0: Why do you like sports day? ขึ้นต้นคำถามด้วยคำว่า why นั่นแสดงว่าควรต้องการอะไรลูกเหตุผลว่าทำไมหนูถึงทำไมคะ
1: ชอบ
0: วันกีฬาสีเวลาตอบทบทวนค่ะถ้าเวลาจะบอกเหตุผลขึ้นด้วยคำว่าอะไรก่อนใช้คำว่า it's เลยก็ได้แต่ตอนนั้นควรเคยสอนไปว่าต้องมีหนึ่งคำ because ถูกต้องค่ะ because it's fun it's exciting it's อะไรได้อีกมีไหมทบทวนสิ interesting ทีนี้ค่ะควรถามค่ะ have you joined in sports day have you joined in sports dayYes or no?
2: Yes.
0: ประโยคนี้ถามว่าไงลูกเก่งมากค่ะประโยคนี้นะคะถามว่าคุณเคยเข้าร่วมงานวันกีฬาสีไหมฉะนั้นเนี่ยตอบว่า Yes. Okay. If you say yes, what activities or sports have you joined in sports day? ให้นักเรียนดูค่ะวันถามต่อค่ะถ้านักเรียนบอกว่านักเรียนเคยเข้าร่วมนะคะอะไรบ้างที่นักเรียนเคยเข้าร่วมกิจกรรมอะไรบ้างหรือกีฬาก็ได้
2: บาสเกตบอล
0: ฟุตบอลภาษาไทยก็ได้ลูกเปตองแชบอลวิ่งแข่งอะไรนะคะส่งน้ำกับหลังอันนี้คือเกมนะคะมีอะไรอีกลูกชักไกเยอร์มีใครวิ่งแข่งวิ่งเปรี้ยวอะไรได้อีกวอลเลย์บอลมีอะไรอีกมีไหมกีฬาควรว่ามีเยอะมากกว่านี้ใช่ไหมคะอะไรนะคะ
3: แ
0: ชร์บอลไปแล้วสวิมมิ่งโอเคทีนี้ค่ะวันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับวันกีฬาสีแน่นอนค่ะstudent be quiet please โอเค good ถัดมาค่ะเรามาดู objectives ค่ะสำหรับกิจกรรมที่เราต้องทำวันนี้นะคะอย่างแรกเลยเราจะมีการ pronounce and give the meanings of vocabulary words about sports เรื่องอะไรคะกีฬา activities for sports day activities กิจกรรมในวันกีฬาสีแน่นอนวันนี้หนูจะต้องมีการออกเสียงคำศัพท์เหล่านี้นะคะถัดมากิจกรรมที่สองค่ะนักเรียนค่ะ write sentences about yourexperiences during sports day คำที่วันขีดเส้นใต้ค่ะ your experiences คืออะไรใครทราบเช่นเมื่อกี้หนูบอกว่าหนูเคยเข้าร่วมวิ่งแข่งเคยเตะฟุตบอลเคยชักไกเยอร์นั่นถือว่าเป็นอะไรทั้งสิ้นเลยประสบการเป็นประสบการณ์ที่เรียนเนี่ยเคยเข้าร่วมฉะนั้นคำว่า your experiences แสดงว่าแปลว่าอะไรคะประสบการณ์ของนักเรียนเองที่นักเรียนเคยทำไมคะเข้าร่วมในวันกีฬาสีฉะนั้นวันนี้นักเรียนต้องเขียนนะคะนอกจากเขียนแล้วค่ะนักเรียนขา ask about and share your experiences from sports day นอกจากเขียนแล้วนักเรียนต้องมีการ ask your friend ถามค่ะแล้วก็แชร์แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับวันงานกีฬาสีฉะนั้นนะคะนี่ก็คือกิจกรรมที่นักเรียนต้องทำในชั่วโมงนี้พอได้ไหมลูกพอได้เนาะทีนี้ค่ะมาดูกิจกรรมแรกค่ะควรมีกิจกรรมให้อย่างแรกเลยควรจะให้นักเรียนทายคำศัพท์จากภาพภาพนี้ค่ะแต่ต้องเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับวันกีฬาสีโอเคไหมคะภาพแรกง่ายมากค่ะสองคำสองพยางค์ฟุตแล้วก็บอลฉะนั้นคำนี้คือคำว่าฟุตบอลตรงตัวเลยแปลว่าอะไรคะฟุตบอลกีฬาฟุตบอลนั่นเองฉะนั้นอ่านออกเสียงครั้งนึงค่ะ
2: ฟ
0: ุ
2: ตบอล
0: ฟุตบอลฉะนั้นกิจกรรมแบบกิจกรรมการทบทวนคำศัพท์ของวันนะคะการเรียนรู้คำศัพท์ของวันจะเป็นประมาณนี้โอเคไหมคะนักเรียนจะต้องมีการทายคำศัพท์จากภาพที่เห็นโอเคไหมลูกโอเคไหมฉะนั้นค่ะมันจะเป็นคำที่หนูรู้อยู่แล้วมีสองคำค่ะ สองคำคำแรกภาพนี้อะไรก่อนแซกโซโฟนคำแรกคือแซกแซกอะไรนะแซกอันนี้สีอะไรสีแดงสีแดงภาษาอังกฤษว่า red แซกถูกต้องค่ะฉะนั้น repeat after me sack race sack race sack race คือกีฬาอะไรลูก
3: กระโดด
0: กระโดดหรอวิ่งกระสอบค่ะฉะนั้นคำนี้ค่ะ sack race แปลว่ากีฬาวิ่งกระสอบอ่ะ say it one more time
3: sack race
0: one more time
3: sack race
0: แปลว่า
3: ว
0: ิ่
3: งกระสอบ
0: ค่ะถัดมา
3: run
0: มี run running
3: red
0: ทำไมตรงนี้ถึงเป็นนิ่งลูก
2: เขาอย
0: ู่
2: เฉย
0: ยืนเฉยๆถูกต้องค่ะฉะนั้นคำนี้ทายซิคือคำว่า running race ถูกต้องค่ะโอเค repeat after me running race
3: running race
0: running race
3: running race
0: running race แปลว่าอะไรลูก running race วิ่งแข่งถูกต้องค่ะ running race คือวิ่งแข่งนะคะถัดมาค่ะ อ่ะภาพนี้ก่อนใช้คำว่าอะไร run โอเคคำนี้ให้มาเลย runner โอเค runner ลูกศรชี้ไปข้างบน runner ถูกต้องค่ะคำนี้ภาพนี้คือ runner up แต่ทายซิ runner up คืออะไรลูกอันนี้เป็นรางวัลค่ะรางวัล runner up ก็คือผู้ที่ได้รองชนะเลิศนั่นเองค่ะฉะนั้นอ่านตามใหม่อีกรอบหนึ่งค่ะ runner up
3: runner up
0: runner up
3: runner up
0: ฉะนั้นคำว่า runner up แปลว่าผู้ที่ได้รองชนะเลิศนั่นเองค่ะถัดมาค่ะดูให้ดีภาพแรกค่ะทำอะไรอยู่ภาพนี้ภาพแรกทากค่ะคำที่อ่านว่าอะไรออฟทากออฟทากออฟทากออฟวอร์ถูกต้องค่ะทากออฟวอร์แปลว่าอะไรทายซิทากออฟวอร์วอร์แปลว่าอะไรวอร์สงครามระหว่างอะไร
2: ลูกโป่ง
0: นักเรียนลองทายซิว่ากิจกรรมอะไรบ้างที่เป็นการแข่งขันระหว่าง2ทีมแล้วต้องมีการใช้กำลังกัน
3: ชักกะเยอ
0: ถูกต้องค่ะชักกะเยออาฉะนั้น repeat after me tug of war
3: tug of war
0: tug of war แปลว่า
3: ช
0: ัก กะ
3: เยอ
0: ค่ะถัดมาม ิวสิกถูกต้องค่ะมิวสิกมิวสิกคอล
3: แชร์
0: ฉะนั้นนักเรียนว่า3คำนี้รวมกันเป็น
3: ม
0: ิ
3: วส
0: ิ
3: คอลแชร์
0: มิวสิคอลแชร์คืออะไร
2: เก้าอี้ดนตร
0: ีถูกต้องค่ะคือเก้าอี้ดนตรีฉะนั้นอ่านตามใหม่อีกรอบนึงค่ะมิวสิคอลแชร
3: ์
0: มิวสิคอลแชร
3: ์มิวสิคอลแชร
0: ์แปลว่าอะไรลูกเก้าอี้ดนตรีถัดมาให้ตัว W มาแล้วดูสังเกตค่ะลักษณะการยืนของเขารวมกันค่ะภาพนี้สองภาพนี้รวมกัน W กับวิน วินแคท
3: ว
0: ิน
3: เนอร
0: ์ถูกต้องค่ะวินเนอร์ทายซิแปลว่าอะไร
2: มีเนอร์
0: winner ก็แปลว่าผู้ชนะเลิศนั่นเองค่ะอ่านตามค่ะ repeat after me winner one more time
3: winner
0: ฉะนั้นคำว่า winner ก็แปลว่าผู้ชนะเลิศนั่นเองค่ะถัดมาค่ะภาพนี้เขาอะไรทันเอาทำไมนะเพจภาพนี้เผ็ดค่ะเผ็ดนะลาผวนค่ะเผ็ดลาเผ็ดลาลาเผ็ดเผ็ดลาพาพาเรดทายซิคำนี้แปลว่าอะไรเผ็ดลาพาเรด
3: เดินพ

0: ขบวนถูกต้องค่ะเดินขบวนฉะนั้นอ่านตามค่ะ parade
1: parade
0: parade
1: parade
0: แปลว่าเดินขบวนหรือเดินพาเรดก็ได้นะคะแต่ความหมายของเขาคือเดินขบวนนั่นเองโอเคไหมคะ

0: cheerleader ใช่ไหม
1: yes
0: ภาพนี้เนี่ยบอกเลยตรงๆตัวเขากำลังทำอะไรอยู
1: ่
0: เชียร์อันนี้คืออะไร
1: lead
0: เออเชียร์ leader แปลว่าอะไร cheerleader
1: กองเช
0: ียร์ฉะนั้นมาดูคำศัพท์กันค่ะคำนี้อ่านว่า cheerleader
1: cheerleader
0: cheerleader แปลว่า cheerleader นะคะนี่ก็คือคำศัพท์ที่คุณครูเนี่ยนำมาให้วันนี้นะคะทีนี้ถึงเวลาที่นักเรียนจะต้องมีการทบทวนคำศัพท์พร้อมแปลความหมายนะคะโอเค ready
1: yes
0: are you ready
1: yes
0: okay 1 2 3 goOne more time. แปลว่า
1: ช
0: ักกะเยอ
1: Sackling.
0: One more time.
1: Sackling.
0: แปลว่า
1: ว
0: ิ่งกระสอบ
1: Running race.
0: One more time.
1: Running race.
0: One more time. Next.
1: Runner up.
0: One more time.
1: Runner up.
0: Runner up.
1: Runner up.
0: Runner up.
1: Runner up
0: แปลว่าอะไรลูก Runner up ก็แปลว่าผู้ที่ได้รองชนะเลิศนะคะถัดมาค่ะ
1: Cheerleader
0: One more time
1: Cheerleader
0: แปลว่า
1: Cheerleader
0: โอเคถัดมา
1: Football
0: One more time
1: Football
0: แปลว่า
1: Football
0: กีฬาฟุตบอลนะคะถัดมา
1: Musical
0: One more time
1: Musical
0: Musical
1: Musical.
0: Musical.
1: Musical.
0: Musical chair.
1: Musical chair.
0: แปลว่า
2: เก
0: ้
2: าอ
0: ี้
2: ดนตร
0: ีท่านมาค่ะ
1: Winner.
0: One more time.
1: Winner.
0: One more time.
1: Winner.
0: แปลว่า
1: ผ
0: ู้
1: ชนะ
0: And the last one.
1: Harris.
0: One more time.
1: Harris.
0: One more time.
1: Harris.
0: One more time.
1: Harris.
0: Parade.หนูก็สเตรทพาเรดพาเรดก็ไม่รู้ว่าสเตรทพยางค์ไหนเหมือนกันพาเรดพาเรดพาเนี่ยจะเบาๆนะคะพาเรดโอเคแปลว่าอะไรคะพาเรด
1: ขบวน
0: นะคะเดินขบวนอ่ะทีนี้ค่ะถึงเวลาเรียนรู้ค่ะนักเรียนขาวันมีภาพให้ค่ะทบทวนซิภาพนี้คืออะไรคะ What does she do What is she Who is shecheerleader ทีนี้ควรถามค่ะสมมุติว่านี่คือนักเรียนนะคะ this is you นี่คือนักเรียนนะคะ you are cheerleader ดูนะทีนี้ค่ะคำถามดูให้ดีนะคำถามถามว่า what did you do on sports day last year what did you do on sports day last year เขาถามว่าไงลูกWhat did you do? What did you do? คุณทำอะไร on sports day ในวันกีฬาสี last year ปีที่แล้วนั่นแสดงว่าเหตุการณ์นี้เป็นยังไง
3: ผ
0: ่
3: านมาแล
0: ้วจบหรือยังจบแล้วนั่นแสดงว่าเรากำลังพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตคือปีที่แล้วถูกไหมคะถูกไหมลูกฉะนั้นเวลาตอบค่ะนักเรียนขายังจำได้อยู่ไหมคะ past simple tense โครงสร้างว่ายังไงอ่ะควรทวนให้มี2ประโยคค่ะ I am a cheerleader กับ I was a cheerleader ตอบประโยคไหน I am or I was
1: I am
0: I am or I was
1: I am
0: I am
1: yeah.
0: Are you sure I wasนักเรียนขาเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว verb ต้องเป็นช่องที
1: ่
0: 2ฉะนั้น am กับ was อะไรเป็นคำกริยาช่องที่2
1: was
0: am กับ was อะไรเป็นคำกริยาช่องที่2
1: was
0: ฉะนั้นเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วต้องใช้คำกริยาช่องที
1: ่
0: 2ลืมหรือยังลืมแล้วลืมแล้วแน่ๆฉะนั้นนักเรียนค่ะทบทวนนะลูกถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต last year ผ่านไปยังผ่านแล้วนั่นแสดงว่าคำกริยาต้องใช้คำกริยาช่องที
1: ่
0: ช่องที
1: ่
0: มั่นใจลูกช่องที
1: ่
0: 2ถูกต้องค่ะใช้คำกริยาช่องที่2ทบทวนอีก1รอบค่ะคำกริยาช่อง

0: 2แบ่งเป็นกี่ประเภท
1: 2
0: ประเภทประเภทแรกคืออะไรเรกูล่าเวิร์บเรกูล่าเวิร์บคือคำกริยาที่เติม ed ลงท้ายด้วย ed กับอีกหนึ่งประเภท irregular verb เป็นคำกริยาประเภทไหนลูกเปลี่ยนรูปหรือคงรูปเดิมจำได้ไหมคนว่าหนูยังจำได้อยู่นะคะแต่คิดว่าน่าจะยังสับสนอยู่เนาะฉะนั้นค่ะเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วนะคะคำกริยาจะใช้คำกริยาช่องที่2โอเคไหมลูกโอเคไหมคะทีนี้ควรถามใหม่อีกหนึ่งรอบแล้วนักเรียนตอบเป็นประโยคโอเคไหมคะโดยใช้ประโยคที่ถูกต้องนะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ1 2 3 go What did you do on sports day last year I was
1: a cheerleader
0: One more time
1: I was a cheerleader
0: I was a cheerleader ก็คือฉันเนี่ยเป็นอะไรคะ
1: cheerleader
0: นะคะทีนี้ค่ะมาทบทวนการโครงสร้างของมันนะคะให้นักเรียนดูนะเอาคำว่า did กับ was ก่อนdid กับ was did กับ was เป็นคำกริยาประเภทไหนลูกคำกริยาช่องที่เท่าไหร
1: ่
0: เป็นคำกริยาช่องที่2ที่เราเรียกว่า past verb นั่นเอง did ถามทบทวนค่ะ did เป็นคำกริยาช่องที่2ของคำว่าอะไรลูกดูนะ was เป็นคำกริยาช่องที่2ของคำว่า am โอเคไหมคะโอเคไหมคะถัดมาที่ last year ค่ะ last year เป็นคำประเภทไหนลูกบอกอะไรบอกเวลาถูกต้องค่ะยังจำได้อยู่ไหมคำที่บอกเวลาค่ะช่วงในอดีตเราใช้คำว่าอะไรลูก time expression จำได้ไหมจำได้ไหมลูกอ่านนักเรียนอ่านตามควันค่ะ past time expression
1: past time expressionexpression
0: ฉะนั้นนะคะถ้าตัดคำว่า past ออกเหลือ time expression แปลว่าอะไรลูกคำบอกเวลาเติม past เข้าไป past แปลว่าอะไรลูก past คือช่วงเวลาสักอย่างหนึ่งคือคำว่าอะไร pastอดีตถูกต้องค่ะฉะนั้น past time expression เป็นคำบ่งบอกเวลาในช่วง
1: อด
0: ี
1: ต
0: ได้ไหมเนี่ยยิ้มแสดงว่าได้โอเคทีนี้ค่ะนักเรียนค่ะทบทวนโครงสร้างลูกทบทวนโครงสร้างค่ะโดยใช้ I was a cheerleader last year นะ I ตอนนี้โดนบทบังไปแล้วแต่มีตรงนี้มีอะไรก่อนอะไรหายไปอะไรหายไปตรงนี้ไอนะคะนักเรียนยังงงสิลูกอยู่กับครูก่อนค่ะไอหายไปนะ I was a cheerleader last year แยกโครงสร้างให้หน่อยค่ะ subject ค่ะบวก อันนี้ verb ช่องที
1: ่
0: 2จากนั้นค่ะ a cheerleader เป็นอะไร completeส่วนขยายลูกส่วนขยาย compliment ก็คือส่วนขยายนะคะจากนั้นตามด้วยอะไรลูก last year past time expression โอเคไหมนักเรียนคะบอกแล้วนะวันนี้เธอมีการเขียนด้วยนะฉะนั้นตั้งสติใหม่ลูกโครงสร้างตามด้วยอะไรมั่งSubject verb ช่องที่2ถัดมา
1: compliment
0: ตามด้วย past time expression อ่ะทีนี้นักเรียนพูดเองค่ะโครงสร้างมีอะไรบ้าง subject verb ช่องที่2
1: compliment
0: past time expression เอาออกโครงสร้างค่ะอะไรนำ
1: subject verb compliment
0: compliment
1: past time expression
0: โอเคไหมคะโอเคนะฉะนั้นค่อยๆไปนะคะ ่ะทีนี้ค่ะถึงเวลาทบทวนค่ะฝึกนะถามเหมือนเดิมค่ะไหนลองถามซิเพราะเดี๋ยวหนูจะต้องมีการเอาประโยคนี้ไปถามเพื่อนค่ะ What did you do on sports day last year? One more timeWhat did you do on
1: sports day last year?
0: What did you do on sports day last year? ให้ภาพนี้มาค่ะทายซิว่าประโยคจะว่ายังไง
1: I was
0: was จะใช้ในกรณีฉันเป็น I was ฉันเป็นแต่อันนี้ค่ะฟุตบอลเราใช้ was ฟุตบอลเหรอลูกเราเป็นกีฬาฟุตบอลเหรอจ๊ะหนูเป็นกีฬาฟุตบอลเหรอลูกต้องมีเวิร์บค่ะคำกริยาของฟุตบอลใช้อะไร play football ฉะนั้น play เติมอะไร
1: ed
0: play เติม ed ฉะนั้น I play football past time expression
1: last year
0: มี2ตัวเลือกค่ะ one or two
1: two
0: one or two
1: two
0: ทำไม two
1: เพราะว่าหนูไม่มี
0: ถูกต้องค่ะเพราะคำกริยาเป็นคำกริยาช่องที่2เพราะเติม ed แต่เพลงคำนี้เป็นเพลงช่องที่เท่าไหร่ลูกคำกริยาช่องที่เท่าไหร่1โอเคไหมคะตั้งสตินะฉะนั้นคำตอบคือ I played football โอเครีพีทเอาตรงนี้ I played footballI play football one more time I play football ถามว่ามี last year ได้ไหมเติม last year I play football last year ได้ไหม
1: ได
0: ้ได้ได้เหมือนกันแต่ทีนี้ไม่เติมได้ไหม
1: ได
0: ้ได้เหมือนกันเพราะว่าเขาถามว่าปีที่แล้วเราแค่ตอบว่า I play football ก็ได้ไหมได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องใส่ last year เข้าไปอีกก็ได้นะคะถัดมาค่ะถามเหมือนเดิมค่ะWhat did you do on sports day last year? One more time. What did you do on sports day
1: last year?
0: ให้มาแล้วทายสินักเรียนว่าจะเป็นอะไรอันนี้ใช้อะไร stress พยางค์ที่สองค่ะ parade ฉะนั้นone or two
1: one
0: or two
1: one
0: ทำไม one ถูกต้องเพราะมี ed ฉะนั้นนักเรียนน่าจะตอบได้แล้วถูกไหมคะได้ไหมลูกฉะนั้นนะคะคำกริยาถ้าเป็น possible นะคะจะต้องมีการลงท้ายด้วย ed นะคะดูให้ดีนะฉะนั้นประโยคนี้ค่ะจะบอกว่า I joined the paradeI joined the parade. One more time. I joined the parade. แปลว่าลูก I joined the parade. Join แปลว่าเข้าร่วม I joined the parade คืออะไรคะ
2: ฉันเข้าร่วมขบวนพา
0: เรดฉันเข้าร่วมขบวนพาเรดแต่ทีนี้ถ้าควันบอกว่าควันเข้าร่วมฉันเนี่ยเข้าร่วมขบวนพาเรดของสีม่วงสีม่วงภาษาอังกฤษว่าไงมีการขยายเข้าไปอีกPurple ถูกต้องค่ะฉะนั้นจะบอกว่าไง I joined the the purple parade ต้องเอาสีม่วงเข้าไปขยายข้างหน้านะคะอ่ะทีนี้ค่ะไปต่อถึงเวลาที่เรียนจะต้องไปถามเพื่อนค่ะด้วยคำถามนี้แน่นอนค่ะเมื่อนักเรียนนะคะไปถามเพื่อนหลังจากนี้เดี๋ยวจะควรจะสุ่มเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวจะสุ่มเหมือนเดิมค่ะฉะนั้นนักเรียนค่ะทบทวนคำถามลูกทบทวนคำถามก่อนค่ะคำถามนี้อ่านไว้ยังไงนะคะ What did you do on sports day
1: last year?
0: Say it one more time. What did you do on sports day last
1: year?
0: โอเคหนูต้องเอาประโยคนี้นะคะไปถามเพื่อนค่ะเวลาตอบค่ะควรให้ประโยคนี้มาค่ะถามอยู่ตอบ
1: I
0: ใช้คำกริยาช่องที่2ค่ะ I was แล้วตามด้วยตำแหน่งหรือหน้าที่ที่เป็นตัวบุคคลนะคะเช่นประโยคแรกค่ะควรให้ I was a sport player แปลว่าอะไรลูก I was a sport player
3: ฉันเป
0: ็นนักกีฬากับอีกหนึ่งประโยคค่ะ I was the winner of the running race ฉันเป็นอะไรคะ the winner
3: ผ
0: ู้
3: ชนะ
0: ผู้ชนะนะคะผู้ชนะเลิศของกิจกรรมอันนี้วิ่งแข่งค่ะกีฬาวิ่งแข่งฉะนั้นนักเรียนสังเกตไหมคะว่าตรงนี้มีการเปลี่ยนเป็นสีแดงนั่นแสดงว่าตรงนี้ต้องทำอะไรลูกสามารถเปลี่ยนคำศัพท์ได้ค่ะเช่น I was a sport player ถ้าไม่ใช้คำว่า sport เปลี่ยนเป็นอะไรคะฟุตบอลฉะนั้นถ้าเป็นนักกีฬาฟุตบอลค่ะจะบอกว่าไง I was a football player แบบนี้นะคะถ้า I was the winner of the ตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นอะไรดีเป็นผู้ชนะเลิศของกิจกรรมอะไรดีThe winner, I was the winner of the ตรงนี้ต้องเป็นกิจกรรมลูกมีอะไรอีกชักกระเยาะอ่ะ The tug of war ถูกต้องค่ะฉะนั้นตรงนี้นะคะจะต้องเป็นตัวบุคคลหรือตำแหน่งนะคะถัดมาค่ะควรให้อีกหนึ่งคำกริยาค่ะคือคำว่า
1: joy
0: คำกริยาคือ joyed
1: joyed
0: joy คำนี้แปลว่าอะไรลูก
3: เข
0: ้ารวมนะคะฉะนั้นเวลาที่เรียนจะบอกว่าฉันเข้าร่วม The Purple Team Parade แปลว่าอะไรลูก
3: ฉันเข
0: ้าร่วมการเดินขบวนพาเลทของทีมสีม่วงตรงนี้ค่ะ Purple ตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรคะ Purple เป็นอะไรเป็นสีถูกต้องค่ะถ้าเป็นขบวนสีแดงฉันเข้าร่วมการเดินขบวนสีแดงI joy the red team parade อ่านว่าอะไรนะ
1: parade
0: ถูกต้องค่ะถัดมาประโยคนี้ค่ะ I joy the tug
1: of war
0: แปลว่าอะไร
3: ฉันเข้าร
0: ่วมอันชักกระเยอะตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นกิจกรรมอื่นโอเคไหมคะที่หนูเข้าร่วมไปและอีกหนึ่งคำกริยาค่ะนักเรียนค่ะคำนี้คำว่าคำกริยา
1: play
0: อ่านว่า
1: played
0: แปลว่าอะไรลูก play เล่นฉะนั้นถ้าบอกว่าฉันเล่นค่ะจะตามด้วยกิจกรรมลูกฉันเล่นฟุตบอล I
1: played football
0: ฉันเล่นแบดมินตัน
1: I played badminton
0: แบบนี้โอเคไหมคะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะนำประโยคเหล่านี้ไปฝึกพูดกับเพื่อนโอเคไหมลูกลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ทีนี้กลับมานะคะถึงเวลาที่จะต้องฝึกพูดหน้าชั้นเรียน I want a volunteer the first student I want the student number 20 who is number 20 please come in front and I want you to choose one more student what number do you want what number number What number?
1: Eight.
0: Number?
1: Eight.
0: Number
2: 8.
0: Yeah. Okay. Please take your microphone. Please take your microphone. Okay, you want who want to ask?
1: Yeah.
0: Okay, you want to be A? Mm-hmm, yes.
3: What did do on spot?
0: What did you do?
3: What did you do on sport day last year?
1: I play badminton.
0: Okay, so now you are A.
1: What did you do on sports day?
0: Last
1: year.
0: Okay.
3: I was a football player.
0: Okay. ปรบมือเพื่อนค่ะ And one more pair. I want the student number One? Okay, number one. Come here, please. แต่งตัวเรียบร้อยกันลูก And I want the student, what number do you want?
4: 13,
0: ครับ13? Number 13. โอเคไปอยู่ตรงกลางลูก
3: ถาม What did you do on sport day last year?
5: I was a basketball player. What did do you do on sport day last year?
3: I play badminton.
0: โอเคเกิร์ลเอาปรบมือเพื่อนค่ะทีนี้นักเรียนค่ะจากที่สังเกตนะคะทั้งสองคู่เลยนะจะมีปัญหาตรงนี้ลูกคำนี้อ่านว่ายังไงคะ
2: Sports
0: One more time
2: Sports Day
0: และคำนี้ค่ะ Last ฉะนั้นเวลาอ่านนะคะ Last Year โอเคฉะนั้นนะคะเดี๋ยวบุคคลอื่นนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวควรจะสุ่มนักเรียนไปพูดเช่นเดียวกันนะคะทีนี้มาถึงกิจกรรมค่ะนักเรียนค่ะเมื่อคราวที่แล้วควรบอกแล้วว่าชั่วโมงนี้ไม่มีใบงานแต่ให้นำอะไรมาลูกสมุดนะคะฉะนั้นหยิบสมุดขึ้นมาค่ะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะสามารถนำสมุดภาษาอังกฤษหรือกระดาษ A4 หรือกระดาษสมุดได้เลยค่ะขึ้นอยู่กับครูปลายทางนะคะส่วนนักเรียนต้นทางเป็นสมุดภาษาอังกฤษค่ะหยิบขึ้นมาได้เลยค่ะนักเรียนคะนักเรียนต้นทางปลายทางก่อนที่จะทำอะไรนะลูกเดี๋ยวควรจะอธิบายงานก่อนนะกิจกรรมนี้ค่ะอย่างที่ควรบอกนะคะว่าเราจะเขียนลงในสมุดใช่ไหมคะกิจกรรมนี้ทำอะไรบ้างดูค่ะควรให้นักเรียน write three sentences ให้นักเรียนทำอะไรคะ write three sentences write เขียน three sentences 3 ประโยค about your experiences เกี่ยวกับอะไรคะประสบการณ์ during sports day ในช่วงวันกีฬาสี last year โอเคไหมคะ last year นะ then practice จากนั้นให้นักเรียนฝึกพูดประโยคที่หนูเขียนโอเคไหมโอเคไหมลูกฉะนั้นค่ะนักเรียนขามาดูกันค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเขียนนะคะ3ประโยคนะคะนักเรียนแต่งประโยคตามที่หนูไปบอกเพื่อนได้เลยอ่ะมาดูตัวอย่างที่1ค่ะควรให้ I was a cheerleader of the green team นี่ก็คือตัวอย่างที่1นะคะนักเรียนก็เขียนไปได้เลยนะคะถัดมาตัวอย่างที่2ควรเขียนมาว่า I played the musical chair ควรทำไมคะเล่นเก้าอี้ดนตรีค่ะและตัวอย่างที่3ค่ะนักเรียน I joined the sack race ก็คือควรเข้าร่วมอะไรลูก กิจกรรมวิ่งถุงกระสอบนั่นเองค่ะวิ่งกระสอบค่ะฉะนั้นนะคะนี่คือ3กิจกรรมที่คุณครูเนี่ยได้เข้าร่วมมาแต่ที่นักเรียนขาควรอย่างที่ควรบอกนะคะถ้าในกรณีที่นักเรียนเนี่ยประสบการณ์ไม่ถึง3ก็ทำไมได้ลูกเขียนเพิ่มเติมไปได้เลยว่านักเรียนอยากทำอะไรโอเคไหมคะก็ให้มองย้อนไปว่านักเรียนเนี่ยอยากทำอะไรในช่วงวันกีฬาสีแต่นักเรียนขาทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ในช่วงเวลาของอะไรคะในช่วงของอดีตโอเคไหมคะอยากให้นักเรียนเนี่ยลองใช้ประโยคเหล่านี้เนาะโอเคไหมลูกโอเคนะอาทีนี้ค่ะฝากนักเรียนอีกหนึ่งรอบนะคะชี้แจงกิจกรรมนักเรียนค่ะให้นักเรียนนะคะเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์ในงานกีฬาสีของตนเองนะคะในปีที่ผ่านมาจำนวน3ประโยคค่ะลงในสมุดนะคะฝากคุณครูปลายทางค่ะคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนนะคะในขณะที่นักเรียนเขียนแต่งประโยคลงในสมุดนะคะแล้วก็คอยสังเกตและตรวจสอบการเขียนคำศัพท์และการใช้โครงสร้างประโยคตามที่เรียนของนักเรียนด้วยนะคะนักเรียนลงมือทำงานได้เลยค่ะ

0: Okay, have you finished yet?
1: Yeah.
0: Okay. ทีนี้ so now I want one student to say about your experiences. I want the student number 10. Yes, please.
2: I was a football player.
0: I was a football player.
2: I play badminton.
0: Okay, I play badminton. And
2: I joy the parade.
0: Okay, very good. ปรบมือให้เพื่อนค่ะฉะนั้นเดี๋ยวนักเรียนคนอื่นนะคะสำหรับนักเรียนคนใดนะคะที่ยังไม่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปแต่งประโยคให้เรียบร้อยโอเคไหมคะโอเคไหมลูกฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางด้วยนะคะทีนี้นักเรียนค่ะ close your notebook close stop writing and close your notebook ทีนี้ค่ะถึงเวลาสรุปค่ะทบทวนนะคะควรให้ประโยคมาค่ะพร้อมกับรูปภาพแต่ทีนี้นักเรียนสังเกตดีนะคะคำกริยาในประโยคนี้ว่าอะไรคะคำกริยา am เป็นช่องที่1หรือช่องที่2
1: ช
0: ่องที่1ฉะนั้นช่องที่2ของ am คือคำว่า was ฉะนั้นค่ะแต่งประโยคเป็นแบบ past simple tenseให้หน่อย I was a cheerleader of
1: green team
0: Good I was a cheerleader of the green team ถัดมาค่ะภาพนี้ I joy
1: the
0: parade Straight ไปยังไหน Straight ที่คำว่าอะไร
1: Red
0: อันฉะนั้นค่ะparade ขบวน parade ใช้อ่านว่ายังไง
1: parade
0: โอเคค่ะฉะนั้นอ่ะพูดเลย I joined the
1: parade
0: โอเคถัดมาค่ะสุดท้าย
1: I
0: joined
1: the tug
0: of war one more time
1: I joined
0: the tug
1: of
0: war โอเคฉะนั้นนะคะนักเรียนขาควรฝากนะลูกถ้าเหตุการณ์อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วจบแล้วเราใช้ tense อะไรคะ past simple past simple tense นะคะเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว

0: และจบไปแล้วทีนี้ทบทวนโครงสร้างค่ะนักเรียนโครงสร้างค่ะของ past simple tense subject verb ช่องที่สอง complement ส่วนขยายแล้วตามด้วยคำบอกเวลาในอดีตค่ะ past timeexpression โอเคไหมคะนี่คือโครงสร้างของ past simple tense โอเคไหมลูกฉะนั้นนักเรียนฝากนะคะทบทวนกันด้วยนะคะทีนี้ค่ะเนื้อหาครั้งต่อไปค่ะนักเรียนเราจะอยู่ในเรื่องนี้ค่ะ English day number one English day number one จะอยู่ในชั่วโมงที่หนึ่งนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมมาค่ะนักเรียนค่ะมีอุปกรณ์ค่ะนั่นแสดงว่าต้องมีการทำงานแน่นอนสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะทั้งเรียนปลายทางและต้นทางนะคะคือกระดาษ100ปอนด์ขนาด A4 ค่ะจำนวน1แผ่นนะคะคนละ1แผ่นนะคะสีค่ะอุปกรณ์ที่2นะคะสีจะเป็นสีไม้ก็ได้สีเมจิกก็ได้นะคะเอาที่มีโอเคไหมคะเอาที่มีจะเป็นสีเทียนก็ได้แล้วแต่เลยแต่ไม่เป็นสีโปสเตอร์โอเคไหมลูกไม่เอาสีที่ต้องมาระบายสีเป็นน้ำอะไรเงี้ยไม่เอานะคะขอเป็นสีไม้สีเมจิกสีเทียนได้หมดเลยนะคะดินสอค่ะและไม้บรรทัดโอเคไหมคะอุปกรณ์เหล่านี้นำมาด้วยนะคะและใบงานที่12ค่ะเรื่อง making a poster เดาได้เลยว่าชั่วโมงหน้าเราทำอะไรแน่นอนโปสเตอร์นะคะฉะนั้นฝากให้นักเรียนนำอุปกรณ์เหล่านี้มาด้วยนะคะและฝากครูปลายทางนะคะย้ำเตือนให้นักเรียนนำอุปกรณ์เหล่านี้มาด้วยในชั่วโมงถัดไปค่ะ That's it for today class leader
1: class ready
2: Thank you,
0: students. See you again next time.
2: Bye-bye.

ให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนเอิ้นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อแท้จริงคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เลือดจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบ้านของตัวเองอยู่โยโย่เพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารอย่างว่าแล้วนะพอนกมาขี้นกก็มาทั้งเศษอาหารทั้งขี้นกวัดซอกปลอกนี่ส่งกลิ่นเหม็นเกลื่อนออกรบกวนเพื่อนบ้านที่อยู่แค่แล้วยังมีไรจากนกพิราบที่อาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้เพื่อนบ้านสุดทนเลยไปยืนหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดให้อาหารนกพิราบแล้วให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารเที่ยวเล่นผ่านลู่ล่าตามพื้นริมรั้วและฝ้าผนังรอบรั้วต่างๆเสร็จที่นี่นางนกแก้วมาคิดได้ว่าคำสั่งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคำสั่งที่ผู้อำนวยการเขตไม่มีอำนาจท่านออกคำสั่งพันนี้มาได้ปรือโดคำสั่งท่านนู่ต้องไปห้ามการทำพิษเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนไม่ใช่เออแล้วเกี่ยวไรกับฉันลาวเล่านางนกแก้วเห็นว่าทำพันนี้ไม่ถูกเลยนำคดีมาฟ้องศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกค้างและมีคอนนกฮอกถึง7อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคอนจำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมถึงขี้นกได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงเป็นเหตุรำคาญแล้วผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งไม่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุใดไม่ว่าการกระทำนั้นจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535เพราะฉะนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบแล้วพิพากษายกฟ้อง

0: จากคดีปกครองตอนไม่จ่ายเงินอุดหนุนทั้งที่ตั้งงบประมาณไว้แล้วถือว่าละเลยต่อหน้าที่หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีตำบลไม่เบิกจ่ายเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้โดยอ้างว่าไม่สามารถอนุมัติเงินอุดหนุนดังกล่าวได้เนื่องจากมิใช่ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108จึงนำเรื่องมาฟ้องขอให้นายกเทศมนตรีตำบลอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้กับผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108เป็นเงิน 100,000 บาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจของศาลเจ้าพระ108เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลซึ่งเทศบาลตำบลได้มอบหมายให้ศาลเจ้าพระ108ดำเนินการแทนแม้ช่วงเวลาดังกล่าวจะอยู่ในระหว่างการจัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก็ตามแต่การขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นกรณีที่เทศบาลตำบลได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2550ที่ผ่านความเห็นชอบของผู้บริหารสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดจึงไม่ใช่การให้เงินหรือการบริจาคเงินตามมาตรา57วรรค1วงเล็บ1และวงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2545และไม่ใช่การประกาศนโยบายหรือการดำเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นโดยวิธีการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา57วรรค3แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้ผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้กับผู้ฟ้องคดีภายใน60วันนับแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: หรือไม่คดีปกครองมีลักษณะสำคัญอยู่2ประการคือ 1. คู่กรณีอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2. เป็นคดีที่เกิดจากการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจากการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองไม่ว่าจะเป็นการออกกฎคำสั่งทางปกครองหรือปฏิบัติการทางปกครองหรือการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือเป็นคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองหรือเป็นคดีที่กฎหมายกำหนดให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: ณจักรวาลอันไกลโพ้นยังมีดาวดวงหนึ่งแสนประหลาดนักดาวดวงนี้มีชื่อว่าดาวเรขาคณิตชาวดาวเรขาคณิตรู้สึกว่าตนเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่โดดเดี่ยวในท่ามกลางหมู่ดาวนับล้านดวงพวกเขาจึงต้องการหาเพื่อนที่อาจอาศัยอยู่บนดาวดวงอื่นภารกิจตามหาเพื่อนจึงเกิดขึ้นโดยดาวดวงแรกที่เป็นเป้าหมายที่พวกเขาคาดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่มีหน้าตาเหมือนพวกเขาก็คือดวงจันทร์และนี่คือโฉมหน้าของผู้กล้าทั้ง7ที่ได้รับการคัดเลือกมาให้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี
3: ้โยเย
4: หัวแหลม

0: ถึงแล้วดวงจันทร์ดวงจันทร์ว้ายอะไรกันลงจอดผิดที่แล้วล่ะที่นี่อะโลกต่างหาก
1: โลก
0: ดาวโลกแต่ภารกิจของทั้งเจ็ดคือไปดวงจันทร์งั้นไปต่อ

0: ทำไมเกิดอะไรขึ้นล่ะ
1: พลังงานไม่พอ
0: โอ้โหแย่จังจะเติมพลังได้ยังไงล่ะ
1: เราคงต้องเริ่มสะสมพลังกันใหม่แล้วล่ะ
0: กฎของดาวเรขาคณิตมีอยู่ว่าเมื่อทำความดีช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแต่ละครั้งจะได้พลังเพิ่มขึ้นภารกิจเร่งด่วนดีเพิ่มพลังเอ๊ะแล้วเราจะช่วยเหลือใครกันดีล่ะเนี่ยนั่นสิงั้นเราลองไปสำรวจกันดูเถอะไปกันเลยดูเหมือนการผจญภัยในโลกของ7มหัศจรรย์เริ่มขึ้นแล้วติดตามการทำดีเพิ่มพลังของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไป
2: เพิ่มพลัง7มหัศจรรย์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ย
1: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
0: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได้
0: ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
1: ่ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรปุระหรือที่รู้จักกันในนามว่าพระเจ้าปทุมยกทัพเข้ามา9ทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามา5ทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขรเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์3องค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังพล
2: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
1: ก็เพราะรัชกาลที่1โปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงล่ะ
2: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
0: รอด้วยสิแม่
3: เขาชนไก่ใกล้สมรภูมิทุ่งราชาพุทธศักราช2328
2: เขาร้องอะไรกันเสียงดังเนี่ย
0: นู่นไงแม่มีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ
4: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
2: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
5: เด็กพวกนี้ถึงมาแอบดูอะไร
2: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
5: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
2: ครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
5: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
0: ่มีผมเหรอคะ
5: ไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านต่างหากแล้วดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิท่านทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีแพ้ชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ย
2: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
5: ่เออสู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
2: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็ดแก้วคุณปู่ครับแม่อยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกเก้าทัพมาได้ยังไงครับ
1: เราใช้วิธีการตีลัดตัดเสบียงและใช้กำลังหยุดทัพหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทัพหลวงก็ยกลงมาช่วยไม่ได้เพราะเกลจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
2: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นแม่ก็ไม่กล้าสู้ครับ
0: เมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึกเก้าทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรที่ทรงพระปรีชาสามารถใช้กำลังน้อยสู้กำลังมากจนได้รับชัยชนะทำให้ชาวไทยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้

0: พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
2: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหาก

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับนักเรียนเช่นเคยพบกันกับครูอาทิตย์สีรุ้งหรือว่าครูเอกครับวันนี้นะครับนักเรียนเราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของวัฒนธรรมครับซึ่งชั่วโมงแรกเราได้เรียนเรื่องความหมายความสำคัญของวัฒนธรรมไปใช่ไหมครับชั่วโมงที่2ก็คือประเภทของวัฒนธรรมแล้วก็มาในชั่วโมงนี้นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมครูก็ได้บอกเน้นย้ำในคาบก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าวัฒนธรรมย่อมมีการอะไรครับย่อมมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราจะมาดูกันว่าวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรสาเหตุอะไรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมครับก่อนอื่นนะครับเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะครับจุดประสงค์บอกว่านักเรียนนะครับจะต้องวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมได้รู้ว่าทำไมเพราะอะไรวัฒนธรรมถึงมีการเปลี่ยนแปลงครับเดี๋ยวเรามาทบทวนประเภทของวัฒนธรรมในชั่วโมงที่พวกเราได้เรียนไปก่อนหน้านี้ก่อนนะครับว่าวัฒนธรรมเนี่ยได้แบ่งออกเป็น4ประเภทใช่ไหมครับยังจำได้ไม่เอ่ยมีคติธรรมนิติธรรมสหธรรมแล้วก็วัตถุธรรมจำได้ใช่ไหมครับจากชั่วโมงก่อนหน้านี้ภาพแรกทบทวนความรู้เดิมแต่งกายด้วยชุดสีดำในงานศพข้อนี้เป็นอะไรครับมารยาทในสังคม
2: สหธรรม
1: ข้อนี้เป็นสหธรรมนะครับถูกต้องเก่งมากแสดงว่ายังจำได้ต่อไปภาพที่2ภาพนี้นะครับเป็นภาพที่ไม่แน่ใจว่าสวนจตุจักรหรือเปล่าเวลา 18:00 นเพลงชาติดังขึ้นทุกคนก็ที่เดินอยู่จะต้องยืนตรงเพื่อเคารพเพลงชาติข้อนี้เป็นอะไรครับประเภทวัฒนธรรมคือสหธรรมครับถูกต้องต่อไปภาพที่3อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในครัวเรือนอำนวยความสะดวกเป็นวัฒนธรรมที่สามารถจับต้องได้ถูกต้องครับเป็นวัตถุธรรมนั่นเองต่อไปสุดท้ายนะครับเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเป็นการสอนให้คนรู้จักความมีเมตตาต่อกันต่อสังคมมนุษย์ต่อสังคมต่อเพื่อนร่วมโลกเป็นอะไรครับข้อนี้ก็ไม่ยากเป็นคติธรรมนั่นเองครับเก่งมากๆเลยแสดงว่ายังจำกันได้ใช่ไหมครับเรื่องประเภทของวัฒนธรรมที่ได้เรียนรู้ไปในชั่วโมงก่อนหน้านี้ครับมาในวันนี้ครับการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมเรามาดูกันก่อนอื่นเรามาทราบความหมายกันก่อนนะครับการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมคืออะไรก็คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดความเชื่อแนวกำหนดพฤติกรรมระเบียบแบบแผนระเบียบประเพณีธรรมเนียมวิธีการปฏิบัติแล้วก็วัตถุต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตอย่างเช่นความเชื่อดั้งเดิมของคนไทยเนี่ยเรานับถือศาสนาพุทธต่อมาเมื่อมีศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแผ่คนไทยบางส่วนหรือว่าคนในชุมชนบางส่วนหันไปนับถือคริสต์ทั้งหมู่บ้านเลยแสดงว่าหมู่บ้านนั้นเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไหมครับถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมหรือว่าในอดีตชาวอีสานนะครับเวลาจะทำการเพาะปลูกปรากฏว่าฝนไม่ตกต้องฝนยังไม่มาก็ต้องมี

0: การแห่นาง
1: แม
0: แม
1: วว
0: จากเมื่อก่อนที่ใช้แมวตัวเป็นๆเลยก็อาจจะมีกระแสบอกว่าเป็นการทรมานทารุณต่อสัตว์ก็เปลี่ยนมาเป็นการใช้ตุ๊กตาแมวแทนก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมหรือว่า

0: เราวัดรับวัฒนธรรมอื่นมาจากคนไทยที่กินข้าวไปทุกวันแล้วไม่กินแล้วข้าวเปลี่ยนเป็นกินพิซซ่าแทนทุกวันเลยจากที่กินข้าวทุกวันถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไหมครับเปลี่ยนเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนเนี่ยความคิดความเชื่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมครับต่อไปนะครับเรามาดูกันว่าเพราะอะไรวัฒนธรรมถึงมีการเปลี่ยนแปลงในหัวข้อสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมครับข้อที่1 นะครับก็คือความต้องการปรุงแต่งวัฒนธรรมสังคมของตนให้เจริญงอกงามขึ้นดัดแปลงให้เหมาะสมกับสังคมในยุคปัจจุบันครับต้องการพัฒนาวัฒนธรรมของตนให้มีความเจริญมากขึ้นก็อย่างเช่นเมื่อก่อนคนไทยเมื่อก่อนก็จะนุ่งแบบนี้ใช่ไหมครับแต่งกายแบบใส่เสื้อคาดอกนุ่งโจงกระเบนแล้วก็เมื่อเรารับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาเราก็เปลี่ยนเป็นแต่งกายให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้นครับต่อไปข้อที่2การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเช่นสภาพดินฟ้าอากาศความแห้งแล้งน้ำท่วมอากาศร้อนจัดความเสื่อมสลายของดินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้มนุษย์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงเหมือนจะครูยกตัวอย่างสมัยสุโขทัยเราเรื่องอาณาจักรสุโขทัยไปยังเอ่ยจะมีทำนพพร่วงเป็นที่อะไรครับเป็นที่ทำไงกับเก็บน้ำแล้วก็มีชื่อหนึ่งว่าสารีดพงจำได้ไหมครับต่อมานะครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันก็เป็นการสร้างอะไรแทนสร้างเขื่อนแทนหรือว่าดินเสื่อมเมื่อก่อนปลูกสับปะรดได้ดีมากในพื้นที่นี้ดินเสื่อมจากสับปะรดรสหวานกลายเป็นสับปะรดที่มีรสชาติเปรี้ยวชาวบ้านก็หันมาเปลี่ยนแปลงมาปลูกแก้วมังกรแทนหรือว่าปลูกเป็นว่านห่างจระเข้แทนอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ที่มาจากอะไรสภาพดินฟ้าอากาศดินใช่ไหมครับความแห้งแล้งฝนตกอันนี้คืออีกตัวอย่างต่อไปการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากสังคมอื่นซึ่งเกิดจากความเจริญในด้านการสื่อสารการคมนาคมติดต่อถึงกันอย่างสะดวกรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมจากสังคมอื่นจึงเป็นไปอย่างกว้างขวางครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมัยอะไรดูจากภาพแล้ว
1: อยุธยา
0: ทำไมรู้ว่าเป็นสุโขทัยครับ
1: เพราะว่ามีกระดิ่ง
0: มีกระดิ่งมีนักเรียนมาคนเห็นกระดิ่
1: ง
0: ถูกต้องเก่งมากกระดิ่งร้องทุกข์ก็คือเมื่อก่อนนะครับย้อนไปสมัยสุโขทัยชาวบ้านเมื่อมีความทุกข์คนนู้นทะเลาะคนนี้ตกลงกันไม่ได้ว่าใครถูกใครผิดก็มาสั่นกระดิ่งที่หน้าประตูวังเมื่อสั่นมาแล้วพ่อขุนรามคำแหงพ่อขุนก็จะออกมาแล้วก็เรียกมาตัดสินคดีความว่าใครถูกใครผิดหรือว่าช่วยแก้ปัญหาต่างๆอันนี้นะครับก็เป็นเหมือนกับการศาลสมัยในอดีตต่อมานะครับรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาการศาลก็เปลี่ยนแปลงไปจากที่ใช้พ่อขุนลงมาตัดสินทุกคดีมันจะไหวไหมไม่ไหวก็เปลี่ยนให้ใครเป็นผู้ตัดสินคดีความแทนครับผู้อะไร
1: ผ
0: ู้พิพากษาแทนนั่นเองหรือว่าในอดีตนักเรียนรู้ไหมครับในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์สมมติว่ามีคู่กรณีทะเลาะกันแล้วก็หาข้อยุติไม่ได้ทุกคนของคนนี้จะต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ก็อย่างเช่นการพิสูจน์ความบริสุทธิ์สมัยก่อนรู้ไหมทำยังไงก็อย่างเช่นการลุยไฟให้สองคนเนี่ยเดินลุยไฟพร้อมกันถ้าใครที่ขาบวมขาพองน้อยที่สุดคนนั้นถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์หรือว่าให้ดำน้ำพร้อมกันคนไหนที่อยู่ในน้ำได้นานที่สุดคนนั้นถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นี่นะครับก็ถือว่าเป็นการพิจารณากระบวนการศาลในสมัยในอดีตก็ถือว่าไม่ได้เจริญมากนักใช่ไหมเพราะว่าการที่ทำแบบนี้เนี่ยมันเหมือนยังไงเป็นการทรมานเนาะมันจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ยังไงพอเรารับวัฒนธรรมตะวันตกการศาลตะวันตกเข้ามาเราก็เปลี่ยนเป็นการใช้ระบบพิพากษาแทนใช้ผู้พิพากษาในการพิจารณาคดีนะครับกล้าไหมลุยไฟหรือว่าการประหารชีวิตของคนในอดีตรู้ไหมเขาทำอะไร

0: อะไรเมื่อก่อนบ้านยังไงการบั่นคอใช่ไหมการตัดให้ขาดเลยต่อมาก็เปลี่ยนแปลงเป็นการยิงเป้าการยิงโดยใช้ปืนแล้วก็ต่อมาเริ่มมีแนวความคิดตะวันตกก็คือประชาธิปไตยก็คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จากบั่นคอยิงเป้าก็ปัจจุบันเขาประหารชีวิตยังไงครับรู้ไหมเอ่ยการฉีดยานั่นเองหรือว่าในอดีตเวลาคนไทยเดินทางไปไหนก็ต้องใช้อะไร
1: เกว
0: ียนใช้โดยใช้วัวใช้ควายในการลากปัจจุบันเราก็มีอะไรแล้วครับรถยนต์หรือว่าพัฒนาไปให้ไกลกว่านั้นก็คือใช้อะไรเครื่องบินแล้วก็รถไฟความเร็วสูงอันนี้นะครับก็เป็นการรับวัฒนธรรมจากสังคมรอบข้างเข้ามาปรับปรุงวัฒนธรรมตัวเองต่อไปความประสงค์ของผู้มีอำนาจเพื่อให้ประเทศนะครับเจริญทัดเทียมชาติตะวันตกโคขึ้นภาพมาภาพนี้นะครับเป็นนายกคนที่3ของไทยรู้ไหมเขาชื่ออะไรรู้ไหมเอ่ยเคยเห็นภาพนี้ไหมถ้าพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมจะไม่พูดถึงนายกคนนี้เป็นไปไม่ได้เลยจอมพลอะไรนะรู้จักได้ไงรู้จักจากวิชาไหนนายกคนนี้นะครับคนที่3เก่งมากๆชื่อว่าจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกคนที่3นายกคนนี้นะครับจะแบบว่าใช้นโยบายแบบรัฐนิยมชาตินิยมเป็นอย่างมากเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไทยในหลายๆอย่างเลยยกตัวอย่างเช่นนะครับการแต่งกายของคนไทยเมื่อก่อนก็นุ่งโจงกระเบนนุ่งสะโลงใส่ผ้าคาดอกแบบนี้ไม่ใช่ไทยอารยะไทยอารยะก็คืออะไรคำว่าอารยะก็คือการเจริญถ้าไปในสวนสาธารณะนะครับอย่านุ่งผ้าสะโลงอย่าเปลือยกายท่อนบนโกนหัวใส่หมวกแขกหรือว่าโพกผาโพกขอโทษนะครับโพกหัวแบบนี้ไม่ใช่ไทยที่เจริญไทยที่เจริญแล้วต้องแต่งกายยังไงไทยอารยะต้องแต่งกายแบบนี้ก็ผู้หญิงก็ใส่เสื้อให้เรียบร้อยใส่ผ้าถุงได้ผู้ชายก็ใส่เสื้อใส่กางเกงนะครับนี่คือไทยอารยะก็คือต้องการให้คนไทยเนี่ยแต่งตัวตามสากลมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับจากที่นุ่งโจกระเบนเสื้อคาดอกนี่นะครับเป็นการรณรงค์สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามหรือว่าตอนนั้นมีการสร้างอาหารสร้างชาติกำหนดอาหารสร้างชาติก็คือพวกผัดกะเพราผัดไทยก๋วยเตี๋ยวครูบอกก่อนว่าสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งตอนนั้นนะครับเศรษฐกิจตกต่ำแล้วก็มีการประกวดอาหารว่าเราน่าทำอาหารอะไรก็ได้ที่ให้ครบ5หมู่ให้คนไทยได้บริโภคอาหารให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีสารอาหารครบถ้วนก็เลยมีการประกวดอาหารประจำชาติขึ้นมาก็มีผัดกะเพราผัดไทยแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวในสมัยจอมพลป.เนี่ยมีการรณรงค์ให้1ตำบลเนี่ยต้องมีร้านก๋วยเตี๋ยว1ร้านอย่างน้อย1ร้านก็คือส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยทานก๋วยเตี๋ยวด้วยเพราะว่าอะไรก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็มีสารอาหารครบถ้วนแล้วก็การที่เราบริโภคก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจอมพลป.นะครับบอกว่าเป็นการช่วยชาวไร่ชาวนาชาวประมงก็คือเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันใส่แทบทุกอย่างเลยใช่ไหมหมูก็ใส่ไก่ก็ใส่แป้งก็ใส่ทะเลก็ใส่ปลาก็ใส่กุ้งก็ใส่ก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเศรษฐกิจด้วยให้คนเนี่ยหันมาบริโภคก๋วยเตี๋ยวกันนี่นะครับก็สมัยจอมพลป.ต่อไปให้คนไทยเลิกกินอะไร
2: เคี้ยวหมาก
0: ให้คนไทยเนี่ยเลิกกินหมากเพราะกินหมากแล้วฟันยังไงฟันดำแล้วก็พอเคี้ยวหมากไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีอะไรมีน้ำมีน้ำมากแล้วก็การที่คนไทยกินหมากกันทุกคนแล้วก็ไปบ้วนน้ำปากตามท้องถนนตามเส้นทางเดินมันก็ดูสกปรกเลอะเทอะใช่ไหมครับก็ดูไม่เป็นชาติอารยะไม่ดูไม่เป็นสากลก็มีการชักชวนก็คือไม่ได้ห้ามเป็นกฎหมายหรอกก็เคยเชิญชวนชักชวนให้คนไทยเนี่ยเลิกกินหมากซะต่อไปอันนี้นะครับเรียกว่ายุคมาลานำไทยก็คือจากที่คนไทยเมื่อก่อนนุ่งอะไร จงกระเบนใส่เสื้อคาดอกแล้วก็ก็ให้แต่งกายให้เรียบร้อยเวลาออกจากบ้านต้องสวมอะไรออกจากบ้านก็ต้องสวมหมวกด้วยก็เป็นการรณรงค์สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเห็นไหมถ้านักเรียนเคยดูภาพถ้าย้อนไปสมัยจอมพลป.เนี่ยคนแทบทุกคนเมื่อออกจากบ้านต้องใส่อะไรใส่หมวกนะครับสวยไหมครับในภาพนี่นะครับก็เป็นการแต่งกายสมัยก่อนที่มีการส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยแต่งกายตามสากลมากขึ้นต่อไปอันนี้เป็นภาษาสมัยจอมพลป.ด้วยตอนนั้นนะครับก็มีการรณรงค์ชาตินิยมไทยอย่างมากเลยก็คือทุกอย่างต้องเป็นไทยจากชื่อเมื่อก่อนเราไม่ได้ชื่อประเทศไทยนะเราชื่อประเทศอะไรรู้ไหมครับจากชื่อสยามก็เปลี่ยนเป็นชื่อประเทศไทยแล้วก็พยายามใช้ภาษาไทยให้มากที่สุดเลี่ยงกันใช้ภาษาบาลีภาษาสันสกฤตนักเรียนอ่านออกไหมครับภาษาสมัยก่อนในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมภาษาไทยครั้งที่2วันอังคารที่26พฤษภาคมพ.ศ.2480เท่าไหร่เอ่ยไม่แน่ใจว่า5หรือ9ณทำเนียบนายกรัฐมนตรีก็คือพยายามเลี่ยงการใช้บาลีสันสกฤตให้ใช้ภาษาไทยแท้นี่นะครับจบไปแล้วสำหรับการความต้องการของผู้นำในการต้องการให้ประเทศนะครับเจริญตามชาติตะวันตกต่อไปนะครับก็คือเรามาดูการแพร่กระจายของวัฒนธรรมอินเดียถึงประเทศไทยบ้างครูบอกก่อนว่าประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขนาบไปด้วยประเทศใหญ่ทั้ง2ประเทศก็คือวัฒนธรรมอินเดียทางฝั่งนี้แล้วก็วัฒนธรรมอะไร
2: จีน
0: ดังนั้นไทยก็เลยรับทั้งอะไรมาทั้งจีนและอินเดียล้วนมีอิทธิพลต่อสังคมไทยเป็นอย่างมากนอกจากจีนและอินเดียแล้วเรายังรับอะไรมาอีกจากฝั่งนู้นไกลๆเลยที่อยู่แถบเนี้ยจากชาติตะวันตกด้วยเรามาดูกันวัฒนธรรมอินเดียที่ส่งผลต่อไทยมีอะไรบ้าง
2: ศาสนา
0: แน่นอนศาสนาพราหมณ์ศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์เข้ามาก่อนศาสนาพุทธเราก็นับถือพระพรหมพระศิวะพนารายณ์มีพราหมณ์ในการทำพิธีถ้านักเรียนดูนะครับพิธีในพระราชวังเนี่ยนอกจากจะต้องมีพระแล้วจะต้องมีอะไรอีกจะต้องมีพราหมณ์ด้วยเพราะว่าเรานับถือพราหมณ์มาก่อนเหมือนโรงเรียนของเราตอนทำพิธีอะไรสร้างอาคารสร้างหอประชุมขนาดใหญ่ก็ต้องมีพิธีอะไรในการวางเสาเอกก็ต้องมีพิธีพราหมณ์เช่นเดียวกันนี่นะครับเป็นวัฒนธรรมที่รับมาจากอินเดียต่อไปก็มีศาสนาอะไรเข้ามาหลังจากพราหมณ์เสร็จพุทธเข้ามาเราก็นับถือพระธรรมคำสอนของศาสนาพุทธให้เรามีความเมตตาไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเมตตาอาทรเอื้ออารีต่อเพื่อนอันนี้นะครับก็เป็นอิทธิพลคำสอนของศาสนาพุทธต่อไปด้านการปกครองก็เมื่อก่อนสมัยสุโขทัยนะครับก็ปกครองด้วยพ่อปกครองลูกพอมีศาสนาพุทธเข้ามาศาสนาพราหมณ์เข้ามาเราก็มีความเชื่อเรื่องสมมุติเทพสมมุติเทพก็คือเชื่อว่าพระมหากษัตริย์ของไทยทุกพระองค์เนี่ยเป็นพระนารายณ์อวตารลงมามาเป็นกษัตริย์เพื่อดูแลประชาชนให้มีความสงบสุขร่มเย็นแล้วก็พระนารายณ์จะขี่อะไรรู้ไหมครับขี่พญาครุฑดังนั้นตราสัญลักษณ์แผ่นดินของไทยก็เลยเป็นตราอะไรตราคุดอันนี้นะครับรับมาจากพราหมณ์สมมุติเทพสมมุติว่ากษัตริย์เนี่ยเป็นพระรามหรือว่าพระนารายณ์ดังนั้นถ้านักเรียนอ่านเคยเห็นชื่อภาษาอังกฤษของพระมหากษัตริย์มั้ยจะเป็นรามา1รามา2รามา3รามา4อ่ะพระราม1พระราม2พระราม3อ่ะนั่นแหละก็คือพระรามที่1ก็คือพระรามอวตารลงมาเป็นกษัตริย์นั่นเองหรือว่าถ้าตามศาสนาพุทธกษัตริย์ก็ต้องยึดหลักอะไรทศพิธราชธรรมทั้งหมด10ข้อธรรมะของพระมหากษัตริย์หรือว่าผู้ปกครองต่อไปนะครับภาษาแน่นอนรับมาจากอินเดียก็คือภาษาบาลีรับผ่านมาจากพระพุทธศาสนาและก็อีกภาษาหนึ่งคือภาษาอะไรสันสกฤตรับผ่านศาสนาพราหมณ์ฮินดู ครูบอกก่อนว่าชื่อเราทุกคนล้วนเป็นภาษาบาลีแล้วก็สันสกฤตชื่อพวกเราทุกคนปัจจุบันในห้องนี้นะครับล้วนเป็นภาษาบาลีสันสกฤตหมดเลยเราไม่ได้ใช้ภาษาไทยแท้ในการตั้งชื่อรู้ไหมว่าถ้าเราตั้งชื่อภาษาไทยแท้เราจะชื่ออะไรเด็กหญิงแดงเด็กหญิงเขียวเด็กหญิงขาวเด็กหญิงดำเด็กหญิงอะไรเด็กหญิงปริกอันนี้คือชื่อไทยแท้แต่เมื่อเรารับภาษาบาลีสันสกฤตซึ่งเราถือว่าเป็นภาษาสูงภาษาศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับเราก็เลยตั้งชื่อเป็นภาอะไรอย่างเช่นแซมอะไรพงธนาพงธนานี่ก็บาลีสันสกฤตนี่นะครับที่มาของภาษาต่อไปเรามาดูตัวอย่างภาษาบาลีสันสกฤตที่เรารับมาจากอินเดียกันอย่างเช่นความรู้คำว่าความรู้ภาษาไทยถ้าเราไปใช้ภาษาบาลีก็คือคำว่าวิชาเรียนวิชาอะไรวิชานู่นวิชานี่หรือว่าถ้าสันสกฤตก็คือวิทยาก็จะเป็นคำลงท้ายของโรงเรียนใช่ไหมเหมือนโรงเรียนอะไรจุดๆแล้วก็วิทยาหรือคำว่าอะไรอีกชายที่เป็นคู่ครองของผู้หญิงถ้าบาลีก็เป็นสามีถ้าสันสกฤตก็สวามีหรือคำว่าไฟก็คือภาษาไทยใช่ไหมถ้าเราไปใช้บาลีก็คืออักคีถ้าสันสกฤตก็คืออักคะนีต้นไม้ถ้าบาลีก็คือรุกถ้าภาษาสันสกฤตก็คือพฤกษ์นี่นะครับก็คือตัวอย่างเห็นไหมภาษาบาลีสันสกฤตต่อไปนะครับเราได้จบไปแล้วเรื่องวัฒนธรรมอินเดียที่แพร่ถึงไทยต่อไปเรามาดูการแพร่กระจายของวัฒนธรรมจีนบ้างเรารับอะไรมาจากจีนแน่นอนความเชื่อเรื่องอะไรภาพแรกไหว้เจ้าหมูเห็ดเป็ดไก่ใช่ไหมมีขนมไหว้เจ้าเทพต่างๆของจีนแล้วก็การกินอะไรกินเจก็รับมาจากจีนเช่นเดียวกันพวกเรากินเจไหมพอถึงเทศกาลกินเจใครกินเจบ้างมีไหมเอ่ยเคยทานอาหารเจยังมีใช่ไหมสองคนก็ได้อยู่นะอร่อยอยู่ใช่ไหมอร่อยต่อมาที่รับมาจากจีนอีกความเชื่อเรื่องอะไรห่วงจุ้ยใช่ไหมที่มีสินแสมาดูว่าบ้านหลังนี้ประตูยังไงทำเลยังไงบ้างอันนี้นะครับก็รับมาจากประเทศจีนครับต่อไปอันนี้อะไรเอ่ยเขาเรียกว่าปีนักสัตว์ปีนักสัตว์ใช่ไหมปีแรกรู้ไหมชื่ออะไรปีอะไรปีหนูปีชวดฉลูขานคอโรงมะเสงมะเมียมะเมวอกรากาจอคูณโหเก่งมากๆเลยท่องได้เอาไปมือตัวเองดังๆเลยโอเคครับพวกเราปีอะไรฮะอันนี้คือมาโรงใช่ไหมอันนี้มาเสงก็ส่วนมากพวกเราก็จะ2ปีใช่ไหม2ปีมาโรงปีงูใหญ่กับปีงูเล็กของครูเนี่ยจะอยู่ปีจอปีจอเลยปีนี้ปีอะไรปีนักสัตว
1: ์ปีมังกร
0: ปีมังกรปีงูใหญ่ใช่ไหมมาโรงก็เวลาไปดูหมอดูใช่ไหมหมอดูก็จะถามว่าเกิดปีอะไรแล้วก็บอกว่าปีมะโรงมะเสงหรือว่าถ้าความเชื่อของจีนเนี่ยปีนี้เป็นปีชงปีฉลูเป็นปีชงหรือเปล่าปีวอกปีรากาปีจอเป็นปีชงหรือเปล่าอันนี้นะครับก็เป็นความเชื่อที่เรารับมาจากวัฒนธรรมจีนครับต่อไปแน่นอนอะไรจากจีนอาหารติ่มซำขนมจีบซาลาเปาต่างๆแล้วก็อะไรก๋วยเตี๋ยวก็รับมาจากจีนเ คำว่าก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นจีนแต้จิ๋วอะไรนี่คืออะไรอ่ะพาโลพาโลก็รับมาจากจีนเช่นเดียวกันอ่ะตั้งใจฟังก่อนอะไรปลาต้องโกตอนเช้ากินกับน้ำชาใช่ไหมกินกับสังขยานมก็รับมาจากจีนเช่นเดียวกันคนใต้เขาจะเรียกว่าจะโกยจะเป็นภาษาจีนเลยแต่ปลาต้องโกคงไม่แน่ใจว่าเป็นภาษาจีนแบบไหนต่อไปถ้าเข้ามาล่าสุดไม่นานมานี้อิทธิพลต่ออาหารไทยอย่างมากคืออะไรหมาล่าชอบไหมใครชอบหมาล่าบ้างอ่ะเอามือลงทำไมชอบหมาล่ายังไงอร่อยคำว่าหมาล่าคำว่าหมาอ่ะฟังก่อนเร็วหมาแปลว่าชาล่าแปลว่าเผ็ดรวมกันก็เป็นชาและเผ็ดนักเรียนถ้านักเรียนเคยดูแบบว่าเคยคนจีนนะเวลาคนจีนเขามาซื้ออาหารที่ไทยเนี่ยเขาจะถามบางทีพูดภาษาจีนได้เขาจะถามว่าล่ามาล่ามาก็คือแปลว่าเผ็ดไหมนี่นะครับก็ครูก็ชอบนะหมาล่าเนี่ยต่อไปเรามาดูคำกันบ้างเมื่อสักครู่ภาษาอะไรที่เรารับมาจากอินเดียบาลีกับอะไรบาลีสันสกฤตทีนี้มาดูกันบ้างว่าคำอะไรที่เรารับมาจากจีนอ่านพร้อมกันอย่างเช่นอันนี้อะไรแปลว่าอะไรเนี่ยพวกแกงนักเลงใช่ไหมอันเนี้ยเป็นรองเท้าที่ทำมาจากไม้อะไรอย่างเช่นวรรณกรรมเรื่องสามก๊กอะไรอีกเจ๋งเก่งมากใช่ไหมเธอเจ๋งมากเลยอะไรเก๋เหรอเก๋แปลว่าอะไร
3: ของปลอม
0: ของปลอมเคยได้ยินไหมครับว่าของเก๋ของไม่จริงอ่ะอันนี้อะไร
3: เอ
0: ี๊ยมคืออะไรเสื้อเอี๊ยมใช่ไหมครับอันนี้อะไร
3: เก
0: ๊กนี่นะครับก็เป็นภาษาจีนอาครูบอกก่อนว่าภาษาจีนพวกนี้นะครับที่เรารับมาไม่ใช่ภาษาจีนกลางนะส่วนใหญ่จะเป็นจีนแต้จิ๋วหรือว่าจีนฮกเกี้ยงพวกนั้นอ่ะเป็นจีนทางตอนใต้เพราะว่าคนจีนที่อพยพมาอยู่ไทยเนี่ยไม่ใช่มาจากจีนกลางไม่ใช่มาจากจีนตอนบนเราสามารถจะเป็นคนจีนจากทางตอนใต้แถบกวางตุ้งอีกคำหนึ่งอีกชุดหนึ่งอะไรอ่านว่าอะไรเนี่ยหัวอะไรอีกบะจ่างอร่อยไหมบ้าจังอะไรอีก
3: บุ
0: ๋ยเหลาอันนี้คุณไม่ค่อยคุ้นอันเนี้ยยะกังฉินหรือว่ากงฉินใช่ไหมเป็นคนตรงฉินเคยได้ยินไหมคนกงฉินคนตรงฉินน่ะก็คือเป็นคนตรงตรงอะไร
3: โ
0: ผเคยได้ยินไหมที่สำนักข่าวบอกว่ามีโผออกมาว่าใครจะชนะการเลือกตั้งอันนี้ฉ่ำฉาเรียนไหมต้นจามจุรีต้นกล้ามปูบางคนคนโบราณบางคนคนเก่าๆบางคนก็จะเรียกว่าต้นฉ่ำฉายังมีนะคุณเคยได้ยินนะต่อไปฮัลโหลอะไรอีกแชมซีที่เขย่าองชายอะไร
3: เ
0: จียนบ้านครูเคยพูดนะเวลาทอดปลาอะไรอ่ะเขาจะเรียกว่าเจี้ยนปลาเจี้ยนปลานิลเจี้ยนปลาทูอันนี้อะไร
3: เห
0: นียวเข่งตังเกเคยได้ยินตังเกไหมคำว่าตังเกตังเกคนออกเรือ
3: ไ
0: ม่ใช่นักเรียนมันจะมีเพลงเมื่อก่อนอ่ะไอ้หนุ่มตังเกอ่ะลองไปดูนะจบการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมครับต่อไป ครูจะให้นักเรียนดูภาพการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมแล้วก็วิเคราะห์สาเหตุแล้วก็ผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับให้แจกใบงานให้นักเรียนศึกษาการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมแล้วก็อ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังให้นักเรียนลงมือทำใบงานได้แล้วก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยครับนี่นะครับก็คือตัวอย่างหน้าตาของใบงานนักเรียนปลายทางครับพร้อมไม่เอ่ยถ้าพร้อมแล้วสามารถลงมือทำใบงานได้เลยครับ

0: หมดเวลาในการทำใบงานแล้วนะครับทำมาได้ไหมเอ่ย
1: ได้ค่ะ
0: ใบงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมให้ดูภาพการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมทั้ง3ภาพแล้วก็ตอบคำถามที่ครูกำหนดเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่ครูเฉลยกันเลยนะครับอันนี้นะครับภาพแรกนักเรียนเห็นความแตกต่างยังไงครับก็การแต่งกายใช่ไหมครับจากชุดไทยก็เปลี่ยนเป็นชุดแบบสากลข้อที่1 นะครับสอบถามว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดก็คือการแต่งกายนั่นเองครับข้อที่2การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีสาเหตุมาจากอะไรก็คืออาจจะรับวัฒนธรรมตะวันตกแล้วก็เพื่อสังคมนะครับเป็นสากลมากยิ่งขึ้นนะครับข้อที่3นะครับผลของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมดังกล่าวคืออะไรก็คือผู้คนก็แต่งกายนะครับเป็นสากลมากยิ่งขึ้นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับต่อไปข้อที่2ก็ให้ดูความเปรียบเทียบเปลี่ยนแปลงระหว่างการใช้งัวในการเดินทางแล้วก็การใช้รถภาพนี้นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดก็คือการคมนาคมการเดินทางนั่นเองครับแล้วก็สาเหตุมาจากอะไรก็เป็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการสร้างรถผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคืออะไรก็เปลี่ยนการใช้ยานพาหนะจากใช้สัตว์ก็เป็นใช้รถแทนแล้วก็เดินทางได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นต่อไปข้อที่3นะครับก็เป็นภาพที่คนกำลังจะย่อนจดหมายลงในตู้ไปรษณีย์กับภาพปัจจุบันเป็นคนทำอะไรครับอ่านข้อความจาก Messenger ภาพดังกล่าวนะครับเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดก็คือการติดต่อสื่อสารนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีสาเหตุมาจากอะไรก็เป็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนั่นเองครับในการผลิตโทรศัพท์แล้วก็ผลของการเปลี่ยนแปลงคืออะไรก็เราได้รับข่าวสารได้รวดเร็วแล้วก็หลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับนี่นะครับก็คือเฉลยใบงานของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมนะครับย่อมมีการเปลี่ยนแปลงให้ดีมากให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับสรุปนะครับมนุษย์นะครับได้สร้างสรรค์วัฒนธรรมต่างๆเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตวัฒนธรรมต่างๆนะครับจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสาเหตุต่างๆครับเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับปัจจุบันไม่มีวัฒนธรรมไหนนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเจอกันในเรื่องมารยาทไทยครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการไหว้การไหว้มี3ระดับทราบไหมเอ่ยแล้วก็การกราบแบบเบญจังคประดิษฐ์การกราบผู้ใหญ่เป็นอย่างไรเราจะมาเรียนรู้กันในคาบหน้าครับเดี๋ยวจะมีการปฏิบัติด้วยนะครับนักเรียนในคาบหน้าสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธี

0: เอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณครูและนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเรากลับพบกันในรายวิชาศิลปะสาระดนตรีนรศิลป์นะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้พบกับคุณครูจันทิมาอนุกูลหรือว่าครูแตกนะคะเด็กๆคะเมื่อครั้งที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของดนตรีและวัฒนธรรมใช่ไหมคะเด็กๆก็สรุปประเด็นของอะไรคะการเกิดเครื่องดนตรีและวงนะคะหรือว่าเพลงต่างๆนะคะในแต่ละยุคสมัยนั่นเองมียุคสมัยอะไรบ้างคะหนึ่งเลยคือยุคสุโขทัยสองอยุธยาสามธนบุรีและสี
2: ่
1: รัตนโกสินทร์นั่นเองนะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมเรื่องของการสรุปนะคะความรู้ประเด็นสำคัญนะคะออกมาเป็นแผนผังความคิดใช่ไหมคะน่าจะเรียบร้อยนะคะปลายทางด้วยนะคะและในวันนี้ค่ะเนื้อหาที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะเป็นในเรื่องของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีนั่นเองนะคะเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีนะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะนั่นก็คือเรื่องของเครื่องหมายนะคะต่างๆเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะหนึ่งเลยนะคะเด็กๆจะอธิบายนะคะระดับเสียงของตัวโน้ตแต่ละตัวค่ะสองนะคะปฏิบัติการเขียนตัวโน้ตและอ่านเสียงตัวโน้ตนะคะและสามค่ะตระหนักและเห็นคุณค่าการนำโน้ตดนตรีไปใช้ประโยชน์นั่นเองและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะที่เด็กจะได้ฝึกนะคะได้เรียนรู้นะคะในวันนี้นะคะเด็กๆคะเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีนะคะนั่นก็คือโน้ตดนตรีนั่นเองได้รู้จักโน้ตไหมคะ
3: รู้จักค่ะ
1: เอ๊โน้ตเป็นยังไงคะทราบไหมคะมีเสียงอะไรนึกไว้ในใจแต่ตอบออกมาไม่ได้ใช่ไหมคะไม่รู้ว่าความหมายจริงๆมันคืออะไรมันคือโน้ตอะไรนะคะวันนี้แหละเราจะได้เรียนรู้กันนะคะเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีนะคะจะมีอยู่2ประเภทนะคะนั่นก็คือโน้ตดนตรีไทยกับโน้ตดนตรีสากลนะคะก็จะมีโน้ตไทยนะคะเป็นในเรื่องของเพลงไทยต่างๆเครื่องดนตรีไทยนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีโน้ตดนตรีสากลนะคะก็จะใช้กับเพลงที่เป็นสากลเพลงไทยสากลนะคะหรืออาจจะเป็นเพลงไทยที่แปลงโน้ตมาเป็นสากลก็ได้นะคะจะใช้ร่วมกับเครื่องดนตรีสากลนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดูนะคะว่าการบันทึกโน้ตไทยนะคะโน้ตไทยเนี่ยเราจะใช้พยัญชนะตัวเดียวนะคะเราจะไม่บันทึกนะคะเขียนว่าดอโอโดรอเอเลมออีมีแบบนี้เราจะใช้พยัญชนะเพียงตัวเดียวในการบันทึกนะคะเป็นสัญลักษณ์แทนนั่นเองนะคะโดยให้เด็กตอบพร้อมกันนะคะโดจะใช้ดอเด็กเร
4: รอ
1: เรือมี
4: ม
1: อม้าฟา
4: ฟา
1: ซอน
4: ซอ
1: ลา
4: ลอล
1: ิที
4: ทอทหาร
1: ทอทหารนะคะแต่ถ้าเป็นโน้ตสากลเราจะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะเป็นสัญลักษณ์แทนแต่การนำไปบันทึกโน้ตก็จะมีในส่วนของตัวโน้ตนะคะจะแตกต่างกันนะคะถ้าเป็นโน้ตสากลนะคะเราจะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะนั่นก็คือมี C D E F G A B ท่องง่ายๆเลยเริ่มจากอะไรก่อน C ก่อนนะคะ C D E F G A B กลับมา A B ใหม่นะคะ C ก็คืออะไรคะโดใช่ไหมคะ D ล่ะคะ
4: เร
1: เอีมีเอฟ
4: ฟา
1: จี
4: ซอน
1: เ
4: อล
1: าบี
4: ท
1: ีทีนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวโน้ตนะคะทั้งไทยแล้วก็สากลเดี๋ยวครูจะจับเวลาจับเวลาทำอะไรเอ่ยจับเวลา1นาทีให้เด็กๆจำ จำอะไรจำโน้ตไทยกับสากลคู่กันได้ไหมคะหลังจากนั้นแล้วคุณครูจะมาถามถ้าถามโน้ตไทยตอบสากลถามสากลตอบไทยยกตัวอย่างเช่น C ช้าเอาใหม่ C G แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาจับเวลากันเลยค่ะเริ่มค่ะ

เอาละค่ะหมดเวลานะคะจำได้ไหมคะปลายทางก็น่าจะจำได้นะคะพร้อมไหมคะเดี๋ยวจะหาผู้โชคดีมาด้านหน้าถ้ากลุ่มไหนตอบช้าตอบไม่ทันพร้อมนะคะง่ายมากเลยตารางครูแตกขึ้นไว้ให้ใช่ไหมคะทีนี้จะดูว่าตอบทันหรือเปล่าหาเจอไหมพร้อมไหมคะถามไทยตอบสากลถามสากลตอบไทยเริ่ม A

0: ทุกกลุ่มเลยไปทางด้วยนะคะตั้งสตินั่งตัวตรง C
1: โด
0: B
1: เล
0: B นะ
1: T
0: เอาใหม่เอาใหม่นักเรียนของครูตั้งสติไปทางด้วยพร้อมนะคะเรเอ
1: ลา
0: ลา
1: เอ
0: ที
1: บี
0: จี
1: ซอน
0: ซอน
1: จี
0: ซี
1: โล
0: เร
1: ดี
0: ดี
1: เร
0: ฟา
1: เอฟ
0: เอฟ
1: ฟา
0: ทีเก่งมากๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยถามไปเรื่อยๆเริ่มช้าแล้วเพราะว่าหาไม่เจอแล้วหาไม่ทันแล้วใช่ไหมคะทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะโน้ตดนตรีนะคะจะมีทั้งหมดนะคะ7ชื่อ7เสียงนะคะมีอะไรบ้างมีโดเรมีฟาซอลลาทีนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะในส่วนของวันนี้จะเป็นเรื่องของโน้ตดนตรีสากลนะคะโดยจะมีเครื่องหมายและสัญลักษณ์ดังนี้ค่ะหนึ่งเลยคืออะไรคะตอบพร้อมกัน
2: บรร
0: ทัด5เส้น2
2: ก
0: ุญแจประจำหลัก3
2: เคร
0: ื่
2: องหมายกำหนดจ
0: ัง
2: หวะ
0: 4ต่อไปค่ะเส้นกั้นห้องต่อไปค่ะ
1: เคร
0: ื่องหมายหยุดที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้นะคะจะมีบรรทัด5เส้นกุญแจประจำหลักนะคะเครื่องหมายกำหนดจังหวะตัวโน้ตเส้นกั้นห้องและเครื่องหมายหยุดนั่นเองค่ะเรามาดูนะคะแต่ละประเภทนะคะหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะอย่างแรกเลยคือบรรทัด5เส้นอะไรเด็กลองสังเกตดูบรรทัด5เส้นมีทั้งหมดกี่เส้นคะกี่เส้นคะชื่อบอกอยู่แล้ว5เส้นเวลาเรานับบรรทัด5เส้นเวลานับบรรทัด5เส้นเราจะบันทึกตัวโน้ตนะคะเส้นที่1อยู่ตรงไหนคะด้านล่างหรือด้านบนตอบให้ชัดเจนด้านล่างหรือด้านบนลองทายดูสิคะล่างหรือบนไหนใครว่าอยู่ล่างยกมือยกตามๆกันไหมคะเพื่อนยกยกด้วยมั่นใจไหมคะไหนใครว่าอยู่ด้านบนยกมือ สองคนคำตอบคือเส้นที่หนึ่งอยู่ด้านล่างเส้นที่หนึ่งนะคะจะนับตั้งแต่ด้านล่างขึ้นไปเพราะฉะนั้นเส้นที่1อยู่ด้านล่าง1 2 3 4 5นะคะเส้นบนคือเส้นที่5นะคะเวลาเรานับบรรทัด5เส้นนะคะต่อไปกุญแจประจำหลักเด็กๆเคยเห็นไหมคะหน้าตา
3: เคยค่ะ
0: บางคนเคยเห็นชัดเจนนะคะเคยเห็นบ่อยๆเลยนั่นก็คือกุญแจซอนนะคะตัวแรกเลยนะคะกุญแจซอนทำไมเขาถึงเรียกว่ากุญแจซอนเด็กๆลองดูชื่อนะคะที่กำกับไว้อยู่ด้านบนตัว G คือตัวอะไรคะ
3: ซอน
0: G คืออะไรคะ
3: ซอน
0: F ล่ะคะ
1: ฟา
0: ฟา C ล่ะคะ
1: โด
0: โดเพราะฉะนั้นกุญแจซอนกุญแจฟาและกุญแจ
1: โด
0: หรือกุญแจ C นะคะอันนี้ก็คือแต่ละเครื่องเนี่ยจะมีกุญแจประจำหลักที่แตกต่างกันนะคะต่อไปเรามาดูเครื่องหมายกำหนดจังหวะเครื่องหมายกำหนดจังหวะนะคะก็จะมีตัวเลขนะคะเครื่องหมายกำหนดจังหวะเนี่ยคือตัวเลขอะไรเด็กเราดูมีเลขอะไรบ้างมี4 4 3 4นะคะทราบไหมคะว่าแต่ละตัวมีความหมายว่าอะไรดู

4ก่อน4แรกคือด้านบนนะคะเขาจะกำหนดว่าใน1ห้องนั้นมี4จังหวะอันนี้คือตัวบนนะคะส่วนตัวล่างเป็นการกำหนดตัวกลม

0: ั่นเองหรืออาจจะมี2 4 4 8 6 8 2 2ก็มีแล้วแต่แต่ละเพลงนะคะจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาเราจะอ่านโน้ตเราจะต้องดูเครื่องหมายกำหนดจังหวะด้วยนะคะว่าเขากำหนดไว้ว่าอย่างไรอันนี้ก็คือเป็นเครื่องหมายกำหนดจังหวะต่อไปเรามาดูเส้นกั้นห้องเส้นกั้นห้องคือในแต่ละห้องเราบันทึกไปแล้วใช่ไหมคะครบสมมุติว่าเป็น4จังหวะครบ4จังหวะขีดเส้นกั้นห้องแปลว่าใน1ห้องนั้นบันทึก4จังหวะแบบนี้เป็นห้องห้องไปนะคะอันนี้ก็คือเส้นกั้นห้องต่อไปมาดูเรื่องของตัวโน้ตกันบ้างตัวโน้ตมีตัวอะไรบ้างเด็กๆอ่านก่อนเดี๋ยวให้ดูหน้าตาของตัวโน้ตมีตัวอะไรบ้างคะ
1: ต
0: ั
1: วกลม
0: ตัวกลมนะคะมีตัวอะไรอีก
1: ต
0: ั
1: วขาว
0: ตัวตัวดำตัว
1: ค
0: าเบต1ชั้นตัวคาเบต2ชั้นทีนี้เรามาดูหน้าตาของตัวกลมกันก่อนนะคะตัวกลมอันนี้ก็คือตัวกลมต่อไปดูตัวขาวตัวขาวเป็นยังไงคะหน้าตาเหมือนตัวกลมแต่มี
1: ข
0: ีดหรือมีขานะคะต่อไปตัวดำตัวดำเหมือนตัวขาวแต่ตรงวงกลมทำระบายทึบเลยใช่ไหมคะอันนี้คือตัวดำต่อไปตัว
1: คาเบต
0: 1ชั้นคาเบต1ชั้นคือเขียนเหมือนตัวดำแต่มีเขาเรียกว่าตะขอมีตะขอ1อันถ้าเป็นคาเบต2ชั้น
1: ตะขอ
0: 2อันถ้าคาเบต3ชั้นตะขอ3อันคาเบต4ชั้นเห็นไหมคะอันนี้ก็คือมีตัวอย่างนะคะที่ครูนำมาเนี่ยก็จะมีตัวกลมตัวขาวตัวดำตัวคาเบต1ชั้นตัวคาเบต2ชั้นเมื่อสักครู่นี้ครูแท็กบอกว่าเครื่องหมายกำหนดจังหวะที่บอกว่า4จังหวะเป็นการกำหนดตัวอะไรคะ
1: ต
0: ัวกลมนั่นเองหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะตัวกลมนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของตัวโน้ตนะคะต่อไปเรามาดูเครื่องหมายหยุดแต่ละตัวโน้ตจะมีเครื่องหมายหยุดที่แตกต่างกันเห็นไหมคะมีตัวกลมตัวขาวตัวดำคาเบต1ชั้นคาเบต2ชั้นอันนี้เทียบให้ดูเลยนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยก็คือเขาจะมีเครื่องหมายหยุดนะคะของแต่ละตัวนั่นเองต่อไปเดี๋ยวครูแท็กจะเขียนอะไรเอ่ยเขียนตัวโน้ตให้เด็กๆได้ดูเพราะว่าเดี๋ยวช่วงทำกิจกรรมเด็กๆต้องฝึกเขียนเรื่องของตัวโน้ตด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะตัวแรกเลยนะคะที่ครูแท็กจะเขียนนั่นก็คือกุญแจซอนนั่นเองนะคะก็จะมีกุญแจซอนตัวขาวตัวดำตัวคาเบต1ชั้นและตัวคาเบต2ชั้นนะคะกุญแจซอนจะเริ่มเขียนเส้นที่2นะคะเส้นที่2ลากขึ้นไปลงมาแบบนี้นะคะเห็นไหมคะอีกครั้งหนึ่งเริ่มจากเส้นที่2ขึ้นลงแบบนี้อีกครั้งนะคะเส้นไหนคะเส้นที่2โหนลากขึ้นไปนะคะอันนี้คือกุญแจซอนต่อไปตัวกลมตัวกลมเขียนไงคะง่ายๆเลยเป็นวงกลมใช่ไหมคะวงกลมแบบนี้นะคะสมมุติว่ามันกลมมากที่สุดนะคะตอนนี้ตัวกลมนะคะการวางตัวกลมในบรรทัด5เส้นทุกเส้นจะมีชื่อของตัวโน้ตใช่ไหมคะต่อไปตัวขาวตัวขาวก็คือเขียนตัวกลมแต่มีขีดหรือว่ามีขานั่นเองนะคะครูแต่เขียนตัวขาวแบบนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งเ เดี๋ยวเด็กจะต้องฝึกสิเขียนนะคะต่อไป

0: ตัวอะไรคะตัวขาวแล้วตัวอะไร
1: ต
0: ั
1: วดำ
0: ตัวดำเขียนไงคะเขียนเหมือนตัวขาวแต่ระบายทึบใช่ไหมคะสมมุติว่าตอนนี้ทึบมากที่สุดแล้วก็ขีดแบบนี้นะคะอันนี้คือตัวอะไรคะตัวดำต่อไปตัวอะไรคะ
1: ตัว
0: คาเบต1ชั้นมีขอระบายทึบแล้วก็ขีดแบบนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งเขียนวงกลมก่อนนะคะแล้วก็ระบายทึบนะคะอันนี้คือตัวคาเบต1ชั้นนะคะอันนี้คือ1ตะขอถ้าตัวคาเบต2ชั้นล่ะคะเพิ่มอีก1ตะขอนะคะคุณแต่เพิ่มต่อเลยนะคะแบบนี้นะคะเพิ่มมาเป็นตัวคาเบต2ชั้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นการฝึกนะคะการเขียนตัวโน้ตที่เด็กจะฝึกในกิจกรรมตอนท้ายนะคะทีนี้เรามาดูค่าของตัวโน้ตกันเด็กๆทราบไหมคะว่าแต่ละตัวเนี่ยนะคะตัวโน้ตเนี่ยมีค่าเท่ากับกี่จังหวะทราบไหมคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าแต่ละตัวมีค่าเท่ากับกี่จังหวะนะคะตัวกลมมีค่ามากที่สุดถ้าคำถามถามว่าตัวกลมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ให้ตอบว่ามีค่ามากที่สุดนะคะเราจะไม่สามารถกำหนดได้ว่าตัวกลมจะมีค่าเท่ากับ4จังหวะต่อเมื่อในเพลงนั้นกำหนดเครื่องหมายกำหนดจังหวะไว้ว่าให้ตัวกลมมีค่าเท่ากับ4จังหวะถ้าในเพลงนั้นกำหนดตัวกลมมีค่าเท่ากับ8จังหวะใช่ไหมคะซึ่งเราจะต้องดูแต่ละเพลงไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตัวกลมจะมีค่ามากที่สุดนะคะต่อไปตัวขาวมีค่าครึ่งหนึ่งของตัวกลมนะคะตัวขาวมีค่าครึ่งหนึ่งของตัวกลมถ้ากำหนดตัวกลมมี4จังหวะตัวขาวมีกี่จังหวะคะ
1: 2
0: จังหวะถูกต้องต่อไปตัวดำมีค่าครึ่งหนึ่งของตัวขาวเขาบอกว่าตัวดำมีค่าครึ่งหนึ่งของตัวขาวเมื่อสักครู่นี้ตัวขาวมี2จังหวะเพราะฉะนั้นตัวดำมี
1: 1
0: จังหวะนะคะจะลดหลั่นกันมาทีละครึ่งนั่นเองถ้ากำหนดว่าตัวกลมมีค่าเท่ากับ6จังหวะตัวขาวมีค่าเท่าไหร่คะ
1: 3
0: จังหวะนะคะแบบนี้นะคะจะลดหลั่นกันไปนะคะเข้าใจไหมคะเด็กๆเข้าใจไหมคะปลายทางเข้าใจไหมคะนะคะแต่ละตัวเนี่ยจะมีค่าครึ่งหนึ่งลดหลั่นกันลงมาเพราะฉะนั้นนะคะจำง่ายๆเลยคือตัวกลมจะมีค่ามากที่สุดนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูอีกทีว่าในเพลงนั้นเขากำหนดตัวกลมไว้ว่ามีค่าเท่าไหร่นะคะเข้าใจไหมคะต่อไปเรามาดูแผนผังแผนผังนะคะเห็นไหมคะบนเลยคือตัวกลมตัวกลม1ตัวนะคะแยกตัวขาวได้กี่ตัวคะ
1: 2
0: ตัวถ้าครูแต๊กกำหนดตัวกลมว่ามี4จังหวะตัวขาวตรงนี้มีกี่จังหวะคะตัวละ2ใช่ไหมคะรวมกันแล้วได้4แล้วก็แยกลงมานะคะตัวดำล่ะคะมีกี่จังหวะอะไรเด็กดูตัวดำมีกี่จังหวะคะมีกี่ตัวคะตัวดำมี1จังหวะเขียนได้กี่ตัวคะ
1: 4
0: ตัวตัวคาเบต1ชั้นล่ะคะเขียนได้กี่ตัวคะตัวคาเบต1ชั้น 8ตัวตัวคาเบต2ชั้นลองนับดูเขียนได้กี่ตัวคะ
1: 16ต
0: ั
1: ว
0: กี่ตัวคะอีกเท่า1ใช่ไหมคะเป็น16ตัวนั่นเองนะคะอันนี้เป็นเรื่องของแผนผังโน้ตดนตรีทีนี้เราจะมาฝึกร้องบันไดเสียงโน้ตฝึกร้องอย่างไรเด็กๆลองดูนะคะตอนนี้ครูแต๊กกำลังเขียนตัวอะไรคะตัวกลมแต่ไล่ระดับเสียงไปเรื่อยๆเห็นไหมคะเริ่มจากโดต่ำนะคะไล่ขึ้นไปเห็นไหมคะครูแต๊กบอกแล้วว่าการวางตัวโน้ตเนี่ยแต่ละที่เนี่ยเป็นโน้ตเป็นเสียงหมดเลยนะคะเริ่มจากโดต่ำขึ้นมาโดสูงนะคะให้ทำอะไรเอ่ยการร้องเสียงตัวโน้ตนะคะเป็นบันไดเสียงนะคะนั่งตัวตรงเราจะมาฝึกร้องเสียงตัวโน้ตโดยเริ่มจากโดต่ำขึ้นไปโดสูงพร้อมนะคะเดี๋ยวขอฟังเสียงแต่ละกลุ่มด้วยพร้อม3 4

อีกครั้งหนึ่งนะคะ3 4โดเลมีฟาซอนลาทีโดเก่งมากขอเพิ่มความเร็วนิดหนึ่งนะคะเพิ่มความเร็วนิดหนึ่ง3 4โดเลมีฟาซอนลาทีโดต่อไปต่ำขึ้นไปสูงแล้วนะคะสูงลงมาต่ำบ้างนะคะพร้อมเริ่มจากเราไล่ต่ำขึ้นไปก่อนดีไหมคะแล้วก็สูงลงมานะคะเสียงน่าจะคงที่มากกว่าพร้อมนะคะ3 4

0: เก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยทีนี้เรามาดูการอ่านโน้ตกันบ้างวันนี้ครูแท็กนำการอ่านโน้ตแบบง่ายๆมาให้เด็กๆได้ฝึกกันลองดูนะคะเขากำหนดไว้ว่าตัวกลมมีค่าเท่ากับกี่จังหวะคะ
1: 4จ
0: ัง
1: หวะ
0: เพราะฉะนั้นครูแท็กจะนับในห้องนี้กี่จังหวะคะ4จังหวะโดยการให้เด็กปรบมือปรบมือเท่ากับการอ่านตัวโน้ตเช่นถ้าเป็นตัวนี้นะคะ1 2 3 4จบแค่นี้ใช่ไหมคะเพราะว่าโน้ตเราบันทึกตัวแรกนับให้ได้4จังหวะพร้อมนะคะเดี๋ยวครูแท็กนับให้3 4 1 2 3 4แค่นี้ถ้าเกิดมีการบันทึกต่อไปอีกแล้วก็นับต่อไปอีกนะคะแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเขากำหนดไว้แล้วว่าตัวกลมมีค่าเท่ากับ4จังหวะต่อไปเพิ่มนะคะเพิ่มตัวขาวกี่จังหวะคะ
1: 2
0: จังหวะเพราะฉะนั้นเราจะปรบมือหรืออ่านโน้ตนับเลขอะไรคะ1กับ1กับอะไร1กับอะไร1กับอะไรคะให้

0: ตัวขาว2จังหวะตัวขาว2จังหวะนับ1 2 3 4เพราะฉะนั้นเราจะปรบมือเลข1 2ปรบเลขอะไรอีก3 4ถูกต้องพร้อมนะคะ3 4 1 2 3 4เอาใหม่อีกครั้งหนึ่งเข้าใจไหมคะเพราะว่าตัวขาวมีค่าเท่ากับ2จังหวะ1 2 3 4แบบนี้เพราะฉะนั้นตบ1กับ3พร้อม3 4 1 2 3 4อีกครั้งหนึ่ง1 2 3 4แบบนี้นะคะอันนี้คือตัวขาวง่ายไหมคะง่ายนะคะต่อไปตัวดำบ้างตัวดำเขียนได้กี่ตัวคะเท่ากับ4จังหวะ1กี่ตัวกี่ตัวคะ4ตัวเพราะฉะนั้นเราปรบมือเลขอะไรบ้าง1 2 3 4เลยพร้อมนะคะ3 4 1 2 3 4 1 2 3 4อ่ะหยุดแบบนี้เข้าใจไหมคะแต่ถ้าต่อไปมีเครื่องหมายหยุดเครื่องหมายหยุดหยุดเลขอะไรคะนับอะไรคะเลขอะไรคะ2เพราะฉะนั้น1 2 3 4แบบนี้เข้าใจไหมคะอ่ะพร้อม3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4เข้าใจไหมคะเราจะต้องหยุดจังหวะที่เท่าไหร
1: ่
0: 2นั่นเองอ่ะอันนี้เป็นการฝึกอ่านโน้ตแบบง่ายๆเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการบันทึกโน้ตเห็นไหมคะมีการบันทึกมีตัวคาเบตถ้ามีตัวคาเบตขึ้นมาเนี่ยนะคะจำนวนมันก็จะมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นการฝึกอ่านโน้ตแบบง่ายๆนะคะกิจกรรมของครูวันนี้ให้เด็กๆทำอะไรเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆฝึกเขียนเขียนอะไรเอ่ยกุญแจซอนนะคะมีกุญแจซอนตัวขาวตัวดำตัวคาเบต1ชั้นตัวคาเบต2ชั้นนะคะโดยการเขียนตัวละ2บรรทัดนะคะปลายทางสามารถเขียนลงในสมุดได้เลยนะคะเพราะว่าสมุดเนี่ยจะมีช่องนะคะมีเส้น5เส้นอยู่แล้วของแต่ละบรรทัดนะคะให้เด็กๆนะคะเตรียมกระดาษขึ้นมานะคะหรือว่าสมุดนะคะเราจะฝึกเขียนมีตัวอะไรบ้างอ่ะเด็กๆตอบคุณครูก่อนนะคะมีอะไรบ้างคะนี่กุญแจซอนกลุ่มไหนไม่ตอบเอ่ยไปทางดูด้วยนะคะเขียนตัวอะไรบ้างกุญแจซอนนึกภาพออกไหมคะกุญแจซอนหน้าตาเป็นแบบไหนต่อไปตัวขาวตัวดำตัวคาเบต1ชั้นและคาเบต2ชั้นโดยเขียนตัวละกี่บรรทัดคะ2บรรทัดนะคะเด็กๆจะต้องเว้นช่องว่างให้เท่าๆกันไม่ต้องเขียนถี่เกินไปนะคะเว้นช่องว่างให้เท่าๆกันประมาณ2เซนติเมตรน่าจะได้นะคะก็จะเว้นช่องว่างที่สวยงามนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เด็กๆคะเรียบร้อยไหมคะบางคนเรียบร้อยแล้วบางคนยังไม่เรียบร้อยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมต่อที่บ้านก็ได้นะคะเอากลับไปทำเป็นการบ้านก็ได้นะคะปลายทางก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆคะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ดนตรีนะคะโดยเรามาฝึกนะคะในเรื่องของการอ่านนะคะแล้วก็ฝึกเขียนเรื่องของตัวโน้ตนั่นเองนะคะเด็กๆก็ได้เขียนตัวอะไรบ้างคะมีตัวอะไรบ้างกุญแจซอนมีอะไรอีกคะ
1: ต
0: ั
1: วขาว
0: ตัวดำตัวอะไรคะคาเบต1ชั้นแล้วก็คาเบต2ชั้นนะคะเด็กๆก็ได้ฝึกเรื่องของการอ่านออกเสียงตัวโน้ตนะคะเป็นการร้องเสียงโน้ตด้วยนะคะก็ฝากเด็กๆนะคะทำกิจกรรมให้เสร็จเรียบร้อยนะคะและในครั้งต่อไปค่ะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะเป็นในเรื่องของบทเพลงสื่ออารมณ์นะคะครั้งหน้าเราจะมาฝึกในเรื่องของการขับร้องเพลงกันนะคะเราจะมาฝึกร้องเพลงกันนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณแต่ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

หารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่บนดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: วันนี้เสนอตอนผลไม้สีอะไร
3: เร็วอีกฟ้าฟ้า
4: ไม่ทันคุณผีเสื้อเขาแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
5: ฮะสวัสดีครับ
4: แหมวันนี้ก็ยังสดใสร่าเริงเหมือนเดิมเลยนะ
5: สวัสดีค่ะลุงโคโค่ป้าแมงโก
4: ้สวัสดีจ้าแรบบี้
5: สวัสดีแรบบี้สวัสดีจ้าฟ้าฟ้าผลไม้จ้าผลไม้ผลไม้อร่อยอร่อย
4: ผลไม้น่ะนอกจากจะกินอร่อยแล้วก็ยังมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยนะ
5: ว้าวนี่แตงโมแตงโมว้าว
4: สงสัยฟาฟาอยากจะกินแตงโมดูแรบบี้ช่วยแบ่งให้ฟาฟาหน่อยได้ไหมจ๊ะ
5: ได้ค่ะนี่จ้ะแตงโม
4: ทำไมถึงไม่ใช่แตงโมล่ะฟาฟา
5: เนี่ยสีแดงแตงโมสีเขียวแล้วนี่ไม่ใช่แตงโม
4: ฟาฟาจ๊ะจะสีแดงหรือสีเขียวมันก็คือแตงโมเหมือนกันนะ
5: เอ๊ะ
3: ใช่จ้ะเจ้าสีเขียวข้างนอกเขาเรียกว่าเปลือก
5: ข้างนอกคือเปลือก
4: ส่วนสีแดงที่อยู่ข้างในน่ะเขาเรียกว่าเนื
5: ้อข้างในคือเนื้อส่วนพวกเม็ดๆข้างในนี้เขาเรียกว่าเมล็ดเมล็ดเหรอ
4: ใช่แล้วจ้าฟาฟาผลไม้น่ะก็จะมีทั้งเปลือกเนื้อแล้วก็เมล็ดอยู่ข้างในเวลาจะกินก็กินแค่ส่วนของเนื้อนะจ๊ะอ่ะลองดูสิ
5: อร่อยจังเลย
4: ชอบแล้วล่ะสิไหนให้ฟาฟาลองอย่างอื่นด้วยดีไหมแรบบี้
3: แอปเปิ้ลสีอะไร
5: สีแดงครับ
4: ใช่แล้วจ้าฟาฟาแอปเปิ้ลน่ะสีแดงเหมือนกับตัวของฟาฟาเลยนะเปลือกแอปเปิ้ลสีแดงแล้วเนื้อข้างในสีอะไรจ๊ะนั่นสิฟาฟาเนื้อแอปเปิ้ลข้างในจะเป็นสีอะไรกันเอ่ย
5: เนื้อแอปเปิ้ลสีนี้จ้าโอ้ว้า
4: ลองชิมดูไหมล่ะฟาฟาแอปเปิ้ลเนี่ยกินได้ทั้งเปลือกเลยนะจะบอกให
5: ้หึอ่ะงั้นอืมอร่อย

0: นี่คือเนื้อทุเรียน
1: ฟ้าระวังหน่อยสิจ๊ะเปลือกทุเรียนน่ะมีแต่หนามแหลมๆกินไม่ได้นะจ๊ะน้องๆหนูๆเองก็เหมือนกันนะจ๊ะถ้าไม่แน่ใจว่าอะไรกินได้หรือเปล่าก็ต้องถามผู้ใหญ่ดูก่อนนะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฝึกนั่นเองครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของการหารทศนิยมด้วยทศนิยม3ตำแหน่งผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งด้วยวิธีการตั้งหารนะครับวันนี้ตัวหารของเราจะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งแล้วครับ
2: 3
1: ตำแหน่งแล้วเอแล้วเราจะมีวิธีการหาผลหารอย่างไรโดยใช้การตั้งหารนะครับเดี๋ยวนี้ต้องมาดูกันนะครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องหาผลหารของทศนิยมที่ตัวหารเป็นทศนิยม3ตำแหน่งผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งด้วยวิธีการตั้งหารได้นั่นเองครับก่อนอื่นนะครับครูฟุกก็จะมาทบทวนความรู้เดิมนะครับของนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับก็คือทบทวนการคูณทศนิยมด้วย 1,000 นะครับมี5ข้อนะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับก็ลงมือทำได้เลยครับ

0: ทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเอได้ผลคูณของแต่ละข้อเท่ากับเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละข้อเลยนะครับข้อถามเป็นกลุ่มครับในวันนี้5ข้อ5กลุ่มพอดีเลยครับข้อที่1ครับข้อถามกลุ่ม5ครับได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับ 0.5 คูณ 1,000 เท่าไหร่ครับ
1: 500
0: กลุ่มอื่นว่าอย่างไรถูกต้องไหมครับ
1: ถ
0: ูกต้องนะครับ500นะครับหรือตอบ 500.0 ก็ได้ครับจากนั้นครับข้อที่2ครับถามกลุ่ม4ครับ 1.2 คูณ 1,000 ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับ 1,200นั่นเองครับเก่งมากครับต่อไปครับข้อ3ขอถามกลุ่ม2ครับได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับ 2.15 คูณ 1,000 ได้ผลคูณเป็นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับนี่ใส่จุดศูนย์ไปด้วยก็ได้นะครับหรือตอบ2,150ครับต่อไปข้อ4กลุ่มไหนจะตอบดีกลุ่ม1ครับได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 6
0: เท่าไหร่ครับ
1: 6
0: ถูกต้องครับหรือตอบ 6.000 ก็ได้นะครับสุดท้ายครับกลุ่ม3ครับตอบข้อ5ครับได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับในข้อ5
2: 1,968
0: นะครับก็ดังนี้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างจากตรงนี้นักเรียนครับเดี๋ยวนักเรียนมาสังเกตอะไรกันหน่อยนะครับทางต้นทางและปลายทางเลยนะครับดูนะจุดสุดยอดเป็นยังไงครับเลื่อนไปทางไหน
1: ทางขวาก
0: ี่ตำแหน่ง
1: 3
0: ตำแหน่งแสดงว่าการคูณทศนิยมด้วย 1,000 นะครับนั่นเองก็สามารถคิดได้จากนะครับเลื่อนจุดทศนิยมใช่ไหมไปทางขวา3ตำแหน่งนะครับผลคูณที่ได้นะครับเกิดจากการเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวา3ตำแหน่งนั่นเองครับเดี๋ยวจากตรงนี้เราต้องนำไปใช้ต่อนะครับจากนั้นครับนักเรียนเรามาดูที่การหาผลหารครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนหาผลหารของ0.002 หารด้วย 0.016 ทำอย่างไรครูฟุกถามตัวตั้งคืออะไรตัวตั้งคือ 0.002 ตัวหารคืออะไร
2: 0.016
0: จากตรงนี้นักเรียนจะหาผลหารโดยใช้วิธีใดจากความรู้เดิมทำไงดีอะไรนะเขียนในรูปของเศษส่วนใช่ไหมครับเขียนทศนิยมในรูปของเศษส่วนเขียนได้อย่างไรนะครับมาดูพร้อมกัน 0.002 เขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับ
1: เศษ2
0: ส่วน 1,000 นะครับต้องเรียนปลายทางตอบไปพร้อมกับเพื่อนๆต้นทางเลยนะครับต่อไปเครื่องหมายหาร 0.016เขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับ
1: เศษ16
0: ส่วน 1,000 จากนั้นนักเรียนก็มาพิจารณาที่การหารเศษส่วนใช่ไหมครับการหารเศษส่วนทำอย่างไร
1: ตัวต
0: ั้งคูณ
2: ตัวกลับของตัวหาร
0: ส่วนกลับของตัวหารแล้วคูณอะไรล่ะครับ
2: ค
0: ูณเศษ 1,000 ส่วน 16จากนั้นทำอย่างไรดีทำยังไงครับนำตัวเศษคูณตัวเศษนำตัวส่วนคูณตัวส่วนนักเรียนก็จะได้ตัวเศษเป็น2คูณ 1,000 ได้ตัวส่วนเป็น 1,000 คูณ 16จะหาผลคูณของตัวเศษเลยไหมหรือหาผลคูณของตัวส่วนเลยไหมหรือหาจำนวนนับมหารหาจำนวนนับมหารนำจำนวนนับใดมหารดีที่ต้องหารได้ลงตัวด้วย
1: 1,000
0: 1,000 หารอะไรครับ
1: 1,000
0: หาร 1,000 ที่เป็นตัวเศษได้เท่าไหร่นะ
1: 1
0: และ 1,000 หาร 1,000 ที่เป็นตัวส่วนได้เท่าไหร่นะ
1: 1
0: อ้าวมีอะไรหารได้อีกไหม
1: 2
0: เอา2หารอะไร2หาร16ที่เป็นตัวส่วนใช่ป่ะได้เท่าไหร่ครับ
1: 8
0: แล้ว2หารอะไรอีกที่เป็นตัวเศษได้เท่าไหร่ครับ
1: 1
0: ดังนี้นะครับสิ่งที่เรียนต่อนะครับจากนั้นครับทำอย่างไรดี ทำอย่างไรต่อก็ดูที่ตัวเศษใช่ไหมคืออะไรครับ1คูณ1ได้เท่าไหร่ครับ
1: 1
0: อ้าวตัวส่วน1คูณ8ได้เท่าไหร่ครับ
1: 8
0: แสดงว่านักเรียนต้องตอบเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 1ส่วน8นะครับอ้าวแล้วเราจะทำอย่างไรต่อเพราะเราจะตอบในรูปของทศนิยมแต่ตอนนี้อยู่ในรูปของเศษส่วนก็คือเศษ1ส่วน8ทำอย่างไรดีนำ125คูณอะไร
1: 8
0: คูณทั้ง
1: ตั
0: วเศษและตัวส่วนนะครับนักเรียนอย่าลืมนะครับนี่ต้องนำจำนวนนับเดียวกันนะครับมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนักเรียนนำอะไรมาคูณนะเมื่อสักครู่นี้
1: 125
0: แสดงว่านักเรียนต้องนำ125มาคูณเศษ1ส่วน8ทั้งตัวเศษและตัวส่วนเพื่อทำตัวส่วนให้เป็นอะไร
1: 1,000
0: นะครับอ้าวได้เท่ากับเท่าไหร่ครับส่วนนักเรียนก็จะได้เป็นเศษ125ส่วน 1,000 ครูฟุกขอถามกลุ่ม5ครับเศษ125ส่วน 1,000 เขียนในรูปของทศนิยมได้อย่างไรครับตัวแทน1คนตอบที่ไม่ใช่คนเดิม
3: 0.125 ครับ
0: เพื่อนกลุ่มอื่นที่เห็นว่าอย่างไรครับถูกต้องไหม
1: ถ
0: ูกต้องนะครับก็จะได้เป็น 0.125 เพราะว่าตัวส่วนเป็น 1,000

0: ทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ
1: 3
0: ตำแหน่งนะครับนักเรียนครับก่อนที่สรุปคำตอบทำอย่างไรตรวจสอบคำตอบโดยใช้เครื่องคิดเลขครับนักเรียนตัวแทนกลุ่มมารับจากครูฟุกครับ

นักเรียนครับเวลาตรวจสอบคำตอบนักเรียนต้องคิดจากอะไรครับตัวหารคูณผลหารต้องเท่ากับตัวตั้งซึ่งตัวหารของเราคืออะไรครับ0.016คูณผลหารได้มาเท่า

0: ได้เท่ากับตัวตั้งไหมครับเท่าไหมครับได้เท่ากับตัวตั้งเลยใช่ไหมครับดังนั้นครับเราสรุปคำตอบเลยนะครับ 0.002 หารด้วย 0.016 นะครับได้เท่ากับตอบพร้อมกันครับได้เท่ากับ 0.125 นะครับนี่คือผลหารของเรานะครับและตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยครับนักเรียนครับจากตรงนี้นะครับนักเรียนหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนนอกจากวิธีนี้นักเรียนคิดว่ามีวิธีอื่นในการหาผลหารหรือไม่ครับมีไหมเอ่ย
1: ม
0: ีเอาวิธีใดล่ะ
1: การต
0: ั้งหารใช่ไหมครับการตั้งหารนักเรียนครับจากที่เราได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมาถ้าใช้การตั้งหารตัวหารต้องเป็นอะไรต้องเป็นจำนวนนับแต่ตอนนี้ตัวหารของเราเป็นอะไรทศนิยมทศนิยมกี่ตำแหน่งด้วย3ตำแหน่งนะครับตัวหารของเราคือ 0.016 ตัวหารของเราเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนักเรียนตอบครูฟุกว่าเราต้องทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับเอ้าทำอย่างไรล่ะเพื่อทำให้ตัวหารของเราเป็นจำนวนนับน้ำ 1,000 มาคูณเอ๊ะมาคูณอย่างไรทั้งตัวตั้งและตัวหารนะครับนักเรียนจากข้อนี้นะครับเนี่ยต้องนำ 1,000 นะครับมาคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารนะครับก็จะได้เป็นดังนี้ครับ002คูณ 1,000 นะครับจากนั้นเป็นเครื่องหมายหารนะครับและอีก1วงเล็บนะครับที่เป็นตัวหารคือ 0.016 คูณ 1,000 ครับจากนั้นครับครูฟุกถามกลุ่ม4ครับจากตัวตั้งนะครับตรงนี้นักเรียนคูณแล้วได้เท่าไหร่ครับตัวแทน1คนตอบครับเท่าไหร่ครับ
2: ได้เท่ากับ2ครับ
0: เพื่อนกลุ่มอื่นที่เห็นว่าอย่างไรครับนะครับนักเรียนก็ได้ตัวตั้งเป็น2นะครับจากนั้นครับตัวหารเป็นเท่าไหร่ครับกลุ่ม1ครับเชิญครับ
2: 16ค่ะ
0: กลุ่มอื่นคิดเห็นว่าอย่างไรครับถูกต้องไหมครับถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนที่ตอบหน่อยครับนักเรียนครับจากตรงนี้ครูฟุกอยากให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางมองมาด้านหน้าก่อนนะครับจากตรงนี้ครับนักเรียนก็จะได้เป็น2หารด้วย16นะครับจาก2หารด้วย16อะไรคือตัวตั้ง2อะไรคือตัวหาร16นะครับจากนั้นเรามาตั้งหารครับเครื่องหมายหารยาวนะครับครูฟุกถามด้านในเนี่ยนักเรียนต้องใส่เลขอะไรเข้าไปครับ2นะครับเพราะ2เป็นตัวตั้งด้านหน้าเครื่องหมายหารใส่อะไรครับ16เพราะ16เป็นตัวหารผลหารจะใส่ด้านบนใช่ไหมครับจากนั้นครับให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางตั้งใจฟังดีๆนะครับครูฟุกนะครับจะนำ16ไปหาร2ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะ0นักเรียนใส่0ในหลักหน่วยที่ผลหารใช่ไหมครับ16คูณ0ก็ได้เท่ากับ0 2ลบด้วย0เท่ากับ2จากนั้นครับทำอย่างไรตอนนี้เราเหลือเศษเป็น2ทำยังไงดีก่อนใส่0ต้องใส่อะไรก่อนนักเรียนต้องใส่จุดที่ตัวตั้งก่อนนะครับอย่าลืมนะครับต้องใส่จุดก่อนเมื่อใส่จุดที่ตัวตั้งแล้วก็เขียนอะไรได้เลย0และอย่าลืมใส่จุดที่ไหนผลหารจุดที่ผลหารกับจุดของตัวตั้งต้องอะไรกันตรงกันดังนี้ครับจากนั้นครับนักเรียนตั้งใจดูนะครับครูฟุกจะกระจาย2ในหลักหน่วยไปรวมกับ0ในหลักส่วน10ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ

0: 20ในหลักส่วน10นะครับจากนั้นครับนำ16ไปหาร20ในหลักส่วน10ได้เท่าไหร่ครับได้1ใช่ไหมครับใส่1ที่ผลหารในหลักส่วน10ดังนี้ครับ16คูณ1ได้เท่ากับ16 20ลบด้วย16ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ4จากนั้นยังเหลือเศษอยู่4ทำไงต่อเติม0ที่ไหนครับที่ตัวตั้งก็คือในหลักอะไรแล้วหลักส่วน100นะครับจากนั้นครับกระจาย4ในหลักส่วน10ไปรวมกับ0ในหลักส่วน100ก็จะได้เป็น40ในหลักส่วน100นักเรียนนำ16ไปหาร40ส่วน100ได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่
1: 2
0: ได้2ใส่2ที่ผลหารในหลักส่วน100 16คูณ2ได้เท่ากับ32ใส่ตรงนี้นะครับ40ลบด้วย32ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 8
0: จากนั้นทำไรต่อเรายังเหลือเศษอยู่8เติม0ที่ตัวตั้งใช่ไหมก็คือในหลักอะไรถัดไป
1: หล
0: ักส่วนพันนะครับจากนั้นกระจาย8ในหลักส่วน100ไปรวมกับ0ในหลักส่วนพันก็จะได้เป็น80ในหลักส่วนพัน16หาร80ในหลักส่วนพันได้เท่าไหร่ครับ
1: 5
0: ได้5ใส่5ที่ผลหารในหลักส่วนพันดังนี้นะครับ16คูณ5ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 80
0: นำ80ลบด้วย80ก็ได้เท่าไหร่เลย0เศษเป็น0สิ้นสุดการหารยังหยุดแล้วนะครับเพราะเราหารได้ลงตัวแล้วใช่ไหมครับอย่าลืมคำนักเรียนก่อนที่เราจะสรุปคำตอบนักเรียนต้องตรวจสอบคำตอบตรวจสอบอย่างไรทำอย่างไรครับตัวหารตัวหารคืออะไรครับจากโจทย์เลยจากโจทย์นะ 0.016 คูณผลหาร0.125 แล้วดูซิว่าได้ผลคูณเท่ากับตัวตั้งหรือไม่ครับตรวจสอบได้เลยครับ

เป็นยังไงครับเมื่อตรวจสอบแล้วได้เท่ากับตัวตั้งไหมครับเท่ากันนะครับได้เท่ากับตัวตั้งเลยนะครับแสดงว่าคำตอบของเราคือ 0.125 เป็นคำตอบที่อะไรเลยที่ถูกต้องนะครับนั่นเองก็สรุปคำตอบได้เลยครับดังนั้น 0.002 หารด้วย 0.016 นะครับเท่ากับ 0.125 นั่นเองครับและตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยนะครับนั่นเองครับจากตรงนี้นะครับครูฟุ๊กจะพานักเรียนเนี่ยมาทำกิจกรรมกันนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับกิจกรรมไตหาหัวจามถูกต้องครับกิจกรรมตามหาหัวใจนะครับนักเรียนเราจะทำอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูคำชี้แจงกันเลยนะครับคุณครูปลายทางนะครับให้นักเรียนจับคู่นะครับและในระหว่างที่เรียนทำกิจกรรมนะครับให้เดินดูนักเรียนให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางฟังคำชี้แจงจากครูฟุกก่อนนะครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนแต่ละคู่นะครับส่งตัวแทนมาสุ่มหยิบบัตรโจทย์ที่เป็นหัวใจครึ่งดวงคู่ละ1บัตรนะครับบัตรโจทย์ดังนี้เลยครับนักเรียนนะครับบัตรโจทย์ดังนี้เลยนะครับจากนั้นครับให้นักเรียนเนี่ยแสดงวิธีหาผลหารโดยทำลงในสมุดนะครับเมื่อนักเรียนได้ผลหารแล้วนะครับนักเรียนต้องไปตามหาบัตรคำตอบที่เป็นหัวใจอีกครึ่งดวงนะครับครูฟุกติดให้อยู่ดังนี้เลยนะครับด้านนู้นครับเห็นไหมครับอันนั้นคือบัตรคำตอบนะครับเป็นหัวใจอีกครึ่งดวงนะครับจากนั้นให้นักเรียนนำมาประกอบการเป็นหัวใจเต็มดวงนะครับถ้านักเรียนคิดคำตอบได้ถูกต้องจะประกอบกันได้พอดีเลยนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับก่อนอื่นครับให้นักเรียนเก็บอุปกรณ์ของตนเองก่อนครับเพราะเราต้องจับคู่นักเรียนสามารถจับคู่ข้ามกลุ่มได้เลยนะครับเงื่อนไขเหมือนเดิมห้ามซ้ำกับในชั่วโมงที่ผ่านมาครับพร้อมจับคู่ยังนะครับนักเรียนอย่าลืมนำสมุดวิชาคณิตศาสตร์ไปด้วย

ักเรียนครับก่อนที่ครูฟุกจะแจกบัตรโจทย์นะครับนักเรียนนำเครื่องคิดเลขมาคืนครูฟุกก่อนครับตัวแทนกลุ่มนำมาคืนเลยครับขอบคุณครับพร้อมยังพร้อมที่จะตามหาหัวใจหรือยังนะครับเดี๋ยวตัวแทนนะครับยกมือเอาไว้นะครับครูฟุกจะให้สุ่มหยิบนะครับจะไปที่ใครก่อนดีกลุ่มให้กลุ่ม2ก่อนสุ่มหยิบเลยครับ1ใบคู่กันเปล่าอากลุ่ม4ครับกลุ่ม3สำหรับในตอนนี้นะครับนักเรียนได้บัตรโจทย์ที่เป็นหัวใจครึ่งดวงไปแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วนะครับทำกิจกรรมตามหาหัวใจกันได้เลยครับ

0: นักเรียนหาผลหารกันเสร็จเรียบร้อยหรือยังครับ
1: เสร็จแล้วคร
0: ับเสร็จแล้วใช่ไหมครับจากนั้นนะครับให้ตัวแทนนะครับแต่ละคู่นะครับมาตามหาหัวใจจากด้านหน้าครับมาตามหาหัวใจได้เลยครับมาด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับนำมาประกบที่โต๊ะของตนเองครับ

0: เสร็จแล้วนำมาประกอบที่โต๊ะของตนเองครับว่าประกอบกันได้สนิทหรือไม่มีใครที่ตามหาหัวใจไปแล้วประกอบไม่ได้บ้างครับมีไหมไม่มีเลยใช่ไหมครับแสดงว่านักเรียนหาพลหารได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับและเดี๋ยวท้ายชั่วโมงนะครับนำแนวคิดที่ได้แสดงวิธีการหาพลหารนะครับมาส่งครูฟุกด้วยนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวให้แต่ละคู่นะครับชูให้เพื่อนๆปลายทางดูหน่อยครับว่าเราประกอบกันแล้วนะครับได้เป็นอย่างไรนะครับช่วยกับเพื่อนๆปลายทางหน่อยครับนะครับต้องประกอบกันได้แล้วสนิทนะครับเห็นไหมครับเด็กๆปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับทำกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยหรือไม่ครับนะครับเอาเก็บให้เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็จบกิจกรรมไปแล้วนะครับคือกิจกรรมไปหาหัวจำ
1: ตามหาหัวใจ
0: นะครับกิจกรรมตามหาหัวใจก็มีเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนนะครับที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับจากนั้นนะครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนนะครับมาอธิบายครับอธิบายวิธีการหาผลหารของ 0.45 หารด้วย 0.003 ด้วยวิธีการตั้งหารทำอย่างไรทำยังไงครับทำยังไง
2: นำ
0: 1,000 มาทำอะไรมาคูณทั้งตัวตั้งทำไมถึงนำ 1,000 มาคูณ
2: เพราะว่า
0: ให้อะไรครับตัวหารนั้นเป็นอะไรจำนวนนับซึ่งตัวหารของเราคือ 0.003 นักเรียนจะทำ 0.003 ให้เป็นจำนวนนับนะครับโดยการนำ 1,000 มาคูณแต่อย่าลืมต้องคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารนะครับเห็นไหมดังนี้เลยนะครับแล้วเนี่ยก็แสดงวิธีการหาผลหารโดยการตั้งหารนะครับจากที่นักเรียนได้อธิบายไปแล้วนะครับครูฟุกก็จะมาสรุปได้ดังนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับการหารทศนิยมด้วยทศนิยม3ตำแหน่งนะครับทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับนะครับโดยนำ 1,000 มาคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารแล้วจึงหาผลหารด้วยวิธีการตั้งหารนะครับนักเรียนจากนั้นครับเดี๋ยวมาดูกันที่แบบฝึกหัดครับแบบฝึกหัด 3.7 ครับดังนี้เลยนะครับเดี๋ยวฟุกดูก่อนว่าจะให้ทำข้อไหนดีข้อ1ครับบันทึกเลยนะครับข้อ4ครับจากนั้นครับข้อ5ครับข้อ8ครับข้อ9และข้อ12ครับนี่คือสิ่งที่นักเรียนต้องกลับไปทบทวนจากสิ่งที่นักเรียนรู้ในวันนี้นะครับอย่าลืมกลับไปทำมาด้วยนะครับและนำมาส่งครูฟุกในชั่วโมงถัดไปครับนักเรียนครับบทเรียนครั้งถัดไปครับเรามาพบกันในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกการลบทศนิยมนะครับครูฟุกอยากฝากนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับไปทบทวนในเรื่องของการบวกและการลบทศนิยมนะครับว่ามีหลักการว่าอย่างไรนะครับต้องกลับไปทบทวนมาก่อนนะครับและสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือแบบฝึกหัด 3.8 นะครับและใบกิจกรรม 3.6 นะครับนักเรียนครับจากในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกก็ได้เห็นนักเรียนนะครับว่าทำกิจกรรมด้วยความตั้งใจนะครับแสดงวิธีหาผลหารนะครับได้อย่างถูกต้องนะครับครูฟุกก็ตรวจสอบจากท่านเรียนตามหาหัวใจนะครับแล้วประกบกันได้สนิทแสดงว่าคำตอบของนักเรียนนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับจากนั้นครับประเมินตนเองครับนะครับวันนี้ทุกคนให้หน้ายิ้มเลยนะครับเก็บให้เรียบร้อยครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆนะครับได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้ครับครูฟุกก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความพอ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

มัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากเรามาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะ
2: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะสี่คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวางสองฝั่งตั้งสองฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
1: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนเขาทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตาม

0: ชาติมันเขาว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อตัดทอนเนี่ย
1: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ำหรับบางคนที่ไม่อยากเลี้ยงนกในกรงนะครับก็จะมีวิธีการควบคุมการบินของนกนะครับได้หลายวิธีที่ทำกันนะครับส่วนหนึ่งได้แก่การผูกโซ่แล้วก็เลี้ยงนกไว้บนคอนซึ่งวิธีนี้ไม่แนะนำเพราะว่าบ่อยครั้งนะครับที่เราเพราะว่าเวลานกตกใจนกจะบินกระชากตัวอย่างแรงทำให้เกิดขาหักเกิดการบาดเจ็บที่ขานกได้นะครับวิธีที่แนะนำนะครับได้แก่การตัดขนปีกนะครับนกก็จะไม่เจ็บนะครับแต่ก็สามารถควบคุมไม่ให้นกบินได้นะครับเวลาหุบแล้วก็จะดูสวยงามนะครับแต่ว่าการตัดขนปีกนั้นเวลาเขาผัดขนใหม่ทุกปีเราก็ต้องตัดขนปีกไปทุกปีครับการจัดการประจำวันสำหรับกรงนกนะครับจุดที่สำคัญได้แก่การเปลี่ยนอาหารทุกวันนะครับอาหารที่นกกินเหลือก็ต้องเททิ้งให้หมดแล้วก็อาหารใหม่ที่ใส่เข้าไปก็ต้องเป็นอาหารใหม่ทั้งหมดนะครับถาดน้ำนะครับแม้ว่าเขาจะกินน้ำน้อยแล้วมีน้ำเหลือในถาดก็ต้องนำออกมาล้างทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานที่เราใช้กับของเราหรือจะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อยางอ่อนก็ได้นะครับสำหรับคอนนะครับถ้าเกิดว่าเปื้อนมูลนะครับก็ควรจะนำออกมาแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากแห้งนะครับส่วนของถาดนะครับที่รองรับมูลนะครับก็ต้องเอามาเทมูลทิ้งนะครับเทเศษอาหารทิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดอย่างน้อยวันละครั้งหรือถ้าใช้2ครั้งต่อวันก็ดีนะครับส่วนตัวกรงนั้นนะครับสักอาทิตย์หนึ่งเราอาจจะนำมาล้างทำความสะอาดตากแดดแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปอยู่อีกกรงหนึ่งนะครับแล้วก็พักกรงนี้ไว้อาจจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับล้างทำความสะอาดกรงไว้เพื่อให้ปริมาณเชื้อในสิ่งแวดล้อมของเขาลดลงเป็นผลดีต่อสุขภาพนกนะครับเมื่อเราเลี้ยงเข้าไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับโรคที่เกิดในนกก็อาจจะคล้ายสัตว์ทั่วไปนะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากระบบหายใจว่าจะมีน้ำมูกนะครับเป็นน้ำมูกออกมาที่จมูกให้เห็นหรือเป็นคราบเกลื่อนกลางนะครับหรืออาการท้องเสียนะครับก็จะเป็นเหมือนสัตว์อื่นๆก็คือจะมีลักษณะของมูลที่ค่อนข้างเหลวนะครับมีการถ่ายพุ่งออกมาหรือว่าอาจจะมีลักษณะของมูลที่เปื้อนรอบๆขนที่รอบก้นของเขานะครับก็สามารถสังเกตได้นอกจากนั้นนะครับถ้านกเครียดนะครับก็จะมีลักษณะของการดึงขนตัวเองนะครับหรือว่ากัดแทะสิ่งต่างๆก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดูแล้วว่านกเขามีอาการเครียดนะครับถ้านกป่วยในภาพรวมนะครับลักษณะของนกก็คือมีตาหลีปลือนะครับมีขนยุ่งหยองนะครับขนอาจจะฟูนิดนึงก็คือเหมือนกับที่เราขนลุกนะครับถ่ายเหลวนะครับบางครั้งเขาจะไม่มีแรงในการเกาะคอนเมื่อเขาเกาะคอนนะครับเขาอาจจะเอาท้องเข้ามาพักที่คอนเพราะว่าแรงที่ขาเขาจะไม่ค่อยดีนะครับนี่เป็นลักษณะรวมๆของนกที่ป่วยครับนกก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตจิตใจแล้วก็ความรู้สึกนะครับซึ่งเขาก็ต้องการการดูแลและความใส่ใจต้องการเวลาจากเรานะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะเลี้ยงนกเราต้องมั่นใจแล้วว่าเราพร้อมที่จะดูแลเขานะครับเพราะว่าถ้าเราดูแลเขาอย่างดีเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของเราไปตลอดอายุขัยของเขาได้นะครับ

รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: class ready.
1: Hello, teachers.
2: Hello, students. How are you today?
1: I'm good. Thank you. And you?
2: I'm good too. Thank you for asking. Hello, teachers and students who are watching on the LTV 6. Welcome to English class with me, Miss Anjali Sonabut. The topic for today is Sports Day. One more time, Sports Day. Look at this topic. What are we going to study about? เกี่ยวกับวันกีฬาสีถูกต้องค่ะนักเรียนเคยเข้าร่วมงานกีฬาสีกันไหมลูก
1: เคย
2: เข้าร่วมใช่ไหมวันมีคำถามค่ะ Do you like Sports Day? Yes or no?
1: Yes.
2: Who said yes?โอเคควรถามต่อค่ะ Why do you like Sports Day? Why do you like Sports Day? ขึ้นต้นคำถามด้วยคำว่า Why นั่นแสดงว่าควรต้องการอะไรลูกเหตุผลว่าทำไมหนูถึงทำไมคะ
1: ชอบ
2: วันกีฬาสีเวลาตอบทบทวนค่ะถ้าเวลาจะบอกเหตุผลขึ้นด้วยคำว่าอะไรก่อนใช้คำว่า it's เลยก็ได้แต่ก็ตอนนั้นควรเคยสอนไปว่าต้องมีหนึ่งคำ
1: because
2: ถูกต้องค่ะ because it's fun it's exciting it's อะไรได้อีกมีไหมทบทวนสิ
1: interesting
2: ทีนี้ค่ะควรถามค่ะ have you joined in sports day Yes or no?
1: Yes.
2: ประโยคนี้ถามว่าไงลูกเก่งมากค่ะประโยคนี้นะคะถามว่าคุณเคยเข้าร่วมงานวันกีฬาสีไหมฉะนั้นเรียนตอบว่า
1: Yes.
2: Okay. If you say yes, what activities or sports have you joined in sports day? ให้นักเรียนดูค่ะวันถามต่อค่ะถ้านักเรียนบอกว่านักเรียนเคยเข้าร่วมนะคะอะไรบ้างที่นักเรียนเคยเข้าร่วมกิจกรรมอะไรบ้างหรือกีฬาก็ได
1: ้
2: บาสเกตบอลฟุตบอลภาษาไทยก็ได้ลูกเปตองแชร์บอลวิ่งแข่งอะไรนะคะส่งน้ำกลับหลังอันนี้คือเกมนะคะมีอะไรอีกลูกชักไกเยอร์มีใครวิ่งแข่งวิ่งเปรี้ยวอะไรได้อีกวอลเลย์บอลมีอะไรอีกมีอีกไหมกีฬาควรว่ามีเยอะมากกว่านี้ใช่ไหมคะอะไรนะคะ
3: แช
2: ร์บอลไปแล้วสวิมมิ่งโอเคทีนี้ค่ะวันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับวันกีฬาสีแน่นอนค่ะstudent be quiet please โอเค good ถัดมาค่ะเรามาดู objectives ค่ะสำหรับกิจกรรมที่เราต้องทำวันนี้นะคะอย่างแรกเลยเราจะมีการ pronounce and give the meanings of vocabulary words about sports เรื่องอะไรคะกีฬา activities for sports day activities กิจกรรมในวันกีฬาสีแน่นอนวันนี้หนูจะต้องมีการออกเสียงคำศัพท์เหล่านี้นะคะถัดมากิจกรรมที่2ค่ะนักเรียนค่ะ write sentences about yourexperiences during sports day คำที่วันขีดเส้นใต้ค่ะ your experiences คืออะไรใครทราบเช่นเมื่อกี้หนูบอกว่าหนูเคยเข้าร่วมวิ่งแข่งเคยเตะฟุตบอลเคยชักไกเยอร์นั่นถือว่าเป็นอะไรทั้งสิ้นเลยประสบการณ์เป็นประสบการณ์ที่นักเรียนเนี่ยเคยเข้าร่วมฉะนั้นคำว่า your experiences แสดงว่าแปลว่าอะไรคะประสบการณ์ของนักเรียนเองที่นักเรียนเคยทำไมคะเข้าร่วมในวันกีฬาสีฉะนั้นวันนี้นักเรียนต้องเขียนนะคะนอกจากเขียนแล้วค่ะนักเรียนขา ask about and share your experiences from sports day นอกจากเขียนแล้วนักเรียนต้องมีการ ask your friend ถามค่ะแล้วก็แชร์แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับวันงานกีฬาสีฉะนั้นนะคะนี่ก็คือกิจกรรมที่นักเรียนต้องทำในชั่วโมงนี้พอได้ไหมลูก พอได้เนาะทีนี้ค่ะมาดูกิจกรรมแรกค่ะควรมีกิจกรรมให้อย่างแรกเลยควรจะให้นักเรียนทายคำศัพท์จากภาพนี้ค่ะแต่ต้องเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับวันกีฬาสีโอเคไหมคะภาพแรกง่ายมากค่ะสองคำสองพยางค์ฟุตแล้วก็บอลฉะนั้นคำนี้คือคำว่าฟุตบอลตรงตัวเลยแปลว่าอะไรคะฟุตบอลกีฬาฟุตบอลนั่นเองฉะนั้นอ่านออกเสียงอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ฟ
2: ุ
1: ตบอล
2: ฟุตบอลฉะนั้นกิจกรรมแบบกิจกรรมการทบทวนคำศัพท์ของวันนะคะการเรียนรู้คำศัพท์ของวันจะเป็นประมาณนี้โอเคไหมคะนักเรียนจะต้องมีการทายคำศัพท์จากภาพที่เห็นโอเคไหมลูกโอเคไหมฉะนั้นค่ะมันจะเป็นคำที่หนูรู้อยู่แล้วมีสองคำค่ะสองคำคำแรกภาพนี้อะไรก่อนแซกโซโฟนคำแรกคือแซกแซกอะไรนะแซกอันนี้สีอะไรสีแดงสีแดงภาษาอังกฤษว่า red sack ถูกต้องค่ะฉะนั้น repeat เราจะมี sack race
1: sack race
2: sack race คือกีฬาอะไรลูก
3: กระโดด
2: กระโดดหรอ
3: ว
2: ิ่งกระสอบค่ะฉะนั้นคำนี้ค่ะ sack race แปลว่ากีฬาวิ่งกระสอบอ่ะ say it one more time
1: Sack race
2: One more time
1: Sack race
2: แปลว่า
1: ว
2: ิ่
1: งกระสอบ
2: วิ่งกระสอบค่ะถัดมา
3: Run
2: มี Run Running
1: Race
2: ทำไมตรงนี้ถึงเป็นนิ่งลูก
3: เขาอยู่เฉย
2: ยืนเฉยๆถูกต้องค่ะฉะนั้นคำนี้ไทยชื่อคือคำว่า Running race ถูกต้องค่ะโอเค repeat after me Running race
1: Running race.
2: Running race.
1: Running race.
2: Running race แปลว่าอะไรลูก Running race.
3: ว
2: ิ่งแข่งถูกต้องค่ะ Running race คือวิ่งแข่งนะคะถัดมาค่ะ ภาพนี้ภาพนี้ก่อนใช้คำว่าอะไร
1: Run
2: โอเคคำนี้ให้มาเลยRunner โอเค Runner ลูกศรชี้ไปข้างบน Runner ถูกต้องค่ะคำนี้ภาพนี้คือ Runner up แต่ทายซิ Runner up คืออะไรลูกอันนี้เป็นรางวัลค่ะรางวัล Runner up ก็คือผู้ที่ได้รองชนะเลิศค่ะฉะนั้นอ่านตามใหม่อีกรอบนึงค่ะ Runner up
1: Runner up
2: Runner upฉะนั้นคำว่า runner up แปลว่าผู้ที่ได้รองชนะเลิศนั่นเองค่ะถัดมาค่ะดูให้ดีภาพแรกค่ะทำอะไรอยู่ภาพนี้ภาพแรก
3: ท่า

0: ากค่ะอึ้งคำที่อ่านว่าอะไรออฟฉากออฟฉากออฟฉากออฟวอร์ถูกต้องค่ะฉากออฟวอร์แปลว่าอะไรทายซิฉากออฟวอร์วอร์แปลว่าอะไรวอร์สงครามสงครามระหว่างอะไร
1: ล
0: ู
1: กโป
0: ่งนักเรียนลองทายซิว่ากิจกรรมอะไรบ้างที่เป็นการแข่งขันระหว่าง2ทีมแล้วต้องมีการใช้กำลังกัน
2: ชักกะเยอ
0: ถูกต้องค่ะชักกะเยออาฉะนั้น repeat after me tug of war
2: tug of war
0: tug of war แปลว่า
2: ช
0: ัก กะ
2: เยอ
0: ชักกะเยอค่ะถัดมา
1: music
0: ถูกต้องค่ะ music music
2: call
0: ฉะนั้นนักเรียนว่า3คำนี้รวมกันเป็น
2: musical chair
0: musical chair คืออะไร
1: เก้าอี้ดนตรี
0: ถูกต้องค่ะคือเก้าอี้ดนตรีฉะนั้นอ่านตามใหม่อีกรอบนึงค่ะ musical chair
2: musical chair
0: musical chair
2: musical chair
0: แปลว่าอะไรลูก
1: เก
0: ้
1: าอ
0: ี้ดนตรีถัดมาให้ตัว W มาแล้วดูสังเกตค่ะลักษณะการยืนของเขารวมกันค่ะภาพนี้2ภาพนี้รวมกัน W กับ Win Win Cat
2: Winner
0: ถูกต้องค่ะ Winner ทายซิแปลว่าอะไร
1: ชนะ
0: มีเนอร์ Winner ก็แปลว่าผู้ชนะเลิศนั่นเองค่ะอ่านตามค่ะ repeat after me winner
2: winner
0: winner
2: winner
0: one more time winner
2: winner
0: ฉะนั้นคำว่า winner ก็แปลว่าผู้ชนะเลิศนั่นเองค่ะถัดมาค่ะภาพนี้เขาอะไรทันเอาทำไมนะเพศภาพนี้เพศค่ะเพศนะลาผวนค่ะเผ็ดลาเผ็ดลาลาเผ็ดเผ็ดลาพาพาเรดทายซิคำนี้แปลว่าอะไรเผ็ดลาพาเรดขบวนถูกต้องค่ะเดินขบวนฉะนั้นอ่านตามค่ะพาเรด
2: พาเรด
0: พาเรดแปลว่าเดินขบวนหรือเดินพาเรดก็ได้นะคะแต่ความหมายของเขาคือเดินขบวนนั่นเองโอเคไหมคะอ่านว่าไงนะ
2: พ
0: าเรดstretch พยางค์ไหนพยางค์ที่สอง
2: พาเรด
0: พาเรด
2: พาเรด
0: พาเรดนะคะพาเรดนะไม่พาเรดนะพาเรดคำว่านี้ง่ายแม้เชลิเดอร์ใช่ไหม
1: yes.
0: ภาพนี้เนี่ยบอกเลยตรงๆตัวเขากำลังทำอะไรอยู
2: ่
0: เชียร์อันนี้คืออะไร
2: lead
0: เชียร์ leader แปลว่าอะไรเชียร์ leader
1: กองเช
0: ียร์กองเชียร์ฉะนั้นมาดูคำศัพท์กันค่ะคำนี้อ่านว่า cheerleader
2: cheerleader
0: cheerleader แปลว่า cheerleader นะคะนี่ก็คือคำศัพท์ที่คุณครูเนี่ยนำมาให้วันนี้นะคะทีนี้ถึงเวลาที่นักเรียนจะต้องมีการทบทวนคำศัพท์พร้อมแปลความหมายนะคะโอเค ready
2: yes
0: are you ready
2: yes
0: okay 1 2 3 go
2: tug of war
0: one more time
2: tug of war
0: แปลว่า
2: ช
0: ักกะเยอ
2: exactly
0: one more time
2: exactly
0: แปลว่าวิ่งกระสอบ
2: running race
0: คนมาใช่
2: running race
0: แปลว่า
2: วิ่งแข่ง
0: คนมาใช่next
2: runner up
0: คนมาใช่
2: runner up
0: แปลว่าอะไรลูก runner up ก็แปลว่าผู้ที่ได้รองชนะเลิศนะคะถัดมาค่ะ
2: cheerleader
0: วันมาใช
2: ่ cheerleader
0: แปลว่า
2: cheerleader
0: โอเคชัดมาก
2: football
0: วันมาใช่
2: football
0: แปลว่า
2: football
0: กีฬาฟุตบอลนะคะถัดมา
2: musical
0: one more time
2: musical chair
0: แปลว่า
3: เก้าอี้ดนตรี
0: ถัดมา

0: หนูก็สเตรทพาเรดพาเรดก็ไม่รู้ว่าสเตรทพยางค์ไหนเหมือนกันพาเรด
1: พาเรด
0: เออพาเนี่ยจะเบาๆนะคะพาเรดโอเคแปลว่าอะไรคะพาเรด
1: ขบวน
0: ขบวนนะคะเดินขบวนอ่ะทีนี้ค่ะถึงเวลาเรียนรู้ค่ะนักเรียนขาวันมีภาพให้ค่ะทบทวนซิภาพนี้คืออะไรคะ What does she do? What is she? Who is she? Cheerleader. ทีนี้ควรถามค่ะสมมุติว่านี่คือนักเรียนนะคะ This is you. นี่คือนักเรียนนะคะ You are a cheerleader. ดูนะทีนี้ค่ะคำถามดูให้ดีนะคำถามถามว่า What did you do on sports day last year?What did you do on sports day last year? เขาถามว่าไงลูก What did you do? What did you do? คุณทำอะไร on sports day ในวันกีฬาสี last year ปีที่แล้วนั่นแสดงว่าเหตุการณ์นี้เป็นยังไงผ่านมาแล้วจบหรือยังจบแล้วนั่นแสดงว่าเรากำลังพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตคือปีที่แล้วถูกไหมคะถูกไหมลูกฉะนั้นเวลาตอบค่ะนักเรียนขายังจำได้อยู่ไหมคะ past simple tense โครงสร้างว่ายังไงอ่ะควรทวนให้มี2ประโยคค่ะ I am a cheerleader กับ I was a cheerleader ตอบประโยคไหน I am or I was
1: I am
0: I am or I was
1: I am
0: I am
1: yeah.
0: Are you sureI was นักเรียนขาเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว verb ต้องเป็นช่องที
1: ่
0: สองฉะนั้น am กับ was อะไรเป็นคำกริยาช่องที่สอง am กับ was อะไรเป็นคำกริยาสอง
1: was
0: ฉะนั้นเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วต้องใช้คำกริยาช่องที
1: ่
0: สองลืมหรือยังลืมแล้วลืมแล้วแน่ๆฉะนั้นนักเรียนค่ะทบทวนนะลูกถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต last year ผ่านไปยังผ่านแล้วนั่นแสดงว่าคำกริยาต้องใช้คำกริยาช่องที
1: ่
0: ช่องที
1: ่
0: มั่นใจลูกช่องที
1: ่
0: 2ถูกต้องค่ะใช้คำกริยาช่องที่2ทบทวนอีก1รอบค่ะคำกริยาช่องที่2แบ่งเป็นกี่ประเภท
1: 2
0: ประเภทประเภทแรกคืออะไรregular verb regular verb คือคำกริยาที่เติม ed ลงท้ายด้วย ed กับอีกหนึ่งประเภท irregular verb เป็นคำกริยาประเภทไหนลูกเปลี่ยนรูปหรือคงรูปเดิมจำได้ไหมคนว่าหนูยังจำได้อยู่นะคะแต่คิดว่าน่าจะยังสับสนอยู่เนาะฉะนั้นค่ะเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วนะคะคำกริยาจะใช้คำกริยาช่องที่2โอเคไหมลูกโอเคไหมคะทีนี้ควรถามใหม่อีกหนึ่งรอบแล้วนักเรียนตอบเป็นประโยคโอเคไหมคะโดยใช้ประโยคที่ถูกต้องนะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ one two three go What did you do on sports day last year
1: I was a cheerleader
0: One more time
1: I was a cheerleader
0: I was a cheerleader ก็คือฉันเนี่ยเป็นอะไรคะ
1: เ
0: ชียร์ลีดเดอร์นะคะทีนี้ค่ะมาทบทวนการโครงสร้างของมันนะคะให้นักเรียนดูนะเอาคำว่า did กับ was ก่อน did กับ was did กับ was เป็นคำกริยาประเภทไหนลูกคำกริยาช่องที่เท่าไหร่เป็นคำกริยาช่องที่2ที่เราเรียกว่า past verb นั่นเอง did ถามทบทวนค่ะ did เป็นคำกริยาช่องที่2ของคำว่าอะไรลูกดูนะ was เป็นคำกริยาช่องที่2ของคำว่า am โอเคไหมคะโอเคไหมคะถัดมาที่ last year ค่ะ last year เป็นคำประเภทไหนลูกบอกอะไรบอกเวลาถูกต้องค่ะยังจำได้อยู่ไหมคำที่บอกเวลาค่ะช่วงในอดีตเราใช้คำว่าอะไรลูก time expression จำได้ไหมจำได้ไหมลูกอ่านนักเรียนอ่านตามควันค่ะ past time expression
1: past time expression
0: past time expression
1: past time expression
0: expression
1: expression
0: ฉะนั้นนะคะถ้าตาม

0: คำว่า pass ออกหรือ time expression แปลว่าอะไรลูกคำบอกเวลาเติม pass เข้าไป pass แปลว่าอะไรลูก pass คือช่วงเวลาสักอย่างหนึ่งคือคำว่าอะไร pass อดีตถูกต้องค่ะฉะนั้น past time expression เป็นคำบ่งบอกเวลาในช่วง
1: อด
0: ี
1: ต
0: ได้ไหมเนี่ยยิ้มแสดงว่าได้โอเคทีนี้ค่ะนักเรียนค่ะทบทวนโครงสร้างลูกทบทวนโครงสร้างค่ะโดยใช้ I was a cheerleader last year นะ I ตอนนี้โดนบทบังไปแล้วแต่มีตรงนี้มีอะไรก่อนอะไรหายไปอะไรหายไปตรงนี้ I นะคะนักเรียนยังงงสิลูกอยู่กับครูก่อนค่ะ I หายไปนะ I was a cheerleader last year แยกโครงสร้างให้หน่อยค่ะsubject ค่ะบวก
1: verb อ
0: ันนี้ verb ช่องที่2จากนั้นค่ะ a cheerleader เป็นอะไร complete ส่วนขยายลูกส่วนขยาย complement ก็คือส่วนขยายนะคะจากนั้นตามด้วยอะไรลูก last year past timeexpression โอเคไหมนักเรียนคะบอกแล้วนะวันนี้เธอมีการเขียนด้วยนะฉะนั้นตั้งสติใหม่ลูกโครงสร้างตามด้วยอะไรมั่ง subject verb ช่องที่2ถัดมา complement ตามด้วย past time expression อ่ะทีนี้นักเรียนพูดเองค่ะโครงสร้างมีอะไรบ้างSubject verb ช่องที่สอง complement
1: past time expression
0: เอาออกโครงสร้างค่ะอะไรนำ subject
1: verb ช่องที่สอง complement past time expression
0: โอเคโอเคไหมคะโอเคนะฉะนั้นค่อยๆไปนะคะอ่ะทีนี้ค่ะถึงเวลาทบทวนค่ะฝึกนะถามเหมือนเดิมค่ะไหนลองถามซิเพราะเดี๋ยวหนูจะต้องมีการเอาประโยคนี้ไปถามเพื่อนค่ะ What did you do on sports day last year? One more time
1: What did you do on sports day last year?
0: What did you do on sports day last year? ให้ภาพนี้มาค่ะทายซิว่าประโยคจะว่ายังไง
1: I was
0: จะใช้ในกรณีฉันเป็น I was ฉันเป็นแต่อันนี้ค่ะฟุตบอลเราใช้ was ฟุตบอลเหรอลูกเราเป็นกีฬาฟุตบอลเหรอจ๊ะหนูเป็นกีฬาฟุตบอลเหรอลูกต้องมี verb ค่ะคำกริยาของฟุตบอลใช้อะไรplay football ฉะนั้น play เติมอะไร
1: ed
0: play เติม ed ฉะนั้น I play football past time expression
1: last year
0: มี2ตัวเลือกค่ะ one or
1: two
0: one or two ทำไม two ถูกต้องค่ะเพราะคำกริยาเป็นคำกริยาช่องที่2เพราะเติม ed แต่เพลงคำนี้เป็นเพลงช่องที่เท่าไหร่ลูกคำกริยาช่องที่เท่าไหร่1โอเคไหมคะตั้งสตินะฉะนั้นคำตอบคือ I played football โอเค repeat after me I played football I played football one more timeI play football ถามว่ามี last year ได้ไหมเติม last year I play football last year ได้ไหม
1: ได
0: ้ได้ได้เหมือนกันแต่ทีนี้ไม่เติมได้ไหม
1: ได
0: ้ได้เหมือนกันเพราะว่าเขาถามว่าปีที่แล้วเราแค่ตอบว่า I play football ก็ได้ไหมได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องใส่ last year เข้าไปอีกก็ได้นะคะถัดมาค่ะถามเหมือนเดิมค่ะ What did

0: year. One more time. What did you do on sports day
1: last year?
2: ให้มาแล้ว
3: ทาย
0: สินักเรียนว่าจะเป็นอะไรอันนี้ใช้อะไรstress พยางค์ที่สองค่ะ parade ฉะนั้น one or two
3: one
0: or two ทำไม
3: one
0: ถูกต้องเพราะมี ed ฉะนั้นนักเรียนน่าจะตอบได้แล้วถูกไหมคะได้ไหมลูกฉะนั้นนะคะคำกริยาถ้าเป็นpossible นะคะจะต้องมีการลงท้ายด้วย ed นะคะดูให้ดีนะฉะนั้นประโยคนี้ค่ะจะบอกว่า I joined the parade I joined the parade one more time I joined the parade แปลว่าลูก I joined the parade join แปลว่าเข้าร่วม I joined the parade คืออะไรคะ
3: ฉ
0: ันเข้าร่วมขบวนพาเหรดแต่ทีนี้ถ้าควันบอกว่าควันเข้าร่วมฉันเนี่ยเข้าร่วมขบวนพาเหรดของสีม่วงสีม่วงภาษาอังกฤษว่าไงมีการขยายเข้าไปอีก
1: purple
0: purple ถูกต้องค่ะฉะนั้นจะบอกว่าไง I joined the purple parade ต้องเอาสีม่วงเข้าไปขยายข้างหน้านะคะอ่ะทีนี้ค่ะไปต่อถึงเวลาที่เรียนจะต้องไปถามเพื่อนค่ะด้วยคำถามนี้แน่นอนค่ะเมื่อนักเรียนนะคะไปถามเพื่อนหลังจากนี้เดี๋ยวจะควรจะสุ่มเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวจะสุ่มเหมือนเดิมค่ะฉะนั้นนักเรียนค่ะทบทวนคำถามลูกทบทวนคำถามก่อนค่ะคำถามนี้อ่านได้ยังไงนะคะ What did you do on sports day
1: last year
0: Say it one more time What did you do on sports day lastโอเคหนูต้องเอาประโยคนี้นะคะไปถามเพื่อนค่ะเวลาตอบค่ะควันให้ประโยคนี้มาค่ะถามอยู่ตอบ
1: I
0: ใช้คำกริยาช่องที่สองค่ะ I
1: was
0: แล้วตามด้วยตำแหน่งหรือหน้าที่ที่เป็นตัวบุคคลนะคะเช่นประโยคแรกค่ะควันให้ I
1: was
0: a sport player แปลว่าลูก I was a sport playerฉันเป็นนักกีฬากับอีกหนึ่งประโยคค่ะ I
1: was the winner of the running race
0: ฉันเป็นอะไรคะ the winner
3: ผ
0: ู้
3: ชนะ
0: ผู้ชนะนะคะผู้ชนะเลิศของกิจกรรมอันนี
3: ้
0: วิ่งแข่งค่ะกีฬาวิ่งแข่งฉะนั้นนักเรียนสังเกตไหมคะว่าตรงนี้มีการเปลี่ยนเป็นสีแดงนั่นแสดงว่าตรงนี้ต้องทำอะไรลูกสามารถเปลี่ยนคำศัพท์ได้ค่ะเช่น I was a sport player ถ้าไม่ใช้คำว่า sport เปลี่ยนเป็นอะไรคะ
3: ฟุตบอล
0: ฉะนั้นถ้าเป็นนักกีฬาฟุตบอลค่ะจะบอกว่าไง
1: I was a football player
0: แบบนี้นะคะถ้า I was the winner of the ตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นอะไรดีเป็นผู้ชนะเลิศของกิจกรรมอะไรดีThe winner I was the winner of the ตรงนี้ต้องเป็นกิจกรรมลูกมีอะไรอีกชักกระเยอะอะ The tug of war ถูกต้องค่ะฉะนั้นตรงนี้นะคะจะต้องเป็นตัวบุคคลหรือตำแหน่งนะคะถัดมาค่ะควรให้อีกหนึ่งคำกริยาค่ะคือคำว่า
1: joined
0: คำกริยาคือ joined
1: joined
0: joined
1: joined
0: joined คำนี้แปลว่าอะไรลูกเข้าร่วมนะคะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนจะบอกว่าฉันเข้าร่วม the purple team แปลว่าอะไรลูก
3: ฉัน
0: ฉันเข้าร่วมการเดินขบวนพาเหรดของทีมสีม่วงตรงนี้ค่ะ purple ตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรคะ purple เป็นอะไรเป็นสีถูกต้องค่ะถ้าเป็นขบวนสีแดงฉันเข้าร่วมการเดินขบวนสีแดงI joined the red team parade อ่านว่าอะไรนะ
1: parade
0: ถูกต้องค่ะถัดมาประโยคนี้ค่ะ I
1: joined the tug of war
0: แปลว่าอะไร
3: ฉันเข้าร่วม

การชักกระเยอะตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นกิจกรรมอื่นโอเคไหมคะที่หนูเข้าร่วมไปและอีกหนึ่งคำกริยาค่ะนักเรียนค่ะคำนี้คำว่าคำกริยาอ่านว่า played แปลว่าอะไรลูกเล่นฉะนั้นถ้าบอกว่าฉันเล่นค่ะจะตามด้วยกิจกรรมลูกฉันเล่นฟุตบอล I played football ฉันเล่นแบดมินตัน I played badminton แบบนี้โอเคไหมคะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะนำประโยคเหล่านี้ไปฝึกพูดกับเพื่อนโอเคไหมลูกลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: Last year.
1: Okay.
0: I was a football player.
1: Okay. ปรบมือเพื่อนค่ะ And one more pair. I want the student number. One. Okay, number one. Come here, please. แต่งตัวให้เรียบร้อยกันลูก And I want the student. What number do you want? 13. Number 13. โอเคไปอยู่ตรงกลางลูก
0: ถาม What did you do on sport day last year?
2: I was a basketball player. What did
1: you do
2: on sport day last year?
0: I play badminton.
1: Okay, good. เอาปรบมือเพื่อนค่ะทีนี้นักเรียนขาจากที่สังเกตนะคะทั้งสองคู่เลยนะจะมีปัญหาตรงนี้ลูกคำนี้อ่านว่ายังไงคะ
3: Sports
1: One more time
3: Sports Day
1: และคำนี้ค่ะ Last ฉะนั้นเวลาอ่านนะคะ Last year โอเคฉะนั้นนะคะเดี๋ยวบุคคลอื่นนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวควรจะซุ่มนักเรียนไปพูดเช่นเดียวกันนะคะทีนี้มาถึงกิจกรรมค่ะนักเรียนขาเมื่อคราวที่แล้วควรบอกแล้วว่าชั่วโมงนี้ไม่มีใบงานแต่ให้นำอะไรมาลูกสมุดนะคะฉะนั้นหยิบสมุดขึ้นมาค่ะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะสามารถนำสมุดภาษาอังกฤษหรือกระดาษ A4 หรือกระดาษสมุดได้เลยค่ะขึ้นอยู่กับครูปลายทางนะคะส่วนนักเรียนต้นทางเป็นสมุดภาษาอังกฤษค่ะหยิบขึ้นมาได้เลยค่ะนักเรียนคะนักเรียนต้นทางปลายทางก่อนที่จะทําอะไรนะลูกเดี๋ยวควรจะอธิบายงานก่อนกิจกรรมนี้ค่ะอย่างที่ควรบอกนะคะว่าเราจะเขียนลงในสมุดใช่ไหมคะกิจกรรมนี้ทําอะไรบ้างดูค่ะควรให้นักเรียน write 3 sentences ให้นักเรียนทําอะไรคะ write 3 sentences write เขียน3 sentences 3ประโยค about your experiences เกี่ยวกับอะไรคะประสบการณ์ during sports day ในช่วงวันกีฬาสี last year โอเคไหมคะ last year นะ then practice จากนั้นให้นักเรียนฝึกพูดประโยคที่หนูเขียนโอเคไหมคะโอเคไหมลูกฉะนั้นค่ะนักเรียนขามาดูกันค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเขียนนะคะ3ประโยคนะคะนักเรียนแต่งประโยคตามที่หนูไปบอกเพื่อนได้เลยอ่ะมาดูตัวอย่างที่1ค่ะควรให้ I was a cheerleader of the green team นี่ก็คือตัวอย่างที่1นะคะนักเรียนก็เขียนไปได้เลยนะคะถัดมาตัวอย่างที่2ครูอันเขียนมาว่า I played the musical chair ควรทำไมคะเล่นเก้าอี้ดนตรีค่ะและตัวอย่างที่3ค่ะนักเรียน I joined the sack race ก็คือควรเข้าร่วมอะไรลูกกิจกรรมวิ่งถุงกระสอบนั่นเองค่ะวิ่งกระสอบค่ะฉะนั้นนะคะนี่คือ3กิจกรรมที่คุณครูเนี่ยได้เข้าร่วมมาแต่ที่นักเรียนขาควรอย่างที่ควรบอกนะคะถ้าในกรณีที่นักเรียนเนี่ยประสบการณ์ไม่ถึง3ก็ทำไมได้ลูกเขียนเพิ่มเติมไปได้เลยว่านักเรียนอยากทำอะไรโอเคไหมคะก็ให้มองย้อนไปว่านักเรียนเนี่ยอยากทำอะไรในช่วงวันกีฬาสีแต่นักเรียนขาทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ในช่วงเวลาของอะไรคะ yeah. ในช่วงของอดีตโอเคไหมคะอยากให้นักเรียนเนี่ยลองใช้ประโยคเหล่านี้เนาะโอเคไหมลูกโอเคนะทีนี้ค่ะฝากนักเรียนอีกหนึ่งรอบนะคะชี้แจงกิจกรรมนักเรียนค่ะให้นักเรียนนะคะเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์ในงานกีฬาสีของตนเองนะคะในปีที่ผ่านมาจำนวน3ประโยคค่ะลงในสมุดนะคะฝากคุณครูปลายทางค่ะคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนนะคะในขณะที่นักเรียนเขียนแต่งประโยคลงในสมุดนะคะแล้วก็คอยสังเกตและตรวจสอบการเขียนคำศัพท์และการใช้โครงสร้างประโยคตามที่เรียนของนักเรียนด้วยนะคะนักเรียนลงมือทำงานได้เลยค่ะ

0: So now I want one student to say about your experiences. I want the student number 10. Yes, please.
1: I was a football player.
0: I was a football player.
1: I play badminton.
0: Okay, I play badminton. And?
1: I joined the parade.
0: Okay, very good. Apron ka. Sanan. Diao. นักเรียนคนอื่นนะคะสำหรับนักเรียนคนใดนะคะที่ยังไม่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปแต่งประโยคให้เรียบร้อยโอเคไหมคะโอเคไหมลูกฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางด้วยนะคะทีนี้นักเรียนค่ะ close your notebook close stop writing and close your notebook ทีนี้ค่ะถึงเวลาสรุปค่ะทบทวนนะคะควรให้ประโยคมาค่ะพร้อมกับรูปภาพแต่ทีนี้นักเรียนสังเกตดีนะคะคำกริยาในประโยคนี้คือคำว่าอะไรคะคำกริยาแอมเป็นช่องที่หนึ่งหรือช่องที่สอง
2: ช
0: ่องที่หนึ่งฉะนั้นช่องที่สองของแอมคือคำว่า was ฉะนั้นค่ะแต่งประโยคเป็นแบบ past simple tenseให้หน่อย I was a cheerleader of
2: green team
0: Good I was a cheerleader of the green team ถัดมาค่ะภาพนี้ I joined
2: the parade
0: Straight ไปยังไหน Straight ที่คำว่าอะไร
2: Red
0: อันฉะนั้นค่ะparade ขบวน parade ใช้อ่านว่ายังไง
2: parade
0: โอเคค่ะฉะนั้นอ่ะพูดเลย I joined the
2: parade
0: โอเคถัดมาค่ะสุดท้าย
2: I joined
0: the tug of war one more
2: time I joined
0: the tug
2: of
0: war โอเคฉะนั้นนะคะนักเรียนขาควรฝากนะลูกถ้าเหตุการณ์อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วจบแล้วเราใช้ tense อะไรคะ past simple past simple tense นะคะเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วและจบไปแล้วทีนี้ทบทวนโครงสร้างค่ะนักเรียนโครงสร้างค่ะของ past simple tense subject verb ช่องที่สอง complement ส่วนขยายแล้วตามด้วยคำบอกเวลาในอดีตค่ะ past time expression โอเคไหมคะนี่คือโครงสร้างของ past simple tense โอเคไหมลูกฉะนั้นนักเรียนฝากนะคะทบทวนกันด้วยนะคะทีนี้ค่ะเนื้อหาครั้งต่อไปค่ะนักเรียนเราจะอยู่ในเรื่องนี้ค่ะ English day number one English day number one จะอยู่ในชั่วโมงที่หนึ่งนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมมาค่ะนักเรียนค่ะมีอุปกรณ์ค่ะนั่นแสดงว่าต้องมีการทำงานแน่นอนสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะทั้งเรียนปลายทางและต้นทางนะคะคือกระดาษ100ปอนด์ขนาด A4 ค่ะจำนวน1แผ่นนะคะคนละ1แผ่นนะคะสีค่ะอุปกรณ์ที่2นะคะสีจะเป็นสีไม้ก็ได้สีเมจิกก็ได้นะคะเอาที่มีโอเคไหมคะเอาที่มีจะเป็นสีเทียนก็ได้แล้วแต่เลยแต่ไม่เป็นสีโปสเตอร์โอเคไหมลูกไม่เอาสีที่ต้องมาระบายสีเป็นน้ำอะไรเงี้ยไม่เอานะคะขอเป็นสีไม้สีเมจิกสีเทียนได้หมดเลยนะคะดินสอค่ะและไม้บรรทัดโอเคไหมคะอุปกรณ์เหล่านี้นำมาด้วยนะคะและใบงานที่12ค่ะเรื่อง making a poster เดาได้เลยว่าชั่วโมงหน้าเราทำอะไรแน่นอนโปสเตอร์นะคะฉะนั้นฝากให้เรียนนำอุปกรณ์เหล่านี้มาด้วยนะคะและฝากครูปลายทางนะคะย้ำเตือนให้เรียนนำอุปกรณ์เหล่านี้มาด้วยในชั่วโมงถัดไปค่ะ That's it for today class leader
3: class ready
2: thank you teacher
0: thank you students see you again next time
2: bye bye

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ปกติเราจะทราบว่าแมวของเรากินเมื่อไหร่นอนเมื่อไหร่ชอบนอนที่ไหนขับถ่ายยังไงใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมเช่นนอนมากขึ้นไม่ยอมออกมาหาซุกตัวหลบหรือว่ามีพฤติกรรมบางอย่างที่ผิดปกติไปเช่นฉี่มากขึ้นฉี่ผิดที่ผิดทางหรืออย่างอื่นถ้าเกิดว่านานไปแล้วเราสังเกตเห็นก็คือบางตัวจะมีความผิดปกติในเรื่องของรูปร่างหน้าตาตาก็อาจจะมีตาแดงมีขี้ตามีน้ำมูกไหลหนวดหลุดขนหลุดหรือแม้กระทั่งมีขี้หูมากขึ้นเหงือกและฟันถ้าเกิดเจ็บหรืออักเสบบางทีเราอาจจะมองยากแต่เราจะเห็นว่าบางทีเขาอาจจะกินน้อยลงถ้ามีน้ำลายไหลหรือมีอาเจียนบางทีเราไม่เห็นแต่จะเห็นว่ารอบปากหรือบริเวณขาหน้าด้านหน้าเนี่ยค่ะก็จะมีเหมือนคราบเพราะว่าเขาจะพยายามเอามือมาถูหน้าหรือถูปากหรือเลียนะคะก็จะเห็นความผิดปกติตรงนั้นได้ผิวหนังหรือขนมีความผิดปกติเช่นขนร่วงเป็นหย่อมมีสะเก็ดหยาบไม่เหมือนเดิมนะคะบริเวณก้นบริเวณใต้ท้องก็อาจจะมีขนร่วงหรือบางทีก็จะมีคราบอึคราบของเหลวของเสียหรือสีที่เปลี่ยนไปหรือบางตัวถ้าแย่จริงก็อาจจะมีพร้อมลงอย่างชัดเจนมีท้องกลางนะคะสีเยื่อเมือกเปลี่ยนจากสีชมพูปิ้งอย่างนี้ก็อาจจะกลายเป็นซีดเหลืองหรือม่วงไปเลยนะคะ

จ้าของบางท่านจะสับสนว่าแมวถ้าป่วยจะไปกินหญ้าแล้วก็จะเห็นว่าเขาอาเจียนแล้วเอาเหมือนกับของเสียหรือสิ่งแปลกปลอมออกแล้วเขาจะสบายขึ้นแต่จริงๆแล้วแมวปกติก็กินหญ้าได้นะคะถ้าเกิดเรามีหญ้าหรือมีไผ่แมวข้าวสาลีที่มันงอกขึ้นมาเป็นใบๆเพื่อให้เขากินได้อย่างถูกต้องนะคะไม่ใช่ว่าแค่ป่วยแล้วจะไปกินพอกินแล้วเขาก็จะมีการสำรอกเกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นระบบทางเดินอาหารซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยแมวเขาจะได้รับพวกหญ้าพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าพวกนี้จะเป็นแหล่งของไฟเบอร์หรือแหล่งของสารอาหารบางอย่างในธรรมชาติเขาจะกินสัตว์ทั้งตัวเพราะนั้นตัวไฟเบอร์เขาจะได้จากขนหรือหนังหรือหญ้าที่อยู่ในลำไส้ของสัตว์หรือเหยื่อที่เขากินแต่เวลาที่เราเอาเขามาเลี้ยงเขาก็จะไม่ได้ส่วนนั้นเขาก็จะทดแทนโดยการกินหญ้าหรือแม้กระทั่งไปหาไฟเบอร์อย่างอื่นกินเช่นแมวบางตัวเนี่ยก็อาจจะไปแทะไม้กวาดก็มีแทะผ้าหรือแทะอย่างอื่นก็มีซึ่งเป็นการกินที่ผิดปกตินะคะโรคหลายๆอย่างในแมวเนี่ยนะคะบางทีไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อหรือความผิดปกติข้างในร่างกายเขาโดยตรงแต่เป็นผลมาจากการเลี้ยงดูที่ผิดปกติหรือสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหาที่ไม่เหมาะสมหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีผลทำให้แมวเครียดแล้วก็เจ็บป่วยขึ้นมาได้หรือแม้กระทั่งอารมณ์ของเราเองก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ซึ่งการวินิจฉัยเนี่ยต้องคุยกับสัตวแพทย์แล้วก็การรักษาไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แต่ยาอย่างเดียวบางทีเราจะต้องปรับทั้งพฤติกรรมของเจ้าของความเครียดของเจ้าของหรือแม้กระทั่งปรับสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยร่วมด้วยเพื่อให้เกิดการรักษาและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมหรือปัญหาใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่ระวังหน่อยเม่หนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันกันแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังคายนา เขาเรียกว่าสังคายนาต่างหากเราเดินไปดูกันเถอะ
2: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
0: แต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
4: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแม่จากไหนร้องมาอยู่การสังฆทานในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเก็ดแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญทำเสียงทุกทีเอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างล่ะคะ
1: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภัทัยใสในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังคายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
0: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่

0: หนึ่งแล้วสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังฆทานพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่หนึ่งยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎรเช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีสากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
1: ครับผมในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสร้างพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับนักเรียนเช่นเคยพบกันกับครูอาทิตย์สีรุ้งหรือว่าครูเอกครับวันนี้นะครับนักเรียนเราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของวัฒนธรรมครับซึ่งชั่วโมงแรกเราได้เรียนเรื่องความหมายความสำคัญของวัฒนธรรมไปใช่ไหมครับชั่วโมงที่2ก็คือประเภทของวัฒนธรรมแล้วก็มาในชั่วโมงนี้นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมครูก็ได้บอกเน้นย้ำในคาบก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าวัฒนธรรมย่อมมีการอะไรครับย่อมมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราจะมาดูกันว่าวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรสาเหตุอะไรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมครับก่อนอื่นนะครับเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะครับจุดประสงค์บอกว่านักเรียนนะครับจะต้องวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมได้รู้ว่าทำไมเพราะอะไรวัฒนธรรมถึงมีการเปลี่ยนแปลงครับเดี๋ยวเรามาทบทวนประเภทของวัฒนธรรมในชั่วโมงที่พวกเราได้เรียนไปก่อนหน้านี้ก่อนนะครับว่าวัฒนธรรมเนี่ยได้แบ่งออกเป็น4ประเภทใช่ไหมครับยังจำได้ไหมเอ่ยมีคติธรรมนิติธรรมสหธรรมแล้วก็วัตถุธรรมจำได้ใช่ไหมครับจากชั่วโมงก่อนหน้านี้ภาพแรกทบทวนความรู้เดิมแต่งกายด้วยชุดสีดำในงานศพข้อนี้เป็นอะไรครับมารยาทในสังคม
2: สหธรรม
1: ข้อนี้เป็นสหธรรมนะครับถูกต้องเก่งมากแสดงว่ายังจำได้ต่อไปภาพที่2ภาพนี้นะครับเป็นภาพที่ไม่แน่ใจว่าสวนจตุจักรหรือเปล่าเวลา 18:00 นเพลงชาติดังขึ้นทุกคนก็ที่เดินอยู่จะต้องยืนตรงเพื่อเคารพเพลงชาติข้อนี้เป็นอะไรครับประเภทวัฒนธรรมคือสหธรรมครับถูกต้องต่อไปภาพที่3อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในครัวเรือนอำนวยความสะดวกเป็นวัฒนธรรมที่สามารถจับต้องได้ถูกต้องครับเป็นวัตถุธรรมนั่นเองต่อไปสุดท้ายนะครับเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเป็นการสอนให้คนรู้จักความมีเมตตาต่อกันต่อสังคมมนุษย์ต่อสังคมต่อเพื่อนร่วมโลกเป็นอะไรครับ
2: คติธรรม
1: ข้อนี้ก็ไม่ยากเป็นคติธรรมนั่นเองครับเก่งมากๆเลยแสดงว่ายังจำกันได้ใช่ไหมครับเรื่องประเภทของวัฒนธรรมที่ได้เรียนรู้ไปในชั่วโมงก่อนหน้านี้ครับมาในวันนี้ครับการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมเรามาดูกันก่อนอื่นเรามาทราบความหมายกันก่อนนะครับการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมคืออะไรก็คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดความเชื่อแนวกำหนดพฤติกรรมระเบียบแบบแผนระเบียบประเพณีธรรมเนียมวิธีการปฏิบัติแล้วก็วัตถุต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตอย่างเช่นความเชื่อดั้งเดิมของคนไทยเนี่ยเรานับถือศาสนาพุทธต่อมาเมื่อมีศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแผ่คนไทยบางส่วนหรือว่าคนในชุมชนบางส่วนหันไปนับถือคริสต์ทั้งหมู่บ้านเลยแสดงว่าหมู่บ้านนั้นเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไหมครับถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมหรือว่าในอดีตชาวอีสานนะครับเวลาจะทำการเพาะปลูกปรากฏว่าฝนไม่ตกต้องฝนยังไม่มาก็ต้องมีการแห่นาง
2: แม
1: วจากเมื่อก่อนที่ใช้แมวตัวเป็นๆ เลยก็อาจจะมีกระแสบอกว่าเป็นการทรมานทารุณต่อสัตว์ก็เปลี่ยนมาเป็นการใช้ตุ๊กตาแมวแทนก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมหรือว่าคนไทยส่วนใหญ่ในประเทศบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักใช่ไหมครับโดยข้าวเนี่ยจะให้แป้งบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักแต่เรารับวัฒนธรรมอื่นมาจากคนไทยที่กินข้าวไปทุกวันแล้วไม่กินแล้วข้าวเปลี่ยนเป็นกินพิซซ่าแทนทุกวันเลยจากที่กินข้าวทุกวันถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไหมครับ เปลี่ยนเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนเนี่ยความคิดความเชื่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมครับต่อไปนะครับเรามาดูกันว่าเพราะอะไรวัฒนธรรมถึงมีการเปลี่ยนแปลงในหัวข้อสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมครับข้อที่1 นะครับก็คือความต้องการปรุงแต่งวัฒนธรรมสังคมของตนให้เจริญงอกงามขึ้นดัดแปลงให้เหมาะสมกับสังคมในยุคปัจจุบันครับต้องการพัฒนาวัฒนธรรมของตนให้มีความเจริญมากขึ้นก็อย่างเช่นเมื่อก่อนคนไทยเมื่อก่อนก็จะนุ่งแบบนี้ใช่ไหมครับแต่งกายแบบใส่เสื้อคาดอกนุ่งโจงกระเบนแล้วก็เมื่อเรารับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาเราก็เปลี่ยนเป็นแต่งกายให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้นครับต่อไปข้อที่2การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเช่นสภาพดินฟ้าอากาศความแห้งแล้งน้ำท่วมอากาศร้อนจัดความเสื่อมสลายของดินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้มนุษย์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงเหมือนจะครูยกตัวอย่างสมัยสุโขทัยเราได้เรียนเรื่องอาณาจักรสุโขทัยไปยังเอ่ยจะมีทำนพพระร่วงเป็นที่อะไรครับเป็นที่ทำไงกับเก็บน้ำแล้วก็มีอีกชื่อหนึ่งว่าสารีพงจำได้ไหมครับต่อมานะครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันก็เป็นการสร้างอะไรแทนสร้างเขื่อนแทนหรือว่าดินเสื่อมเมื่อก่อนปลูกสับปะรดได้ดีมากในพื้นที่นี้ดินเสื่อมจากสับปะรดรสหวานกลายเป็นสับปะรดที่มีรสชาติเปรี้ยวชาวบ้านก็หันมาเปลี่ยนแปลงมาปลูกแก้วมังกรแทนหรือว่าปลูกเป็นว่านหางจระเข้แทนอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ที่มาจากอะไรสภาพดินฟ้าอากาศดินใช่ไหมครับความแห้งแล้งฝนตกอันนี้คืออีกตัวอย่างต่อไปการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากสังคมอื่นซึ่งเกิดจากความเจริญในด้านการสื่อสารการคมนาคมติดต่อถึงกันอย่างสะดวกรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมจากสังคมอื่นจึงเป็นไปอย่างกว้างขวางครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมัยอะไรดูจากภาพแล้ว

0: ทำไมรู้ว่าเป็นสุโขทัยครับมีกระดิ่งมีนักเรียนมาคนเห็นกระดิ่ง
1: กระดิ่งร้องทุกข
0: ์ถูกต้องเก่งมากกระดิ่งร้องทุกข์ก็คือเมื่อก่อนนะครับย้อนไปสมัยสุโขทัย

0: เมื่อสั่นมาแล้วพ่อขุนรามคำแหงพ่อขุนก็จะออกมาแล้วก็เรียกมาตัดสินคดีความว่าใครถูกใครผิดหรือว่าช่วยแก้ปัญหาต่างๆอันนี้นะครับก็เป็นเหมือนกับการศาลสมัยในอดีตต่อมานะครับรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาการศาลก็เปลี่ยนแปลงไปจากที่ใช้พ่อขุนลงมาตัดสินทุกคดีมันจะไหวไหมไม่ไหวก็เปลี่ยนให้ใครเป็นผู้ตัดสินคดีความแทนครับผู้อะไร
1: ผ
0: ู้พิพากษาแทนนั่นเองหรือว่าในอดีตนักเรียนรู้ไหมครับในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์สมมติว่ามีคู่กรณีทะเลาะกันแล้วก็หาข้อยุติไม่ได้ทุกคนของคนนี้จะต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ก็อย่างเช่นการพิสูจน์ความบริสุทธิ์สมัยก่อนรู้ไหมทำยังไงก็อย่างเช่นการลุยไฟให้สองคนเนี่ยเดินลุยไฟพร้อมกันถ้าใครที่ขาบวมขาพองน้อยที่สุดคนนั้นถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์หรือว่าให้ดำน้ำพร้อมกันคนไหนที่อยู่ในน้ำได้นานที่สุดคนนั้นถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นี่นะครับก็ถือว่าเป็นการพิจารณากระบวนการศาลในสมัยในอดีตก็ถือว่าไม่ได้เจริญมากนักใช่ไหมเพราะว่าการที่ทำแบบนี้เนี่ยมันเหมือนยังไงมันการทรมานเนาะมันจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ยังไงพอเรารับวัฒนธรรมตะวันตกการศาลตะวันตกเข้ามาเราก็เปลี่ยนเป็นการใช้ระบบพิพากษาแทนใช้ผู้พิพากษาในการพิจารณาคดีนะครับกล้าไหมลุยไฟหรือว่าการประหารชีวิตของคนในอดีตรู้ไหมเขาทำอะไรเมื่อก่อนประหารยังไงการบั่นคอใช่ไหมการตัดให้ขาดเลยต่อมาก็เปลี่ยนแปลงเป็นการยิงเป้าการยิงโดยใช้ปืนแล้วก็ต่อมาเริ่มมีแนวความคิดตะวันตกก็คือประชาธิปไตยก็คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จากบั่นคอยิงเป้าก็ปัจจุบันเขาประหารชีวิตยังไงครับรู้ไหมเอ่ยการฉีดยานั่นเองหรือว่าในอดีตเวลาคนไทยเดินทางไปไหนก็ต้องใช้อะไร
1: เก
0: วียนใช้โดยใช้งัวใช้ควายในการลากปัจจุบันเราก็มีอะไรแล้วครับรถหรือว่าพัฒนาไปให้ไกลกว่านั้นก็คือใช้อะไรเครื่องบินแล้วก็รถไฟความเร็วสูงอันนี้นะครับก็เป็นการรับวัฒนธรรมจากสังคมรอบข้างเข้ามาปรับปรุงวัฒนธรรมตัวเองต่อไปความประสงค์ของผู้มีอำนาจเพื่อให้ประเทศนะครับเจริญทัดเทียมชาติตะวันตกโคขึ้นภาพมาภาพนี้นะครับเป็นนายกคนที่3ของไทยรู้ไหมเขาชื่ออะไรรู้ไหมเอ่ยเคยเห็นภาพนี้ไหมถ้าพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมจะไม่พูดถึงนายกคนนี้เป็นไปไม่ได้เลยจอมพลอะไรนะรู้จักได้ไงรู้จักจากวิชาไหนนายกคนนี้นะครับคนที่3เก่งมากๆชื่อว่าจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกคนที่3นายกคนนี้นะครับจะแบบว่าใช้นโยบายแบบรัฐนิยมชาตินิยมเป็นอย่างมากเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไทยในหลายๆอย่างเลยยกตัวอย่างเช่นนะครับการแต่งกายของคนไทยเมื่อก่อนก็นุ่งโจงกระเบนนุ่งสะโลงใส่ผ้าคาดอกแบบนี้ไม่ใช่ไทยอารยะไทยอารยะก็คืออะไรคำว่าอารยะก็คือการเจริญถ้าไปในสวนสาธารณะนะครับอย่านุ่งผ้าสะโลงอย่าเปลือยกายท่อนบนโกนหัวใส่หมวกแขกหรือว่าโพกผาขอโทษนะครับโพกหัวแบบนี้ไม่ใช่ไทยที่เจริญไทยที่เจริญแล้วต้องแต่งกายยังไงไทยอารยะต้องแต่งกายแบบนี้ก็ผู้หญิงก็ใส่เสื้อให้เรียบร้อยใส่ผ้าถุงได้ผู้ชายก็ใส่เสื้อใส่กางเกงนะครับนี่คือไทยอารยะก็คือต้องการให้คนไทยเนี่ยแต่งตัวตามสากลมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับจากที่นุ่งโจกระเบนเสื้อคาดอกนี่นะครับเป็นการรณรงค์สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามหรือว่าตอนนั้นมีการสร้างอาหารสร้างชาติกำหนดอาหารสร้างชาติก็คือพวกผัดกะเพราผัดไทยก๋วยเตี๋ยวครูบอกก่อนว่าสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยเป็นช่วงสงครามโลก ครั้งที่2

0: ซึ่งตอนนั้นนะครับเศรษฐกิจตกต่ำแล้วก็มีการประกวดอาหารว่าเราน่าทำอาหารอะไรก็ได้ที่ให้ครบ5หมู่ให้คนไทยได้บริโภคอาหารให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีสารอาหารครบถ้วนก็เลยมีการประกวดอาหารประจำชาติขึ้นมาก็มีผัดกะเพราผัดไทยแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวในสมัยจอมพลป.เนี่ยมีการรณรงค์ให้1ตำบลเนี่ยต้องมีร้านก๋วยเตี๋ยว1ร้านอย่างน้อย1ร้านก็คือส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยทานก๋วยเตี๋ยวด้วยเพราะว่าอะไรก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็มีสารอาหารครบถ้วนแล้วก็การที่เราบริโภคก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจอมพลป.นะครับบอกว่าเป็นการช่วยชาวไร่ชาวนาชาวประมงก็คือเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันใส่แทบทุกอย่างเลยใช่ไหมหมูก็ใส่ไก่ก็ใส่แป้งก็ใส่ทะเลก็ใส่ปลาก็ใส่กุ้งก็ใส่ก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเศรษฐกิจด้วยให้คนเนี่ยหันมาบริโภคก๋วยเตี๋ยวกันนี่นะครับก็สมัยจอมพลป.ต่อไปให้คนไทยเลิกกินอะไร
1: เคี้ยวหมาก
0: ให้คนไทยเนี่ยเลิกกินหมากเพราะกินหมากแล้วฟันยังไงฟันดำแล้วก็พอเคี้ยวหมากไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีอะไรมีน้ำมีน้ำมากแล้วก็การที่คนไทยกินหมากกันทุกคนแล้วก็ไปบ้วนน้ำปากตามท้องถนนตามเส้นทางเดินมันก็ดูสกปรกเลอะเทอะใช่ไหมครับก็ดูไม่เป็นชาติอารยะไม่ดูไม่เป็นสากลก็มีการชักชวนก็คือไม่ได้ห้ามไหนหรอกก็คือเชิญชวนชักชวนให้คนไทยเนี่ยเลิกกินหมากซะต่อไปอันนี้นะครับเรียกว่ายุคมาลานำไทยก็คือจากที่คนไทยเมื่อก่อนนุ่งอะไรโจงกระเบนใส่เสื้อคาดอกแล้วก็ให้แต่งกายให้เรียบร้อยเวลาออกจากบ้านต้องสวมอะไรออกจากบ้านก็ต้องสวมหมวกด้วยก็เป็นการรณรงค์สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเห็นไหมถ้านักเรียนเคยดูภาพถ้าย้อนไปสมัยจอมพลป.เนี่ยคนแทบทุกคนเมื่อออกจากบ้านต้องใส่อะไรใส่หมวกนะครับสวยไหมครับในภาพนี่นะครับก็เป็นการแต่งกายสมัยก่อนที่มีการส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยแต่งกายตามสากลมากขึ้นต่อไปอันนี้เป็นภาษาสมัยจอมพลป.ด้วยตอนนั้นนะครับก็มีการรณรงค์ชาตินิยมไทยอย่างมากเลยก็คือทุกอย่างต้องเป็นไทยจากชื่อเมื่อก่อนเราไม่ได้ชื่อประเทศไทยนะเราชื่อประเทศอะไรรู้ไหมครับจากชื่อสยามก็เปลี่ยนเป็นชื่อประเทศไทยแล้วก็พยายามใช้ภาษาไทยให้มากที่สุดเลี่ยงกันใช้ภาษาบาลีภาษาสันสกฤตนักเรียนอ่านออกไหมครับภาษาสมัยก่อนในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมภาษาไทยครั้งที่2วันอังคารที่26พฤษภาคมพ.ศ. 2480เท่าไหร่เอ่ยไม่แน่ใจว่า5หรือ9ณทำเนียบนายกรัฐมนตรีก็คือพยายามเลี่ยงการใช้บาลีสันสกฤตให้ใช้ภาษาไทยแท้นี่นะครับจบไปแล้วสำหรับการความต้องการของผู้นำในการต้องการให้ประเทศนะครับเจริญตามชาติตะวันตกต่อไปนะครับก็คือเรามาดูการแพร่กระจายของวัฒนธรรมอินเดียถึงประเทศไทยบ้างครูบอกก่อนว่าประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขนาบไปด้วยประเทศใหญ่ทั้ง2ประเทศก็คือวัฒนธรรมอินเดียทางฝั่งนี้แล้วก็วัฒนธรรมอะไร
1: จีน
0: ดังนั้นไทยก็เลยรับทั้งอะไรมาทั้งจีนและอินเดียล้วนมีอิทธิพลต่อสังคมไทยเป็นอย่างมากนอกจากจีนและอินเดียแล้วเรายังรับอะไรมาอีกจากฝั่งนู้นไกลๆเลยที่อยู่แถบเนี้ยจากชาติตะวันตกด้วยเรามาดูกันวัฒนธรรมอินเดียที่ส่งผลต่อไทยมีอะไรบ้าง
1: ศาสนา
0: แน่นอนศาสนาพราหมณ์ศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์เข้ามาก่อนศาสนาพุทธเราก็นับถือพระพรหมพระศิวะพระนารายณ์มีพราหมณ์ในการทำพิธีถ้านักเรียนดูนะครับพิธีในพระราชวังเนี่ยนอกจากจะต้องมีพระแล้วจะต้องมีอะไรอีกจะต้องมีพราหมณ์ด้วยเพราะว่าเรานับถือพราหมณ์มาก่อนเหมือนโรงเรียนของเราตอนทำพิธีอะไรสร้างอาคารสร้างหอประชุมขนาดใหญ่ก็ต้องมีพิธีอะไรในการวางเสาเอกก็ต้องมีพิธีพราหมณ์เช่นเดียวกันนี่นะครับเป็นวัฒนธรรมที่รับมาจาก

อินเดียต่อไปก็มีศาสนาอะไรเข้ามาหลังจากพราหมณ์เสร็จพุทธเข้ามาเราก็นับถือพระธรรมคำสอนของศาสนาพุทธให้เรามีความเมตตาไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเมตตาอาทรเอื้ออารีต่อเพื่อนอันนี้นะครับก็เป็นอิทธิพลคำสอนของศาสนาพุทธต่อไปด้านการปกครองก็เมื่อก่อนสมัยสุโขทัยนะครับเราก็ปกครองด้วยพ่อปกครองลูกพอมีศาสนาพุทธเข้ามาศาสนาพราหมณ์เข้ามาเราก็มีความเชื่อเรื่องสมมุติเทพสมมุติเทพก็คือเชื่อว่าพระมหากษัตริย์ของไทยทุกพระองค์เนี่ยเป็นพระนารายณ์อวตารลงมามาเป็นกษัตริย์เพื่อดูแลประชาชนให้มีความสงบสุขร่มเย็นแล้วก็พระนารายณ์จะขี่อะไรรู้ไหมครับขี่พญาครุฑดังนั้นตราสัญลักษณ์แผ่นดินของไทยก็เลยเป็นตราอะไรตราครุฑอันนี้นะครับรับมาจากพราหมณ์สมมุติเทพสมมุติว่ากษัตริย์เนี่ยเป็นพระรามหรือว่าพระนารายณ์ดังนั้นถ้านักเรียนอ่านเคยเห็นชื่อภาษาอังกฤษของพระมหากษัตริย์ไหมจะเป็นรามา1รามา2รามา3รามา4อ่ะพระราม1พระราม2พระราม3อ่ะนั่นแหละก็คือพระรามที่1ก็คือพระรามอวตารลงมาเป็นกษัตริย์นั่นเองหรือว่าถ้าตามศาสนาพุทธกษัตริย์ก็ต้องยึดหลักอะไรทศพิธราชธรรมทั้งหมด10ข้อธรรมะของพระมหากษัตริย์หรือว่าผู้ปกครองต่อไปนะครับภาษาแน่นอนรับมาจากอินเดียก็คือภาษาบาลีรับผ่านมาจากพระพุทธศาสนาและก็อีกภาษาหนึ่งคือภาษาอะไรสันสกฤตรับผ่านศาสนาพราหมณ์อินดูครูบอกก่อนว่าชื่อเราทุกคนล้วนเป็นภาษาบาลีแล้วก็สันสกฤตชื่อพวกเราทุกคนปัจจุบันในห้องนี้นะครับล้วนเป็นภาษาบาลีสันสกฤตหมดเลยเราไม่ได้ใช้ภาษาไทยแท้ในการตั้งชื่อรู้ไหมว่าถ้าเราตั้งชื่อภาษาไทยแท้เราจะชื่ออะไรเด็กหญิงแดงเด็กหญิงเขียวเด็กหญิงขาวเด็กหญิงดำเด็กหญิงอะไรเด็กหญิงปริกอันนี้คือชื่อไทยแท้แต่เมื่อเรารับภาษาบาลีสันสกฤตซึ่งเราถือว่าเป็นภาษาสูงภาษาศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับเราก็เลยตั้งชื่อเป็นภาษาอะไรอย่างเช่นแซมอะไรพงธนาพงธนานี่ก็บาลีสันสกฤตนี่นะครับที่มาของภาษาต่อไปเรามาดูตัวอย่างภาษาบาลีสันสกฤตที่เรารับมาจากอินเดียกันอย่างเช่นความรู้คำว่าความรู้ภาษาไทยถ้าเราไปใช้ภาษาบาลีก็คือคำว่าวิชาเรียนวิชาอะไรวิชานู่นวิชานี่หรือว่าถ้าสันสกฤตก็คือวิทยาก็จะเป็นคำลงท้ายของโรงเรียนใช่ไหมเหมือนโรงเรียนอะไรจุดๆแล้วก็วิทยาหรือคำว่าอะไรอีกชายที่เป็นคู่ครองของผู้หญิงถ้าบาลีก็เป็นสามีถ้าสันสกฤตก็สวามีหรือคำว่าไฟก็คือภาษาไทยใช่ไหมถ้าเราไปใช้บาลีก็คืออักคีถ้าสันสกฤตก็คืออัคคะนีต้นไม้ต้นไม้ถ้าบาลีก็คือรุกถ้าภาษาสันสกฤตก็คือพฤกษ์นี่นะครับก็คือตัวอย่างเห็นไหมภาษาบาลีสันสกฤตต่อไปนะครับเราได้จบไปแล้วเรื่องวัฒนธรรมอินเดียที่แพร่ถึงไทยต่อไปเรามาดูการแพร่กระจายของวัฒนธรรมจีนบ้างเรารับอะไรมาจากจีนแน่นอนความเชื่อเรื่องอะไรภาพแรกไหว้เจ้าหมูเห็ดเป็ดไก่ใช่ไหมมีขนมไหว้เจ้าเทพต่างๆของจีนแล้วก็การกินอะไรกินเจก็รับมาจากจีนเช่นเดียวกันพวกเรากินเจไหมพอถึงเทศกาลกินเจใครกินเจบ้างมีไหมเอ่ยเคยทานอาหารเจยังมีใช่ไหมสองคนก็ได้อยู่นะอร่อยอยู่ใช่ไหมอร่อยต่อมาที่รับมาจากจีนอีกความเชื่อเรื่องอะไรฮวงจุ้ยใช่ไหมที่แหมมาดูว่าบ้านหลังนี้ประตูยังไงทำเลยังไงบ้างอันนี้นะครับก็รับมาจากประเทศจีนครับต่อไปอันนี้อะไรเอ่ยเขาเรียกว่าปีนักศัตรูปีนักศัตรูใช่ไหมปีแรกรู้ไหมชื่ออะไร

0: ปีอะไรปีหนูปีหนูปีชวดฉลูขาน
1: ค
0: อ
1: โ
0: รงมะเสงมะเมียมะเมวอกระกาจอคูณโหเก่งมากๆเลยท่องได้เอาไปมือตัวเองดังๆเลยโอเคครับพวกเราปีอะไรฮะอันนี้คือมาโรงใช่ไหมอันนี้มาเสงก็ส่วนมากพวกเราก็จะ2ปีใช่ไหม2ปีมาโรงปีงูใหญ่กับปีงูเล็กของครูเนี่ยจะอยู่ปีจอปีจอเลยปีนี้ปีอะไรปีนักสัตว
2: ์ปีมังกร
0: ปีมังกรปีงูใหญ่ใช่ไหมมาโรงก็เวลาไปดูหมอดูใช่ไหมหมอดูก็ถามว่าเกิดปีอะไรแล้วก็บอกว่าปีมะโรงมะเสงหรือว่าถ้าความเชื่อของจีนเนี่ยปีนี้เป็นปีชงปีฉลูเป็นปีชงหรือเปล่าปีวอกปีระกาปีจอเป็นปีชงหรือเปล่าอันนี้นะครับก็เป็นความเชื่อที่รับมาจากวัฒนธรรมจีนครับต่อไปแน่นอนอะไรจากจีนอาหารติ่มซำขนมจีบซาลาเปาต่างๆแล้วก็อะไรก๋วยเตี๋ยวก็รับมาจากจีนคำว่าก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นจีนแต้จิ๋วอะไรนี่คืออะไรพาโลพาโลก็รับมาจากจีนเช่นเดียวกันตั้งใจฟังก่อนอะไรปลาต้องโกตอนเช้ากินกับน้ำชาใช่ไหมกินกับสังขยานมก็รับมาจากจีนเช่นเดียวกันคนใต้เขาจะเรียกว่าจะโกยจะเป็นภาษาจีนเลยแต่ปลาต้องโกคงไม่แน่ใจว่าเป็นภาษาจีนแบบไหนต่อไปถ้าเข้ามาล่าสุดไม่นานมานี้อิทธิพลต่ออาหารไทยอย่างมากคืออะไร
1: หมาล
0: ่าชอบไหมใครชอบหมาล่าบ้างเอามือลงทำไมชอบหม่าล่ายังไงอร่อยคำว่าหม่าล่าคำว่าหม่าฟังก่อนเร็วหม่าแปลว่าชาล่าแปลว่าเผ็ดรวมกันก็เป็น
1: ชา
0: และเผ็ดนักเรียนถ้านักเรียนเคยดูแบบว่าเคยคนจีนนะเวลาคนจีนเขามาซื้ออาหารที่ไทยเนี่ยเขาจะถามบางทีพูดภาษาจีนได้เขาถามว่าล่ามาล่ามาก็คือแปลว่าเผ็ดไหมนี่นะครับก็ครูก็ชอบนะหม่าล่าเนี่ยต่อไปเรามาดูคำกันบ้างเมื่อสักครู่ภาษาอะไรที่เรารับมาจากอินเดียบาลีกับอะไรบาลีสันสกฤตทีนี้มาดูกันบ้างว่าคำอะไรที่เรารับมาจากจีนอ่านพร้อมกันอย่างเช่นอันนี้
1: เปีย
0: อะไรแปลว่าอะไรเนี่ยพวกแกงนักเลงใช่ไหมเนี่ยเป็นรองเท้าที่ทำมาจากไม้อะไรอย่างเช่นวรรณกรรมเรื่องสามก๊กอะไรอีกเจ๋งเก่งมากใช่ไหมเธอเจ๋งมากเลยอะไรเก๋เหรอเก๋แปลว่าอะไร
1: ของปลอม
0: ของปลอมเคยได้ยินไหมครับว่าของเก๋ของไม่จริงอันนี้อะไร
1: เอี๊ยม
0: เอี๊ยมคืออะไรเสื้อเอี๊ยมใช่ไหมครับอันนี้อะไร
1: เก
0: ๊เก๊นี่นะครับก็เป็นภาษาจีนครูบอกก่อนว่าภาษาจีนพวกนี้นะครับที่เรารับมาไม่ใช่ภาษาจีนกลางนะส่วนใหญ่จะเป็นจีนแต้จิ๋วหรือว่าจีนฮกเกี้ยงพวกนั้นเป็นจีนทางตอนใต้เพราะว่าคนจีนที่อพยพมาอยู่ไทยเนี่ยไม่ใช่มาจากจีนกลางไม่ใช่มาจากจีนตอนบนเราสามารถจะเป็นคนจีนจากทางตอนใต้แถบกวางตุ้งอีกคำหนึ่งอีกชุดหนึ่งอะไร อ่านว่าอะไรเนี่ยหัวอะไรอีกอ่ะบะจ่างอร่อยไหมบะจ่างอะไรอีก
1: โ
0: บย
1: เหล
0: าอันนี้คุณไม่ค่อยคุ้นอันเนี้ยยะกังกังฉินหรือว่ากงฉินใช่ไหมเป็นคนตรงฉินเคยได้ยินไหมคนกงฉินคนตรงฉินน่ะก็คือเป็นคนตรงตรงอะไรโผเคยได้ยินไหมที่สำนักข่าวบอกว่ามีโผออกมาว่าใครจะชนะการเลือกตั้งอันนี้ฉ่ำฉาเคยได้ยินไหมต้นจามจุลีต้นกล้ามปูบางคนคนโบราณบางคนคนเก่าๆบางคนก็จะเรียกว่าต้นฉ่ำฉายังมีนะคุณเคยได้ยินนะอ่ะต่อไปฮัลโหลอะไรอีกแชมปี้ที่เขย่าองชายอะไร
1: เจ
0: ี้ยนอ่ะบ้านครูเคยพูดนะเวลาทอดปลาอะไรอ่ะเขาจะเรียกว่าเจี้ยนเจี้ยนปลาเจี้ยนปลานิลเจี้ยนปลาทูอ่ะอันนี้อะไร
1: เห
0: นียวเคงตังเกเคยได้ยินตังเกไหมคำว่าตังเกตังเกคนออกเรือ
1: ช
0: ื่อ
1: หมา
0: ไม่ใช่นักเรียนมันจะมีเพลงเมื่อก่อนอ่ะไอ้หนุ่มตังเกอ่ะลองไปดูนะเอออ่ะจบการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมครับต่อไปครูจะให้นักเรียนดูภาพการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมแล้วก็วิเคราะห์สาเหตุแล้วก็ผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับให้แจกใบงานให้นักเรียนศึกษาการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมแล้วก็อ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังให้นักเรียนลงมือทำใบงานได้แล้วก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยครับนี่นะครับก็คือตัวอย่างหน้าตาของใบงานนักเรียนปลายทางครับพร้อมไม่เอ่ยถ้าพร้อมแล้วสามารถลงมือทำใบงานได้เลยครับ

0: หมดเวลาในการทำใบงานแล้วนะครับทำมาได้ไหมเอ่ย
1: ได้ค่ะ
0: ใบงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมให้ดูภาพการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมทั้ง3ภาพแล้วก็ตอบคำถามที่ครูกำหนดเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่ครูเฉลยกันเลยนะครับอันนี้นะครับภาพแรกนักเรียนเห็นความแตกต่างยังไงครับก็การแต่งกายใช่ไหมครับจากชุดไทยก็เปลี่ยนเป็นชุดแบบสากลข้อที่1 นะครับสอบถามว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดก็คือการแต่งกายนั่นเองครับข้อที่2การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีสาเหตุมาจากอะไรก็คืออาจจะรับวัฒนธรรมตะวันตกแล้วก็เพื่อสังคมนะครับเป็นสากลมากยิ่งขึ้นนะครับข้อที่3นะครับผลของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมดังกล่าวคืออะไรก็คือผู้คนก็แต่งกายนะครับเป็นสากลมากยิ่งขึ้นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับต่อไปข้อที่2ก็ให้ดูความเปรียบเทียบเปลี่ยนแปลงระหว่างการใช้วัวในการเดินทางแล้วก็การใช้รถภาพนี้นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดก็คือการคมนาคมการเดินทางนั่นเองครับแล้วก็สาเหตุมาจากอะไรก็เป็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการสร้างรถผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคืออะไรก็เปลี่ยนการใช้ยานพาหนะจากใช้สัตว์ก็เป็นใช้รถแทนแล้วก็เดินทางได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นต่อไปข้อที่3นะครับก็ภาพที่คนกำลังจะย่อนจดหมายลงในตู้ไปรษณีย์กับภาพปัจจุบันเป็นคนทำอะไรครับอ่านข้อความจาก Messenger ภาพดังกล่าวนะครับเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดก็คือการติดต่อสื่อสารนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีสาเหตุมาจากอะไรก็เป็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนั่นเองครับในการผลิตโทรศัพท์แล้วก็ผลของการเปลี่ยนแปลงคืออะไรก็เราได้รับข่าวสารได้รวดเร็วแล้วก็หลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับนี่นะครับก็คือเฉลยใบงานของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมนะครับย่อมมีการเปลี่ยนแปลงให้ดีมากให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับสรุปนะครับมนุษย์นะครับได้สร้างสรรค์วัฒนธรรมต่างๆเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตวัฒนธรรมต่างๆนะครับจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสาเหตุต่างๆครับเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับปัจจุบันไม่มี

0: วัฒนธรรมไม่มีวัฒนธรรมไหนนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเจอกันในเรื่องมารยาทไทยครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการไหว้การไหว้มี3ระดับทราบไหมเอ่ยแล้วก็การกราบการกราบแบบเบญจังคประดิษฐ์การกราบผู้ใหญ่เป็นอย่างไรเราจะมาเรียนรู้กันในคาบหน้าครับเดี๋ยวจะมีการปฏิบัติด้วยนะครับนักเรียนในคาบหน้าสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามกระทำการอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรมภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนมาฟ้องคดีแล้วผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณครูและนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเรากลับพบกันในรายวิชาศิลปะสาระดนตรีนรศิลป์นะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้พบกับคุณครูจันทิมาอนุกูลหรือว่าครูแตกนะคะเด็กๆคะเมื่อครั้งที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของดนตรีและวัฒนธรรมใช่ไหมคะเด็กๆก็สรุปประเด็นของอะไรคะการเกิดเครื่องดนตรีและวงนะคะหรือว่าเพลงต่างๆนะคะในแต่ละยุคสมัยนั่นเองมียุคสมัยอะไรบ้างคะหนึ่งเลยคือยุคสุโขทัยสองอยุธยาสามธนบุรีและสี
2: ่
1: รัตนโกสินทร์นั่นเองนะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมเรื่องของการสรุปนะคะความรู้ประเด็นสำคัญนะคะออกมาเป็นแผนผังความคิดใช่ไหมคะน่าจะเรียบร้อยนะคะปลายทางด้วยนะคะและในวันนี้ค่ะเนื้อหาที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะเป็นในเรื่องของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีนั่นเองนะคะเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีนะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะนั่นก็คือเรื่องของเครื่องหมายคะต่างๆเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะหนึ่งเลยนะคะเด็กๆจะอธิบายนะคะระดับเสียงของตัวโน้ตแต่ละตัวค่ะสองนะคะปฏิบัติการเขียนตัวโน้ตและอ่านเสียงตัวโน้ตนะคะและสามค่ะตระหนักและเห็นคุณค่าการนำโน้ตดนตรีไปใช้ประโยชน์นั่นเองและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะที่เด็กจะได้ฝึกนะคะได้เรียนรู้นะคะในวันนี้นะคะเด็กๆคะเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีนะคะนั่นก็คือโน้ตดนตรีนั่นเองได้รู้จักโน้ตไหมคะ
2: รู้จักค่ะ
1: เอ๊โน้ตเป็นยังไงเป็นไงคะทราบไหมคะมีเสียงมีเสียงอะไรนึกไว้ในใจแต่ตอบออกมาไม่ได้ใช่ไหมคะไม่รู้ว่าความหมายจริงๆมันคืออะไรมันคือโน้ตอะไรนะคะวันนี้แหละเราจะได้เรียนรู้กันนะคะเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีนะคะจะมีอยู่สองประเภทนะคะนั่นก็คือโน้ตดนตรีไทยกับโน้ตดนตรีสากลนะคะก็จะมีโน้ตไทยนะคะเป็นในเรื่องของเพลงไทยต่างๆเครื่องดนตรีไทยนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีโน้ตดนตรีสากลนะคะก็จะใช้กับเพลงที่เป็นสากลเพลงไทยสากลนะคะหรืออาจจะเป็นเพลงไทยที่แปลงโน้ตมาเป็นสากลก็ได้นะคะจะใช้ร่วมกับเครื่องดนตรีสากลนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดูนะคะว่าการบันทึกโน้ตไทยนะคะโน้ตไทยเนี่ยเราจะใช้พยัญชนะตัวเดียวนะคะเราจะไม่บันทึกนะคะเขียนว่าดอโอดอรอเอเลมออีมีแบบนี้เราจะใช้พยัญชนะเพียงตัวเดียวในการบันทึกนะคะเป็นสัญลักษณ์แทนนั่นเองนะคะโดยให้เด็กตอบพร้อมกันนะคะโดจะใช้ดอเด็กเร
3: รอเร
1: ือมี
3: ม
1: อหมาฟา
3: ฟา
1: ซอน
3: ซอ
1: ลา
3: ลอลี
1: ที
3: ทอทหาร
1: ทอทหารนะคะแต่ถ้าเป็นโน้ตสากลเราจะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะเป็นสัญลักษณ์แทนแต่การนำไปบันทึกโน้ตก็จะมีในส่วนของตัวโน้ตนะคะจะแตกต่างกันนะคะถ้าเป็นโน้ตสากลนะคะเราจะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะนั่นก็คือมี C D E F G A B ท่องง่ายๆเลยเริ่มจากอะไรก่อน C ก่อนนะคะ C D E F G A B กลับมา A B ใหม่นะคะ C ก็คืออะไร

0: คะโดใช่ไหมคะดีล่ะคะ
1: เร
0: เออี
1: ม
0: ีเอฟ
1: ฟา
0: จี
1: โซ
0: เ
1: อลา
0: บี
1: ท
0: ีทีนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวโน้ตนะคะทั้งไทยแล้วก็สากลเดี๋ยวครูจะจับเวลาจับเวลาทำอะไรเอ่ยจับเวลา1นาทีให้เด็กๆจำจำอะไรจำโน้ตไทยกับสากลคู่กันได้ไหมคะหลังจากนั้นแล้วคุณครูจะมาถามถ้าถามโน้ตไทยตอบสากลถามสากลตอบไทยยกตัวอย่างเช่น C ช้าเอาใหม่ C G แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาจับเวลากันเลยค่ะเริ่มค่ะ

0: เอาละค่ะหมดเวลานะคะจำได้ไหมคะปลายทางก็น่าจะจำได้นะคะพร้อมไหมคะเดี๋ยวจะหาผู้โชคดีมาด้านหน้าถ้ากลุ่มไหนตอบช้าตอบไม่ทันพร้อมนะคะง่ายมากเลยตารางครูแตกขึ้นไว้ให้ใช่ไหมคะทีนี้จะดูว่าตอบทันหรือเปล่าหาเจอไหมพร้อมไหมคะถามไทยตอบสากลถามสากลตอบ
1: ไทย
0: เริ่มเ
1: อ
0: ช้าทุกกลุ่มเลยไปทางด้วยนะคะตั้งสตินั่งตัวตรง C
1: โด
0: B
1: เ
0: ล
1: ี
0: B นะ
1: T
0: เอาใหม่เอาใหม่นักเรียนของครูตั้งสติไปทางด้วยพร้อมนะคะเร
1: B
0: A
1: ล
0: า
1: เอ
0: ที
1: บี
0: จี
1: ซอน
0: ซอน
1: จี
0: ซี
1: โล
0: เร
1: ดี
0: ดี
1: เร
0: ฟา
1: เ
0: อฟ
1: ฟา
0: ที
1: ที
0: อี
1: อ
0: ี
1: มี
0: มีเก่งมากๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยถามไปเรื่อยๆเริ่มช้าแล้วเพราะว่าหาไม่เจอแล้วหาไม่ทันแล้วใช่ไหมคะทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะโน้ตดนตรีนะคะจะมีทั้งหมดนะคะ7ชื่อ7เสียงนะคะมีอะไรบ้างมีโดเรมีฟาซอลลาทีนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะในส่วนของวันนี้จะเป็นเรื่องของโน้ตดนตรีสากลนะคะโดยจะมีเครื่องหมายและสัญลักษณ์ดังนี้ค่ะหนึ่งเลยคืออะไรคะตอบพร้อมกัน
2: บรรท
0: ั
2: ด
0: 5เส้น2
2: ก
0: ุญแจประจำหลัก3
2: เคร
0: ื่
2: องหมายกำหนดจ
0: ัง
2: หวะ
0: 4
2: ตัวโน
0: ้ตต่อไปค่ะเส้นกั้นห้องต่อไปค่ะ
1: เคร
0: ื่องหมายหยุดที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้นะคะจะมีบรรทัด5เส้นกุญแจประจำหลักนะ

0: คะเครื่องหมายกำหนดจังหวะตัวโน้ตเส้นกั้นห้องและเครื่องหมายหยุดนั่นเองค่ะเรามาดูนะคะแต่ละประเภทนะคะหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะอย่างแรกเลยคือบรรทัด5เส้นอะไรเด็กลองสังเกตดูบรรทัด5เส้นมีทั้งหมดกี่เส้นคะกี่เส้นคะชื่อบอกอยู่แล้ว5เส้นเวลาเรานับบรรทัด5เส้นเวลานับบรรทัด5เส้นเราจะบันทึกตัวโน้ตนะคะเส้นที่1อยู่ตรงไหนคะด้านล่างหรือด้านบนตอบให้ชัดเจนด้านล่างหรือด้านบนลองทายดูสิคะล่างหรือบนไหนใครว่าอยู่ล่างยกมือยกตามๆกันใช่ไหมคะเพื่อนยกยกด้วยมั่นใจไหมคะไหนใครว่าอยู่ด้านบนยกมือ สองคนคำตอบคือเส้นที่หนึ่งอยู่ด้านล่างเส้นที่หนึ่งนะคะจะนับตั้งแต่ด้านล่างขึ้นไปเพราะฉะนั้นเส้นที่หนึ่งอยู่ด้านล่าง1 2 3 4 5นะคะเส้นบนคือเส้นที่5นะคะเวลาเรานับบรรทัด5เส้นนะคะต่อไปกุญแจประจำหลักเด็กๆเคยเห็นไหมคะหน้าตา
1: เคย
0: บางคนเคยเห็นชัดเจนนะคะเคยเห็นบ่อยๆเลยนั่นก็คือกุญแจซอนนะคะตัวแรกเลยนะคะกุญแจซอนทำไมเขาถึงเรียกว่ากุญแจซอนเด็กๆลองดูชื่อนะคะที่กำกับไว้อยู่ด้านบนตัว G คือตัวอะไรคะ G คืออะไรคะ
1: ซอน
0: F ล่ะคะฟา C ล่ะคะ
1: โด
0: เพราะฉะนั้นกุญแจซอนกุญแจฟาและกุญแจ
1: โด
0: หรือกุญแจ C นะคะอันนี้ก็คือแต่ละเครื่องเนี่ยจะมีกุญแจประจำหลักที่แตกต่างกันนะคะต่อไปเรามาดูเครื่องหมายกำหนดจังหวะเครื่องหมายกำหนดจังหวะนะคะก็จะมีตัวเลขนะคะเครื่องหมายกำหนดจังหวะเนี่ยคือตัวเลขเด็กๆเราดูมีเลขอะไรบ้างมี4 4 3 4นะคะทราบไหมคะว่าแต่ละตัวมีความหมายว่าอะไรดู4 4ก่อน4แรกคือด้านบนนะคะเขาจะกำหนดว่าใน1ห้องนั้นมี4จังหวะอันนี้คือตัวบนนะคะส่วนตัวล่างเป็นการกำหนดตัวกลมเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะในส่วนของตัวโน้ตเขาจะกำหนดตัวกลมว่ามี4จังหวะนั่นเองนะคะ3 4 3คืออะไรคะใน1ห้องนั้นมี3จังหวะแล้ว4ด้านล่างล่ะคะกำหนดตัวกลมนั่นเองหรืออาจจะมี2 4 4 8 6 8 2 2ก็มีแล้วแต่แต่ละเพลงนะคะจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาเราจะอ่านโน้ตเราจะต้องดูเครื่องหมายกำหนดจังหวะด้วยนะคะว่าเขากำหนดไว้ว่าอย่างไรอันนี้ก็คือเป็นเครื่องหมายกำหนดจังหวะต่อไปเรามาดูเส้นกั้นห้องเส้นกั้นห้องคือในแต่ละห้องเราบันทึกไปแล้วใช่ไหมคะครบสมมุติว่าเป็น4จังหวะครบ4จังหวะขีดเส้นกั้นห้องแปลว่าใน1ห้องนั้นบันทึก4จังหวะแบบนี้เป็นห้องๆไปนะคะอันนี้ก็คือเส้นกั้นห้องต่อไปมาดูเรื่องของตัวโน้ตกันบ้างตัวโน้ตมีตัวอะไรบ้างอ่านก่อนเดี๋ยวให้ดูหน้าตาของตัวโน้ตมีตัวอะไรบ้างคะ
1: ต
0: ั
1: วกลม
0: ตัวกลมนะคะมีตัวอะไรอีก
1: ต
0: ั
1: วขาว
0: ตัวขาว
1: ต
0: ั
1: ว
0: ดำตัว
1: ค
0: าเบต1ชั้นตัว
1: ค
0: าเบต2ชั้นทีนี้เรามาดูหน้าตาของตัวกลมกันก่อนนะคะตัวกลมอันนี้ก็คือตัวกลมต่อไปดูตัวขาวตัวขาวเป็นไงคะหน้าตาเหมือนตัวกลมแต่มี
1: ขี
0: ดหรือมีขานะคะต่อไปตัวดำตัวดำเหมือนตัวขาวแต่ตรงวงกลมทำไมคะระบายทึบเลยใช่ไหมคะอันนี้คือตัว

0: ดำต่อไปตัวคาเบต1ชั้นคาเบต1ชั้นคือเขียนเหมือนตัวดำแต่มีเขาเรียกว่าตะขอมีตะขอ1อันถ้าเป็นคาเบต2ชั้น
1: ตะขอ2อ
0: ันตะขอ2อันถ้าคาเบต3ชั้นตะขอ3อันคาเบต4ชั้น
1: ตะขอ4อ
0: ันเห็นไหมคะอันนี้ก็คือมีตัวอย่าง

0: กำหนดจังหวะที่บอกว่า4จังหวะเป็นการกำหนดตัวอะไรคะตัวกลมนั่นเองหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะตัวกลมนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของตัวโน้ตนะคะต่อไปเรามาดูเครื่องหมายหยุดแต่ละตัวโน้ตจะมีเครื่องหมายหยุดที่แตกต่างกันเห็นไหมคะมีตัวกลมตัวขาวตัวดำขบเขต1ชั้นขบเขต2ชั้นอันนี้เทียบให้ดูเลยนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยก็คือเขาจะมีเครื่องหมายหยุดนะคะของแต่ละตัวนั่นเองต่อไปเดี๋ยวครูแท็กจะเขียนอะไรเอ่ยเขียนตัวโน้ตให้เด็กได้ดูเพราะว่าเดี๋ยวช่วงทำกิจกรรมเด็กต้องฝึกเขียนเรื่องของตัวโน้ตด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะตัวแรกเลยนะคะที่ครูแท็กจะเขียนนั่นก็คือกุญแจซอนนั่นเองนะคะก็จะมีกุญแจซอนตัวขาวตัวดำตัวขบเขต1ชั้นและตัวขบเขต2ชั้นนะคะกุญแจซอนจะเริ่มเขียนเส้นที่2นะคะเส้นที่2ลากขึ้นไปลงมาแบบนี้นะคะเห็นไหมคะอีกครั้งหนึ่งเริ่มจากเส้นที่2ขึ้นลงแบบนี้อีกครั้งนะคะเส้นไหนคะเส้นที่2โหนลากขึ้นไปนะคะอันนี้คือกุญแจซอนต่อไปตัวกลมตัวกลมเขียนไงคะง่ายๆเลยเป็นวงกลมใช่ไหมคะวงกลมแบบนี้นะคะสมมุติว่ามันกลมมากที่สุดนะคะตอนนี้ตัวกลมนะคะการวางตัวกลมในบรรทัด5เส้นทุกเส้นจะมีชื่อของตัวโน้ตใช่ไหมคะต่อไปตัวขาวตัวขาวก็คือเขียนตัวกลมแต่มีขีดหรือว่ามีขานั่นเองนะคะคุณแต่เขียนตัวขาวแบบนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งเด็กๆจะต้องฝึกสิเขียนนะคะต่อไปตัวอะไรคะตัวขาวแล้วตัวอะไร
1: ต
0: ั
1: วดำ
0: ตัวดำตัวดำเขียนไงคะเขียนเหมือนตัวขาวแต่ระบายทึบใช่ไหมคะสมมติว่าตอนนี้ทึบมากที่สุดแล้วก็ขีดแบบนี้นะคะอันนี้คือตัวอะไรคะตัวดำต่อไปตัวอะไรคะ
1: ตัว
0: คาเบต1ชั้นมี1ตะขอระบายทึบแล้วก็ขีดแบบนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งเขียนวงกลมก่อนนะคะแล้วก็ระบายทึบนะคะอันนี้คือตัวคาเบต1ชั้นนะคะอันนี้คือ1ตะขอถ้าตัวขบเขต2ชั้นล่ะคะเพิ่มอีก1ตะขอนะคะครูแต่เพิ่มต่อเลยนะคะแบบนี้นะคะเพิ่มมาเป็นตัวขบเขต2ชั้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นการฝึกนะคะการเขียนตัวโน้ตที่เด็กจะฝึกในกิจกรรมตอนท้ายนะคะทีนี้เรามาดูค่าของตัวโน้ตกันเด็กๆทราบไหมคะว่าแต่ละตัวเนี่ยนะคะตัวโน้ตเนี่ยมีค่าเท่ากับกี่จังหวะทราบไหมคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าแต่ละตัวมีค่าเท่ากับกี่จังหวะนะคะตัวกลมมีค่ามากที่สุดถ้าคำถามว่าตัวกลมมีค่าเท่ากับเท่าไรให้ตอบว่ามีค่ามากที่สุดนะคะเราจะไม่สามารถกำหนดได้ว่าตัวกลมจะมีค่าเท่ากับ4จังหวะต่อเมื่อ

0: ในเพลงนั้นกำหนดเครื่องหมายกำหนดจังหวะไว้ว่าให้ตัวกลมมีค่าเท่ากับ4จังหวะถ้าในเพลงนั้นกำหนดตัวกลมมีค่าเท่ากับ8จังหวะใช่ไหมคะซึ่งเราจะต้องดูแต่ละเพลงไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตัวกลมจะมีค่ามากที่สุดนะคะต่อไปตัวขาวมีค่าครึ่งหนึ่งของตัวกลมนะคะตัวขาวมีค่าครึ่งหนึ่งของตัวกลมถ้ากำหนดตัวกลมมี4จังหวะตัวขาวมีกี่จังหวะคะ
1: 2
0: จังหวะถูกต้องต่อไปตัวดำมีค่าครึ่งหนึ่งของตัวขาวเขาบอกว่าตัวดำมีค่าครึ่งหนึ่งของตัวขาวเมื่อสักครู่นี้ตัวขาวมี2จังหวะเพราะฉะนั้นตัวดำมี1จังหวะนะคะจะลดหลั่นกันมาทีละครึ่งนั่นเองถ้ากำหนดว่าตัวกลมมีค่าเท่ากับ6จังหวะตัวขาวมีค่าเท่าไหร่คะ
1: 3
0: จังหวะนะคะแบบนี้นะคะจะลดหลั่นกันไปนะคะเข้าใจไหมคะเด็กๆเข้าใจไหมคะปลายทางเข้าใจไหมคะนะคะแต่ละตัวเนี่ยจะมีค่าครึ่งหนึ่งลดหลั่นกันลงมาเพราะฉะนั้นนะคะจำง่ายๆเลยคือตัวกลมจะมีค่ามากที่สุดนะเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูอีกทีว่าในเพลงนั้นเขากำหนดตัวกลมไว้ว่ามีค่าเท่าไหร่นะคะเข้าใจไหมคะต่อไปเรามาดูแผนผังแผนผังนะคะเห็นไหมคะบนเลยคือตัวกลมตัวกลม1ตัวนะคะแยกตัวขาวได้กี่ตัวคะ
1: 2
0: ตัวถ้าครูแต๊กกำหนดตัวกลมว่ามี4จังหวะตัวขาวตรงนี้มีกี่จังหวะคะตัวละ2ใช่ไหมคะรวมกันแล้วได้4แล้วก็แยกลงมานะคะตัวดำล่ะคะมีกี่จังหวะอะเด็กๆดูตัวดำมีกี่จังหวะคะมีกี่ตัวคะตัวดำมี1จังหวะเขียนได้กี่ตัวคะ
1: 4
0: ตัวตัวขบเขต1ชั้นล่ะคะเขียนได้กี่ตัวคะตัวขบเขต1ชั้น8ตัวตัวขบเขต2ชั้นลองนับดูเขียนได้กี่ตัวคะกี่ตัวคะอีกเท่าหนึ่งใช่ไหมคะเป็น16ตัวนั่นเองนะคะอันนี้เป็นเรื่องของแผนผังโน้ตดนตรีทีนี้เราจะมาฝึกร้องบันไดเสียงโน้ตฝึกร้องอย่างไรเด็กๆลองดูนะคะตอนนี้ครูแต๊กกำลังเขียนตัวอะไรคะตัวกลมแต่ไล่ระดับเสียงไปเรื่อยๆเห็นไหมคะเริ่มจากโดต่ำนะคะไล่ขึ้นไปเห็นไหมคะครูแต๊กบอกแล้วว่าการวางตัวโน้ตเนี่ยแต่ละที่เนี่ยเป็นโน้ตเป็นเสียงหมดเลยนะคะเริ่มจากโดต่ำขึ้นมาโดสูงนะคะให้ทำอะไรเอ่ยการร้องเสียงตัวโน้ตนะคะเป็นบันไดเสียงนะคะนั่งตัวตรงเราจะมาฝึกร้องเสียงตัวโน้ตโดยเริ่มจากโดต่ำขึ้นไปโดสูงพร้อมนะคะเดี๋ยวขอฟังเสียงแต่ละกลุ่มด้วยพร้อม3 4

อีกครั้งหนึ่งนะคะ3 4โดเลมีฟาซอนลาทีโดเก่งมากขอเพิ่มความเร็วนิดหนึ่งนะคะเพิ่มความเร็วนิดหนึ่ง3 4โดเลมีฟาซอนลาทีโดต่อไปต่ำขึ้นไปสูงแล้วนะคะสูงลงมาต่ำบ้างนะคะพร้อมเริ่มจากเราไล่ต่ำขึ้นไปก่อนดีไหมคะแล้วก็สูงลงมานะคะเสียงน่าจะคงที่มากกว่าพร้อมนะคะ3 4

0: ก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยทีนี้เรามาดูการอ่านโน้ตกันบ้างวันนี้ครูเต็กนำการอ่านโน้ตแบบง่ายๆมาให้เด็กๆได้ฝึกกันลองดูนะคะเขากำหนดไว้ว่าตัวกลมมีค่าเท่ากับกี่จังหวะคะ
1: 4
0: จังหวะเพราะฉะนั้นครูเต็กจะนับในห้องนี้กี่จังหวะคะ4จังหวะโดยการให้เด็กปรบมือปรบมือเท่ากับการอ่านตัวโน้ตเช่นถ้าเป็นตัวนี้นะคะ1 2 3 4จบแค่นี้ใช่ไหมคะเพราะว่าโน้ตเรามาถึงตัวแรกนับให้ได้4จังหวะพร้อมนะคะเดี๋ยวครูแตกนับให้3 4 1 2 3 4แค่นี้ถ้าเกิดมีการบันทึกต่อไปอีกแล้วก็นับต่อไปอีกนะคะแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเขากำหนดไว้แล้วว่าตัวกลมมีค่าเท่ากับ4จังหวะต่อไปเพิ่มนะคะเพิ่มตัวขาวกี่จังหวะคะ
1: 2
0: จังหวะเพราะฉะนั้นเราจะปรบมือหรืออ่านโน้ตนับเลขอะไรคะ1กับ1กับอะไร1กับอะไร1กับอะไรคะให้ได้ตัวขาว2จังหวะตัวขาว2จังหวะนับ1 2 3 4เพราะฉะนั้นเราจะปรบมือเลข1 2ปบเลขอะไรอีก3 4ถูกต้องพร้อมนะคะ3 4 1 2 3 4เอาใหม่อีกครั้งหนึ่งเข้าใจไหมคะเพราะว่าตัวขาวมีค่าเท่ากับ2จังหวะ1 2 3 4แบบนี้เพราะฉะนั้นตบ1กับ3พร้อม3 4 1 2 3 4อีกครั้งหนึ่ง1 2 3 4แบบนี้นะคะอันนี้คือตัวขาวง่ายไหมคะง่ายนะคะต่อไปตัวดำบ้างตัวดำเขียนได้กี่ตัวคะเท่ากับ4จังหวะกี่ตัวกี่ตัวคะ
1: 4
0: ตัวเพราะฉะนั้นเราปรบมือเลขอะไรบ้าง1 2 3 4เลยพร้อมนะคะ3 4 1 2 3 4 1 2 3 4อ่ะหยุดแบบนี้เข้าใจไหมคะแต่ถ้าต่อไปมีเครื่องหมายหยุดเครื่องหมายหยุดหยุดเลขอะไรคะนับอะไรคะเลขอะไรคะ2เพราะฉะนั้น1 2 3 4แบบนี้เข้าใจไหมคะพร้อม3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4เข้าใจไหมคะเราจะต้องหยุดจังหวะใด
1: 2
0: นั่นเองอันนี้เป็นการฝึกอ่านโน้ตแบบง่ายๆเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการบันทึกโน้ตเห็นไหมคะมีการบันทึกมีตัวคาเบทถ้ามีตัวคาเบท

ขึ้นมาเนี่ยนะคะจำนวนมันก็จะมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นการฝึกอ่านโน้ตแบบง่ายๆนะคะกิจกรรมของครูวันนี้ให้เด็กๆทำอะไรเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆฝึกเขียนเขียนอะไรเอ่ยกุญแจซอนนะคะมีกุญแจซอนตัวขาวตัวดำตัวขบเอ็ด1ชั้นตัวขบเอ็ด2ชั้นนะคะโดยการเขียนตัวละ2บรรทัดนะคะปลายทางสามารถเขียนลงในสมุดได้เลยนะคะเพราะว่าสมุดเนี่ยจะมีช่องนะคะมีเส้น5เส้นอยู่แล้วของแต่ละบรรทัดนะคะให้เด็กๆนะคะเตรียมกระดาษขึ้นมานะคะหรือว่าสมุดนะคะเราจะฝึกเขียนมีตัวอะไรบ้างเด็กๆตอบคุณครูก่อนนะคะมีอะไรบ้างคะนี่กุญแจซอนกลุ่มไหนไม่ตอบเอ่ยไปทางดูด้วยนะคะเขียนตัวอะไรบ้างกุญแจซอนนึกภาพออกไหมคะกุญแจซอนหน้าตาเป็นแบบไหนต่อไปตัวขาวตัวดำตัวขบเอ็ด1ชั้นและขบเอ็ด2ชั้นโดยเขียนตัวละกี่บรรทัดคะ2บรรทัดนะคะเด็กๆจะต้องเว้นช่องว่างให้เท่าๆกันไม่ต้องเขียนถี่เกินไปนะคะเว้นช่องว่างให้เท่าๆกันประมาณ2เซนติเมตรน่าจะได้นะคะก็จะเว้นช่องว่างที่สวยงามนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เด็กๆคะเรียบร้อยไหมคะบางคนเรียบร้อยแล้วบางคนยังไม่เรียบร้อยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมต่อที่บ้านก็ได้นะคะเอากลับไปทำเป็นการบ้านก็ได้นะคะปลายทางก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆคะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ดนตรีนะคะโดยเรามาฝึกนะคะในเรื่องของการอ่านนะคะแล้วก็ฝึกเขียนเรื่องของตัวโน้ตนั่นเองนะคะเด็กๆก็ได้เขียนตัวอะไรบ้างคะมีตัวอะไรบ้างกุญแจซอนมีอะไรอีกคะ
1: ต
0: ั
1: วขาว
0: ตัวดำตัวอะไรคะคาเบต1ชั้นแล้วก็คาเบต2ชั้นนะคะเด็กๆก็ได้ฝึกเรื่องของการอ่านออกเสียงตัวโน้ตนะคะเป็นการร้องเสียงโน้ตด้วยนะคะก็ฝากเด็กๆนะคะทำกิจกรรมให้เสร็จเรียบร้อยนะคะและในครั้งต่อไปค่ะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะเป็นในเรื่องของบทเพลงสื่ออารมณ์นะคะครั้งหน้าเราจะมาฝึกในเรื่องของการขับร้องเพลงกันนะคะเราจะมาฝึกร้องเพลงกันนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณแต่ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: Red
1: Green
2: และ Yellow
3: ทุกคนพร้อมไหมมาผจญภัยไปกับคณิตศาสตร์
4: การคูณถึงสวนผลไม้ของคุณปู่แล้วมีผลไม้เต็มไปหมดเลย
5: สวัสดีน้ำหนึ่ง
4: สวัสดี Red Green Yellow

0: วันนี้เรามาทำอะไรที่สวนของคุณปู่หรอ
1: มาปู่เก็บผลไม้ไปขายจ้ะชวนเพื่อนๆเข้าไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปเก็บผลไม้ด้วยกันไหม
2: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรบมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
3: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
4: 1 2 3 Let's go

0: นับหนึ่งและเพื่อนๆลองดูสิว่าผลไม้แต่ละชนิดมีกี่ผล
1: ส้มมี5กองกองละ3ผลก็คือนำเลข3มาบวกกัน5ครั้งได้ผลลัพธ์เท่ากับ15ผลส่วนมะม่วงมี3กองกองละ5ผลก็คือนำเลข5มาบวกกัน3ครั้งได้ผลลัพธ์เท่ากับ15ผลส้มกับมะม่วงมีจำนวน15ผลเท่ากันเลย
0: นับหนึ่งสังเกตเห็นอะไรไหมแต่ละกองมีจำนวนของผลไม้เท่าๆกันเรามีวิธีในการคำนวณที่ง่ายกว่าโดยไม่ต้องนำจำนวนที่เท่ากันหลายๆจำนวนมาบวกกันนั่นก็คือการคูณใช้เครื่องหมายนี้เป็นสัญลักษณ์แทนการคูณโดยการนำจำนวนกลุ่มคูณกับจำนวนของสิ่งของที่อยู่ในกลุ่มและจำนวนผลลัพธ์ที่ได้เรียกว่าผลคูณจากข้อมูลของส้มเราสามารถนำมาเขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณได้ว่า5คูณ3เท่ากับ15โดยเราจะเรียก5ว่าจำนวนกลุ่มเรียก3ว่าจำนวนสิ่งของที่อยู่ในกลุ่มและเรียก15ว่าผลคูณแล้วจำนวนมะม่วงทั้งหมดเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
1: ประโยคสัญลักษณ์คือ3คูณ5เท่ากับ15
0: ถูกต้องเพื่อนๆตอบถูกไหมเก่งมากทุกคน
2: นับหนึ่งกับเพื่อนๆดูตรงนั้นสิจ๊ะมีฝรั่ง12กองกองละ4ผลมีฝรั่งรวมทั้งหมดกี่ผลกันนะ
1: แต่ละกองมีจำนวนเท่ากันการบวกจำนวนเท่าๆกันหลายจำนวนเราสามารถนำมาคูณได้เพื่อนๆทุกคนช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะสองคูณสี่เท่ากับ48มีฝรั่งทั้งหมด48ผล
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนเราไปช่วยคุณปู่แพ็คผลไม้เตรียมขายกันดีกว่า
1: คำถามชวนคิดแพ็คผลไม้เสร็จแล้วไปช่วยคุณปู่ขายผลไม้กัน
3: ก่อนจะไปช่วยคุณปู่ขายผลไม้เพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งหาผลลัพธ์ของแต่ละสมการทั้งแนวตั้งและแนวนอนกันเถอะมีเวลาให้ทุกคนคิด15วินาทีถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาสนุกกับคณิตศาสตร์กันเลย

0: ทำกันทุกคนจากคำตอบของโจทย์คำถามข้างต้นเพื่อนๆจะเห็นได้ว่า0คูณกับจำนวนใดๆจะมีค่าเท่ากับ0เสมอเช่น2คูณ0เท่ากับ0 1คูณกับจำนวนใดๆจะมีค่าเท่ากับตัวที่มาคูณเช่น4คูณ1เท่ากับ4และการคูณมีสมบัติการสลับที่เช่น7คูณ6มีค่าเท่ากับ6คูณ7เพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับหนึ่งได้เข็มกลัดรูปต้นส้ม1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
1: วันนี้สนุกมากๆเลยได้มาช่วยคุณปู่เก็บผลไม้เพื่อนำไปขายและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหม

อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนําเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จําลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกําลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์พันธุ์แท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกลเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับวันนี้ฮิมเดินทางมาไกลมากเลยนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ครับรู้เพียงอย่างเดียวครับว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็วันนี้ครับฮิมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับบุคคลตัวอย่างของฮิมอีกหนึ่งท่านครับซึ่งท่านสามารถวางแผนให้กับชีวิตของท่านเองเพื่อที่จะเกษียณก่อนอายุ60และท่านก็สามารถทำสำเร็จได้ด้วยครับเดี๋ยววันนี้ครับมาพูดคุยถึงเรื่องของแนวคิดวิธีการครับและชีวิตความเป็นอยู่ของท่านนั้นอยู่อย่างไรหลังจากเกษียณครับเดี๋ยวนี้ไปเจอกันครับกับพี่บอยนะฮะคุณชาติชายสุวรรณเสวกครับ
1: คุณชาติชายสุวรรณเสวกหรือคุณบอยจากอดีตนักสื่อสารองค์กรและผู้บริหารระดับสูงของยี่ห้อรถชื่อดังที่เล็งเห็นความสำคัญของอนาคตจึงวางแผนอนาคตให้กับตัวเองด้วยการเกษียณก่อนถึงวัยอันสมควรโดยความที่เป็นคนรักความสงบรักธรรมชาติคุณบอยได้เลือกซื้อที่ดินตามจังหวัดต่างๆเพื่อเป็นสถานที่ใช้ชีวิตพักผ่อนหลังเกษียณช่วงระหว่างที่ทำงานไปด้วยนั้นคุณบอยก็ได้พัฒนาพื้นที่ที่ได้ซื้อเอาไว้อย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีการปลูกต้นไม้พืชผลทางการเกษตรพืชสมุนไพรทำนาข้าวออร์แกนิกและปลูกบ้านเพื่อที่ว่าพอถึงเวลาที่ต้องเกษียณก็สามารถเกษียณได้เลยโดยที่ไม่ต้องเป็นกังวลว่าต่อจากนี้ไปชีวิตจะเป็นเช่นไรและเมื่อได้พักผ่อนจนถึงจุดอิ่มตัวแล้วคุณบอยยังคิดว่าเราควรทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างคุณบอยจึงได้เลือกเรียนแพทย์แผนไทยเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่มีอาการเจ็บป่วยน่าสนใจมากๆเลยครับเราไปพูดคุยกับคุณบอยกันเลยดีกว่าครับ
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับพิมก็อยู่กับพี่บอยแล้วครับพี่บอยสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ พี่บอยครับก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยที่นี่คือครับ
2: ที่นี่คือสวนพี่บอยชื่อ199 Highway
0: ครับผม
2: แล้วก็อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับ
0: ตอนนี้ผมอยู่กาญจนบุรีนะครับ
2: เพิ่งตื่นใช่ไหมครับ
0: ผมนอนมาตลอดทางเลยครับตื่นมาอีกทีผมนึกว่าตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่
2: คร
0: ับ นะฮะแหมบรรยากาศเหมือนเชียงใหม่เลยนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากพี่บอยเนี่ยช่วยแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมฟังหน่อยครับเพราะผมเกริ่นไปยาวแล้วคุณผู้ชมอยากจะรู้จักตัวจริงของพี่บอยแล้วครับ
2: ครับก็คือว่าก่อนที่จะมีวันนี้นะครับ
0: ครับ
2: ก็คือเป็นผู้บริหารของบริษัทเจนเนอรัลมอเตอร์นะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของเชฟโรเลตที่ในประเทศไทยนะครับในตำแหน่งสุดท้ายที่อยู่กับเชฟโรเลตก็คือเป็นกรรมการบริหารแล้วก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ
0: ์
2: ให้กับรถยนต์เชฟโรเลตแล้วก็ในเครือของเจนเนอรัลมอเตอร
0: ์ครับ
2: ในกลุ่มประเทศในอาเซียนทั้งหมดนะครับ
0: โอ้โหก็คือดูทั่วหมดเลยอย่างนี้ก็ต้องไปหลายประเทศเลยใช่ครับ
2: ใช่ครับถ้าสมมติว่าในกลุ่มของประเทศในอาเซียนเราก็จะไปเป็นประจำแล้วก็จะต้องไปในกลุ่มของประเทศในเอเชียแปซิฟิกแล้วก็สำนักงานใหญ่ของเราอยู่ในอเมริกาที่ดีทรอยต์ก็จะไปอยู่ตลอดเวลาครับ
0: แล้วเวลาไปนี่ได้ไอเดียอะไรใหม่ๆมาทำให้General Motor ไหมครับตอนนั้น
2: ถูกต้องครับเพราะว่าในแต่ละที่ที่ไปเนี่ยเรารับข้อมูลของความเป็นบริษัทของเราที่จะทำยังไงที่ว่าในส่วนของรถยนต์ที่นำมาทำตลาดในเมืองไทยเนี่ยจะได้ประสบความสำเร็จในเขาเรียกว่าเป็นออริจินอลในส่วนหนึ่งแล้วก็มาสำหรับผู้บริโภคในภูมิภาคของอาเซียนแล้วก็เอเชียแปซิฟิกครับ
0: สนุกไหมครับตอนไป
2: เป็นคนที่ทำงานอะไรก็จะสนุกไปกับงานทุกอย่างนะครับเป็นคนชอบทำงานมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนะครับเขาบอกว่าการเดินทางก็เป็นการเปิดสมุดหลายหน้าก็จริงครับเพราะว่าถ้าเราไปในที่ต่างๆทั่วโลกเราก็ได้เรียนรู้มันก็เป็นประสบการณ์ของชีวิตแล้วก็ทำให้มุมมองของเรากว้างขึ้นชีวิตของเราชัดเจนขึ้นมองภาพอะไรชัดเจนขึ้นนะครับ
0: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณแต่ย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยการใช้จ่ายเงินของพี่บอยเนี่ยมีการวางแผนหรือว่าใช้จ่ายแบบไลฟ์สไตล์แบบเต็มที
2: ่ก็วางแผนด้วยใช้เต็มที่ด้วยเพราะว่าการอยู่ในตำแหน่งของผู้บริหารของบริษัทในระดับแบบนี้เนี่ยก็โชคดีหน่อยตรงที่ว่าเราก็มีรายได้ที่ดีพอสมควรในชีวิตของพี่ก็คือว่าคุณพ่อแม่จะสอนให้รู้จักเก็บออมรู้จักซื้อสิ่งที่อาจจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้ในอนาคตเสมอพอเราจบการศึกษามาปุ๊บก็จะทำงานไม่ทำงานที่เดียวจะทำงาน2ที่เสมอ
0: ฮะแล้วแบ่งเวลายังไงคร
2: ับ ก็วันหนึ่งเราก็จะทำงาน16ชั่วโมงเราก็จะนอนวันละ4ชั่วโมงเงินที่ได้มาก็ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็นส่วน
0: ๆ
2: เงินทดแทนบุญคุณเงินใช้จ่ายซื้อลุยซื้อล่ายของเราเงินเก็บแล้วก็การซื้ออะไรที่เราสามารถที่จะแปลงเป็นเงินได้ในอนาคตในลักษณะแบบนี้ครับ
0: ครับผมมีอย่างนึงที่น่าสนใจมากนั่นก็คือการทำงาน16ชั่วโมง
2: ครับ
0: พี่บอยทำอะไรครับใน16ชั่วโมงนี้8ชั่วโมงแรกทำงานประจำอีก8ชั่วโมงนี่คือ
2: สมมติว่าตอนจบการศึกษาใหม่ๆ
0: ครับ
2: พี่บอยจบทางด้านชีววิทยา
0: ครับ
2: นะครับ ครึ่งเช้าก็จะไปทำงานอยู่ในห้องแลบเป็นผู้ช่วยนักวิจัยชาวเยอรมันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็8ชั่วโมงในช่วงเช้าเราเริ่มงานตั้งแต่6โมงแล้วเราก็เลิกบ่าย2โมงครับ
0: ครับ
2: พอหลังบ่าย2โมงปุ๊บก็จะวิ่งไปที่โรงแรมชอบทำงานทางด้านโซเชียลเหมือนกันก
0: ็คือ
2: ไปโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนทัลบ่าย3โมงจนถึง5ทุ่ม
0: ครับ
2: นะครับแล้วก็กลับบ้านแล้วก็นอนประมาณ4ชั่วโมงวันรุ่งขึ้นก็ตื่นใหม่ตี4แล้วก็ออกจากบ้านไปก็เริ่มทำงาน6โมงเช้า
0: โอ้โหฟิตมากเลยอ่ะ
2: ตอนนั้นเราเด็กนะครับเราก็ทำอะไรได้หมดแล้วก็ทั้ง2งานชอบหมดก็คือชอบทั้งงานทางด้านวิทยาศาสตร์งานทางด้าน
0: บริการ
2: ใช่ครับ
0: หลังจากนั้นก็ผันตัวมาในงานด้านนี้เลยเหรอครับหรือว่าเลือกก่อนไหมฮะว่าเอ๊ะฉันจะทำอะไรก่อนดี
2: ครับก็เทียบฮะตอนที่เริ่มเปลี่ยนงานจากการบริการจริงมากลายเป็นพนักงานทางด้านประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรม
0: ครับ
2: คืองานประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรมเนี่ยเป็นงานที่ทำงานค่อนข้างจะ
0: หนัก
2: เต็มชีวิต
0: ครับ
2: เต็มชีวิตคือหมายถึงว่าเรามีสื่อมวลชนเป็นผู้ที่เราทำงานด้วยมีบริการในโรงแรมมี property ต่างๆมีคนที่เราต้องดีลอยู่เยอะๆ
0: คือต้องดูภาพรวมทั้งหมด
2: ภาพรวมตอนนั้นเรายังเป็นเด็กอยู่เราเป็นพนักงานเราก็ทำทุกอย่างตั้งแต่ถ่ายรูปตัดหนังสือพิมพ
0: ์
2: เขียนข่าวให้ผู้ที่เป็นหัวหน้าของเราตรวจสอบในลักษณะนั้นนะครับก็มันมาชั่งชีวิตเราดูว่าเราอยากจะไปทางไหนชัดเจนกว่ากันระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับนักบริการหรือนักประชาสัมพันธ์ก็คิดว่าเอ๊ะตอนนั้นเราเด็กเราก็สนุกกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์ก็เลยเลือกเดินทางมาทางนี
0: ้ครับผม
2: แล้วก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆจนกระทั่งมา
0: อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายและในปัจจุบันนี้ผมก็ทราบมาครับ
2: ครับ
0: ว่าพี่เกษียณแล้ว
2: ใช่ครับพูดได้เต็มปาก
0: พูดได้เต็มปากเลยว่าเกษียณแล้วทำไมอยู่ในตำแหน่งใหญ่
2: ๆครับ
0: แล้วอยู่ดีถอดตัวเองออกจากอาชีพที่ทำอยู
2: ่ครับ
0: แล้วเกษียณออกมาเลย
2: ความคิดเริ่มต้นก็คือว่าถ้าเรารอให้คนอื่นถอดเราเนี่ยจนกระทั่งเรา60เนี่ยมันน่าจะเป็นความน่าลำบากใจที่ให้คนมาบังคับให้เราออกจากตำแหน่งโดยที่เราไม่สามารถที่จะเลือกได้การที่เราเดินลงจากเขาเรียกว่าเดินลงจากหลังเสือเพื่อที่จะเดินอยู่บนพื้นดินอันนั้นคือความเป็นจริงแล้วจุดประสงค์หลักในชีวิตของพี่บอยก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะต้องมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตซึ่งตำแหน่งที่เราทิ้งมาก็เป็นตำแหน่งที่คนอ
0: ี
2: กหลายๆคนต้องการที่จะเป็นตำแหน่งนี้ซึ่งพี่คิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรมากมายที่เราสามารถที่จะทำได
0: ้
2: เพื่อตัวเองเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อคนอื่น
0: ครับผม
2: นะครับอันนั้นมากกว่า
0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าดีกว่าเรามาพูดคุยกับพี่บอยต่อว่าหลังจากที่ลงจากหลังเสือมาเดินบนพื้นดินแล้วเป็นยังไงกันบ้างช่วงหน้าครับเก็บ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณชาติชายหรือคุณบอยนะครับผู้บริหารระดับสูงที่เตรียมตัวเกษียณล่วงหน้าแล้วลาออกจากงานที่ทำอยู่มาดูกันว่าคุณบอยจะใช้ชีวิตเกษียณล่วงหน้าได้อย่างไร
1: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณมาก่อนล่วงหน้าหรือว่านึกแล้วก็เกษียณแล้วก็ออกมาเลย
2: ฮะจริงๆวางแผนเกษียณตั้งแต่เริ่มทำงานถ้าพูดถึงเรื่องว่าเวลาทำงานของพี่บอยครบเกษียณแล้วยังครบแล้ว
1: ครบ
2: 60ปีแล้ว
1: ล่ะก็คูณ2ไง
2: ใช่ครับเพราะทุกอย่างคูณ2ไปหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราก็วางแผนอย่างนี้มาตลอด
1: หลังจากที่เราเกษียณออกมาแล้วพี่บอยนี่มาซื้อที่ที่นี่เลยหรือว่าเตรียมตัวมาก่อนแล้วค่อยๆซื้อทีละแปลงทีละแปลง
2: ครับซื้อที่ดินแปลงแรกตั้งแต่เริ่มทำงานกับทาง General Motors นะครับแล้วก็ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่ผู้บริหารเนี่ยก็จะลุกขึ้นไปตีกอล์ฟแต่พี่บอยเลือกที่ว่าเราจะมาขุดดินก็เป็นการออกกำลังกายปลูกต้นไม้เป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วแต่การปลูกต้นไม้ในกรุงเทพเนี่ยมันไม่มีที่ดินพอเพียงสำหรับที่เราจะปลูกเราก็เลยใช้วิธีว่าวันเสาร์อาทิตย์จากการทำงาน

0: จากบริษัทเราก็มาขุดดินปลูกต้นไม้รวมแล้วคือ40ไร่นะครับ
1: 40ไร
0: ่ครับพี่บอยก็จะแบ่งพื้นที่ของเราเป็นส่วนๆก็เลยแบ่งสวนส่วนนึงเป็นส่วนของการปลูกผลไม
1: ้ครับ
0: ครับส่วนนี้ก็จะเป็นผลไม้นานาชนิด
1: ด้านนี้เหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตไปดูได้ไหมคร
0: ับ ยินดีครับเชิญครับ
1: ผมพูดได้เลยว่านี่มีมากกว่า100ชนิด
0: มากกว่านั้น
1: มากกว่าผลที่กินได้มากกว่า100ชนิด
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยครับน่ะอย่างต้นนี้คืออ
0: ันนี้ส้มซ่าครับน้องฮิมเคยทานในนั้นมั้ยครับไอ้มีกรอบ
1: เคยครับ
0: ครับก็ต้องใช้ผิวของส้มซ่าซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาเราไปทานไปซื้อตามตลาดก็คิดว่าเราไม่ได้ทานมีกรอบที่มีผิวส้มซ่าม
1: ีครับ
0: สมัยก่อน
1: มีครับ
0: ม
1: ีครับเขาใช้น้ำส้มใส่โซดาเอานะ
0: อันนี้คือทุเรียนน้ำซึ่งปัจจุบันที่เขาฮิตกันมากครับเพราะว่าใบเนี่ยเดี๋ยวนี้เอามาต้มเป็นชาแล้วก็แก้โรคมะเร็งแต่พี่บอยคิดว่าในเรื่องของตัวผลไม้เนี่ยมันอร่อยแล้วก็สามารถเอาไปทำลอยแก้วแล้วก็รสชาติเปรี้ยวแล้วก็เหมือนกับน้อยหนาเหนียว
1: ๆ
0: นะครับ
1: มีเม็ดไหมฮะ
0: มีเม็ดครับ
1: ลูกใหญ่ขนาดไหนครับ
0: ลูกใหญ่ก็ประมาณสักกิโลนึงได้ครับก็ประมาณเท่านี้
1: เท่ากับทุเรียนชะนีมีไข่ประมาณนั้น
0: แต่จริงๆไม่ใช่ทุเรียนนะครับมันเป็นพืชพันธุ์ในกลุ่มของน้อยหนาครับต้นสละนะครับอันนี้คุณพ่อของเพื่อนที่ก็เพาะให้แล้วก็เอามาปลูกให้ต้นลูกมอนทั้งใบทั้งลูก
1: ลูกดกมากครับ
0: ใช่ครับเดี๋ยวพี่วายจะเด็ดให้น้องฮีมทานไม่มีสารเคมีครับ
1: เจอแล้วครับนี่ครับ
0: นะครับไม่มีสารเคมีอันต้นนี้ครับเพื่อนพี่เห็นว่าพี่ชอบปลูกต้นไม้เขาก็เอามาให้ในออฟฟิศก็คือต้นมะยมแดงเจ้าของตอนนี้เขาทำงานอยู่ที่ที่เยอรมัน
2: ครับผม
0: แล้วก็เราก็จะถ่ายรูปส่งไปให้เขาตลอดอยากให้น้องฮิมลองชิมก็รสชาติแปลกดีครับ
1: แล้วพวกนี้พี่บอยปลูกแล้วขายไหมครับ
0: ไม่ขายครับเพราะว่าพี่บอยไม่ได้หวังผลว่าต้นไม้แต่ละต้นจะต้องมีดอกมีผลมากมายนะครับ
1: ครับ
0: สิ่งที่พี่บอยหวังก็คือว่าต่อไปในอนาคตเมื่อต้นไม้มีผลเราก็เก็บทานในทุกๆเดือนของในปีหนึ่งเรามีเหลือเราก็เก็บไปฝากเพื่อนเราพี่น้องพ่อแม่ที่กรุงเทพถ้าเรามีเหลือกว่านั้นคนงานของเราก็มีเขาสามารถเก็บขายเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ของเขาได้นะครับ
1: พูดถึงธรรมชาติครับ สมัยก่อนเนี่ยก่อนที่พี่บอยมาอยู่เนี่ยที่พี่บอยบอกว่าเริ่มต้นเริ่มเก็บนะฮะเงินมาเริ่มซื้อที่มาเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้ไหมฮะ
0: ถ้าให้พี่บอยนับต้นไม้มันจะมีอยู่ทั้งหมด6ต้น
1: 40ไร่มีอยู่6ต้น
0: นอกนั้นก็คือเป็นดินที่ว่างเปล่าเพราะว่ามันเดิมมันคือไร่อ้อย
1: พี่บอยครับด้านนี้เป็นไม้ผลที่ทานได้ส่วนด้านนี้เป็น
0: ด้านนี้จะเป็นไม้ที่พี่บอยปลูกเอาไว้สำหรับใช้งานนะครับ ก็คือว่าจะมีต้นกฤษณามีต้นสะเดามีต้นมะฮอกกานีซึ่งเอาไว้เวลาที่ถ้ามีการลิดกิ่งตัดกิ่งเราก็สามารถเอาไปเผาถ่านของเราได้แต่ว่าคนก็ถามบอกว่าต่อไปพี่บอยจะตัดเอาไปสำหรับที่จะทำโต๊ะทำเก้าอี้หรือเอาไปเจาะทำน้ำมันก็ไม่คิดที่จะทำแบบนั้นเพราะว่าอยากจะเอาให้เป็นต้นไม้โตต่อไปเวลาเด็กรุ่นหลังก็จะได้มีโอกาสได้เห็นได้ดูนะครับ
1: ครับผมพี่บอยครับต้นไม้ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี
0: ้ครับ
1: 5ปีที่ผ่านมาพี่บอยปลูกได้ขนาดนี้เลยเหรอครับ
0: เปล่าครับ ต้นนี้คือ1ใน6ต้นที่พี่บอยเล่าให้ฟังว่า
1: อ๋อที่มีอยู่ที่นี
0: ่ที่40ไร่ที่เริ่มต้นเนี่ยมีต้นไม้อยู่แค่6ต้นก็คือเริ่มต้นอันนี้พี่บอยเรียกว่าท่านมะขามเพราะว่าท่านน่าจะยืนมาอยู่เป็น100ปีแล้วนะครับ
1: 5ปีที่ผ่านมา
0: ครับ
1: พี่บอยเนี่ยปลูกมานี่เสร็จหรือยังฮะต้นไม
0: ้ถ้าเราทำอะไรกับธรรมชาติไม่มีทางเสร็จนะครับเพราะเนื่องมาจากว่าวัฏจักรของธรรมชาติเวียนว่ายตายเกิดอยู่เสมอดังนั้นบางอย่างก็เจริญเติบโตไปก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราภูมิใจแล้วก็ที่ดินผืนนี้ก็อาจจะเป็นมรดกให้กับตรงจุดของเมืองการที่เด็กๆรุ่นใหม่อาจจะเข้ามาดูต้นไม้นานาชนิดที่เราปลูกเอาไว้เป็นความรู้ของเขาต่อไปนะครับ
1: นี่ก็คือเราไม่ใช่ว่าแค่ความสุขของเรานะจริงๆแล้วเราแบ่งปันให้กับไม่ใช่คนแค่คนในประเทศล่ะจริงๆแล้วมันคนทั้งโลก
0: ความสุขของเราได้แล้วตั้งแต่เริ่มขุดดินแล้วก็ปลูกต้นไม้แล้วก็เห็นเขาโตนะครับแต่ในอนาคตต่อไปคนอื่นก็น่าจะได้ชื่นชมสิ่งที่เราได้มีความสุขไปแล้วด้วยเหมือนก
1: ัน
0: นะครับ
1: นะฮะเขาเข้ามาเขาจะได้สัมผัสถึงความสุขนะ

0: ที่เราตั้งใจที่จะทำให้เขา
1: ใช่ครับ
0: นะฮะโอ้โหคุณผู้ชมครับวันนี้ผมไม่ได้พาคุณผู้ชมมาดูแค่ต้นไม้นะฮะผมพาคุณผู้ชมครับมาดูแนวคิดครับว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราวางแผนดี
1: ๆ
0: เราก็สามารถมีชีวิตนะฮะที่เราอยากจะมีที ่เราฝันอยากจะเกษียณก่อนนะฮะอย่างที่

0: ลังจากที่คุณบอยแขกรับเชิญของเราในวันนี้ได้ลงมือสร้างบ้านสวนที่เขาจะใช้พักผ่อนในช่วงบั้นปลายของชีวิตจนเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วคุณบอยคิดได้ว่าถ้าหากคนเราสามารถทำประโยชน์เพื่อคนอื่นได้ด้วยก็จะเป็นการดีมากไปดูว่าคุณบอยเลือกทำประโยชน์ให้ผู้อื่นอย่างไรครับ
1: พี่บอยครับหลังจากที่พี่บอยทำให้ตัวเองเกษียณแล้วก็มีความสุขได้แบบนี้แล้วพี่บอยมีการวางแผนที่จะทำอะไรต่ออีกบ้างครับ
2: ครับที่เล่าให้น้องฮีนฟังในตอนแรกก็คือว่าความประสบความสำเร็จของชีวิตคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตำแหน่งเราสูงความสุขของพี่บอยอีกที่จะเดินทางต่อไปของพี่ก็คือว่าเราได้เอาตัวของเราเนี่ยได้เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นได้มากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
2: เป็นประโยชน์ให้กับใครได้บ้างแล้วเราก็ถือว่าถ้าวันนี้เราทำความสุขให้ตัวเราแล้วแล้วเราก็ได้ส่งความสุขของเราต่อไปโดยการช่วยเหลือคนอื่นให้เขามีความสุขบ้างก็น่าจะเป็นความสุขที่แท้จริงที่เราเกิดมาในหนึ่งชีวิตของเรานะครับ
1: ผมทราบมาว่าพอพี่บอยเริ่มแบ่งปันสิ่งแรกๆที่พี่บอยเริ่มแบ่งปันก็คือคนในชุมชนแถวๆนี้ด้วย
2: ครับก็พอเรามาอยู่ใช่ไหมครับเราเห็นว่าเอ๊ะในอนาคตถ้าเราจะต้องอยู่ที่นี่ไปจนกระทั่งเราเดินทางต
1: ่อ
2: นะครับปัจจัยก็คือว่าที่นี่ไม่มีเมนเผาศพนะครับเราก็หาเพื่อนหาพี่น้องหาคนที่เรารู้จักเพื่อนคุณแม่เพื่อนพ่อเราก็มาช่วยกันระดมเงินมาช่วยทำให้เมนเผาศพของที่ชุมชนนี้เนี่ยสำเร็จเพราะเนื่องจากว่าก่อนนู้นเนี่ยเมื่อมีคนเสียชีวิตก็ต้องพาออกไปเผาที่ชุมชนอื่นซึ่งก็น่าเสียดายที่ว่าชุมชนเราน่าจะมีสิ่งเหล่านี้นะครับอันนั้นเราก็โอเคถ้าเราเป็นอะไรไปเรามีที่ละของเรา
1: ครับ
2: นะครับในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่สมมุติว่าเราอยากจะอยู่ในธรรมในส่วนของเราก็พระสงฆ์ก็มาขอปักกรดในส่วนของพี่บอยอยู
1: ่
2: เป็นเนืองๆนะครับทุกเช้าก็จะมีพระเข้ามาบิณฑบาตแต่ว่าเราก็เห็นว่าสำหรับชุมชนแล้วเขาไม่ได้เข้ามาอยู่ตลอดเวลาเราก็มีศาลาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดที่ห่างจากเราไปนี่ประมาณ2กิโลครับเราก็ไปช่วยกันช่วยสร้างศาลาปฏิบัติธรรมให้กับวัดนั้นจนสำเร็จเนี่ยครับ
1: นอกจากที่จะแบ่งปันในเรื่องของทางธรรมแล้วตอนนี้พี่บอยก็ไปเรียนเรื่องของแพทย์แผนไทย
2: ใช่ครับ
1: เรียนเกี่ยวกับเรื่องของพลังจักรวาลด้วย
2: ครับพลังจักรวาลนี่เรียนแล้วแล้วก็ช่วยรักษาคนแล้วกับกลุ่มที่ทำงานเรื่องพลังจักรวาลด้วยกันนะครับ
1: ครับ
2: แต่เราก็รักษาให้โดยที่เราก็ไม่ได้คิดสตางค์ของคนที่มารักษา
1: พี่บอยครับแล้วในแพทย์แผนไทยนะครับ
2: ครับแพทย์แผนไทยก็คือว่าแนวคิดสำหรับตัวเราเองก็คือ1ต่อไปเนี่ยเราจะอยู่ในส่วนของเราจะพึ่งพาตัวเองให้ได้ 100% การที่เรามีความรู้เรื่องแพทย์แผนไทยเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์จากต้นไม้ต่างๆนานาชนิดที่เราปลูกเนี่ยในการทำยาสำหรับตัวเองคนที่เรารักคนใกล้ตัวของเราแม้แต่ชุมชนข้างเคียงแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดคลินิกเพื่อที่จะรักษาชาวบ้านได้ด้วยในพื้นที่ของเราต่อไปนะครับ
1: อย่างนี้มันก็ทำให้ชุมชนที่นี่ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย
2: ก็พยายามนะครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือการอยู่ด้วยกันการอะไรมีต่างๆที่จะเป็นในอนาคตต่อไป
1: พี่บอยครับถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งนะฮะที่อยากจะเกษียณแบบพี่บอย
2: ครับ
1: เขาควรจะวางแผนกับตัวเองยังไงบ้างคร
2: ับ ได้ครับเราก็ต้องทำงานหนักตั้งแต่เราเป็นเด็ก
1: ครับ
2: นะครับและเราก็ต้องวางแผนเรื่องการที่จะใช้ปัจจัยต่างๆของเราให้บริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เงินในปัจจุบันเงินฉุกเฉินเงินในอนาคตและก็เวลาที่เราจะใช้จนกระทั่งเราวันสุดท้ายของเรานะครับ
1: เกษียณตัวเอง
2: เกษียณ
1: จากโลก
2: เกษียณจากโลกใช่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือว่าเราก็จะต้องมีส่วนเหล่านี้ให้พอเพียงกับการที่เราจะมีชีวิตอยู่จนถึงวันสุดท้ายของเรา
1: ครับผมนะครับนะฮะแล้วจะมีวิธีการยังไงบ้างครับ
2: ครับอย่างถ้าเอาตัวพี่บอยเป็นตัวตั้ง
1: ครับ
2: นั่นก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะเก็บเงินในส่วนของการเป็นเงินสดนะครับคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยจะสอนเสมอว่าทองคำกับที่ดินเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตของคนนะครับเงินสดคือเงินที่เราสามารถใช้ได้ในทันทีทองคำเราสามารถมาเปลี่ยนให้เป็นเงินในภาวะที่เราฉุกเฉินในทันทีนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ดินนั่นคือเงินระยะยาวที่เราสามารถที่จะเก็บเอาไว้สำหรับเป็นสิ่งที่จะใช้จ่ายได้ไปจนตลอดชีวิตของเรานะครับ
1: ครับผม
2: ครับ
1: นะฮะก็นี่ก็เป็นวิธีการนะฮะแล้วก็เป็นแนวคิดของพี่บอยนะที่จะทำให้ทุกท่านนะฮะสามารถมี

0: อันเกษียณได้อย่างสมบูรณ
1: ์
0: นะฮะอย่างพี่บอยก็บอกว่าตัวเองก็ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% แต่ก็ถือว่าสมบูรณ์ในแบบที่ตัวเองอยากจะเป็น
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับผมแนะนำครับสิ่งสำคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของแนวคิดนะฮะสำหรับแนวคิดนะฮะคุณผู้ชมก็สามารถหากันได้ง่ายๆไม่ยากเลยครับเปิดดู Money Channel เงินทองต้องวางแผนรอคุณอยู่ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บอยมากเลยนะคร
1: ับ ด้วยความยินดีครับ
0: ขอบคุณครับนะตอนนี้ยิมขออนุญาตแอบไปเด็ดผลไม้กินก่อนนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
0: ครับผมไปกันดีกว่าครับ
1: ดีครับ
2: เคยสงสัยไหมครับว่าตอนคุณเกษียณจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ลองมาดูเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยให้คุณมีเงินใช้ตอนเกษียณกันครับ 1. เริ่มออมอย่างสม่ำเสมอออมตั้งแต่อายุน้อยเพราะยิ่งเริ่มออมช้าเท่าไหร่การเก็บออมต่อเดือนก็จะยิ่งทวีคูณมากขึ้นเท่านั้น 2. รู้จักเลือกลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเช่นกองทุนรวมพันธบัตรหุ้นกู้หุ้นสามัญโดยคำนึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 3. ฉลาดซื้อรู้จักเลือกซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็นคุ้มค่าและคุ้มประโยชน์การใช้งาน 4. ฉลาดใช้รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดรักษาสิ่งของต่างๆให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานได้นานๆรวมไปถึงการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมสุขกายสุขใจไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้ชีวิตในยามเกษียณได้อย่างสบายใจแล้วครับ
0: ผู้ชมครับการเกษียณก่อนเวลาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าในบทสนทนาที่เราได้คุยกับพี่บอยครับมีอยู่ตอนนึงครับที่พี่บอยพูดว่าเขาเนี่ยได้ทำงานนะครับเหมือนกับการทำงานคูณ2นะฮะเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยนะครับทำงานได้เท่ากับคนที่ทำงานจนถึงอายุ60แล้วนะครับเขาถึงจะเกษียณแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมบอกว่าการทำแบบนี้นี่มันยากเกินไปมันเปลืองพลังงานเรามากเกินไปคุณผู้ชมลองหาอีกวิธีทางนึงนะครับแบบง่ายๆครับด้วยการเก็บเงินของตัวเองนะครับแล้วก็นำไปลงทุนนะครับในกองทุนหรือว่าจะเป็นการลงทุนด้านหุ้นนะครับหรือว่าการลงทุนด้านต่างๆที่คุณผู้ชมอยากจะลงทุนเท่านี้ครับพอคุณผู้ชมลงทุนและก็เก็บเงินได้ส่วนหนึ่งเงินส่วนนั้นแหละครับที่จะทำให้คุณผู้ชมสามารถเกษียณได้อย่างสมบูรณ์แบบครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนลาไปก่อนครับอาทิตย์หน้าเจอกันครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

รคที่เราสามารถพบได้บ่อยในPeridoc นะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าPeridoc ลงท้ายด้วย dog คือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับPeridoc กินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจากPeridoc เป็นสัตว์ฟันแทะนะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หากPeridoc กินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของPeridoc มีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของPeridoc ก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของPeridoc ตัวนี้เป็นต้นนะคะPeridoc ตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า1ถึง2ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของPeridoc เองได้แก่กลุ่มของโรคบิดที่มีการปนเปื้อนมานะคะโรคบิดจะมีการปนเปื้อนของตัวโปรโตซัวที่ปนมากันกับอาหาร

ารปนมากับน้ำนะคะจะถูกขับถ่ายออกมาผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าแพรีด็อกตัวไหนที่มีความแข็งแรงมากแพรีด็อกจะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวจะแสดงลักษณะของอึเป็นปกติบางตัวจะแสดงลักษณะของอึเหลวอย่างไรก็ตามนะคะหากโรคนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็จะส่งผลเสียกับแพรีด็อกเช่นกันหากเราพบว่าลักษณะของอึแพรีด็อกมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติไปเหม็นขึ้นมีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมูกปนออกมาควรที่จะต้องพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดปัญหาของการเสียชีวิตของแพรีด็อกได้เช่นกันโดยเฉพาะแพรีด็อกเด็กๆนะคะที่เราเพิ่งรับเข้ามาเลี้ยงใหม่โรคอื่นๆจะสามารถเจอได้อีกนะคะเป็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบในแพรีด็อกที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือนแพรีด็อกตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าแพรีด็อกตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งนึงที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจากแพรีด็อกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่แพรีด็อกของเราแพรีด็อกมีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพาแพรีด็อกไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี

อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
1: Feel Good
0: นี่คือการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของรายการครอบครัวเดียวกันค่ะรายการอุ่นๆที่จะมาพูดคุยกันเสมือนเป็นคนในครอบครัวรายการที่จะเป็นพื้นที่ในการเติมความรักสร้างความเข้าใจให้ Feel Good ไปด้วยกันเราเจอกันแบบนี้ค่ะพี่มิกทุกวันเสาร์1ทุ่ม5นาทีถึง2ทุ่มทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะ
1: ครับสำหรับครอบครัวเดียวกันในซีซั่นนี้นะครับแน่นอนครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของแต่ละครอบครัวบางเรื่องราวนะครับอาจจะเรียกหยดน้ำตาส่วนบางเรื่องราวก็สร้างรอยยิ้มได้อย่างแน่นอนแต่ที่สำคัญที่สุดเลยครับพี่หมวยทุกท่านจะต้องได้ข้อคิดดีๆกลับไปอย่างแน่นอนครับ
0: งั้นแท็บแรกขอแบบเรียกหยดน้ำตาได้ไหมคะ
1: ถ้าพี่จะจัดหนักพี่ก็จัดเต็มไปให้สุดเลยครับ
0: งั้นต้องชอบตัวนี้ค่ะพี่มิกคะเขาเสียน้ำตามาเยอะจากความไม่เข้าใจกันพร้อมจะเจอเขาไหมคะ
1: พร้อมครับเรียกว่าพร้อมมากๆเลยดีกว่า
0: ถ้าอย่างนั้นพบกับน้องเซวิภาวิดามอริจิและคุณแม่สมเกียรติจันทร์ค่ะ
2: ซินวี่หรือภาวิดามอริจิเด็กสาวจากเมืองภูเก็ตกำท้าพ่อผู้แสนอบอุ่นในวัยเพียง10ขวบเธอจึงเติบโตมากับแม่ที่เข้มงวดแม่ผู้ไม่เคยแสดงความรักความชื่นชมที่เธอมีต่อลูกซินวี่ในวัย15ปีเธอผ่านเวทีประกวดร้องเพลงระดับประเทศในนามเดอะสตาร์เธอได้เข้ารอบเป็น1ใน8คนสุดท้ายทำให้ทุกคนรู้จักเธอในชื่อซินวี่เดอะสตาร์เด็กสาวตัวคนเดียวกับความหวังที่จะมีอนาคตงดงามแต่เส้นทางกลับมืดลงเพราะยาเสพติดซินวี่ผู้เติบโตมาจากครอบครัวที่แวดล้อมไปด้วยความรักแต่สัมผัสไม่ได้เธอจะมีกำลังใจจากไหนฉุดให้หลุดพ้นจากเส้นทางที่มืดมนนั้นได้พบกับซินวี่และครอบครัวค่ะ
0: สวัสดีคุณแม่และน้องซินวี่
3: สวัสดีค่ะ
0: ชีวิตของน้องซิวี่เนี่ยอยากย้อนไปตั้งแต่สมัยเด็กที่ภูเก็ตก่อนเลยว่าน้องซิวี่เติบโตมายังไงคุณแม่เลี้ยงมายังไง
3: เลี้ยงแบบเข้มงวดเลี้ยงไม่แสดงออกไม่กอดไม่หอมไม่ชม
4: แล้วก็คุณ อยู่กัน2คนเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเสียตั้งแต่ตอนหนูอายุ10ขวบ
0: ค่ะ
4: ใช่
3: ใช
0: ่เข้มงวดขนาดไหนคะน้องซิวี
4: ่ก็เข้มงวดขนาดที่กฎต้องเป็นกฎ
0: เช่น
4: เป๊ะมากเป๊ะมากอีกอย่างจริงๆเนี่ยเพิ่งจะมาเป๊ะตอนช่วงที่คุณพ่อเสียคุณแม่เครียดน่ะแล้วก็เหมือนแบบเราสูญเสียคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวไปอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเขาก็จะเผลอแบบใช้อารมณ์แล้วก็ใช้วิธีการลงโทษของเราก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นการตีใช
1: ่แสดงว่าก่อนหน้านี้ที่คุณพ่อยังอยู่คือคุณแม่ไม่ค่อยเครียด
4: ไม่ค่อยเครียด
1: แล้วก็จะไม่ได้ดุขนาดนี้หรือดุมาตั้งแต่แรกครับ
3: ดุแต่ว่า
4: ดุตั้งแต่แรกแต่ไม่ค่อยลงไม้ลงมือ
3: ไม่ค่อยลงไม้ลงมือก็จะไม่เข้มงวดและไม่เผด็จการเหมือนกับตอนที่คุณพ่อเสียไปแล้วเพราะว่าเวลาคุณตอนที่คุณพ่อเสียไปแล้วคุณแม่ทำงานคนเดียวแล้วคือเข้มงวดเรื่องการเวลาต้องตรงเวลาเพราะคุณแม่จะต้องรีบกลับมาทำงานเวลาไปส่งที่ไหนก็คือต้องแบบว่าให้เป๊ะเวลากลับก็ต้องให้เป๊ะ
4: มันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่แบบจำขึ้นใจเนาะตอนเด็กๆอะไรเงี้ยฮะเราก็ไปเล่นบ้านเพื่อนตามภาษาแบบเด็กเล่นกับเพื่อนนะคะแล้วบ้านก็แบบเป็นบ้านถัดกันแค่แบบสองสามหลังอะไรอย่างนี้แล้วเราก็เวลานั้นเนี่ยเป็นดึกแล้วแล้วก็ปิดร้านแล้วคือที่บ้านจะทำเป็นร้านทัวร์กับร้านอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยครับที่ท่องเที่ยวที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็จะปิดประมาณสักสี่ทุ่มห้าทุ่มก็จะปิดดึกหน่อยแต่วันนั้นเนี่ยหนูก็ยังอยู่ที่บ้านเพื่อนไม่ได้มาช่วยแม่ไม่ได้มาอะไรเลยแล้วก็เตือนให้กลับบ้านแล้วก็ยังไม่กลับ
0: ค่ะ
4: ค่ะแต่ว่าในใจหนูก็คือคิดแค่ว่าเรายังเล่นกับเพื่อนอยู่แล้วอย่างเราถัดมาแค่แบบแค่สองหลัง
0: มันไม่ไกล
4: ใช่มันไม่ไกลแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านที่รู้จักกันมาตั้งนานแล้วรู้จักกันมาสนิทกันนะคะแล้ว เขาก็เลยเดินมาแล้วก็พร้อมกับเหล็ก
3: เหล็กที่ ดึง
1: อะไรครับ
3: เหล็กดึงประตูปิดอะค่ะ
0: ที่
1: เวลาเราเห็นตามคูหาแล้วมีเหล็กเวลาเขาจะปิดร้านเขาเอาเหล็กตัวนี้ไปเกี่ยวเพื่อดึงลงมาแล้วเอาเท้าเหยียบแล้วค่อยล็อกกันเหรอ
3: ใช่ใช่
1: ไอเหล็กนั่นนะ
4: ใช่
1: คุณพระ
3: ดูความรู้สึกของแม่คือแบบว่า
0: ถือมาขู่เฉย
3: ๆไม่คือแบบโกรธละแบบว่าทั้งวันแล้วคือเขาไปอยู่บ้านเพื่อนทั้งวันแล้วคือไปตาม2ครั้ง3ครั้งแล้วแบบโอ้มันเยอะแล้วแบบว่าเหมือนท้าทายอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบว่าหวดเลย หวดแบ
4: บห
3: วด 2-3 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยแบบ
0: มันเป็นรอยเลยไหมคะแม
3: ่เป็นรอยเขียวช้ำ
4: เป็นรอยคือเป็นที่ก้นด้วยแล้วก็เป็นที่มือด้วยเพราะว่าเราเอามือไปกันก้นเราไงเราเจ็บ
1: ตอนนั้นเจ็บตัวหรือเจ็บใจมากกว่าม
4: ันเจ็บทั้งตัวแล้วก็ทั้งใจด้วยคือณตอนนั้นตอนที่เราโดนเนี่ยเราแน่นอนเราเจ็บตัวอยู่แล้วแต่ไอ้เจ็บใจเนี่ยเราเจ็บใจเราแค่รู้สึกว่าทำไมเราถึงโดนขนาดนี้แบบเราทำอะไรผิดขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างไปโรงเรียนวันรุ่งขึ้นก็มีแผลเพื่อนก็ถามไปทำอะไรมาเราก็ยิ่งอายไม่กล้าตอบไม่รู้จะตอบเขายังไงอะค่ะแบบก็ต้องสร้างเรื่องราวว่าแบบเราล้มหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากไปบอกคนอื่นว่าอ๋อแม่ตีหรืออะไรเงี้ยแล้วก็กลัวเขาจะไม่เข้าใจอะไรเงี้ย
0: ต้องถามแม่ว่าทำไมแม่ถึงต้องลงโทษหนักขนาดนั้นทำไมแม่ถึงต้องเข้มงวดขนาดนั้นทำไมถึงต้องไม่แสดงออกอย่างที่แม่บอกว่าแม่เลี้ยงแบบไม่กอดไม่หอมไม่แสดงความรักไม่ชมลูก
3: มันเป็นความเชื่อของครอบครัวของคุณแม่ที่เขาบอกมาว่าเวลาลูกไปกอดไปหอมลูกเนี่ยให้ถมน้ำลายใส่หน้าแล้วก็บอกว่ากูเกลียดมึงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแก้เคสอะไรอย่างเงี้ย
1: มันเดี๋ยวนะฮะคือคนทั่วไปรู้เรื่องเคสนี้หรือผมไปอยู่โลกไหนมา
0: ไม่เคยได้ยินเหมือนกันค่ะ
1: ไม่เคยไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะ
4: คือเหมือนแบบต้องตั้งแม่ไว้ที่สูงอะไรฟิลประมาณนี้ค่ะ
3: มันเป็นความเชื่อของครอบครัวของคุณแม่นะ
1: เฉพาะครอบครัวคุณแม่คนเดียวนะครับ
3: แต่คนอื่นไม่รู้
1: อ๋อโอเคอ่ะต่อฮะสรุปคือถ้าเกิดลูกเราอยากจะมากอดมาหอมเราอนุญาตแต่ว่าเราต้องถมน้ำลายกลับ
3: ใช่
1: เพื่อแก้เคล็ดแล้วก็บอกว่ากูเกลียดมึงซึ่งคุณแม่ของคุณแม่ก็ทำอย่างนั้นจากคุณแม่มา
3: ใช่ใช
0: ่อ๋อแล้วตอนที่คุณพ่ออยู่คุณพ่อกอดหอมน้องซิวี่ไหมคะ
4: ตลอดเวลาค่ะคือมันเหมือนจะมีความแตกต่างระหว่างกับแม่กับของพ่อของพ่อคือพ่อหนูเป็นคนอิตาเลียนใช่ไหมคะก็จะแบบรักกันมากกอดจูบแบบตลอดเวลาแบบพากันไปกินแค่นั่งมอเตอร์ไซค์ก็ซ้อนกันก็กอดกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่กับแม่คือเราก็จะชินที่เราเคยไปหอมพ่อใช่ไหมแต่พอเวลาเรามาทำกับแม่เราก็จะได้รับการแบบ
3: เรียกชื่อแบบว่าแบบเอ้ยยาอะไรอย่างเงี้ย
0: ตอนที่เสียคุณพ่อค่ะมันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับครอบครัวมากขนาดไหนคะ
3: เปลี่ยนแปลงเยอะมากเพราะว่าคุณแม่เครียดวิตกกังวลเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบทุกอย่างจะพาลูกเดินหน้าต่อไปได้ไหมจะมีอุปสรรคอะไรไหมก็เลยแบบว่าเข้มงวดกับเขามากเรื่องการเวลาต้องกลับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คุณแม่ไปรับที่หน้าโรงเรียนต้องเวลานี้เวลานี้อะไรแบบนี้ค่ะ
4: แล้วก็ต้องหาเงินเองคนเดียวด้วยค
3: ่
4: ะคือหนูก็ยังเด็กหนูก็ช่วยอะไรเขาไม่ได
3: ้ตอนที่คุณพ่ออยู่คือถ้าเราออกไปไหนคุณพ่อยังอยู่คนหนึ่งร้านยังเปิดแต่ว่าพอคุณพ่อเสียเนี่ยคือเวลาเราไปเนี่ยเราต้องปิดร้านเราต้องแบบว่
1: า
3: ขาดรายได้ใช่เราก็เลยแบบว่าต้องรีบไปรับแล้วก็รีบกลับต้องให้เป๊ะถึงเวลาแล้วเขาจะขอต่อแล้วคุณแม่ก็จะเกิดอารมณ์หมายถึงว่า
4: ขอไปดูเอาสอบ
3: ใช่คือเหมือนเขาได้แค่นี้แล้วเขาอยากจะไปอีก
1: ให้ไปแต่เวลาขอต่อนั่นแหละคือจะเป็นปัญหาหรือไม่ตรงกับคำพูดที่ให้ไว้ตอนแรก
4: มีอยู่ครั้งนึงที่หนูไปเที่ยวหนูขอแม่ไปดูหนังที่ห้างค่ะแล้วก็ก็ประมาณตั้งแต่ประมาณแบบเที่ยงถึง 18:00 น.อะไรอย่างเงี้ยก็อยู่แต่กับเพื่อนไปแล้วแล้วเพื่อนๆก็จะเป็นแบบสายเด็กภูเก็ตอะค่ะก็จะไปเที่ยวกันคืนกันต่อหนูก็รู้สึกว่าเอ้ยเพื่อนๆไปกันได้แม่น่าจะไม่ว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโทรไปหาขอไปได้ไหมขอไปกับเพื่อนหน่อยเขาก็โมโหเลยแล้วก็รออยู่ตรงนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขับมอไซค์มาตามหนูเลยแล้วก็พอเจอหนูปุ๊บก็ฟาดไปเลยทีนึง
3: ต่อหน้าเพื่อนเลย
4: ใช่ยามเข้ามายามนึกว่าคนมีเรื่องกันนะ
0: คะเพื่อนไม่ตกใจอะคะที่ไปด้วยกัน
4: ตกใจหนูก็อายเหมือนกันหนูก็แบบเฮ้ยบายบายแบบลาก่อนทุกคนคือแล้วก็ไปเคลียร์กันที่บ้านต่อ
3: ณตอนนั้นคือโมโหแล้วก็แบบควบคุมอารมณ์ไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้แต่กลับมาก็มาคุยกันก็
1: แล้วคือคุยกันทุกครั้งก็คือเคลียร์กันได้ทุกครั้ง
4: ถ้าในมุมมองของหนูนะณตรงนั้นหนูรู้สึกว่าหนูไม่เคลียร์หนูรู้สึกว่าหนูได้รับแต่การตีการด่าด้วยแบบอารมณ์อย่างเดียวไม่มีการแบบคำสอนหรือคำบอกเพื่อที่จะให้หนูเอาไปปรับวิธีการใช้หรืออะไรเงี้ยค่ะหนูไม่ถ้าในมุมหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้รับตรงนั้นหนูได้รับแค่ แรงความรุนแรงอย่างเดียวใช่
1: แสดงว่าแล้วถ้าอย่างนั้นมาถามคุณแม่ในเมื่อที่ซิลวี่พูดอย่างนั้นตอนที่คุณแม่ลงโทษน้องเวลาน้องได้กระทำผิดทุกๆครั้งแม่บอกว่าแม่กลับมา

0: คลียร์แต่น้องรู้สึกอย่างนี้แม่สอนต่อไหมครับว่าทีหลังควรจะต้องทำยังไงเพื่อไม่ให้มันเกิดกรณีแบบนี้อีก
1: ไม่ได้ไม
0: ่
1: ได้สอน
0: คือบ่นตลอดทางอย่างเดียว
1: บ่นตลอด
0: หลังจากที่เราลงมือ
1: ใช่
0: อ๋อมวยถูกคู่ครับผม
2: หลายเรื่องที่เห็นไม่ตรงกันแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่ทั้งแม่และน้องซิวี่เห็นเหมือนกันก็คือเรื่องร้องเพลง
1: ใช่คุณแม
2: ่ได้เห็นอะไรเรื่องการร้องเพลงในตัวน้องคะ
1: เห็นคือเขาสองสามขวบเนี่ยเขาก็แบบชอบเต้นชอบร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนเขาเข้าโรงเรียนอนุบาลแล้วก็ประถมเขาก็ร้องแบบร้องเพลงได้ดีแล้วเราก็เลยแบบส่งเสริมเขาให้ไปเรียนร้องเพลงเขาเห็นเขาแบบมีพรสวรรค์ในตรงนี้เลยสนับสนุนเขา
3: ค่ะคือเหมือนหนูเป็นคนเป็นเด็กกิจกรรมประมาณนั้นแต่วิชาการคือไม่เอา อะไรอย่างนั้นหนูเป็นแบบเด็กดื้อนิดนึงเกเรหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้ว่ามีอย่างนึงที่เราแบบทำแล้วทำไมเรารู้สึกว่าเราทำได้ดีจังเลยคือร้องเพลงค่ะก็รู้ตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่ารู้สึกว่าทำแล้วเหมือนเราได้ปลดปล่อยสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ในจิตใจผ่านเสียงเพลงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นเรื่องนึงที่พอถามแม่บอกอยากเรียนร้องเพลงแม่ก็สนับสนุนเต็มที่อยากมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักร้องอยากจะเป็นศิลปินแม่ก็คอยอยู่ข้างๆคอยพาไปตลอด
0: แล้ววันนึงความใฝ่ฝันนั้นก็มาถึง
3: ค่ะ
0: ได้เข้าประกวด
3: ใช่
0: ไหมครับ The Star
3: ใช่พอติดใน The Star แล้วเป็น1ใน8คนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องเซ็นสัญญากับทาง The Star ใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนั้นหนูอายุ15ก็หนูก็รู้สึกว่าหนูอยากจะทำหน้าที่ตรงนี้ต่อ
0: ครับ
3: ก็คือสิ่งเดียวที่จะได้ทำต่อเพราะว่ามันก็ยังมีทัวร์คอนเสิร์ตทัวร์นู่นทัวร์นี่อยู่หนูก็เลยขอแม่มาอยู่กรุงเทพ
2: โอ้โห
3: ขอมาอยู่กรุงเทพคนเดียวอายุ15
2: คิดว่าแม่ให้ไหมคะตอนนั้น
3: คิดว่าจะไฟจนกว่าจะให้เพราะเป็นเรื่องเดียวที่หนูรู้ว่าหนูทำแล้วหนูทำได้ดี
2: ก็คือร้องเพลง
3: ใช่หนูมุ่งมั่นมากว่ายังไงหนูก็จะทำหนูขอแบบหนูขอลองเรื่องนี้หนูขอลองก็ไปขอเขาสิ่งแรกที่ได้มาเลยก็คือไม่ได้จะไปได้ยังไงอยู่คนเดียว15ก็เหมือนเดิมค่ะแต่เขาอนุญาตมากขึ้นแล้วก็ฟังเรามากขึ้นเพราะเขาก็เหมือนพอเราพูดสิ่งที่เราต้องการซึ่งมันคือความฝันและบวกกับมันสามารถต่อยอดในหน้าที่การงานต่อไปได้พอเราพูดด้วยเหตุผลเนี่ยเขาก็ฟังเราเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่
2: แต่มันไม่ง่ายนะที่แม่คนนึงแล้วมีลูกสาวคนเดียวจะให้ลูกจากภูเก็ตมาอยู่กรุงเทพคนเดียว
1: ใช่ตอนแรกก็แบบเป็นคือที่ไม่ให้เขาเพราะว่าเป็นห่วงเขาคือเขาอายุ15ด้วยแบบยังเด็กอยู่แล้วมาอยู่คนเดียวแล้วเราตอนนั้นก็เราก็แบบเราทิ้งงานไม่ได้เพราะเราทำงานเราต้องยังทำงานอยู่ก็เลยไม่อนุญาตเขาแต่ว่าเขาก็มาบอกเหตุผลว่าเขาความฝันของเขานี่คือความฝันของเขาอย่างเงี้ยเราก็เลยอ่ะเห็นใจแล้วเราก็อนุญาตเขาแต่ในใจลึกๆก็เป็นห่วง
2: พอแม่อนุญาตให้มันได้บินเลยนะพี่
0: ใช่แค่เรียกว่าบินครับพี่เรียกว่าตีปีกคือเลยครับผมกระพุ้งกระพักกระพุ้งกระพัก
2: อิสระมากนะ
3: อิสระเสรีเลยค่ะ
2: ค่ะ
3: พอเรามีเพื่อนใหม่แล้วก็กรุงเทพเป็นเมืองของแสงสีเสียงใช่ไหมคะ
2: ครับ
3: แล้วเราไม่เคยได้ไปเจอเลยบวกกับเราเจอเพื่อนๆที่แบบเอาจริงๆแก๊งเด็กเรียนก็มีแก๊งเด็กเที่ยวก็มีแต่เราจะชอบเด็กเที่ยวเรารู้สึกว่าแบบเราอยากลองอ่ะเราไม่เคยได้ทำที่ภูเก็ตหรืออะไรเงี้ยพอเราได้ไปลองอ่ะก็กินเหล้าสูบบุหรี่อะไรเงี้ยค่ะก็ชอบก็กลายเป็นว่ายิ่งแล้วใหญ่เลยเราก็ใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรีมากแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยหนูทำงานด้วยก็คือยังทำงานอยู่เล่นละครเวทีเป็นแบบเป็นอองซัมเบิลอะค่ะก็ยังทำงานยังทำงานไม่เคยขาดไม่เคยไม่ตรงเวลาแต่จะไปแย่เอาเรื่องเรียนเพราะว่าไม่ค่อยรักเรียนเท่าไหร่ในขณะเดียวกันพอเริ่มกำลังจะม.6 อะค่ะหนูก็เหมือนรู้ตัวแล้วว่ามันกำลังจะเข้ามหาลัยแล้วหนูมีดีเรื่องร้องเพลงบวกกับมหาลัยจุฬามีเอก voice เราก็เลยเฮ้ยอยากลองอะอยากลองเผื่อแบบไม่รู้อาจจะฟุกเข้าได้ไม่รู้เหมือนกันอยากลองดูก็เริ่มไปเรียนพิเศษร้องเพลงจนสอบตรงติดจุฬาค่ะ ใช่
2: เพื่อให้เห็นบรรยากาศในวันนั้นนะคะวันลุ้นผล entrance วันที่โทรศัพท์ไปบอกแม่ครอบครัวเดียวกัน feel good ในซีซั่นนี้ค่ะเรามีละครเวทีให้ได้ชมด้วยนะคะไปชมกันค่ะ
1: เฮ้ยมิก
0: เฮ้ยว่าไง
1: เฮ้ย
0: อะไรวะ
1: เฮ้ยรู้ผลยังเออยังไม่รู้เหมือนกันว่ะยังไม่กล้าดูอ่ะทำไงดีว่าถึงจะกล้าอะมิก
0: เออก็รวบรวมความกล้าแล้วก็ลองเปิดด
1: ู
0: เออ
1: เนาะ
0: คู่อย่างใครวะ
1: โอเคเดี๋ยวจะไปเปิดดูละเออโชคดีเว้ย
0: เออโชคดี
1: โชคดีเว้ย
0: โชคดีเต็มที่ทำไงวะ
1: ใช่ไหมว่าหนูอะตั้งใจขนาดไหนหนูทั้งอ่านหนังสือทั้งติวทฤษฎีทั้งซ้อมร้องเพลงเนี่ยหนูตั้งใจกว่าตอนที่ไปออดิชั่นรายการเนี่ยไอพ่อรู้ใช่ปะว่าหนูตั้งใจขนาดเนี้ยหนูทำไปเพื่ออะไรโอเคโอเคโอเคพ่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะ

ูทำได้นะพ่อถ้าพ่ออยู่พ่อคงดีใจแย่เลยเนอะแม่เขาจะดีใจเหมือนกันใช่ไหมพ่อเขาก็มีความสุขมากเลยเนอะ

0: ฮัลโหล
1: แม่หนูมีข่าวดี
0: อะไรล่ะว่ามา
1: หนูสอบติดมหาลัยแล้วแทน
0: ๆแล้วไงอ่ะ
1: ก็สอบติดอ่ะแม่ไม่ดีใจหรอ
0: ก็ดีใจแล้วไง
1: โหเนี่ยหนูอ่ะตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจติวทฤษฎีตั้งใจซ้อมร้องเพลงโอ๊ยแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องร้องเพลงเนี่ยหนูสบายมากเพราะว่าหนูร้องเพลงเก่งอยู่แล้วแม่ก็รู้ใช่ไหม
0: ปะโถเอ้ยเพิ่งได้แค่นี้มาอวดดีแค่คงเรียนสำเร็จหรอก
1: โอ้ยแม่หนูแค่พูดขำๆเปล่าน
0: ี่แกแน่ใจเหรอว่าที่เขารับแกไม่ใช่แค่เพราะแกเคยประกวดรายการดังแล้วก็ที่เขารับไปเนี่ยแกคิดหรือว่าแกเก่งแล้วเขาอาจจะคิดก็ได้นะว่าเขาอยากได้ดาราไปประจำคณะสักคนหนึ่งแล้วเขาก็คิดว่าผู้ใหญ่อาจจะยัดแกเข้ามาก็ได้เว้ย
1: แม
0: ่ฮะโหยเออไงๆก็จับพัดจับผูสอบติดเข้ามาแล้วแกก็เรียนไปเถอะวะมหาลัยเขาดีๆแกอย่าทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงเดี๋ยวมันจะเสียมาถึงผู้ใหญ่ฝ่ายเรานี่ละเน้นเลยนะเว้ยแกต้องเรียนให้จบใน4ปีนะแกอย่าทำเหมือนพวกดาราอื่นที่เอาแต่ไปรับงาน7ปี8ปีก็เรียนไม่จบฉันน่ะไม่อยากไปงานรับปริญญาบัณฑิตที่แกงำเหงือกหรอกนะเว้ยอายเขา
1: ค่ะแม่
0: เออแค่นี้นะฉันต้องไปทำงานต่อแล้วล่ะ
1: ค่ะเอ้ยเดี๋ยวแม่
0: อะไร

พ่อซิลวี่มันสอบเข้ามหาลัยได้แล้วนะพ่อพ่อดีใจกับมันใช่ไหมฉันน่ะดีใจแล้วก็ภูมิใจกับลูกมากจริงๆเลย

0: ดูวันนี้ก็ยังมีน้ำตา
1: ค่ะมันแบบนึกถึงช่วงเวลานั้นอะไรเงี้ย
0: วันนั้นนี่คือเป็นแบบนี้เลยไหมคะ
1: คือหนูพ่อหนูเห็นว่าซิวี่ก็หันมาที่ลูกพ่อเหมือนกันแล้วแม่ก็หันมาที่ลูกพ่อเหมือนกันมันเหมือนเราขาดตัวเชื่อมอะไรสักอย่างที่แบบ
2: กลางของครอบครัวเนาะ
1: ใช่แล้วเราทำให้เราไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบ
3: จริงๆอ่ะเราก็คิดอยู่แล้วเวลาเราทำอะไรเราจะนึกถึงพ่อเขาเสม
2: อ
3: เราก็นึกถึงแต่เรานึกถึงว่าเออเนี่ยซิงบี้ติดมหาลัยแล้วนะอะไรเงี้ยดีใจไหมอะไรประมาณนี้ก็บอกเขาว่าเออซิงบี้เข้าได้แล้วอะไรเงี้ยนึกอยู
0: ่ต้องถามซิงบี้ต่อว่าแล้ว4ปีในรั้วมหาวิทยาลัยใช้ชีวิตยังไงเรียนยังไง
1: หนูก็เที่ยวเหมือนเดิมหนูเที่ยวเหมือนเดิมแต่ว่าหนูแค่ตั้งใจเรียนมากขึ้น
0: แต่เด็กจุฬาเขาขยันกัน
1: ใช่ก็เพราะว่าหนูอยู่ในรั้วจุฬานี่แหละเพื่อนดีขึ้นเพื่อนพากันไปติวหนังสือมากขึ้นเด็กดุริยางก็จะพากันสอนพากันติวเรื่องทฤษฎีดนตรีก็คือต้องแน่นรวมทั้งการร้องเพลงก็ต้องไปเรียนตลอดเพราะว่ามันคือการฝึกอะค่ะมันคือการฝึกสกิลของเราถ้าเราไม่ไปเราก็ไม่ได้พัฒนามันก็เลยทำให้เราดีขึ้นไปโดยปริยายตั้งใจเรียนมากขึ้นไปโดยปริยายแต่เรื่องเที่ยวกลางคืนยังมีคือหนูก็พยายามแบบ work hard play hard อะไรประมาณนี้ คือก็ยังแบบยังใฝ่ทางนั้นอยู่อะไรอย่างนี้จนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ดาร์กไปเลยเพราะว่าเราไปอยู่กับสิ่งมึนเมาที่มากกว่าการกินเหล้าสูบบุหรี
0: ่
1: ค่ะก็คือไปได้ลองยาเสพติดค่ะ
0: มันไปได้ยังไงเพราะว่าเท่าที่ฟังดูเหมือนสิ่งแวดล้อมมันก็ดีขึ้นมันน่าจะชวนกันไปในทางที่ดี
1: ค่ะมันมาจากเพื่อนข้างนอกมากกว่าใช่เป็นเพื่อนเที่ยวของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยเหมือนเป็นวันแรกที่รู้จักกับยาตัวนี้ก็คือยาไอซ์นะแล้วก็เพื่อนก็แนะนำอยากลองไหมเราด้วยความอยากรู้อยากลองก็ลองไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดว่ามันคือยาเสพติดหรืออะไรอย่างนี้คิดว่ามันคือคล้ายๆกับเหล้าหรือบุหรี่ที่เราทำ
2: คือด้วยความคึกขนอง
1: ใช่ใช่
2: ล้วน
1: ๆค่ะล้วนๆเลยไม่ได้นึกถึงใครด้วยเพราะตอนนั้นหนูก็เรารู้สึกว่าไหนๆก็โดนมองว่าไม่ดีอยู่แล้วหนูก็ไม่ดีไปเลยก็เลยไม่แคร์ที่จะทำอะไรที่ถูกต้องแล้วณตอนนั้นหนูรู้แค่ว่าหนูใฝ่ทางนี้แล้วหนูจะเอาดีด้านนี
0: ้แบบหมายถึง
1: จริงหนูจะมีความสุขกับตรงนี้คือตอนแรกเนี่ยแค่ลองเฉยๆเนี่ยมันก็โอเคแค่เราลองให้รู้แต่ว่าเราไปลองแล้วมันพาเราไปอยู่ในโลกที่เราสร้างขึ้นมาเองว่าฉันสนุกฉันสบายใจฉันไม่ต้องแคร์ใคร
0: คุณแม่รู้ไหมคะ
3: ตอนแรกๆไม่รู้ก็แต่ก็คิดแหละว่าเขาต้องมีอะไรสักอย่างนึงเพราะว่าเวลาเรามาเยี่ยมอย่างเงี้ย
0: จ
3: ากต่างจังหวัดมาอยู่อาทิตย์นึงเขาก็ไม่อยู่ห้องได้แต่วิตกกังวลว่าเฮ้ยลูกต้องมีอะไรสักอย่างนึงแต่วันนั้นน่ะที่คุณยายมากับคุณแม่มาเยี่ยมเขาแล้วเขาก็มานอนด้วยพอเห็นคุณยายมาแล้วเป็นวันแม่พอดีเขาก็มานอนด้วยแล้วเขาก็รีบลงไปซื้อพวงมาลัยแล้วตอนนี้เราก็นอนด้วยกันเราก็เลยมาเห็นที่นอนเขาเห็นเป็นซองอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอ๊ะมันอะไรอ่ะเราก็เลยเข้าไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเลยว่ายาเสพติดอ่ะมีชนิดใดบ้างแล้วเราก็ไปเห็นตัวอย่างอ้าวมันตัวอย่างมันเหมือนกันตัวนี้เราก็พอเขากลับมาเราก็ถามเลยว่านี่มันอะไรอันนี้มันที่แม่ดูเนี่ยมันคือยาเสพติดชนิดนี้นะทำไมทำแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็ใส่กันใหญ่เลยกับคุณยายอ่ะทั้งคุณแม่ทั้งคุณยายลุมเขาใหญ่เลยลุมพูดสอนแล้วก็ด่าเขาอะไรเงี้ยเขาก็เลยออกจากบ้านอีก
1: หนูหนีเลย
3: หนีออกจากห้องอีก
0: พวงมาลัยที่ซื้อมาล่ะ
1: เนี่ย
3: ไม่ได้
1: ถ้าในมุมหนูคืออ
2: ยากฟังมุมนี้ที่อุตส่าห์ตื่นตั้งแต่ตีห้าก็ตั้งใจใช่ไหมที่จะไปซื้อพวงมาลัยมากราบ
1: ตั้งใจเลยเพื่อที่จะอุ๊ยวันแม่อยากจะมีพวงมาลัยอุ๊ยยายก็อยู่ทั้งคู่อยากจะให้พอไปกลับมาถึงเจอเหตุการณ์ว่าแบบว่าเขามาเจอของเรา แล้วเขาก็ลุมด่าเราเนี่ยทำไมทำแบบนี้นู่นนี่เหมือนหนูก็รับแต่อารมณ์อารมณ์จนแบบโอเคไปดีกว่า
0: ความรู้สึกตอนที่แม่เจอสองยา
3: หัวใจสลายเลยหัวใจสลายแล้วแบบมีความรู้สึกเหมือนตัวเองล้มเหลวในชีวิตอะล้มเหลวในครอบครัวเราเลี้ยงลูกยังไงทำไมเป็นอย่างนี้แล้วก็แบบใจนึงก็โทษตัวเองกลับมาคิดแบบว่าเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เอามาคิดตัวเองแล้วก็โทษตัวเองว่าเขามาอยู่ไกลแล้วเราก็แบบว่าไม่ค่อยให้ความเข้าใจเขาแล้วก็แบบไม่ค่อยสนใจเขาอะไรเงี้ยเวลาเขาแบบอยากคุยด้วยหรือว่าอยากติดต่อเราก็ไม่ค่อยคุยกับเขาเพราะว่าเรากลัวเขาแบบว่ารำคาญเราอะไรเงี้ย
2: แล้วแม่รู้สึกยังไงตอนนั้นที่แม่ไอ้ภาพเก่าๆมันเริ่มย้อนกลับมา
3: ลูกกับงานเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็เราก็บอกกับตัวเองว่าเราต้องเลือกลูก
0: ค่ะ
3: กลับพอกลับไปบ้านก็กลับไปภูเก็ตก็เริ่มวางแผนจะปล่อยบ้านเช่าปล่อยกิจการเช่าเราก็บอกว่าไม่ได้ฉันต้องเลือกลูกไว้ก่อนแล้วก็กลับมาอยู่กับเขาแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองครับแบบปรับเปลี่ยนจากที่เราแบบเคยเลี้ยงลูกด้วยอารมณ์ด้วยอำนาจด้วยเผด็จการเปลี่ยนตัวเองหมดเลยปรับเปลี่ยนตัวเอง
0: ค่ะ
3: แล้วก็แบบคุยกับลูกมากขึ้นแล้วก็เปิดใจคุยกันทุกเรื่อง
0: เหมือนทุกอย่างจะดีขึ้นเมื่อแม่มาอยู่กรุงเทพแต่มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นใช่ไหมแม
3: ่ไม่ง่ายเพราะว่าเขาคิดว่าเรามายึดพื้นที่เขาแบบความส่วนตัวเขาพื้นที่ส่วนตัวเขาหายไปเขาก็ยิ่งไม่อยู่ห้องใหญ่เลยไม่กลับบ้านแบบว่ากลับมาก็แป๊บเดียวมาเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือไม่ก็อยู่แล้วก็ไม่กลับมา
1: คือพยายามไม่เจอเขาเพราะว่าเรารู้ว่ามันจะเกิดอะไรปะทะกันนะ
2: แล้วมันเกิดไห
0: ม
1: ก็เกิดทุกครั้งเขาก็จะแบบดุ
2: แล้วก็ด่าตอนไหนแม่บอกว่าแม่เปลี่ยนพฤติกรรม
1: ไม่ตอนแรกยังดุยังด่าอยู่จนเขาก็ร้องมาหลายวิธีแล้วแหละคือร้องด่าก็แล้วร้องสอนด้วยหลักการแบบกฎหมายหรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วหนูก็ไม่ฟังอ่ะพยายามหาหลายวิธีจนเขาเห็นว่าเราไม่กลับบ้านแล้วเขาอยากเห็นเราในสายตาเขาก็เลย
3: บอกว่าซินวี่กลับมาบ้านเถอะซินวี่อยากทำอะไรทำที่บ้านเลยแม่เป็นห่วงแม่อยากอยู่ข้างๆให้กลับมาบ้าน
1: ใช่
3: หลังจากนั้นเขาก็ได้มาอยู่ที่บ้าน
0: แสดงว่าแม่ยอมซินวี่แบบสุดๆเลยนะ
3: ใช่เพราะว่าอยากให้เขากลับมาอยู่อยากมาให้เขามาอยู่กับเราแล้วให้เห็นเขาในสายตาเรา
0: ที่บอกว่าอยากทำอะไรก็ได้ที่บ้านนั่นหมายความว่าซินวี่อาจจะเสพยาที่บ้านก็ได้
3: ใช่ใช่ค่ะ
0: คือแม่ยอมขนาดนั้น
3: เลยเราก็บอกเขาให้กลับมาเหอะจะทำอะไรก็ทำที่บ้านเพราะแม่เป็นห่วง
2: ช่วงนั้นที่แม่มาแม่เปลี่ยนขึ้นจริงไหม
1: คือเขาไม่ได้บอกหนูว่าเขาจะเปลี่ยนอันนี้คือเขาไปคิดของเขาเองคนเดียวเขาไม่ได้บอกอะไรหนูแต่แค่หนูแค่รู้ว่าเขาจะย้ายมาอยู่แค่นั้นเอง
2: เราก็ยังตีกรอบเดิมว่าถ้าแม่มาแม่จะต้องดูจะต้องอย่างนั้นเราจะต้องโดนด่าแบบนี้ก็เลยเลือกที่จะหนี

0: ใช
1: ่ความพิเศษของท็อปทัวร์เดียวกันฟีลกู๊ดค่ะเรามีท็อปทัวร์รับแชร์จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ถ้าตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับคุณแม่และน้องจะมีมุมมองในการแก้ไขปัญหาอย่างไรวันนี้ต้อนรับพี่ดี้ชนานาและน้องกิฟต์ปาริชาพี่ดี้จะมาร่วมแชร์ในมุมของการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกันจะต่างกันนิดนึงก็คือลูกของพี่ดี้เป็นลูกชายแต่ซิวี่เป็นลูกสาวถ้าวันหนึ่งพี่ดี้อยู่ในเหตุการณ์แบบของคุณแม่น้องซิวี
2: ่
1: ไปเจอซองยาพี่ดี้จะจัดการวางแผนในชีวิตยังไงคะ
2: ถ้าเจอในเคสอย่างนี้นะคะถ้าเป็นพี่ดี้ดิก็จะถามลูกเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นคืออันนี้มันใช่ยาหรือเปล่าทำไมลูกถึงต้องใช้มันเพราะอะไรแล้วก็จะแบบว่าโอเคถ้าแม่มีส่วนทําให้ลูกเป็นอย่างนี้แม่ขอโทษสิ่งสําคัญในชีวิตคือสําหรับพี่ดี้เนี่ยแม่ลูกขอโทษกันได้คําขอโทษเนี่ยจะทําให้เด็กเมลเลยอ่ะพี่ดี้สําหรับพี่ดี้คิดว่านะคะไม่ว่าผู้ใหญ่ที่ไหนมาขอโทษเรานะคะเราจะยิ่งรู้สึกว่าโอ้โหแบบแม่เราอ่ะขอโทษอ่ะถ้าลูกอยากจะได้ความสุขอะไรจากแม่ขอให้ลูกบอกมาเราจะได้มาปรับกันอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นมากกว่าค่ะ
3: คือพี่ดี้เน้นเรื่องของการสื่อสาร
1: ขอโทษลูก
2: ใช่
3: ขอโทษลูกได้ผู้ใหญ่ไม่จำเป็นต้องมีทิฐิว่าเด็กต้องขอโทษผู้ใหญ่ตลอดผู้ใหญ่ขอโทษได้และเด็กก็จะละลายผมชอบคำพูดพี่ดีที่บอกว่าคนที่อาวุโสน้อยกว่าอายุน้อยกว่าเมื่อเจอผู้ใหญ่มาขอโทษเราเมลต์คือเราละลายเลยนะฟังของน้องกิฟต์บ้างซึ่งน้องกิฟต์ก็คือเป็นลูกสาวคนเดียวของคุณแม่
4: ใช่ค่ะ
3: รู้สึกยังไงบ้างครับ
4: เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างห่างจากตัวกิฟพอสมควรเพราะแม่กิฟจะเป็นเหมือนพี่ดีเลยค่ะตั้งแต่เด็กๆกลับจากโรงเรียนเขาจะถามแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างเราก็จะเริ่มเล่าสาธยายเลยค่ะตั้งแต่คาบหนึ่งยันคาบ7เกิดอะไรขึ้นจนโตขึ้นมาก็จะกลายเป็นเจอเรื่องเล็กเรื่องน้อยหนูก็จะเล่าหมด
1: ถ้าวันนั้นกิฟอยู่ในสถานการณ์ของน้องซิวี่บรรยากาศในวันนั้นเนี่ยตั้งใจเอาพวงมาลัยมาไหว้แม่กับยายแต่ขึ้นมาแล้วว้าความแตกกิฟจะตัดสินใจแบบซิวี่ไหมคะ
4: กิฟคงไม่ไปไหนอะค่ะคงไม่กล้าที่จะออกไปไหนเลยคงคือเวลาทะเลาะกันหรืออะไรเราจะรู้สึกว่าเราอยากเคลียร์ให้มันได้เร็วที่สุดการที่เราอยู่กับความรู้สึกผิดหรือเรารู้ตัวว่าเราผิดแหละมันอยู่นานเกินไม่ได้ค่ะมันไม่ไหว
3: แต่ผมอยากฟังว่าแล้วถ้าเป็นแบบเขาอะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ซึ่งเขาไม่อบอุ่นเป็นเราออกไหม
4: ออกยอมคงถอยทับก่อนไปตั้งสติก่อน
3: จริงเนาะผมว่าจริงๆเมื่อกี้ผมนั่งคิดเพราะบ้านครอบครัวผมก็อบอุ่นแต่พอผมมานั่งคิดว่าถ้าเอาตัวเราไปอยู่ในความเป็นครอบครัวเนี้ยซึ่งแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกัน
1: เรื่องราวของน้องเนี่ยยังไม่จบนะคะมันมีวันที่พีคมากแม้ว่าแม่จะเจอสองยาแต่มันไม่พีคเท่ากับวันที่แม่ไปเจอเขาเสพให้ดูเหตุการณ์วันนั้นจากละครเวทีค่ะ

0: ดูสิแม่ซื้ออะไร
1: แม
0: ่ซื้อเว
1: ้ยไม่มาแล้วพ่อไม่มาแล้วไม่มาแล้วพ่อแม่มาจริงๆด้วยแม่มาแล้ว
2: พ่อเห็นแล้วซิลวี่ดูสิเห็นไหมว่าแม่เอาอะไรมาให้ซิลวี่ด้วย
1: หูแม่แม่ให้หนูเหรออ๋อเรื่องแนวกาอะไรอ่ะ
0: ชดเชยทดแทนที่แม่ไม่เคยแสดงความยินดีกับลูกไม่เคยแสดงความชื่นชมลูกแล้วก็ทดแทนคำขอโทษจากใจแม่จ้ะ
1: แม่ขอโทษอะไรอ่ะแม่หนูไม่ได้โกรธแม่สักหน่อยหนูอ่ะรักแม่ที่สุดเลยนะแล้วแม่ก็มีค่าที่สุดด้วยฮะพ่อดูสิแม่เขาซื้อดอกไม้มาให้หนูด้วยนะสวยไหม
2: สวยสิลูกเหมาะกับคนเก่งของพ่อที่สุดพ่อบอกแล้วไงแม่รักซิลวี่ไม่ได้โกรธหรือเกลียดอย่างที่หนูบอกพ่อทุกวันลูกเขาเข้าใจว่าคุณไม่รักนะ
0: ไม่จริงเลยไม่จริงนะลูกลูกคือที่สุดของแม
2: ่แม่เขา

0: รักซิลวีที่สุดเหมือนที่พ่อก็รักซิลวีที่สุด
1: หนูก็รักพ่อที่สุดเลยแม่มากอดกันเหมือนเมื่อก่อนไงแม่มาสิมากอดกันสามคนเราพ่อแม่ลูกเหมือนตอนที่หนูยังเป็นเด็กๆไงแม่มากอดกันดีกว่ามาม
2: านี่มาซิมาขอโทษ
1: ขอโทษเรื่องอะไรอะแม
2: ่ขอโทษที่แม่ทิ้งซิวี่ไปนานนานเหลือเกิน
1: โอ้แม่ทิ้งหนูที่ไหนอะแม่ไม่ได้ทิ้งหนูเลยแม่มาหาหนูออกจะบ่อยแล้วแม่ก็กอดหนูแน่นด้วยจริงๆอะแม่ไม่ต้องมาหาหนูบ่อยขนาดนั้นแล้วก็ไม่ต้องกอดหนูแบบนั้นก็ได้นะหนูอึดอัดแม่แค่แล้วฟังความรู้สึกหนูบ้างโทรหาหนูบ้างแล้วก็ถ้าหนูมีความสุขใช่ไหมแม่แม่ก็ดีใจไปกับหนูถ้าหนูเศร้าแม่ก็ให้กำลังใจหนูแค่นี้เองแม่รู้เปล่าว่าที่หนูทำไปทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าหนูอะอยากให้แม่ภูมิใจในตัวหนูนะจริงๆนะแม่แม่ไม่เชื่อหรอกหนูพูดจริงๆนะใจภูมิใจ

ดอกไม้

0: จากละครเมื่อกี้สิ่งที่ซิลวี่รู้สึกเลยตอนเล่นยาคือพอเล่นยาปุ๊บแล้วมันเห็นภาพของครอบครัวใช่ไหมครับ
1: ไม่ขนาดนั้นค่ะแต่ว่าณตอนที่เล่นน่ะไอ้พวกความคิดที่ว่าคิดถึงตอนที่ครอบครัวเราแบบอบอุ่นพ่อกับแม่ที่อยู่ด้วยกันตอนที่ยังมีครอบครัวที่สุขสันต์อะไรเงี้ยมีในความรู้สึกหนูตอนนั้นที่มันแบบจึ๊กมากๆเลยเพราะว่าเหมือนเราเห็นเขาสตรองมาตลอดเขาเป็นสายแบบไม่ได้แข็งทุกอย่างแบบต้องเป๊ะแล้วก็แบบสายดุเราตลอดว่าเราตลอดตีเราตลอดแต่พอวันนึงที่แบบเขานั่งนิ่งๆเฉยๆแล้วเขาร้องไห้อย่างเดียวมันแบบมันเจ็บอะค่ะเป็นครั้งแรกที่เห็นเขาร้องไห้ข้างๆแล้วเขาไม่อายที่จะร้องกับเราอะไรเงี
0: ้ยแล้ววันนั้นแม่เป็นไงครับที่ละครที่เราได้ดูไปเหมือนอย่างนั้นเลยไหม
2: คล้ายๆเลยค่ะก็คล้ายๆเลยค่ะเราเห็นแล้วเราก็แบบโอ้หัวใจสลายเหมือนเดิมแล้วก็รู้สึกแบบยอมแพ้แล้วยอมแพ้ทุกอย่างจะทำอะไรแม่ก็จะยอมแพ้ยอมทุกอย่าง
3: หลังจากวันนั้นเลิกยังไงคะวิธีการของน้องกับแม
1: ่หลังจากวันนั้นเราก็ได้เปิดใจคุยกันอย่างที่บอกก็คือทีนี้มีอะไรก็เริ่มพูดกันตรงๆหนูก็หลังจากที่เล่าให้แม่ฟังว่าหนูเกิดปมปัญหาในใจอะไรต่างๆมากมายก็สาธยายให้เขาฟังเขาก็เริ่มฟังมากขึ้นแล้วเราก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยอยากเลิกยาช่วยอยู่ข้างๆหน่อยอันนั้นเป็นวันแรกเพราะว่ากว่าหนูจะเลิกได้หนูใช้เวลานานมาก
0: กี่นานเท่าไหร่อ่ะ
1: ก็เป็นปีไหมอ่ะ
2: เป็นปี
0: อีกเป็นปีจากวันที่ตั้งใจว่าจะเลิก
1: ใช่เพราะว่าหนูไม่ได้เลิกได้แบบขาดทีเดียวไม่ใช่ว่าเจอเหตุการณ์นี้แล้วหนู
0: หักดิบ
1: ไม่ใช่ไม่ได้หนูทำไม่ได้เราก็พากันไปทิ้งอุปกรณ์
3: อ่ะจุดเริ่มต้นเลย
1: จุดเริ่มต้น
0: ทิ้งอุปกรณ
1: ์ทิ้งอุปกรณ์
2: แต่ว่าเวลาเขาทนไม่ไหวเขาก็ไปซื้อมาใหม่อีกแล้วก็เริ่มต้นใหม่อีก
1: แล้วก็เริ่มใหม่อีก
2: แล้วก็เราก็ลองอีกวิธีนึงหลายๆวิธีแล้วมันก็เริ่มต้นใหม่อีก
1: ใช่แต่เหมือนหลังจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยพอเราเอาอุปกรณ์ไปทิ้งแล้วเราซื้อใหม่อะไรเงี้ยเราก็จะมาบอกเขาหรือไม่เขาก็จะรู้แล้วเขาก็จะแบบไม่เป็นไรสิพี่เอาใหม่ได้หรืออะไรเงี้ยคือเหมือนเราจะ
0: คือกลายเป็นให้กำลังใจกัน
1: ใช่เรื่อยๆจนเป็นอย่างนี้เรื่อยๆจนหนูก็ค่อยๆลดค่อยๆมีจิตสำนึกมากขึ้นค่อยๆนึกถึงหน้าแม่มากขึ้นจากเคยเสพทุกวันลดเป็นอาทิตย์ละ1ครั้งเป็นเดือนละครั้งเป็น3เดือนครั้งจน5เดือนครั้งจนตอนนี้2ปีแล้วที่หนูเลิกแบบขาดๆเลย
3: ค่ะคือหลายคนเนี่ยเหมือนนับ1นับแล้วนับอีกจนเลิกนับแล้วก็อยู่กับมันนะคะแต่อะไรที่ทำให้ซิลวี่มีกำลังใจที่จะกลับมานับหนึ่งทุกครั้งแล้วก็เป้าหมายคือทำให้ได
1: ้ก็คือพอเขาอยู่ข้างๆนี่แหละใช่ เพราะว่าเหมือนแบบนึงนะคะเหมือนก่อนหน้านี้หนูไม่รู้สึกว่าหนูมีคนข้างๆนะคะแล้วหนูรู้สึกเหมือนหนูอยู่คนเดียวมาตลอดก็เลยไปหาความสุขจากเพื่อนหรือจากอะไรต่างๆอย่างนั้นค่ะจนวันที่เขาอยากอยู่ข้างๆเราจริงๆแล้วเราก็เห็นค่าตรงนั้นแหละเรารู้สึกสัมผัสได้ว่าเขาอยากอยู่จริงๆแล้วเราสามารถพูดได้ทุกอย่างเขารับเราได้ทุกอย่างแล้วหนูก็เลยเห็นหน้าเขามากขึ้นในสิ่งต่างๆที่หนูอยากทำ
0: นั่นคือจุดเปลี่ยนของน้องคือน้องแค่รู้สึกว่าสิ่งที่เขาขาดมาตลอดทั้งชีวิตปรากฏว่าอ้าวตอนนี้นั่งอยู่ข้างๆเหมือนเสมือนว่าจับมือจะเดินไปข้างหน้าด้วยกันละน้องถึงได้มีความพยายามอยากจะเลิกต่อให้ยากน้องก็ยังพยายามเมื่อกี้บอกอะไรนะเอาอุปกรณ์ไปทิ้ง
1: ค่ะ
0: ซื้อใหม่
1: ใช่
0: แต่ก็ผมชอบนะประเด็นที่พูดว่าสุดท้ายแล้วแม่ก็รู้แต่แม่ก็มาจับแล้วบอกไม่เป็นไรเริ่มใหม่
1: ใช่
0: มันคือกำลังใจที่น้องต้องการมาตลอดทั้งชีวิตเลยแล้วช่วงนั้นเหมือนกันในมุมของแม่เป็นยังไงบ้างครับ
2: หลายๆครั้งที่แบบท้อหลายๆครั้งที่เราต้องเริ่มต้นใหม่เริ่มนับหนึ่งใหม่แ ท้อแต่ว่าก็ถอยไม่ได้บางครั้งหลายๆครั้งอยากปล่อยมือไม่ไหวแล้วแต่ก็ปล่อยไม่ได้เพราะเขาเป็นลูกเขามีค่าที่สุด
1: แล้วหนูสัมผัสได้เลยว่าเขาเปลี่ยนไปจากคนเป็นคนละคนเลยคือจากคนที่เคยใจร้อนมากๆเขาใจเย็นขึ้นมากสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยแบบช่วงนั้นแม่จะติดสวดมนต์หนักมากแล้วก็ใจเย็นรับฟังนิ่งมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราปรับเปลี่ยนแล้วและก็มันดีต่อลูกมันก็เป็นแรงฮึดสู้เป็นกำลังใจให้กับตัวเองและเขาก็แบบว่าเราเห็นได้ว่าเขาอะพยายามและเขาอยากที่จะทำอยากจะเป็นคนดีอยากจะแก้ไขเราก็ให้กำลังใจแก้ไขอยู่ข้างๆเขาตลอด
0: แต่เก่งมากเนาะจากที่ติดมาหลายปีสุดท้ายแล้วหนูหยุดมาได้2ปีเต็มใช่ไหมขอเสียงปรบมือหน่อยครับ
3: มีอะไรที่ยังไม่ได้บอกกัน

0: บ้าง
1: ก็เหตุการณ์เรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนาะมันคือความผิดพลาดในอดีตเนาะแต่เราก็เปิดใจและจับมือกันแก้ไขแล้วก็ผ่านมันมาได้แล้วแม่ก็เห็นในความ

0: รักและภูมิใจในตัวซินวี่ก็ภูมิใจและเป็นกำลังใจให้ตั้งใจทำดีต่อไปเป็นคนดีต่อไปแล้วแม่ก็ไม่เคยแบบว่าที่จะมาหอมลูกก่อนนะแต่ครั้งนี้แม่จะหอมลูกก่อน
1: ไม่เคย
0: ไม่เคยที่จะหอมล
2: ู
0: ก
2: อันนี้อยากเห
0: ็
2: น
0: มีแต่เขาแหละจะมาหอมแล้วแม่แบบ
1: จะเข
0: ้
1: าไป
0: ใช่ใช่แล้วนี้รายการนี้แม่จะแสดงออกให้ลูกเขินว่า
2: เขินไอ้ขาต้องรีบบอกเลย
0: โอเคนะ
2: ขอให้ลูกหอมโดยที่ไม่ต้องถุยหนึ่งทีได้ไหมขอเลยอันนี้ผมขอหนึ่งทีน่ารักอ่ะ
1: สิวี่ความรู้สึกที่แม่หอมเมื่อกี้ค่ะ
3: ก็ดีค่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่คือแบบเหมือนเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะจริงๆสิ่งที่คือเหมือนทุกวันนี้หนูไม่มีความคาดหวังอะไรละหนูไม่ตั้งไว้ว่าแม่จะต้องเป็นแบบไหนหนูตั้งไว้แค่ว่าถ้าหนูต้องการอะไรหนูจะบอกคือหนูจะเข้าหาเขาเองหนูจะในเมื่อหนูเป็นลูกหนูก็มีสิทธิ์บอกได้ว่าหนูต้องการอะไรเช่นแม่ชมหนูหน่อยสิก็ได้คือเหมือนเราโตแล้วเรารู้วิธีการจัดการกับความต้องการตัวเองแล้วก็รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงแล้วเราก็ช่วยกันหาทางที่จะอยู่ด้วยกันให้ได้เพราะว่าเรามีกัน2คนจริงๆอะค่ะไม่มีใครแล้วจริงๆ
1: ชอบจังเลยแม่ชมหนูหน่อยสิ
3: ใช่
4: บอกเลยดีที่เราเปลี่ยนเขาเปลี่ยน mindset เขาทุกครั้งไงสุดท้ายแล้วมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดแต่เมื่อกี้แม่พูดในมุมของแม่แล้วซิลวี่มีอะไรอยากจะบอกแม่บ้างไหม
3: ค่ะก็หนูไม่อยากให้แม่คิดว่าแม่ผิดพลาดอ่ะแบบหมายถึงว่าความล้มเหลวต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันน่าจะเกิดขึ้นเพราะมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอย่าโทษตัวแม่เองว่าแบบแม่เป็นเหตุอะไรอย่างงี้เพราะทุกอย่างมีเหตุและผลของมันแล้วก็หนูจะทำดีในทุกๆวันเพื่อตัวหนูเองแล้วก็เพื่อให้แม่มีความสุขด้วย
1: ขอบคุณค่ะ วันนี้ดีใจจังเลยค่ะที่แบบได้เห็นคุณแม่หอมน้องซินวี่นะคะ
3: ดีใจเหมือนกันค่ะ
4: พี่ว่าโมเมนต์นี้จะเป็นโมเมนต์ในใจของหนูตลอดไปเมื่อไหร่ดาวปุ๊บนึกถึงโมเมนต์วันนี้ในครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดเนี่ยแหละ
1: อยากถามพี่ดี้กับน้องกิ๊ฟนะคะว่าได้ฟังเรื่องราวมาตั้งแต่ต้นจนคลี่คลายจนภาพสุดท้ายที่เห็นนะคะเป็นยังไงบ้างคะ
5: เห็นแล้วแบบซาบซึ้งนะคะดูตั้งแต่ต้นจนจบคือแบบดีใจแทนคุณแม่ว่าน้องคนที่แบบลบเรื่องที่แบบไม่ดีออกจากใจได้เร็วแล้วก็เก็บแต่ภาพความรักสิ่งที่น้องต้องการมากๆที่สุดคือความรักซึ่งไม่น่าเชื่อเพราะว่าจริงๆแล้วปกติเนี่ยถ้าเด็กออกมาโตเองอ่ะมักจะลืมเรื่องความรักของพ่อแม่แต่ว่าน้องยังมีจิตใจที่รักแม่รักคุณพ่ออยู่อันนี้เป็นสิ่งที่แบบดีมากเลยนะคะเมื่อกี้ลูกก็บอกอย่าให้คุณแม่ไปคิดว่ามันมีอะไรผิดพลาดนะคะลูกก็ยังพร้อมที่จะเปิดใจและลูกคิดได้เองด้วยอ่ะว่าแบบมันไม่ได้แล้วว่ายามันไม่ได้ช่วยอะไรนี่ก็คือความรักค่ะที่จะช่วยได้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆยินดีด้วยกับครอบครัวนะคะค่ะค่ะ
4: น้องกิฟต์ล่ะครับ
6: คือสำหรับกิฟต์นะถ้าคนในวัยเดียวกันมองกันกิฟต์ชื่นชมซิลวี่มากที่เขาแบบเขากล้าที่จะขอร้องเขามีความกล้ามากๆนะคะที่จะขอร้องคนในครอบครัวว่าอยู่เป็นกำลังใจให้หน่อยหลายครอบครัวไม่กล้าพูดนะคะว่าแบบเราอ่อนแอนะเราไม่ไหวนะอะไรเงี้ยแต่ซิลวี่กล้าพูดซึ่งเป็นอะไรที่แบบตัวกิฟเองยังชื่นชมมากๆที่แบบกลับมาแล้วมองคนใกล้ตัวคนที่สำคัญที่สุดยังเขายังอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วโชคดีที่คุณแม่ก็ยังอยู่ข้างๆทันกันใช่ค่ะ
1: วันนี้รู้สึกฟีลกู๊ดมากๆค่ะพี่มิกโดยเฉพาะกับคุณแม่นะคะคือตั้งแต่ต้นมาเราจะได้เห็นเลยค่ะว่าแม่ยอมเปลี่ยนตัวเองยอมขอโทษลูกแล้วภาพสุดท้ายที่ได้เห็นคือแม่เข้าหาแม่บอกแม่ขอหอมลูกวันนี้เป็นครั้งแรกขอบคุณคุณแม่มากๆค่ะขอบคุณนะคะขอขอบคุณครอบครัวรับแชร์ด้วยค่ะพี่ดี้ชนานาและน้องกิ๊ฟขอบคุณค่ะแล้วกลับมาติดตามครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้

0: ใหม่วันเสาร์หน้า 17:05 น.ทางช่อง ALTV หมายเลข4วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะดิฉันมีความสุขอยากรู้ว่าเธอคิดถึงกันบ้างไหมเมื่อฉัน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อนภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนชูมือสองข้างทำท่าเป็นกระต่ายแบบนี้กันหน่อยสิจ๊ะโอ้โหเด็กๆเป็นกระต่ายน่ารักมากๆเลยแทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
1: ได้เลยครับ
0: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจด้วยกัน
2: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
1: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
0: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าลึกลับแห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งกำลังหัวเราะย่อเต่า ที่มีขาสั้นและเชื่องช้า การหัวเราะย่อคนอื่นแบบนี้ไม่ดีเลยนะจ๊ะเด็กๆอย่าทำตามเจ้ากระต่ายตัวนี้นะเมื่อเต่าได้ยินกระต่ายดูถูกจึงท้าทายกระต่ายให้มาวิ่งแข่งกันกระต่ายมั่นใจว่าเต่าไม่มีทางเอาชนะได้มันจึงตอบตกลง
3: ได้เลยเรามาวิ่งแข่งกัน
0: ต่อจากนี้แทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1เมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็มาวิ่งแข่งกันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
2: คำตอบคือข้อ1ครับเมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็จะมาวิ่งแข่งกัน
0: ถูกต้องจ้ะในภาพมีพวกเขาทั้งสองกำลังวิ่งแข่งกันนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
4: คำตอบคือข้อ2ครับเต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
0: ถูกต้องจ้ะในภาพนี้มีแค่เต่าที่กำลังวิ่งอยู่ตัวเดียวนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2

0: จนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่า
1: คำตอบคือข้อ1ครับกระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบสักครู่เต่าก็คงยังตามมาไม่ทัน
0: ถูกต้องจ้ะดูสิเจ้ากระต่ายกำลังหลับปุ๋ยไม่สนใจสิ่งใดเลยจนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่าเด็กๆ ดูสิจ๊ะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วแสดงว่าเจ้ากระต่ายนอนไปนานมากเลยนะเนี่ยต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆ คิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายหรือ 2. กระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
1: คำตอบข้อ 2 ครับกระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
0: ถูกต้องจ้ะแม้ว่ากระต่ายจะวิ่งได้เร็วเท่าไหร่แต่พอความชะล่าใจกลับทำให้เจ้ากระต่ายพ่ายแพ้เต่าจนได้และภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
2: เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายครับ
0: ถูกต้องจ้ะสุดท้ายเจ้าเต่าก็สามารถเอาชนะกระต่ายได้ด้วยความพยายามของเขาเหมือนกับเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันเล่านิทานจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ป้ากับของมื้อนี้เป็นจังแซ่บแท้โอ้แกงเห็ด
1: สิได้แม่ลูกแยกจบมาแล้วจะสมัครหน้าอีหยังถ้าเป็นมื้อนี้มันอยากหาอยากได้ลูกแยกจบกฎหมายมากจะเอาไปสมัครอีหยังได้แล้วล่ะลูก
2: ผมว่าสิลองไปสมัครงานราชการเบิ่งแม่เพราะซุมื้อเนี่ยอำเภอของเฮาเนี่ยก็จะเลื่อนลุ่งเลี้ยงขึ้นหลายๆแล้วก็ยิ่งข่าวว่าทั้งจังหวัดเนี่ยเกิดเปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่งผมว่าสิลองเบิ่งนะครับแม
1: ่เออซุมื้อนี้บ้านเมืองเฮาประกาศจะกินกันมันเลยบ่เจริญจักเทื่อบ้านเฮาแม่เฮียบ้านว่ามีโครงการ8ล้านรัฐาลอำเภอการค้ากันขายที่จะเริ่มเรื่องจริงจะพออายุก็สิดีใจลูกลูกได้เห็นงานราชการต้องแท่นแผ่นดินรับใจแม่หลวงเอาให้มันได้แล้วลูกหลานเด้อ
2: ครับแม่

0: สวัสดีค่ะกองบริหารบุคคลค่ะอ๋อค่ะที่ว่างอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะได้รับแล้วค่ะอ๋อให้ประกาศลงเว็บเลยใช่ไหมคะอ๋อโอเคได้ค่ะพี่ชาติเรื่องรับสมัครบุคลากรใหม่นายอนุมัติแล้วนะเอาลงเว็บเลยไหม
1: เฮ้ยจริงดิที่แรกพี่คิดว่าจะมาในช่วงงบปีหน้าสิ
0: พัดก็เห็นว่างบมาลงที่จังหวัดแล้วนะมาพร้อมกับงบพัฒนาโครงการพัฒนาคมนาคมอะไรสักอย่างนี่แหละ
1: หรออืมแต่ก็ดีนะเนี่ยเด็กในจังหวัดของเราเนี่ยจะได้มีการมีงานทำกันสักทีจบมาก็เยอะละเอางี้เดี๋ยวพี่รอคอนเฟิร์มกับหัวหน้าอีกทีนึงเดี๋ยวยังไงพี่จัดการต่อเอง
0: โอเคค่ะ

0: ฮัลโหลสวัสดีครับหัวหน้าว่าไงครับอ๋อเห็นน้องได้รับหนังสือนะครับมีเพิ่มเติมเหรอครับให้แก้ไขเพิ่มเติมไหมครับท่านอ๋อคือมันจะดีเหรอครับท่านอ๋อครับเดี๋ยวผมแก้ให้ครับผมครับผมแก้ให้ครับพัดเดี๋ยวพอดีเอกสารตัวเนี้ยมันจะมีแก้ไขนิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่จัดการต่อเองไหม
1: จะแก้เหรอ

0: ครับพี่หนุ่มสวัสดีครับ
1: สวัสดีเอานิว
0: ครับผม
2: เป็นไงบ้างไงเนี่ยเรียนจบหรือยัง
0: อ๋อจบแล้วครับพี่พอดีวันนี้ผมว่าจะมาหาเซอร์เน็ตสมัครงานราชการนะครับผม
2: โอ้ยลงทุนนั่งรถมาจากบ้านมาร้านที่โดยเฉพาะเลยเหรอ
0: ครับ
2: บ้านไม่มีเน็ตเหรอ
0: โอ้ยที่บ้านมีครับผม 3G ก็เพิ่งเข้านะครับแต่ที่อื่นเขาไป 4G กันหมดแล้วพี
2: ่ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย
0: ครับผม
2: โอเคโอเคตามสบายตามสบายเลยนะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับพี่

0: ขอโทษนะครับเดี๋ยวขอนั่งด้วยคนได้ไหมคร
1: ับ
0: ผม
1: อ๋อเชิญครับ
0: ขอโทษนะครับไม่ทราบว่ามาสมัครตำแหน่งอะไรครับผม
1: อ๋อผมมาสมัครนิติกรครับ
0: โอ้เอาเหรอพอดีผมก็จะมาสมัครตำแหน่งนี้เหมือนกันนะครับ
1: อ๋อครับผมก็ไปสมัครมาหลายที่แล้วครับสมัครมาหลายปีแล้วเห็นที่นี่เขาเปิดสมัครคนมาสมัครกันเยอะผมก็เลยลองมาสมัครดูบ้าง
0: ครับผมก็เพิ่งจบใหม่เหมือนกันนะครับพอดีบ้านอยู่ที่นี่ด้วยก็คือก็เลยอยากจะมาสมัครลองดูครับผม
1: อ๋อครับงั้นเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวยังไงผมขอตัวไปก่อน
0: ครับผมเจอครับผม
2: ไม
3: ่
2: ได้อะ
3: ไม่ได้เสียเวลาเนี่ย
4: เสียเวลา
3: เสียเวลา
2: เส
3: ีย
2: ความร
3: ู
2: ้สึกมาก
5: มีเอกสารเรียบร้อยนะครับตักเชิญครับ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: ผมมาสมัครตำแหน่งนิติกรครับ
5: อ๋อขอดูหลักฐานด้วยครับ
0: ครับผม
5: น้องครับพอดีตำแหน่งเนี่ยมันต้องมีเอกสารบางอย่างนะครับผมก็คือว่าจะต้องมีเอกสารรับรองการจบระดับเกียรตินิยมครับ
0: อ้าวก็ในเว็บไม่ได้เห็นประกาศไว้นะครับ
5: อ๋อพอดีมันมีเพิ่มเติมมาครับผมเอาเชิญครับสมัครตำแหน่งอะไรครับ
7: เราไม่ยุติธรรมเลยนะทำไมต้องเอาคนที่จบเกียรตินิยมเนี่ยเราไปสมัครที่ไหนที่ไหนไม่เห็นมีใครกำหนดกฎเกณฑ์อะไรอย่างนี้เลยนะ
2: ใช่แย่จังเลยเนาะนี่เราก็มาตั้งต่างจังหวัดเลยนะไหนจะค่ารถค่าที่พักแล้วก็ยิ่งตกงานอยู่ด้วยเงินก็ไม่ค่อยมีเสียความรู้สึกจริงๆเลยอ่ะ
3: ใช่เราตั้งใจมาสมัครงานนะไม่ยุติธรรมเลยอ่ะถ้าลูกชาวบ้านชาวนาอย่างเราอ่ะจะมีโอกาสทำงานดีกับเขาบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู
7: ้อืมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจบปริญญามาก็เหมือนกันต่างกันแค่เกียรตินิยม
2: เออใช่แล้วคนจบเกียรติธรรมดาอย่างเราก็ไม่มีค่าอะไรเลยสิ
3: แล้วนายอ่ะเป็นไงบ้าง
0: ไม่ได้เหมือนกันนะครับ
2: แล้วเราจะทำยังไงกันดีเนี่ย
0: ป่ะพวกเรางั้นไปตั้งหลังกันก่อน
7: โอเคงั้นไปบ้านเราแล้วกันบ้านเราเปิดร้านกาแฟในตัวเมืองเนี่ยเนาะ
8: แต่เราก็ต้องใช้ความรู้ที่เรามี
9: แล้วก็วิชาชีพทางด้านกฎหมายช่วยประชาชน
2: แต่มันจะดีหรอแล้วอีกอย่างนะเราก็ไม่ใช่คนพื้นที่ด้วยเราไม่รู้จักใครเลยแค่เราเดินทางมาที่เนี่ยมันก็ลำบากแล้วนะ
10: แต่คิดดูเราน่าจะลองสู้ดูดีไหมว่าอย่างน้อยเราก็มีอะไรจะเสียอยู่แล้วอ่ะ
8: ใช่เพื่อนถึงแม้เราจะเป็นคู่แข่งกันในตอนสมัครงานเราต้องแย่งชิงกันเพื่อให้ได้งาน
9: แต่ตอนนี้เราต้องมาร่วมมือกันแล้วล่ะ
8: งั้นวันนี้เรากลับบ้านกันไปก่อนไปหาข้อมูลมาเพิ่ม
9: เราว่าเราคงมีทางเดียวเท่านั้นแหละ
2: อะไรอ่ะ
8: เราคงต้องพึ่งศาลปกครอง

0: เป็นยังไงลูกไปสมัครงานมือไหนมีปัญหาอย่างบ
1: ่ยังบ่ทันได้สมัครครับแม่พอดีติดปัญหาอยู่นิดหน่อยครับ
0: มีปัญหาอีหยังเรื่องไงอยู่บ่แม่ไปบอกแค่บ้านเพิ่นว่าลูกไปสมัคร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณสุริพงษ์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผม
1: จากสำนักงานศาลปกครองอุดรนะคะ
0: ขอบคุณมากครับผมครับฮัลโหลอาร์มเนี่ยเรื่องที่เราส่งฟ้องศาลปกครองไปอ่ะตอนเนี้ยเขาตัดสินแล้วนะยังไงอย่าลืมบอกเพื่อนเนี่ยให้ไปสมัครใหม่กันด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคโอเคเพื่อน
2: ตำแหน่งอะไรครับ
3: นักพัฒนาชุมชนครับ
4: มาตำแหน่งอะไรคะ
5: ตำแหน่งวิทยากรครับผม
4: ขอดูเอกสารหน่อยค่ะ

0: เดี๋ยวแฟนตรงนี้ด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณครับพี่ชาติ
1: น้องครับ
2: ครับผม
1: สุดจะพงสุขสร้อยใช่ไหมครับ
2: ครับผม
1: เรื่องเอกสารหรือเปล่าครับ

0: สวัสดีจ้าเจ
1: ๊วันก่อนที่จะมาขอติดต่อของห้องเช่าเจ๊จำได้ไหมจ๊ะ
2: จำได้สิจ๊ะทำไมจะจำไม่ได้จำได้สิ
1: สีลุงสวัสดีเจ๊เร็วๆเข้าลูก
3: กราบสวัสดีครับคุณเจ๊วีวีวีวีวี
1: พอหยุดได้แล้วสีลุง
2: นี่ลูกป้าสติไม่ดีใช่ไหมจ๊ะเนี่ย
1: สีลุงเป็นเด็กดีจ้าเจ๊ไม่เคยมีพิษมีภัยกับใครจ้ะ
2: หลานฉันก็อยู่ข้างๆห้องไม่รู้จะไปทำร้ายเขาหรือเปล่า
1: ถึงสีลุงสติไม่ดีแต่ไม่เคยคิดทำร้ายใครนะจ๊ะ
2: วันก่อนเนี่ยมาติดต่อขอเช่าห้องก็ไม่บอกเลยนะว่าลูกสติไม่ดี
1: ฉันไว้นะจ๊ะเจ๊ถ้าวันนี้ฉันไม่ได้ห้องฉันคงไม่มีที่ซุกหัวนอนกันจ้ะจ้ะขอบคุณมากจ้ะ
2: ดูกันละกันอย่าให้ไปทำร้ายใครเข้า
1: จ้ะ
2: ฉันเวทนา

0: ลุงขอบคุณเจ๊เร็วๆเขาสิลูก
1: ขอบคุณ
2: ได้ได้ได
3: ้สีลุงเดี๋ยวแม่ออกไปซื้อข้าวให้หนูกินนะลูกแม่ไปอยู่นะซ้อมเริ่มจะนัดทิพย์ไปก่อนกันแล้วกันนะลูกเพราะว่าอาทิตย์หน้าเรามีงานใหญ่เจ้าภาพจะได้ค่าขนมหนูเยอะๆไงสีลุง
1: จ้าแม
3: ่สีลุงอย่าออกไปไหนนะลูกเดี๋ยวแม่ออกไปแม่จะรีบเข้ามา

0: ชนะ
1: ใครกล้าทำมาจะเด็ดเฮ้ย
2: เอ็งชื่ออะไรวะแต่งตรงนี้จะไปไหน
1: ชื่อจะเด็ดจะไปเผาเมืองแปรชื่อสีรุ้งครับก็ไม่ถามว่าในชีวิตจริงหรือในละครคุณไม่มีเหตุผลคำพูดคุณจะถูกเก็บไว้เป็นฐานในชั้นศาลคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูด
3: อย่ายอดอย่ายอดอย่าไปถือสามาเลยมันเพิ่งมาอยู่ใหม่
2: อย่าเสียงดังนะเว้ยถ้าเสียงดังอีกคราวหน้าจับเข้าขังแน่

0: ร้องทำไมอะไรกันวะแม่หนูเกลียดสีนี้แม่หนูเกลียดสีนี
1: ้สีรุ้งน้องคือลูกน้องคือหิวนมน่ะเดี๋ยวก็เงียบเองนั่นแหละนอนซะ

0: อะไรกันจ้าจ่ายอด
1: ทำไมไม่ขยะไปทิ้งถังโยนทิ้งนอกทำไม
0: ฉันขอโทษจ้าสีลุงแม่บอกขยะไปทิ้งถังแล้วทำไมเอาขยะไปโยนทิ้งนอกหน้าต่างอย่างนั้นล่ะ
1: ที่ห้องจ่ายอดอ่ะยังโยนบุหรี่เยอะแยะไปหมดไม่เห็นเป็นไรเลยมึงพวกนี้ไม่อยากมีเรื่องใช่ไหมไม่อยากมีเรื่องใช่ไหม

0: มีอะไรกันหรือจ๊ะ
1: อ๋อสีลุงเอาขยะไปทิ้งไว้หลังห้องแต่ไม่เป็นไรนะเจ๊เดี๋ยวฉันจะเก็บให้จ้ะ
0: เอาอย่างนี้ดีกว่านะเรามีอะไรเราไปนั่งคุยกันดีกว่าไปจ่ายยอดไปใจเย็น
1: ขอบคุณนะเจ๊
0: จ้ะเรามานั่งคุยกันก่อนอะไรกันหรือจ่ายยอดป้าวันมีอะไรกันเหรออ
1: ๋อสีลุงนะสิเอาขยะไปทิ้งหลังห้องจ้ะเจ๊แต่เดี๋ยวฉันจะไปเก็บให้
0: เอาอย่างนี้ดีไหมป้าวันป้าย้ายออกฉันจะคืนเงินค่าเช่าให้ป้าทั้งหมดหลานฉันมันก็นอนไม่เป็นเวลาวันไหนรอดไปเข้าเวรฉันก็ต้องมาคอยดูแลหลานฉันเนี่ยนะเกรงใจเวลาหลานฉันร้องฉันก็เกรงใจป้าวันไอ้น้องสาวฉันมันก็ไม่ดีไปมีผู้ชายใหม่ฉันน่ะสงสารจ่ายยอดต้องคอยดูแลเลี้ยงลูกคนเดียวนึกว่าเห็นใจกันนะ
1: จ้าเจ๊แต่ฉันขอย้ายออกต้นสิ้นเดือนได้ไหมเพราะว่าฉันต้องไปตะเวนหาที่อยู่ใหม่อ่ะจ้า
0: จ้าถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหานะ

0: นมหมดแล้วล่ะ
1: นอนก่อนนะลูกนะเดี๋ยวพ่อไปเอานมที่ห้องเจ๊หวีก่อนนะลูก
2: สีลุง
3: ไปเถอะลูกไปลาเจ๊หวีซะเดี๋ยวจะได้ไปกันนะลูกเร็ว
4: แม่หนูลืมถุงลูกอม
3: อ่ะอย่าช้านะลูกรีบตามแม่มานะเดี๋ยวแม่ไปรอบ้านเจ๊หวีนะลูก

0: เข้าไปในห้องของจ่าย้อนนะจ๊ะ
1: สีลุงสีลุงออกมาสีลุงออกมาไอ้สีลุง
0: สีลุง
1: เดี๋ยวไอ้สีลุงมึงทำอะไรลูกกูล่ะ
0: สีลุง
1: ไอ้สีลุงมึงวางมีดลงกูบอกให้วางมีดลงมึงไม่วางใช่ไหมแต่วางไม่วางไม่วางกูยิงนะบอกให้มึงวางมีดมึงจะวางไม่วางไม่วางกูยิงนะจะวางไม่วางไม่วางใช่ไหมไม่วางกูยิง
0: อย่าก
1: ูบอกให้วาง

Oh.

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: ัสดีครับซีรีส์วิถีคนเรายังอยู่ที่จังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชาสุขสันต์ไกด์คนเดิมคนนี้ครับ
1: งานแต่งงานเป็นงานที่สำคัญที่สุดของคนกัมพูชานะครับซึ่งเป็นงานที่จะต้องจัดแบบยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นงานสำคัญของครอบครัวของตระกูลเขาด้วย
0: และลงไปที่โตนเลสาบสถานที่ที่เป็นแหล่งหาปลาที่สำคัญของชาวกัมพูชาไปดูว่าหน้าน้ำกับหน้าแล้งนั้นชาวบ้านเขาอยู่กันอย่างไร
1: มันเป็นพื้นที่กว้างมากที่เป็นแม่น้ำที่อยู่กลางประเทศนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดหลวงนะครับวันนี้เราจะมาดูการเตรียมงานแต่งงานนะครับ
0: สุขสันต์บอกกับเราตั้งแต่ก่อนมาว่าอยากพาไปงานแต่งงานของ

0: รีบสัว
1: สวัสดีค่ะ
0: ประมาณโดน
2: เจ้าสาวชื่อว่าไวฟงเจ้าบ่าวชื่อว่าไซลา
0: สถาบองกับปีเนี่ยในบ้านจูเพียนกับไรนา
3: เนี่ยตาม
0: ไอ้บองไอ้ก็ตัวแอดกับเพลียหม
2: อทั้งสองคนอยู่กันคนละอำเภอนะครับเราเจอเขาทั้งสองก่อนพิธีแต่งงาน1วันสุขสันต์บอกกับเราว่าวิถีของชาวกัมพูชางานแต่งงานถือว่าเป็นงานที่สำคัญมากที่สุดนะครับจะมีการจัดงานกันอย่างยิ่งใหญ่ตามฐานะของครอบครัวที่บ้านเจ้าสาวก็จะเตรียมทำขนมและจัดสถานที่เหมือนกับเจ้าสาวของไทยเรานะครับ
0: นี่คือข้าวต้มมัดนะครับ
1: นี่เขาเรียกว่าขนมอะไรครับ
0: นมอ่อนซอมจะมีไส้หมูข้างในที่เป็นหมู3ชั้นหมักเครื่องเทศนะครับถั่วอันนี้นมทำไมใส่ถั่วแล้วก็มะพร้าวขูดนะครับเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยตัวข้าวต้มมัดเหมือนกับผู้ชายส่วนตัวขนมเทียนเนี่ยนะก็เหมือนกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยครับที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับการทำพิธีที่นี่นะครับแม้กระทั่งพวกนักดนตรีคนที่มาทำพิธีให้เนี่ยเขาก็จะมีของไหว้แบบนี้ให้นะครับซึ่งจะมีอันนี้คือของสำหรับวงดนตรีนะก็จะมีกล้วยมีเครื่องดื่มแล้วก็จะมีเหมือนมีใบสีนะครับแล้วก็จะมีหมากพลูมีข้าวสารอย่างเงี้ยครับมีธูปมีเทียนแล้วก็มีสตังค์ภาษากัมพูชาจะเรียกว่าโจม
2: โจมที่ทำมาจากใบตองนี้ก็คือพานเครื่องเส้นไหว้บูชาของแต่ละอาชีพที่มาช่วยในงานนะครับ
1: แล้วเจ้าสาวอะคะ
0: เจ้าตัวผมเนี่ยนะ
4: เจ้าตัวผมมาก
0: กระทาอะไรนี่กระสมเรียแต่เส้นสายนี่ก็จะมาจูบร้องเตียง
1: แดง

0: วันนี้เป็นวันแต่งงานบรรยากาศงานแต่งวันนี้คึกคักกันตั้งแต่เช้ามืดเลยล่ะครับถึงแม้จะมีฝนตกลงมาเป็นระยะแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับงานแห่งความรักนี้เลยนะครับ
1: งานเนี่ยเป็นงานที่เขาพยายามที่จะจำกัดในเรื่องของพิธีของเขาเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็เนื่องจากบ้านของเขาเนี่ยอยู่ในตลาดด้วยก็เลยต้องทำพิธีแค่ครึ่งวันซึ่งปกติแล้วเนี่ยพิธีของเราจะทำอยู่2วันนะครับ
0: สุขสันต์บอกกับเราว่าพิธีแรกนั้นเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้น
1: เขาเรียกว่าพิธีไหว้พระอาทิตย์ตอนเช้าน
2: ะโมยพุทธยาเอมังโสปริตังกัตวาโมรุเวสังปกัมปะยี
0: ที่นี่มีพิธีเยอะนะครับแต่ละพิธีนั้นคู่บ่าวสาวก็ต้องเปลี่ยนชุดกันด้วยครับ
1: นะครับตอนนี้เจ้าสาวกำลังจะเปลี่ยนชุดอยู่เป็นชุดใหม่สำหรับพิธีงานขันหมากนะครับ
0: วันนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะเปลี่ยนชุดกันมากถึง7ชุดทีเดียว
1: ว่าเขาจะให้ความสำคัญกับพิธีเขามากเขาก็เลยมีการเปลี่ยนชุดให้เข้ากับพิธีของเขานะครับ
3: ต้องเคยเปลี่ยนเยอะสุดกี่ชุดไหม
4: ครับพี่ชอบพร้อมพี่ตัง
0: รวมถึงเพื่อนของบ่าวสาวก็ต้องทำแบบนั้นด้วยนะครับ
1: เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวทั้งหมดมีเพื่อนเจ้าสาว3คนเพื่อนเจ้าบ่าว3คนทั้งหมดเป็น6คนนะครับแล้วก็จะแต่งตัวเหมือนกันอย่างนี้ทั้ง6คนเลยนะครับแต่ละพิธีก็จะเปลี่ยนในชุดของตามสีของเขาตามที่เจ้าสาวเปลี่ยนนะครับมันเป็นอะไรที่แบบเป็นธรรมเนียมเราว่าคนที่จะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวได้จะต้องเป็นโสดคนที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวได้จะต้องเป็นโสดเท่านั้นนะครับ
2: สมใจสมซอกสมเรียนสมยุคโตสมรักตะโกนขบุยถึงเปียบานตรงเปลกรบเวลี
0: รวมถึงท่านมหาที่ทำหน้าที่พิธีกรและเป็นผู้ที่ทำพิธีการก็ต้องเปลี่ยนชุดด้วยเช่นกัน
1: นี่คือท่านมหานะครับหรือผู้ที่ดำเนินการของรายการทุกรายการ

0: ือทุกพิธีของงานแต่งงานนะครับซึ่งท่านมหาเนี่ยจะต้องผ่านคอร์สของรัฐบาลมาจากกระทรวงมานะครับ10วันที่พนมเปญแล้วก็มีใบเซอร์ถึงจะสามารถมาดำเนินขั้นตอนของพิธีแต่ละพิธีให้ถูกต้องได้งานแต่ละคนก็จะแต่งตัวสวยวันนี้ก็คือจะมีชุดใหม่ก็คือจะสั่งตัดหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะเตรียมสำหรับงานนี้เราเห็นงานในตอนเช้าจะเป็นชุดแบบนี้ใช่ไหมครับพิธีต่อไปก็มีบางคนก็ไปเปลี่ยนใหม่ถ้าเป็นญาติสนิทแล้วก็มีพิธีก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกับจะว่าเจ้าสาวเหมือนกัน
1: แล้วอันนี้คือเปลี่ยนชุดอีกรอบนึง
2: เปลี่ยนชุดอีกรอบนึงสำหรับพิธีต่อไปกัน
1: โอ้โห
0: จะมีความแตกต่างจากคืนนิดหน่อยมากสุดคือ12ชุดมันจะอยู่ที่งานนะครับอากาธาหมายไปจับไอ้วันนั้งดาวลีดะไอ้มอจราอันหมองไหนเนี่ย
3: บ้า
4: บ้าล่า
0: 1คันรถ
5: เช้านี้เจ้าสาวเปลี่ยนชุดไปทั้งหมดแล้ว4ชุดด้วยกันนะครับและงานเลี้ยงช่วงเย็นอีก3ชุดรวมเป็น7ชุดด้วยกันแต่7ชุดที่ว่าเยอะแล้วนั้นแขกบางคู่ที่มาร่วมงานบอกกับเราว่าสมัยที่ทั้งคู่แต่งงานนั้นเปลี่ยนชุดมากกว่านี้อีกนะครับ
0: การจำมาเนี่ยทาโดชุดประมาณชุดใดเด้อกระทาบอกเพราะกระโดดับปีชุดใดเลยเหมือนกันครับเหมือนกันเปลี่ยนกันเหมือนกัน
6: การน้องนุ่งแป้งหรือเย็บจันเลย
7: เมียนแกนพอ
0: พี่น้องตอนนี้ก็คือเตรียมพร้อมในเรื่องของชุดแต่งหน้าทำผมเสร็จเรียบร้อยเตรียมจะเข้าพิธีอย่างเดียวนะครับ

0: เราดีใจที่ได้มีประสบการณ์ร่วมในงานมงคลที่ประเทศกัมพูชานะครับสุขสันต์บอกกับเราว่าถึงแม้ในปัจจุบันนี้จะมีบางอย่างเปลี่ยนไปบ้างแต่ว่าก็ยังคงประเพณีดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่นทีเดียวครับ
1: เราจะเห็นว่าจะมีเจ้าสาวนั่งอยู่เจ้าบ่าวนั่งอยู่แล้วก็เพื่อนเจ้าสาวกับเพื่อนเจ้าบ่าวด้วยสำหรับพิธีตัดผมเสริมสิริมงคลไม่ได้ตัดจริงครับตัดแค่ทำพิธีเฉยๆเลยแล้วก็ส่องกระจกให้ดูว่าสวยหรือยังนะครับแล้วก็จะมีการฉีดน้ำหอมให้เป็นการชำระร่างกายของเขานะครับสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเขาเนี่ยให้มันล่วงลุออกไปนะครับและเอาแต่สิ่งที่ดีๆที่เป็นมงคลเข้ามาในตัวเขาแล้วก็จะอยู่ด้วยกันนะครับตลอดกาลบองยัวอย่างนาได้ทาหนึ่งการโรนเนอร์หนึ่งจีกูหนึ่งคะแนนยังไงเตอร์ประกันจบเงาไปได้กระทานจังเลยแต่ยังนกขี้ยิ้มโรยเนี่ยไม่ยอมอ่อยกวดอยู่ไอ้ของการตุกดะกระทากับเจ้ารุ่นตรีอพง
0: เราขอให้ทั้งสองครองรักกันอย่างมีความสุขด้วยเช่นกันนะครับ

0: ออกจากบ้านงานแต่งเดินทางต่อไปที่โตนเลสาบซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนักในช่วงที่เราไปนั้นเป็นช่วงหน้าแล้งนะครับโตนเลสาบนั้นอาจจะพูดได้ว่าเป็นเหมือนด่างเส้นเลือดใหญ่ของชาวบ้านเพราะว่าความกว้างใหญ่ไพศาลที่ครอบคลุมถึง5จังหวัดด้วยกันทำให้ไม่ว่าจะเป็นการทำการเกษตรการประมงก็ล้วนต้องอาศัยน้ำที่มาจากที่นี่นะครับและที่นี่มีหมู่บ้านชาวประมงดั้งเดิมโบราณอยู่หลายพื้นที่และที่หนึ่งที่เรากำลังเดินทางไปก็คือกำปงครบที่นี่ทำประมงในทะเลสาบเป็นหลักนะครับ
1: โอเลสาบจะมีความเคลื่อนไหวตั้งแต่เช้าจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งเวลาเราเข้ามาที่โตเลสาบเนี่ยนะครับเราอยู่แค่ส่วนหนึ่งของโตเลสาบแต่เราจะมีความรู้สึกว่าโตเลสาบนี่เหมือนทะเลครับกว้างมากนะครับ

0: ือลำข้างหน้านี่เป็นเรือที่หลังจากที่ปล่อยอวนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนอนรอนะครับเพื่อจะเก็บขึ้นอีกรอบนึงในช่วงค่ำนะครับพี่ขวัญเนี่ยมาปล่อยตั้งแต่เที่ยงแล้วก็จะเก็บขึ้นประมาณ5โมงเย็นหรือ6โมงเย็น
1: ก็นอนรออยู่ที่
0: แล้วก็จะนอนรออยู่นี่กับคุณศรีภรรยาเห็นไหมครับ
2: ชาวบ้านทุกคนที่นี่ผูกพันกับโตเลสาเป็นอย่างมากและมีข้อปฏิบัติที่น่ารักนั่นก็คือวันพระจะไม่ออกหาปลาครับ
0: พวกไหวเราใครของวันชนะมาบ้าง
3: เราตั้งการเมาตั้งได้เรา
0: ตั้งได้เรา
3: ค่ะแล้วออกหาปลาทุกวันไหมคะแต่เมียนเปลตื่นแม่ต่อไงซัลต้องจะเป็นซัลปันตื่น
0: อ๋อซัล
3: ตีมชอบแล้วอีเตอร์รู้ว่าจะปันเฉิน
0: ครับประมงก็บอกว่าวันพระเนี่ยเขาจะไปออกไปหาปลากันทุกบ้านนะครับก็จะไป
2: นักคงพาเราเข้ามาในหมู่บ้านของเขาที่มีชื่อว่ากำปงพลกหมู่บ้านแห่งนี้มีความพิเศษครับที่ปรับตัวกันไปตามสภาพของน้ำที่มีในทะเลสาบนั่นก็คือทุกบ้านต้องมีเสาสูง
0: คุณสังเกตดูนะครับทุกบ้านเนี่ยจะเป็นเสาสูงไปเลยนะครับพี่กุ้งบอกว่าเสานี่จะสูงเริ่มจาก6เมตรขึ้นไปนะครับข้างล่างเห็นไหมก็จะมีอุปกรณ์การประมงอยู่ตรงใต้ถุนบ้านนะครับจะแขวนอยู่ที่เสานะครับนายกุ้งก็บอกว่าที่ทำเสาสูงเนี่ยข้อหนึ่งสาเหตุเพราะน้ำท่วมนะครับเวลาก็ทำสูงอย่างเงี้ยเวลาน้ำท่วมท่วมไม่ถึงถ้าเขาไม่ทำบ้านให้มีเสาสูงมันจะเป็นปัญหาในการประกอบกิจวัตรประจำวันหนึ่งก็คืออาชีพหาปลาก็ต้องไปหาปลาแต่ว่าไหนก็บ้านน้ำท่วมกลับมาก็อยู่ไม่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องทำเป็นบ้านเสาสูงไปมันจะได้ช่วยนะครับในเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็การดำรงชีวิตประจำวันของเขาด้วยครับผม
1: จากนี้ไปจนถึงหลังคานี่โดยส่วนใหญ่ประมาณกี่เมตรได้คะ
4: ได้ระดับมอสมันระดับมวลมา
1: แล้วเวลาท่วมมันท่วมถึงไหนคะอ
0: ยู่ที่ระดับน้ำในตัวเลสาบว่าจะท่วมขึ้นมากี่เมตรบางปีก็ท่วม3เมตรบางปีก็5เมตรนะครับ
2: เสาสูงที่เราเห็นนี้ต้องเลือกมาเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าต้องรับกับหน้าฝนที่น้ำจะท่วมกับถุงน้ำล้อมรอบ
1: ไม้ที่ต้องออกมาทำบ้านเนี่ยไม้เนี่ยทำไมต้องเลือกกลมๆคะ
4: ตีมอยยังเราหยดซอมมูลๆแล้วนำไปหยดคลำเนี่ยหยดคลำหยดกระหยดกระไม้ดับไปเลยยังดับน้อยยังดับน้อยโกยวนหรือเลทอง
0: แล้วสงสัยไหมครับว่าทำไมบ้านที่นี่ก็ต้องมีการเอาไม้มาค้ำอย่างนี้ด้วยกันลมเวลาลมแรงมาเนี่ยตัวนี้มันจะช่วยยึดไม่ให้บ้านเนี่ยเอียงบ้านนี้จะเป็นระดับบ้านเหมือนกับ3ชั้นเลยนะครับ1ชั้น2และก็ชั้น3เลยนะครับเพราะเป็นบ้านที่มีเสาสูงมาก
2: บ้านเสาสูงของที่นี่เมื่อมองไกลๆเหมือนมีถึง3ชั้นด้วยกันก็คือชั้นล่างชั้นกลางและชั้นบนซึ่งภูมิปัญญาการสร้างบ้านเสาสูงแบบนี้จะมีการทำชานบ้านขั้นแต่ละชั้นแบบนี้นะครับในชั้นที่1ของบ้านเสาสูงที่นี่ยังมีการสร้างชั้นลอยขึ้นมาอีกเพื่อห้อยของเช่นอุปกรณ์ประมงรวมถึงการเก็บฟืนด้วยนะครับ
0: นี่คือตัวบ้านนะครับเวลาเราขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นมีพระภูมิจะเป็นศาลพระภูมิอยู่หน้าบ้านถ้าไว้พระภูมิข้างล่างก็ไม่ได้เดี๋ยวน้ำท่วมหมดก็ยกระดับขึ้นมาข้างบนด้วยนะครับจะใช้ชีวิตอยู่ข้างบนนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนก็ใช้ชีวิตอยู่บนนี้หมดเลยทุกบ้านจะเป็นสไตล์ประมาณนี้หมดเวลาเราเข้ามานะฮะหลังบ้านปุ๊บเราจะเห็นมีพื้นที่วางของส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีการแบ่งส่วนนะครับอันนี้เป็นห้องครัวนะครับเป็นห้องครัวประกอบอาหารตรงนี้เขาจะใช้เป็นเตาฟืนสามารถมองเห็นบ้านหลังนู้นได้เลยมีอะไรก็คุยกันระหว่างนี้ได้เลยนะครับ
2: นักคงพาเราเดินไปบ้านอีกหลังหนึ่งที่มีความพิเศษครับ
0: หลังนี้ครับหลังนี้จะมีความพิเศษกว่าหลังอื่นเนื่องจากว่าหลังนี้จะเป็น3หลังติดกันซึ่งเป็นพี่น้องกันสังเกตดูนะครับความพิเศษนอกจากความสูงแล้วก็คือในเรื่องของสะพานเชื่อมระหว่างบ้านทั้ง3หลังนะครับ ท่านครูบอกว่าบ้านที่อยู่ติดกันอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นพี่น้องกันอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีอยู่ไม่กี่หลังที่สร้างสะพานข้ามเชื่อมกันระหว่างนะฮะอันนี้หลังที่1ที่เราเดินผ่านมานี่คือหลังที่2นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกนะครับนี่คือสะพานเข้ามาบ้านอีกหลังนึงเป็นบ้านหลังที่3นะครับ
1: ใจไม้กับใจมาพร้อม
0: อ๋อที่เนี่ยแม่แบ่งให้คนละแปลงคนละแปลง

0: ทุกปีเลยนะครับ
1: นี่คือระดับน้ำนะครับที่ท่วมเข้ามาเมื่อหน้าฝนที่ผ่านมานะครับนะครับค่อนข้างจะท่วมสูงน้ำบอกว่าให้ดูบ้านหลังโน้นนะด้านนู้นประมาณ4เมตรกว่า
2: จะเรียกน้ำเต็มเลย
1: นะครับก็ประมาณส่วนให้ดูรอยน้ำท่วมที่เสาไฟนะครับก็ประมาณ4เมตรกว่าเขาบอกว่าอยู่ที่นี่จะต้องมีเรือหนึ่งลำเพื่อเดินทางไม่อย่างนั้นในช่วงหน้าฝนจะต้องอยู่บนบ้านตลอดจะเอาไปไหนไม่ได้เพราะมันคือน้ำอย่างเดียว
3: ก็เตรียมมังกาเตะโตมังกาชูโจเตียบเกิดก็ตัวเชรย์ดูเนี่ยบางปั้นเลยเตือนจะติดตัวกาเลิกเนื้อเลิกอ้อยดำใบนี่เนี่ยเรียนนี่เจ้าดำใบก็เรียบจอมได้วันได้เตยลิจจ่าดำใบก็โยยวันเตือนเตือนเลยพอเตือนจ่า
4: หลงริดในจองริดมาเปลี่ยนเปลี่ยนมองริดยัง
5: เขาบอกว่าในช่วงที่น้ำท่วมมากๆเนี่ยจะกลัวเพราะว่าจะดูจากทิศลมแล้วก็ดูคลื่นเพราะว่าเวลาลมแรงเนี่ยคลื่นมันจะสูงมาใช่ไหมครับจะกลัว
4: ค่ะ
0: นะคงบอกกับเราว่าคนที่นี่อยู่กับธรรมชาติพึ่งพาธรรมชาติจึงต้องปรับตัวนะครับดังนั้นบ้านแทบทุกหลังในโตนเลสาบไม่ว่าน้ำจะขึ้นหรือว่าน้ำจะลดคนที่นี่ก็ต้องพยายามปรับตัวโดยหาพื้นที่ปลูกผักในยามที่น้ำลดรวมทั้งการเก็บฟืนก็เช่นกันเราอยู่ที่หมู่บ้านกำปงพลก2วันในตอนเช้าของอีกวันนั้นเราได้เห็นวิถีชีวิตอีกแบบนึงครับเราออกจากวัดก็ได้เจอว่าชาวบ้านบางส่วนกำลังกลับจากการหาปลาอย่างที่บอกนะครับว่าคนที่นี่พึ่งพาการหาปลาในโตนเลสาบมาขายเป็นอาชีพที่ทำกันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับ
6: เรือคันนี้เป็นเรือที่หลังจากที่กลับมาหาปลานะครับขับจากมาหาปลาก็จะเป็นเรือที่ขนปลาเข้ามาแล้วเพื่อจะเข้าไปในเครื่องสะบัดปลาออก
0: เราเจอทั้งปลาตัวใหญ่และปลาตัวเล็กๆการแกะปลาตัวเล็กออกจากอวนนั้นน่าสนใจทีเดียว
1: ซึ่งตรงนี้หลังจากที่ปลาได้มาถึงบ้านแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะเริ่มที่จะมีการเอาอวนเนี่ยเข้าไปในเครื่องตัวเครื่องเนี่ยมันจะหมุนนะครับโดยข้างในมันจะเป็นท่อนะครับแล้วมันก็จะตามแรงของเครื่องนะครับเพื่อจะสะบัดให้ปลาออกจากตัวอวนนี้ไปนะครับและปลาก็ต้องไปข้างล่างเห็นไหมครับที่มีที่กรองอยู่ข้างล่างในน้ำนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องกั้นไว้ทั้งฝั่งนี้และฝั่งโน้นเพราะว่าเดี๋ยวปลามันจะกระเด็นออกมานะครับนางก็บอกว่าเขาคิดมาเพื่อที่จะช่วยตัดเวลาเพราะสมัยก่อนทาชายไม้ตีเวลา4ชั่วโมงอย่างเงี้ยทุกวันนี้ใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วนะครับ
0: อย่างที่บอกนะครับว่าโตนเลสาบนั้นมีขนาดที่กว้างใหญ่มากและเป็นที่รวมของปลาหลากหลายชนิดดังนั้นจึงไม่แปลกที่พ่อค้ามากมายจะมาดักซื้อปลาจากเรือที่กำลังวิ่งกลับจากการหาปลา
1: พี่เขาออกไปหาปลาตั้งแต่ตีสองอ่ะนี่เพิ่งจะกลับมาแล้วก็ได้ปลามาแล้วก็เอามาขายประมาณ40กิโลพี่ก็บอกนะครับประมาณ40กิโลยิ่งค่ำยิ่งมืดเนี่ยเรือก็ยิ่งทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็พ่อค้าก็จะรับซื้อปลาไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงลูกค้าประจำที่เอามานะครับขายให้เขาเนี่ยหมดนะครับสำนางซื้อปลามา17ปีสมัยก่อนพี่สำนางไม่ใช่เป็นพ่อค้าคนกลางแบบนี้นะครับอัปเกรดจากคนที่หาปลาแล้วก็มารับซื้อขาย
0: ปลาจากโตนเลสาบนั้นเป็นที่ต้องการของคนกัมพูชาครับไม่ว่าตลาดที่ไหนก็ต้องมีปลาจากที่นี่มาขายนักคงให้ข้อมูลเรามาอย่างนั้นนะครับ
1: น้าบอกว่าปลาที่เลี้ยงตามวอต่างๆเขาใช้อาหารในการเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนื้อปลาจะมีจะไม่มีความเหนียวพอส่วนปลาที่ตัวเลสาบเป็นปลาธรรมชาติเพราะฉะนั้นจะมีความเหนียวมีความหวานแล้วก็อาหารจะเป็นธรรมชาติโดยตรงนะครับแล้วก็อร่อย

0: สิ่งที่เราเจอมากกว่าปลาที่นี่นั่นก็คือการทำกุ้งแห้งนะครับที่นี่จะใช้พื้นที่ใต้ถุนบ้านทำกุ้งแห้งกัน
1: นางกิมโอนบอกว่าจะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีจะอยู่ที่ไฟจะต้องดูแลไฟแล้วก็มันค้นให้มันสุกทั่วนะครับไม่อย่างนั้นแล้วไปตากแล้วเนื้อมันจะเน่ามันจะไม่อร่อยจะเก็บไม่ได้นานนะครับกระทะนี้ใช้กุ้งประมาณ20กิโล
2: 1กิโลกุ้งแห้งเนี่ยต้องใช้กุ้งสด10กิโลได้แค่9ขีดกุ้งแห้ง
1: โอ้โห
3: ที่กุ้งที่เอามาทำนี่เป็นกุ้งที่ไปหาเองไหมคะ
4: ซิงเกต
1: อ๋อเดมิงเธอหายเครื่องมาไงเธอบ้านไฮบีมากับโลได้มี
4: เครื่องมาไงเธอบ้านแบบกับโล
1: เป็นกุ้งน้ำจืดแล้วก็เนื้อเหนียว
3: อร่อยไหม
4: เย็นเลือดมือ
0: นอกจากการทำกุ้งแห้งที่เราสนใจแล้วเราก็ยังสนใจวิธีการใช้พื้นที่เท่าที่มีของพวกเขาในการตากกุ้งด้วยนะครับคือจะต้องดึงเชือกตะกร้าใส่กุ้งขึ้นมาเพื่อนำมาตากบนบ้านที่สูงสูงแบบนี้ครับสถานที่ตากกุ้งของพวกเขามีวิวที่สวยทีเดียวด้วยความสำคัญของโตเลสาบที่มีต่อวิถีการทำกินทำให้ชาวบ้านที่นี่เองก็ช่วยกันดูแลแหล่งน้ำแห่งนี้ด้วยนะครับ
5: เนี่ยยาวเป็น100กิโลไปเลยนะครับก็จะเป็นปลาน้ำท่วมนะครับที่จะต้องอนุรักษ์ไว้เพื่อให้ปลาวางไข่ถ้าไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีปลาเหมือนกันเพราะไม่รู้จะไปวางไข่ที่ไหนนะครับ
0: เราดีใจที่ได้มาที่นี่และขอขอบคุณชาวกัมพูชาทุกท่านที่เปิดโอกาสให้เรานำเสนอเรื่องราวดีๆของพวกเขาและขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการในวันนี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

สารพันเรื่องไกลเกี่ยขอพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยตอนหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดคือต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ลาจ้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกลิ่นเหม็นและควันพิษจากต่อไอเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนเจ้าบ้านบ่ได้รับบ่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้นายสมชายเป็นอย่างมากนายสมชายจึงร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงอยู่นายสมชายจึงฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นกู่กรณีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดหมายกู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกลเกลี่ยขอพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นติดเกี่ยวข้องในการดำเนินการบ่ฮื้อมีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถที่บ่ชอบด้วยกฎหมายและหากพบปะว่า

มีการลักลอบกิจการดังกล่าวแหมนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมายคือเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันติดตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักติดตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีเหตุความเดือดร้อนน้ำค้างนั่นนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมายคือเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลคือนายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างต้นอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและคือบังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติโดยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

0: เอาละครับตอนนี้เราก็มาดูอีกที่นึงที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดเนี่ย
1: ว้าว
0: นานมาก
1: เขาบอกได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรก็คือเป็นเจนที่เราจะไปคุยด้วยเนี่ยเป็นเจนที่4แล้ว
1: เป็นรุ่นใหม่แล้วนะ
0: รุ่นใหม่เลยนะฮะ
1: มีการทำจากที่เห็นแอบเห็นนี่ดูโมเดิร์นดูแบบสวยมาก
0: แล้วกว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยมันก็ต้องผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายเนาะ
1: ได้ยินความพิเศษมาอย่างนึงของที่นี่ค่ะก็คือเขามีการเอาความพิเศษของแต่ละชุมชนความถนัดของแต่ละชุมชนถึง6ชุมชนด้วยกัน
0: รว
1: มมารวมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
0: อย่างนั้นนะ
1: แบบชุมชนนี้เก่งด้านทำสีก็ทำสีเลยสเปเชียลไลซ์
0: คือเรียกว่าใช้คนโลคอลที่มีสกิลเฉพาะด้านในการประกอบร่างขึ้นมา
1: ใช่ค่ะฟังเรื่องราวแล้วตื่นเต้นอยากจะไปพบเจ้าของมาวันนี้
0: เจ้าของชุนข้างในเลยก่อนนี่ดูโลโก้น่ารักมากโลโก้เป็นหมาดัชชุนนั่งบนเก้าอี
1: ้
0: น่ารักสุดๆเลยนะฮะคือชุนมาจากดัชชุนจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าไปเจอเจ้าของกันและตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของชุนคุณเจดนะครับแล้วก็คุณแจวนะครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: รบกวนหน่อยนะเราเข้ามาถึงชุนเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเราเห็นกองไม้เก่าเยอะมากเลยมันก็คือการที่เราซื้อบ้านเก่ามาแล้วมารื้อนี่หรอ
3: ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีผู้รื้อต่างหากเพราะเราก็ไปเลือกไม้จากที่เขารื้อมาแล้ว
0: โอเคก็คือเป็นไม้เก่าจากบ้านที่เราคัดมาดีกว่า
3: ใช่คร
0: ับคัดมาไว้ที่เรานะ
3: ใช่ครับ
0: โอเคเห็นบอกว่าตระกูลเรานี่ทำไม้มาตลอด
3: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วครับ
0: โอ้โหรุ่นทวดเลยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเป็นยังไงครับ
3: ก็จริงๆแล้วเราเลือกตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือเราเลือกเฉพาะไม้เก่าที่มันมีคุณภาพจริงๆที่แบบ

0: พยายามเลือกลายไม้ที่มันใกล้เคียงกันทุกแผ่นไม่มีกระพี้ตำหนิก็จริงๆมันหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าเราพยายามให้มัน
1: น้อยที่สุด
0: น้อยที่สุดใช่ครับ
1: โอเค
0: ที่สำคัญเลยก็คือความหนาต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทําเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง
1: ไม่เอาแบบว่าบางๆ
0: ใช่
1: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของทุนเนี่ยเนียน
0: ครับ
1: เรียกว่าเนียนดีกว่า
0: เพราะว่านอกจากเราเลือกอยู่ที่ดีแล้วใช่มั้ยครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราผนวกกับเราเอาเทคนิคกับแบบ
2: สไตล์ใหม่ๆ
0: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตด้วยกันอย่างเงี้ยครับ
1: ให้เจ๋ให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็น
0: ใช่ครับ
1: ถ่ายรูปนิดนึงนะ
0: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรเงี้ยเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น
1: โต๊ะประชุมเหรอ
0: จริงๆเป็นโต๊ะทานข้าวครับแต่ว่าที่มันพิเศษก็คือตัวสีครับผมก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: จริงๆแล้วไม้สักมันไม่ได้เคลือบแล้วจะเป็นสีนี้นะครับก็คือ
1: ตอนมันจะเข้มขึ้นอีก
0: ใช่มันจะออกเป็นสีส้มอมแดง
1: ไม้สักมันเหลือง
0: ใช่ครับ
1: มันติดเหลืองจัดเลยถ้าเกิดว่าเทียบคือเหมือนเป็นผงคนเอเชียที่โดนกัดสี
0: ใช่ครับ
1: มันจะเป็นเหลืองเบจเหลืองมันเบจเยลโล่อ่ะ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นแบบมันจะไม่มามีนั่งดูฝรั่งขนาดนี
0: ้ใช่ครับ
1: สีแบบดูเมเปิลดูแอช
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งอันเนี้ยเราทำยังไง
0: จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราให้สร้างเนี่ยครับฟอกใช้น้ำยากัดฟอกสีให้มันอ่อนครับ
1: ครับ
0: แต่ทีนี้ความยากของไม้ยิ่งเป็นไม้เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่ไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารวมกันใช่มั้ย
1: มันจะสม่ำเสมอยากเหลือเกิน
0: ใช่ครับตัวสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดำบ้างขาวบ้าง
1: ใช่ครับ
0: ทั้งสีของเราด้วยความที่แบบเราให้เวลาเขาเยอะครับเขาก็จะเอามาฟอกกลางแดดเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อนซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไปอีกซึ่งกระบวนการฟอกกว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันเลย
1: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกทีละแผ่นเลย
0: รอบแรกเราก็ฟอกไปพร้อมกันครับ
1: แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำมันเท่าไหร
0: ่
1: แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มนี่เหรอ
0: ใช่ครับ
1: ต้นทุนมันไม่สูง
0: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากเราเลยแต่ด้วยความที่เรา
1: แต่เราก็ยอมไง
0: ครับความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุด
1: เลยอันนี้เกินคาดเหมือนกันนะอันนี้ชื่นชมนะเพราะว่า
3: เขาเน้นค
1: ุ
3: ณภาพหรือว่าเอาให้มันได้อย่างที่อยากได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
1: ไม่มองแจกบอกไม่ยอม
3: ใช่
0: ครับแต่ด้วยความที่สีของเราทุกสีครับมันจะเป็นสีแบบโอเพนเกรนก็คือเราเปิดหน้าไม้เราไม่ได้ย้อมจนทึบอะไรเง
1: ี้ยก็คือให้เห็นลายไม้เพราะว่าความเด่นของสักก็คือลายไม้สวยงามนั่นเอง
0: แต่ด้วยข้อเสียนี้กับตัวไม้สักที่ไม้สักเก่าที่มันจะมีตำหนิธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย่างเช่นพวกรอยตะปูอะไรก็จะมีให้เห็นบ้าง
1: แต่ก็มีอยู่แน่นอน
0: ใช่ครับซึ่งเราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก
1: อันนี้มันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะอายุเป็นร้อยปีหลายร้อยปีก็มีใช่ไหมเกิน50-60ปีแน่น
3: อ
1: นเพราะฉะนั้นพวกร่องรอยการเวลาต่างๆรอยอุดโป๊ความโหว่ความสีนู่นนี่มันก็จะมีแน่นอนอ่ะมีตัวไหนอีกโอ้มีหลายสีนะมีหลายโทนนะ
0: จริงๆอันนี้คือสีธรรมชาติครับของไม้สักเก่า
1: โอ้เข้มนี้เลยเหรอ
0: ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะคร
1: ับลองดูเทียบกันนะเห็นไหมเนี่ยกัดเ
0: ช
1: ือ
0: กใช่ครับให้มันอ่อน
1: ถ้าคุณถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ได้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: แค่ตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ๆไม้สนก็ดูไม่ต่างมาก
0: ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะชอบเอาไปคู่กับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าเบลอินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
1: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่ธรรมชาติ
0: ใช่ครับ
1: นี่เคลือบด้านเฉย
0: ๆใช่ครับเคลือบด้านเฉย
1: ๆโอเค
0: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์ลายไม้มากที่สุดแล้วให้มันออกมาด้านมากที่สุดไม่ให้มัน
1: ดูธรรมชาติมาก
0: ใช่ครับก็โชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นก็
1: ครับ
3: นอกจากเรื่องสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทำมากอย่างกระบวนการในการทำในการโคลาโบเรตกันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างมันมีแผนกอะไรบ้างชุมชนอยากจะรู
0: ้ขั้นแรกเลยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปสอดไม้ก็คือไปหาไม้แต่ละชุดแต่ละรอบซึ่งต้องดูที่ความหนาซึ่งความหนาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นเพราะว่ามันต้องผ่านการรีดใส่อีก
1: เออใช
0: ่
1: คือไม้หนา1นิ้วตอนแรกไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไม้1นิ้ว
0: ใช่ครับ
1: เนาะการใส่ผิวออกกว่าจะผัดแต่งนู่นนี่มันเหลือบางทีมันเหลือครึ่งนึงอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยฮะ
0: ใช่ครับแล้วไม้ที่ร้านสมมุติถ้าเราเป็นมาตรฐาน1นิ้วอยู่แล้วถ้ารีดมาแล้วหลุดไปหลักมิลเราก็ไม่ใช้
1: ไม่ได้อ่ะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะแจกไม่ยอม
0: ใช่ครับ
1: แ
0: จกไ
3: ม่ยอมอันนี้เป็นคนควบคุมนะว่า
1: ไม่ยอม
3: เป็นคิวซี
0: ครับหลังจากนั้นสมมุติเราไปรีดเสร็จใช่มั้ยครับเราก็เอามา

0: เรียงไม้ให้สั่งครับ
1: เ
0: พราะว่าแบบเราต้องกองใหญ่ๆเงี้ยเราก็มาดูว่าแต่ละแผ่น
1: ลายมันอันไหนไปด้วยกันได้
0: ใช
1: ่
0: ไ
2: หมใช่
0: ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปไม้สักเหล่านี้ควบคุมได้ยากม
1: ัน
0: ไม่ได้มาเป็นต้น
1: มันต้องใช้เวลาบางทีมาเป็นต้นเมื่อมันผ่าแบบเมื่อลายมันเข้ากันอยู่แล้วเงี้ยมันก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นมาเป็นแผ่นๆจากหลายที่หลายทางเนี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะคัดลายมันเข้ากัน
0: ใช่ครับเราก็มาดูคุยแบบกับช่างประกอบกับช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากก็ประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วข้อดีของเขาก็คือ
2: เ
0: ขาเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับ พร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานในโรงงานแบบแมสๆอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองอะไรเงี้ยเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทำไปวันๆเลย
1: เขาไปได้มากกว่านี
2: ้ใช่ครับ
1: มีศักยภาพมากกว่านี
0: ้
2: ให้ฉันมาทำงานอะไรเหมือนทุกคน
0: พอผ่านแล้วก็ขนไปช่างสีนะครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่สองคนสามีภรรยา
1: โอ้
0: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
1: กำกันทั้งวันเลย
0: ใช่ครับ
1: ไปถึงสีอ่ะสีทั้งวันเลย
2: กินมาบางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นพอทะเลาะกันหรือ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะรักกันแหละเออ
0: ใช่ครับ
1: ก็ทำสีกันอ๋อมีแค่สองคนเลย
0: ใช่ครับแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเขามันก็ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเทียบกับระยะเวลาต่อชิ้นนะฮะ
1: ครับ
0: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปอย่างเงี้ยครับวันนึงอาจจะได้เป็นสิบตัวอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยถ้าทำกับเราก็คือต้องมานั่งไล่สีที่รับแผ่นแล้วก็เคลือบเก็บตำหนิอะไรเงี้ยครับกลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชุดอะไรเงี้ย
2: ใช่
1: ยอม
0: เล
1: ยว่ะ
0: ซึ่งมันใช้เวลานานแต่เราย
1: อมเพราะอดทนว
0: ่
1: ะเออจริงจริงจริงคุณผู้ชมคือทำเฟอร์นิเจอร์ขายอยู่เนี้ยพูดตามตรงไม่ได้ยากนะเออเพราะว่าเราว่ามันมีตลาดที่รออยู่แต่ว่าจะทำเฟอร์นิเจอร์ที่พิถีพิถันแล้วเราไม่ยอมที่จะปล่อยมันหลุดไป
0: ถือ
1: ว่าเอ้ยเราชอบความสวยความงามลายที่เข้ากันสีที่มันเสมอกันแล้วเราก็คุมคุณภาพของสิ่งนั้นให้มันออกมาตามที่เราต้องการ
0: ใช
1: ่ตอนนี้เราดูพอดักกันไปประมาณนึงแล้วเราอยากดูคนทํา
0: ครับจะพาไป
1: อยากเจอสามีภรรยาคุณทันมากเลย
0: ครับ
1: อยู่ป่ะวะฮะมาอยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทํา
2: หน่อยก็ได้
1: เชิญนําหน่อยเชิญนําหน่อยครับเชิญครับเอาล่ะถึงที่แล้วบอกว่าจะมาเจอช่างก็ต้องเจอช่างจริง
2: ๆ
1: ที่นี่คืออีกที่นะคุณผู้ชมนะคือไม่ได้เป็นที่เดียวกันคือออกมาไกลพอสมควรแหละ
2: ใช่ๆ
1: เป็นบ้านช่างอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยโอเคเราขอคุยโอ้โหนี่บรรยากาศคือโรงไม้นะฮะ
2: สตูดิโ
0: อ
1: แล้วก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นกันในโชว์รูมนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้ทำสงทำสีเห็นบอกว่าเป็นการไปทำสีอีกที่นึงเนาะ
0: ใช่ครับอ
1: ันนี้คือเป็นประกอบต
0: ั
1: ดประกอบนู่นนี่ใช่ไหมฮะ
0: ใช่คร
2: ับ ไม้ที่เห็นกองๆอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเอามาตัดแต่งแล้วก็ประกอบขึ้นมา
0: ใช่ครับ
1: จะเห็นว่าไม้เก่าที่บอกอ่ะก็คือเกิน1นิ้วหมดเลย
0: ใช่ครับ
1: เออเกิน1นิ้วหมดเลยจริงๆเลยใหญ่
0: ใช่คร
1: ับ หนา
2: ทีนี้เรามีคำถามนิดนึงเพราะอย่างเห็นที่อื่นเนี่ยเขาจะมีเอาไม้ใหม่มาไม้ที่ตัดมาแล้วเขาต้องไปอบก่อนเพื่อลดความชื้นหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มันแบบสามารถได้แล้วอย่างไม้เก่าของเราอย่างเงี้ยที่เอามาจากบ้านต่างๆ
1: ต้องอบ
2: มันต้องมันต้องเอาไปอบอีกไหมคะ
0: ในความคิดของผมนะครับจริงๆคิดว่าน่าจะไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าเขาเนี่ยนอกจากอายุไม้มันเยอะอยู่แล้วครับแล้วการใช้งานอีกเป็น 50-60 ปีอย่างเงี้ยครับเขาเจอความร้อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหลายปีจากประสบการณ์ที่ทำมาอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะเกิดการยืดหดคลายตัวแคร็กเนี้ยน้อยกว่าพวกไม้ใหม่เยอะมาก
1: ๆจริง
3: ๆวิธีการเลือกไม้นะครับเราจะเลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทำท็อปโต๊ะแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือกทีละแผ่นเราก็จะมองจากพวกหัวไม้ต่างๆหัวไม้ที่ว่าสีมันอาจจะมีความเข้มต่างกันแต่เราก็เลือกสีที่มันเสมอกันเอาไปเป็นท็อปโต๊ะ
4: แล้วจริงๆหลักๆอ่ะไม้สักมันมาอย่างเงี้ยมันจะมีกี่ประมาณกี่สีกี่เฉดหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร
3: มันขึ้นอยู่กับอายุไม้แล้วก็พันธุ์ไม้ครับมันมีไม้สักทองสักที่ออกสีดำๆออกสีเหลืองครับหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้ว เราก็

0: ทำการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลายสวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสีของไม้ว่ามันจะเข้ากันไหมในการทำพอเราได้ไม้ที่ว่าสีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราไว้เราเก็บลายให้มันช่อมันอยู่ทางเดียวกันไม่สับสลับกันมันก็จะทำให้เนื้องานสวยขึ้นพอได้เนื้อไม้ที่สวยแล้วเราเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็ทำการต่อไม
1: ้ยากไหมครับหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
0: ากครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะทำเป็นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากพอสมควรครับ
2: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะเราก็มาเรียงสีดูว่าสีมันเสมอกันหรือเปล่าแล้วก็สลักให้มันได้เสมอแล้วก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้เลยก็จะใช้กาวร้อนนะคะต่อมีค่ะตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เราใส่เสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตะปูเกลียวด้านล่างด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์

รอสักครู่เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็รอยกาวพวกนี้ก็จะหายไปค่ะพอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างแล้วเราก็จะทำการน็อตโดยการใช้ตะปูเกี่ยวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการต่อกาวไว้เกี่ยวของมันจะแน่นกว่าตะปูธรรมดาค่ะ

0: อุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะการทำแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยมันทำในทำอยู่ในที่เท่านี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
2: ใช่คร
0: ับแล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะเอออยากรู
2: ้ก็ตอนเริ่มทำแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรนะครับเพราะว่าช่างสมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทำมาอย่างนี้อยู่แล้วทำไมฉันต้องเปลี่ยน
0: ตั้งแต่หมาแพนเนี่ยได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเลย
2: ใช่ครับ
0: แต่ฉันก็ทำมาอย่างเงี้ยฉันก็มีทางถนัดของฉันอะไรเงี้ย
2: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรเงี้ยตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทำให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
1: ครับ
2: ซ
1: ึ่งช
2: ิ้
1: นใหม่
2: ใช่ช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างที่บอกใช่มั้ยครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทำให้มันแบบสมมติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อเหลือประมาณเมตร20
0: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
2: ใช่ใช่
1: ต้องยอมทำอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทำมาก่อน
2: ใช่ครับ
0: ดูการขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอคนทำสีกันบ้างนะครับนำต่อเลยครับ
3: ครับ

0: แล้วตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับเป็นโต๊ะจีน
1: เดี๋ยว
0: เ
1: ราข้ามมาอีกหมู่บ้านนึง
0: ที
1: นี้บอกเขาแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ของตัวเองถูกไหมนี่เราข้ามมาอีกหมู่บ้านนึงนะคะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮาร์ลี
0: ่แกเล่าหน่อยแล้วกันว่าไอการทำสีมันยังไง
2: ก็อย่างแรกก็คือช่างเขาได้งานดิบมาแล้วก็จะดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่า

0: าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป๊การลงสีตามสูตรของช่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นเลกเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
1: ฟีลลิ่งธรรมชาติ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นไม้ถ้าเป็นไม้ดิบ
0: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม้เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของใช่
2: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว้
1: เอกลักษณ์ให้ดู
0: ใช่
2: นี่คือรอยตะปูด้วยนะที่แบบว่า
1: เนี่ย
2: แบบน
1: ี้นี่คือรอยตะปูเนี่ยใช่ม
2: ั้ยเออนี่ไม้ไม้กับ
1: ซึ่งอันนี้คือการอุดโป๊ะแหละเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อ่ะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดไม้สำคัญมาก
0: สำคัญ
1: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงๆคุณเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์พูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันคุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอันนี้ก็ความหนาก็น่าดู
0: ใช่ค่ะนี่หนา 1.5 นิ้วค่ะ
1: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนาเกือบ2นิ้วอ่ะ
0: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
1: ใสมาขัดแต่งผิวโน่นนี่แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
2: ส
1: ี
2: ก็ต่างกันอันนี้คือสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ทำอะไร
0: ใช่ค่ะ
1: เคลือบเคลือบอย่างเดียว
3: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม่
4: ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
3: แล้วอันนี้แม่ทำอะไรอยู่คะ
4: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใสสี
3: แล้วพอทำวันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาทีคะ
4: อ๋อรอมันแห้งเซตตัวแล้วก็ขัดได้ละ
3: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
4: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรมชาติของไม้เราไม่ต้องได้ใสสี
3: สีไหนที่ทำยากสุดคะ
4: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
3: ใช้เทคนิคอะไรคะเนี่ยฟอก
4: ในการฟอกถ้าอย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหมเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันงานละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ
5: บางที่เขาก็ไม่ให้แต้มนะแหมให้เป็นปล่อยเป็นธรรมชาติ
6: อันนี้โป๊เดิมหรือโป๊ใหม
5: ่โป๊เดิมของมาที่ไม้เก่ามันเป็นรู
6: ที่เราซื้อมานะ
5: อ๋อสีนี่เราแต่งลายหามไม่ได้
6: ครับ
5: ถ้าเป็นสีธรรมชาติสีวนัสสีโอ๊คือแต่งลายหามได้สีนี้แต่งลายหามไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
6: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไป

0: นะวันนี้ก็ขอบคุณเจตแล้วก็แจนมากๆเลยนะที
1: ่
0: มาพาเรามาทัวร์หลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมมอนรังมากๆสำหรับสถานที่นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่กับทีมงานช่างประจำบ้านของเรานะฮะเราขอบคุณพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ

0: สภาพทรุดโทรมครับปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับมีปลวก
1: รุดไปค่ะไปข้างหนึ่งแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต็งไปแล้วเจ้าเกยไหม้มันหักมันละสองสามรอบละลงขาแล้วเจ้า
2: หนึ่งเทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกัน

สวัสดีนะครับนี่คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องไปหาจัดการเงินทองให้ดีนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องว่าบ้านและรถเนี่ยนะครับเราจะซื้ออะไรก่อนกันดีครับก่อนที่เราไปรู้ว่าจะซื้อบ้านหรือรถก่อนกันนะครับฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel นะครับเราจะมุ่งไปสู่1ล้าน Subscribe ด้วยกันครับวันนี้เราจะมาคุยกันที่ว่าถ้าเกิดเรามีเงินสักถึงก้อนนี่นะฮะเราควรจะซื้อรถหรือซื้อบ้านก่อนกันดีครับสำหรับหลักการง่ายๆนะครับที่ผมจะใช้พิจารณาในการซื้อรถนี่นะครับผมใช้2ตัวฮะตัวแรกเนี่ยเป็นเรื่องของรายได้ครับว่ารถคันนั้นเนี่ยสร้างรายได้หรือไม่สร้างรายได้ครับข้อที่2ก็คือการใช้งานนะฮะว่ารถคันนั้นเนี่ยถูกใช้งานในลักษณะที่ใช้งานส่วนตัวหรือใช้งานร่วมกับบริษัทเราจะพบว่าถ้ารถคันที่เราจะซื้อเนี่ยสามารถนำไปสร้างรายได้ได้นะครับแล้วใช้งานเนี่ยก็ใช้ส่วนตัวด้วยแล้วก็ใช้กับบริษัทด้วยอย่างบริษัทเนี่ยมักจะออกค่าน้ำมันให้ขอให้เราใช้รถไปทำธุรกิจต่างๆทำงานต่างๆให้กับบริษัทเนี่ยอย่างนี้เนี่ยนะฮะเรียกว่าต้องมีฮะกรณีที่2เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ารถคันนั้นสามารถสร้างรายได้ได้ใช่ไหมครับเปิดท้ายขายของเอ่ยนะครับไปรับไปส่งคนเอ่ยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเอาไปใช้แค่ใช้ส่วนตัวเนี่ยนะครับผมว่ารถคันนั้นเนี่ยเราควรจะมีครับอันที่3เนี่ยนะครับถ้ารถคันนั้นเนี่ยนะฮะไม่สามารถสร้างรายได้ได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันนี้นะฮะเราใช้ทั้งรถเป็นเรื่องของส่วนตัวแล้วก็ใช้รถให้กับบริษัทได้อันนี้ไม่น่าซื้อฮะเพราะมันเป็นภาระครับในกรณีสุดท้ายนะครับถ้าเราใช้รถเครื่องงานส่วนตัวเช่นเดินทางไปทำงานนะครับแล้วรถเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ได้สร้างรายได้ให้เรานะครับดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะไปใช้บริการของรถสาธารณะได้เนี่ยนะครับคิดว่ารอไว้ก่อนครับให้พร้อมแล้วค่อยซื้อครับบ้านนะครับราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วตัวบ้านเองเนี่ยนะครับก็จะต้องผ่อนยาวแล้วดอกเบี้ยหลายครั้งเนี่ยนะครับมันไม่คงตัวเพราะมันสวิงขึ้นลงขึ้นลงตามอัตราที่เขาประกาศนะครับคราวนี้ผมจะใช้หลักการสัก2หลักการนะครับเพื่อมาบอกว่าเราควรจะซื้อบ้านหรือเปล่านะครับหลักการแรกก็คือบ้านนั้นเนี่ยสร้างรายได้ให้เราหรือเปล่าและข้อที่2เนี่ยนะครับบ้านหลังนั้นเนี่ยความสามารถในการชำระของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับบ้านหลังนั้นสามารถสร้างรายได้ได้นะครับและดูอีกประเด็นนะครับสมมติว่าเราเช่าบ้านก็อยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าเมื่อเราพิจารณาแล้วเนี่ยการซื้อบ้านเนี่ยทำให้ค่าผ่อนมันถูกกว่าค่าเช่าและในขณะเดียวกันเนี่ยนะเราเอาบ้านไปทำธุรกิจได้หารายได้ได้เช่นให้เขาเข้ามาพักเป็นหอพักหรือแม้กระทั่งเป็นร้านขายของข้างหน้าบ้านอย่างนี้ฮะควรซื้อฮะในกรณีที่เรากำลังจะพิจารณาซื้อบ้านเนี่ยนะครับสมมติว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยนะครับสามารถสร้างรายได้ได้เช่นซื้อมาแล้วไปทำเป็นห้องพักหรือซื้อมาแล้วเปิดร้านขายของหน้าบ้านเนี่ยฮะแต่ถึงแม้ค่าผ่อนบ้านหลังนั้นเนี่ยมันจะมากกว่าค่าเช่าที่เราเคยเช่าอยู่เนี่ยนะผมคิดว่าบ้านหลังเนี่ยเราควรที่จะซื้อครับสำหรับในกรณีที่สองเนี่ยถ้าใครเช่าบ้านอยู่เนี่ยนะครับแล้วตัดสินใจอยากจะซื้อบ้านเนี่ยลองพิจารณาตรงนี้นะฮะถ้าค่าเช่าบ้านที่เราเช่าอยู่นี่นะฮะมันมากกว่าค่าผ่อนบ้านที่เราจะซื้อแล้วบ้านหลังนั้นยังสามารถเอาไปทำธุรกิจเปิดร้านขายของให้เช่าพักได้นี่นะอย่างนี้เรียกว่าต้องซื้อเลยครับอีกกรณีนึงนะครับถ้าในกรณีที่คุณเช่าบ้านอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าคุณก็อยากจะซื้อบ้านด้วยผลปรากฏว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้สร้างรายได้คือเอาไว้อยู่อาศัยอย่างเดียวเนี่ยนะแล้วก็มีค่าผ่อนที่สูงกว่าค่าเช่าห้องหรือค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ที่เราจ่ายอยู่อย่างนี้เนี่ยนะฮะเราน่าจะชะลอซื้อไว้ก่อนนะครับคำถามที่ว่าแล้วทำไมต้องชะลอซื้อด้วยนะฮะอันนี้อาจจะต้องหันกลับมาดูรายได้แล้วนะถ้ารายได้เราพอเราสามารถจะซื้อบ้านได้ก็ซื้อแต่ถ้ารายได้ของเราเนี่ยไม่พอที่จะไปผ่อนค่าผ่อนนั้นก็ควรชะลอไว้ก่อนครับสำหรับประเด็นสุดท้ายเพื่อจะพิจารณาว่าเราจะซื้อบ้านหรือซื้อรถก่อนกันเนี่ยนะฮะก็คงต้องพิจารณาเรื่องของเงินที่อยู่ในกระเป๋าเรานะครับถ้าเรามีเงินน้อยเนี่ยครับแน่นอนบ้านต้องรอไปก่อนนะครับเราก็ต้องซื้อรถก่อนใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรามีเงินมากนะครับแล้วซื้อได้ทั้งบ้านทั้งรถหลายคนอาจจะคิดว่าเราควรจะซื้อบ้านก่อนเพราะบ้านเป็นทรัพย์สินแล้วราคาก็เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันถ้าสามารถทำงานได้ในบ้านนะครับแล้วก็หารายได้ได้ในบ้านเนี่ยยิ่งคุณต้องซื้อบ้านใหญ่เลยใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปพิจารณาดูเงินที่เรามีอยู่ในกระเป๋าว่าเราพร้อมตรงไหนแล้วเราจะตัดสินใจซื้ออะไรก่อนหลังครับท้ายที่สุดเงินในกระเป๋าเราก็เป็นตัวบอกเรานะครับว่าเราพร้อมที่จะซื้อรถหรือซื้อบ้านครับและทั้งหมดนี้นะฮะก็คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องรู้จักบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยแล้วก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมนะครับพร้อมที่จะมอบสาระที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของกฎหมายนะครับทั่วๆไปนะครับที่เราใช้สามารถเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับนั้นสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกัน
0: ค่ะ
1: เป็นเรื่อง
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เหมือนเดิมค่ะ
1: ที่เดิม
0: ใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะในตอนที่ชื่อว่าการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ค่ะ
1: แค่ไหนเรียกว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์นะครับแต่กฎหมายก็จะมีเกณฑ์มีกติกาต่างๆเหล่านั้นว่ากรณีใดบ้างที่สามารถทำได้กรณีไหนบ้างที่ถือว่าเข้าเกณฑ์นะครับเอาไม้ไปตีสุนัขอันนี้ถึงเข้าขั้นไหมเดี๋ยวต้องไปถามอาจารย์เนาะนะครับต้องตีกี่ทีถึงจะเข้าขั้นทารุณกรรมนะครับหรือแค่บางครั้งเห็นนะครับว่าเราฝึกสุนัข ก็จริงแต่ว่าสุนัขไปยืนหลบมุมเคยดูในคลิปนะแล้วก็ทำท่าจะตีโอ้น่าสงสารนะครับอันนั้นถือว่าทารุณกรรมไหมหรือเป็นการสอนนะครับงั้นตรงนี้ก็คงจะได้รับความกระจ่างในวันนี้นะครับท่านวิทยากรเป็นใครครับวันนี
0: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: จริงๆอาจารย์เคยดูใช่ไหมคลิปที่เขาสอนให้สุนัขไปยืนแล้วก็หลบเวลาเขาขู่ตีทารุณกรรมไหมเดี๋ยวจะถามอาจารย์อีกทีนะครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับเป็นใครบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณไพศิษฐ์ถุงทองค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: และท่านที่2นะคะคุณอินทิราพรหมจารีค่ะ
5: สวัสดีครับ
1: นั่นคือทั้งเลี้ยงสุนัขบ้างไหมครับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงบ้างไหมฮะ
4: เลี้ยงครับ
1: แล้วเคยตีมันไหมเคยตี
4: ไม่เคย
1: ไม่เคยเคยตีไหมครับ
5: ก็เคยตีเหมือนกัน
1: ตีกี่ทีครับ
5: เหมือนตีทีเดียวเหมือนแบบสั่งสอนเวลาแบบดื้อเกินไปครับ
1: เราเชื่อไหมครับ
5: ไม่เชื่อไม่เชื่อครับ
1: ตีครั้งละทีใช่ไหมสรุปรวมแล้วพักเดียวนะครับ20กว่าหนเนี่ย
0: ตีไม่หยุด
1: ตีไม่หยุดเอาละครับไปดูสาระนะครับว่าวันนี้จะสะท้อนมุมมองต่างๆเหล่านั้นให้เห็นอะไรบ้างเชิญครับ
6: งานที่สั่งมาส่งค
7: ่
6: ะ
7: เฮ้ยดีจ้ะดีจ้ะเฮ้ยนาย
6: เป็นการลองตรวจดูนะคะเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างเลยค่ะ
7: จ้ะขอดูหน่อยสิ
6: ดีจ้ะเล่นเรียนผู้จัดการโดยเฉพาะเลยนะคะเนี่ย
7: ขอบใจจ้าเออก็ใช้ได้เนี่ยเดี๋ยวแล้วขอตรวจดูรายละเอียดอีกทีถ้าเกิดว่ามีอะไรแก้ไขเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะ
6: ค่ะแต่ว่าจันจะขอรางวัลอะไรผู้จัดการหน่อยนะคะ
7: รางวัลอะไรเหรอ
6: นี่ค่ะซองกระถิ่นพอดีว่าที่บ้านที่ต่างจังหวัดของจันนะคะปีนี้จันเป็นเจ้าภาพรับสร้างศาลาการเรียนนะคะ
7: นี่ได้ได
6: ้บุญ
7: ก็นึกว่าลงวงรางวัลอะไรเฮ้ยสาธุสาธุอนุโมทนาบุญด้วยจะให้ทำบุญเลยไหมล่ะ
6: อ๋อสิ้นเดือนก็ได้ค่ะขอบคุณผู้จัดการล่วงหน้าด้วยนะคะ
7: วันหลังน่ะจะทำบุญน่ะก็บอกกันแล้วกัน
6: ค่ะงั้นจันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะ
7: จ้า
6: อุ๊ยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนเลยพักหนึ่งนะคะนี่ค่ะจันจะชวนทำบุญนะคะทำบุญทอดกฐินพอดีปีนี้บ้านจันเป็นเจ้าภาพงานกฐินค่ะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมค่ะ
8: ขอบใจนะที่ชวนพี่ทำบุญนะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเนี่ยให้คนมานั่งสมาธิอย่างนี้ได้บุญดีนะ
9: ถ้าสร้างเสร็จอ่ะโดนอยากไปปฏิบัติธรรมที่บ้านจันก็ดีเหมือนกันนะถือโอกาสไปเที่ยวบ้านจันด้วย
6: ก็ไม่ต้องรอให้สร้างเสร็จสิก็เนี่ยไปเที่ยวบ้านจันวันทอดกฐินเลยไหม
8: ดีพวกเราไปกันเลยไหม
10: เออดีนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันนานแล้ว
9: ใช
10: ่แต่พี่อ่ะเวลาไปงานบุญที่วัดต่างจังหวัดนะโดยเฉพาะตามหมู่บ้านน่ะพี่อ่ะเวลาเห็นเขาฆ่าหมูฆ่าไก่มาเลี้ยงแขกที่มางานนะเห็นแล้วเนี่ยสงสาร
9: คงไม่เป็นไรมั้งคะฆ่าหมูฆ่าไก่เป็นอาหารไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนี่คะ
8: ใช่เขาฆ่ากันเยอะแยะ ถ้าเขาไม่ฆ่าแล้วที่ตลาดอ่ะจะมีขายให้พวกเราเหรออื
6: มใช่พี่ยุพูดถูก
2: จากกรณีดังกล่าวการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารในงานต่างๆถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่ก็เป็นขอไม่เป็น
1: นะครับก่อนตอบฟังกติกานะครับก็คือเอามือวางที่แป้นนะครับมือวางที่แป้นแล้วก็แย่งกันกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนนะครับถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับคุณอินทิราครับเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่ข้อกอเป็นข้อขอไม่เป็น
5: ตอบข้อขอค
1: ่
5: ะ
1: ข้อขอทำไมคิดว่าไม่เป็นนะครับ
5: เหมือนมันต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วครับ
1: ของเขานะ
5: ใช่ครับ
1: นะครับนั้นไม่น่าจะผิด
5: ใช่ครับ
1: นะครับไม่น่าจะถือว่าเป็นการทารุณครับขอบคุณครับคุณไพศิษฐ์นะครับ
4: คิดว่าไม่ผิดเหมือนกันครับ
1: ไม่ผิดเหมือนกันทำไมคิดว่าไม่ผิดฮะ
4: เหมือนกับว่าน่าจะมีการระบุไว้แล้วว่าเหมือนเป็นสัตว์ที่สามารถฆ่าเพื่อบริโภคได้ครับ
1: นะครับแม้จะไปฆ่าเป็นเส้นอะไรต่างๆเหล่านั้นก็แล้วแต
4: ่
1: นั้นก็ถือว่าน่าจะได้เช่นเดียวกันนะครับจริงๆแล้วได้ครับมีข้อยกเว้นไหมอาจารย์
11: ค่ะคือในส่วนของมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2517นะคะกำหนดห้ามมิให้บุคคลกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรนะคะอย่างเช่นการที่เรามันสับสุมักจะมากัดเราก็เตะป้องกันตัวเนี่ยค่ะมันก็ได้อยู่ตีป้องกันตัวได้อยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าไม่มีเหตุสมควรถึงจะมีความผิดตามมาตรา20นะคะแต่ว่าในมาตรา20ก็มีข้อยกเว้นอยู่ในมาตรา21เช่นเดียวกันกำหนดว่ากรณีดังต่อไปนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ตามมาตรา20กรณีแรกคือ

0: การฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะสำหรับทั้งนี้สัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะแล้วก็กรณีสองคือการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์นะคะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะคือฆ่าเพื่อการบริโภคเนี่ยถือว่าไม่เป็นความผิดตามมาตรา21นะคะแห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวนสัตว์พ.ศ. 2517เป็นข้อยกเว้นของกฎหมายค่ะสามารถทำได้ค่ะ
1: อันก็คือกรณีที่เราเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูอะไรไว้เนี่ยเราสามารถที่จะฆ่าเพื่อมาเป็นอาหารได้
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วกรณีที่ฆ่าเป็นอะไรฮะเป็นโรงฆ่าสัตว์อะไรต่างๆเหล่านี้อันนั้นก็คืออยู่ในเกณฑ์ยกเว้น
0: ใช่ค่ะสามารถกระทำได้คือฆ่านอกบ้านอย่างเช่นการฆ่าเพื่อบริโภคตัวนึงอย่างเช่นเชือดไก่หรือว่ามีการฆ่าหมูหรือว่าล้มวัวในงานต่างๆในต่างจังหวัดนะคะก็สามารถกระทำได้ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์เข้าข้อเว้นตามมาตรา21อนุ1นะคะก็สามารถกระทำได้หรือว่าถ้าเป็นนำสัตว์ไปเข้าฆ่าในโรงฆ่าสัตว์เนี่ยอย่างเช่นการฆ่าไก่ฆ่าโคในโรงฆ่าสัตว์นะคะที่ดูแล้วไม่ทารุณนะคะก็ถือว่าเนี่ยเป็นการฆ่าที่ได้รับข้อเว้นตามมาตรา21อนุ2สามารถกระทำได้ค่ะ
1: ทีนี้ถามลึกไปนิดนะว่าการฆ่าเนี่ยมันมีวิธีการในการที่จะเราควบคุมดูแลไหมครับเช่นสมัยก่อนเคยดูว่าฆ่าวัวหรือฆ่าหมูในการใช้ค้อนทุบไปที่ศีรษะปัจจุบันมีการเข้าไปดูแลตรงนี้ไหมอาจารย์
0: คือจริงๆแล้วในส่วนของกฎหมายเรื่องของการควบคุมการฆ่าสัตว์ก็จะมีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้นะคะซึ่งหลักเกณฑ์วิธีการเนี่ยก็จะกำหนดรายละเอียดว่าการที่จะฆ่าสัตว์เนี่ยจะต้องมีขั้นตอนที่ทำให้สัตว์สลบก่อนอย่างเช่นการใช้ไฟฟ้าช็อตนะคะหรือว่าการทำให้สลบด้วยวิธีการที่ไม่ทารุณโหดร้ายนะคะแล้วก็ถึงจะทำการฆ่าอย่างเช่นถ้าเป็นโรงฆ่าสัตว์ปีกเนี่ยเขาจะมีวิธีการทำให้ไก่สลบด้วยเอาไก่เนี่ยหัวจุ่มน้ำก็คือทำให้ไก่เนี่ยหัวเปียกนิดนึงแล้วก็ทำให้ช็อตด้วยกระแสไฟฟ้าแล้วก็สลบนะคะแล้วสตันนิ่งแล้วก็ถึงจะมีการเชือดเอาเลือดออกนะคะก็จะมีวิธีการนะคะ
1: แม่ค้าปลาในตลาดใช้มีดทุบหัวก่อน
2: ปลาดุกเ
1: นี่ยปลาดุกปลาช่อนอันนี้ถือว่าทารุณกรรมไหมฮะ
0: จริงๆแล้วคือเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะถ้าเป็นปลาอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถกระทำได้ถือว่าเข้าค่อยเว้นตามมาตรา21อนุ1อะค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะ
1: แต่ดูท่าทางน่าสงสารเหมือนกันนะ
0: ที่มันต้องบาลานซ์ระหว่างชีวิตคนชีวิตมนุษย์กับสัตว์ด้วยต้องบาลานซ์คือต้องไม่คุ้มครองสัตว์จนคนเดือดร้อนด้วยค่ะ
1: อีกคำถามอาจารย์สมัยก่อนจะพกผู้ชายจะพกหนังสติ๊กไปนะฮะแล้วก็ยิงนกลงมาอันนี้ทารุณกรรมไหมฮะ
0: อันนี้ต้องย้อนไปในมาตรา20ค่ะห้ามมิให้บุคคลกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรฉะนั้นเนี่ยถ้ายิงเล่นเนี่ยยิงแบบเอามาดูเล่นหรือว่าแบบยิงเพื่อประลองฝีมืออย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่ามีเหตุสมควรหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเรายิงเพื่อมาใช้เป็นอาหารก็เป็นอีกส่วนหนึ่งฉะนั้นเนี่ยต้องดูว่าสมควรหรือไม่นะคะอย่างเช่นสุนัขจะมากัดเนี่ยเราก็เตะป้องกันตัวก็ถือว่ามีสมควรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าอยู่ๆเนี่ยอารมณ์เสียเราไปเตะสุนัขเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงคือการกระทำมันเดียวกันเนี่ยแต่ว่าเจตนารมณ์ต่างกันเนี่ยก็จะเป็นความผิดนะคะอีกอันนึงก็มีผิดอย่างเช่นเตะสุนัขเพื่อป้องกันตัวก็ถือว่ามีเหตุสมควรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราอารมณ์เสียเราไปเตะมันเนี่ยก็ถือว่าไม่มีเหตุสมควรก็ผิดทารุณกรรมเนี่ยค่ะ
1: ก็คงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาในแต่ละกรณีไปด้วยใช่ไหมครับดังนั้นกฎหมายก็เข้ามาดูแลอยู่ในกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับก็คงชัดเจนนะครับนั้นข้อนี้
2: ตอบถูกทั้งคู่ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ
1: เอาละครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
3: นั่งกันข้างในกันก่อนรัดน่ะก็ยังแต่งตัวกันไม่เสร็จเลยพอดีเมื่อเช้ามีคนมาหาเขาน่ะก็เลยทำให้ล่าช้าเอาขอโทษพี่ด้วยนะ
4: มันมาขอโทษขอโพยอะไรเราพี่แหมเรื่องแค่นี้เองรอมาตั้ง 8-9 ชั่วโมงแล้วจะรออีกนิดนึงทำไมรอไม่ได้ล่ะ
3: เน
4: ี่
3: ยพูดเหมือนประชด
4: น้องหยอกน้องหยอกรอได้นะพี่เราขับรถไปเองอ่ะถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น
5: พี่ธนาเขาเกรงใจพี่ชาตินะคะ
3: งั้นเดี๋ยวทานกาแฟกันก่อนเดี๋ยวให้เด็กชงมาให้
6: ครับ
3: แจ๋วแจ๋วแขกมาเดี๋ยวขอกาแฟ2ที่นะ
7: ได้ค่ะคุณผู้ชาย
4: มีคนใช้ด้วยเหรอพี
3: ่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอก
4: แล้วไปชลบุรีเนี่ยพี่จากบ้านพี่ธนาไปชลบุรีไปทางไหนถึงจะใกล้อ่ะพี
3: ่เดี๋ยวออกทางหลังหมู่บ้านได้เลยเดี๋ยวจะมีทางถนนไปขึ้นขึ้นวนได้เลยง่ายๆมันต้องกลัว
7: กาแฟมาแล้วค่ะ
5: ขอบใจจ้า
7: ค่ะ

0: เสียงเหมือนหมามันร้องไหมอะค่ะ
1: อ๋อหมาคนข้างบ้านอะ
2: ผู้หญิงข้างบ้านเขาตีหมาตัวเองอะค่ะน่าสงสารมากเลยค่ะ
3: อ
2: ้
3: าวแล้วเขาตีทำไมอะครับเออมันทำอะไรผิดเหรอครับคนอื่นตีมันอะพี
0: ่นั่นน่ะสิคะ
1: ก็ทะเลาะกับสามีทีไรก็ไม่รู้จะไปลงที่ใครไงพอสามีออกนอกบ้านก็เลยต้องตีหมาตัวเองเพื่อระบายอารมณ
3: ์มีอย่างนี้ด้วยเหรอพี
0: ่ทำได้ยังไงล่ะคะแล้วหมามันจะไปรู้อีโนอีเหน่อะไรกับคนด้วยเลี้ยงเขาอ่ะก็ต้องรักแล้วก็ดูแลเขาให้ดีถึงแม้ว่าเขาจะพูดไม่ได
1: ้อืมน้องอาทัยเนี่ยพูดถูกบาปกรรมมีตั้งหากแต่ก็คงเป็นเวรกรรมของหมามันละมั้งแต่ที่แน่ๆเจ้าของหมาเนี่ยต้องใช้นี่เวรนี่กรรมนี่หมา
3: โอ้แน่นอนเลยพี่ยังไงก็ต้องใช้นี่เวรนี่กรรมหมาแน่นอนไม่ต้องถึงจะชาติหน้าเลยนะการตีหมาตัวเองเนี่ยนะพี่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์รู้ไหมว่าผิดกฎหมายนะพี
0: ่ผิดกฎหมายด้วยเหรอคะตีหมาตัวเองเนี่ยนะ
1: ใช่แต่ถ้าผิดกฎหมายจริงนะก็ต้องมีบทลงโทษสิ
3: ก็คงจะต้องมีอะครับแต่ไม่รู้ว่ากฎหมายจะลงโทษเรื่องนี้อย่างไร
4: สวัสดีค่ะพี่อาทัยพี่ชาติต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้รอนานเลย
1: อ่ะพร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันเลยเนาะ
3: ครับพี่
1: ไปไป

0: จากกรณีดังกล่าวโทษสำหรับผู้ที่ได้กระทำการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรคือข้อใดก็ระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอระวางโทษจำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: นะครับกติกาเดิมนะครับแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับมือวางที่แป้นนะครับพร้อมแล้วกดครับครับคุณอินทิราครับข้อกจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อขอจำคุกไม่เกิน4ปีก็คือต้องเลือกระหว่าง2ปีกับ4ปีข้อก2ปีข้อค4ปี
2: ตอบข้อกไก่ครับ
1: 2ปีนะครับ
2: ครับ
1: ทำไมคิดว่าแค่2ปีครับ
2: มันน่าจะไม่เวลานานขนาดนั้นนะครับ
1: ทารุณกรรมสัตว์นะเอาแค่2ปี
2: ครับผม
1: ขอบคุณครับคุณไพศิษฐ์ฮะ
3: ตอบข้อกไก่เหมือนกันครับ
1: 2ปีเหมือนกัน
3: 2ปี
1: ทำไมคิดว่า2ปีครับ
3: คิดว่า4ปีมันนานเกินไปครับสำหรับโทษที่แบบทำร้ายสัตว์ตัวเองอะ
1: ก็หนักเกินไปเหมือนกันเนาะ
3: ครับ
1: เอาละครับขอบคุณครับเพราะฉะนั้นจะตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือเปล่าอาจารย
4: ์ฮะค่ะคือตามมาตรา31แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2507นะคะกำหนดว่าผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา20คือกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยมีเหตุอันสมควรเนี่ยค่ะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะ
1: ครับงั้นก็มีโทษแค่2ปีนะครับ
4: ค่ะ2ปี 40,000
1: ทีนี้ในส่วนของกรณีที่ถ้าเราไปพบอย่างเงี้ยนะครับว่าข้างบ้านอย่างกรณีเมื่อสักครู่ว่าข้างบ้านเนี่ยตีสุนัขอยู่เป็นประจำเรามีสิทธิ์ไปแจ้งความไหมฮะหรือว่าใครจะเป็นคนหยิบเรื่องราวขึ้นร้องเรียนยังไงครับ
4: ค่ะได้ค่ะเพราะว่าความผิดตามกฎหมายฉบับนี้นะคะเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะคะใครก็ได้สามารถไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะคะกับทางตำรวจได้ค่ะ
1: กับคนที่กระทำนี้ได้เลย
4: ใช่ค่ะก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วย
1: นะครับอันนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับว่ากรณีที่เราพบเห็นบุคคลนี้นะครับว่าบุคคลที่ทำร้ายอย่างเงี้ยนะครับก็มีสิทธิ์แล้วก็ตำรวจก็สามารถที่จะดำเนินการต่างๆเหล่านั้นได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ฮะข้อนี้
0: ตอบถูกทั้งคู่ค่ะ
1: ยอดเยี่ยมเลยนะครับถูกทั้ง2ข้อและทั้ง2ท่านด้วยนะครับอันนั้นนั่นก็คือสิ่งที่รายการของเรานำเสนอนะครับสาระในเรื่องกับการทารุณกรรมสัตว์นะครับเป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังนะครับเพราะนั้นขณะที่รักก็รักมากขณะที่มีอารมณ์นั้นจะไประบายกับสัตว์เลี้ยงนั้นก็คงไม่ใช่เหมือนกันนะครับนั้นต้องพึงระวังนะครับนั้นเราจะมีสาระนะครับที่สำคัญรออยู่คือในช่วงสบายๆวันนี้เป็นเรื่องอะไรบ้างครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการซื้อคอนโดค่ะไม่ทราบว่าท่านผู้ชมอาจจะเคยเจอนะคะคือไปซื้อคอนโดซื้อตั้งแต่ตอนที่มันยังสร้างไม่เสร็จค่ะก็ผ่อนไปเรื่อยๆเลยค่ะผ่อนจนครบงวดอ้าวปรากฏว่าก็ยังสร้างไม่เสร็จ
1: ผ่อนเสร็จแต่คอนโดไม่เสร็จ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับ จะเป็นอย่างไรนะครับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านอาจารย์วันชัยและอาจารย์สุจินตนาก็รอที่จะไขความกระจ่างในช่วง
0: สบายๆกับกฎ

0: หมายเพื่อชนค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
2: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชน

0: วยนะคะรายการเรา
1: ว่ามาเลยอาจารย
0: ์อาจารย์คะอาจารย์เคยคิดจะซื้อคอนโดให้น้องๆหนูๆของอาจารย์อยู่สักห้องสองห้องไหมคะเนี่ย
1: ไม่เคยไม่เคย
0: เสียงสูงอย่างนี้แปลว่าเคยใช่ไหมคะเนี่ย
1: ไม่มีน้องๆหนูๆนี่ผมไม่มีอาจารย
0: ์เลยคะ
1: แต่ก็พอจะมีกิ๊กสักคนสองคน
0: โอ้โหแหมนึกว่าไม่มีเลยมีสักหน่อยค่ะอาจารย
1: ์วันนี้มีใครไปซื้อคอนโดให้ใครแล้วมีปัญหาอะไรมาถามได้ยังไง
0: มีแน่นอนเลยค่ะอาจารย์คะก็ท่านผู้ชมทั้งบ้านสิคะ
1: มันเกี่ยวกับคอนโดให้กิ๊กไหม
0: เกี่ยวกับคอนโดให้กิ๊กหรือเปล่าไม่รู้นะคะอาจารย์เพียงแต่บอกว่าไปซื้อคอนโดนะคะ
1: เอามา
0: ท่านผู้ชมบอกงี้ค่ะบอกท่านผู้ชมเองเนี่ยไปติดต่อซื้อคอนโดไว้นานละหนึ่งห้องนะคะแล้วก็ตอนที่ซื้อเนี่ยเขายังสร้างไม่เสร็จแหละค่ะคอนโดส่วนมากก็จะเป็นอย่างเงี้ยสร้างยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยแล้วก็กำหนดส่งมอบกันนะคะ
1: ครับ
0: พอถึงกำหนดส่งมอบเจ้าของโครงการมาบอกว่ายังไม่เสร็จขอต่อไปอีกสักเดือนนึง2เดือน3เดือนจนโอ้โหไม่รู้กี่เดือนแล้วจนท่านผู้ชมบอกอุ๊ยไม่ไหวแล้วตอนนี้เนี่ยผู้ซื้อทั้งหมดหลายคนเนี่ยก็เลยรวมตัวกันนะคะแล้วก็ไปบอกกับเจ้าของโครงการว่าขอเงินคืนเงินมาจำอ่ะไม่ซื้อแล้วเพราะดูท่าแล้วมันจะไม่เสร็จนะคะอาจารย์ปรากฏว่าเจ้าของโครงการบอกโน no, ไม่คื
1: น
0: อ
1: ้
0: อยเข้าปากช้างแล้ว
1: wow.
0: รับเงินมาจำมาแล้วเรื่องอะไรจะคืนไม่ยอมคืนค่ะอาจารย์เลยผู้ซื้อก็เลยรวมตัวกันไปแจ้งความตอนนี้ก็แจ้งความไว้เรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมซึ่งเป็นผู้ซื้อคนหนึ่งเนี่ยค่ะอาจารย์ก็เลยถามอาจารย์มาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นแจ้งความแล้วนะครับต่อไปเนี่ยผมควรจะต้องทำยังไงต่อไปต้องดำเนินการอะไรยังไงต่อไปเนี่ยค่ะอาจารย
1: ์เป็นบทเรียนของผู้บริโภค
0: นั่นแหละค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ซื้อบ้านซื้อคอนโด
0: ค่ะ
1: ซื้อหมู่บ้านจัดสรร
0: ค่ะ
1: อันเนี้ยโดนกันมาอยู่บ่อย
0: ๆค่ะ
1: จึงอยากจะบอกกับท่านผู้ชมนะครับ
0: ค่ะ
1: ว่าเวลาจะซื้อบ้านซื้อคอนโดเนี่ยศึกษาหาข้อมูลดูประวัติไอ้บริษัทที่ทำโครงการนี้ให้ดี
0: ค่ะ
1: อย่าเห็นแก่ถูกอย่าเห็นแก่แรงโฆษณา
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็จะต้องมาผิดหวังอย่างกรณีที่ถามมา
0: ค่ะใช่
1: เรื่องนี้ชัดเจนอาจารย
0: ์ค่ะ
1: เบื้องต้นสมมุติว่าเราไม่อยากจะไปฟ้องร้องทำอะไรเลย
0: ค่ะ
1: เขาก็มีหน่วยงานภาครัฐ
0: ค่ะ
1: คือสคบอยู่ที่ศูนย์ราชการถ้าต่างจังหวัดเขาก็มีอะไรสารกลางจังหวัดก็ไปร้องเรียนได
0: ้
1: เขาก็จะเรียกคู่กรณีมาทำการเจรจาตกลงพูดคุยกันแปลว่าเป็นการบริการของภาครัฐส่วนหนึ่ง
0: ดีนะคะเนี่ย
1: และถ้ายังเห็นว่าเฮ้ยเบี้ยวเขาอยู่ไม่ยอมเจรจาผิดสัญญาจริงภาครัฐคือสคบเขาก็จะมีทนายความในการฟ้องร้องแทนประชาชนนี่เป็นกรณีหนึ่งแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็จะบอกบางทีมันช้าไม่ทันอกทันใจก็มีคำแนะนำครับอาจารย
0: ์
1: กรณีนี้ชัดเจนเลยว่าไอ้คอนโดหรือเจ้าของโครงการเนี่ยผิดสัญญาต่อพวกเราผิดสัญญาต่อผู้บริโภคดังนั้นไม่ครบกำหนดระยะเวลาอะไรขอโทษครบกำหนดระยะเวลาแล้ว
0: ค่ะ
1: เฮ้ย
0: ไม่เสร็จ
1: ไม่เสร็จไม่ส่งมอบ
0: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์
1: แกผิดสัญญากับฉันนี่
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์ให้โอกาสก็
0: ใช่
1: ให้เวลาก็แล้วยังเบี้ยวอยู่อีก
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์ดังนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้ซื้อบอกกล่าวบอกเลิกสัญญ
0: า
1: ขอเงินคืนเสร็จเรียบร้อยอย่างที่อาจารย์บอกฟ้องอะไรขอก็แล้วทวงก็แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ยังเบี้ยวอีก
0: ยังเบี้ยวอีก
1: มีคำแนะนำครับหาทนายความฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกเงินคืนหนึ่งเงินที่เราจ่ายไปทั้งหมดต้องคืน
0: ค่ะ
1: เพราะเขาเป็นฝ่ายผิดสัญญาอาจารย์เห็นไหมสร้างไม่เสร็จไม่เป็นไปตามสัญญาสองดอกเบี้ยต้องจ่ายให้เราสาม
0: ค
1: ่าเสียหายอาจารย์รอแล้วรออีกรอโอกาสเสียโอกาสเสียเวลาเหล่านี้เป็นความเสียหายทั้งสิ้น
0: เรียกได
1: ้เรียกได
0: ้ได้เลย
1: แนะนำเลยครับจัดการรวมตัวรวมหัวกันฟ้องร้องเล่นงานกับไอ้ผู้ประกอบการที่โกงทุจริตแบบนี้เอามันเสียให้เข็ด
0: ค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะยังไงเสียเนี่ย เราต้องเรียกค่าเสียหายเรียกอะไรนะคะเราจะไปปล่อยให้คนโกงมาแหมเอารัดเอาเปรียบได้ยังไงนะคะลองคุยกับเพื่อนๆที่ร่วมกันซื้อของโครงการนี้แล้วก็แบนไปเลยทีหลังไม่บอกคนอื่นว่าอย่าไป

0: ซื้อของโครงการนี้อีกนะคะอาจารย์นะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับคงได้รับความกระจ่างกับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับขอบคุณท่านอาจารย์วันใจและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับและถ้าหากท่านผู้ชมมีข้อเสนอแนะมี
3: ค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะมีข้อเสนอแนะข้อสงสัยนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถติดต่อเราได้นะคะในช่องทาง Facebook ค่ะที่ขึ้นด้านหน้าจอนี้ได้เลยนะคะ
2: ทันสมัยขึ้นนะครับนั้นจดหมายไปรษณีย์ถ้าใครยังเขียนอยู่ก็มานะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าสามารถที่จะเข้ามาได้อย่างรวดเร็วก็ไปช่องทางนะครับทางโซเชียลมีเดียนะครับรายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณอินทิราและคุณไพศิษฐ์ครับขอบคุณและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์น้อยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า compensation ค่ะแปลว่าค่าสินไหมทดแทนนะคะหมายถึงสิ่งที่ให้หรือการกระทำที่ชดใช้หรือทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินหรือแก่บุคคลอันเนื่องมาจากการละเมิดหรือการผิดสัญญารวมทั้งการคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายด้วยค่ะ
2: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ

สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะว่าเราทุกคนคงอยากร่ำรวยและมีความมั่งคั่งนะคะวันนี้เรามีเคล็ดลับสำหรับความมั่งคั่งมาฝากค่ะเราเรียกว่าสีรู้ค่ะก่อนจะไปทำความรู้จักว่าสีรู้คืออะไรฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะมุ่งสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะเคล็ดลับความมั่งคั่งที่ว่าเนี่ยเรียกว่าสีรู้รู้อะไรบ้างนะคะรู้ที่1ก็คือรู้หารู้ที่2รู้เก็บออมรู้ที่3ก็คือรู้ใช้และรู้ที่4ก็คือรู้ขยายผลหรือการลงทุนนั่นเองค่ะเราเริ่มกันด้วยรู้ที่1นะคะนั่นก็คือรู้หาค่ะคำว่ารู้หาเนี่ยหมายถึงว่าเรารู้จักสร้างรายได้นะคะเช่นทำงานมีเงินเดือนได้รับโบนัสทำงานหารายได้พิเศษนอกเหนือจากนี้ก็อาจจะเป็นรายได้ที่มาจากการที่เราลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆเช่นได้เงินจากค่าเช่าได้เงินจากดอกเบี้ยได้เงินจากเงินปันผลเป็นต้นค่ะสี่รู้ตัวที่2นะคะเป็นเรื่องของรู้จักเก็บออมค่ะการเก็บออมนี่เป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อสะสมในการสร้างความมั่งคั่งนะคะเราคงเคยได้ยินคำว่าออมก่อนรวยกว่าใช่ไหมคะออมแรกที่เราอยากจะคุยกันวันนี้ก็เป็นเรื่องของการออมเพื่อสิ่งที่จำเป็นในชีวิตนะคะเช่นค่าอาหารค่าเช่าบ้านเป็นต้นนะคะออมตัวที่2ก็เป็นการออมเอาไว้เผื่อสิ่งที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเกิดอุบัติเหตุนะคะหรือเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาก็จะได้มีเงินใช้นะคะออมตัวที่3ก็เป็นการออมเพื่ออนาคตของตัวเราเองและของครอบครัวนะคะตัวอย่างเช่นเราออมเพื่อการศึกษาของลูกเป็นต้นนะคะและออมตัวที่4ก็คือออมเพื่อแบ่งปันและบริจาคนะคะแล้วก็ทดแทนคุณพ่อคุณแม่ค่ะรู้ที่3นะคะก็คือรู้ใช้ค่ะคำว่ารู้ใช้หมายถึงว่าเรารู้จักในการใช้จ่ายนะคะมีสติในการใช้จ่ายคิดให้มากๆก่อนซื้อนะคะซื้อเพราะจำเป็นไม่ใช่ซื้อเพราะอยากได้นะคะแล้วทุกครั้งที่เราจะซื้อของเนี่ยเราควรตั้งเป้าหมายตั้งงบประมาณเอาไว้นะคะก่อนที่จะซื้อค่ะนอกจากนี้แล้วการใช้จ่ายที่ดีเนี่ยก็ควรมีการจดบันทึกนะคะจดแล้วจะไม่จนนะคะรู้ที่4นะคะเป็นตัวสุดท้ายค่ะนี่ก็คือรู้ขยายผลหรือการลงทุนนะคะการลงทุนก็คือการชะลอเงินที่จะใช้จ่ายในวันนี้นะคะเอาไปซื้อสินทรัพย์หรือตราสารทางการเงินโดยมีความคาดหวังว่ามันจะสร้างผลตอบแทนให้เราในอนาคตหลายคนคงสงสัยว่าทำไมเราต้องลงทุนนะคะทั้งที่การลงทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงนะคะเราถือเงินสดในมือก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เสี่ยงนะคะยกตัวอย่างเช่นข้าวมันไก่เนี่ย

ราคา30บาทนี่เกิดขึ้นเมื่อ5ปีที่แล้ววันนี้เราคงจะหาข้าวมันไก่ราคา30บาทได้ยากเต็มทีนะคะวันนี้เราจ่ายอยู่ประมาณ40บาทนะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราก็คงจะต้องเพิ่มราคาขึ้นไปเรื่อยๆถูกต้องไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยแปลว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยทำให้สภาพเงินสดในมือของเราเนี่ยด้อยค่าลงไปเพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการรักษามูลค่าของเงินสดในมือของเราในปัจจุบันนี้นะคะอย่างน้อยๆก็ไม่แพ้เงินเฟ้อนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยเวลาเราลงทุนก็ต้องพิจารณาเรื่องของความเสี่ยงนะคะการลงทุนเนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนให้มากขึ้นได้ในอนาคตนะคะแต่ก็มีความเสี่ยงมากขึ้นตามไปด้วยเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนก็ควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนเราสามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งให้ด้วยตัวเองด้วยหลักของ4รู้นะคะนั่นก็คือรู้หารู้เก็บรู้ใช้และรู้ขยายผลค่ะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีค่ะพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการเงินทองต้องจัดการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ชีวิตคนเราจะมีอะไรดีไปกว่างานดีแฟนดีชีวิตดีดี
1: ตัวเองเนี่ยเขาทำปลาต้องโกมาให้ตัวเองกินด้วย
2: เหรอ
1: คำแรกคำว่ารักนะลูกปะ
2: เหรอจ้า
1: วิ่งเต้นเป็นไรอ่ะ
2: แข็ง
1: แข็งหรอ
2: ปลาหอจะไม่แข็งอร่อยจ้ะ
1: อ่ะงั้นคำที่สอง
2: หอจะได้จ้ะ
1: คำว่าคิดถึงนุ่มไหม
2: นุ่มจ
1: ้ะกินต่อเลยจ้ะ
2: มีอีกแล้วจ้ะ
1: มีสิทำไมไม่อร่อยหรออ
2: ร่อยจะได้จะได
1: ้คำว่าห่วงใยนะอ่ะกินกาแฟด้วยสิ
2: น่า
1: จะสาชงสุดฝีมือเลยเนี่ย
2: หวานเจี๊ยบเลยจ้ะมีเขาเข็ดแก้วไหมเนี่ยอยากจะกินอีกเยอะเลย
1: จริงเขาจะชงให้กินทุกวันเลย
2: ขอบคุณครับตัวเองไม่ต้องไปมองเขาหรอกให้เขาไปหาอะไรกินในน้ำเถอะ
1: เฮ้ยพรุ่งนี้มีคดีนัดความคุณเอก
2: เอกไหนครับ
1: เบนซ
2: ์
1: สรุปจำได้ปะเนี่ย
2: จำไม่ได้อ่ะ
1: งั้นไปเลย
2: ไปไหน
1: ไปศาล
2: ไปศาลตอนนี้เนี่ยนะ
1: ใช่
2: ไม่ไป
1: เบน
2: เขาได้อยู่กับอโน
1: เบนไม่ตลก
2: ไม
1: ่ไปไอ้เบนไปศาลเดี๋ยวนี้

0: มีอะไรช่วยไหมครับ
1: ครับคือผมจะมาตรวจสอบข้อมูลคดีครับแต่
0: อ๋อใจเย็นนะครับส่งมาเลยไม่ใช่มือครับมือถือครับ
1: อ๋อครับ
0: เรียบร้อยครับ
1: เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหไวมากๆเลยนะครับเนี่ยสุดยอดแล้วเลยขอบคุณ
2: อ้าวไปไหนแล้ว
1: โอ้โห
3: ไวใช่ปะเพราะระบบบริการข้อมูลคดีสารยุติธรรมแค่สแกนตรวจสอบได้ง่ายนิดเดียวคลิกเลยไม่ต้องรอเรื่องที่คุณคิดว่ายากอาจจะไม่ยากอีกต่อไป
2: อุ้ยอะไรนี่หัวหน้าก็เอกสารไงเอกสารที่ต้องเตรียมไปส่งศาลไงนะครับ
1: โหแล้วทำไมมันเยอะขนาดนี้ครับ
2: ใช่ไปทั้งวันอ่ะคนเยอะด้วยนะที่ศาลอ่ะเรื่องมันเยอะคดีนั้นคดีเนี้ยขาวๆอวบๆนะเลยอ่ะ
1: เหรอ
2: ด่วนพี่รีบ
4: อู
5: ๋จ๋
4: าอะไรเขาๆอวบอ่ะ
2: เปล่าเมื่อกี้ผู้หัวหน้าแกรีบพูดอ่ะแกอาจจะพูดผิดพูดถูกไปนะ
4: แล้วเย็นเนี้ยดินเนอร์อ่ะที่ตัวเองนัดเขาไว้อ่ะลืมใช่ไหม
2: ไม่ลืมจ้าแต่แบบหัวหน้าสั่งงานแล้วอ่ะคงจะไปไม่ได้แล้วอ่ะตัวเองไปนู่นงานก็เยอะคนก็เยอะเดี๋ยวต้องเดินเมื่อยปวดหัว

0: อ๋อปวดทั้งตัวเลยอ่ะ
1: โอ้ยสงสารแฟนเขาจังเลย
2: จริงเหรอจ๊ะ
1: จ้ะแต่ว่าถ้าตัวเองไปอ่ะตัวเองต้องตั้งใจทำงานนะ
2: ได้จ้ะ
1: แล้วถ้าเกิดว่าเขาโทรหาก็ต้องรับสายเขาด้วย
2: จะรับทุกสายเลยจ้ะ
1: น่ารัก
3: หัวหน้าครับทางศาลโทรมาแจ้งว่าเอกสารที่ยื่นฟ้องออนไลน์เรียบร้อยแล้วครับอันนี้สำเนาครับ
1: รัชดาที่ไหน
2: ก็ไปศาลไงตัวเอง
4: เตรียมกันก่อนไหมเดี๋ยวนี้ศาลเขามี e-filing ระบบยื่นฟ้องออนไลน์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้แค่ลงทะเบียนยื่นคำฟ้องชำระเงินไม่ต้องไปแล้วศาลไปโรงพยาบาลดีกว่า
5: e-filing ที่ศาลอาญาธนบุรีเร็วนี้คลิกเลยไม่ต้องเสี่ยง
4: มีอะไรง่ายกว่านี้อีกไหม
2: ตัวเอง
1: จ๋า
2: ไปเที่ยวกับเขาครั้งแรกตื่นเต้นไหมอ่ะ
1: ครั้งแรกกับตัวเอง2คนตื่นเต้นสิแต่ตอนนี้เขาแบบพร้อมเวอร์
2: จริงเหรองั้นก่อนเดินทางอ่ะเขาขอรางวัลก
1: ่
2: อนเดินทางได้ไหม
1: ขออะไรอ่ะตัวเอง
2: ไม่บอกหรอกตัวเองหันหน้าไปทางนู้นก่อน
1: อะไรอ่ะตัวเองมาทำไมตรงนี้อ่ะ
2: ไม่มีใครเห็นหรอก
1: ตัวเองจะทำอะไรอ่ะ
2: ตัวเองหลับตาหันไปทางนู้นสิอยู่เฉยๆนะอยู่เฉยๆนะ
6: ห้ามเฮ้ยโอ้โหมากไงครับนี่หัวหน้าลงไปเลยครับผมจะไปกันสองคน
7: ขอไปด้วยนะต้องขอไปด้วยอ่ะ
1: หัวหน้าจะไปไหนวันนี้หัวหน้ามีไปศาลขัดถ่าย13เรื่องหัวหน้าไปไม่ได้หรอกใช่ไหมตัวเอง
6: ใช่งานยังไม่เสร็จเลยกลับไปทำงาน
7: จะไปไหนก็คัดถ่ายได้ด้วยระบบซีออสขอคัดถ่ายเอกสารในสำนวนออนไลน์24ชั่วโมงแค่คลิกอ้าวลองดูครับ
2: คิดว่าคิดบ่อยตอนนี้โ
6: อ้ส่งได้แล้วอ่ะ
7: น่าเก่งมาก
6: เที่ยวได
7: ้เย้ไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันเย้ไปเที่ยวกันไปเที่ยวกัน
4: กดเลย
7: ไปเที่ยวทะเลกันเย
4: ้ก็ตอนนี้ศาลเขามีบริการคัดถ่ายเอกสารออนไลน์ผ่านระบบ CEOS ไม่ต้องมาศาลให้เสียเวลาทั้งสะดวกรวดเร็วไม่วุ่นวายอยู่ที่ไหนก็ใช้ได้24ชั่วโมงคลิกเลยเวลาเปลี่ยนใจคนก็เปลี่ยน
6: ไปไปไปเฮ้ย
1: ตัวเองได้ดูประกาศหน้าศาลในคอมมิเนี่ย
2: ไม่ได้ดู
1: ลืมใช่ไหม
2: ไม่ได้ลืมแต่จำไม่ได้
1: ลืมนั่นแหละเขาเรียกว่าลืมแล้วเนี่ยทำอะไรเนี่ย
2: อย่ามายุ่งนะ
1: มาดูดิทำไมสนใจนี่มันเกมนี่นะ
2: อย่าเดี๋ยวใต้โทร
1: ปล่อยเลยไม่ทำ
2: เดี๋ยวนี้เลย
7: ว่าไงคะ
1: หัวหน้าคะเบนเขาไม่ทำงานอ่ะหนูสั่งให้เขาดูประกาศเขาไม่ดูประกาศแล้วเนี่ยเล่นแต่เกม
7: พี่บอกแล้วคนแบบนี้ไว้ใจไม่ได้ไม่น่าไปไว้ใจเลย
2: ไปดูกันสองคนเลยไป
1: ต
2: ั
1: วเองไล่เขาเหรอ
2: ใช่
1: ตัวเองเปลี่ยนไปอ่ะ
2: โอ้ยานะเดี๋ยวตายไปเลยไป
7: ไปกันดีกว่า
8: เปลี่ยนไปใช้ระบบอินโนติสตรวจประกาศสารผ่านมือถือได้ง่ายๆทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมง
2: เอ้าโถ่ไม่ตายจุดได้ตัวเองเขาหิวแล้วอะไปกินข้าวเถอะ
1: กินเกมไปเลยทุกคนไป
4: สมควรไม่ต้องกินมันหรอกข้าวยังไม่รู้อ่ะดิอีโนติสระบบตรวจสอบประกาศสารออนไลน์รู้ทุกข่าวเข้าถึงทุกประกาศลดขั้นตอนลดเวลาลดค่าใช้จ่ายแอปเดียวจบครบทุกดราม่าคลิกเลย
9: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ตั้งอยู่ที่อาคารศาลแขวงชลบุรีชั้น7ถนนพระยาสัจจาตำบลบางปลาสร้อยอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีมีเขตอำนาจรับผิดชอบศาลยุติธรรมในสังกัดซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันออก8จังหวัดจำนวน27ศาลได้แก่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีจังหวัดตราดจังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยองและจังหวัดสระแก้วมีนายสืบพงศ์ศรีพงกุลดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ข้าราชการตุลาการ12ท่านมีนางสมพรศรีประเสริฐดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค2ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างรวม35อัตราแบ่งเป็น6สายงานพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา14ประกอบมาตรา11ได้กำหนดให้อธิบดีผู้พิพากษาภาครับผิดชอบราชการศาลในภาคโดยมีอำนาจนั่งพิจารณาและพิพากษาคดีใดๆของศาลในภาคหรือเมื่อได้ตรวจสำนวนคดีใดแล้วมีอำนาจทำความเห็นแย้งได้การให้คำแนะนำแก่ผู้พิพากษาในศาลในปัญหาข้อขัดข้องเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาและการจัดวางระเบียบและการดำเนินงานส่วนธุรการของศาลให้เป็นไปโดยเรียบร้อยเป็นต้นโดยมีรองอธิบดีผู้พิพากษาภาคผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค2เป็นผู้มีหน้าที่ช่วยงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ตามที่ได้รับมอบหมายเนื่องจากปัญหาปริมาณคดีและความยุ่งยากซับซ้อนของคดีที่เพิ่มมากขึ้นมาโดยตลอดปริมาณสถิติคดีของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ย้อนหลัง3ปีที่เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ได้ดำเนินการบริหารราชการศาลในเขตอำนาจภายใต้นโยบายของนายชีพจุลมนประธานศาลฎีกาและยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมโดยแบ่งส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2มี3ด้านดังนี้ 1. ด้านการอำนวยความยุติธรรมด้วยความรวดเร็วเป็นธรรมและปราศจากอคติแบ่งเป็นการปรับระบบการตรวจร่างคำพิพากษาของศาลในสังกัดโดยปรับระบบการรายงานคดีและการตรวจร่างคำพิพากษาให้กระชับลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นและนำระบบการรายงานคดีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดดังสถิติการตรวจสำนวนและร่างคำพิพากษาการปรับปรุงระบบการนัดพิจารณาคดีในระบบพิจารณาคดีต่อเนื่องและครบองค์คณะในศาลแขวงและศาลจังหวัดที่มีอำนาจพิจารณาคดีศาลแขวงโดยกำหนดให้ศาลแขวงชลบุรีศาลแขวงพัทยาศาลจังหวัดชลบุรีและศาลจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นศาลนำร่องทำให้นัดการพิจารณาคดีนัดแรกได้รวดเร็วขึ้น 2. ด้านการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ได้จัดการอบรมเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประจำปีงบประมาณ2561จำนวน8หลักสูตรอาทิเช่นโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างยุคใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีผู้บริโภคเรื่องการพัฒนาแนวทางการใช้มาตรเจตแทนการดำเนินคดีอาญาและการใช้มาตรการแทนการพิพากษาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2โครงการอบรมหลักสูตรส่งเสริมป้องกันการทุจริตและปรามผลประโยชน์ทับซ้อนและหลักสูตรการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์3. ด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคดีและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เป็นศาลนำร่องในโครงการเผยแพร่คำพิพากษาศาลชั้นต้นออนไลน์พัฒนาระบบการรายงานคดีและการตรวจสำนวนคดีพัฒนาระบบจ่ายสำนวนคดีต่อเนื่องระบบอุทธรณ์ฎีกาการตรวจสอบและรายงานสำนวนคดีค้างระบบเบิกจ่ายพัสดุและการชำระเงินค่าประกันตัวและเงินค่าปรับด้วย QR code เป็นต้นทำให้การบริหารจัดการคดีของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2สามารถตรวจสอบและทราบข้อมูลคดี

ดีของศาลในสังกัดได้แบบเรียลไทม์และออกคำสั่งหรือให้คำแนะนำแก่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลได้สอดคล้องกับข้อมูลคดีในศาลนั้นๆอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารราชการศาลในด้านต่างๆดังกล่าวทำให้ศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เกิดผลสัมฤทธิ์ที่น่าพึงพอใจดังต่อไปนี้ 1. นัดพิจารณาคดีนัดแรกได้รวดเร็วมากขึ้นศาลยุติธรรมในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2สามารถนัดพิจารณาคดีนัดแรกให้แก่คู่ความได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นโดยศาลสามารถกำหนดวันนัดพิจารณาคดีนัดแรกให้แก่คู่ความได้ไม่เกิน2เดือนนับแต่วันรับฟ้อง 2. ปริมาณคดีแล้วเสร็จเพิ่มมากขึ้นการพิจารณาคดีในรอบปี2561ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน2561จำนวน 132,331 คดีเสร็จการพิจารณาไปทั้งสิ้น 111,700 คดีคิดเป็นร้อยละ 84.41 3. คดีที่ค้างพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นเกินกว่า2ปีหมดไปจากศาลยุติธรรมในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2พิจารณาคดีค้างเกินกว่า2ปีขึ้นไปเสร็จไประหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายน2561จำนวน85คดีท่านอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ได้มอบหมายให้ท่านรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ไปร่วมนั่งพิจารณาคดีจำนวน53คดีทำให้คดีต่างๆได้รับการพิจารณาคดีโดยได้รับคำปรึกษาแนวทางการพิจารณาคดีและการบริหารจัดการคดีจากผู้บริหารศาลอย่างใกล้ชิดส่งผลให้ไม่มีคดีค้างพิจารณานานเกินกว่า2ปีขึ้นไปในศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2อีกต่อไปจากการบริหารงานราชการศาลที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2มีผลการดำเนินงานดีเด่นที่สำคัญดังนี้ 1. ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เป็นศาลที่มีระยะเวลารอการพิจารณาคดีน้อยที่สุดโดยมีคดีจัดการพิเศษและคดีสามัญพิเศษไม่เกิน3เดือนและมีจำเลยต้องขังรอการพิจารณาคดีจัดการพิเศษไม่เกิน3เดือน 2. ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของศาลแขวงพัทยามีผลการประชาสัมพันธ์และดำเนินการดีเด่นติดอันดับ1ใน5อันดับแรกจากทั้งหมด166ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ 3. ศาลจังหวัดระยองและศาลจังหวัดพัทยาเป็นศาลที่บริหารงบประมาณในการเปิดทำการนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีได้คุ้มค่าที่สุดส่วนศาลจังหวัดกบิลบุรีบริหารจัดการคดีนอกเวลาราชการสำเร็จร้อยละ 97.18 แล้วเสร็จมากที่สุดจากศาลยุติธรรมทั่วประเทศนับเป็นความภูมิใจของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ที่ได้อำนวยความยุติธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนผู้มีอรรถคดีในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศและเราพร้อมที่จะพัฒนาด้านการอำนวยความยุติธรรมสร้างความเป็นธรรมให้แก่สังคมต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2

การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการคืออะไรการอนุญาโตตุลาการเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทวิธีหนึ่งซึ่งเกิดจากความสมัครใจของคู่พิพาทตกลงกันให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างกันโดยคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะมีผลผูกพันให้คู่พิพาทต้องปฏิบัติตามสัญญาใดบ้างที่สามารถระงับได้โดยการอนุญาโตตุลาการการทำสัญญากันไม่ว่าจะเป็นสัญญาที่เกิดจากการค้าการลงทุนตลอดจนสัญญาทางแพ่งและพาณิชย์ทั่วไปเช่นสัญญาซื้อขายสัญญาเช่าสัญญารับเหมาก่อสร้างสัญญาประกันภัยสัญญารับขนสัญญาเกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษัทสัญญาแฟรนไชส์สัญญาให้ใช้สิทธิเครื่องหมายการค้าเป็นต้นหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นคู่สัญญาสามารถตกลงระงับข้อพิพาทด้วยการอนุญาโตตุลาการโดยอาจทำเป็นข้อสัญญาหนึ่งในสัญญาหลักหรือเป็นสัญญาอนุญาโตตุลาการแยกต่างหากก็ได้เมื่อมีข้อสัญญาแล้วคู่พิพาทอาจดำเนินการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการเฉพาะกิจ ad hoc arbitration หรืออาจให้สถาบันอนุญาโตตุลาการ

ันดำเนินการช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการก็ได้ซึ่งสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมได้ก่อตั้งและดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่พร้อมจะให้บริการด้านการอนุญาโตตุลาการเป็นอย่างดีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คู่สัญญาให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดแล้วเริ่มต้นการอนุญาโตตุลาการได้อย่างไรล่ะคู่พิพาทที่ประสงค์จะระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการผ่านทางสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมสามารถยื่นข้อเรียกร้องต่อสถาบันด้วยตัวเองณสำนักอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้วส่งต้นฉบับมาทางไปรษณีย์ก็ได้โดยทำเป็นคำเสนอข้อพิพาทที่ระบุถึงสภาพแห่งข้อหาข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการจำนวนอนุญาโตตุลาการและคำขอซึ่งคล้ายกับคำฟ้องในคดีแพ่งนั่นเองเมื่อสถาบันได้รับคำเสนอแล้วก็จะดำเนินการส่งสำเนาไปให้คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้คัดค้านเพื่อให้ทราบและดำเนินการยื่นคำคัดค้านและเข้าเรียกร้องแย้งภายใน15วันแล้วเราจะมีคณะอนุญาโตตุลาการได้อย่างไรตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพุทธศักราช2545มาตรา17กำหนดให้มีคณะอนุญาโตตุลาการเป็นจำนวนเลขคี่โดยส่วนมากจะกำหนดให้มีจำนวน1หรือ3คนโดยอาจมีการระบุจำนวนอนุญาโตตุลาการไว้ในข้อสัญญาหรือมาตกลงกำหนดจำนวนกันในภายหลังก็ได้หากกำหนดให้มีอนุตุลาการเพียงคนเดียวคู่พิพาทแต่ละฝ่ายจะเสนอรายชื่ออนุญาโตตุลาการจำนวน3รายชื่อส่งมายังสถาบันหากกำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการ3คนผู้เรียกร้องจะยื่นหนังสือแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการและหนังสือแสดงความยินยอมโดยยื่นมาพร้อมกับคำเสนอข้อพิพาทส่วนผู้คัดค้านจะยื่นมาพร้อมกับคำคัดค้านอนุญาโตตุลาการที่ได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งนี้ต้องมีความอิสระและเป็นกลางรวมถึงมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยแล้วกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการเป็นอย่างไรล่ะสถาบันจะประสานวันนัดพร้อมเพื่อกำหนดประเด็นข้อพิพาทภาระการพิสูจน์และกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการกับคณะอนุญาโตตุลาการและคู่พิพาททั้งสองฝ่ายในวันนัดพิจารณาคณะอนุญาโตตุลาการจะกำหนดประเด็นข้อพิพาทและกระบวนพิจารณาไม่ว่าจะเป็นการกำหนดภาษาที่จะใช้ในกระบวนพิจารณาหรือกำหนดกรอบระยะเวลาเบื้องต้นในการพิจารณา procedural timetable เช่นระยะเวลาในการยื่นพยานเอกสารรวมตลอดถึงกำหนดวันนัดสืบพยานโดยมีกำหนดไม่เกิน180วันซึ่งกระบวนการส่วนใหญ่จะคล้ายกับการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลแต่จะมีความยืดหยุ่นและไม่เคร่งครัดเหมือนในศาลเมื่อมีคำชี้ขาดแล้วจะมีผลอย่างไรคณะอนุญาโตตุลาการจะต้องทำคำชี้ขาดให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันเสร็จการพิจารณาหรือครบกำหนดยื่นแถลงการปิดคดีคำชี้ขาดเป็นที่สุดและมีผลผูกพันคู่พิพาทตั้งแต่วันที่สำเนาคำชี้ขาดไปถึงคู่พิพาทฝ่ายนั้นคู่พิพาทสามารถนำคำชี้ขาดไปร้องขอต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาดได้และเนื่องจากประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญากรุงนิวยอร์กทำให้คำชี้ขาดไม่ได้มีผลผูกพันเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังสามารถนำคำชี้ขาดไปบังคับในต่างประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวได้อีกด้วยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมอาคารศาลอาญาชั้น5ถนนรัชดาภิเษกเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
0: พลัง

0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: จากคดีปกครองตอนไม่จ่ายเงินอุดหนุนทั้งที่ตั้งงบประมาณไว้แล้วถือว่าละเลยต่อหน้าที่หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108ได้รับความเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีตำบลไม่เบิกจ่ายเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้โดยอ้างว่าไม่สามารถอนุมัติเงินอุดหนุนดังกล่าวได้เนื่องจากมิใช่ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108จึงนำเรื่องมาฟ้องขอให้นายกเทศมนตรีตำบลอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้กับผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108เป็นเงิน 100,000 บาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจของศาลเจ้าพระ108เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลซึ่งเทศบาลตำบลได้มอบหมายให้ศาลเจ้าพระ108ดำเนินการแทนแม้ช่วงเวลาดังกล่าวจะอยู่ในระหว่างการจัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก็ตามแต่การขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นกรณีที่เทศบาลตำบลได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2550ที่ผ่านความเห็นชอบของผู้บริหารสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดจึงไม่ใช่การให้เงินหรือการบริจาคเงินตามมาตรา57วรรค1วงเล็บ1และวงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2545และไม่ใช่การประกาศนโยบายหรือการดำเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นโดยวิธีการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา57วรรค3แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้ผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้กับผู้ฟ้องคดีภายใน60วันนับแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางค่ะในขณะที่ร่องมรสุมนะคะก็ได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนค่ะส่งผลทำให้ทางด้านรับมรสุมของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะรวมไปถึงชายฝั่งของภาคตะวันออกและทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นเช่นเดียวกันค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่ยังคงเกิดขึ้นทางด้านตะวันตกของประเทศไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาคใต้ฝั่งอันดามันภาคตะวันออกภาคเหนือรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะยังคง

มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของฝนตกหนักภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกดังนี้ค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนภูเก็ตลงไปและบริเวณอ่าวไทยคลื่นจะสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรได้ชาวเรือยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสค่ะและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โ
1: อ้คุณปู่เป็นทหารแล้วทำไมต้องอ่านหนังสือเยอะๆอย่างครูสอนประวัติศาสตร์เลย
0: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
2: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได้
2: ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
0: ่ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรปุระหรือที่รู้จักกันในนามว่าพระเจ้าปฐุมยกทัพเข้ามาเก้าทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามาห้าทิศทางมีเส้นเชียงใหม่

0: เส้นระแหงเส้นสิงขรเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์3องค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังทุน
1: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
0: ก็เพราะรัชกาลที่1โปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงล่ะ
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: พระฤาษีเมษ
3: เขาชนไก่ใกล้สมรภูมิทุ่งราชาพุทธศักราช2328
1: เขาร้องอะไรกันเสียงดังเนี่ย
2: รุ่นใหญ่เมฆมีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ
4: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
5: เด็กพวกนี้ถึงมาแอบดูอะไร
1: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
5: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
1: ครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
5: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
2: ่มีผมเหรอคะ
5: ไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านต่างหากแล้วดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิท่านทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีแพ้ชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ยแหละ
1: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
5: ่เออสู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
1: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็ดแก้วคุณปู่ครับแม่อยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกก้าวทัพมาได้ยังไงครับ
0: เราใช้วิธีการตีลัดตัดเสบียงและใช้กำลังหยุดทัพหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทัพหลวงก็ยกลงมาช่วยไม่ได้เพราะเกลจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
1: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นเมก็ไม่กล้าสู้ครับเมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึกก้าวทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะรัชกาลที่1และกรมพระราชวังบวรที่ทรงพระปรีชาสามารถใช้กำลังน้อยสู้กำลังมากจนได้รับชัยชนะทำให้ชาวไทยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้

0: ระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
2: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหาก
1: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเล

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่60วิญญาณ
1: กะลาปะ
2: กะลาปะ
1: ปะ
2: ดึงกะลาปะ
3: กะลาปะเจ้ากะลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
1: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: อะนั่นท่านพาสตาท่านอายตนะมาอีกแล้ว
4: อ้าวนักเดินทางทั้งสี่หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
5: ท่านนามารูปบอกให้ตามเจ้ากะลาปะไปแต่เจ้ากะลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ
6: แล้วท่านนามารูปบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
5: ท่านนามารูปบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
6: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
7: ฮะห้องแห่งวิญญาณ
1: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี
4: ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
1: เอ๋เพื่อนสนิท
6: ใช่แล้วต้องเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทรายแล้วหุ่นตาไปเจอพวกเจ้าห้อยต่องแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
4: อย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขู่วิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
6: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปหยกๆลืมซะแล้วไม่ไหวไม่ไหว
5: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
6: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณมากกว่านี้ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
3: งั้นพวกท่านทั้งสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
4: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ
3: เนี่ยเหรอห้องแห่งวิญญาณ
2: ใหญ่จังเลยว้าว
8: เสียงใครอะวอยวายอ้าวมากันแล้วเหรอนักเดินทางทั้งสี
5: ่ท่านรู้อยู่แล้วเหรอขอรับว่าพวกเราจะมา
8: ก็ข้ารับรู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ล่ะและพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
1: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
8: ๆก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวารทั้ง6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
5: เอ๋หมู่แห่งวิญญาณ6
8: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะหมู่แห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตะวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานะวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
3: ใช่ๆๆๆๆจำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลยเรา
5: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
8: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดขึ้นเป็นวิญญาณในอีก

0: ความหมายหนึ่ง
1: อ๋อวิญญาณนี่มีหลายความหมายจัง
0: แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิดดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
2: อย่างนี้เอง
0: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกสนุกทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
3: พอพูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มทอง
4: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
0: ข้าจะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
2: ข้าเอง
0: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
5: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
4: ได้เลยได้เลยได้เลยได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
0: งั้นด่านทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได
5: ้รู้แล้วนภาพโรงเรียนของข้าอ่ะนั่นก็ภาพท่านยาย
6: เจ้าหมอนทอง
0: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้าน
5: ั่นโดรนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท
2: ้เย้เย้เย้เย้การเก่งมากการเก่งมาก
3: การมองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆเอ้ย
1: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
0: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
4: ต้องปิดตาด้วยเหรอเนี่ย
0: อย่าโกงนะอย่าโกงนะอย่าแอบดูนะเอาละเริ่มได้
4: ฟิตรู้แล้วกลิ่นซาลาเปา
0: หอมไหมล่ะหอมไหมหอมไหม
3: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอ่ะแค่ดมก็มีความสุข
1: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
4: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าอ่ะแย่ค่อยขมคอกลิ่นนี้กลิ่นนี้ข้ารู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าก
0: ลิ่นผู้ชายที่จำแม่นชนะ
4: หอมจังมีความสุขจังเลยโอป้า
1: เข็มทองเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้วเอ้ย
4: ไม่สนกลิ่นอื่นแล้ว
0: เอาละเกมจบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
6: เย้
4: ฮะเกมจบแล้วเหรอโอ้ยมัวแต่เหม่อแพ้เลย
0: เกมนี้ข้าไม่ได้ให้เจ้ามาเล่นกันเพื่อหาคนแพ้ชนะแต่ให้เล่นเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้นคืออะไรวิญญาณทางตาก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วอย่างกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในทุกรูปที่เห็นเช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญญาณก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
5: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่รูปเก่าแล้ว
0: เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่แหละคือหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณทางตานะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองได้รับรู้ทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหมู่วิญญาณทั้ง6ที่ใหญ่มากจริง
4: ๆแต่ข้ารับรู้กลิ่นได้แป๊บเดียวก็ใจลอยไปซะแล้ว
0: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่ได้กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
5: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
0: นั่นล่ะคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา
4: อย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริงจริง
1: จริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีก จะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
0: ใช่แล้วศิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิดดับของขันห้าเท่านั้นแหละ
5: ว้า

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับ
1: ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไงรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมกันสร้างสรรค์จิตสำนึกความเป็นพลเมืองให้กับเยาวชนรุ่นใหม่และผู้ชมทั่วไปด้วยสาระและความสนุกสนานครับ
0: มาร่วมด้วยช่วยกันกระตุ้นต่อมสำนึกดีสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่ในวิถีประชาธิปไตยนั่นเองค่ะ
1: และในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปสำรวจพฤติกรรมยอดแย่ของคนในสังคมที่ฮิตติดชาร์ตเพื่อป้องกันไม่ให้ความสูญเสียเนี่ยเกิดขึ้นกับทุกคนได้ครับ
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะขอเปิดประเด็นที่เราจำเป็นจะต้องมีความซื่อสัตย์กันหน่อยกับเรื่องนี้เลยค่ะที่เป็น Talk of the Town ในทุกๆซีซั่นเลยนั่นก็คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์นั่นเองบอกเลยว่าถ้าไม่เคยเจอเนี่ยตกเทรนด์นะคะ
1: แค่ได้ยินชื่อเนี่ยก็ปวดหัวแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่การโกงธรรมดานะครับแต่มันคือกลโกงสารพัดมุกหลอกขั้นเทพที่ทำให้ความเสียหายของคนในประเทศไทยเนี่ยปีละนับหมื่นล้านเลย
0: ใช่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นเทพแห่งความชั่วทั้งปวงเลยก็ว่าได้นะคะวันๆเนี่ยคิดแต่จะเอากลโกงมุกใหม่ๆมาเพื่อหลอกให้คนอื่นเนี่ยโอนตังค์ให้
1: จริงครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูกับจุดจบของแก๊งคอลเซ็นเตอร์กันครับว่าเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้าง
0: งั้นเราไปรับชมคลิปละครสั้นกันเลยดีกว่ามาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่าจุดจบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไปดูเลยค่ะ
1: ไปเลยครับ
2: ขอบคุณนะคะแล้วมาใหม่นะ
3: เบอร์ใครไม่คุ้นเลย
4: สวัสดีค่ะ
2: ร้านแซ่บเวอร์บายจั๊กจ๋าค่ะ
5: นี่ที่ไหนเนี่ยใช่ที่รักหรือเปล่า
4: ไม่มีทุกอย่างเลยนะคะ
2: ลาบน้ำตกซกเล็กซกใหญ่แต่ไม่ซกมกนะคะ
6: ไม่เอาลาบอะ
5: แต่เอาลายน้องได้ปะ
2: มันน้องอะไรกัน
4: 60แล้ว
2: แต่ก็ยังแซ่บเวอร์อยู่นะคะ
5: เชื่อหรอกเสียงน่ารักขนาดนี้ฟังก็รู้ว่าไม่ถึง25
6: ฟังเสียงก็หลอกแล้ว
5: อยากให้น้องมาร้องเพลงเจ้าพ่อเสียงไฮให้ฟังจังอะพอถึงท่อนหลงปังปุ๊บจะได้หลงเราแหละอยากวิดีโอคอลแบบเห็นหน้าจังเลยอุ๊ยแต่ถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรนะเข้าใจแหละว่ามีแฟน
2: อุ๊ยยังไม่มีแฟนค่ะโสดมากค่ะ
5: จริงเหรอยังไม่มีใช่ไหมงั้นเดี๋ยวคืนนี้ขอคอไปหาได้ไหม
2: จริงเปล่าวะ
5: เจอกันนะจ๊ะคืนนี้
7: เหยื่อรายที่19คนแก่นี่หลอกง่ายจริงนะเว้ย
8: น้องจ๊ะจ๋าโอนหมดตัวแน
7: ่ขายยันฟันปลอมละไม้เท้าอ่ะบอกเลย
8: ไม่เหลืออะไรแน
2: ่เดือนก่อนโอนไป50,000บอกว่าน้องสาว

0: ต้องผ่าฝีที่หลังอาทิตย์ที่แล้วโอนไป 100,000 บอกว่าพ่อต้องผ่าตัดไส้ติ่งคราวนี้ขอ 200,000 น้องต้องผ่าลิสีดวง
1: จะนั่งก็นั่งไม่ได้น้องชายของพี่อดทนหน่อยนะน้องน้องจ๋าดูสิน้องพี่จะนั่งยังนั่งไม่ได้เลยแล้วถ้าไม่มีเงินไปผ่าตัดนะมีหวังน้องชายพี่อะลิสีดวงแตกตายแน่ๆเลยนะน้องจ๋า
0: สองแสนเลยนะ
1: น้องเจ็บพี่อู๋ก็เจ็บโอนเงินให้พี่อู๋หน่อยนะน้องจ๋าพี่สัญญาถ้าน้องพี่ได้ผ่าตัดเมื่อไหร่อ่ะพี่จะพาพ่อแม่ไปสู่ขอน้องจ๋าทันทีเลยเน
0: าะจะหลอกให้เขาดีใจกูนะ
1: ไม่หลอก
0: นึกออกวันก่อนที่ตัวเองอ่ะบอยเขาหาเพื่อนที่อายุรุ่นเดียวกับเขาแล้วก็ยังโสดอ่ะเขาหาได้แล้วเป็นเพื่อนในเฟซแต่ว่าเอาไปให้เพื่อนจีบจริงๆนะไม่ใช่จีบเองนะไม่งั้นน้องจ๋าจะหึงแล้วเนาะ
1: รักเดียวใจเดียว
0: คุยใหม่นะตาเอง
1: จ้าเต้
0: เดี๋ยวว่าถ้าไรดีจ้า
2: เฮ้ยเดี๋ยวพอได้เบอร์เพื่อนไอ้ป้าเนี่ยนะถึงคิวแกแล้วนะเวนุกสายหนึ่งโทรไปหลอกให้เชื่อใจ
3: ส่วนฉันนะสายสองหลอกให้กลัวฉันจะบอกว่าฉันมาจากกรมสรรพากรงานนี้นะได้ข่าวว่าเพื่อนในเฟซนางป้าเนี่ยสร้างธุรกรรมมันเป็นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงหรือช่อโกงภาษี
2: ตามด้วยฉันสายสามตัวเชือดดาวเด่นแห่งแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะเชือดให้หมดตัวเลยจะหลอกให้เสียผู้เสียคนเลย
4: ฉันขอเปลี่ยนสายสามบ้างได้ไหมอ่ะฉันอยากเป็นดาวเด่นอย่างแกบ้างอ่ะนายทุนไต้หวันเขาจะได้เลี้ยงหมูกระทะฉันเหมือนแกบ้างไง
3: ใช่คราวหน้าฉันขอโชว์เหนือบ้างดิ
2: ได้เลยเหม็นแก่มากเลยเลยที่จับมือเนี่ย
3: ยุ้ยไหม
2: ยุ้ยเหนียวติดมือเลย
5: ที่รักเมื่อไหร่จะมาสู่ขอเขาเนี่ยเขาสั่งไปให้เรียบร้อยแล้วนะที่รักอยู่ไหน
3: ไอ้โอ้กว่าจะหาตัวเจอได้นี่ต้นมันบอกนะว่าแกไปอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชนี่ทุกวันเลย
4: แกมาทำอะไรที่นี่เนี่ยบอกนะว่าหล่อเป็นบ้าเลย
1: ก็แม่ฉันนะดิเป็นผู้ป่วยทางจิตไปแล้วอะ
3: ทำไมถึงเป็นงั้นล่ะ
1: ญาติฉันบอกว่ามีผู้ชายมาหลอกแกไปหลายล้านเลยหมดตัวเลย
6: เมื่อไหร่จะมาขอเขาอ่ะเขาโอนเงินค่าสินสอด
4: คนนี้เลยป้าคนที่ฉันโทรไปหลอกโอนเงินให้นี่ว่ะ
1: ฮะ
6: เจอแล้วอ
1: ย่าบอกนะว่า
4: ใช่ป้าคนนี้แหละ
1: โอ้โหไอ้เลวไอ้นุ๊กครับ
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
1: เดี๋ยวแม่เดี๋ยวนี่ลูกหูเองมันเป็นวิชาชีพหลอกเงินแม่
7: ทำโอนเงินฉันทำไมทำแทนฉันไม่ได้ไอ้พวกนี้แหละที่ไปโกงเงินฉันไปเป็นไงล่ะสมน้ำหน้าอย่างนี้เขาเรียกเวรกรรมตามทันไอ้พวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาติชั่วคนไทยมีปัญหาก็เพราะพวกต่อมสำนึกอักเสบอย่างพวกแกประเทศชาติมีปัญหาก็เพราะพวกต่อมสำนึกอักเสบอย่างพวกแกเที่ยวหลอกเงินคนอื่นเขาเป็นไงล่ะคราวนี้โดนกับแม่ตัวเองสบายใจยัง
8: ไอ้พวกคนไม่มีความซื่อสัตย์เร็วจนหาที่ตีไม่ได
7: ้
8: งานนี้ติดคุกยาวแน
7: ่ไอ้คนไม่ซื่อสัตย์ไอ้คนไม่ดีอย่างนี้ต้องตีให้ตายตีให้ตายด้วยไ
8: ปไหนไปไหนไปไหนไปไหน
9: การเกลียดในสังคมมันง่ายแต่ทำแล้วละอายเกลียดใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู
10: ้โอ้โหไอ้เจ้าอู๋เนี่ยคิดว่าจะหลอกคนอื่นได้ง่ายๆเหมือนเดิมนะครับเป็นยังไงล่ะสุดท้ายโดนเข้าให้กับแม่ตัวเองบอกเลยเจ็บนี้อีกนาน
11: ใช่เลยค่ะเห็นกันชัดๆเลยว่าเวรกรรมเนี่ยมีจริงแต่มันยังไม่พอนะคะพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยต้องโดนกฎหมายจัดการอย่างเด็ดขาดอีกด้วย
10: ใช่ครับเพราะว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยบางคนบางครอบครัวนะครับถึงขั้นยอมหมดเนื้อหมดตัวเป็นหนี้เป็นสินกันเลยและที่สำคัญมีบางคนถึงขั้นคิดฆ่าตัวตายเลยครับ
11: จริงค่ะพี่ปอนแล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
12: แก๊งคอลเซ็นเตอร์มันคือขยะของสังคมนะฮะเราก็อยากให้ฝากรัฐบาลช่วยจัดการให้จริงจังกับตัวนี้แล้วก็ออกกฎหมายคุ้มครองประชาชนในเรื่องของคอลเซ็นเตอร์นี้ด้วยนะครับก็อย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลนะครับ
10: ผมว่าก็ชัดแล้วนะครับว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นมหันตภัยร้ายแรงที่มากับเทคโนโลยีง่ายๆเพื่อมาหลอกคนเลยครับ
11: ใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะรวยหรือจนมันก็เอาหมดค่ะ

0: มูลค่าความเสียหายของคนไทยทั้งประเทศนับหมื่นล้านบาทนี่มันสะเทือนเศรษฐกิจระดับประเทศของเราเลยนะคะ
1: พี่ครับมันเป็นภัยใกล้ตัวแถมมันยังอยู่แค่ในมือถือแล้วอีกอย่างนี้เราควรทำยังไงดีล่ะครับ
0: อย่างแรกนะคะเราต้องมีสติอย่าไปกลัวแล้วก็เราจะไม่ตกเป็นเหยื่อค่ะ
2: ถูกต้องเลยครับผมยิ่งรู้ว่ามีเบอร์แปลกๆโทรมานะครับแล้วมันหลอกให้เราเชื่อในสิ่งที่เราไม่เคยเกี่ยวข้องมาก่อนเชื่อไว้ได้เลยครับว่าไม่ใช่แน่นอน
1: ผมจะคอยเตือนสติตัวเองครับ
0: ไปถึงแก๊ง call center นะคะความไม่ซื่อสัตย์ไม่เคยนำพาใครไปพบกับจุดจบที่ดีแต่ถ้าเราใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์สุจริตตัวคุณครอบครัวคุณและประเทศดีขึ้นได้อย่างแน่นอนค่ะ
2: หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับความสนุกสนานแล้วก็ข้อคิดดีๆนะครับแล้วพบกันใหม่ทุกวันเสาร์11 โมงเช้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการวิกฤตพลิกชีวิตบวกแล้วก็ผมก็อยู่กับพี่ดนัยครับสวัสดีครับพี
1: ่สวัสดีครับน้องพีครับ
0: ตอนที่เราไปทริปกุยบุรีกันแม
1: ่ไปดูช้าง
0: ไปดูช้างดูหลายอย่างเลย
1: ครับ
0: แล้วมันก็มีป้ายโครงการหนึ่งก็คือบอกว่าเฮ้ยช่างหัวมันเว้ยเวลาคนทั่วไปพูดอย่างเงี้ยมันเหมือนกับตึดอัดเนาะแล้วเราต้องการจะเล็ดโกบางอย่างหรือว่าทำให้เรารู้สึกสบายใจเป็นคำพูดที่แ
1: บ
0: บว่า release pressure ช่างหัวมันช่างหัวมันแต่น้องๆหลายๆคนที่ร่วมทริปกับผมเนี่ยผมก็ถามทีมงานรู้ไหมว่าโครงการ
1: คืออะไรเขาตอบไม่ตอบได้เลย
0: ผมก็เลยบอกว่าเอางั้นเดี๋ยววันนี้เราจะให้คนที่มีความรู้เรื่องโครงการนี้เนี่ยมาเล่าให้หลายๆคนฟังวันข้างหน้าใครไปแถวนั้นอยากให้แวะไปจริงๆเพราะเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ให้พี่เดนัยเล่าให้ฟังหน่อยช่างหัวมันคืออะไร
1: คือความสำคัญนะครับเป็นโครงการสุดท้ายในพระราชดำริเลยนะฮะ 4,700 กว่าเนี่ยนะฮะอันดับสุดท้ายมันเป็นคือสำคัญมากเพราะนั้นถ้าเกิดว่าใครเนี่ยวันนี้ที่แบบอยากจะเดินตามรอยพระองค์ท่านแล้วก็อยากจะระลึกถึงพระองค์ท่านเนี่ยอยากใช้ไปที่นี่แล้วก็จะมีบ้านของท่านด้วยเป็นบ้านไร่ของพ่อไปดูเลยครับว่าวันนี้เราอาจจะแบบมีความรู้สึกว่าเออออฟฟิศเราอาจจะดูไม่หรูหราไม่มีความสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยโควิดด้วยอะไรต่างๆนะครับที่เราต้องปรับสถานการณ์อยากให้เราไปดูครับว่าบ้านของพ่อเนี่ยหรือว่าออฟฟิศทรงงานของในหลวงเนี่ยลองทายครับออฟฟิศท่านจะเป็นยังไง อะไรเป็นเพดานอะไรเป็นพื้น
0: น่าจะมุงด้วยจากไหมฮะหรือว่าเป็นไม้เป็นสิ่งของที่หาได้ในท้องถิ่นหรือเปล่าฮะ
1: เพดานออฟฟิศท่านก็คือท้องฟ้าครับ
0: ท้องฟ้าครับ
1: ท้องฟ้าครับแล้วฟลอร์เนี่ยพื้นก็คือพื้นดิน
0: พื้นดิน
1: ที่ธรรมดาซึ่งก็เป็นดินที่แบบใช้การไม่ได้นี่คือที่มาของโครงการช่างหัวมันนะครับเป็นโครงการที่แบบว่าเจ้าของเก่าเจ้าของยังไม่เอาเลยเจ้าของไม่เอาแล้วก็ท่านก็ทรงคือใครไม่เอาเนี่ยที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยท่านก็นำมากลับมาฟื้นฟูให้เราได้เห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีค่านะ
0: ถึงแม้ว่าเคยเป็นพื้นที่ที่รกร้างไปวิกฤตมาก่อนทำอะไรปลูกแล้วไม่
1: ปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยครับไม่มีอะไรขึ้นได้เลยคือมันเป็นดินที่แบบแห้งแล้งขุดบ่อก็ไม่มีน้ำฮะประมาณอย่างนั้นเลยแล้วท่านก็แบบทรงไปบูรณะต่างๆเหล่านี้แล้วที่มาของโครงการช่างหัวมันก็คือว่าพระองค์ได้ทรงวางมันเนี่ยเอาไว้อยู่บนตาช่างนะฮะโดยไม่ได้ดูแลเลยนะครับน้องพีไม่ได้รดน้ำไม่ได้เอามาออกแดดคือเอาหัวมันเนี่ย
0: ว
1: างไว้บนตาช่างเฉยๆปรากฏว่าผ่านไปอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับมันเกิดอะไรขึ้นกับมัน
0: มันน่าจะแห้งไหมฮะ
1: มันงอกรากมันงอกออกมาอ๋อรากมันงอกออกมาคือท่านแสดงให้เห็นว่าแม้กระทั่งไอหัวมันที่มันวางอยู่บนตาช่างเนี่ยนะ
0: ไม่มีดินด้วย
1: ไม่มีดินไม่มีอะไรแหละคือมันยังมี sense of survival อ่ะคือคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเราต้องมี sense of survival คือต้องอยู่รอดให้ได้
0: ต้องสู้
1: ต้องเอาชนะแม้กระทั่งว่าไม่มีอะไรเลยคือไม่มีน้ำไม่มีปุ๋ยไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นน่ะมันยังพยายามที่ต้องมีรากงอกมาอยู่บนนั้นนะโอ้โหท่านพระองค์เห็นตรงนี้แหละฮะ
0: ค
1: ือ

0: ที่มาของโครงการช่างหัวมันเห็นไหมเพราะฉะนั้นในวันนี้พวกเราเนี่ยมันจะวิกฤตอะไรเนี่ยก็ดูไอ้ตัวอย่างไอ้หัวมัน
1: นี่แหละ
0: ช่างหัวมันดิเราต้องมีเนี่ยเซนอย่างนี้เหมือนกันนะต้องเอาชีวิตเราให้รอดฮะนี่แหละครับนี่คือจิตวิญญาณหรือว่านี่คือที่มาของโครงการที่ยิ่งใหญ่นี้คือช่างหัวมัน
1: แล้วถ้าเกิดไปวันนี้หรือช่วงนี้เราจะได้เห็นอะไรมั้งครับพี่ในโครงการ
0: โอ้ได้เห็นเยอะมากเลยครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าทรงพลิกฟ้าพลิกแผ่นดิน
1: ครับ
0: นะจากผืนดินที่แบบปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยเจ้าของทิ้งนะฮะปลูกได้ทุกอย่างนะฮะ
1: เจ้าของมันคงเสียใจนะวันนี
0: ้นะแต่ท่านซื้อกลับมานะ
1: ครับครับ
0: แล้วก็ไอ้ที่เราไปซื้อผลิตผลนะครับทางการเกษตรในโกลเด้นเพลสที
1: ่
0: เป็นพืชผักอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากโครงการช่างหัวมันนะครับมีที่เลี้ยงโคนมมีต่างๆเหล่านี้ที่พี่ประชับน้องพี่จำได้ไหมครับว่าที่ในหลวงท่านเสด็จไปทรงให้นมวัว
1: ครับ
0: ตอนช่วงท้ายรัชกาลประมาณ10ปีสุดท้ายเนี่ยก็คือที่โครงการนี
1: ้
0: ที่ช่างหัวมันเนี่ยแหละครับ
1: แสดงว่าทั้งจำนวนโครงการที่พระองค์ท่านทำมา 4,000 กว่า
0: อ
1: ันนี้คือโครงการสุดท้าย
0: ฟินาเล่อยู่ตรงนี
1: ้
0: ยิ่งใหญ่มาก
1: ถ้าใครไม่เคยไปแนะนำให้ถอยหลังไปจากสุดท้าย
0: โครงการนี้แล้วเราจะเกิดแรงบันดาลใจแล้วนะฮะแล้วที่สำคัญเนี่ยอยากจะให้ไปดูด้วยว่าพระองค์เนี่ยทรงมีบ้านอยู่หลังหนึ่งเรียกว่าเป็นบ้านไร่ของพ่อนะฮะและได้ทรงลงนามลงเอาไว้ให้ว่าเวลาที่เราลงทะเบียนบ้านเนี่ยมันจะต้องมีอาชีพ
1: ครับ
0: ว่าอาชีพอะไรให้น้องพีทายว่าอาชีพของท่านคืออาชีพอะไรฮะ
1: โหยไม่รู้เลยจริงๆเพราะตอนไปไม่ได้ดูเลยอ่ะนี่คือสิ่งที่ผมพลาดที่สุดเลยนะไฮไลท์เราก็แต่กลับไม่ได้ดู
0: ต้องไปดูนะฮะท่านทรงเขียนว่าอาชีพเกษตรกรครับ
1: มีนัยยะอะไรครับที่ท่านเขียน
0: ก็ทรงเน้นว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่สำคัญบ้านเมืองของเราเนี่ยมันเป็นบ้านเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์นะ
1: คร
0: ับเราในน้ำมีปลาในนามีข้าวอะไรหย่อนลงไปบนพื้นดินเนี่ยมันขึ้นมาหมดเลยคือเราอย่าไปฝันที่จะไปเป็นอะไรที่มันไม่ใช่ตัวเราอ่ะคนเราเนี่ยแล้วมันเป็นอะไรมันต้องยอมรับแล้วต้องภูมิใจถูกไหมเราจะไปเป็นเหมือนคนอื่นทำไมอ่ะในเมื่อเราเกิดมากับความอุดมสมบูรณ์ที่สุดของโลกตอนนี้1 ใน 7ของโลกคือไทยแลนด
1: ์
0: โดยเฉพาะโควิดอย่างเงี้ยใครๆเขาอยากจะแบบมาที่นี่ถามว่าเราจะไปเป็นเหมือนประเทศอื่นเขาไหมที่เขากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้
1: แหมยากเขาก็แย่ด้วยนะ
0: เขาแย่อยู่เพราะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยอาชีพที่แบบว่าโดยเฉพาะคนรุ่นใหม
1: ่
0: หรือคนที่กำลังทำงานอาจจะบอกเฮ้ยไม่ใช่อาชีพที่เราให้ความสนใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยท่านก็ทรงเน้นว่าเนี่ยเราเกิดมาในผืนแผ่นดินแบบนี้มันอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่แล้วจะทำอะไรก็ได้ปลูกอะไรก็ได้วันนี้นะครับเงินทองเนี่ยคือของมายาข้าวปลาคือของจริงถูกไหม
1: เห็นช่วงโควิดแล้วครับเพราะมีเงินไม่มีอะไรให้ซื้อทำอะไรไม่ได้
0: เราถ้าเราแบบว่าสามารถที่จะทำอะไรกินได้นะ
1: ครับ
0: แล้วอาชีพเกษตรกรไม่ใช่เป็นอาชีพที่เราควรจะดูถูกเลยครับเป็นอาชีพที่สามารถสร้างความยั่งยืนสร้างรายได้สร้างเสถียรภาพให้กับตัวเราแล้วก็ครอบครัวของเราได้นี่คือสิ่งที่ได้พระอาจารย์ทิ้งเอาไว้ครับ
1: น้องๆหลายๆคนโดยเฉพาะในแฟนเพจเนี่ยก็เริ่มหันหาวิธีการปลูกพืชผักไว้ทานเองเพราะจากช่วงโควิดก็มีเลสซันเลิร์นแล้วว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีทางเลือกที่เป็นอาจจะต้องกลายเป็นทางหลักในอนาคตผมเชื่อว่าการที่ได้ตามรอยนะครับแล้วก็ย้อนไปดูสิ่งที่พระองค์ทำเนี่ยน่าจะให้ไอเดียได
0: ้
1: กับการเริ่มต้นจากการเป็นเกษตรกรที่เขาเรียกว่าเป็นเกษตรกรที่มีความคิดพลิกแผลงด้วยเพราะผมเห็นผลงานของพระองค์เยอะมากที่สามารถพลิกสิ่งที่มันใครก็ไม่เอาอะมากลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่าเสริมมูลค่าเพิ่มขึ้นมาได
0: ้
1: ผมเลยมองว่าอยากให้ทุกคนคิดในมุมที่ซิมโบลิกที่พระองค์ยกตัวอย่างอย่างที่พี่ทนายเล่าว่าตัวหัวมันหัวหนึ่งเนี่ยเขายังสามารถเอาตัวรอดได้
0: เอาตัวรอดได
1: ้เราอ่ะมีศักยภาพมากกว่าหัวมันก้อนนั้นอีกเราควรจะต้องเพิ่ม2เรื่องหนึ่งก็คือจากที่พระองค์บอกเนี่ยรู้จักตนผมยังคิดพี่ทนายพูดผมนึกถึง3วง2เงื่อนไขเป๊ะเลยรู้จักตนไม่พอต้องรู้จักเอาตัวรอดวิกฤตครั้งนี้มันพิสูจน์ศักยภาพของเราแล้วโดยพื้นฐานของคนไทยอย่างที่พี่ทนายพูดมาตลอดเราค่อนข้างมีสปริงบอร์ดที่ดีกว่าประเทศอื่นอีกเยอะแล้วผมว่าชวนนะครับเชิญชวนเลยต้องไปแต่อย่าไปแค่ผิวๆนะฮะ
0: ใช่ฮะแล้วทีนี้อยากจะบอกว่าด้วยชื่อของช่างหัวมันเนี่ยจริงๆแล้วยิ่งใหญ่มากนะครับไม่ว่าเราจะเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามในชีวิตของเราเนี่ยมันอาจจะขลุกขลักมีปัญหามีอะไรต่างๆมากถ้าเราสามารถจะช่างหัวมันช่างหัวมันหรือว่าคนอื่นพูดไม่ดีกับเราช่างหัวมันปล่อยมันไปคือเราท่องเอาไว้เถอะมันจะทำให้ใจเราเนี่ยมันเบาคือถ้าเกิดว่าแต่เราไม่ช่างหัวมันปั๊บเนี่ยเราจะไปรองรับเอาปัญหานั้นไอ้

0: คนเอาเหตุการณ์และสถานการณ์เข้ามาอยู่ในใจของเรามันแบกไว้อยู่ในหัวเราเนี่ย
1: ค
0: ือแสดงว่าเราเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่รองรับ
1: เรื่องอารมณ์คนอื่นเน
0: า
1: ะหรือก็รองรับอารมณ์ตัวเองที่ขุ่นมัวด้วยผมยังทราบอีกว่าในเมื่อเราไปที่นั่นแล้วเนี่ยก็ยังมีโครงการใกล้ๆที่เป็นโครงการแรกของพระองค์ด้วย
0: ครับ
1: เป็นโครงการอะไรครับพี่
0: โครงการหุบกระพงครับ
1: ทำอะไรบ้างครับในที่นั้นที่พระองค์ทำไว
0: ้ก็คล้ายๆกันนะก็คือว่าเป็นพื้นที่ป่าขนาดใหญ่เลยนะซึ่งปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นแล้วก็ได้ส่งซื้อกลับคืนมาแล้วก็พระสารไปให้เป็นที่ดินของประเทศไทยของประเทศชาติเรา
1: ครับ
0: แล้วก็ให้ราษฎรเนี่ยเข้าไปจัดสรรพื้นที่ทำกินต่างๆที่นี่ครับเป็นที่มาของสหกรณ
1: ์
0: สหกรณ์เกิดขึ้นครั้งแรกที่นี่โครงการหุบกระพงตั้งแต่ปี2507ไม่ทราบเกิดหรือยังนะ
1: ยังครับผม
0: ยังไม่เกิดเหมือนกันนะยังไม่เกิดเหมือนกันนะครับโอ้แต่มีโครงการมีสหกรณ์ครั้งแรกนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยโครงการนี้เป็นที่มาของการจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครั้งแรกด้วยเมื่อ50กว่าปีก่อน60กว่าปีก่อนเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยที่นี่ก็มีหลายๆอย่างแล้วแม่บ้านชาวบ้านนะครับเขามีความเข้มแข็งเขารวมตัวกันได้ดีมากโดยเฉพาะเรื่องการทำแนวคิดเรื่องสหกรณ์คือการใช้เงินอย่างประหยัดอ่ะดีมากคือว่าเขาจะเอาบัญชีรายรับรายจ่ายขึ้นอยู่บนกระดานฮะรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่แล้วเงินเหลือเท่าไหร่ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ง่ายมากเลยแต่ส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยทำเนาะเราไม่รู้เลยว่าเฮ้ยรายรับเข้าเท่าไหร่รายจ่ายส่วนใหญ่
1: ก่อน
0: มันลูดอย่างเดียวแล้ววันนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าเราประสบปัญหาหนี้ครัวเรือนของเราสูงมากน่าจะอันดับ2ของเอเชียแล้วนะครับด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทรงสอนเนี่ยสอนให้เราปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันจริงๆนะครับนี่ก็คือโครงการหุบกระพงครับ
1: ท่านเหมือนนักวิทยาศาสตร์นะครับเหมือนกับว่าได้มีการตกผลึกทางความคิดแล้วก่อนที่จะลงไป implement จริงๆกับชุมชนในพื้นที่นั้นๆสังเกตได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นโครงการแรกจนมาถึงโครงการสุดท้ายฟินาเล่นะฮะก็เห็นเลยว่ามันคือการทดลองซึ่งได้มีการพิสูจน์ทราบเรียบร้อยแล้วและก็ใช้ได้จริงผมคิดว่าทุกคนเนี่ยถ้าตามรอยพระองค์แล้วเนี่ยอยากให้คิดให้ลึกว่าสิ่งที่พระองค์สอนพระองค์พูดเนี่ยจริงๆมันเอามาใช้ได้หมดเลยนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องเลือกประยุกต์ให้มันเหมาะสมกับคุณสมบัติตัวเราด้วยติดตามผมกับพี่ดนัยในรายการวิกฤตพลิกชีวิตบวกกันได้นะครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลแล้วอยู่ในรายการวิกฤตพลิกชีวิตบวกแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับพี่ดนัยครับสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีครับพี่ครับ
0: ย้อนหลังไปในอดีตหลายสิบปีนะฮะเพราะเราก็ตอนนี้เราอยู่ในยุค63ตอน40เนี่ยเมืองไทยนะตอนนั้นเขาเรียกว่าวิกฤตต้มยำกุ้ง
1: ครับ
0: ผมทราบมาว่าพี่ทำธุรกิจด้านหนึ่งซึ่งไม่ใช่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุกวันนี้เลยแล้วก็ธุรกิจณตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นประเทศไทยเราได้รับผลกระทบเยอะ
1: คร
0: ับ หลายๆธุรกิจผมว่าน่าจะมากกว่า 80% ที่ไปไม่รอด
1: ครับ
0: แต่แปลกตรงที่ธุรกิจของพี่ดนัยเนี่ยกลับไปได้ดีแต่ทำไมถึงเลิกทำซะครับ
1: ก็จริงๆแล้วตอนนั้นน่ะต่อมจิตสำนึกมันทำงานนะฮะเพราะว่าธุรกิจของเราเนี่ยธุรกิจตัวนึงใช้ชื่อว่า DMG นะฮะ Direct Media Group คือเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ขายสินค้าทางเมลออเดอร์สมัยก่อนมันยังไม่มี LINE ไม่มีอีคอมเมิร
0: ์
1: ซก็เวลาที่จะซื้อสินค้าเนี่ยที่ถือว่าทันสมัยมากๆแล้วต้องย้อนกลับไปหลายสิบปีก่อนนะก
0: ็
1: คือว่าเราเรียกว่า Drop Mail นี่ก็คือว่าเราทำแคตตาล็อกทำโบรชัวร์สวยๆนะฮะขายรถยนต์นะครับขายนาฬิกาขายน้ำหอมเครื่องสำอางเครื่องบินเล็ก
0: มีเครื่องบินขายเครื่องบินด้วย
1: สี่ที่นั่งหกที่นั่ง
0: เครื่องบินจริงนะเครื่องบินจริ
1: งจริงๆแล้วก็เมมเบอร์ชิพสนามกอล์ฟคืออะไรที่แบบแพงๆนะฮะหรูๆเนี่ย
0: เ
1: ราโอ้โหเราขายดีมากครับแล้วที่สำคัญเนี่ยลูกค้าก็ไว้ใจเพราะว่าเราก็เป็นคนที่แบบทำอะไรแบบพิถีพิถันแล้วก็ตั้งใจทำใช่ไหม
0: คร
1: ับคือดรอปเมลแต่ละครั้งนี่เรียกว่าโอ้โหขายดิบขายดีนะครับหลั่งไหลเงินทองเข้ามามหาศาลเรียกว่าส่งสินค้ากันที่แบบสนุกสนานเลยครับแม้กระทั่งในช่วงที่มีวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยถามว่าเราได้รับ

0: กระทบไหมได้รับอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้มีนัยสำคัญเนื่องจากว่าเราจับกลุ่มลูกค้าเรียกว่าไฮเอ็นเนี่ยนะไฮเน็ตเวิร์ดคือลูกค้าที่แบบรวยมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเขาอาจจะมีผลกระทบทางธุรกิจของเขาแต่ว่าความร่ำรวยความมั่งคั่งส่วนตัวเขายังมีอยู
1: ่แ
0: ล้วพอเราดรอปเมลไปนะฮะเรา2 เดือนดรอปทีนะฮะนาฬิกาก็ยังขายได้ดี
1: ก็ยังซื้อต่อเนื่อง
0: ก็ยังซื้ออยู่และสิ่งที่ตัวเองมาสะดุดเนี่ยก็คือว่าเฮ้ยคนเนี้ยก็คราวที่แล้วก็สั่งไปนาฬิกายี่ห้อนี่3,000-4,000น่ะบางทีเป็นล้านนะฮะซื้อไปแล้วประมาณ 4-5 เรือนนะฮะ คนเดียวเราก็เริ่มสงสัยข้อมือมันก็มีข้อมือเดียวนะจะใส่อะไรมากมาย
1: นั่นน่ะสิฮะ
0: ก็เลยหยุดเลยฮะมีความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของการที่ลุกขึ้นมากระตุ้นเรื่องกิเลสมาร์เก็ตติ้งแล้วก็มิจฉามาร์เก็ตติ้งนะครับซึ่งมันไม่ต้องทำอะไรมากเลยกิเลสกับกิเลสมันทำงานกันอย่างรวดเร็วเนาะมันไปกันเร็วมากเลยแล้วก็กลับมานั่งคิดใหม่ว่าทำอย่างไรที่เราจะเอาวิชาความรู้ที่เราร่ำเรียนมาเนี่ยมาทำเป็นเรื่องสัมมามาร์เก็ตติ้งได้นะซึ่งแต่จริงๆแล้วทุกคนค้านหมดเลย
1: นั่นแหละสิครับเพราะว่าเราอยู่ในจุดที่ผลกระทบก็น้อยนะฮะณตอนนั้นนะปี40อีกอันนึงคือธุรกิจแลดูแล้วมีอนาคต
0: ยังไปได้
1: ใช่
0: จริงๆแล้วบริษัทยักษ์ใหญ่มาซื้อเลยนะครับมาซื้อหุ้นเลยนะครับแล้วตั้งใจว่าให้เราเนี่ยขึ้นเป็นระดับพันล้านมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะทำแต่ตัวเองปฏิเสธเลยครับแล้วก็บอกว่าเราไม่อยากจะทำธุรกิจแนวนี้นะครับเพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ไปทำกระตุ้นเรื่องพวกนี้แล้วมันย้อนกลับไปอ่ะคือคนเรามันทุกคนมันต้องมีความทรงจำบางอย่างในวัยเด็กด้วยนะครับตอนที่เป็นเด็กเนี่ยข้อมูลหนึ่งซึ่งคนอาจจะไม่ทราบก็คือที่บ้านล้มละลายตอนที่อยู่ปี2นะครับที่เรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยแล้วจำได้ว่าในโมเมนต์ตอนนั้นเนี่ยไปเยี่ยมญาติซึ่งญาติเนี่ยรวยมากเลยก็คิดว่าจะไปยืมเงินเขาปรากฏว่าบ้านเขาเนี่ยแบบมีทุกสิ่งทุกอย่างครบหมดแต่สิ่งที่มันไม่มีในบ้านนั้นคือความสุขความอบอุ่นมันไม่มีแต่เรามีความรู้สึกว่าในโมเมนต์นั้นจังหวะนั้นเนี่ยเฮ้ยเราสามารถมีความสุขได้และเรากลับมีความสุขมากกว่าคนที่มีเงินล้นเรียกว่าเป็นพันล้านที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ย มันเป็นโมเมนต์ที่มันฝังอยู่ในใจตอนช่วงวัยเด็กครับพอมาเกิดเหตุการณ์2540ต้มยำกุ้งเนี่ยมันมีความรู้สึกว่า ทำไมคนจะต้องมีทรัพย์สมบัติทรัพย์สินค้าแบรนด์เนมต่างๆคือถามว่ามีได้ไหมก็มีได้นะแต่ทำไมต้องมีมากขนาดนี้แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันไปช่วยกระตุ้นให้เขามีอีกเยอะๆบอกงั้นเราหยุดดีกว่าไม่ทำแล้วแล้วก็เปลี่ยนโมเดลธุรกิจมาทำเป็นสำนักพิมพ์นะฮะซึ่งมันชีวิตมันต่างมากเลยนะฮะ
1: คนละเรื่อง
0: จากฟ้าลงมาเหวเลยนะฮะกว่าจะออกหนังสือได้แต่ละเล่มอ่ะเป็นเดือนเป็นปีนั่งตรวจนั่งอ่านนั่งแก้ออกมาเรียนสต็อกทั้งนั้น
1: แล้วตอนนั้นพี่ทำไมถึงเลือกเป็นสำนักพิมพ์มีอะไรที่ไปดลใจหรือว่าเราชอบเป็นการส่วนตัวหรือว่าเรามีประสบการณ์เรื่องการตีพิมพ์เราเลยมาทำสำนักพิมพ์
0: คือหนังสือเล่มแรกที่ได้มีโอกาสได้รีไรท์นะฮะ
1: ค
0: ือเป็นคนเขียนแก้ให้ใหม่เนี่ยคือหนังสือของบิลไฮนากี้เจ้าของไมเนอร์กรุ๊ปซึ่งตอนนั้นไมเนอร์กรุ๊ปเนี่ยก็เป็นหุ้นส่วนของบริษัทด้วยถือหุ้นอยู่ 25% ด้วยสร้างแบรนด์เดอะพิซซ่าคอมพานีกระบวนการในการสร้างแบรนด์ตัวหนึ่งคือออกหนังสือที่แกเขียนไว้แล้วแกเขียนภาษาอังกฤษชื่อ The Entrepreneur แล้วก็มารีไรท์เขียนชื่อภาษาไทยเท่าแก่มือโปร
1: ครับ
0: ตอนที่ได้มีโอกาสเป็นครั้งแรกครับได้นั่งแก้ไปอยู่ที่เขาใหญ่อาทิตย์หนึ่งรู้สึกมันมีความสุขกับการที่เราได้อ่านต้นฉบับเขียนแก้ไปแก้มาแล้วพิมพ์ออกมาเห็นเป็นเล่
1: ม
0: ก็เลยตัดสินใจพลิกโมเดลธุรกิจเลยจากที่ขายสินค้าแบรนด์เนมซึ่งมันไม่ต้องทำอะไรแล้วนะสินค้าก็มีแบรนด์อยู่แล้วเอาแค่มาวางแคตตาล็อกสวยๆดรอปเมลรายได้เข้าเป็นร้อยล้านไม่ทำ มาทำหนังสือกว่าจะขายได้เล่มละร้อยบาท
1: oh.
0: เล่มละร้อยกว่าบาทโอ้กว่าจะขายได้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นสต็อกเท่านั้นนะครับเนี่ยแต่มันมีความสุขเพราะมันมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันกำลังหยิบยื่นบางสิ่งบางอย่างให้กับคนอ่านคนอ่านอาจจะอ่านแค่ประโยคเดียวหน้าเดียวและเขาได้อะไรที่มันสะกิดใจที่มันเอาไปใช้กับชีวิตของเขาเนี่ยนะครับมันคือความสุขที่เราได้ลุกขึ้นมาทำงานแบบนี้ฮะ
1: มันต้องมีคนที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็คนที่วิพากษ์วิจารณ์ผมอยากรู้ว่าพี่ผ่านตรงนั้นมาได้ยังไงเพราะแน่นอนอยู่ดีๆเราเคยได้เป็นร้อยล้านแล้วอยู่ดีๆมาพลิกทำในสิ่งที่ต้องมีคนว่าในทางที่ไม่ดีมากแน่ๆเราเอาชนะใจเราแล้วก็สิ่งที่เขาพูดอย่างนั้นได้ยังไง
0: จริงๆอ่ะ

0: เสียงที่มันเสียงที่มันใหญ่ที่สุดนะครับมันไม่ใช่เสียงข้างนอกมันเป็นเสียงข้างใน
1: ครับ
0: เป็นเสียงตัวเองคือตัวเองนั่นแหละยังมีความเสียดายยังมีความรู้สึกเฮ้ยมันก็น่าจะทำได้นะนู่นนี่นั่นเสียงข้างนอกผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะเพราะผมทำหลายๆอย่างที่มันทวนกระแสอย่างเช่นเราประกาศนโยบายอีกบริษัทหนึ่งเราเป็นที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์เนี่ยครับเราประกาศนโยบายว่าไม่รับเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจอบายมุขคือเหล้าเบียร์บุหรี่ที่แบบมีการคอร์รัปชันจ่ายเงินค่าไปประมูลงานต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะเนี่ยธุรกิจประเภทนี้เราจะไม่จับเลยซึ่งปรากฏว่ามันเป็นการตัดท่อน้ำเลี้ยงเนี่ย
1: เขาเรียกว่าตัดโอกาส
0: ตัดโอกาสของเราแบบมหาศาลเลยเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าความเป็นจริงในสังคมไทยเนี่ยมันอย่างนั้นทั้งนั้นเลยแล้วถ้าเกิดไอ้ธุรกิจประเภทเนี้ย
1: บ
0: ัดเจ็ตเขาเยอะงบประมาณเขาเยอะมากและการทำคอมมูนิเคชันนะครับการสื่อสารมันง่ายมากเลยไปจากแซมปิ้งเล่าต่างๆตอนผับปิดอะไรอย่างเงี้ยคือมันทำได้เยอะมากอะแต่ปรากฏเราไม่ทำคือคนก็แบบโอ้ลูกน้องอยากทำกันมากเลยสังคมก็บอกเฮ้ยไม่ค่อยเข้าใจแต่เสียงอะที่มันหนักจริงๆอะคือเสียงของตัวเองคืออยากทำใจมันก็อยากจะกลับไปทำแต่อย่างที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าอะไรก็ตามนะครับที่เราทำซ้ำ
1: ๆครับ
0: 10ครั้ง20ครั้ง100ครั้ง1000ครั้ง10,000ครั้งแสนครั้งและเป็นล้านครั้งเนี่ยมันกลายเป็นชีวิตครับ
1: โอ้มันเป็นการเรียกว่าไม่ธรรมดาแล้วมันเป็นเรื่องยากมากที่คนคนหนึ่งเนี่ยถ้าเริ่มต้นจากไม่ดีแล้วมาดีเนี่ยผมว่าเห็นเยอะแต่นี่อยู่บนดีกว่าและยอมพลิกมองสิ่งที่ทำเนี่ยกลายเป็นเฮ้ยมันไม่ได้ละถึงจุดที่ฉันไม่พอใจแล้วกลับมาทำอีกเรื่องนึงซึ่งมันคนละขั้วเลยเนี่ยแถมมันถึงวันนี้ก็ยังสำเร็จได้อีกครั้งนึงมันเรื่องยากจริงครับพี่ผมนี่แบบอยากทำได้บ้างและเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะทำได้แบบนี้
0: คือประเด็นที่เราต้องไม่ละลืมก็คือว่าไม่หลงลืมนะครับก็คือว่าชีวิตมันไม่ได้มีแค่เรื่องเงินเรื่องสิ่งที่เรามองเห็นแล้วก็จับได
1: ้ครับ
0: สิ่งที่เรามองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้มันมีค่ามากกว่าวันนี้เราอาจจะไม่ได้มีเงินมีทองมากมายธ
1: ุ
0: รกิจเราแบบไม่ได้โอ้โหอู้ฟู่
1: เหมือนเมื่อก่อนนะ
0: คือตอนนี้เราเรียกสมถะที่สุดแล้วนะครับแต่มันมีความสุขมากแล้วไม่มีความรู้สึกว่าไปไหนเนี่ยเรามีคุณค่าอยู่ในตัวของเราเองแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นคุณค่าที่สามารถที่จะส่งต่อให้กับคนอื่นได้ด้วยตรงนี้มันกลับกลายเป็นความหมายที่สำคัญของชีวิตเราครับ
1: นั่นเป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนถามตัวเองเหมือนกันว่าความหมายของสิ่งที่เราทำมันมีคำตอบในสิ่งที่เราต้องการไห
0: ม
1: กว่าคนเราจะค้นพบคำตอบนะผมว่าใช้เวลากันมากพอสมควรแต่ถ้าให้อยากให้พี่ดนัยให้แง่คิดว่าถ้าคนคนหนึ่งหลังจากที่ได้ฟังสิ่งที่พี่ดนัยเล่าแล้วเนี่ยอยากจะลุกขึ้นมาหาคำตอบกับตัวเองสักครั้งหนึ่งเขาควรจะต้องทำยังไงดีครับ
0: คืออยากให้เราลองสำรวจนะครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความสุขกับสิ่งที่เรามีนะครับ
1: ครับ
0: แต่บางครั้งเนี่ยให้เราลองสัมผัสความสุขจากสิ่งที่เราไม่มีบ้างบางครั้งเนี่ยการที่ไม่มีอะไรเนี่ยมันอาจจะเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าก็ได้มันวัดคนละอย่างกันนะฮะความสุขทางโลกเนี่ยวัดว่ามีอะไรเป็นอะไรสำคัญแค่ไหนแต่ความสุขในทางธรรมเนี่ยวัดว่าไม่มีอะไรหรือไม่เป็นอะไรยิ่งไม่มีอะไรและไม่เป็นอะไรเนี่ยกับยิ่งใหญ่มากกว่าในทางธรร
1: ม
0: วันนี้ให้เราลองเดินทางคือไม่ได้ให้ไปทางเส้นใดเส้นหนึ่งนะครับวันนี้เรายังต้องอยู่ในโลกในสังคมนะครับ ให้เราลองสัมผัสความสุขทั้งสองส่วนแล้วเราจะรู้ด้วยตัวเราเองว่าเราเนี่ยอยากจะเลือกเดินทางไหนนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยมันเดินคู่กันไปได้วันนี้ผมเองก็ไม่ได้ปฏิเสธคนเอาเงินมาให้คนเอามาจ้างเรารับไหมเราก็รับสิรับหรือว่าบางทีเขาไม่ได้มาจ้างเราแต่เราสามารถจะช่วยเหลือเขาได้ไม่มีเงินเราทำไหมเราก็ทำเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่เราต้องกลับเข้ามาค้นหาความหมายที่แท้จริงในใจของเราครับ
1: คือถ้าเรารู้จักคำว่าสมดุลระหว่างที่เราทำปัจจุบันเราก็ยังค้นหาสิ่งที่เราต้องการไปได้เรื่อยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องฉีกเลือกทางใดทางหนึ่งเพราะชีวิตที่ไม่สมดุลนั่นแหละเกิดทำให้เราไม่มีความสุขนั่นเองผมว่าวันนี้นะครับตัวอย่างของคนที่ผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็พลิกตัวเองมาในหลายๆครั้งเนี่ยน่าจะเป็นตัวอย่างบทเรียนที่สำคัญให้เราสามารถเรียนแบบแต่เอาไปประยุกต์ใช้กับตัวเราเองได้ง่ายมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ดนัยมากที่เปิดเผยเรื่องราว ช่วงนึงที่สำคัญของชีวิต ให้ผมและให้ทุกคนได้เรียนรู้ก็จบครบกันไปแล้วนะครับกับ10ตอนกับรายการวิกฤตพลิกชีวิตบวกผมก็อยากให้พี่ดนัยปิดท้ายนะครับให้แง่คิดอะไรกับผู้ชมที่ติดตามเรามาโดยตลอดทั้ง10ตอนหน่อยครับ
0: ครับก็อยากจะบอกว่าชีวิตของเราทุกคนก็เปรียบเสมือนกับการเดินทาง
1: ครับ
0: นะครับการเดินทางเนี่ยมันก็ต้องมีหลุมมีบ่อต้องเจออุบัติเหตุบ้าง
1: อุบัติเหตุ
0: จะมากจะน้อยหรือว่าไปเจอไฟแดงอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ไม่เป็นไรครับจะเจออะไรก็ตามเนี่ยถ้าเรามีกำลังใจที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นไปได้แล้วก็เก็บเกี่ยวรายละเอียดที่งดงามที่สวยงามเนี่ยนะฮะให้ชีวิตของเราเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางของเราจะไม่มีวันเสียอะไรเลยครับมีแต่ได้ตลอดจนถึงจุดหมายปลายทางของเราก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆแล้วก็ทุกท่านที่ติดตามชมมาตลอดทุกๆตอนครับ
1: ครับสำหรับท่านใดนะครับที่อาจจะพลาดตอนใดตอนหนึ่งไปก็ยังสามารถติดตามชมย้อนหลังกันได้ที่เพจมนุษย์เดินพันใหม่หรือช่องทางของศูนย์คุณธรรมหรือแม้กระทั่งช่องทางของพี่ดนัยเดี๋ยวเราจะให้ไว้ท้ายรายการนะครับก็วันนี้เราสองคนก็ต้องขอปิดซีซั่น1แต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าพวกเราสองคนใหม่นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ือไม่ตอนมอบอำนาจทำอย่างไรในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรสแตมป์และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจโดยรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยถ้ามอบอำนาจให้ดำเนินการแทนครั้งเดียวต้องปิดอากรสแตมป์10บาทแต่หากมอบอำนาจให้ดำเนินการหลายครั้งหรือให้ดำเนินการทั้งคดีต้องปิดอากรสแตมป์30บาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

พนักงานขับรถขนขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่กทม.หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าในดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งในดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงลำพังซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกมากโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงเหล็กของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปเกี่ยวกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายต่อมาสำนักงานเขตทราบเรื่องจึงมีคำสั่งให้นายดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำจึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกมาเพียงลำพังโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แขนยก

ถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทเมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งวางพาดข้ามฝั่งถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ถึงขนาดเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539 พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

สวัสดีคุณผู้ชมครับมาติดตามรายการ Set Social Impact นะครับรายการของเราพาคุณผู้ชมไปพบกับธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจวันนี้ผมพูดเรื่องของนมนะครับนม Dairy Home หลายท่านก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีก็มีชื่อเสียงเรื่องของการทำนมออร์แกนิกนะครับก็พาคุณผู้ชมมาที่อำเภอปักช่องนะครับเลยมวกเหล็กมาเล็กน้อยมีร้านของเขาอยู่นะครับนมของ Dairy Home เนี่ยนะครับนอกเหนือจากจะเป็นนมออร์แกนิกที่มีคุณภาพดีแล้วในอีกมิตินึงเขาก็พยายามที่จะสร้างสังคมที่ดีให้กับบรรดาเกษตรกรและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับโลกใบนี้ด้วยเช่นกันวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ไปพบกันเลยครับ

0: ามารถติดตามรายการเซ็ตโซเชียลอิมแพคกันต่อนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่ร้าน Dairy Home ครับอยู่เลยมวกเหล็กมานิดเดียวนะครับท่านที่สนใจก็แวะเวียนมาที่ร้านได้บรรยากาศร่มรื่นแล้วก็มีสินค้าคุณภาพดีๆที่เกี่ยวข้องกับนมหลากหลายทีเดียวDairy Homeเนี่ยนะครับเขาทำผลิตภัณฑ์นมออร์แกนิกมาตั้งแต่ก่อนที่ประเทศไทยจะมีคำว่าออร์แกนิกด้วยซ้ำก็มีการพัฒนาคุณภาพแล้วก็สร้างมาตรฐานของการทำนมปลอดสารมาและในอีกมุมหนึ่งก็สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบรรดาเกษตรกรด้วยนะครับวันนี้ผมคุยกับคุณพฤทธิ์เกิดชูชื่นครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท Dairy Home ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เล่าสู่กันฟังหน่อยครับว่า Dairy Home นี่ก่อตั้งมานานหรือยังจุดเริ่มต้นเรามีแนวคิดยังไงบ้าง
1: ผมทำ Dairy Home เนี่ยปี2542
0: ครับ
1: นะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ทำกิจการเกี่ยวกับโคนมมาพอสมควรค
0: ือ
1: ตัวผมเนี่ยแบ็คกราวด์ผมเนี่ยทำงานเรื่องโคนมมาตลอดนะครับทำงานอยู่ที่ไทยเดนมาร์กนะครับพอเราลาออกมาจากองค์กรของรัฐเนี่ยเราก็มาเริ่มกิจการของเรา
0: คร
1: ับเริ่มต้นเราก็พยายามจะทำแสวงหาเขาเรียกซัพพลายเออร์เป็นแสวงหาซัพพลายต่างวัตถุดิบต่างๆที่มันมีราคาถูกคุณภาพดีเอาไปให้เกษตรกรตามที่ต่างๆให้ได้ใช้กันนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรามองว่าไม่ว่าเราจะทำยังไงเนี่ยถ้าคุณภาพน้ำนมมันไม่ได้ยกระดับขึ้นไปเนี่ยเกษตรกรบ้านเราเนี่ยไม่น่าจะดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนอีกนานนักเพราะว
0: ่
1: าประเทศไทยเนี่ยหลังจากที่เราไปทำข้อตกลง FTA กับออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยนะครับข้อตกลงอันเนี้ยมันเป็นข้อตกลงซึ่งถ้าช่างใจกันระหว่างผู้มีอำนาจผู้ถือนโยบายเขาก็มองว่าเอ้ยเราขายของให้ทางนู้นได้เยอะโดยที่เราอาจจะเปิดให้เขาเอานมมาขายบ้างนะครับมันก็น่าจะโอเคนะแต่ในแง่ของเกษตรกรเราเนี่ยเราเกษตรกรคนนมไทยเนี่ยตัวเล็กแต่เกษตรกรคนนมแม่เขาเนี่ยตัวใหญ
0: ่
1: ไม่ได้หมายความขนาดตัวนะครับผมหมายถึงขนาดฟาร์
0: ม
1: ขนาดฟาร์มเขาใหญ่กว่าโอเปอเรชั่นคอสก็ต่ำกว่าทำให้เขาสามารถทำนมได้ในราคาที่สูสีกับเราแต่ว่าเนื่องจากว่ามาร์จิ้นเขาเยอะกว่า
0: ครับ
1: แล้วก็วอลุ่มเขาก็เยอะกว่าเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถแข่งขันได้ราคากับเราได้โอกาสที่เกษตรกรแม้เราจะสู้ในยากนะครับก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้มองว่าวิธีที่จะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถอยู่รอดได้เนี่ยน่าจะเหลือทางเดียวแหละโลกไอ้ทำให้ต้นทุนต่ำกว่าเขาเนี่ยคงจะยากแล้วเพราะว่าพื้นที่เราก็น้อยกว่านะครับต้องทำของที่คุณภาพดี
0: ก็เอาคุณภาพมาสู
1: ้ทำให้ดีกว่าถ้าเราทำนมพื้นๆเนี่ยเราคงสู้เขาไม่ได้มองว่าทางรอดของเกษตรกรทางหนึ่งนะครับก็คือทำนมให้เป็นออร์แกนิกนะฮะพยายามพัฒนาวิธีการเลี้ยงให้เป็นออร์แกนิกแล้วพอเป็นออร์แกนิกปุ๊บเนี่ยเราคุยกับคนทั้งโลกได้ว่ามาตรฐานเราเนี่ยเท่ากับที่อื่นนะเท่ากับออร์แกนิกของทั้งโลกอ่ะออร์แกนิกที่ไหนมาวัดกับเราเนี่ยเราก็สามารถบอกว่าเฮ้ยเราทำได้เท่าเขาอ่ะนั่นก็แปลว่าพูดถึงเรื่องนมพอเป็นออร์แกนิกแล้วเนี่ยเกษตรกรเราสามารถที่จะสู้เรื่องคุณภาพกับใครก็ได้เพราะฉะนั้นพอคุณภาพได้แล้วเนี่ยราคาไม่ใช่ปัญหาละ
0: เพราะเราเปลี่ยนจากตลาดที่เป็นแมสเป็นคอมเมอร์เชียลไปโดดไปสู่ตลาดที่เป็นออร์แกนิกแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แต่การไปสู่จุดนั้นก็แน่นอนว่ามันต้องมีความยากอยู่แล้วในช่วงก่อนนี้20ปีก่อนยังไม่มีคำว่าออร์แกนิกด้วยซ้ำ
1: ครับตอนแรกเนี่ยregulation ออร์แกนิกของปศุสัตว์ไทยมันไม่มีนะครับผมก็ไปเอา regulation ของต่างชาติมาของยุโรปของอเมริกาเอามาแปลเอามาขยำขำรวมกันนะครับแล้วตัดข้อที่เราทำได้แน่ๆเอามาใส่ตัดข้อที่เราทำไม่ได้แน่ๆออกไปนะครับ regulation ไหนที่มันเกินไปที่มองแล้วเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่พัฒนามานานแล้วเนี่ยหร
0: ือ
1: มี area ใหญ่ๆเนี่ยออกให้เกษตรกรทำงานได้ยังมีหลายๆข้อนะครับอย่างยกตัวอย่างง่ายที่สุดเลยก็คือว่าทำออร์แกนิกในบ้านเขาเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องมีแนวกันชนจากฟาร์มที่ไม่ใช่ออร์แกนิกเนี่ย8เมตร10เมตร
0: ครับ
1: แต่บ้านเราเนี่ยพื้นที่ถัวครองคนละเกษตรกรมีที่2ไร่บ้าง5ไร่บ้างถ้ากันเอาไป8เมตรหรือ10เมตรเนี่ย
0: ไม่เหลือที่แล้ว
1: ก็เหลือไข่แดงก็ทำอะไรไม่ได้นะครับโอเคตรงนี้เราหยวนเราลดไอ้เบลลารี่ตรงนี้ไอ้แนวกันชนเนี่ยเหลือสัก2เมตรได้ไหม3เมตรได้ไห
0: ม
1: แล้วปลูกกล้วยบางปลูกต้นสนบางนะครับหรือทำเป็นเนินดินบัง
0: ครับ
1: เพื่อไม่ให้น้ำจากที่ปนเปื้อนจากฟาร์มข้างๆปนเข้ามาหรือขุดคลองอะไรเงี้ยเพื่อให้มันเกิดแนวกันชนที่มีเอฟเฟกตีฟจริง
0: ๆ
1: เราไม่ได้ยกเว้นนะครับแต่ทำให้มันเหมาะกับบ้านเรา
0: ให้เหมาะกับพื้นที่อะไรแบบ
1: ไซส์ขนาด
0: สภาพภูมิอากาศทั้งหมด
1: ใช่แล้วบ้านเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้เครื่องบินโปรยยาฆ่าแมลงเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวกันชนเล็กๆเนี่ยเกษตรกรข้างๆก็ใช้สเปรย์เล็กๆมันก็โอเคนะครับมันก็พอที่จะกันได้อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราพยายามพัฒนาปรับปรุงให้มันเข้ากับบ้านเรา แต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยอุปสรรคหลักๆเลยเนี่ยมันก็มาจากความไม่ตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยไม่ตระหนักในเรื่องของแวดล้อม
0: ครับ
1: อันนี้เป็นอุปสรรคหลักมากกว่าเพราะว่าเกษตรกรไทยเนี่ยในช่วง50ปีหลังๆมาเนี่ยเขาเน้นเรื่องของผลิตให้มากที่สุด
0: ก็อยากได้ปริมาณเยอะ
1: ๆ เพราะว่าเขาคิดว่
0: ากำไรเยอะ
1: ๆปริมาณที่มากเนี่ยทำให้เขาได้เงินเยอะ
0: นั่นคือความคิดของเขาใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับก็พยายามที่จะใส่ทั้งปุ๋ยทั้งยาโดยที่ไม่คำนึงหรอกว่าทั้งหมดเนี่ย มันจะไปตกสู่สิ่งแวดล้อมขนาดไหน เรื่องแบบนี้พูดยากมากพูดยากมากเพราะว่ามันคือชีวิตเขานะเราบอกให้คุณเปลี่ยนแปลงเถอะดีนะดีต่อสิ่งแวดล้อมนะเขาไม่ค่อยแคร
0: ์หรือบางคนก็มีหนี้มีสินอยู่ก็ต้องทำไปเรื่อยๆ
1: บางคนก็บอกว่า
0: หาเงินมาไม่พอคืนนี่
1: ใช่เขาบอกต้องทำเยอะๆเพื่อที่มีเงินใช้หนี
0: ้
1: แต่ว่าหลังจากที่ผมทดสอ
0: บ
1: กับเกษตรกรจำนวนหนึ่งเริ่มต้นเนี่ยมีคนเชื่อผมคนเดียวตอนเริ่มต้นนะครับมีคนเชื่อผมคนเดียว
0: ก็ยังดียังมี
1: ก็ยังดีครับแต่ว่าด้วยความเชื่อที่บอกว่าถ้าคุณเจ๊งกับผมใช้หนี้คุณด้วยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นความท้าทายนะไม่งั้นมันก็ไม่เกิดเราก็ท้าทายตัวเองด้วยว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยเราเชื่อคนเดียวหรือเปล่าแล้วมันพิสูจน์ได้ไหมทำได้ไห
0: ม
1: พอหลังจากที่ทำด้วยกันสัก3เดือนเนี่ยเริ่มต้นก็ล่อแร่นะเพราะว่าช่วงปรับตัวนะครับแต่พอปรับตัวได้แล้วเนี่ยรายได้ลดลงแต่กำไรเพิ่มเพราะว่าพอเราไม่เน้นเรื่องปริมาณเราเน้นเรื่องคุณภาพเนี่ยวอลลุ่มของมันลดลงแน่นมเคยผลิตได้วันละสมมติว่าวันละ400กิโลอย่างเงี้ยนะครับนมเขาก็หายไปเหลือ200กิโล
0: หายไปครึ่ง
1: หายไปครึ่งนึงเขาก็ตกใจนะเขาก็ตกใจแต่ว่าผมก็บอกว่าใจเย็นๆนะให้มันวัวมันปรับตัวได้ก่อนเพราะว่าจากที่มันเคยกินอาหารที่แบบเร่งรัดให้กันให้น้ำนมเยอะๆ
0: ใช้สารเคมีต่างๆ
1: พอมาเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยซึ่งตอนที่เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนแบบหักดิบเลยนะคือหักเลยปึ้งเลยวัวนั้นนมร่วงระนาวเลยแต่ว่าหลังจากที่เปลี่ยนไปสักระยะหนึ่งเนี่ยพอพ้นเดือนที่สองเนี่ยน้ำนมมันขึ้นมาไม่เท่าเดิมหรอกมันไม่มีทางอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ให้อาหารเร่งวัวกินหญ้าเต็มที่น้ำนมมันก็กลับขึ้นมาแต่พอวัวกินหญ้าเต็มที่เนี่ยสิ่งที่ได้สุขภาพวัวมันดีขึ้นน้ำนมเพิ่มขึ้นนิดนึงนะฮะแต่ไม่เท่าเดิ
0: ม
1: แต่ว่าข้อที่ได้แน่ๆคือต้นทุนลด
0: ก็ไม่ต้องไปเสียค่าสารเคมีหรือว่าอาหารต่างๆ
1: ลดจาก2ทางทางที่1คืออาหารซื้อน้อยลง
0: ครับ
1: อาหารเนี่ยต้นทุนอาหารเนี่ยลดลง 80% เหลือ 20% แต่ที่ลดอีกอันนึงที่คนนึกไม่ถึงก็คือค่ายา
0: ครับ
1: ค่ายาเนี่ยมันจะลดลงวูบเลยเพราะว่าวัวมันไม่ป่วยแล้วตอนนี้เพราะมันแข็งแรงมันนมมันน้อยจริงแต่ว่ามันไม่อ่อนแอต่อโรค
0: คร
1: ับ ต้มนมอักเสบก็หายไปไม่เป็นละโรคกีบก็ไม่ค่อยเป็นละประเภทไข้นมป่วยเพราะว่าแคลเซียมในร่างกายมันไม่พ
0: อ
1: ก็หายไปเพราะว่ามันกินหญ้าเยอะแคลเซียมจากหญ้ามันมากมันชดเชยกันพอดีขณะที่น้ำนมเนี่ยก็มีคุณภาพดีขึ้น
0: ครับ
1: นี่เป็นได้เด้งที่3นะพอน้ำนมคุณภาพดีขึ้นปุ๊บเนี่ยเวลาซื้อนมตามเกรด
0: ครับ
1: ถ้าคุณนมคุณเกรดดีขึ้นเนี่ยเราก็ให้เงินเพิ่มเพราะฉะนั้น
0: ก็ขายได้ราคาดีขึ้น
1: ขายได้ราคาดีขึ้นต้นทุนลด
0: หักลบลบหนี้ออกมาแล้วสรุปเขาเหลือเงินเยอะขึ้น
1: เหลือเงินเยอะขึ้นต้นทุนไม่ต้องลดเยอะนะลดสักบาท2บาทก็พอแล้วรายได้เกรดนมเนี่ยมันตามคุณภาพเกษตรกรสามารถทำได้มากที่สุดถึง2บาท40สตางค์ต่อกิโลใช่ไหมคุณภาพที่เพิ่มขึ้นเนี่ย2บาท40เนี่ยบวกกับต้นทุนที่ลดสักบาทหนึ่งเนี่ยนะครับก็เท่ากับ3บาท40แล้วเดิมเขามีกำไรอยู่เสียบ3บาทพอทำอย่างนี้ปุ๊บเขาได้เป็น6บาทกว่
0: า
1: ต่อลิตรแฮปปี้กว่าเดิมเยอะครับแฮปปี้กว่าเดิมเยอะ
0: แล้วจากเริ่มต้นที่มี1คนมี1เกษตรกรเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นมีพอคนเห็นตัวอย่างที่ดีแล้วเข้ามาจอยกันเยอะไหมครับ
1: โอ้ก็ช้าครับเพราะว่าอันดับแรกหนึ่งคนนั้นเนี่ยเขาเราค่อนข้างจะใกล้ชิดกับเขานะเขาก็เชื่อมั่นเราแต่เกษตรกรรายอื่นเนี่ยเขาก็นั่งดูอยู
0: ่
1: ดูอยู่ว่า1ไอ้คนที่เปลี่ยนมาเนี่ยจะรอดไหม
0: ครับ
1: 2เขานั่งดูแดรี่โฮมอยู่ว่าแดรี่โฮมมันจะรอดไหมอันนี้เป็นเรื่องตลกมาก
0: คนจดจ้องจ้องรีรอเยอะเหมือนกันกลัวคนรับซื้อจะไม่รอด
1: เพราะว่าเราเป็นบริษัทใหม
0: ่
1: หน้าใหม่มากสำหรับวงการนมนะครับเขาก็เลยไม่กล้าที่จะเพราะว่าถ้าเขาย้ายมาส่งกับเราเนี่ยมาเปลี่ยนระบบตามเราเนี่ยเขากลัวว่าสักปีหนึ่งแล้วเราเจ๊งเนี่ยเขาก็เดือดร้อน
0: ใช
1: ่ก็ต้องพิสูจน์กันเยอะครับจนกระทั่งเราสามารถที่จะค่อยๆสะสมรายได้เล็กๆน้อยๆของเราเนี่ย แชร์กลับไปให้เกษตรกรที่อยู่กับเราให้เขากินดีอยู่ดีแล้วเนี
0: ่
1: ยแล้วก็เอาส่วนหนึ่งเนี่ยมาสร้างหน้าตาที่แบบมันโรงงานที่มันมาตรฐานขึ้นนะครับแล้วก็สร้าง reputation ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพน้ำนมโรงงานเราเนี่ยเล็กๆเนี่ยนะครับเราเซอร์ติฟายGMP SACCP ระดับโลกนะครับเราใช้บริษัทอินเตอร์ระดับอินเตอร์มาเซอร์ติฟายเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจให้อุตสาหกรรมหรือลูกค้ารายใหญ่ๆเขามั่นใจพวกห้างต่างๆเนี่ยเขามั่นใจขณะเดียวกันออร์แกนิกเราก็พัฒนาไปพร้อมๆกันนะครับ

0: อีกอันนึงที่เราต้องทำไปคู่ก็คืองานวิจัย
1: ครับ
0: ซึ่งโรงงานเล็กๆส่วนใหญ่เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นแบบ copycat อ่ะ
1: คุ
0: ณนึกออกไหม
1: ได
0: ้คือเขาทำอะไรก็ทำตามของเราต้องการทำสิ่งที่เป็นออริจินอล
1: ครับ
0: อย่างน้อยที่สุดออริจินอลที่นี่ในเมืองไทยม
1: ี
0: หลาย product ที่เราทำขึ้นมาเนี่ยเป็นออริจินอลแบบระดับ world class ก็
1: ม
0: ีนะครับนี่ก็เป็นอีกอันนึงที่เราเติมเข้าไปเพื่อให้คนรู้สึกว่าเฮ้ย Dairy Home เนี่ยเขาไม่ธรรมดานะเขามีความเขาเรียกว่ามีความมั่นคงมีความก้าวหน้าแล้วก็เดินไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ
1: เพื่อทำให้เขามั่นใจที่จะเดินมาร่วมไปกับเรานะครับ
0: คือนับจากวันนั้นเนี่ยมันงานที่เราทำกับเกษตรกรเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นเรื่อยๆง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งนึงที่ยังต้องทำต่อนะครับก็คือทำงานกับผู้บริโภคเพราะว่าผมเองเนี่ยผมมองว่าออร์แกนิกเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนผลิต
1: ครับ
0: มันต้องคนบริโภคด้วยแล้วตลาดมันจะเกิดเนี่ยมันต้องมาร์เก็ตรั

0: driven
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่product driven
1: ครับ
0: ถ้า product driven เนี่ยเกษตรกรตายครับเพราะว่าเขาเรียกอะไรนะเขาไม่มี safety margin มากพอไม่มีกองทุนใหญ่พอที่จะเอาของมาแล้วไปไล่แจกชาวบ้านนะครับนมทำแล้วไม่กี่วันมันก็เสียยิ่งถ้าเป็นนมที่เกษตรกรเนี่ยทำออกมาแล้วถ้าขายไม่ได้ภายใน2ชั่วโมงก็เจ๊งนะครับเพราะเขาต้องส่งมาโรงงานโรงงานอย่างผมเองเนี่ยก็มีเป็นปัญญาเก็บนานหรอกครับทำออกมาปุ๊บเนี่ยพรุ่งนี้ผมต้องขายให้หมดแล้วอะถ้าไม่หมดอีก3วันผมก็ขายไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเราเลยต้องทำงานกับผู้บริโภคมากขึ้นพยายามสื่อสารทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กจีอีเมลหรือว่าอะไรนะเว็บไซต์ใช่ไหม
1: ครับ
0: คือผมทำอะไรไม่เป็นหรอกแต่ว่าน้องๆในบริษัทเนี่ยเขาเริ่มมีความรู้ไงเด็กๆเขาทำอินสตาแกรมเป็นแล้ว Facebook เขามีเพื่อนในเฟซอะไรเยอะแยะนะผมยังไม่มีเฟซของผมเลย
1: คือเราก็ต้องพยายามปรับตัวก่อนหน้านี้เป็นช่วงเฟสของการสื่อสารกับทางเกษตรกรเราก็สื่อสารมาจนประสบความสำเร็จแล้วตอนนี้ก็พยายามจะสื่อสารกับผู้บริโภคอยู่เดี๋ยวเราจะพักกันครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าลองมาดูกันโปรดักต่างๆที่ทางแดรี่โฮมเขาพัฒนาหลายๆโปรดักเนี่ยน่าสนใจมากเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับ

0: ตามรายการกันต่อนะครับวันนี้ผมคุยกับคุณพฤษซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของ Dairy Home แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งด้วยนะครับใช้เวลานานมากกว่าที่จะสื่อสารกับบรรดาเกษตรกรแล้วก็หาเกษตรกรมาทำงานร่วมกันสร้างนมดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆออกมาทั้งฝั่งเราเองก็ต้องพยายามจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตอบโจทย์ผู้บริโภคเช่นกัน
1: เพราะว่าDairy Homeเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบเป็นบริษัทนมที่เล็กมากนะครับทำยังไงเราถึงจะสื่อสารกับผู้บริโภคได
0: ้
1: โดยที่ใช้เงินน้อยแล้วก็ได้ผลเต็มที
0: ่
1: นะครับเราต้องเอาโปรดักต์ของเราเนี่ยเป็นตัวสื่อสารเราใช้งบประมาณกับการวิจัยเป็นหลักโดยที่ใช้งบประมาณในการประชาสัมพันธ์น้อยเพราะว่าพองานวิจัยสำเร็จแล้วเนี่ยตัวงานวิจัยมันสปีกมันสปีกด้วยตัวเองมันพูดด้วยตัวเอง
0: นะ
1: อย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างนะอย่างตัวเนี้ย
0: ครับผม
1: นมก่อนนอนเนี่ยนี่ก็เป็นงานวิจัยนะครับเราเสียเงินวิจัยไปประมาณล้านหนึ่ง
0: โอ้เฉพาะตัวนี้เหรอ
1: ใช่ครับแต่ว่ารัฐบาลช่วยโอเคนี่เป็นข้อดีรัฐบาลช่วยเรา 50% นะครับก็จ่ายคนละ 500,000 นะครับทำเสร็จแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ยังช่วยเราอีกด้วยการทำประชาสัมพันธ์ให้เราบ้างตามโอกาสที่เหมาะส
0: ม
1: นะครับแต่ว่าที่สำคัญคือว่าโปรดักต์ของมันเนี่ยโปรดักต์ไอ้ตัวเนี้ยมันขายตัวเองได้นะครับผู้บริโภคพอได้บริโภคแล้วเนี่ยเขาช่วยเราอีกช่วยประชาสัมพันธ์อีกอย่างเช่นเขาซื้อไปกินแล้วเขานอนหลับสบาย
0: ตัวนี้มันดียังไงครับ
1: ตัวเนี้ยกินแล้วนอนหลับสบายมันช่วยให้เรานอนหลับสบายเพราะมันมีเมลาโทนินธรรมชาติ
0: อ๋อ
1: นะถ้ากินแล้วขวดหนึ่งแล้วไม่หลับเนี่ยนะอย่ากิน3ขวดไปหาหมอ
0: เพราะว่ามีปัญหานะครับ
1: คุณมีปัญหาอื่นแล้วล่ะนะครับแต่ถ้า1ขวดเนี่ยมันควรจะหลับ
0: อ
1: ันเนี้ยผู้บริโภคพูดแทนมันทำให้เราเนี่ยได้รับการประชาสัมพันธ์ได้แล้วก็ได้รับการยอมรับเพราะว่าถ้าโปรดักต์เนี่ยมันดีด้วยตัวของมันเองแล้วเนี่ยมันพูดแทนตัวเองแล้วในที่สุดแล้วมันก็ขายได้ตัวนี้ยืนในตลาดมา10ปีแล้ว
0: จริงๆถ้าภาครัฐมาสนับสนุนเรื่องของการวิจัยนี่มันน่าจะยั่งยืนมากกว่าไปช่วยเกษตรกรในด้านอื่นด้วย
1: ถูกครับนี่ผมเป็นสิ่งนึงที่ผมพยายามทําให้เห็นนะว่าเฮ้ยบริษัทเล็กๆของอย่างเราเนี่ยนะทําวิจัยเยอะแยะมากมายนะครับตัวนี้ก็ทําตัวนี้เป็นงานวิจัยที่เราทํากับเทคโนโลยีอันนี้ทํากับมทส.นะฮะสุรนารีมหาวิทยาลัยสุรนารีตัวนี้เราทํากับมหาวิทยาลัยเกษตรแล้วก็เทคโนโลยีราชมงคลอีสานพิสูจน์ว่านมที่เลี้ยงด้วยกระบวนการออร์แกนิกเนี่ยมันมีโอเมก้า3ธรรมชาติถ้ากระบวนการเลี้ยงถูกต้องเราก็ทำโมเดลการเลี้ยงขึ้นมาแล้วก็เก็บตัวอย่างนมไปวิเคราะห์เราพบว่ามันมีโอเมก้า3
0: ม
1: ี CLA ตัวนี้ก็ขายดีมากนะครับปัจจุบันเนี่ยตัวนี้เป็นนมรสธรรมชาติตัวหลักของเราเลยขายดี
0: คือทานดีกว่านมคอมเมอร์เชียลทั่วไปแน่นอน
1: มันมีโอเมก้า3มันทำให้เรามั่นใจว่าตอนเช้าอย่างน้อยเรากินนมกับคอนเฟก
0: ครับ
1: แล้วเราได้โอเมก้า3ไปด้วยไม่ต้องไปรอกินปลาตอนเย็นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของงานวิจัย
0: แต่เราก็มีผลิตภัณฑ์ออกมาเรื่อยๆ
1: มีครับมี

0: ไม่พอนะครับใหม่ล่าสุด
1: อันนี้ฮะ
0: นมเปรี้ยวฟันดี
1: ฟันดี
0: จริงๆมันคือนมเปรี้ยวผสมโปรไบโอติก
1: ครับ
0: แต่ว่าโปรไบโอติกตัวนี้ Dairy Home ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับจริงๆก็เป็นงานวิจัยของอาจารย
1: ์
0: เราไปสนับสนุนท่านในด้านต่าง
1: ๆครับ
0: พองานวิจัยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราไปขอลายเส้นจากมหาวิทยาลัยไปซื้อสิทธิบัตรออกมา
1: ครับ
0: นะครับเอามาทำเราได้ผลิต2ตัวครับ
1: อันนี้เป็นนมเม็ด
0: นมอัดเม็ดเราก็เรียกว่านมเม็ดฟันดีเหมือนกัน
1: หลายคนเนี่ยชอบกินนมอัดเม็ด
0: ใช่ครับ
1: คนต่างชาติก็ชอบ
0: ใช
1: ่
0: นี
1: ่แล้วอันนี้มันแตกต่างกันยังไง
0: ตัวนี้เนี่ยเป็นนมอัดเม็ดเราใช้เป็นนมผงก็จริงนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าตัวที่ทำให้หวานเนี่ยเราใส่มอลติทอลซึ่งเป็นน้ำตาลตัวที่จุลินทรีย์ไม่รู้จัก
1: ครับ
0: แปลว่าอะไรครับพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยจุลินทรีย์ในปากเราเนี่ยมันเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้
1: ฟันก็ไม่ผุ
0: ฟันก็ไม่ผุแต่ยังไม่พอนะเราเอาจุลินทรีย์ที่ใส่ในนี้ ไอตัวที่ป้องกันฟันผุเนี่ยใส่ลงไปด้วยแปลว่าโปรดักต์สองตัวเนี่ยคู่กันนะครับเพราะเนี่ยงานวิจัยของอาจารย์นะท่านครอบคลุมหมดเลยนะครับเพราะเป็นโปรดักต์หนึ่งซึ่งเรามองว่าการที่เราทำกิจการอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับ อย่าไปมองเรื่องเงินเป็นหลักมองเรื่องผลimpact ของผลิตภัณฑ์เรานี่คือเป้าหมายของเราเลยนะDairy Home
1: ครับ
0: impact ของผลิตภัณฑ์เนี่ยสำคัญส่วนมันจะขายได้หรือไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่ตัวมันแล้วไม่เกี่ยวกับผม
1: ใช่ก็คือเราก็พยายามเน้นเรื่องของการวิจัยพัฒนาแล้วทำให้ product มันขายตัวมันเองได้สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับทางผู้บริโภคนะครับอยากได้สินค้าดี
0: ๆต้องตัดสินใจเลือกเอ
1: า
0: แล้วที่แน่ๆคือ product ของเราทั้งหมดเนี่ยผลิตด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้
1: อม
0: อันนี้สำคัญมาก
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าถามว่าDairy Homeเป็นองค์กรที่ทำอะไร
1: ครับ
0: ผมบอกว่าDairy Homeเป็นองค์กรที่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อม
1: อันนี้คือโจทย์ใหญ่ที่สุดของเราเป็นจุดตั้งต้นที่ทำให้เกิดDairy Homขึ้นมา
0: ใช่ครับ
1: อย่างที่คุณพฤทธิ์บอกนะครับว่า Dairy Home เนี่ยจริงๆทำผลิตภัณฑ์นมแต่เป้าหมายหลักคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรามาที่นี่ทั้งทีนะครับก็เดี๋ยวให้คุณพฤทธิ์พาไปดูครับว่า Dairy Home เนี่ยมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างนะครับ
0: เดี๋ยวเดินไปดูฟาร์มครับ
1: ดีครับ

0: นแปลงตรงนี้เราก็จะเป็นแปลงที่คอยสาธิตให้กับเกษตรกรใช่ไหมครับ
1: อันนี้เป็นแปลงหญ้าที่เราเป็นฟาร์มสาธิตนะครับอ
0: ัน
1: นี้คือแปลงหญ้าที่เราปลูกไว้ตัดให้วัวกิน
0: อ๋อก็จะกินหญ้านี้เลย
1: ใช่ครับใช่ครับก็ใช้น้ำที่บำบัดแล้วจากโรงงานนะครับเอามาทำแล้วก็เราจะมีพื้นที่ปล่อยให้วัวออกไปเดินกินหญ้าด้วยนะครับอันนั้นเป็นหญ้าต้นเตี้ยส
0: ่
1: วนหญ้าต้นสูงเนี่ยเอาไปช็อปๆๆแล้วก็เอาไปให้เขากินในคอกนะครับ
0: ก็จะเป็นอาหารหลักของว
1: ัวใช่พวกนี้คืออาหารหลักของวัวครับนะครับเราทำเป็นฟาร์มสาธิตแล้วเราก็ทำคอกลี่นมให้เห็นคอกลี่นมเนี่ยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเราเนี่ยนะครับแต่ว่าที่อยากให้เหมือนคือความสะอาดคอกลี่นมต้องสะอาดแบบเนี้ยม
0: ัน
1: ถึงจะเป็นที่ยอมรับได้ว่าเฮ้ยเรากำลังทำอาหารให้คนกินไม่ว่าคอกคุณจะทำด้วยปูนธรรมดาหรืออะไรโบราณแค่ไหนก็แล้วแต่คุณทำให้สะอาดได้

0: เราเดินในฟาร์มมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้เจอน่าจะเป็นนางเอกของวันนี้นะคร
1: ับ
0: นี่ก็คือวัวโตเต็มวัยแล้วให้นมได้แล้ว
1: ใช่ครับนี่เป็นแม่วัวอายุประมาณ6ปีนะครับก็อยู่กับเรามาสักตั้งแต่เกิดแหละตัวนี้นะครับเราเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เกิดทุกตัวในนี้นะครับจะเห็นว่าวัวเนี่ยเขาอยู่อย่างอิสระนี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่เราต้องการทำก็คือว่าแม่วัวต้องมีชีวิตอย่างมีความสุขระหว่างที่เขาอยู่กับเราเขาถึงจะให้นมดีก
0: ิน
1: ดีสุขภาพดีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตต้องดีด้วยนะครับเขามีสละครับประตูคอกไม่เคยปิดที่นี
0: ่
1: นะครับเราปิดเฉพาะข้างนอกไม่ให้คนเข้าเท่านั้นจากข้างในเนี่ยเราเปิดหมดเขาสามารถที่จะเดินไปไหนก็ได้นะครับ
0: อยากให้คุณครุฑแนะนำหน่อยครับเกษตรกรในประเทศไทยผมว่าส่วนใหญ่คนที่เลี้ยงวัวทำวัวนมเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำกันแบบออร์แกนิกอาจจะเพราะว่ายังไม่เข้าใจหรือว่ายังไม่ได้ลองอะไรก็ตามแต่เรามีอะไรอยากจะแนะนำหรือว่าอยากให้เขาลองมาใช้ชีวิตแบบนี้ไหมครับ
1: จริงๆการทำฟาร์มออร์แกนิกเนี่ยมันเป็นระบบการทำฟาร์มที่ผลสุดท้ายที่ต้องการเนี่ยคือสิ่งแวดล้อมที่ดีระบบนิเวศในฟาร์มที่ดีแต่ว่าพอเราทำไปถึงระดับนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่มันตอบแทนเราเนี่ยนะครับมันได้รายทางเนี่ยเราได้หมดเลยนะครับตั้งแต่ว่าต้นทุนเราก็ลดลงเพราะว่าวัวเนี่ยสุขภาพก็ดีขึ้นค่ายาก็ลดค่าอาหารก็ลดเพราะว่าวัวมันกินอาหารที่เราปลูกเองนะครับ

0: นมไม่ต้องเยอะแต่เราได้อีกอ่ะเพราะว่าอะไรพอนมวัวมันกินอาหารที่ดี
1: ครับ
0: คุณค่านมมันสูงเราก็ได้ราคานมที่สูงขึ้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยมันยั่งยืนครับฟาร์มแบบนี้ยั่งยืนสามารถต้านทานต่อปัจจัยลบภายนอกได
1: ้ครับ
0: คือถ้ามาทำออร์แกนิกเดี๋ยวนี้เราต้องมารวมกลุ่มกันครับเพราะอย่างของเราเนี่ยเรามีการทำสัมพันธไมตรีระหว่างคนปลูกข้าวด้วยนะเพราะเราอยากได้รำข้าวอินทรีย
1: ์
0: นะครับเราได้รำข้าวอินทรีย์มาจากกลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย
1: ์
0: เราได้มันสำปะหลังอินทรีย์จากผู้ทำมันอินทรีย
1: ์
0: นะครับขณะเดียวกันถ้าเขาอยากได้ขี้วัวเราก็มีให้เอาขี้วัวไปใช
1: ้
0: เอาขี้วัวไปให้เขาใช้นะครับก็เป็นการแชร์กันระหว่างทรัพยากรที่เรามีปันกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยระบบเนี้ยคือความยั่งยืน
1: ครับ
0: ยั่งยืนในเรื่องของอาหารยั่งยืนในเรื่องของรายได
1: ้
0: ยั่งยืนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมจบ
1: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยลองและสนใจเนี่ยนะครับก็อาจจะติดต่อมาทางไดรี่โฮมก็ได้ก็พร้อมที่จะมีความรู้แล้วก็มีซัพพลายต่างๆเนี่ยนะครับที่จะทำให้ท่านสามารถเริ่มต้นเป็นเกษตรกรออร์แกนิกในประเทศไทยอาจจะเริ่มต้นด้วยพื้นที่สัก5ไร่จริงๆก็เริ่มได้แล้ว
0: ที่เราทำเห็นเนี่ยแหละครับ5ไร่ทำได้ครับ
1: ทำได้นะครับแล้วก็แน่นอนส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือบรรดาผู้บริโภคอย่างเราแหละครับก็อยากจะให้เปิดใจยอมรับสินค้าออร์แกนิกเนี่ยนะครับมันดีต่อสุขภาพของเราเองและในอีกทางนึงเงินของเรานอกเหนือจากมาช่วยส่งเสริมสุขภาพตัวเราเองแล้วก็ยังได้ช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีๆให้เกิดขึ้นกับบ้านเราด้วยนะครับวันนี้ได้ประโยชน์มากทีเดียวกับการคุยกับคุณพฤทธ์นะครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: สัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปติดตามโซเชียลอิมแพคที่น่าสนใจกันเช่นเคยจะเป็นเรื่องไหนจะเป็นบริษัทไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV ทาง www.dltv.ac.th
1: ตัดตัวอย่างตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เย้
2: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับ

0: ำหรับวันนี้เพื่อมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าพวงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีๆฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้เจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
6: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
2: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
6: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
4: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
6: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ

0: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
1: พวกเราคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
0: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบน่ะ
1: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
0: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
1: หรือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่ที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
0: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ล่ะตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
2: ครับ
1: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
2: แผ่นดินทรุดตัว
3: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
0: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
1: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลด

0: สื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่ได้ร่วมทำผิดฉะไหนผมต้องรับผิดคดีปกครองเรื่องนี้มีเหตุเกิดจากการที่ผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งให้จ่าสิบตรีก้องเกียรติชดใช้เงินคืนให้แก่ทางราชการเป็นเงิน 1,42,200 บาทจากกรณีที่ภรรยาของนายยิ้มเป็นโจทยื่นฟ้องกระทรวงกลาโหมและกองทัพบกต่อศาลแพ่งเรียกค่าเสียหายจากการที่นายยิ้มได้ถึงแก่ความตายระหว่างถูกควบคุมตัวซึ่งศาลแพ่งสั่งให้ชำระเงินแก่โจทเป็นเงิน 5,211,000 บาทต่อมาผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดซึ่งคณะกรรมการมีมติว่าจ่าสิบตรีก้องเกียรติกับพวกเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการจ่าสิบตรีก้องเกียรติได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งเรียกใครชดใช้เงินคืนให้แก่ทางราชการและเพิกถอนผลการพิจารณาอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองได้ตรวจค้นจับกุมและควบคุมตัวนายยิ้มและนายแก้วกับพวกรวม6คนซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้และได้ส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัวที่ฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจโดยผู้ฟ้องคดีได้ร่วมซักถามเพียงนายแก้วและได้ตักน้ำให้ร้อยเอกพจน์เพื่อใช้ราดนายแก้วโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมซักถามหรือทำร้ายร่างกายนายยิ้มด้วยประกอบกับศาลจังหวัดก็มีคำสั่งเพียงว่านายยิ้มตายเนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่ทหารทำร้ายร่างกายระหว่างที่อยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ทหารแต่ไม่ได้ระบุว่าผู้ฟ้องคดีเป็นคนทำร้ายจึงน่าเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทำร้ายร่างกายหรือมีส่วนร่วมในการทำร้ายร่างกายนายยิ้มจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้กระทำละเมิดต่อนายยิ้มดังนั้นแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายแล้วก็ตามก็ไม่มีอำนาจออกคำสั่งเรียกใครผู้ฟ้องคดีชำระเงินดังกล่าวได้พิพากษาเพิกถอนคำสั่งเฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินและเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: ตัวอย่างคดีปกครอง

0: ทองที่ไกลเกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื่อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื่อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นที่จะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: การฟ้องคดีต่อศาลปกครองนอกจากการเดินทางมายื่นฟ้องคดีด้วยตนเองที่ศาลปกครองหรือส่งคำฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแล้วยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาให้แก่ผู้ประสงค์จะฟ้องคดีคือการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
2: ซึ่งสามารถยื่นฟ้องได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถยื่นฟ้องได้แล้วค่ะการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ยุ่งยากเพียงแค่ทำตามขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอนคือเตรียมคำฟ้องตรวจทานและตัดสินใจสำหรับผู้ประสงค์จะฟ้องคดีที่ได้เตรียมคำฟ้องและเอกสารหลักฐานประกอบคำฟ้องเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยเข้าใช้ระบบงานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครองworldwide.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง elitigation.admincourt.go.th การเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบแล้วกรอกชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ passwordเมื่อทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะปรากฏขึ้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าจะยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดซึ่งโดยปกติถ้าไม่ใช่คดีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดโดยตรงผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นก่อนค่ะกรณีที่ต้องการยื่นฟ้องคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นและเป็นการยื่นคำฟ้องใหม่ให้คลิกเลือกที่ศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นให้เลือกยื่นคำฟ้องและเลือกยื่นคำฟ้องใหม่หน้าจอจะปรากฏช่องให้เลือกว่าผู้ใช้งานต้องการยื่นคำฟ้องในสถานะอะไรหากผู้ใช้งานเป็นผู้ฟ้องคดีให้เลือกผู้ฟ้องคดีเองหน้าจอจะปรากฏหน้าที่เป็นร่างคำฟ้องให้ผู้ใช้งานโดยเริ่มจากการระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีกรณีที่มีผู้ถูกฟ้องคดีหลายคนให้คลิกที่ปุ่มเพิ่มผู้ถูกฟ้องคดีที่อยู่ทางด้านขวามือค่ะจากนั้นผู้ใช้งานจะสามารถระบุรายละเอียดการกระทำและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้ต้องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองและคำขอว่าต้องการให้ศาลมีคำพิพากษาหรือสั่งอย่างไรกรณีที่ผู้ใช้งานได้จัดเตรียมร่างคำฟ้องไว้แล้วก็สามารถอ่านคำฟ้องได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีและคำขอของผู้ฟ้องคดีซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาและสามารถยื่นฟ้องได้อย่างรวดเร็วการเสนอข้อมูลเอกสารต่างๆสามารถทำการนำเข้าข้อมูลไฟล์ได้2รูปแบบนะคะคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word ซึ่งผู้ใช้งานต้องอัปโหลดให้ครบทั้ง2รูปแบบค่ะการเสนอเอกสารหลักฐานต่อศาลเพื่อประกอบคำฟ้องก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยนะคะแต่ต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เท่านั้นและขนาดของแต่ละไฟล์ต้องไม่เกิน30เมกะไบต์ค่ะในส่วนท้ายของการเตรียมร่างคำฟ้องกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ยื่นคำฟ้องจะต้องเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรอบด้านล่างพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้อัตโนมัติแต่หากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแต่หากเป็นคดีที่ไม่ได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและคลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะเมื่อผู้ใช้งานได้เตรียมร่างคำฟ้องในระบบเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนตรวจทานและตัดสินใจค่ะโดยระบบจะแสดงร่างคำฟ้องที่ท่านได้เตรียมไว้พร้อมจำนวนไฟล์ที่อัปโหลดเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเมื่อตรวจสอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนดีแล้วให้คลิกส่งคำฟ้องเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นคำฟ้องโดยใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วค่ะโดยกรณีที่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะ เมื่อผู้ใช้งานส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ท่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำ

ในคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินหรือจะดำเนินการภายหลังก็ได้ค่ะกฎหมายให้ถือว่าวันที่นำข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำฟ้องต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำฟ้องนอกเวลาทำการให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานโครงการหลวง57วันนี้เวลา 18:39 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงประกอบดนตรีจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา2องค์ได้แก่งามสะพรั่งนิรันดร์ Everlasting Blossom และบุปผาในดวงใจ Bloom of Heartพร้อมทอดพระเนตรวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติชุด The Blooming Legacy of Royal Flora พันธุ์พืชพระราชทานสืบสารรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดงานโครงการหลวง57ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกลุ่มบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดจัดขึ้นภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสารรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมือง The Blooming Legacy of Royal Flora เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงสนับสนุนภารกิจพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงโดยตลอดมารวมทั้งเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงในการนิทรรศพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติได้แก่จากพืชทดแทนสู่ความงามแห่งไม้ดอกเมืองหนาวถ่ายทอดเรื่องราวจุดเริ่มต้นของโครงการหลวงจาก

การส่งเสริมพืชทดแทนฝิ่นสู่การพัฒนาไม้ผลเมืองหนาวและองค์ความรู้ด้านเกษตรพื้นที่สูงอย่างเป็นระบบก่อนต่อยอดสู่ไม้ดอกเมืองหนาวพืชทางเลือกที่สร้างรายได้และความยั่งยืนแก่ชุมชนความงามแห่งการอนุรักษ์กุหลาบควีนเศรษฐกิจจัดแสดงกุหลาบควีนเศรษฐกิจที่มูลนิธิโครงการหลวงได้อนุรักษ์และขยายพันธุ์ณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์และสถานีเกษตรหลวงอ่างขางซึ่งสะท้อนพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดอกพันไม้จากภูผาสู่คุณค่าแห่งความหลากหลายถ่ายทอดเรื่องราวการนำพืชต่างถิ่นจากพื้นที่สูงที่เปราะบางเช่นเอลเดอร์ไวส์และเจนเทียนมาศึกษาวิจัยและปลูกเลี้ยงภายใต้พระราชดำริเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชหายากสร้างองค์ความรู้และต่อยอดสู่การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศอย่างยั่งยืนพันธุ์พืชพระราชทานต่อยอดสู่การวิจัยและพัฒนาจะแสดงผลผลิตและผลิตภัณฑ์เด่นจากงานวิจัยเช่นมะเขือเทศผลโตแตงเปรี้ยวถั่วแขกสีม่วงและผลิตภัณฑ์จากลาเวนเดอร์และปาล์มสำหรับปีนี้ในงานโครงการหลวง57มีความพิเศษคือการจัดแสดงกุหลาบควีนสุธิดาเป็นครั้งแรกเป็นกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากผลงานวิจัยและการปรับปรุงพันธุ์ของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นชื่อพันธุ์กุหลาบว่าควีนสุทธิดาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยกุหลาบควีนสุธิดามีลักษณะเด่นคือดอกขนาดใหญ่สีม่วงพาสเทลอ่อนที่สามารถเปลี่ยนเฉดสีได้ตามอุณหภูมิกลีบดอกเรียงซ้อนอย่างประณีตรูปทรงสง่างามและมีกลิ่นหอมอ่อนละมุนให้คุณภาพดอกดีลำต้นแข็งแรงเหมาะสำหรับการผลิตเป็นไม้ดอกตัดดอกคุณภาพสูงสามารถเจริญเติบโตได้ดีภายใต้สภาพพื้นที่สูงของประเทศไทยและมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดไม้ดอกทั้งในประเทศและต่างประเทศนิทรรศการพันธุ์พืชพระราชทานต่อยอดสู่การวิจัยและพัฒนาจะแสดงการผสานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตรและความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเพื่อต่อยอดความหลากหลายทางชีวภาพสู่โอกาสใหม่ด้านการเกษตรและอาหารในอนาคตและสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงถ่ายทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรการสร้างอาชีพและการยกระดับคุณภาพชีวิตอันนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศจากนั้นทอดพระเนตรร้านจำหน่ายสินค้าโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่สนับสนุนมูลนิธิอาทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดจำหน่ายผ้าไหมพื้นเมืองและเครื่องจักสานโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจำหน่ายผ้าไหมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานผลิตโดยผู้ต้องราชทัณฑ์ในโครงการกำลังใจจากทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ผ้าฝ้ายทอมือโดยผู้ต้องราชทัณฑ์จากเรือนจำกลางนครปฐมมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร้านผู่ฟ้ามูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดอยคำมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์และโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาโอกาสนี้ทอดพระเนตรสินค้าและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงทั้งพืชผักไม้ดอกไม้ประดับเครื่องดื่มชากาแฟผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพงานหัตถกรรมปีนี้มีผลิตภัณฑ์เด่นอาทิกาแฟอ่างขางชาเขียวกลิ่นกุหลาบชาอูหลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากสารสกัดเอลเดอร์ไวส์มะเขือเทศเชอร์รี่ช็อกโกแลตเมลอนวันออนวันไอศกรีมอะโวคาโดเสาวรส MJ01และฝรั่งเขียวเนื้อแดงโดยภายในงานจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์มากกว่า 3,000 รายการผู้สนใจสามารถร่วมซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้ระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึงวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ันนี้เวลา 7:42 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึงวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงนำนักเรียนนายร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่และสถาบันสำคัญต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์และโบสถ์ชางีธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์โรงเรียนนายร้อยสิงคโปร์เซนต์แอนดรูคาทีดรันเมืองไลออนพาร์คป้อมปราการซิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์เวลา 11:20 ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานชางีสาธารณรัฐสิงคโปร์นางสาววองเสี่ยวผิงแคทเธอรีนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำไทยนางโจสุลีอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้2กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์นางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมคราวพลาซ่าชางีแอร์พอร์ตสาธารณรัฐสิงคโปร์กับประเทศไทยเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทั้งในด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจเมื่อปี2568เป็นวาระครบรอบ60ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันผู้นำไทยและสิงคโปร์มุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ในทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศอันดับ1ในดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านทรัพยากรมนุษย์ของโลกประจำปี2568โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร์
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศิริยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีเนศิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศิริยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระ

ีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 น.เป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.โรงเรียนดาวทองวิทยาลัยจังหวัดนครนายกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอินทรวิหารวัดฮิรันรูจีกรุงเทพมหานครวัดราชสัทธาธรรมวัดโบสถ์จังหวัดสุโขทัยวัดไผ่ล้อมจังหวัดตากวัดสุวรรณคีรีวิหารจังหวัดระนองวัดกลางจังหวัดกาฬสินธุ์วัดผังม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดบัวทองวัดเสาหินจังหวัดพิษณุโลกสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.วัดรังสีรัตนวารีกรุงเทพมหานครบริษัทพราวิภาจำกัดโรงเรียนท่ามะขามวิทยาลัยจังหวัดราชบุรีครอบครัวแก้ววิเชียนและสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดต่างๆจากจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดสิริมงคลวัดหนองฮายวัดสุวรรณรัตนารามวัดรวมทรัพย์วัดบึงศรีเทพรัตนารามวัดสันติธรรมวัดวังไซวัดห้วยสายทองและวัดน้ำทรัพย์กุ้งกั้งสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทเบนซ์นิโรติก้าไทยแลนด์จำกัดบริษัทต่อธีรกิจออโตเมชันจำกัดครอบครัวโกสายการนนท์และบริษัทซินเซียรี่อินเตอร์โลจิสติกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยวัดบางไผ่วัดไผ่เหลืองวัดสามงามวัดลาดประดุกวัดมะเดื่อวัดบางรักใหญ่วัดบางแพรกและวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา

และเวลา 19:00 นคณะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี 2500 บริษัท Bullet Master จำกัดนางสุพรรณรัตน์สิริหงและครอบครัวสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตย

รมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสามภาคีองค์กรสตรีจังหวัดอุดรธานีมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและสโมสรไลออนปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัทวรรณาเมนูแฟคทอรี่ไทยจำกัดครอบครัวโกสายการนนท์และบริษัทเบนซ์นิรุติก้าไทยแลนด์จำกัดในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 3,500 ชุดไปจนถึงวันที่4สิงหาคม 2,569 มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาสวมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพันโทสมชายกาญจนมณีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทั้งนี้มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้จัดงานสีสันพันไม้เทิดไทบรมราชินีนาถขึ้นเป็นครั้งที่18ระหว่างวันที่8ถึง13สิงหาคม2569ณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ป่าและน้ำอย่างยั่งยืนผ่านการจัดแสดงนิทรรศการโครงการมาจากพระราชดำริต่างๆอาทินิทรรศการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการไตรมูลนิธิเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประกอบด้วยมูลนิธิพัชรสุทธาขชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทานปันสุขในพระบรมราชูปถัมภ์ไปจัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ต้องขังด้วย

จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเม่หนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปตะวันกันแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังคายนา เขาเรียกว่าสังคายนาตั้งหากเราเดินไปดูกันเถอะ
2: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
0: แต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
4: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องไม่หยุดการสังคายนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเก็ดแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญทำเสียงทุกทีเอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เราเรียบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างล่ะคะ
1: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภัทัยใส่ในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังคายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
0: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังคายนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎร์เช่นพระพุทธมหามณีรัต

0: ัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีศากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
1: ครับผมในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้
2: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับวันนี้หินเดินทางมาไกลมากเลยนะครับแล้วก็ที่อยู่ที่ไหนไม่รู้ครับรู้เพียงอย่างเดียวครับว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็วันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับบุคคลตัวอย่างของหินอีกหนึ่งท่านครับซึ่งท่านสามารถวางแผนให้กับชีวิตของท่านเองเพื่อที่จะเกษียณก่อนอายุ60และท่านก็สามารถทำสำเร็จได้ด้วยครับเดี๋ยววันนี้ครับมาพูดคุยถึงเรื่องของแนวคิดวิธีการครับและชีวิตความเป็นอยู่ของท่านนั้นอยู่อย่างไรหลังจากเกษียณครับเดี๋ยววันนี้ไปเจอกันครับกับพี่บอยนะฮะคุณชาติชายสุวรรณเสวกครับ
1: คุณชาติชายสุวรรณเสวกหรือคุณบอยจากอดีตนักสื่อสารองค์กรและผู้บริหารระดับสูงของยี่ห้อรถชื่อดังที่เล็งเห็นความสำคัญของอนาคตจึงวางแผนอนาคตให้กับตัวเองด้วยการเกษียณก่อนถึงวัยอันสมควรโดยความที่เป็นคนรักความสงบรักธรรมชาติคุณบอยได้เลือกซื้อที่ดินตามจังหวัดต่างๆเพื่อเป็นสถานที่ใช้ชีวิตพักผ่อนหลังเกษียณช่วงระหว่างที่ทำงานไปด้วยนั้นคุณบอยก็ได้พัฒนาพื้นที่ที่ได้ซื้อเอาไว้อย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีการปลูกต้นไม้พืชผลทางการเกษตรพืชสมุนไพรทำนาข้าวออร์แกนิกและปลูกบ้านเพื่อที่ว่าพอถึงเวลาที่ต้องเกษียณก็สามารถเกษียณได้เลยโดยที่ไม่ต้องเป็นกังวลว่าต่อจากนี้ไปชีวิตจะเป็นเช่นไรและไม่ได้พักผ่อนจนถึงจุดอิ่มตัวแล้วคุณบอยยังคิดว่าเราควรทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างคุณบอยจึงได้เลือกเรียนแพทย์แผนไทยเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่มีอาการเจ็บป่วยน่าสนใจมากๆเลยครับเราไปพูดคุยกับคุณบอยกันเลยดีกว่าครับ

0: ผู้ชมครับและตอนนี้ครับพิมก็อยู่กับพี่บอยแล้วครับพี่บอยสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ พี่บอยครับก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยที่นี่คือที่ไหนนะครับ
1: ที่นี่คือสวนพี่บอยชื่อ199 Highway
0: ครับผม
1: แล้วก็อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับ
0: ตอนนี้ผมอยู่กาญจนบุรีนะครับ
1: เพิ่งตื่นใช่ไหมครับ
0: ผมนอนมาตลอดทางเลยครับตื่นมาอีกทีผมนึกว่าตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่ครับนะฮะแหมบรรยากาศเหมือนเชียงใหม่เลยนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากพี่บอยเนี่ยช่วยแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมฟับเพราะผมเกริ่นไปยาวแล้วคุณผู้ชมอยากจะรู้จักตัวจริงของพี่บอยแล้วครับ
1: ครับก็คือว่าก่อนที่จะมีวันนี้นะครับ
0: ครับ
1: ก็คือเป็นผู้บริหารของบริษัทเจนเนอรัลมอเตอร์นะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของเชฟโรเลตที่อยู่ในประเทศไทยนะครับในตำแหน่งสุดท้ายที่อยู่กับเชฟโรเลตก็คือเป็นกรรมการบริหารแล้วก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ
0: ์
1: ให้กับรถยนต์เชฟโรเลตแล้วก็ในเครือของ General Motors ในกลุ่มประเทศในอาเซียนทั้งหมดนะครับ
0: โอ้โหก็คือดูทั่วหมดเลยอย่างนี้ก็ต้องไปหลายประเทศเลยใช่ครับ
1: ใช่ครับถ้าสมมติว่าในกลุ่มของประเทศในอาเซียนเราก็จะไปเป็นประจำแล้วก็จะต้องไปในกลุ่มของประเทศในเอเชียแปซิฟิกแล้วก็สำนักงานใหญ่ของเราอยู่ในอเมริกาที่ดีทรอยต์ก็จะไปอยู่ตลอดเวลาครับ
0: แล้วเวลาไปนี่ได้ไอเดียอะไรใหม่ๆมาทำให้General Motors ไหมครับตอนนั้น
1: ถูกต้องครับเพราะว่าในแต่ละที่ที่ไปเนี่ยเรารับข้อมูลของความเป็นบริษัทของเราที่จะทำยังไงที่ว่าในส่วนของรถยนต์ที่นำมาทำตลาดในเมืองไทยเนี่ยจะได้ประสบความสำเร็จในเขาเรียกว่าเป็นออริจินอลในส่วนหนึ่งแล้วก็มาสำหรับผู้บริโภคในภูมิภาคของอาเซียนแล้วก็เอเชียแปซิฟิกครับ
0: สนุกไหมครับตอนไป
1: เป็นคนที่ทำงานอะไรก็จะสนุกไปกับงานทุกอย่างนะครับเป็นคนชอบทำงานมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนะครับเขาบอกว่าการเดินทางก็เป็นการเปิดสมุดหลายหน้าก็จริงครับเพราะว่าถ้าเราไปในที่ต่างๆทั่วโลกเราก็ได้เรียนรู้มันก็เป็นประสบการณ์ของชีวิตแล้วก็ทำให้มุมมองของเรากว้างขึ้นชีวิตของเราชัดเจนขึ้นมองภาพอะไรชัดเจนขึ้นนะครับ
0: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณแต่ย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยการใช้จ่ายเงินของพี่บอยเนี่ยมีการวางแผนหรือว่าใช้จ่ายแบบไลฟ์สไตล์แบบเต็มที
1: ่ก็วางแผนด้วยใช้เต็มที่ด้วยเพราะว่าการอยู่ในตำแหน่งของผู้บริหารของบริษัทในระดับแบบนี้เนี่ยก็โชคดีหน่อยตรงที่ว่าเราก็มีรายได้ที่ดีพอสมควรในชีวิตของพี่ก็คือว่าคุณพ่อแม่จะสอนให้รู้จักเก็บออมรู้จักซื้อสิ่งที่อาจจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้ในอนาคตเสมอพอเราจบการศึกษามาปุ๊บก็จะทำงานไม่ทำงานที่เดียวจะทำงาน2ที่เสมอ
0: ฮะแล้วแบ่งเวลายังไงคร
1: ับ ก็วันนึงเราก็จะทำงาน16ชั่วโมงเราก็จะนอนวันละ4ชั่วโมงเงินที่ได้มาก็ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็นส่วน
0: ๆ
1: เงินทดแทนบุญคุณเงินใช้จ่ายซื้อลุยซื้อล่ายของเราเงินเก็บแล้วก็การซื้ออะไรที่เราสามารถที่จะแปลงเป็นเงินได้ในอนาคตในลักษณะแบบนี้ครับ
0: ครับผมมีอย่างนึงที่น่าสนใจมากนั่นก็คือการทำงาน16ชั่วโมง
1: ครับ
0: พี่บอยทำอะไรครับใน16ชั่วโมงนี้8ชั่วโมงแรกทำงานประจำอีก8ชั่วโมงนี่คือ
1: สมมติว่าตอนจบการศึกษาใหม
0: ่ๆ
1: พี่บอยจบทางด้านชีววิทยา
0: ครับ
1: นะครับครึ่งเช้าก็จะไปทำงานอยู่ในห้องแลบเป็นผู้ช่วยนักวิจัยชาวเยอรมันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็8ชั่วโมงในช่วงเช้าเราเริ่มงานตั้งแต่6โมงแล้วเราก็เลิกบ่าย2โมง
0: ครับ
1: พอหลังบ่าย2โมงปุ๊บก็จะวิ่งไปที่โรงแรมชอบทำงานทางด้านโซเชียลเหมือนกันก
0: ็
1: ไปโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนทัลบ่าย3โมงจนถึง5ทุ่ม
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็กลับบ้านแล้วก็นอนประมาณ4ชั่วโมงวันรุ่งขึ้นก็ตื่นใหม่ตี4แล้วก็ออกจากบ้านไปก็เริ่มทำงาน6โมงเช้า
0: โอ้โหฟิตมากเลยอ่ะ
1: ตอนนั้นเราเด็กนะครับเราก็ทำอะไรได้หมดแล้วก็ทั้ง2งานชอบหมดก็คือชอบทั้งงานทางด้านวิทยาศาสตร์งานทางด้าน
0: บริการ
1: ใช่ครับ
0: หลังจากนั้นก็ผันตัวมาในงานด้านนี้เลยเหรอครับหรือว่าเลือกก่อนไหมฮะว่าเอ๊ะฉันจะทำอะไรก่อนดี
1: ครับก็เทียบฮะตอนที่เริ่มเปลี่ยนงานจากการบริการจริงๆมากลายเป็นพนักงานทางด้านประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรม
0: ครับ
1: คืองานประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรมเนี่ยเป็นงานที่ทำงานค่อนข้างจะ
0: หนัก
1: เต็มชีวิต
0: ครับ
1: เต็มชีวิตคือหมายถึงว่าเรามีสื่อมวลชนเป็นผู้ที่เราทำงานด้วย
0: ครับ
1: มีบริการในโรงแรมมี property ต่างๆมีคนที่เราต้องดีลอยู่เยอะๆ
0: คือต้องดูรวมทั้งหมด
1: ภาพรวมตอนนั้นเรายังเป็นเด็กอยู่เราเป็นพนักงานเราก็ทำทุกอย่างตั้งแต่ถ่ายรูปตัดหนังสือพิมพ
0: ์
1: เขียนข่าวให้ผู้ที่เป็นหัวหน้าของเราตรวจสอบในลักษณะนั้นนะครับก็มันมาชั่งชีวิตเราดูว่าเราอยากจะไปทางไหนชัดเจนกว่ากันระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับนักบริการหรือนักประชาสัมพันธ์ก็คิดว่าเอ๊ะตอนนั้นเราเด็กเราก็สนุกกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์ก็เลยเลือกเดินทางมา

0: ครับ
1: แล้วก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆจนกระทั่งมา
0: อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายและในปัจจุบันนี้ผมก็ทราบมาครับ
1: ครับ
0: ว่าพี่เกษียณแล้ว
1: ใช่ครับพูดได้เต็มปาก
0: พูดได้เต็มปากเลยว่าเกษียณแล้วทำไมอยู่ในตำแหน่งใหญ่
1: ๆครับ
0: แล้วอยู่ดีถอดตัวเองออกจากอาชีพที่ทำอยู
1: ่ครับ
0: แล้วเกษียณออกมาเลย
1: ความคิดเริ่มต้นก็คือว่าถ้าเรารอให้คนอื่นถอดเราเนี่ยจนกระทั่งเรา60เนี่ยมันน่าจะเป็นความน่าลำบากใจที่ให้คนมาบังคับให้เราออกจากตำแหน่งโดยที่เราไม่สามารถที่จะเลือกได้การที่เราเดินลงจากเขาเรียกว่าเดินลงจากหลังเสือเพื่อที่จะเดินอยู่บนพื้นดินอันนั้นคือความเป็นจริงแล้วจุดประสงค์หลักในชีวิตของพี่บอยก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะต้องมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตซึ่งตำแหน่งที่เราทิ้งมาก็เป็นตำแหน่งที่คนอีกหลายๆคนต้องการที่จะเป็นตำแหน่งนี้ซึ่งพี่คิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรมากมายที่เราสามารถที่จะทำได
0: ้
1: เพื่อตัวเองเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อคนอื่นนะครับอันนั้นมากกว่า
0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าดีกว่าเรามาพูดคุยกับพี่บอยต่อว่าหลังจากที่ลงจากหลังเสือมาเดินบนพื้นดินแล้วเป็นยังไงกันบ้างช่วงหน้าครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณชาติชายหรือคุณบอยนะครับผู้บริหารระดับสูงที่เตรียมตัวเกษียณล่วงหน้าแล้วลาออกจากงานที่ทำอยู่มาดูกันว่าคุณบอยจะใช้ชีวิตเกษียณล่วงหน้าได้อย่างไร
1: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณมาก่อนล่วงหน้าหรือว่านึกแล้วก็เกษียณแล้วก็ออกมาเลยฮะ
2: จริงๆวางแผนเกษียณตั้งแต่เริ่มทำงานถ้าพูดถึงเรื่องว่าเวลาทำงานของพี่บอยครบเกษียณแล้วยังครบแล้ว
1: คร
2: บ60ปีแล้ว
1: เพราะคูณ2ไง
2: ใช่ครับเพราะทุกอย่างคูณ2ไปหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราก็วางแผนอย่างนี้มาตลอด
1: หลังจากที่เราเกษียณออกมาแล้วพี่บอยนี่มาซื้อที่ที่นี่เลยหรือว่าเตรียมตัวมาก่อนแล้วค่อยๆซื้อทีละแปลงทีละแปลง
2: ครับซื้อที่ดินแปลงแรกตั้งแต่เริ่มทำงานกับทาง General Motors นะครับแล้วก็ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่ผู้บริหารเนี่ยก็จะลุกขึ้นไปตีกอล์ฟแต่พี่บอยเลือกที่ว่าเราจะมาขุดดินก็เป็นการออกกำลังกายปลูกต้นไม้เป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วแต่การปลูกต้นไม้ในกรุงเทพเนี่ยมันไม่มีที่ดินพอเพียงสำหรับที่เราจะปลูกเราก็เลยใช้วิธีว่าวันเสาร์อาทิตย์จากการทำงานจากบริษัทเราก็มาขุดดินปลูกต้นไม้รวมแล้วคือ40ไร่นะครับ
1: 40ไร
2: ่ครับพี่บอยก็จะแบ่งพื้นที่ของเราเป็นส่วนๆก็เลยแบ่งสวนส่วนนึงเป็นส่วนของการปลูกผลไม
1: ้ครับ
2: ครับส่วนนี้ก็จะเป็นผลไม้นานาชนิด
1: ด้านนี้เหรอครับ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตไปดูได้ไหมคร
2: ับ ยินดีครับเชิญครับ
1: ผมพูดได้เลยว่านี่มีมากกว่า100ชนิด
2: มากกว่านั้น
1: มากกว่าผลที่กินได้มากกว่า100ชนิด
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับนะอย่างต้นนี้คืออ
2: ันนี้ส้มซ่าครับน้องฮิมเคยทานในนั้นไหมครับไอ้มีกรอบ
1: เคยครับ
2: ครับก็ต้องใช้ส้มซ่าซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาเราไปทานไปซื้อตามตลาดก็คิดว่าเราไม่ได้ทานมีกรอบที่มีผิวส้มซ่าม
1: ีครับ
2: สมัยก่อน
1: มีครับ
2: ม
1: ีครับก็ใช้น้ำส้มใส่โซดาเอานะคร
2: ับ อันนี้คือทุเรียนน้ำซึ่งปัจจุบันนี้เขาฮิตกันมากครับก็ว่าใบเนี่ยเดี๋ยวนี้เอามาต้มเป็นชาแล้วก็แก้โรคมะเร็งแต่พี่บอยคิดว่าในเรื่องของตัวผลไม้เนี่ยมันอร่อยแล้วก็สามารถเอาไปทำลอยแก้วแล้วก็รสชาติเปรี้ยวแล้วก็เหมือนกับน้อยหนาเหนียว
1: ๆ
2: นะครับ
1: มีเม็ดไหมฮะ
2: มีเม็ดครับ
1: ลูกใหญ่ขนาดไหนครับ
2: ลูกใหญ่ก็ประมาณสักกิโลนึงได้ครับก็ประมาณเท่านี
1: ้เท่ากับทุเรียนชนีมีไข่ประมาณนั
2: ้
1: น
2: แต่จริงๆไม่ใช่ทุเรียนนะครับมันเป็นพืชพันธุ์ในกลุ่มของน้อยหนาครับต้นสละนะครับอันนี้คุณพ่อของเพื่อนที่ก็เพาะให้แล้วก็เอามาปลูกให้ต้นลูกมอนทั้งใบทั้งลูก
1: ลูกดกมากครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวพี่วายจะเด็ดให้น้องฮีมทานไม่มีสารเคมีครับ
1: เจอแล้วครับนี่ครับ
2: นะครับไม่มีสารเคมีอันต้นนี้ครับเพื่อนพี่เห็นว่าพี่ชอบปลูกต้นไม้เขาก็เอามาให้ในออฟฟิศก็คือต้นมะยมแดงเจ้าของตอนนี้เขาทำงานอยู่ที่เยอรมัน
3: ครับผม
2: แล้วก็เราก็จะถ่ายรูปส่งไปให้เขาตลอดอยากให้น้องฮิมลองชิมก็รสชาติแปลกดีครับ

0: แล้วพวกนี้พี่บอยปลูกแล้วขายไหมครับ
1: ไม่ขายครับเพราะว่าพี่บอยไม่ได้หวังผลว่าต้นไม้แต่ละต้นจะต้องมีดอกมีผลมากมายนะครับ
0: ครับ
1: สิ่งที่พี่บอยหวังก็คือว่าต่อไปในอนาคตเมื่อต้นไม้มีผลเราก็เก็บทานในทุกๆเดือนของในปีหนึ่งเรามีเหลือเราก็เก็บไปฝากเพื่อนเราพี่น้องพ่อแม่ที่กรุงเทพถ้าเรามีเหลือกว่านั้นคนงานของเราก็มีเขาสามารถเก็บขายเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ของเขาได้นะครับ
0: พูดถึงธรรมชาติครับ
1: ครับ
0: สมัยก่อนเนี่ยก่อนที่พี่บอยมาอยู่เนี่ยที่พี่บอยบอกว่าเริ่มต้นเริ่มเก็บนะฮะเงินมาเริ่มซื้อที่มาเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้ไหมฮะ
1: ถ้าให้พี่บอยนับต้นไม้มันจะมีอยู่ทั้งหมด6ต้น
0: 40ไร่มี6ต้น
1: นอกนั้นก็คือเป็นดินที่ว่างเปล่าเพราะว่ามันเดิมมันคือไร่อ้อย
0: พี่บอยครับด้านนี้เป็นไม้ผลที่ทานได้ส่วนด้านนี้เป็น
1: ด้านนี้จะเป็นไม้ที่พี่บอยปลูกเอาไว้สำหรับใช้งานนะครับ ก็คือว่าจะมีต้นกฤษณามีต้นสะเดามีต้นมะฮอกกานีซึ่งเอาไว้เวลาที่ถ้ามีการลิดกิ่งตัดกิ่งเราก็สามารถเอาไปเผาถ่านของเราได้แต่ว่าคนก็ถามบอกว่าต่อไปพี่บอยจะตัดเอาไปสำหรับที่จะทำโต๊ะทำเก้าอี้หรือเอาไปเจาะทำน้ำมันก
0: ็
1: ไม่คิดที่จะทำแบบนั้นเพราะว่าอยากจะเอาให้เป็นต้นไม้โตต่อไปเวลาเด็กรุ่นหลังก็จะได้มีโอกาสได้เห็นได้ดูนะครับ
0: ครับผมพี่บอยครับต้นไม้ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี
1: ้ครับ
0: 5ปีที่ผ่านมาพี่บอยปลูกได้ขนาดนี้เลยเหรอครับ
1: เปล่าครับ ต้นนี้คือ1ใน6ต้นที่พี่บอยเล่าให้ฟังว่า
0: อ๋อที่มีอยู่ที่นี
1: ่ที่40ไร่ที่เริ่มต้นเนี่ยมีต้นไม้อยู่แค่6ต้นก็คือเริ่มต้นอันนี้พี่บอยเรียกว่าท่านมะขามเพราะว่าท่านน่าจะยืนมาอยู่เป็น100ปีแล้วนะครับ
0: 5ปีที่ผ่านมา
1: ครับ
0: พี่บอยเนี่ยปลูกมานี่เสร็จหรือยังฮะต้นไม
1: ้ถ้าเราทำอะไรกับธรรมชาติไม่มีทางเสร็จนะครับเพราะเนื่องมาจากว่าวัฏจักรของธรรมชาติเวียนว่ายตายเกิดอยู่เสมอดังนั้นบางอย่างก็เจริญเติบโตไปก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราภูมิใจแล้วก็ที่ดินผืนนี้ก็อาจจะเป็นมรดกให้กับตรงจุดนี้ของเมืองการ
0: ครับ
1: ที่เด็กๆรุ่นใหม่อาจจะเข้ามาดูต้นไม้นานาชนิดที่เราปลูกเอาไว
0: ้ครับ
1: เป็นความรู้ของเขาต่อไปนะครับ
0: นี่ก็คือเราไม่ใช่ว่าแค่ความสุขของเรานะ
1: ครับ
0: จริงๆแล้วเราแบ่งปันให้กับไม่ใช่คนแค่คนในประเทศล่ะจริงๆแล้วมันคนทั้งโลก
1: ความสุขของเราได้แล้วตั้งแต่เริ่มขุดดินแล้วก็ปลูกต้นไม้แล้วก็เห็นเขาโตนะ
0: คร
1: ับแต่ในอนาคตต่อไปคนอื่นก็น่าจะได้ชื่นชมสิ่งที่เราได้มีความสุขไปแล้วด้วยเหมือนก
0: ัน
1: นะครับ
0: นะฮะเขาเข้ามาเขาจะได้สัมผัสถึงความสุขนะฮะที่เราตั้งใจที่จะทำให้เขา
1: ใช่ครับ
0: นะฮะโอ้โหคุณผู้ชมครับวันนี้ผมไม่ได้พาคุณผู้ชมมาดูแค่ต้นไม้นะฮะผมพาคุณผู้ชมครับมาดูแนวคิดครับว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราวางแผนดีๆเราก็สามารถมีชีวิตนะฮะที่เราอยากจะมีที่เราฝันอยากจะเกษียณก่อนนะฮะอย่างที
1: ่
0: ผู้ชายคนนี้ทำไว้ให้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพูดคุยกันต่อเรื่องราวของพี่บอยนะฮะที่การวางแผนในอนาคตของพี่บอยนั้นเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: หลังจากที่คุณบอยแขกรับเชิญของเราในวันนี้ได้ลงมือสร้างบ้านสวนที่เขาจะใช้พักผ่อนในช่วงบั้นปลายของชีวิตจนเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วคุณบอยคิดได้ว่าถ้าหากคนเราสามารถทำประโยชน์เพื่อคนอื่นได้ด้วยก็จะเป็นการดีมากไปดูว่าคุณบอยเลือกทำประโยชน์ให้ผู้อื่นอย่างไรครับ
1: พี่บอยครับหลังจากที่พี่บอยทำให้ตัวเองเกษียณแล้วก็มีความสุขได้แบบนี้แล้วพี่บอยมีการวางแผนที่จะทำอะไรต่ออีกบ้างครับ
2: ครับที่เล่าให้น้องฮีนฟังในตอนแรกก็คือว่าความประสบความสำเร็จของชีวิตคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตำแหน่งเราสูงความสุขของพี่บอยอีกที่จะเดินทางต่อไปของพี่ก็คือว่าเราได้เอาตัวของเราเนี่ยได้เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นได้มากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
2: เป็นประโยชน์ให้กับใครได้บ้างแล้วเราก็ถือว่าถ้าวันนี้เราทำความสุขให้ตัวเราแล้ว
1: ครับ
2: แล้วเราก็ได้ส่งความสุขของเราต่อไปโดยการช่วยเหลือคนอื่นให้เขามีความสุขบ้างก็น่าจะเป็นความสุขที่แท้จริง
1: ครับ
2: ที่เราเกิดมาในหนึ่งชีวิตของเรานะครับ
1: ผมทราบมาว่าพอพี่บอยเริ่มแบ่งปัน
2: ครับ
1: สิ่งแรกๆที่พี่บอยเริ่มแบ่งปันก็คือคนในชุมชนแถวๆนี้ด้วย
2: ครับก็พอเรามาอยู่ใช่ไหมครับเราเห็นว่าเอ๊ะในอนาคตถ้าเราจะต้องอยู่ที่นี่ไปจนกระทั่ง

0: ทั้งเราเดินทางต
1: ่
0: อนะครับปัจจัยก็คือว่าที่นี่ไม่มีเมรุเผาศพนะครับเราก็หาเพื่อนหาพี่น้องหาคนที่เรารู้จักเพื่อนคุณแม่เพื่อนพ่อเราก็มาช่วยกันระดมเงินมาช่วยทำให้เมรุเผาศพของที่ชุมชนนี้เนี่ยสำเร็จเพราะเนื่องจากเมื่อก่อนนู้นเนี่ยเมื่อมีคนเสียชีวิตก็ต้องพาออกไปเผาที่ชุมชนอื่นซึ่งก็น่าเสียดายที่ว่าชุมชนเราน่าจะมีสิ่งเหล่านี้นะครับอันนั้นเราก็โอเคถ้าเราเป็นอะไรไปเรามีที่ละของเราร นะครับในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่สมมุติว่าเราอยากจะอยู่ในธรรม
1: ร
0: ในส่วนของเราก็พระสงฆ์ก็มาขอปักกรดในส่วนของพี่บอยอยู
1: ่
0: เป็นเนืองๆนะครับทุกเช้าก็จะมีพระเข้ามาบิณฑบาตแต่ว่าเราก็เห็นว่าสำหรับชุมชนแล้วเขาไม่ได้เข้ามาอยู่ตลอดเวลาเราก็มีศาลาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดที่ห่างจากเราไปนี่ประมาณ2กิโลครับเราก็ไปช่วยกันช่วยสร้างศาลาปฏิบัติธรรมให้กับวัดนั้นจนสำเร็จเนี่ยครับ
1: นอกจากที่จะแบ่งปันในเรื่องของทางธรรมแล้วตอนนี้พี่บอยก็ไปเรียนเรื่องของแพทย์แผนไทย
0: ใช่ครับ
1: เรียนเกี่ยวกับเรื่องของพลังจักรวาลด้วย
0: ครับพลังจักรวาลนี่เรียนแล้วแล้วก็ช่วยรักษาคนแล้วกับกลุ่มที่ทำงานเรื่องพลังจักรวาลด้วยกันนะครับ
1: ครับ
0: แต่เราก็รักษาให้โดยที่เราก็ไม่ได้คิดสตางค์ของคนที่มารักษา
1: พี่บอยครับแล้วในส่วนของแพทย์แผนไทยนะครับ
0: ครับแพทย์แผนไทยก็คือว่าแนวคิดสำหรับตัวเราเองก็คือ1ต่อไปเนี่ยเราจะอยู่ในส่วนของเราจะพึ่งพาตัวเองให้ได้ 100% การที่เรามีความรู้เรื่องแพทย์แผนไทยเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์จากต้นไม้ต่างๆนานาชนิดที่เราปลูกเนี่ยในการทำยาสำหรับตัวเองคนที่เรารักคนใกล้ตัวของเราแม้แต่ชุมชนข้างเคียงแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดคลินิกเพื่อที่จะรักษาชาวบ้านได้ด้วยในพื้นที่ของเราต่อไปนะครับ
1: อย่างนี้มันก็ทำให้ชุมชนที่นี่ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย
0: ก็พยายามนะครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือการอยู่ด้วยกันการอะไรมีต่างๆที่จะเป็นในอนาคตต่อไป
1: พี่บอยครับถ้าเกิดมีใครสักคนนึงนะฮะที่อยากจะเกษียณแบบพี่บอย
0: ครับ
1: เขาควรจะวางแผนกับตัวเองยังไงบ้างคร
0: ับ ได้ครับเราก็ต้องทำงานหนักตั้งแต่เราเป็นเด็ก
1: ครับ
0: นะครับและเราก็ต้องวางแผนเรื่องการที่จะใช้ปัจจัยต่างๆของเราให้บริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เงินในปัจจุบันเงินฉุกเฉินเงินในอนาคตและก็เวลาที่เราจะใช้จนกระทั่งเราวันสุดท้ายของเรานะครับ
1: เกษียณตัวเอง
0: เกษียณ
1: จากโลก
0: เกษียณจากโลกใช่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือว่าเราก็จะต้องมีส่วนเหล่านี้ให้พอเพียงกับการที่เราจะมีชีวิตอยู่จนถึงวันสุดท้ายของเรา
1: ครับผมนะครับนะฮะแล้วจะมีวิธีการยังไงบ้างครับ
0: ครับอย่างถ้าเอาตัวพี่บอยเป็นตัวตั้งนั่นก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะเก็บเงินในส่วนของการเป็นเงินสดนะครับคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยจะสอนเสมอว่าทองคำกับที่ดินเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตของคนนะครับเงินสดคือเงินที่เราสามารถใช้ได้ในทันทีทองคำเราสามารถมาเปลี่ยนให้เป็นเงินในภาวะที่เราฉุกเฉินในทันทีนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ดินนั่นคือเงินระยะยาวที่เราสามารถที่จะเก็บเอาไว้สำหรับเป็นสิ่งที่จะใช้จ่ายได้ไปจนตลอดชีวิตของเรานะครับ
1: ครับผม
0: ครับ
1: นะฮะก็นี่ก็เป็นวิธีการนะฮะแล้วก็เป็นแนวคิดของพี่บอยนะที่จะทำให้ทุกท่านนะฮะสามารถมีการเกษียณได้อย่างสมบูรณ์นะฮะอย่างพี่บอยก็บอกว่าตัวเองก็ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% แต่ก็ถือว่าสมบูรณ์ในแบบที่ตัวเองอยากจะเป็น
0: ถูกต้องครับ
1: นะครับผมแนะนำครับสิ่งสำคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของแนวคิดนะฮะสำหรับแนวคิดนะฮะคุณผู้ชมก็สามารถหากันได้ง่ายๆไม่ยากเลยครับเปิดดู Money Channel เงินทองต้องวางแผนรอคุณอยู่ครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่บอยมากเลยนะคร
0: ับ ด้วยความยินดีครับ
2: ใช้ตอนเกษียณกันครับ1เริ่มออมอย่างสม่ำเสมอออมตั้งแต่อายุน้อยๆเพราะยิ่งเริ่มออมช้าเท่าไหร่การเก็บออมต่อเดือนก็จะยิ่งทวีคูณมากขึ้นเท่านั้น 2. รู้จักเลือกลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเช่นกองทุนรวมพันธบัตรหุ้นกู้หุ้นสามัญโดยคำนึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 3. ฉลาดซื้อรู้จักเลือกซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็นคุ้มค่าและคุ้มประโยชน์การใช้งาน4. ฉลาดใช้รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดรักษาสิ่งของต่างๆให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานได้นานๆรวมไปถึงการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมสุขกายสุขใจไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้ชีวิตในยามเกษียณได้อย่างสบายใจแล้วครับ
1: ผู้ชมครับการเกษียณก่อนเวลาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าในบทสนทนาที่เราได้คุยกับพี่บอยครับมีอยู่ตอนนึงครับที่พี่บอยพูดว่าเขาเนี่ยได้ทำงานนะครับเหมือนกับการทำงานคูณ2นะฮะ
3: เพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยนะครับทำ

0: ำงานได้เท่ากับคนที่ทำงานจนถึงอายุ60แล้วนะครับเขาถึงจะเกษียณได้แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมบอกว่าการทำแบบนี้นี่มันยากเกินไปมันเปลืองพลังงานเรามากเกินไปคุณผู้ชมลองหาอีกวิธีทางนึงนะครับแบบง่ายๆครับด้วยการเก็บเงินของตัวเองนะครับแล้วก็นำไปลงทุนนะครับในกองทุนหรือว่าจะเป็นการลงทุนด้านหุ้นนะครับหรือว่าการลงทุนด้านต่างๆที่คุณผู้ชมอยากจะลงทุนเท่านี้ครับพอคุณทุนและก็เก็บเงินได้ส่วนหนึ่งเงินส่วนนั้นแหละครับที่จะทำให้คุณผู้ชมสามารถเกษียณได้อย่างสมบูรณ์แบบครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนลาไปก่อนครับอาทิตย์หน้าเจอกันครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: ดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
1: Feel Good
0: นี่คือการกลับไปครั้งหนึ่งของรายการครอบครัวเดียวกันค่ะรายการอุ่นๆที่จะมาพูดคุยกันเสมือนเป็นคนในครอบครัวรายการที่จะเป็นพื้นที่ในการเติมความรักสร้างความเข้าใจให้ Feel Good ไปด้วยกันเราเจอกันแบบนี้ค่ะพี่นิกทุกวันเสาร์1ทุ่ม5นาทีถึง2ทุ่มทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะ
1: ครับสำหรับครอบครัวเดียวกันในซีซั่นนี้นะครับแน่นอนครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของแต่ละครอบครัวบางเรื่องราวนะครับอาจจะเรียกหยดน้ำตาส่วนบางเรื่องราวก็สร้างรอยยิ้มได้อย่างแน่นอนแต่ที่สำคัญที่สุดเลยครับพี่หมวยทุกท่านจะต้องได้ข้อคิดดีๆกลับไปอย่างแน่นอนครับ
0: งั้นแทปแรกขอแบบเรียกหยดน้ำตาได้ไหมคะ
1: ถ้าพี่จะจัดหนักพี่ก็จัดเต็มไปให้สุดเลยครับ
0: งั้นต้องครอบตัวนี้ค่ะพี่มิกคะเขาเสียน้ำตามาเยอะจากความไม่เข้าใจกันพร้อมจะเจอเขาไหมคะ
1: พร้อมครับเรียกว่าพร้อมมากๆเลยดีกว่า
0: ถ้าอย่างนั้นพบกับน้องเซวิภาวิดามอริจิและคุณแม่สมเกียรติจันทร์ค่ะ
2: ซินวี่หรือภาวิดามอริจิเด็กสาวจากเมืองภูเก็ตกำพร้าพ่อผู้แสนอบอุ่นในวัยเพียง10ขวบเธอจึงเติบโตมากับแม่ที่เข้มงวดแม่ผู้ไม่เคยแสดงความรักความชื่นชมที่เธอมีต่อลูกซินวี่ในวัย15ปีเธอผ่านเวทีประกวดร้องเพลงระดับประเทศในนามเดอะสตาร์เธอได้เข้ารอบเป็น1ใน8คนสุดท้ายทำให้ทุกคนรู้จักเธอในชื่อซินวี่เดอะสตาร์เด็กสาวตัวคนเดียวกับความหวังที่จะมีอนาคตงดงามแต่เส้นทางกลับมืดลงเพราะยาเสพติดซินวี่ผู้เติบโตมาจากครอบครัวที่แวดล้อมไปด้วยความรักแต่สัมผัสไม่ได้เธอจะมีกำลังใจจากไหนฉุดให้หลุดพ้นจากเส้นทางที่มืดมนนั้นได้พบกับซินวี่และครอบครัวค่ะ
0: สวัสดีคุณแม่และน้องซินวี่
3: สวัสดีค่ะ
0: ชีวิตของน้องซินวี่เนี่ยอยากย้อนไปตั้งแต่เด็กที่ภูเก็ตก่อนเลยว่าน้องซินวี่เติบโตมายังไงคุณแม่เลี้ยงมายังไง
3: เลี้ยงแบบเข้มงวดเลี้ยงไม่แสดงออกไม่กอดไม่หอมไม่ชม
4: แล้วก็คุณ อยู่กัน2คนเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเสียตั้งแต่ตอนหนูอายุ10ขวบ
0: ค่ะ
4: ใช่
3: ใช่
0: เข้มงวดขนาดไหนคะน้องซิวี
4: ่ก็เข้มงวดขนาดที่กฎต้องเป็นกฎ
0: เช่นเป๊ะมาก
4: อีกอย่างจริงๆเนี่ยเพิ่งจะมาเป๊ะตอนช่วงที่คุณพ่อเสียคุณแม่เครียดน่ะแล้วก็เหมือนแบบเราสูญเสียคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวไปอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเขาก็จะเผลอแบบใช้อารมณ์แล้วก็ใช้วิธีการลงโทษของเราก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นการตีใช่
1: แสดงว่าก่อนหน้านี้ที่คุณพ่อยังอยู่คือคุณแม่ไม่ค่อยเครียด
4: ไม่ค่อยเครียด
1: แล้วก็จะไม่ได้ดุขนาดนี้หรือดุมาตั้งแต่แรกครับ
3: ดุแต่ว่า
4: ดุตั้งแต่แรกแต่ไม่ค่อยลงไม้ลงมือ
3: ไม่ค่อยลงไม้ลงมือก็จะไม่เข้มงวดและไม่เผด็จการเหมือนกับตอนที่คุณพ่อเสียไปแล้วเพราะว่าเวลาคุณตอนที่คุณพ่อเสียไปแล้วคุณแม่ทำงานคนเดียวแล้วคือเข้มงวดเรื่องการเวลาต้องตรงเวลาเพราะคุณแม่จะต้องรีบกลับมาทำงานเวลาไปส่งที่ไหนก็คือต้องแบบว่าให้เป๊ะเวลากลับก็ต้องให้เป๊ะ
4: มันจะมีเหตุการณ์นึงที่แบบจำขึ้นใจเนาะตอนเด็กๆอะไรเงี้ยฮะเราก็ไปเล่นบ้านเพื่อนตามภาษาแบบเด็กเล่นกับเพื่อนนะคะแล้วบ้านก็แบบเป็นบ้านถัดกันแค่แบบ 2-3 หลังอะไรอย่างงี้แล้วเราก็เวลานั้นเนี่ยเป็นดึกแล้วแล้วก็ปิดร้านแล้วคือที่บ้านจะทำเป็นร้านทัวร์กับร้านอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยครับที่ท่องเที่ยวที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็จะปิดประมาณสัก 4:00 น. 5:00 น.ก็จะปิดดึกหน่อยแต่วันนั้นเนี่ยหนูก็ยังอยู่ที่บ้านเพื่อนไม่ได้มาช่วยแม่ไม่ได้มาอะไรเลยแล้วก็เตือนให้กลับบ้านแล้วก็ยังไม่กลับ
0: ค่ะ
4: ค่ะแต่ว่าในใจหนูก็คือคิดแค่ว่าเรายังเล่นกับเพื่อนอยู่แล้วอย่างเราถัดมาแค่แบบแค่2หลัง
0: มันไม่ไกล
4: ใช่มันไม่ไกลแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านที่รู้จักกันมาตั้งนานแล้วรู้จักกันมาคือสนิทกันนะคะแล้วเขาก็เลยเดินมาแล้วก็พร้อมกับเหล็ก
3: เหล็กที่ดึง
1: เหล็กอะไรครับ
3: เหล็กดึงประตูปิดอะค่ะ
0: ที่
1: เวลาเราเห็นตามคูหาแล้วมีเหล็กเวลาเขาจะปิดร้านเขาเอาเหล็กตัวนี้ไปเกี่ยวเพื่อดึงลงมาแล้วเอาเท้าเหยียบแล้วค่อยล็อกกันเหรอ
3: ใช่
1: ไอเหล็กนั่นนะ
3: ใช่
1: คุณพระ
3: ดูความรู้สึกของแม่คือแบบว่า
0: ถือมาขู่เฉยๆ
3: ไม่คือแบบโกรธละแบบว่าทั้งวันแล้วคือเขาไปอยู่บ้านเพื่อนทั้งวันแล้วคือไปตาม2ครั้ง3ครั้งแล้วแบบโอ้มันเยอะแล้วแบบว่าเหมือนท้าทายอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบว่าหวดเลย หวดแบ
4: บห
3: วด 2-3 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยแบบ
0: มันเป็นรอยเลยไหมคะแม่
3: เป็นรอยเขียวช้ำ
4: เป็นรอยคือเป็นที่ก้นด้วยแล้วก็เป็นที่มือด้วยเพราะว่าเราเอามือไปกันก้นเราไงเราเจ็บ
1: ตอนนั้นเจ็บตัวหรือเจ็บใจมากกว่าม
4: ันเจ็บทั้งตัวแล้วก็ทั้งใจด้วยคือณตอนนั้นตอนที่เราโดนเนี่ยเราแน่นอนเราเจ็บตัวอยู่แล้วแต่ไอ้เจ็บใจเนี่ยเราเจ็บใจเราแค่รู้สึกว่าทำไมเราถึงโดนขนาดนี้แบบเราทำอะไรผิดขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างไปโรงเรียนวันรุ่งขึ้นก็มีแผลเพื่อนก็ถามไปทำอะไรมาเราก็ยิ่งอายไม่กล้าตอบไม่รู้จะตอบเขายังไงอะค่ะแบบก็ต้องสร้างเรื่องราวว่าแบบเราล้มหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากไปบอกคนอื่นว่าอ๋อแม่ตีหรืออะไรเงี้ยแล้วก็กลัวเขาจะไม่เข้าใจอะไรเงี้ย
0: ต้องถามแม่ว่าทำไมแม่ถึงต้องลงโทษหนักขนาดนั้นทำไมแม่ถึงต้องเข้มงวดขนาดนั้นทำไมถึงต้องไม่แสดงออกอย่างที่แม่บอกว่าแม่เลี้ยงแบบไม่กอดไม่หอมไม่แสดงความรักไม่ชมลูก
3: มันเป็นความเชื่อของครอบครัวของคุณแม่ที่เขาบอกมาว่าเวลาลูกไปกอดไปหอมลูกเนี่ยให้ถมน้ำลายใส่หน้าแล้วก็บอกว่ากูเกลียดมึงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแก้เคล็ดอะไรอย่างเงี้ย
1: มันเดี๋ยวนะฮะคือคนทั่วไปรู้เรื่องเคล็ดนี้หรือผมไปอยู่โลกไหนมา
0: ไม่เคยได้ยินเหมือนกันค่ะ
1: ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะ
4: คือเหมือนแบบต้องตั้งแม่ไว้ที่สูงอะไรฟิลประมาณเนี้ยค่ะ
3: มันเป็นความเชื่อของครอบครัวของคุณแม่นะ
1: เฉพาะครอบครัวคุณแม่คนเดียวนะครับ
3: แต่คนอื่นไม่รู้
1: อ๋อโอเคอ่ะต่อฮะสรุปคือถ้าเกิดลูกเราอยากจะมากอดมาหอมเราอนุญาตแต่ว่าเราต้องถมน้ำลายกลับ
3: ใช่
1: เพื่อแก้เคล็ดแล้วก็บอกว่ากูเกลียดมึงซึ่งคุณแม่ของคุณแม่ก็ทำอย่างนั้นจากคุณแม่มา
3: ใช่ใช
0: ่อ๋อแล้วตอนที่คุณพ่ออยู่คุณพ่อกอดหอมน้องซิวี่ไหมคะ
4: ตลอดเวลาค่ะคือมันเหมือนจะมีความแตกต่างระหว่างกับแม่กับของพ่อของพ่อคือพ่อหนูเป็นคนอิตาเลียนใช่ไหมคะก็จะแบบรักกันมากกอดจูบแบบตลอดเวลาแบบพากันไปกินแค่นั่งมอเตอร์ไซค์ก็ซ้อนกันก็กอดกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่กับแม่คือเราก็จะชินที่เราเคยไปหอมพ่อใช่ไหมแต่พอเวลาเรามาทำกับแม่เราก็จะได้รับการแบบ
3: เรียกแบบว่าแบบเอ้ยยาอะไรอย่างเงี้ย
0: ตอนที่เสียคุณพ่อค่ะมันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับครอบครัวมากขนาดไหนคะ
3: เปลี่ยนแปลงเยอะมากเพราะว่าคุณแม่เครียดวิตกกังวลเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบทุกอย่างจะพาลูกเดินหน้าต่อไปได้ไหมจะมีอุปสรรคอะไรไหมก็เลยแบบว่าเข้มงวดกับเขามากเรื่องการเวลาต้องกลับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คุณแม่ไปรับที่หน้าโรงเรียนต้องเวลานี้เวลานี้อะไรแบบนี้ค่ะ
4: แล้วก็ต้องหาเงินเองคนเดียวด้วยค
3: ่
4: ะคือหนูก็ยังเด็กหนูก็ช่วยอะไรเขาไม่ได
3: ้ตอนที่คุณพ่ออยู่คือถ้าเราออกไปไหนคุณพ่อยังอยู่คนนึงร้านยังเปิดแต่ว่าพอคุณพ่อเสียเนี่ยคือเวลาเราไปเนี่ยเราต้องปิดร้านเราต้องแบบว่า
1: ขาดรายได้
3: ใช่เราก็เลยแบบว่าต้องรีบไปรับแล้วก็รีบกลับต้องให้เป๊ะถึงเวลาแล้วเขาจะขอต่อแล้วคุณแม่ก็จะเกิดอารมณ์หมายถึงว่า
4: ขอไปดูเอาศอก
3: ใช่คือเหมือนเขาได้แค่นี้แล้วเขาอยากจะไปอีก
1: ให้ไปแต่เวลาขอต่อนั่นแหละคือจะเป็นปัญหาหรือไม่ตรงกับคำพูดที่ให้ไว้ตอนแรก
3: ใช่
4: มีอยู่ครั้งนึงที่หนูไปเที่ยวหนูขอแม่ไปดูหนังที่ห้างค่ะแล้วก็ก็ประมาณตั้งแต่ประมาณแบบเที่ยงถึง 18:00 น.อะไรเงี้ยก็อยู่แต่กับเพื่อนไปแล้วแล้วเพื่อนๆก็จะเป็นแบบสายเด็กภูเก็ตอะค่ะก็จะไปเที่ยวกันคืนกันต่อหนูก็รู้สึกว่าเอ้ยเพื่อนๆไปกันได้แม่น่าจะไม่ว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโทรไปหาขอไปได้มั้ยขอไปกับเพื่อนหน่อยเขาก็โมโหเลยแล้วก็รออยู่ตรงนั้นนะอะไรเงี้ยเขาก็ขับมอไซค์มาตามหนูเลยแล้วก็พอเจอหนูปุ๊บก็ฟาดไปเลยทีนึง
3: ต่อหน้าเพื่อนเลย
4: ใช่ยามเข้ามายามนึกว่าคนมีเรื่องกันนะ
0: คะเพื่อนไม่ตกใจอะคะที่ไปด้วยกัน
4: ตกใจหนูก็อายเหมือนกันหนูก็แบบเฮ้ยบายบายแบบลาก่อนทุกคนคือแล้วก็ไปเคลียร์กันที่บ้านต่อ
3: ณตอนนั้นคือโมโหแล้วก็แบบควบคุมอารมณ์ไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้แต่กลับมาก็มาคุยกัน
1: แล้วคือคุยกันทุกครั้งก็คือเคลียร์กันได้ทุกครั้ง
4: ถ้าในมุมมองของหนูนะณตรงนั้นหนูรู้สึกว่าหนูไม่เคลียร์หนูรู้สึกว่าหนูได้รับแต่การตีการด่าด้วยแบบอารมณ์อย่างเดียวไม่มีการแบบคำสอนหรือคำบอกเพื่อที่จะให้หนูเอาไปปรับวิธีการใช้หรืออะไรเงี้ยค่ะหนูไม่ถ้าในมุมหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้รับตรงนั้นหนูได้รับแค่ แรงความรุนแรงอย่างเดียวใช่
1: แสดงว่าแล้วถ้าอย่างนั้นมาถามคุณแม่ในเมื่อที่ซิลวี่พูดอย่างนั้นตอนที่คุณแม่ลงโทษน้องเวลาน้องได้กระทำผิดทุกๆครั้งแม่บอกว่าแม่กลับมาเคลียร์แต่น้องรู้สึกแม่สอนต่อไหมครับว่าทีหลังควรจะต้องทำยังไงเพื่อไม่ให้มันเกิดกรณีแบบนี้อีก
3: ไม่ได้
1: ไม
3: ่ได้สอน
1: คือบ่นตลอดทางอย่างเดียว
3: บ่นตลอด
1: หลังจากที่เราลงมือ
3: ใช่ใช
1: ่อ๋อมวยถูกคู่ครับผม
0: หลายเรื่องที่เห็นไม่ตรงกันแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่ทั้งแม่และน้องซิลวี่เห็นเหมือนกันก็คือเรื่องร้องเพลง
3: ใช่ใช่คุณแม
0: ่ได้เห็นอะไรเรื่องการร้องเพลงในตัวน้องคะ
3: เห็นคือเขาสองสามขวบเนี่ยเขาก็แบบชอบเต้นชอบร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนเขาเข้าโรงเรียนอนุบาลแล้วก็ประถมเขาก็ร้องแบบร้องเพลงได้ดีแล้วเราก็เลยแบบส่งเสริมเขาให้ไปเรียนร้องเพลงเขาเห็นเขาแบบมีพรสวรรค์ในตรงนี้เลยสนับสนุนเขา
4: ค่ะคือเหมือนหนูเป็นคนเป็นเด็กกิจกรรมประมาณนั้นแต่วิชาการคือไม่เอา อะไรอย่างนั้นหนูเป็นแบบเด็กดื้อนิดนึงเกเรหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้ว่ามีอย่างนึงที่เราแบบทำแล้วทำไมเรารู้สึกว่าเราทำได้ดีจังเลยคือร้องเพลงค่ะก็รู้ตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่ารู้สึกว่าทำแล้วเหมือนเราได้ปลดปล่อยสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ในจิตใจผ่านเสียงเพลงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นเรื่องนึงที่พอถามแม่บอกอยากเรียนร้องเพลงแม่ก็สนับสนุนเต็มที่อยากมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักร้องอยากจะเป็นศิลปินแม่ก็คอยอยู่ข้างๆคอยพาไปตลอด
1: แล้ววันหนึ่งความใฝ่ฝันนั้นก็มาถึง
4: ค่ะ
1: ได้เข้าประกวด
4: ใช่
1: ไหมครับ The Star
4: ใช่พอติดใน The Star แล้วเป็น1ใน8คนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องเซ็นสัญญากับทาง The Star ใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนั้นหนูอายุ15ก็หนูก็รู้สึกว่าหนูอยากจะทำหน้าที่ตรงนี้ต่อ
1: ครับ
4: ก็คือสิ่งเดียวที่จะได้ทำต่อเพราะว่ามันก็ยังมีทัวร์คอนเสิร์ตทัวร์นู่นทัวร์นี่อยู่หนูก็เลยขอแม่มาอยู่กรุงเทพ
0: โอ้โห
4: ขอมาอยู่กรุงเทพคนเดียวอายุ15
0: คิดว่าแม่ให้ไหมคะตอนนั้น
4: คิดว่าจะไฟจนกว่าจะให้เพราะเป็นเรื่องเดียวที่หนูรู้ว่าหนูทำแล้วหนูทำได้ดี
0: ก็คือร้องเพลง

0: ใช่หนูมุ่งมั่นมากว่ายังไงหนูก็จะทำหนูขอแบบหนูขอลองเรื่องนี้หนูขอลองก็ไปขอเขาสิ่งแรกที่ได้มาเลยก็คือไม่ได้จะไปได้ยังไงอยู่คนเดียว15ก็เหมือนเดิมค่ะแต่เขาอนุญาตมากขึ้นแล้วก็ฟังเรามากขึ้นเพราะเขาก็เหมือนพอเราพูดสิ่งที่เราต้องการซึ่งมันคือความฝันและบวกกับมันสามารถต่อยอดในหน้าที่การงานต่อไปได้พอเราพูดด้วยเหตุผลเนี่ยเขาก็ฟังเราเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่
1: แต่มันไม่ง่ายนะที่แม่คนนึงแล้วมีลูกสาวคนเดียวจะให้ลูกจากภูเก็ตมาอยู่กรุงเทพคนเดียว
2: ใช่ตอนแรกก็แบบเป็นคือที่ไม่ให้เขาเพราะว่าเป็นห่วงเขาคือเขาอายุ15ด้วยแบบยังเด็กอยู่แล้วมาอยู่คนเดียวแล้วเราตอนนั้นก็เราก็แบบเราทิ้งงานไม่ได้เพราะเราทำงานเราต้องยังทำงานอยู่ก็เลยไม่อนุญาตเขาแต่ว่าเขาก็มาบอกเหตุผลว่าเขาความฝันของเขานี่คือความฝันของเขาอย่างเงี้ยเราก็เลยอ่ะเห็นใจแล้วเราก็อนุญาตเขาแต่ในใจลึกๆก็เป็นห่วง
1: พอแม่อนุญาตให้มันได้บินเลยนะพี่
3: ใหญ่แค่เรียกว่าบินครับพี่เรียกว่าตีปีกกระพือเลยครับผมกระพุ้งกระพับกระพุ้งกระพับ
1: อิสระมากนะ
0: อิสระเสรีเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: พอเรามีเพื่อนใหม่แล้วก็กรุงเทพเป็นเมืองของแสงสีเสียงใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วเราไม่เคยได้ไปเจอเลยบวกกับเราเจอเพื่อนๆที่แบบเอาจริงๆแก๊งเด็กเรียนก็มีแก๊งเด็กเที่ยวก็มีแต่เราจะชอบเด็กเที่ยวเรารู้สึกว่าแบบเราอยากลองอ่ะเราไม่เคยได้ทำที่ภูเก็ตหรืออะไรเงี้ยพอเราได้ไปลองอ่ะก็กินเหล้าสูบบุหรี่อะไรเงี้ยค่ะก็ชอบก็กลายเป็นว่ายิ่งแล้วใหญ่เลยเราก็ใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรีมากแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยหนูทำงานด้วยก็คือยังทำงานอยู่เล่นละครเวทีเป็นแบบเป็นองซอมเบิลอะค่ะก็ยังทำงานยังทำงานไม่เคยขาดไม่เคยไม่ตรงเวลาแต่จะไปแย่เอาเรื่องเรียนเพราะว่าไม่ค่อยรักเรียนเท่าไหร่ในขณะเดียวกันพอเริ่มกำลังจะม.6 อะค่ะหนูก็เหมือนรู้ตัวแล้วว่ามันกำลังจะเข้ามหาลัยแล้วหนูมีดีเรื่องร้องเพลงบวกกับมหาลัยจุฬามีเอก voice เราก็เลยเฮ้ยอยากลองอะอยากลองเผื่อแบบไม่รู้อาจจะฟุกเข้าได้ไม่รู้เหมือนกันอยากลองดูก็เริ่มไปเรียนพิเศษร้องเพลงจนสอบตรงติดจุฬา
1: ใช่เพื่อให้เห็นบรรยากาศในวันนั้นนะคะวันลุ้นผล entrance วันที่โทรศัพท์ไปบอกแม่ครอบครัวเดียวกัน feel good ในซีซั่นนี้ค่ะเรามีละครเวทีให้ได้ชมด้วยนะคะไปชมกันค่ะ
4: เฮ้ยมิก
3: เฮ้ยว่าไง
4: เฮ้ย
3: อะไรวะ
4: เฮ้ยรู้ผมยังเออยังไม่รู้เหมือนกันว่ะยังไม่กล้าดูอ่ะทำไงดีว่าถึงจะกล้าอะมิก
3: ก็รวบรวมความกล้าแล้วก็ลองเปิดด
4: ู
3: ก
4: ันเนาะ
3: กูอยากไข่ว่ะ
4: โอเคเดี๋ยวจะไปเปิดดูละเออโชคดีเว้ย
3: เออโชคดี
4: โชคดีเว้ย
3: โชคดีเต็มที่เข้าไปอยู่

หนูไม่กล้าเอาพ่อพ่อก็รู้ใช่ไหมว่าหนูอะตั้งใจขนาดไหนหนูทั้งอ่านหนังสือทั้งติวทฤษฎีทั้งซ้อมร้องเพลงเนี่ยหนูตั้งใจกว่าตอนที่ไปออดิชั่นเข้ารายการอย่างเนี้ยพ่อรู้ใช่ปะว่าหนูตั้งใจขนาดเนี้ยหนูทำไปเพื่ออะไรโอเคพ่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะ

0: ฮัลโหล
1: แม่หนูมีข่าวดี
0: อะไรล่ะว่ามา
1: หนูสอบติดมหาลัยแล้วแทน
0: แล้วไงอ่ะ
1: ก็สอบติดอ่ะแม่ไม่ดีใจหรอ
0: ก็ดีใจแล้วไง
1: โหเนี่ยหนูอ่ะตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจติวทฤษฎีตั้งใจซ้อมร้องเพลงแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องร้องเพลงเนี่ยหนูสบายมากเพราะว่าหนูร้องเพลงเก่งอยู่แล้วแม่ก็รู้ใช่ไหม
0: ปะโถเอ้ยเพิ่งได้แค่นี้มาอวดดีแกคงเรียนสำเร็จหรอก
1: โอ้ยแม่หนูแค่พูดขำๆเปล่าน
0: ี่แกแน่ใจเหรอว่าที่เขารับแกไม่ใช่แค่เพราะแกเคยประกวดรายการดังแล้วก็ที่เขารับไปเนี่ยแกคิดหรือว่าแกเก่งแล้วเขาอาจจะคิดก็ได้นะว่าเขาอยากได้ดาราไปประจำคณะสักคนนึงแล้วเขาก็คิดว่าผู้ใหญ่อาจจะยัดแกเข้ามาก็ได้เว้ย
1: แม
0: ่ฮะหูยเออไงๆก็จับพัดจับผูสอบติดเข้ามาแล้วแกก็เรียนไปเถอะวะมหาลัยเขาดีๆแกอย่าทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงเดี๋ยวมันจะเสียมาถึงผู้ใหญ่ฝ่ายเรานี่แหละเน้นเลยนะเว้ยแกต้องเรียนให้จบใน4ปีนะแกอย่าทำเหมือนพวกดาราอื่นที่เอาแต่ไปรับงาน7ปี8ปีก็เรียนไม่จบฉันน่ะไม่อยากไปงานรับปริญญาบัณฑิตที่แกงําเหงือกหรอกนะเว้ยอายเขา
1: ค่ะแม่
0: เออแค่นี้นะฉันต้องไปทำงานต่อแล้วล่ะ
1: ค่ะเอ้ยเดี๋ยวแม
0: ่อะไรอีก
1: เปล่าค่ะ
0: แค่นี้

พ่อซิลวี่มันสอบเข้ามหาลัยได้แล้วนะพ่อพ่อดีใจกับมันใช่ไหมฉันน่ะดีใจแล้วก็ภูมิใจกับลูกมากจริงๆเลย

0: ดูวันนี้ก็ยังมีน้ำตา
1: ค่ะมันแบบนึกถึงช่วงเวลานั้นอะไรเงี้ย
0: วันนั้นนี่คือเป็นแบบนี้เลยไหมคะ
1: คือหนูพ่อหนูเห็นว่าซิวี่ก็หันมาที่ลูกพ่อเหมือนกันแล้วแม่ก็หันมาที่ลูกพ่อเหมือนกันมันเหมือนเราขาดตัวเชื่อมอะไรสักอย่างที่แบบ
2: กลางของครอบครัวเนาะ
1: ใช่แล้วเราทำที่ทำให้เราไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบ
3: จริงๆอ่ะเราก็คิดอยู่แล้วเวลาเราทำอะไรเราจะนึกถึงพ่อเขาเสมอเราก็นึกถึงแต่เรานึกถึงว่าเนี่ยซิงบี้ติดมหาลัยแล้วนะอะไรเงี้ยดีใจไหมอะไรประมาณนี้ก็บอกเขาว่าซิงบี้เข้าได้แล้วอะไรเงี้ยนึกอยู
0: ่ต้องถามซิงบี้ต่อว่าแล้ว4ปีในรั้วมหาวิทยาลัยใช้ชีวิตยังไงเรียนยังไง
1: ก็เที่ยวเหมือนเดิมหนูเที่ยวเหมือนเดิมแต่ว่าหนูแค่ตั้งใจเรียนมากขึ้น
0: แต่เด็กจุฬาเขาขยันกัน
1: ใช่ก็เพราะว่าหนูอยู่ในรั้วจุฬานี่แหละเพื่อนดีขึ้นเพื่อนพากันไปติวหนังสือมากขึ้นเด็กดุริยางก็จะพากันสอนพากันติวเรื่องทฤษฎีดนตรีก็คือต้องแน่นรวมทั้งการร้องเพลงก็ต้องไปเรียนตลอดเพราะว่ามันคือการฝึกอะค่ะมันคือการฝึกสกิลของเราถ้าเราไม่ไปเราก็ไม่ได้พัฒนามันก็เลย

0: ทำให้เราดีขึ้นไปโดยปริยายตั้งใจเรียนมากขึ้นไปโดยปริยายแต่เรื่องเที่ยวกลางคืนยังมีคือหนูก็พยายามแบบ work hard play hard อะไรประมาณนี้ คือก็ยังแบบยังใฝ่ทางนั้นอยู่อะไรอย่างนี้จนมีอยู่ช่วงนึงที่ดาร์กไปเลยเพราะว่าเราไปอยู่กับสิ่งมึนเมาที่มากกว่าการกินเหล้าสูบบุหรี
1: ่
0: ค่ะก็คือไปได้ลองยาเสพติด
1: มันไปได้ยังไงเพราะว่าเท่าที่ฟังดูเหมือนสิ่งแวดล้อมมันก็ดีขึ้นมันน่าจะชวนกันเป็นทางที่ดี
0: ค่ะมันมาจากเพื่อนข้างนอกมากกว่าใช่เป็นเพื่อนเที่ยวของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยเหมือนเป็นวันแรกที่รู้จักกับยาตัวนี้ก็คือยาไอซ์นะแล้วก็เพื่อนก็แนะนำอยากลองไหมเราด้วยความอยากรู้อยากลองก็ลองไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดว่ามันคือยาเสพติดหรืออะไรอย่างนี้คิดว่ามันคือคล้ายๆกับเหล้าหรือบุหรี่ที่เราทำ
2: คือด้วยความคึกขนอง
0: ใช่ใช
2: ่ล้วน
0: ๆค่ะล้วนๆเลยไม่ได้นึกถึงใครด้วยเพราะตอนนั้นหนูก็เรารู้สึกว่าไหนๆก็โดนมองว่าไม่ดีอยู่แล้วหนูก็ไม่ดีไปเลยก็เลยไม่แคร์ที่จะทำอะไรที่ถูกต้องแล้วณตอนนั้นหนูรู้แค่ว่าหนูใฝ่ทางนี้แล้วหนูจะเอาดีด้านนี
1: ้แบบ
0: ไ
1: ห
0: น
1: ถึง
0: จริงหนูจะมีความสุขกับตรงนี้คือตอนแรกเนี่ยแค่ลองเฉยๆเนี่ยมันก็โอเคแค่เราลองให้รู้แต่ว่าเราไปลองแล้วเราชอบมันพาเราไปอยู่ในโลกที่เราสร้างขึ้นมาเองว่าฉันสนุกฉันสบายใจฉันไม่ต้องแคร์ใคร
1: คุณแม่รู้ไหมคะ
3: ตอนแรกๆไม่รู้ก็แต่ก็คิดแหละว่าเขาต้องมีอะไรสักอย่างนึงเพราะว่าเวลาเรามาเยี่ยมอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
3: จากต่างจังหวัดมาอยู่อาทิตย์นึงเขาก็ไม่อยู่ห้องได้แต่วิตกกังวลว่าเฮ้ยลูกต้องมีอะไรสักอย่างนึงแต่วันนั้นน่ะที่คุณยายมากับคุณแม่มาเยี่ยมเขาแล้วเขาก็มานอนด้วยพอเห็นคุณยายมาแล้วเป็นวันแม่พอดีเขาก็มานอนด้วยแล้วเขาก็รีบลงไปซื้อพวงมาลัยแล้วตอนนี้เราก็นอนด้วยกันเราก็เลยมาเห็นที่นอนเขาเห็นเป็นซองอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอ๊ะมันอะไรอ่ะเราก็เลยเข้าไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเลยว่ายาเสพติดอ่ะมีชนิดใดบ้างแล้วเราก็ไปเห็นตัวอย่างอ้าวมันตัวอย่างมันเหมือนกันตัวนี้เราก็พอเขากลับมาเราก็ถามเลยว่านี่มันอะไรอันนี้มันที่แม่ดูเนี่ยมันคือยาเสพติดชนิดนี้นะทำไมทำแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็ใส่กันใหญ่เลยกับคุณยายอ่ะทั้งคุณแม่ทั้งคุณยายลุมเขาใหญ่เลยลุมพูดสอนแล้วก็ด่าเขาอะไรเงี้ยเขาก็เลยออกจากบ้านอีก
0: หนูหนีเลย
3: หนีออกจากห้องอีก
1: พวงมาลัยที่ซื้อมาล่ะ
0: เนี่ย
3: ไม่ได้
0: ถ้าในมุมหนูคืออ
2: ยากฟังมุมนี้ที่อุตส่าห์ตื่นตั้งแต่ตีห้าก็ตั้งใจใช่ไหมที่จะไปซื้อพวงมาลัยมากราบ
0: ตั้งใจเลยเพื่อที่จะอุ๊ยวันแม่อยากจะมีพวงมาลัยอุ๊ยยายก็อยู่ทั้งคู่อยากจะให้พอไปกลับมาถึงเจอเหตุการณ์ว่าแบบว่าเขามาเจอของเราแล้วเขาก็ลุมเดาเนี่ยทำไมทำแบบนี้นู่นนี่เหมือนหนูก็รับแต่อารมณ์จนแบบโอเคไปดีกว่า
1: ความรู้สึกตอนที่แม่เจอสองยา
3: หัวใจสลายเลยหัวใจสลายแล้วแบบมีความรู้สึกเหมือนตัวเองล้มเหลวในชีวิตอะล้มเหลวในครอบครัวเราเลี้ยงลูกยังไงทำไมเป็นอย่างนี้แล้วก็แบบใจหนึ่งก็โทษตัวเองกลับมาคิดแบบว่าเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เอามาคิดตัวเองแล้วก็โทษตัวเองว่าเขามาอยู่ไกลแล้วเราก็แบบว่าไม่ค่อยให้ความเข้าใจเขาแล้วก็แบบไม่ค่อยสนใจเขาอะไรเงี้ยเวลาเขาแบบอยากคุยด้วยหรือว่าอยากติดต่อเราก็ไม่ค่อยคุยกับเขาเพราะว่าเรากลัวเขาแบบว่ารำคาญเราอะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วแม่รู้สึกยังไงตอนนั้นที่แม่ไอ้ภาพเก่าๆมันเริ่มย้อนกลับมา
3: ลูกกับงานเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็เราก็บอกกับตัวเองว่าเราต้องเลือกลูก
1: ค่ะ
3: กลับพอกลับไปบ้านก็กลับไปภูเก็ตก็เริ่มวางแผนจะปล่อยบ้านเช่าปล่อยกิจการเช่าเราก็บอกว่าไม่ได้ฉันต้องเลือกลูกไว้ก่อนแล้วก็กลับมาอยู่กับเขาแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองครับแบบปรับเปลี่ยนจาก

0: ที่เราแบบเคยเลี้ยงลูกด้วยด้วยอารมณ์ด้วยอำนาจด้วยเผด็จการเปลี่ยนตัวเองหมดเลยปรับเปลี่ยนตัวเอง
1: ค่ะ
0: แล้วก็แบบคุยกับลูกมากขึ้นแล้วก็เปิดใจคุยกันทุกเรื่อง
1: เหมือนทุกอย่างจะดีขึ้นเมื่อแม่มาอยู่กรุงเทพ
0: ใช
1: ่แต่มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นใช่ไหมแม
0: ่ไม่ง่ายเพราะว่าเขาคิดว่าเรามายึดพื้นที่เขาแบบความส่วนตัวเขาพื้นที่ส่วนตัวเขาหายไปเขาก็ยิ่งไม่อยู่ห้องใหญ่เลยไม่กลับบ้านแบบว่ากลับมาก็แป๊บเดียวมาเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือไม่ก็อยู่แล้วก็ไม่กลับมา
2: คือพยายามไม่เจอเขาเพราะว่าเรารู้ว่ามันจะเกิดอะไรปะทะกันนะ
3: แล้วมันเกิดไห
1: ม
2: ก็เกิดทุกครั้งเขาก็จะแบบดุแล้ว
3: ตอนไหนแม่บอกว่าแม่เปลี่ยนพฤติกรรม
2: ไม่ตอนแรกยังดุยังด่าอยู่จนเขาก็ร้องมาหลายวิธีแล้วแหละคือร้องด่าก็แล้วร้องสอนด้วยหลักการแบบกฎหมายหรืออะไรอย่างงี้ก็แล้วหนูก็ไม่ฟังอ่ะพยายามหาหลายๆวิธีจนเขาเห็นว่าเราไม่กลับบ้านแล้วเราเขาอยากเห็นเราในสายตาเขาก็เลย
0: บอกว่าซินบี้กลับมาบ้านเถอะซินบี้อยากทำอะไรทำที่บ้านเลยแม่เป็นห่วงแม่อยากอยู่ข้างๆให้กลับมาบ้าน
2: ใช่
0: หลังจากนั้นเขาก็ได้มาอยู่ที่บ้าน
1: แสดงว่าแม่ยอมซินบี้แบบสุดๆเลยนะ
0: ใช่เพราะว่าอยากให้เขากลับมาอยู่อยากมาให้เขามาอยู่กับเราแล้วให้เห็นเขาในสายตาเรา
1: ที่บอกว่าอยากทำอะไรก็ได้ที่บ้านนั่นหมายความว่าซินบี้อาจจะเสพยาที่บ้านก็ได้
0: ใช่ค่ะ
1: คือแม่ยอมขนาดนั
0: ้
1: น
0: เลยแล้วก็บอกเขาให้กลับมาเหอะจะทำอะไรก็ทำที่บ้านเพราะแม่เป็นห่วง
3: ช่วงนั้นที่แม่มาแม่เปลี่ยนขึ้นจริงไหม
2: คือเขาไม่ได้บอกหนูว่าเขาจะเปลี่ยนอันนี้คือเขาไปคิดของเขาเองคนเดียวเขาไม่ได้บอกอะไรหนูแต่แค่หนูแค่รู้ว่าเขาจะย้ายมาอยู่แค่นั้นเอง
3: เราก็ยังตีกรอบเดิมว่าถ้าแม่มาแม่จะต้องดูจะต้องอย่างนั้นเราจะต้องโดนด่าแบบนี้ก็เลยเลือกที่จะหนี
2: ใช่
1: ความพิเศษของทอปทัวร์เดียวกันฟีลกู๊ดค่ะเรามีทอปทัวร์รับแชร์จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ถ้าตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับคุณแม่และน้องจะมีมุมมองในการแก้ไขปัญหาอย่างไรวันนี้ต้อนรับพี่ดีชนานาและน้องกิฟต์ปาริชาพี่ดีมาร่วมแชร์ในมุมของการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกันจะต่างกันนิดนึงก็คือลูกของพี่ดีเป็นลูกชายแต่ซิวี่เป็นลูกสาวถ้าวันนึงพี่ดีอยู่ในเหตุการณ์แบบของคุณแม่น้องซิวี่ไปเจอซองยาพี่ดีจะจัดการวางแผนในชีวิตยังไงคะ
4: ถ้าเจอในเคสอย่างนี้นะคะถ้าเป็นพี่ดีที่ก็จะถามลูกเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นคืออันนี้มันใช่ยาหรือเปล่าทำไมลูกถึงต้องใช้มันเพราะอะไรแล้วก็จะแบบว่าโอเคถ้าแม่มีส่วนทำให้ลูกเป็นอย่างนี้แม่ขอโทษสิ่งสำคัญในชีวิตคือสำหรับพี่ดีเนี่ยแม่ลูกขอโทษกันได้คำขอโทษเนี่ยจะทำให้เด็กเมลเลยอ่ะพี่ดีสำหรับพี่ดีคิดว่านะคะไม่ว่าผู้ใหญ่ที่ไหนมาขอโทษเรานะคะเราจะยิ่งรู้สึกว่าโอ้โหแบบแม่เราอ่ะขอโทษอ่ะถ้าลูกอยากจะได้ความสุขอะไรจากแม่ขอให้ลูกบอกมาเราจะได้มาปรับกันอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นมากกว่าค่ะ
3: คือพี่ดีเน้นเรื่องของการสื่อสาร
4: ขอโทษลูกใช่
3: ขอโทษลูกได้ผู้ใหญ่ไม่จำเป็นต้องมีทิฐิว่าเด็กต้องขอโทษผู้ใหญ่ตลอดผู้ใหญ่ขอโทษได้และเด็กก็จะละลายผมชอบคำพูดพี่ดีที่บอกว่าคนที่อาวุโสน้อยกว่าอายุน้อยกว่าเมื่อเจอผู้ใหญ่มาขอโทษเราเมลต์คือเราละลายเลยนะฟังของน้องกิฟต์บ้างซึ่งน้องกิฟต์ก็คือเป็นลูกสาวคนเดียวของคุณแม่
5: ใช่ค่ะ
3: รู้สึกยังไงบ้างครับ
5: เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างห่างจากตัวกิฟต์พอสมควรเพราะแม่กิฟต์จะเป็นเหมือนพี่ดีเลยค่ะตั้งแต่เด็กๆกลับจากโรงเรียนเขาจะถามแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างเราก็จะเริ่มเล่าสาธยายเลยค่ะตั้งแต่คาบ1ยันคาบ7เกิดอะไรขึ้นจนโตขึ้นมาก็จะกลายเป็นเจอเรื่องเล็กเรื่องน้อยหนูก็จะเล่าหมด
1: ถ้าวันนั้นกิฟต์อยู่ในสถานการณ์ของน้องซิวี่บรรยากาศในวันนั้นเนี่ยตั้งใจเอาพวงมาลัยมาไหว้แม่กับยายแต่ขึ้นมาแล้วว้าความแตกกิฟต์จะตัดสินใจแบบซิวี่ไหมคะ
5: กิฟต์คงไม่ไปไหนอะค่ะคงไม่กล้าที่จะออกไปไหนเลยคงคือเวลาทะเลาะกันหรืออะไรเราจะรู้สึกว่าเราอยากเคลียร์ให้มันได้เร็วที่สุดการที่เราอยู่กับความรู้สึกผิดหรือเรารู้ตัวว่าเราผิดแหละมันอยู่นานเกินไม่ได้ค่ะมันไม่ไหว
3: แต่ผมอยากฟังว่าแล้วถ้าเป็นแบบเขาอ่
5: ะ
3: ซึ่งเขาไม่อบอุ่นเป็นเราออกไหม
5: ออกยอมคงถอยทับก่อนไปตั้งสติก่อน
3: จริงเนาะผมว่าจริงๆเมื่อกี้ผมนั่งคิดเพราะบ้านครอบครัวผมก็อบอุ่นแต่พอผมมานั่งคิดว่าถ้าเอาตัวเราไปอยู่ในความเป็นครอบครัวเนี้ย ซึ่งแต่ละครอบครัวไม่มันเหมือนกัน
1: เรื่องราวของน้องเนี่ยยังไม่จบนะคะมันมีวันที่พีคมากแม้ว่าแม่จะเจอสองยาแต่มันไม่พีคเท่ากับวันที่แม่ไปเจอเขาเสพให้ดูเหตุการณ์วันนั้นจากละครเวทีค่ะ

0: ูสิแม่เสื้อเลยแม่ซื้อเว
1: ้ยไม่มาแล้วพ่อไม่มาแล้วไม่มาแล้วพ่อแม่มาจริงๆด้วยแม่มาแล้ว
2: พ่อเห็นแล้วซิลวี่ดูสิเห็นไหมว่าแม่เอาอะไรมาให้สวีด้วย
1: หนูแม่ให้หนูเหรอเรื่องแล้วกันอะไรอ่ะ
0: ชดเชยทดแทนที่แม่ไม่เคยแสดงความยินดีกับลูกไม่เคยแสดงความชื่นชมลูกแล้วก็ทดแทนคำขอโทษจากใจแม่จ้ะ
1: แม่ขอโทษอะไรอ่ะแม่หนูไม่ได้โกรธแม่สักหน่อยหนูรักแม่ที่สุดเลยนะแล้วแม่ก็มีค่าที่สุดด้วยฮะพ่อดูสิแม่เขาซื้อดอกไม้มาให้หนูด้วยนะสวยไหม
2: สวยสิลูกเหมาะกับคนเก่งของพ่อที่สุดพ่อบอกแล้วไงแม่รักซิลวี่มาได้โกรธหรือเกลียดอย่างที่หนูบอกพ่อทุกวันลูกเขาเข้าใจว่าคุณไม่รักนะ
0: ไม่จริงเลยไม่จริงนะลูกลูกคือที่สุดของแม
2: ่แม่เขารักซิลวี่ที่สุดเหมือนที่พ่อก็รักซิลวี่ที่สุด
1: หนูก็รักพ่อที่สุดเลยมามากอดกันเหมือนเมื่อก่อนไงแม่มาสิมากอดกันสามคนเราพ่อแม่ลูกเหมือนตอนที่หนูยังเป็นเด็กๆไงแม่มามากอดกันดีกว่ามาม
0: านี่มาสิแม่ขอโทษ
1: ขอโทษเรื่องอะไรอ่ะแม
0: ่ขอโทษที่แม่ทิ้งซิลวี่ไปนานนานเหลือเกิน
1: โอ้แม่ทิ้งหนูที่ไหนอ่ะแม่ไม่ได้ทิ้งหนูเลยแม่มาหาหนูออกจะบ่อยแล้วแม่ก็กอดหนูแน่นด้วยจริงๆอ่ะแม่ไม่ต้องมาหาหนูบ่อยขนาดนั้นแล้วก็ไม่ต้องกอดหนูแบบนั้นก็ได้นะหนูอึดอัดแม่แค่แล้วฟังความรู้สึกหนูบ้างโทรหาหนูบ้างแล้วก็ถ้าหนูมีความสุขใช่ไหมแม่ก็ดีใจไปกับหนูถ้าหนูเศร้าเนี่ยแม่ก็ให้กำลังใจหนูแค่นี้เองแม่รู้เปล่าว่าที่หนูทำไปทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าหนูอยากให้แม่ภูมิใจในตัวหนูนะจริงๆนะแม่แม่ไม่เชื่อหรอกหนูพูดจริงๆนะ

ดอกไม้

0: จากละครเมื่อกี้สิ่งที่ซิลวี่รู้สึกเลยตอนเล่นยาคือพอเล่นยาปุ๊บแล้วมันเห็นภาพของครอบครัวใช่ไหมครับ
1: ไม่ขนาดนั้นค่ะแต่ว่าณตอนที่เล่นน่ะไอ้พวกความคิดที่ว่าคิดถึงตอนที่ครอบครัวเราแบบอบอุ่นพ่อกับแม่ที่อยู่ด้วยกันตอนที่ยังมีครอบครัวที่สุขสันต์อะไรเงี้ยมีในความรู้สึกหนูตอนนั้นที่มันแบบจึ๊กมากๆเลยเพราะว่าเหมือนเราเห็นเขาสตรองมาตลอดเขาเป็นสายแบบไม่ได้แข็งทุกอย่างแบบต้องเป๊ะแล้วก็แบบสายดุเราตลอดว่าเราตลอดตีเราตลอดแต่พอวันนึงที่แบบเขานั่งนิ่งๆเฉยๆแล้วเขาร้องไห้อย่างเดียวมันแบบมันเจ็บอะค่ะเป็นครั้งแรกที่เห็นเขาร้องไห้ข้างๆแล้วเขาไม่อายที่จะร้องกับเราอะไรเง
0: ี้ยแล้ววันนั้นแม่เป็นไงครับที่ละครที่เราได้ดูไปเหมือนอย่างนั้นเลยไหม
2: คล้ายๆเลยค่ะก็คล้ายๆเลยค่ะเราเห็นแล้วเราก็แบบโอ้หัวใจสลายเหมือนเดิมแล้วก็รู้สึกแบบยอมแพ้แล้วยอมแพ้ทุกอย่างจะทำอะไรแม่ก็จะยอมแพ้ยอมทุกอย่าง
3: หลังจากวันนั้นเลิกยังไงคะวิธีการของน้องกับแม
1: ่หลังจากวันนั้นเราก็ได้เปิดใจคุยกันอย่างที่บอกก็คือทีนี้มีอะไรก็เริ่มพูดกันตรงๆหนูก็หลังจากที่เล่าให้แม่ฟังว่าหนูเกิดปมปัญหาในใจอะไรต่างๆมากมายก็สาธยายให้เขาฟังเขาก็เริ่มฟังมากขึ้นแล้วเราก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยอยากเลิกยาช่วยอยู่ข้างๆหน่อยอันนั้นเป็นวันแรกเพราะว่ากว่าหนูจะเลิกได้หนูใช้เวลานานมาก
0: กี่นานเท่าไหร่อ่ะ
1: ก็เป็นปีไหม
2: เป็นปี
0: นี่เป็นปีจากวันที่ตั้งใจว่าจะเลิก
1: ใช่เพราะว่าหนูไม่ได้เลิกได้แบบขาดทีเดียวไม่ใช่ว่าเจอเหตุการณ์นี้แล้วหนู
0: หักดิบ
1: หักดิบไม่ได้หนูทำไม่ได้เราก็พากันไปทิ้งอุปกรณ์
3: อ่ะจุดเริ่มต้นเลย
1: จุดเริ่มต้น
0: ทิ้งอุปกรณ์
2: แต่ว่าเวลาเขาทนไม่ไหวเขาก็ไปซื้อมาใหม่อีกแล้วก็เริ่มต้นใหม่อีก
1: แล้วก็เริ่มใหม่อีก
2: แล้วก็เราก็ลองอีกวิธีนึงหลายๆวิธีแล้วมันก็เริ่มต้นใหม่อีก
1: ใช่แต่เหมือนหลังจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยพอเราเอาอุปกรณ์ไปทิ้งแล้วเราซื้อใหม่อะไรเงี้ยเราก็จะมาบอกเขาหรือไม่เขาก็จะรู้แล้วเขาก็จะแบบไม่เป็นไรสิพี่เอาใหม่ได้หรืออะไรเงี้ยคือเหมือนเราจะ
0: คือกลายเป็นให้กำลังใจกัน
1: ใช่เรื่อยๆจนเป็นอย่างนี้เรื่อยๆจนหนูก็ค่อยๆลดค่อยๆมีจิตสำนึกมากขึ้นค่อยๆนึกถึงหน้าแม่มากขึ้นจากเคยเสพทุกวันลดเป็นอาทิตย์ละ1ครั้งเป็นเดือนละครั้งเป็น3เดือนครั้งจน5เดือนครั้งจนตอนนี้2ปีแล้วที่หนูเลิกแบบขาดๆเลย
3: ค่ะคือหลายคนเนี่ยเหมือนนับ1นับแล้วนับอีกจนเลิกนับแล้วก็อยู่กับมันนะคะแต่อะไรที่ทำให้ซิลวี่มีกำลังใจที่จะกลับมานับหนึ่งทุกครั้งแล้วก็เป้าหมายคือทำให้ได
1: ้ก็คือพอเขาอยู่ข้างๆนี่แหละใช่เพราะว่าเหมือนก่อนหน้านี้หนูไม่รู้สึกว่าหนูมีคนข้างๆนะคะแล้วหนูรู้สึกเหมือนหนูอยู่คนเดียวมาตลอดก็เลยไปหาความสุขจากเพื่อนหรือจากอะไรต่างๆอย่างนั้นนะคะจนวันที่เขาอยากอยู่ข้างๆเราจริงๆแล้วเราก็เห็นค่าตรงนั้นแหละเรารู้สึกสัมผัสได้ว่าเขาอยากอยู่จริงๆแล้วเราสามารถพูดได้ทุกอย่างเขารับเราได้ทุกอย่างแล้วหนูก็เลยเห็นหน้าเขามากขึ้นในสิ่งต่างๆที่หนูอยากทำ
0: นั่นคือจุดเปลี่ยนของน้องคือน้องแค่รู้สึกว่าสิ่งที่เขาขาดมาตลอดทั้งชีวิตปรากฏว่าอ้าวตอนนี้นั่งอยู่ข้างๆเหมือนเสมือนว่าจับมือจะเดินไปข้างหน้าด้วยกันละน้องถึงได้มีความพยายามอยากจะเลิกต่อให้ยากน้องก็ยังพยายามเมื่อกี้บอกอะไรนะเอาอุปกรณ์ไปทิ้ง
1: ค่ะ
0: ซื้อใหม่
1: ใช่
0: แต่ก็ผมชอบนะประเด็นที่พูดว่าสุดท้ายแล้วแม่ก็รู้แต่แม่ก็มาจับแล้วบอกไม่เป็นไรเริ่มใหม่
1: ใช่
0: มันคือกำลังใจที่น้องต้องการมาตลอดทั้งชีวิตเลยแล้วช่วงนั้นเหมือนกันในมุมของแม่เป็นยังไงบ้างครับ
2: หลายๆครั้งที่แบบท้อหลายๆครั้งที่เราต้องเริ่มต้นใหม่เริ่มนับหนึ่งใหม่แต่ ท้อแต่ว่าก็ถอยไม่ได้บางครั้งหลายๆครั้งอยากปล่อยมือไม่ไหวแล้วแต่ก็ปล่อยไม่ได้เพราะเขาเป็นลูกเขามีค่าที่สุด
1: แล้วหนูสัมผัสได้เลยว่าเขาเปลี่ยนไปจากคนเป็นคนละคนเลยคือจากคนที่เคยใจร้อนมากๆเขาใจเย็นขึ้นมากสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยแบบช่วงนั้นแม่จะติดสวดมนต์หนักมากแล้วก็ใจเย็นรับฟังนิ่งมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราปรับเปลี่ยนแล้วและก็มันดีต่อลูกมันก็เป็นแรงฮึดสู้เป็นกำลังใจให้กับตัวเองและเขาก็แบบว่าเราเห็นได้ว่าเขาอะพยายามและเขาอยากที่จะทำอยากจะเป็นคนดีอยากจะแก้ไขเราก็ให้กำลังใจแก้ไขอยู่ข้างๆเขาตลอด
0: แต่เก่งมากเนาะจากที่ติดมาหลายปีสุดท้ายแล้วหนูหยุดมาได้2ปีเต็มใช่ไหมขอเสียงปรบมือหน่อยครับ
3: มีอะไรที่ยังไม่ได้บอกกันบ้าง
2: ก็เหตุการณ์เรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนาะมันคือความผิดพลาดในอดีตเนาะแต่เราก็เปิดใจและจับมือกันแก้ไขแล้วก็ผ่านมันมาได้แล้วแม่ก็เห็นในความพยายามและความตั้งใจของซินวี่ที่อยากจะเป็นคนดีทำดีแล้วซินวี่ก็ทำและเป็นได้อยู่นะตอนนี้แม่ก็อยากให้ซินวี่เป็นคนดีและทำดีตั้งใจทำดีต่อไปและแม่ก็จะคอยอยู่ข้างๆแล้วก็รักและภูมิใจในตัวซินวี่ก็ภูมิใจและเป็นกำลังใจให้ตั้งใจทำดีต่อไปเป็นคนดีต่อไปแล้วแม่ก็ไม่เคยแบบว่าที่จะมาหอมลูกก่อนนะแต่ครั้งนี้แม่จะหอมลูกก่อนเขินมากเลยอ่ะ
4: ไม่ต้อง
3: นะไม่เคยเลย
2: มาก่อนในชีวิตไม่เคยที่จะหอมล
4: ู
2: ก
4: อันนี้อยากเห็นอันนี้อยาก
2: มีแต่เขาแหละจะมาหอมแล้วแม่แบบ
3: จะเข้าไป
2: ใช่ใช่แล้วนี่รายการนี้แม่จะแสดงออกให้ลูก
4: ถุยหนึ่งทีได้ไหมขอเลยอันนี้ผมขอหนึ่งทีน่ารักอ่ะ
3: สิวี่ความรู้สึกที่แม่หอมเมื่อกี้ค่ะ
1: ก็ดีค่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่คือแบบเหมือนเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะจริงๆสิ่งคือเหมือนทุกวันนี้หนูไม่มีความคาดหวังอะไรละหนูไม่ตั้งไว้ว่าแม่จะต้องเป็นแบบไหนหนูตั้งไว้แค่ว่าถ้าหนูต้องการอะไรหนูจะบอกคือหนูจะเข้าหาเขาเองหนูจะในเมื่อหนูเป็นลูกหนูก็มีสิทธิ์บอกได้ว่าหนูต้องการอะไรเช่นแม่ชมหนูหน่อยสิก็ได้คือเหมือนเราโตแล้วเรารู้วิธีการจัดการกับความต้องการตัวเองแล้วก็รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงแล้วเราก็ช่วยกันหาทางที่จะอยู่ด้วยกันให้ได้เพราะว่าเรามีกันสองคนจริงๆอะค่ะไม่มีใครแล้วจริงๆค่ะ
3: ชอบจังเลยแม่ชมหนูหน่อยสิ
1: ใช
0: ่บอกเลยที่เราเปลี่ยนเขาเปลี่ยน mindset เขาทุกครั้งไงสุดท้ายแล้วมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดแต่เมื่อกี้แม่พูดในมุมของแม่แล้วซิลวี่มีอะไรอยากจะบอกแม่บ้างไหม
1: ค่ะก็หนูไม่อยากให้แม่คิดว่าแม่ผิดพลาดอ่ะแบบหมายถึงว่าความล้มเหลวต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันน่าจะเกิดขึ้นเพราะมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอย่าโทษตัวแม่เองว่าแบบแม่เป็นเหตุอะไรอย่างงี้เพราะทุกอย่างมีเหตุและผลของมันแล้วก็หนูจะทำดีในทุกๆวันเพื่อตัวหนูเองแล้วก็เพื่อให้แม่มีความสุขด้วย
2: ขอบคุณค
3: ่
2: ะ
3: แต่วันนี้ดีใจจังเลยค่ะที่แบบได้เห็นคุณแม่ของน้องซินดี้ค
1: ่ะดีใจเหมือนกันค่ะ
0: พี่ว่าโมเมนต์นี้จะเป็นโมเมนต์ในใจของหนูตลอดไปเมื่อไหร่ดาวปุ๊บนึกถึงโมเมนต์วันนี้ในครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดเนี่ยแหละ
3: อยากถามพี่ดี้กับน้องกิ๊ฟนะคะว่าได้ฟังเรื่องราวมาตั้งแต่ต้นจนคลี่คลายจนภาพสุดท้ายที่เห็นนะคะเป็นยังไงบ้างคะ
5: เห็นแล้วแบบซาบซึ้งนะคะดูตั้งแต่ต้นจนจบคือแบบดีใจแทนคุณแม่ว่าน้องเป็นคนที่แบบลบเรื่องที่แบบไม่ดีออกจากใจได้เร็วแล้วก็เก็บแต่ภาพความรัก สิ่งที่น้องต้องการมากๆที่สุดคือความรักซึ่งไม่น่าเชื่อเพราะว่าจริงๆแล้วปกติเนี่ยถ้าเด็กออกมาโตเองอ่ะมักจะลืมเรื่องความรักของพ่อแม่แต่ว่าน้องยังมีจิตใจที่รักแม่รักคุณพ่ออยู่อันนี้เป็นสิ่งที่แบบดีมากเลยนะคะเมื่อกี้ลูกก็บอกอย่าให้คุณแม่ไปคิดว่ามันมีอะไรผิดพลาดนะคะลูกก็ยังพร้อมที่จะเปิดใจและลูกคิดได้เองด้วยอ่ะว่าแบบมันไม่ได้แล้วว่ายามันไม่ได้ช่วยอะไรนี่ก็คือความรักค่ะที่จะช่วยได้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆยินดีด้วยกับครอบครัวนะคะค่ะค่ะ
4: น้องกิฟต์ล่ะครับ
6: คือสำหรับกิฟต์นะถ้าคนในวัยเดียวกันมองกันกิฟต์ชื่นชมซิลวี่มากที่เขาแบบเขากล้าที่จะขอร้องเขามีความกล้ามากๆนะคะที่จะขอร้องคนในครอบครัวว่าอยู่เป็นกำลังใจให้หน่
5: อ
6: ยหลายครอบครัวไม่กล้าพูดนะคะว่าแบบเราอ่อนแอนะเราไม่ไหวนะอะไรเงี้ยแต่ซิลวี่กล้าพูดซึ่งเป็นอะไรที่แบบตัวกิฟต์เองยังชื่นชมมากๆที่แบบกลับมาแล้วมองคนใกล้ตัวคนที่สำคัญที่สุดยังเขายังอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วโชคดีที่คุณแม่ก็ยังอยู่ข้างๆทันกันใช่ค่ะ
3: วันนี้รู้สึกฟีลกู๊ดมากๆค่ะพี่มิกโดยเฉพาะกับคุณแม่นะคะคือตั้งแต่ต้นมาเราจะได้เห็นเลยค่ะว่าแม่ยอมเปลี่ยนตัวเองยอมขอโทษลูกแล้วภาพสุดท้ายที่ได้เห็นคือแม่เข้าหาแม่บอกแม่ขอหอมลูกวันนี้เป็นครั้งแรกขอบคุณคุณแม่มากๆค่ะขอบคุณนะคะขอขอบคุณครอบตัวรับแชร์ด้วยค่ะพี่ดิชนานาและน้องกิฟต์ขอบคุณค่ะแล้วกลับมาติดตามครอบตัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่วันเสาร์หน้า 1:05 น.ทางช่อง ALTV หมายเลข 4วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะมีฉันมีความสุขอยากรู้ว่าเธอคิดถึงกันบ้างไหมมีฉัน
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

หรือไม่แต่เดิมนั้นระบบศาลในประเทศไทยเป็นระบบศาลเดี่ยวคือมีศาลยุติธรรมทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีทุกประเภทต่อมาเมื่อมีการเปิดทำการศาลปกครองในปี2544ก็ทำให้ระบบศาลในประเทศไทยกลายเป็นระบบศาลคู่นั่นคือมีศาลปกครองทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองและมีศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีแพ่งและคดีอาญาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ผู้ถูกฟ้องคดีในกรณีที่เป็นคำฟ้องใหม่สามารถยื่นคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าคำฟ้องนั้นจะได้ยื่นมาเป็นกระดาษหรือจะเป็นคำฟ้องที่ยื่นทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ประสงค์จะเข้าใช้งานจะเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนสำหรับการเข้าใช้ครั้งแรกนะคะเมื่อลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบงานเรียบร้อยแล้วให้เลือกว่าคดีที่จะดำเนินการเป็นคดีที่อยู่ในศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดกรณีที่สำนักงานศาลปกครองมีหนังสือสอบถามความประสงค์ให้คลิกเลือกยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หน้าจอจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีรายละเอียดของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ผู้ใช้งานจะต้องเลือกว่าจะยื่นคำให้การต่อศาลปกครองแห่งใดและกรอกหมายเลขคดีดำตามรายละเอียดในหนังสือสอบถามความประสงค์ที่ทางศาลปกครองส่งมาให้ค่ะจากนั้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าตอบรับการใช้งานระบบดังกล่าวในสถานะอะไรกรณีที่ตอบรับในสถานะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเองก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีเองเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำตอบรับแต่หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำตอบรับเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งยืนยันคำตอบรับผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีก็สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำให้การได้โดยคลิกที่ปุ่มหน้าหลักซึ่งอยู่ด้านบนขวามือของหน้าจอและเลือกยื่นคำให้การหน้าจอจะปรากฏหมายเลขคดีดำและศาลปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะยื่นคำให้การรวมถึงสถานะของผู้ใช้งานกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ถูกฟ้องคดีก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีกรอกรายละเอียดที่จำเป็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ลงทะเบียนไว้รวมถึงกรอกคำให้การกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำคำให้การเตรียมไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดในช่องคำให้การค่ะโดยอัพโหลดไฟล์2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ค่ะสำหรับเอกสารประกอบคำให้การสามารถอัพโหลดไฟล์ได้โดยจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เช่นกันนะคะหลังจากนั้นระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบร่างคำให้การและเอกสารประกอบคำให้การอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำให้การหากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมสามารถกลับไปแก้ไขได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อยื่นคำให้การเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กรณีที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การที่ได้ยื่นไว้แล้วสามารถยื่นเป็นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การและอัพโหลดไฟล์ในระบบได้ค่ะการยื่นคำให้การกฎหมายให้ถือว่าวันที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำให้การต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำให้การนอกเวลาทำการปกติให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันยื่นคำให้การโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ

0: ป้ากับข้าวมื้อนี้เป็นแต่แซ่บแท้โอ้แกงเห็ด
1: จังได๋ลูกแยกจบมาแล้วจะสมัครงานอีหยังนั่นก็มื้อนี้มันยังหายากเด้อลูกแยกจบกฎหมายมาสิเอาไปสมัครอีหยังได้แล้วล่ะลูก
0: ผมว่าสิลองไปสมัครงานราชการเบิ่งแม่เพราะซุมื้อเนี่ยอำเภอของเฮาน่ะก็จะเลื่อนลุงเลี้ยงขึ้นหลายๆแล้วก็ได้ยินข่าวว่าทางจังหวัดเนี่ยก็เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่งผมว่าสิลองเบิ่งเลยครับแม
1: ่เออซุมื้อนี้บ้านเมืองเฮาก็สิการเป็นจริงกันมันเลยบ่เจริญจักเทื่อบ้านเฮาแม่นี่มีบ้านว่าสิโครงการที่แปลงนี้รัฐภายในอำเภอการค้าการขายที่จะเริ่มเรื่องจริงแต่พออายุก็จะดีใจนะลูกลูกได้เห็นหน้าราชการต้องแท่นแผ่นดินรับใจแม่หลวงเอาให้มันได้แล้วลูกหลานเด้อ
0: ครับแม่

0: สวัสดีค่ะกองบริหารบุคคลค่ะอ๋อค่ะที่ว่างอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะได้รับแล้วค่ะอ๋อให้ประกาศลงเว็บเลยใช่ไหมคะอ๋อโอเคได้ค่ะพี่ชาติเรื่องรับสมัครบุคลากรใหม่นายอนุมัติแล้วนะเอาลงเว็บเลยไหม
1: เฮ้ยจริงดิที่แรกพี่คิดว่าจะมาในช่วงงบปีหน้าสิ
0: พัดก็เห็นว่างบมาลงที่จังหวัดแล้วนะมาพร้อมกับงบพัฒนาโครงการพัฒนาคมนาคมอะไรสักอย่างนี่แหละ
1: หรอแต่ก็ดีนะเนี่ยเด็กในจังหวัดของเราเนี่ยได้มีการมีงานทำกันสักทีจบมาก็เยอะละเอางี้เดี๋ยวพี่รอคอนเฟิร์มแบบหัวหน้าอีกทีนึงเดี๋ยวยังไงพี่จัดการต่อเอง
0: โอเคค่ะ

0: ฮัลโหลสวัสดีครับหัวหน้าว่าไงครับอ๋อเห็นน้องได้รับหนังสือนะครับมีเพิ่มเติมเหรอครับให้แก้ไขเพิ่มเติมไหมครับท่านอ๋อคือมันจะดีเหรอครับท่านอ๋อครับเดี๋ยวผมแก้ให้ครับผมครับผมเดี๋ยวผมแก้ให้ครับพัดเดี๋ยวพอดีเอกสารตัวเนี้ยมันจะมีแก้ไขนิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่จัดการต่อเองไหม
1: จะแก้เหรอ

0: ครับพี่หนุ่มสวัสดีครับ
1: สวัสดีเอานิว
0: ครับผม
2: เป็นไงบ้างไงเนี่ยเรียนจบหรือยัง
0: อ๋อจบแล้วครับพี่พอดีวันนี้ผมว่าจะมาหาเซอร์เน็ตสมัครงานราชการนะครับผม
2: โอ้ยลงทุนนั่งรถมาจากบ้านมาร้านที่โดยเฉพาะเลยเหรอ
0: ครับ
2: บ้านไม่มีเน็ตเหรอ
0: โอ้ยที่บ้านมีครับผม 3G ก็เพิ่งเข้านะครับแต่ที่อื่นเขาไป 4G กันหมดแล้วพี่
2: ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย
0: ครับผม
2: โอเคตามสบาย

0: ขอโทษนะครับเดี๋ยวขอนั่งด้วยคนได้ไหมครับผม
1: อ๋อเชิญครับ
0: ขอโทษนะครับไม่ทราบว่ามาสมัครตำแหน่งอะไรครับผม
1: อ๋อผมมาสมัครนิติกรครับ
0: โอ้เอาละพอดีผมก็จะมาสมัครตำแหน่งนี้เหมือนกันนะครับ
1: อ๋อครับผมก็ไปสมัครมาหลายที่แล้วครับสมัครมาหลายปีแล้วเห็นที่นี่เขาเปิดสมัครคนมาสมัครกันเยอะผมก็เลยลองมาสมัครดูบ้าง
0: ครับผมก็เพิ่งจบใหม่เหมือนกันนะครับพอดีบ้านอยู่ที่นี่ด้วยก็คือก็เลยอยากจะมาสมัครลองดูครับผม
1: อ๋อครับงั้นเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวยังไงผมขอตัวไปก่อน
0: ครับผมเจอครับผม
2: ไม
3: ่ได้อ่ะไม่ได้เสียเวลาเนี่ย
4: เสียเวลา
3: เสียเวลา
2: เส
3: ีย
2: ความรู้สึกม
5: ากเอกสารเรียบร้อยแล้วครับเชิญครับ
0: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: ผมมาสมัครตำแหน่งนิติกรครับ
5: อ๋อขอดูหลักฐานด้วยครับ
0: ครับผม
5: น้องครับพอดีตำแหน่งเนี่ยมันต้องมีเอกสารบางอย่างนะครับผมก็คือว่าจะต้องมีเอกสารรับรองการจบระดับเกียรตินิยมครับ
0: ก็ในเว็บไม่ได้เห็นประกาศไว้นะครับ
5: อ๋อพอดีมันมีเพิ่มเติมมาครับผมเอาเชิญครับสมัครตำแหน่งอะไรครับ
6: เราไม่ยุติธรรมเลยนะทำไมต้องเอาคนที่จบเกียรตินิยมเนี่ยเราไปสมัครที่ไหนที่ไหนไม่เห็นมีใครกำหนดกฎเกณฑ์อะไรอย่างนี้เลยนะ
2: ใช่แย่จังเลยเนาะนี่เราก็มาตั้งจังจังหวัดเลยนะไหนจะค่ารถค่าที่พักแล้วก็ยิ่งตกงานอยู่ด้วยเงินก็ไม่ค่อยมีเสียความรู้สึกจริงๆเลยอ่ะ
3: ใช่เราตั้งใจมาสมัครงานนะไม่ยุติธรรมเลยอ่ะถ้าลูกชาวบ้านชาวนาอย่างเราอ่ะจะมีโอกาสทำงานดีกว่าเขาหรือเปล่าก็ไม่รู
6: ้อืมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจบปริญญามาก็เหมือนกันต่างกันแค่เกียรตินิยม
2: เออใช่แล้วคนจบเกียรติธรรมดาอย่างเราก็ไม่มีค่าอะไรเลยสิ
3: แล้วนายอ่ะเป็นไงบ้าง
0: ไม่ได้เหมือนกันนะครับ
2: แล้วเราจะทำยังไงกันดีเนี่ย
0: ป่ะพวกเรางั้นไปตั้งหลังก่อน
6: โอเคงั้นไปบ้านเราแล้วกันบ้านเราเปิดร้านกาแฟในตัวเมืองเนี่ยเนาะ
7: ใช่เราเห็นด้วยยิ่งเราเป็นสายนี้มาความที่จะทำ

0: ช่ใช่
1: แต่เราก็ต้องใช้ความรู้ที่เรามี
0: แล้วก็วิชาชีพทางด้านกฎหมายช่วยประชาชน
2: แต่มันจะดีหรอแล้วอีกอย่างนะเราก็ไม่ใช่คนพื้นที่ด้วยเราไม่รู้จักใครเลยแค่เราเดินทางมาที่เนี่ยมันก็ลำบากแล้วนะ
3: แต่คิดดูเราน่าจะลองสู้ดูดีไหมว่าอย่างน้อยเราพวกมีอะไรจะเสียอยู่แล้วอ่ะ
1: ใช่เพื่อนถึงแม้เราจะเป็นคู่แข่งกันในตอนสมัครงานเราต้องแย่งชิงกันเพื่อให้ได้งาน
0: แต่ตอนนี้เราต้องมาร่วมมือกันแล้วล่ะ
1: งั้นวันนี้เรากลับบ้านกันไปก่อนไปหาข้อมูลมาเพิ่ม
0: เราว่าเราคงมีทางเดียวเท่านั้น
2: อะไรอ่ะ
1: เราคงต้องพึ่งศาลปกครอง

0: เป็นยังไงลูกไปสมัครงานเมื่อไหร่มีปัญหาอย่างบ
1: ่ยังบ่ทันได้สมัครครับแม่พอดีติดปัญหาอยู่นิดหน่อยครับ
0: มีปัญหาอีหยังเรื่องใหญ่อยู่บ่แม่ไปบอกให้บ้านเพิ่นว่าลูกไปสมัคร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณสุทธิพงษ์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผม
1: จากสำนักงานศาลปกครองอุดรนะคะ
0: ขอบคุณมากครับผมครับฮัลโหลอาร์มเนี่ยเรื่องที่เราส่งฟ้องศาลปกครองไปอ่ะตอนเนี้ยเขาตัดสินแล้วนะยังไงอย่าลืมบอกเพื่อนเนี่ยให้ไปสมัครใหม่กันด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคโอเคเพื่อน
2: เรียบร้อยแล้วครับผมตำแหน่งอะไรครับ
3: นักพัฒนาชุมชนครับ
4: มาตำแหน่งอะไรคะ
5: ตำแหน่งวิทยากรครับผม
4: ขอดูเอกสารหน่อยค่ะ

0: เดี๋ยวเส้นตรงนี้ด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: พี่ชาพี่ชา
2: น้องครับ
3: ครับ
2: สุทธิพงศ์สุขสร้อยใช่ไหมครับ
3: ครับผม
2: ได้มีเอกสารหรือเปล่าครับ

0: วัสดีจ้าเจ
1: ๊วันก่อนที่จะมาขอติดต่อขอห้องเช่าเจ๊จำได้ไหมจ๊ะ
2: จำได้สิจ๊ะทำไมจะจำไม่ได้จำได้สิ
1: สีลุงสวัสดีเจ๊เร็วๆเข้าลูก
3: กราบสวัสดีครับคุณเจ๊วีวีวีวีวี
1: พอๆอยู่ได้เลยแล้วสีลุง
2: นี่ลูกบ้าสติไม่ดีใช่ไหมจ๊ะเนี่ย
1: สีลุงเป็นเด็กดีจ้ะเจ๊ไม่เคยมีพิษมีภัยกับใครจ้ะ
2: หลานฉันก็อยู่ข้างๆห้องไม่รู้จะไปทำร้ายเขาหรือเปล่า
1: ถึงสีลุงสติไม่ดีแต่ไม่เคยคิดทำร้ายใครนะจ๊ะ
2: วันก่อนเนี่ยมาติดต่อขอเช่าห้องก็ไม่บอกเลยนะว่าลูกสติไม่ดี
1: ฉันไว้นะจ๊ะเจ๊ถ้าวันนี้ฉันไม่ได้ห้องฉันคงไม่มีที่ซุกหัวนอนกันจ้ะจ้ะขอบคุณมากจ้ะ
2: ดูๆกันละกันอย่าให้ไปทำร้ายใครเข้าๆ
1: จ้ะ
2: ฉันเวทนา
1: สีลุงขอบคุณเจ๊เร็วๆเข้าสิลูก
3: ขอบคุณ
2: จ้าจ้าจ้าจ้า
4: สีลุงเดี๋ยวแม่ออกไปซื้อข้าวให้หนูกินนะลูกแม่ไปอยู่นะซ้อมเริ่มจะนั่งคิดไปก่อนกันแล้วกันนะลูกเพราะว่าอาทิตย์หน้าเรามีงานใหญ่เจ้าภาพจะได้ค่าขนมหนูเยอะๆไงสีลุง
3: จ้าแม
4: ่สีลุงอย่าออกไปไหนนะลูกเดี๋ยวแม่ออกไปแม่จะรีบเข้ามา

0: าทำมาจะเด็ด
1: เฮ้ย
0: เอ็งชื่ออะไรวะแต่งตัวนี้จะไปไหน
1: ชื่อจะเด็ดจะไปเผาเมืองแปรชื่อสีรุ้งครับก็ไม่ถามว่าในชีวิตจริงหรือในละครคุณไม่มีเหตุผลคำพูดคุณจะถูกเก็บไว้เป็นฐานในสารคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูด
2: อย่ายอดอย่ายอดอย่าไปถือสามาเลยมันเพิ่งมาอยู่ใหม่
0: อย่าเสียงดังนะเว้ยถ้าเสียงดังอีกคราวหน้าจับเข้าขังแน่

0: ร้องทำไมอะไรกันวะแม่หนูเกลียดสีนี้แม่หนูเกลียดสีนี
1: ้สีรุ้งน้องคือลูกน้อง

0: ไรกันจ้าจ่ายอด
1: ทำไมไม่ขยะไปทิ้งถังโยนทิ้งนอกทำไม
0: ฉันขอโทษจ้าสีลุงแม่บอกขยะไปทิ้งถังแล้วทำไมเอาขยะไปโยนทิ้งนอกหน้าต่างอย่างนั้นล่ะ
1: ต้องจ่ายอดอ่ะยังโยนบุหรี่เยอะแยะไปหมดไม่เห็นเป็นไรเลยมึงพูดนี้ไม่อยากมีเรื่องใช่ไหมไม่อยากมีเรื่องใช่ไหม
0: เดี๋ยวกันจ่ายยอดจ่ายยอดพี่วันมีอะไรกันเหรอจ้าอ๋อสีลุงเอาขยะไปทิ้งไว้หลังห้องแต่ไม่เป็นไรนะเจ๊เดี๋ยวฉันจะเก็บให้จ้าเอาอย่างนี้ดีกว่านะเรามีอะไรเราไปนั่งคุยกันดีกว่าไปจ่ายยอดไปใจเย็น
2: นะเจ๊
0: จ้าเรามานั่งคุยกันก่อนอะไรกันหรือจ่ายยอดป้าวันมีอะไรกันเหรออ
2: ๋อสีลุงนะสิเอาขยะไปทิ้งหลังห้องจ้ะเจ๊แต่เดี๋ยวฉันจะไปเก็บให้
0: เอาอย่างนี้ดีไหมป้าวันป้าย้ายออกฉันจะคืนเงินค่าเช่าให้ป้าทั้งหมดหลานฉันมันก็นอนไม่เป็นเวลาวันไหนถ้าจ่ายยอดไปเข้าเวรฉันก็ต้องมาคอยดูแลหลานฉันเนี่ยนะเกรงใจเวลาหลานฉันร้องฉันก็เกรงใจป้าวันไอ้น้องสาวฉันมันก็ไม่ดีไปมีผู้ชายใหม่ฉันน่ะสงสารจ่ายยอดต้องคอยดูแลเลี้ยงลูกคนเดียวนึกว่าเห็นใจกันนะ
2: จ้าเจ๊แต่ฉันขอย้ายออกต้นสิ้นเดือนได้ไหมเพราะว่าฉันต้องไปตะเวนหาที่อยู่ใหม่อ่ะจ้า
0: จ้าถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหานะ

0: มองหมดแล้วละ
1: นอนก่อนนะลูกนะเดี๋ยวพ่อไปเอานมที่ห้องเจ๊หวีก่อนนะลูก
2: สีลุงไปเถอะลูกไปลาเจ๊หวีซะเดี๋ยวจะได้ไปกันนะลูกเร็ว
3: แม่หนูลืมถุงลูกอม
2: อ่ะอย่าช้านะลูกรีบตามแม่มานะเดี๋ยวแม่ไปรอบ้านเจ๊หวีนะลูก

0: ไปในห้องของจ่าย้อนนะจ๊ะ
1: สีลุงไอ้สีลุงออกมาไอ้สีลุงออกมาไอ้สีลุง
0: สีลุง
1: เดี๋ยวไอ้สีลุงมึงทำอะไรลูกกูน่ะ
0: สีลุง
1: ไอ้สีลุงมึงวางมีดลงกูบอกให้วางมีดลงมึงไม่วางใช่ไหมจะวางไม่วางไม่วางกูยิงนะบอกให้มึงวางมีดมึงจะวางไม่วางไม่วางกูยิงนะจะวางไม่วางไม่วางใช่ไหมไม่วางกูยิง
0: อย่าก
1: ูบอกให้วาง

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: ดีครับซีรีส์วิถีคนเรายังอยู่ที่จังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชาสุขสันต์ไกด์คนเดิมคนนี้ครับ
1: งานแต่งงานเป็นงานที่สำคัญที่สุดของคนกัมพูชานะครับซึ่งเป็นงานที่

0: ้องจัดแบบยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นงานสำคัญของครอบครัวของตระกูลเขาด้วย
1: นาโกยพุทธยาเอ็กมังโซปริตังกัตตวะ
2: และลงไปที่โตนเลสาบสถานที่ที่เป็นแหล่งหาปลาที่สำคัญของชาวกัมพูชาไปดูว่าหน้าน้ำกับหน้าแล้งนั้นชาวบ้านเขาอยู่กันอย่างไร
0: มันเป็นพื้นที่กว้างมากที่เป็นแม่น้ำที่อยู่กลางประเทศนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดหลนลู้นะครับวันนี้เราจะมาดูการเตรียมงานแต่งงานนะครับ
2: สุขสันต์บอกกับเราตั้งแต่ก่อนมาว่าอยากพาไปงานแต่งงานของที่นี่เจ้าสาวชื่อว่าไวฟงเจ้าบ่าวชื่อว่าไซลา
3: สถาบองกับปีเนี่ยนั้นบานจูเพียนกับไรนาเ
4: ลยเรื่องตรงตามฟิสฟิล
3: ไอ้บองไอ้ก็ตัวแอดกับเพลียมหร
2: อทั้งสองคนอยู่กันคนละอำเภอนะครับเราเจอเขาทั้งสองก่อนพิธีแต่งงาน1วันสุขสันต์บอกกับเราว่าวิถีของชาวกัมพูชางานแต่งงานถือว่าเป็นงานที่สำคัญมากที่สุดนะครับจะมีการจัดงานกันอย่างยิ่งใหญ่ตามฐานะของครอบครัวที่บ้านเจ้าสาวก็จะเตรียมทำขนมและจัดสถานที่เหมือนกับเจ้าสาวของไทยเรานะครับ
0: นี่คือข้าวต้มมัดนะครับ
5: นี่เขาเรียกว่าขนมอะไรคะ
0: นมออนซอมจะมีไส้หมูข้างในที่เป็นหมู3ชั้นหมักเครื่องเทศนะครับถั่วอันนี้นมทำไมใส่ถั่วแล้วก็มะพร้าวขูดนะครับเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยตัวข้าวต้มมัดเหมือนกับผู้ชายส่วนตัวขนมเทียนเนี่ยนะก็เหมือนกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยครับที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับการทำพิธีที่นี่นะครับแม้กระทั่งพวกนักดนตรีคนที่มาทำพิธีให้เนี่ยเขาก็จะมีของไหว้แบบนี้ให้นะครับซึ่งจะมีอันนี้คือของสำหรับวงดนตรีนะฮะก็จะมีกล้วยมีเครื่องดื่มแล้วก็จะมีเหมือนมีใบสีนะครับแล้วก็จะมีหมากพลูมีข้าวสารอย่างเงี้ยครับมีธูปมีเทียนแล้วก็มีสตังภาษากัมพูชาจะเรียกว่าโจม
2: โจมที่ทำมาจากใบตองนี้ก็คือพานเครื่องเส้นไหว้บูชาของแต่ละอาชีพที่มาช่วยในงานนะครับ
5: แล้วเจ้าสาวอะคะ
3: เจ้าก็งงเลยนะ
6: เจ้าก็มองมากมอง
3: กระทาอะไรนี่ก็สมเรียนตอนนี้ก็จะมาจูบร้องเพลง
7: สวัสดีค่ะ
3: คนมาคน

0: วันนี้เป็นวันแต่งงานบรรยากาศงานแต่งวันนี้คึกคักกันตั้งแต่เช้ามืดเลยล่ะครับถึงแม้จะมีฝนตกลงมาเป็นระยะแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับงานแห่งความรักนี้เลยนะครับ
1: งานเนี่ยเป็นงานที่เขาพยายามที่จะจำกัดในเรื่องของพิธีของเขาเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็เนื่องจากบ้านของเขาเนี่ยอยู่ในตลาดด้วยก็เลยต้องทำพิธีแค่ครึ่งวันซึ่งปกติแล้วเนี่ยพิธีของเราจะทำอยู่2วันนะครับ
0: สุขสันต์บอกกับเราว่าพิธีแรกนั้นเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้น
1: เขาเรียกว่าพิธีไหว้พระอาทิตย์ตอนเช้าน
2: ะโมยพุทธยาเอมังโสปริตังกัตวาโมรุเวสังปกัมปะยี
0: ที่นี่มีพิธีเยอะนะครับแต่ละพิธีนั้นคู่บ่าวสาวก็ต้องเปลี่ยนชุดกันด้วยครับ
1: นะครับตอนนี้เจ้าสาวกำลังจะเปลี่ยนชุดอยู่เป็นชุดใหม่สำหรับพิธีงานขันหมากนะครับ
0: วันนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะเปลี่ยนชุดกันมากถึง7ชุดทีเดียว
1: ว่าเขาจะให้ความสำคัญกับพิธีเขามากเขาก็เลยมีการเปลี่ยนชุดให้เข้ากับพิธีของเขานะครับ
3: ต้องเคยเปลี่ยนเยอะสุดกี่ชุดไหม
4: ครับพี่ชอบพร้อมพี่ตัง
0: รวมถึงเพื่อนของบ่าวสาวก็ต้องทำแบบนั้นด้วยนะครับ
1: เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวทั้งหมดมีเพื่อนเจ้าสาว3คนเพื่อนเจ้าบ่าว3คนทั้งหมดเป็น6คน

0: ครับแต่ละพิธีก็จะเปลี่ยนในชุดของตามสีของเขาตามที่เจ้าสาวเปลี่ยนนะครับ
1: มันเป็นอะไรที่แบบเป็นธรรมเนียมเราว่าคนที่จะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวได้จะต้องเป็นโสดคนที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวได้จะต้องเป็นโสดเท่านั้นนะครับ
2: สมจริงสมซอกสมเรียนสมยุบยูสมัยตะโกนขบุยหนึ่งปีบานตรงเปลกรกเวลี
3: รวมถึงท่านมหาที่ทำหน้าที่พิธีกรและเป็นผู้ที่ทำพิธีการก็ต้องเปลี่ยนชุดด้วยเช่นกัน
1: นี่คือท่านมหานะครับหรือผู้ที่ดำเนินการของรายการทุกรายการทุกพิธีของงานแต่งงานนะครับซึ่งท่านมหาเนี่ยก็ต้องผ่านคอร์สของรัฐบาลมาจากกระทรวงมานะครับ10วันที่พนมเปญแล้วก็มีใบเซอร์ถึงจะสามารถมาดำเนินขั้นตอนของพิธีแต่ละพิธีให้ถูกต้องได้งานแต่ละคนก็จะแต่งตัวสวยวันนี้ก็คือจะมีชุดใหม่ก็คือจะสั่งตัดหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะเตรียมสำหรับงานนี้เราเห็นงานในตอนเช้าจะเป็นชุดแบบนี้ใช่ไหมครับพิธีต่อไปก็มีบางคนก็ไปเปลี่ยนใหม่ถ้าเป็นญาติสนิทแล้วก็มีพิธีก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกับจะว่าเจ้าสาวเหมือนกัน
4: แล้วอันนี้คือเปลี่ยนชุดอีกรอบนึง
0: อีกรอบนึงสำหรับพิธีต่อไปกัน
4: โอ้โห
0: อันนี้เพื่อนเจ้าสาวอันนี้ของเจ้าสาวจะเป็นสีประมาณนี้ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันเพียงนิดหน่อยมากสุดคือ12ชุดมันจะอยู่ที่งานนะครับอากาธาหมายไปจับไอ้วันนั้งดาวลีดะไอ้มอจราอันหมองไหมเนี่ย
5: บ้าม
6: าล่า
0: 1คันรถ
3: เช้านี้เจ้าสาวเปลี่ยนชุดไปทั้งหมดแล้ว4ชุดด้วยกันนะครับและงานเลี้ยงช่วงเย็นอีก3ชุดรวมเป็น7ชุดด้วยกันแต่7ชุดที่ว่าเยอะแล้วนั้นแอบบางคู่ที่มาร่วมงานบอกกับเราว่าที่ทั้งคู่แต่งงานนั้นเปลี่ยนชุดมากกว่านี้อีกนะครับ
0: การจำมาเนี่ยทาโดชุดประมาณชุดใดเด้อ
7: เป็นชุด
0: กระทาบอกเพราะกระโดดับปีชุดใดเด้อเหมือนกันครับเหมือนกันเปลี่ยนกันเหมือนกัน
8: การเนาะลุงแตงหรือเบียกจันนี
9: ่เมียนแกนพอ
0: พี่น้องตอนนี้ก็คือเตรียมพร้อมในเรื่องของชุดแต่งหน้าทำผมเสร็จเรียบร้อยเตรียมจะเข้าพิธีอย่างเดียวนะครับ

0: เราดีใจที่ได้มีประสบการณ์ร่วมในงานมงคลที่ประเทศกัมพูชานะครับสุขสันต์บอกกับเราว่าถึงแม้ในปัจจุบันนี้จะมีบางอย่างเปลี่ยนไปบ้างแต่ว่าก็ยังคงประเพณีดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่นทีเดียวครับ
1: เราจะเห็นว่าจะมีเจ้าสาวนั่งอยู่เจ้าบ่าวนั่งอยู่แล้วก็เพื่อนเจ้าสาวกับเพื่อนเจ้าบ่าวด้วยสำหรับพิธีตัดผมเสริมสิริมงคลไม่ได้ตัดจริงครับตัดแค่ทำพิธีเฉยๆเดี๋ยวก็ส่องกระจกให้ดูว่าสวยหรือยังนะครับแล้วก็จะมีการฉีดน้ำหอมให้เป็นการชำระร่างกายของเขานะครับสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเขานี่ให้มันล่วงลุออกไปนะครับและเอาแต่สิ่งที่ดีๆที่เป็นมงคลเข้ามาในตัวเขาแล้วก็จะอยู่ด้วยกันนะครับตลอดกาลบองยัวอย่างนาได้ทาหนึ่งการรถนึงหนึ่งจีกูหนึ่งคณียังไงเตอร์ประกันจบเนาะไปได้จะทานจังเลยแต่ยังนกขี้ยิ้มโรลุยในเมย์มาลอยกวดอยู่ไอ้ของการตุกดะจะทานกับเจ้ารุ่นตรีอพง
0: เราขอให้ทั้งสองครองรักกันอย่างมีความสุขด้วยเช่นกันนะครับ

0: ออกจากบ้านงานแต่งเดินทางต่อไปที่โตนเลสาบซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนักในช่วงที่เราไปนั้นเป็นช่วงหน้าแล้งนะครับโตนเลสาบนั้นอาจจะพูดได้ว่าเป็นเหมือนด่างเส้นเลือดใหญ่ของชาวบ้านเพราะว่าความกว้างใหญ่ไพศาลที่ครอบคลุมถึง5จังหวัดด้วยกันทำให้ไม่ว่าจะเป็นการทำการเกษตรการประมงก็ล้วนต้องอาศัยน้ำที่มาจากที่นี่นะครับและที่นี่มีหมู่บ้านชาวประมงดั้งเดิมโบราณอยู่หลายพื้นที่หนึ่งที่เรากำลังเดินทางไปก็คือกำปงครกที่นี่ทำประมงในทะเลสาบเป็นหลักนะครับ
1: ทะเลสาบจะมีความเคลื่อนไหวตั้งแต่เช้าจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งเวลาเราเข้ามาที่โตเลสาบเนี่ยนะครับเราอยู่แค่ส่วนหนึ่งของโตเลสาบแต่เราจะมีความรู้สึกว่าโตเลสาบนี่เหมือนทะเลครับกว้างมากนะครับเรือลำข้างหน้านี่เป็นเรือที่หลังจากที่ปล่อยอวนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนอนรอนะครับเพื่อจะเก็บขึ้นอีกรอบนึงในช่วงค่ำนะครับพี่ขวัญเนี่ยมาตั้งแต่เที่ยงแล้วก็จะเก็บขึ้นประมาณ5โมงเย็นหรือ6โมงเย็น
2: ก็นอนรออยู่ที่
1: แล้วก็จะนอนรออยู่นี่กับคุณศรีภรรยาเห็นไหมครับ
0: ชาวบ้านทุกคนที่นี่ผูกพันกับโตเลสาเป็นอย่างมากและมีข้อปฏิบัติที่น่ารักนั่นก็คือวันพระจะไม่ออกหาปลาครับ
1: พวกไหวเปิดรถไรของวันชนะมาด้วย
3: เราตั้งการเมาตั้งไรเรา
1: ตั้งไรเรา
3: ค่ะแล้วออกหาปลาทุกวันไหมคะแต่เมียนเปลเราแม่ต่อไงซัลต้นจะเป็นซัลปันตื่น
1: อ๋อไงซัล
3: เตียงชอบแล้วเธอรู้ว่าจะปันเฉิน
1: ครับประมงก็บอกว่าวันพระเนี่ยเขาจะไม่ออกไปหาปลากันทุกบ้านนะครับก็จะไม่ไป
0: นักคงพาเราเข้ามาในหมู่บ้านของเขาที่มีชื่อว่ากำปงพลกหมู่บ้านแห่งนี้มีความพิเศษครับที่ปรับตัวกันไปตามสภาพของน้ำที่มีในทะเลสาบนั่นก็คือทุกบ้านต้องมีเสาสูง
1: คุณสังเกตดูนะครับทุกบ้านเนี่ยจะเป็นเสาสูงไปเลยนะครับพี่กุ้งบอกว่าเสานี่จะสูงเริ่มจาก6เมตรขึ้นไปนะครับข้างล่างเห็นไหมก็จะมีอุปกรณ์การประมงอยู่ตรงใต้ถุนบ้านนะครับจะแขวนอยู่ที่เสานะครับนายกุ้งก็บอกว่าที่ทำเสาสูงเนี่ยข้อหนึ่งสาเหตุเพราะน้ำท่วมนะครับเวลาก็ทำสูงอย่างเงี้ยเวลาน้ำท่วมไม่ถึงถ้าเขาไม่ทำบ้านให้มีเสาสูงมันจะเป็นปัญหาในการประกอบกิจวัตรประจำวันนะหนึ่งก็คืออาชีพหาปลาก็ต้องไปหาปลาแต่ว่าไหนก็บ้านน้ำท่วมกลับมาก็อยู่ไม่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องทำเป็นบ้านเสาสูงไปมันจะได้ช่วยนะครับในเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็การดำรงชีวิตประจำวันของเขาด้วยครับผม
2: จากนี้ไปจนถึงหลังคานี่โดยส่วนใหญ่ประมาณกี่เมตรได้คะ
4: ได้แล้วเราบอก
2: หนึ่ง
4: ตัวดอกบ
2: ั
4: วมา
2: แล้วเวลาท่วมมันท่วมถึงไหนคะอ
1: ยู่ที่ระดับน้ำในโตเลสาบว่าจะท่วมขึ้นมากี่เมตรบางปีก็ท่วม3เมตรบางปีก็5เมตรนะครับ
0: เสาสูงที่เราเห็นนี้ต้องเลือกมาเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าต้องรับกับหน้าฝนที่น้ำจะท่วมกับถูกน้ำล้อมรอบ
2: ไม้ที่ต้องออกมาทำบ้านเนี่ยไม้เนี่ยทำไมต้องเลือกกลมๆคะ
4: ตีมอยจริงๆเราหยดซอมมูลๆแล้วนำไปหยดคลำเนี่ยหยดคลำหยดกระเน
5: ี่
4: ยกระนำไปดับไปเลยยังดับน้อยยังดับน้อยโกยวนเลยทองบ้านทอง
1: แล้วสงสัยไหมครับว่าทำไมบ้านที่นี่ก็ต้องมีการเอาไม้มาค้ำอย่างนี้ด้วยกันลมเวลาลมแรงมาเนี่ยตัวนี้มันจะช่วยยึดไม่ให้บ้านเนี่ยเอียงบ้านเนี่ยจะเป็นระดับบ้านเหมือนกับ3ชั้นเลยนะครับ1ชั้น2และก็ชั้น3เลยนะครับก็เป็นบ้านที่มีเสาสูงมาก
0: บ้านเสาสูงของที่นี่เมื่อมองไกลๆเหมือนมีถึง3ชั้นด้วยกันก็คือชั้นล่างชั้นกลางและชั้นบนซึ่งภูมิปัญญาการสร้างบ้านเสาสูงแบบนี้จะมีการทำชานบ้านขั้นแต่ละชั้นแบบนี้นะครับ ในชั้นที่1ของบ้านเสาสูงที่นี่ยังมีการสร้างชั้นลอยขึ้นมาอีกเพื่อห้อยของเช่นอุปกรณ์ประมงรวมถึงการเก็บฟืนด้วยนะครับ
1: นี่คือตัวบ้านนะครับเวลาเราขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นมีพระภูมิน่าจะเป็นศาลพระภูมิอยู่หน้าบ้านถ้าไว้พระภูมิข้างล่างก็ไม่ได้เดี๋ยวน้ำท่วมหมดก็ยกระดับขึ้นมาข้างบนด้วยนะครับจะใช้ชีวิตอยู่ข้างบนนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนก็ใช้ชีวิตอยู่บนนี้หมดเลยทุกบ้านจะเป็นสไตล์ประมาณนี้หมดเวลาเราเข้ามานะฮะหลังบ้านจะเห็นมีพื้นที่วางของส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีการแบ่งส่วนนะครับอันนี้เป็นห้องครัวนะครับเป็นห้องครัวประกอบอาหารตรงนี้เขาจะใช้เป็นเตาฟืนสามารถมองเห็นบ้านหลังนู้นได้เลยมีอะไรก็คุยกันระหว่างนี้ได้เลยนะครับ
0: นะคงพาเราเดินไปบ้านอีกหลังหนึ่งที่มีความพิเศษครับ
1: หลังนี้ครับหลังนี้จะมีความพิเศษกว่าหลังอื่นเนื่องจากว่าหลังนี้จะเป็น3หลังติดกันซึ่งเป็นพี่น้องกันสังเกตดูนะครับความพิเศษนอกจากความสูงแล้วก็คือในเรื่องของสะพานเชื่อมระหว่างบ้านทั้ง3หลังนะครับนะคงบอกว่าบ้านที่อยู่ติดกันอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นพี่น้องกันอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีอยู่ไม่กี่หลังที่สร้างสะพานข้ามเชื่อมกันระหว่างนะฮะอันนี้ครับหลังที่1ที่เราเดินผ่านมานี่คือหลังที่2นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกนะครับนี่คือสะพานเข้ามาบ้านอีกหลังนึงเป็นบ้านหลังที่3นะครับ
2: ใจไม้กับใจมาพร้อม
1: อ๋อที่เนี่ยแม่แบ่งให้คนละแปลงคนละแปลง ก็เลยทำติดกันเลยบ้านพี่หลังเนี้ยบ้านแคสสร้างตั้งแต่ปี2003ส่วนพี่คนนู้นเขาจะสร้างหมดประมาณ200,000กว่าบาทครับ
0: แม้จะสร้างบ้านสูงขนาดนี้แล้วแต่ว่าก็ต้องเตรียมพร้อมในการรับมือกับน้ำท่วมในช่วงหน้าฝนทุกปีเลยนะครับ
1: นี่คือระดับน้ำนะครับที่ท่วมเข้ามาเมื่อหน้าฝนที่ผ่านมานะครับนะครับค่อนข้างจะท่วมสูงน้าบอกว่าให้ดูบ้านหลังโน้นด้านนู้นประมาณ4เมตรกว่า
4: หรือจะเรียกน้ำเต็ม
1: นะครับก็ประมาณส่วนให้ดูรอยน้ำท่วมที่เสาไฟนะครับก็ประมาณ4เมตรกว่าเขาบอกว่าอยู่ที่นี่จะต้องมีเรือ1ลำเพื่อเดินทางไม่อย่างนั้นในช่วงหน้าฝนจะต้องอยู่บนบ้านตลอดจะเอาไปไหนไม่ได้เพราะมันคือน้ำอย่างเดียว
5: ก็เตรียมมังกาเตะโตมังกาชูโจเตียบกเกิดตัวเชรงโดยเนบังปันยุยเตเจก็จะเพื่อการเลิกเนื้อเลิกอ้อยดำใบนี่เนี่ยเรียนยี่เจ้าดำใบก็เรียบจำได้วันในตรึงลิจจาดำใบก็โยยวันเตอร์เอาเลยพอดเตอร
1: ์บ้าน
5: จ้า
2: หลงริดในจองริดบ่เปลี่ยนเปลี่ยนมองริดยัง
1: เขาบอกว่าในช่วงที่น้ำท่วมมากๆเนี่ยจะกลัวเพราะว่าจะดูแต่ทิศลมแล้วก็จะดูคลื่นเพราะว่าเวลาลมแรงเนี่ยคลื่นมันจะสูงมาใช่ไหมครับจะกลัว
2: ค่ะ
0: นะคงบอกกับเราว่าคนที่นี่อยู่กับธรรมชาติพึ่งพาธรรมชาติจึงต้องปรับตัวนะครับดังนั้นบ้านแทบทุกหลังในโตนเลสาบไม่ว่าน้ำจะขึ้นหรือว่าน้ำจะลดคนที่นี่ก็ต้องพยายามปรับตัวโดยหาพื้นที่ปลูกผักในยามที่น้ำลดรวมทั้งการเก็บฟืนก็เช่นกันเราอยู่ที่หมู่บ้านกำปงพลก2วันในตอนเช้าของอีกวันนั้นเราได้เห็นวิถีชีวิตอีกแบบนึงครับเราออกจากวัดก็ได้เจอว่าชาวบ้านบางส่วนกำลังกลับจากการหาปลาอย่างที่บอกนะครับว่าคนที่นี่พึ่งพาการหาปลาในโตเลสาบมาขายเป็นอาชีพที่ทำกันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับ
1: เป็นครั้งนี้เป็นเรือที่หลังจากที่กลับมาหาปลานะครับขับจากมาหาปลาก็จะเป็นเรือที่จะขนปลาเข้ามาเพื่อจะเข้าไปในเครื่องสะบัดปลาออก
0: เราเจอทั้งปลาตัวใหญ่และปลาตัวเล็กๆการแกะปลาตัวเล็กออกจากอวนนั้นน่าสนใจทีเดียว
1: ซึ่งหลังจากที่ปลาได้มาถึงบ้านแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะเริ่มที่จะมีการเอาอวนเนี่ยเข้าไปในเครื่องเห็นไหมครับ ตัวเครื่องเนี่ยมันจะหมุนนะครับโดยข้างในมันจะเป็นท่อนะครับและมันก็จะตามแรงของเครื่องนะครับเพื่อจะสะบัดให้ปลาออกจากตัวอวนนี้ไปนะครับและปลาก็ต้องไปข้างล่างเห็นไหมครับที่มีที่กรองอยู่ข้างล่างในน้ำนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องกั้นไว้ทั้งฝั่งนี้และฝั่งโน้นเพราะว่าเดี๋ยวปลามันจะกระเด็นออกมานะครับน้าก็บอกว่าเขาคิดมาเพื่อที่จะช่วยตัดเวลาเพราะสมัยก่อนถ้าใช้ไม้ตีมันต้องใช้เวลา4ชั่วโมงอย่างเงี้ยทุกวันนี้ใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วนะครับ
0: อย่างที่บอกนะครับว่าโตเลสาบนั้นมีขนาดที่กว้างใหญ่มากและเป็นที่รวมของปลาหลากหลายชนิดดัง

0: นั้นจึงไม่แปลกที่พ่อค้ามากมายจะมาดักซื้อปลาจากเรือที่กำลังวิ่งกลับจากการหาปลาม
1: าซื้อเยอะไหม
2: พี่เขาออกไปหาปลาตั้งแต่ตีสองอ่ะนี่เพิ่งจะกลับมาแล้วก็ได้ปลามาแล้วก็เอามาขายประมาณ40กิโลพี่ก็บอกนะครับประมาณ40กิโลยิ่งค่ำยิ่งมืดเนี่ยเรือก็ยิ่งทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็พ่อค้าก็จะรับซื้อปลาไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงลูกค้าประจำที่เอามานะครับขายให้เขาเนี่ยหมดนะครับพี่สำนางซื้อปลามา17ปีสมัยก่อนพี่สำนางไม่ใช่เป็นพ่อค้าคนกลางแบบนี้นะครับอัปเกรดจากคนที่หาปลาแล้วก็มารับซื้อขาย
0: ปลาจากโตเลสาบนั้นเป็นที่ต้องการของคนกัมพูชาครับไม่ว่าตลาดที่ไหนก็ต้องมีปลาจากที่นี่มาขายนักคงให้ข้อมูลเรามาอย่างนั้นนะครับ
2: น้าบอกว่าปลาที่เลี้ยงตามวอต่างๆเขาใช้อาหารในการเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนื้อปลาจะมีจะไม่มีความเหนียวพอส่วนปลาที่ตัวเลสาบเป็นปลาธรรมชาติเพราะฉะนั้นจะมีความเหนียวมีความหวานแล้วก็อาหารจะเป็นธรรมชาติโดยตรงนะครับแล้วก็อร่อย
0: สิ่งที่เราเจอมากกว่าปลาที่นี่นั่นก็คือการทำกุ้งแห้งนะครับที่นี่จะใช้พื้นที่ใต้ถุนบ้านทำกุ้งแห้งกัน
2: กิโมนบอกว่าจะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีจะอยู่ที่ไฟจะต้องดูแลไฟแล้วก็มันค้นให้มันสุกทั่วนะครับไม่อย่างนั้นแล้วไปตากแล้วเนื้อมันจะเน่ามันจะไม่อร่อยจะเก็บไม่ได้นานนะครับกระทะนี้ใช้กุ้งประมาณ20กิโล
3: 1กิโลกุ้งแห้งเนี่ยต้องใช้กุ้งสด10กิโลได้แค่9ขีดกุ้งแห้ง
4: โอ้โห
5: ที่กุ้งที่เอามาทำนี่เป็นกุ้งที่ไปหาเองไหมคะ
6: ซิงเก
2: ตอ๋อเดี๋ยวมีเพื่อนให้เครื่องมาง่ายเพื่อนบ้านให้บีมากับโลได้มี
6: เครื่องมาง่ายเพื่อนบ้านมีแบบเ
2: ป็นเป็นกุ้งน้ำจืดแล้วก็เนื้อเหนียว
5: อร่อยไหม
6: เลือกมือ
0: นอกจากการทำกุ้งแห้งที่เราสนใจแล้วเราก็ยังสนใจวิธีการใช้พื้นที่เท่าที่มีของพวกเขาในการตากกุ้งด้วยนะครับคือจะต้องดึงเชือกตะกร้าใส่กุ้งขึ้นมาเพื่อนำมาตากบนบ้านที่สูงสูงแบบนี้ครับสถานที่ตากกุ้งของพวกเขามีวิวที่สวยทีเดียวด้วยความสำคัญของโตเลสาบต่อวิถีการทำกินทำให้ชาวบ้านที่นี่เองก็ช่วยกันดูแลแหล่งน้ำแห่งนี้ด้วยนะครับ
7: ตลอดแนวอย่างนี้ยาวเป็นร้อยกิโลไปเลยนะครับก็จะเป็นปลาน้ำท่วมนะครับที่จะต้องอนุรักษ์ไว้เพื่อให้ปลาวางไข่ถ้าไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีปลาเหมือนกันเพราะไม่รู้จะไปวางไข่ที่ไหนนะคร
0: ับเราดีใจที่ได้มาที่นี่และขอขอบคุณชาวกัมพูชาทุกท่านที่เปิดโอกาสให้เรานำเสนอเรื่องราวดีๆของพวกเขาและขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการในวันนี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: ่ะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
1: มีประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหา

0: สุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวผนังกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เอาละครับตอนนี้เราก็มาดูอีกที่นึง
1: ที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดเลยนานมาก
2: เขาบอกได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
1: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรก็คือเป็นเจนที่เราจะไปคุยด้วยเนี่ยเป็นเจนที่4แล้ว
2: เป็นรุ่นใหม่แล้วนะ
1: รุ่นใหม่เลยนะฮะ
2: มีการทำจากที่เห็นแอบเห็นนี่ดูโมเดิร์นดูแบบสวยมาก
1: แล้วกว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยมันก็ต้องผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายนะ
2: ได้ยินความพิเศษมาอย่างนึงของที่นี่ค่ะก็คือเขามีการเอาความพิเศษของแต่ละชุมชนความถนัดของแต่ละชุมชนถึง6ชุมชนด้วยกันของเต้มารวมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
1: อย่างนั้นนะ
2: แบบชุมชนนี้เก่งด้านทำสีก็ทำสีเลยสเปเชียลไลซ์
1: คือเรียกว่าใช้คนโลเคอลที่มีสกิลเฉพาะด้านในการประกอบร่างขึ้นมา
2: ใช่ค่ะฟังเรื่องราวแล้วตื่นเต้นอยากจะไปพบเจ้าของ
1: มาวันนี้เจ้าของชุนข้างในเลยก่อนนี่ดูโลโก้น่ารักมากโลโก้เป็นหมาดัชชุนนั่งบนเก้าอี
2: ้
1: น่ารักสุดๆเลยนะฮะคือชุนมาจากดัชชุนจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าไปเจอเจ้าของกันแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของชุนคุณเจดนะครับแล้วก็คุณแจวนะครับสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะ
1: รบกวนหน่อยนะเราเข้ามาถึงชุนเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเราเห็นกองไม้เก่าเยอะมากเลย
3: ครับ
1: มันก็คือการที่เราซื้อบ้านเก่ามาแล้วมารื้อนี่หรอ
3: ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีผู้รื้อต่างหากแล้วเราก็ไปเลือกไม้จากที่เขารื้อมาแล้ว
1: โอเคก็คือเป็นไม้เก่าจากบ้านที่เราคัดมาดีกว่า
3: ใช่คร
1: ับคัดมาเก่านะ
3: ใช่ครับ
1: โอเคเห็นบอกว่าตระกูลเรานี่ทำไม้มาตลอด
3: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วครับ
1: โอ้โหรุ่นทวดเลยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเป็นยังไงครับ
3: ก็จริงๆแล้วเราเลือกตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือเราเลือกเฉพาะไม้เก่าที่มันมีคุณภาพจริงๆที่แบบพยายามเลือกลายไม้ที่มันใกล้เคียงกันทุกแผ่นไม่มีกระพี้ตำหนิก็จริงๆมันหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล้ว
1: ครับ
3: แต่ว่าเราพยายามให้มัน
1: น้อยที่สุด
3: น้อยที่สุดใช่ครับ
1: โอเค
3: ที่สำคัญเลยก็คือความหนาครับต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง
1: ไม่เอาแบบว่าบางๆ
3: ใช่
1: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเนียน
3: ครับ
1: ด้วยความเนียนดีกว่า
3: เพราะว่านอกจากเราเลือกวัสดุที่ดีแล้วใช่ไหมครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราผนวกกับเราเอาเทคนิคกับแบบ
4: สไตล์ใหม่ๆ
3: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตด้วยกันอย่างเงี้ยครับ
1: ให้เจดให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็น
3: ถ่
1: ายรูปนิดนึงนะ
3: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรอย่างเงี้ยเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น
1: โต๊ะประชุมเหรอ
3: จริงๆเป็นชุดโต๊ะทานข้าวครับแต่ว่าที่มันพิเศษก็คือตัวสีครับผมก
1: ็
3: คือจริงๆแล้วไม้สักมันไม่ได้เคลือบแล้วจะเป็นสีนี้นะครับก็คือ
1: ถูกต้องมันจะเข้มขึ้นอีก
3: ใช่มันจะออกเป็นสีส้มอมแดง
1: ไม้สักมันเหลือง
3: ใช่ครับ
1: มันติดเหลืองจัดเลยถ้าเกิดว่าเทียบคือเหมือนเป็นผมคนเอเชียที่โดนกัดสี
3: ใช่ครับ
1: มันจะเป็นเหลืองเบจเหลืองมันเบจเยลโล่อ่ะ
3: ใช่
1: เพราะฉะนั้นแบบมันจะไม่มามีนั่งดูฝรั่งขนาดนี้
3: ใช่ครับ
1: สีแบบดูเมเปิลดูแอช
3: ใช่ครับ
1: ซึ่งอันเนี้ยเราทำยังไง
3: จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราให้ช่างเนี่ยครับฟอกใช้น้ำยากัดฟอกสีให้มันออกครับ
1: ครับ
3: แต่ทีนี้ความยากของไม้ยิ่งเป็นไม้เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่เป็นไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารวมกันใช่มั้ย
1: มันจะสม่ำเสมอยากเหลือเก
3: ิน ใช่ครับตัวสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดำบ้างขาวบ้าง
1: อะไร
3: ใช่ครับทั้งสีของเราด้วยความที่แบบเราให้เวลาเขาเยอะครับเขาก็จะเอามาฟอกกลางแดดเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อนซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไปอีกซึ่งกระบวนการฟอกกว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันเลย
1: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกทีละแผ่นเลย
3: รอบแรกเราก็ฟอกไปพร้อมกันครับ
1: แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำมันเท่าไหร
3: ่
1: แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มเนี่ยเหรอ
3: ใช่ครับ
1: ต้นทุนมันไม่สูง
3: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากเราเลยแต่ด้วยความที่เรา
1: แต่เราก็ยอมไง
3: ความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุดเลย
1: อันนี้เกินคาดเหมือนกันนะอันนี้ชื่นชมนะเพราะว่า
2: เขาเน้นคุณภาพหรือว่าเอาให้มันได้อย่างที่อยากได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
1: ไม่มองแจกบอกไม่ยอม
2: ใช่
3: ครับแต่ด้วยความที่สีของเราทุกสีครับมันจะเป็นสีแบบโอเพนเกรนก็คือเราเปิดหน้าไม้เราไม่ได้ย้อมจนทึบอะไรเง
1: ี้ยก็คือให้เห็นลายไม้เพราะว่าความเด่นของสักก็คือลายไม้สวยงามนั่นเอง
3: แต่ด้วยข้อเสียนี้กับตัวไม้สักที่ไม้สักเก่าที่มันจะมีตำหนิท ธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย่างเช่นพวกรอยตะปูอะไรอย่าง
0: เ
3: ง
0: ี้
3: ยมันก็จะมีให้เห็นบ้าง
0: แต่ก็มีอยู่แน่นอน
3: ใช่ครับซึ่งเราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก
0: อันเนี้ยมันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะอายุเป็น100ปีหลาย100ปีก็มีใช่มั้ยเกิน50 60ปีแน่น
2: อ
0: นเพราะฉะนั้นพวกร่องรอยการเวลาต่างๆรอยอุดโป๊ความโหว่ความสีนู่นนี่มันก็จะมีแน่นอนอ่ะมีตัวไหนอีกโอ้มีหลายสีนะมีหลายโทนนะ
3: จริงๆอันนี้คือสี

0: ธรรมชาติครับของไม้สักเก่า
1: โอ้โหแค่นี้เลยเหรอ
0: นะครับอันนี้คือไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะครับ
1: ลองดูเทียบกันนะเห็นไหมเนี่ยกัดเชื้อโหด
0: ใช่ครับให้มันอ่อน
1: ถ้าคุณถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ได้นะครับ
0: ใช่คร
1: ับตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ๆไม้สนก็ดูไม่ต่างมาก
0: ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะชอบเอาไปคู่เฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าบิลอินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
1: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่ธรรมชาติ
0: ใช่ครับ
1: นี่เคลือบด้านเฉยๆ
0: ใช่ครับเคลือบด้านเฉย
1: ๆโอเค
0: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์ลายไม้มากที่สุดแล้วให้มันออกมาด้านมากที่สุดไม่ให้มัน
1: ดูธรรมชาติมาก
0: ใช่ครับก็โชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นก็
1: ครับ
2: นอกจากเรื่องสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทำมากอย่างกระบวนการในการทำในการโคลาโบเรทกันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างมันมีแผนกอะไรบ้างชุมชนอยากจะรู
0: ้ขั้นแรกเลยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปสอดไม้ก็คือไปหาไม้แต่ละชุดแต่ละรอบซึ่งต้องดูที่ความหนาซึ่งความหนาบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นเพราะมันต้องผ่านการรีดใส่อีก
1: เออใช่คือไม้หนา1นิ้วตอนแรกไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไม้1นิ้ว
0: ใช่ครับ
1: เนาะการใส่ผิวออกกว่าจะผัดแต่งนู่นนี่มันเหลือบางทีมันเหลือครึ่งนึงอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยฮะเออ
0: ใช่ครับแล้วไม้ที่ร้านสมมติถ้าเราเป็นมาตรฐาน1นิ้วอยู่แล้วถ้ารีดมาแล้วหลุดไปหลักมิลเราก็ไม่ใช้
1: ไม่ได้อ่ะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะแจวไม่ยอม
0: ใช่ครับ
2: ไม่ยอมอันนี้เป็นคนควบคุมคุณนะว่า
1: ไม่ยอมเ
2: ลยแต่คิวซี
0: ไม่ได้ครับหลังจากนั้นสมมติเราไปรีดเสร็จใช่มั้ยครับเราก็เอามาเรียงไม้ให้สั่งครับเพราะว่าแบบเราต้องกองใหญ่ๆเงี้ยเราก็มาดูว่าแต่ละแผ่น
1: ลายมันอันไหนไปด้วยกันได้
0: ใช่
1: ไ
0: ห
2: มใช่ใช
0: ่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปไม้สักเก่านี่ควบคุมได้ยากมันไม่ได้มาเป็นต้น
1: มันต้องใช้เวลา
0: ใช่
1: บางทีมาเป็นต้นเพราะมันผ่าแบบลายมันเข้ากันอยู่แล้วเง
0: ี้
1: ยมันก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นมาเป็นแผ่นๆจากหลายที่หลายทางเนี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะ
0: ใช่
1: เออคัดลายมันเข้ากัน
0: ใช่ครับเราก็มาดูคุยแบบกับช่างประกอบช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากก็ประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วข้อดีของเขาก็คือ
2: เ
0: ขาเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับพร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานในโรงงานแบบแมสอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทำไปวันๆเลย
1: เขาไปได้มากกว่านี
2: ้ใช่ไหมเข
1: ามีศักยภาพมากกว่านี้
0: เขามาเจอ
2: ให้ฉันมาทำงานอะไรเหมือนทุกคน
0: พอผ่านแล้วก็ขนไปช่างสีครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่สองคนสามีภรรยา
1: โอ้
0: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
1: กำกันทั้งวันเลย
0: ใช่ครับ
1: ไปถึงสีอ่ะทั้งงานสีกันสีทั้งวันเลย
2: บางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นเพราะทะเลาะกันหรือ
1: เปล่าไม่ใช่น่ารักกันแหละเออ
0: ใช่ครับ
1: ทำสีกันอ๋อมีแค่สองคนเลย
0: ใช่ครับแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเขามันก็ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเทียบกับระยะเวลาต่อชิ้นนะฮะ
1: ครับ
0: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปอย่างเงี้ยครับวันนึงอาจจะได้เป็นสิบตัวอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยถ้าทำกับเราก็คือต้องมานั่งไล่สีที่รับแผ่นแล้วก็เคลือบเก็บตำหนิอะไรเงี้ยครับกลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชุดอะไรเงี้ย
2: ใช่
1: ยอมด
2: ี
1: กว่า
0: ซึ่งมันใช้เวลานานแต่เรายอม
1: ยอมเพราะอดทนว่ะเออจริงๆๆคุณผู้ชมคือทำเฟอร์นิเจอร์ขายอยู่เนี่ยพูดตามตรงไม่ได้ยากนะเออเพราะว่าเราว่ามันมีตลาดที่รออยู่เนี่ยแต่ว่าจะทำเฟอร์นิเจอร์ที่พิถีพิถันแล้วเราไม่ยอมที่จะปล่อยมันหลุดไป
0: ถู
1: กมั้ยเอ้ยเราชอบความสวยความงามลายที่เข้ากันสีที่มันเสมอกันแล้วเราก็คุมคุณภาพของสิ่งนั้นให้มันออกมาตามที่เราต้องการ
0: ใช
1: ่ตอนนี้เราดูพอดักกันไปประมาณนึงแล้วเราอยากดูคนทำ
0: ครับ
1: อยากเจอสามีภรรยาคุณนั้นมากเลย
0: ครับ
1: อยู่ป่าววะฮะมาอยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทำหน่อย
2: ก็ได้
1: เชิญนำหน่อยเชิญนำหน่อยครับเชิญครับหลานถึงที่แล้วบอกว่าจะมาเจอช่างก็ต้องเจอช่างจริง
2: ๆ
1: ที่นี่คืออีกที่นึงนะคุณผู้ชมนะคือไม่ได้เป็นที่เดียวกันคือออกมาไกลพอสมควรแหละ
2: ใช่ใช่
1: เป็นบ้านช่างอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมโอเคเราขอคุยโอ้โหบรรยากาศคือโรงไม้นะฮะ
2: สตูดิโอ
1: แล้วก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นกันในโชว์รูมนั่นแหละแต่ว่าเดมไม่ได้ทำสงทำสีเห็นบอกว่าเป็นการไปทำสีอีกที่นึงเนาะ
0: ใช่ครับอ
1: ันนี้คือเป็นประกอบต
0: ั
1: ดประกอบตรงนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่คร
2: ับ ไม้ที่เห็นกองๆอยู่ตรงนี้เหรอคะก็คือเอามาตัดแต่งแล้วก็ประกอบขึ้นมา
0: ใช่ครับ
1: จะเห็นว่าไม้เก่าที่บอกอ่ะก็คือเกิน1นิ้วหมดเลย
0: ใช่ครับ
1: เออเกิน1นิ้วหมดเลยจริงๆเลยใหญ่
0: ใช่คร
1: ับ หนา
2: ทีนี้เรามีคำถามนิดนึงเพราะอย่างเห็นที่อื่นเนี่ยเขาจะมีเอาไม้ใหม่มาไม้ที่

0: มาแล้วเขาต้องไปอบก่อนเพื่ อลดความชื้นหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มันแบบสามารถใช้งานได้แล้วอย่างไม้เก่าของเราอย่างเงี้ยที่เอามาจากบ้านต่างๆเน
1: ี่
0: ยมันต้องมันต้องเอาไปอบอีกไหมคะ
2: ในความคิดของผมนะครับจริงๆคิดว่าน่าจะไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าเขาเนี่ยนอกจากอายุไม้มันเยอะอยู่แล้วครับแล้วการใช้งานอีกเป็น50-60ปีอย่างเงี้ยครับพอเจอความร้อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหลายปีจากประสบการณ์ที่ทำมาอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะเกิดการยืดหดคลายตัวแคร็กเนี้ยน้อยกว่าพวกไม้ใหม่เยอะมากๆ
1: จริงจริง
3: วิธีการเลือกไม้นะครับเราจะเลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทำท็อปโต๊ะแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือกทีละแผ่นทีละแผ่นเราก็จะมองจากพวกหัวไม้ต่างๆหัวไม้ที่ว่าสีมันอาจจะมีความเข้มต่างกันแต่เราก็เลือกสีที่มันเสมอกันเอาไปเป็นท็อปโต๊ะ
4: แล้วจริงๆหลักๆอ่ะไม้สักมันมาอย่างเงี้ยมันจะมีกี่ประมาณกี่สีกี่เฉดหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร
3: มันขึ้นอยู่กับอายุไม้แล้วก็พันธุ์ไม้ครับมันมีไม้สักทองสักที่ออกสีดำๆออกสีเหลืองครับหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้วเราก็ทำการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลายสวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสีของไม้ว่ามันจะเข้ากันไหมในการทำพอเราได้ไม้ที่ว่าสีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราไว้เราเก็บลายให้มันช่อมันอยู่ทางเดียวกันไม่สับสลับกันมันก็จะทำให้เนื้องานสวยขึ้นพอได้เนื้อไม้ที่สวยแล้วเราเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็ทำการต่อไม
5: ้ยากไหมคะหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
3: ากครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะทำเป็นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากพอสมควรครับ
6: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะเราก็มาเรียงสีดูว่าสีมันเสมอกันเปล่าแล้วก็สลับให้มันได้กำหนดแล้วก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้เลยก็จะใช้กาวร้อนนะคะต่อมีค่ะตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เราใส่เสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตะปูเกลียวด้านล่างด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์รอสักครู่เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็รอยกาวพวกนี้ก็จะหายไปค่ะพอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างเราก็จะทำการร้อยน็อตค่ะโดยการใช้ตะปูเกลียวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการต่อกาวไว้เกลียวของมันจะแน่นกว่าตะปูธรรมดาค่ะ

0: ไม่น่าเชื่อเนาะการทำแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยมันทำในทำอยู่ในที่เท่านี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
2: ใช่ครับ
0: อันนี้แล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะอยากรู
2: ้ก็ตอนเริ่มทำแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรนะครับเพราะว่าช่างสมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทำมาอย่างนี้อยู่แล้วทำไมฉันต้องเปลี่ยน
0: ตั้งแต่หมาแพนเนี่ยได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเลย
2: ใช่ครับ
0: แต่ฉันก็ทำมาอย่างเงี้ยฉันก็มีทางถนัดของฉันอะไรเงี้ย
2: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรเงี้ยตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทำให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
1: ครับชิ้นใหม่
2: ใช่ครับช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างที่บอกใช่มั้ยครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทําให้มันแบบสมมุติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อเหลือประมาณเมตร20
0: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
2: ใช่ใช่ม
3: ั้ยต้องยอมทําอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทํามาก่อน
2: ใช่ครับ
0: ดูการขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอคนทำสีกันบ้าง
2: ครับ
0: นะครับ
2: ครับ
0: นำต่อเลยครับ
2: ครับผม

0: แล้วตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับเป็นโต๊ะจีน
1: เดี๋ยว
0: เ
1: ราข้ามมาอีกหมู่บ้านนึงท
0: ี
1: นี้บอกเขาแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ของตัวเองถูกไหมนี่เราข้ามมาอีกหมู่บ้านนึงนะคะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮาร์ลี่
0: แจ้งเล่าหน่อยแล้วกันว่าในการทำสีมันยังไง
2: ก็อย่างแรกก็คือช่างเขาได้งานดิบมาแล้วก็จะดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป
0: ้
2: การลงสีตามสูตรของช่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นเลกเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
0: ฟีลลิ่งธรรมชาติ
2: ใช่ค่ะ
0: ไม้ถ้าเป็นไม้ดิบ
2: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม
0: ้
2: เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของชาย
1: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว
2: ้เอกลักษณ์
0: ชี้ให้ดู
2: ใช่
1: นี่คือรอยตะปูด้วยนะที่แบบว่า
0: ข
1: าดแบบน
0: ี้นี่คือรอยตะปูเนี่ยใช่ไหม
1: เออนี่ไม้
0: ซึ่งอันนี้คือการอุดโป๊ะแหละเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อ่ะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดไม้สำคัญมาก
2: สำคัญ
0: มากการคัดการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียงมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงๆคุณเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์อ่ะพูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันคุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอุ้ยนี่ก็ความหนาก็น่าดู
2: ใช่ค่ะนี่หนา 1.5 นิ้วค่ะ
0: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนา
2: เกือ
0: บ2นิ้วอ่ะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
0: ่ใส่มาขัดแต่งผิวโน่นนี
1: ่
0: แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
1: สีต่างกันอันนี้คือสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ทำอะไร
2: ใช่ค่ะ
3: เคลือบอย่างเดียว
0: เคลือบอย่างเดียว
4: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม
5: ่ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
4: แล้วอันนี้แม่ทำอะไรอยู่คะ
5: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใสสี
4: แล้วพอทำวันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาทีคะ
5: อ๋อรอมันแห้งเซตตัวแล้วก็ขัดได้แล้ว
4: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
5: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรมชาติของไม้เราไม่ต้องได้ใสสี
4: สีไหนที่ทำยากสุดคะ
5: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
4: ใช้เทคนิคอะไรคะแม
5: ่ในการฟอกถ้าอย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหมเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันงานละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ
6: บางที่เขาก็ไม่ให้แต้มนะแหมให้เป็นปล่อยเป็นธรรมชาติ
7: อันนี้โป๊เดิมหรือโป๊ใหม
6: ่โป๊เดิมของมาที่ไม้เก่ามันเป็นรู
7: มาที่เราซื้อมานะ
6: อ๋อสีนี่เราแต่งลายหามไม่ได
7: ้ครับ
6: ถ้าเป็นสีธรรมชาติวนัสสีโอ๊กแต่งลายหามได้สีนี้แต่งลายหามไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
7: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไป

0: ในวันนี้ก็ขอบคุณเจตแล้วก็แจนมากๆเลยนะที
1: ่
0: มาพาเรามาทัวร์หลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สภาพทรุดโทรมครับปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับมีปลวก
1: รุดไปข้างหนึ่งแล้วนะเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าเคยไหม้มันหักมันละสองสามรอบละลงขาแล้วเจ้า
2: หนึ่งเทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกัน

0: พนักงานขับรถขนขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่กทม.หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าในดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งในดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงลำพังซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกมากโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงเหล็กของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปเกี่ยวกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายต่อมาสำนักงานเขตทราบเรื่องจึงมีคำสั่งให้ในดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งในดำจึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกมาเพียงลำพังโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งวางพาดข้ามฝั่งถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ถึงขนาดเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ให้ดีๆจากคดีปกครองตอนทางเดินเท้าชำรุดเจ้าหน้าที่ช่วยหยุดดูสักนิดคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายแสนดีเป็นผู้ใช้ทางเดินเท้าคอนกรีตสาธารณะเลียบริมคลองแสนแสบสัญจรไปมาเป็นประจำได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ทางเดินเท้าดังกล่าวได้เกิดชำรุดแตกหักเป็นเหตุให้นางสาวนิดอาของนายแสนดีพลัดตกลงไปในน้ำเสียชีวิตนายแสนดีจึงได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการซ่อมแซมเพื่อให้ผู้ใช้ทางเดินเท้าได้ใช้สัญจรชั่วคราวแต่นายแสนดียังเห็นว่าการซ่อมแซมและปรับปรุงทางเดินเท้าดังกล่าวยังไม่มีความแข็งแรงและปลอดภัยจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้กรุงเทพมหานครก่อสร้างหรือซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเดินเท้าคอนกรีตสาธารณะเลียบริมคลองแสนแสบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ทางเดินเท้าดังกล่าวโดยทั่วไปศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าหากพิจารณาทางเดินที่สร้างเลียบริมคลองแสนแสบเดิมและการสร้างทางเดินเลียบริมคลองในชุมชนของผู้ถูกฟ้องคดีโดยทั่วไปแล้วจะเป็นทางเดินที่สร้างด้วยคอนกรีตที่มีความมั่นคงถาวรมากกว่าและในระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนภายในของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อซ่อมแซมทางเท้าดังกล่าวประมาณ1ปีนั้นผู้ถูกฟ้องคดียังคงใช้วิธีซ่อมแซมแบบชั่วคราวดังกล่าวตลอดมาและสภาพยังได้ทรุดโทรมลงตามกาลเวลาประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีได้ยอมรับว่าการซ่อมแซมด้วยการวางไม้กระดานเป็นแผ่นบนโครงเหล็กได้มีคนขโมยเอาไม้บางแผ่นออกไปได้ทำให้เกิดช่องโหว่ของทางเดินซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพการซ่อมแซมที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอในระยะยาวนอกจากนี้แม้จะอ้างว่าได้มีการทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งหนึ่งให้ทำการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตดังกล่าวแล้วแต่ทางเดินเท้าดังกล่าวยังคงอยู่ในสภาพชำรุดดังนั้นจึงฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเดินเท้าเลียบริมคลองแสนแสบที่พิพาททั้งการซ่อมแซมแบบชั่วคราวในลักษณะที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอก็ไม่ทำให้เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้หมดไปพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างทางเดินเท้าเลียบริมคลองแสนแสบให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยภายในระยะเวลา360วันตามที่กำหนดในแผนข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยแล้วก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมนะครับพร้อมที่จะมอบสาระที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของกฎหมายนะครับทั่วๆไปนะครับที่เราใช้สามารถเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับนั้นสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกัน
0: ค่ะ
1: เป็นเรื่อง
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เหมือนเดิมค่ะ
1: ที่เดิมนะฮะ
0: ใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะในตอนที่ชื่อว่าการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ค่ะ
1: แค่ไหนเรียกว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์นะครับแต่กฎหมายก็จะมีเกณฑ์มีกติกาต่างๆเหล่านั้นว่ากรณีไหนบ้างที่สามารถทำได้กรณีไหนบ้างที่ถือว่า

0: เข้าเกณฑ์นะครับเอาไม้ไปตีสุนัขอันนี้ถึงเข้าขั้นไหมเดี๋ยวต้องไปถามอาจารย์เนาะนะครับต้องตีกี่ทีถึงจะเข้าขั้นทารุณกรรมนะครับหรือแค่บางครั้งเห็นนะครับว่าเราฝึกสุนัขก็จริงแต่ว่าสุนัขไปยืนหลบมุมเคยดูในคลิปนะแล้วก็ทำท่าจะตีโอ้น่าสงสารนะครับอันนั้นถือว่าทารุณกรรมไหมหรือเป็นการสอนนะครับงั้นตรงนี้ก็คงจะได้รับความกระจ่างในวันนี้นะครับท่านวิทยากรเป็นใครครับวันนี
1: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: จริงๆอาจารย์เคยดูใช่ไหมคลิปที่เขาสอนให้สุนัขไปยืนแล้วก็หลบเวลาเขาขู่ตีทารุณกรรมไหมเดี๋ยวถามอาจารย์อีกทีนะครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับเป็นใครบ้างครับอาจารย์ดอนครับ
1: ค่ะท่านแรกนะคะคุณไพศิษฐ์ถุงทองค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: และท่านที่2นะคะคุณอินทิราพรหมจารีค่ะ
5: สวัสดีครับ
0: นั่นคือทั้งเลี้ยงสุนัขบ้างไหมครับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงบ้างไหมฮะ
4: เลี้ยงครับ
0: แล้วเคยตีมันไหมเคยตี
4: ไม่เคย
0: ไม่เคยเคยตีไหมครับ
5: ก็เคยตีเหมือนกัน
0: ตีกี่ทีครับ
5: เมื่อตีทีเดียวเหมือนแบบสั่งสอนเวลาแบบดื้อเกินไปครับ
0: เราเชื่อไหมครับ
5: ไม่เชื่อครับ
0: ตีครั้งละทีใช่ไหมสรุปรวมแล้วพักเดียวนะครับ20กว่าหนเนี่ย
1: ตีไม่หยุด
0: ตีไม่หยุดเอาละครับไปดูสาระนะครับว่าวันนี้จะสะท้อนมุมมองต่างๆเหล่านั้นให้เห็นอะไรบ้างเชิญครับ
6: งานที
7: ่
6: ส
7: ั่
6: งมาส่งค่ะ
7: เออดีจ้ะเออน
6: ะ
7: าย
6: การลองตรวจดูนะคะเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างเลยค
7: ่
6: ะ
7: จ้ะขอดูหน่อยสิ
6: หือนี่จันเล่นเรื่องผู้จัดการโดยเฉพาะเลยนะคะเนี่ย
7: ขอบใจจ้าเออก็ใช้ได้เนี่ยเดี๋ยวขอตรวจดูรายละเอียดอีกทีถ้าเกิดว่ามีอะไรแก้ไขเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะ
6: ค่ะแต่ว่าจันจะขอรางวัลอะไรผู้จัดการหน่อยนะคะ
7: อ
6: ้
7: าวรางวัลอะไรเหร
6: อนี่ค่ะซองกฐินพอดีว่าที่บ้านที่ต่างจังหวัดของจันนะคะปีนี้จันเป็นเจ้าภาพรับสร้างศาลาการเรียนนะคะ
7: โอ้โหได้
6: บุญ
7: ก็นึกว่าลงวงรางวัลอะไรเฮ้ยสาธุอนุโมทนาบุญด้วยจะให้ทำบุญเลยไหมล่ะ
6: อ๋อสิ้นเดือนก็ได้ค่ะขอบคุณผู้จัดการล่วงหน้าด้วยนะคะ
7: จ้าวันหลังน่ะจะทำบุญน่ะก็บอกกันแล้วกัน
6: ค่ะงั้นจันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะ
7: จ้า
6: อุ๊ยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนเลยแป๊บนึงนะคะนี่จันจะชวนทำบุญนะคะทำบุญทอดกฐินพอดีปีนี้บ้านจันเป็นเจ้าภาพงานกฐินค่ะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมค่ะ
8: ขอบใจนะที่ชวนพี่ทำบุญนะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเนี่ยให้คนมานั่งสมาธิอย่างนี้ได้บุญดีนะ
9: ถ้าสร้างเสร็จอ่ะดนอยากไปปฏิบัติธรรมที่บ้านจันก็ดีเหมือนกันนะถือโอกาสไปเที่ยวบ้านจันด้วย
6: ก็ไม่ต้องรอให้สร้างเสร็จสิก็เนี่ยไปเที่ยวบ้านจันวันทอดกฐินเลยไหม
8: ดีพวกเราไปกันเลยไหม
10: เออดีนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันนานแล้วนี่แต่พี่อ่ะเวลาไปงานบุญที่วัดต่างจังหวัดนะนะโดยเฉพาะตามหมู่บ้านน่ะพี่อ่ะเวลาเห็นเขาฆ่าหมูฆ่าไก่มาเลี้ยงแขกที่มางานน่ะนะเห็นแล้วเนี่ยสงสาร
9: คงไม่เป็นไรมั้งคะฆ่าหมูฆ่าไก่เป็นอาหารไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนี่คะ
8: อืมใช่เขาฆ่ากันเยอะแยะถ้าเขาไม่ฆ่าแล้วที่ตลาดอ่ะจะมีขายให้พวกเราเหรออื
6: มใช่พี่ยุพูดถูก
11: จากกรณีดังกล่าวการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารในงานต่างๆถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่ก็เป็นขอไม่เป็น
0: นะครับก่อนตอบฟังกติกานะครับก็คือเอามือวางที่แป้นนะครับมือวางที่แป้นแล้วก็แย่งกันกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนนะครับถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับคุณอินทิราครับเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่ข้อกอเป็นข้อขอไม่เป็น
3: ตอบข้อขอค่ะ
0: ข้อขอทำไมคิดว่าไม่เป็นนะครับ
3: เหมือนมันต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วครับ
0: ของเขานะ
3: ใช่ครับ
0: นะครับงั้นไม่น่าจะผิด
3: ใช่ครับ
0: นะครับไม่น่าจะถือว่าเป็นการทารุณครับขอบคุณครับคุณ

0: ใช่สินะครับ
1: คิดว่าไม่ผิดเหมือนกันครับ
0: ไม่ผิดเหมือนกันทำไมคิดว่าไม่ผิดฮะ
1: เหมือนกับว่าน่าจะมีการระบุไว้แล้วว่าเหมือนเป็นสัตว์ที่สามารถฆ่าเพื่อบริโภคได้ครับ
0: นะครับแม้จะไปฆ่าเป็นเส้นอะไรต่างๆเหล่านั้นก็แล้วแต
1: ่ใช่
0: นั้นก็ถือว่าน่าจะได้เช่นเดียวกันนะครับจริงๆแล้วได้ครับมีข้อยกเว้นไหมอาจารย์
2: ค่ะคือในส่วนของมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2517นะคะกำหนดห้ามมิให้บุคคลกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรนะคะอย่างเช่นการที่เรามันสัตว์สุนัขจะมากัดเราก็เตะป้องกันตัวอย่างเงี้ยค่ะมันก็ได้อยู่ตีป้องกันตัวได้อยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าไม่มีเหตุสมควรถึงจะมีความผิดตามมาตรา20นะคะแต่ว่าในมาตรา20ก็มีข้อยกเว้นอยู่ในมาตรา21เช่นเดียวกันกำหนดว่ากรณีดังต่อไปนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ตามมาตรา20กรณีแรกคือการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะสำหรับทั้งนี้สัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะแล้วก็กรณี2คือการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์นะคะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะคือฆ่าเพื่อการบริโภคเนี่ยถือว่าไม่เป็นความผิดตามมาตรา21นะคะแห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2517เป็นข้อยกเว้นของกฎหมายค่ะสามารถทำได้ค่ะ
0: นั่นก็คือกรณีที่เราเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูอะไรไว้เนี่ยเราสามารถที่จะฆ่าเพื่อมาเป็นอาหารได้
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วกรณีที่ฆ่าเป็นอะไรฮะเป็นโรงฆ่าสัตว์อะไรต่างๆเหล่านี้อันนั้นก็คืออยู่ในเกณฑ์หรือยกเว้น
2: ใช่ค่ะสามารถกระทำได้คือฆ่านอกบ้านอย่างเช่นการฆ่าเพื่อบริโภคตัวนึงอย่างเช่นเชือดไก่หรือว่ามีการฆ่าหมูหรือว่าล้มวัวในงานต่างๆในต่างจังหวัดนะคะก็สามารถกระทำได้ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา21อนุ1นะคะก็สามารถกระทำได้หรือว่าถ้าเป็นนำสัตว์ไปเข้าฆ่าในโรงฆ่าสัตว์เนี่ยอย่างเช่นการฆ่าไก่ฆ่าโคในโรงฆ่าสัตว์นะคะที่ดูแล้วไม่ทารุณนะคะก็ถือว่าเนี่ยเป็นการฆ่าที่ได้รับข้อยกเว้นตามมาตรา21อนุ2มาตรากระทำได้ค่ะ
0: ทีนี้ถามลึกไปนิดนะว่าการฆ่าเนี่ยมันมีวิธีการในการที่จะเราควบคุมดูแลไหมฮะเช่นสมัยก่อนเคยดูว่าฆ่าวัวหรือฆ่าหมูในการใช้ค้อนทุบไปที่ศีรษะปัจจุบันมีการเข้าไปดูแลตรงนี้ไหมอาจารย์
2: คือจริงๆแล้วในส่วนของกฎหมายเรื่องของการควบคุมการฆ่าสัตว์ก็จะมีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้นะคะซึ่งหลักเกณฑ์วิธีการเนี่ยก็จะกำหนดรายละเอียดว่าการที่จะฆ่าสัตว์เนี่ยจะต้องมีขั้นตอนที่ทำให้สัตว์สลบก่อนอย่างเช่นการใช้ไฟฟ้าช็อตนะคะหรือว่าการทำให้สลบด้วยวิธีการที่ไม่ทารุณโหดร้ายนะคะแล้วก็ถึงจะทำการฆ่าอย่างเช่นถ้าเป็นโรงฆ่าสัตว์ปีกเนี่ยเขาจะมีวิธีการทำให้ไก่สลบด้วยคือเอาไก่เนี่ยหัวจุ่มน้ำก็คือทำให้ไก่เนี่ยหัวเปียกนิดนึงแล้วก็ทำให้ช็อตด้วยกระแสไฟฟ้าแล้วก็สลบนะคะแล้วสตันนิ่งแล้วก็ถึงจะมีการเชือดเอาเลือดออกนะคะก็จะมีวิธีการนะคะ
0: แม่ค้าปลาในตลาด ใช้มีดทุบหัวก่อน
3: ปลาดุกเ
0: นี่ยปลาดุกปลาช่อนอันนี้ถือว่าทารุณกรรมไหมฮะ
2: จริงๆแล้วคือเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะถ้าเป็นปลาอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถกระทำได้ถือว่าเข้าค่อยเว้นตามมาตรา21อนุ1อ่ะค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะ
0: แต่ดูท่าทางน่าสงสารเหมือนกันนะ
2: ที่มันต้องบาลานซ์ระหว่างชีวิตคนชีวิตมนุษย์กับสัตว์ด้วยต้องบาลานซ์คือต้องไม่คุ้มครองสัตว์จนคนเดือดร้อนด้วยค่ะ
0: อีกคำถามอาจารย์สมัยก่อนจะพกผู้ชายจะพกหนังสติ๊กไปนะฮะแล้วก็ยิงนกลงมาอันนี้ทารุณกรรมไหมฮะ
2: อันนี้ต้องย้อนไปในมาตรา20ค่ะห้ามมิให้บุคคลกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรฉะนั้นเนี่ยถ้ายิงเล่นเนี่ยยิงแบบเอามาดูเล่นหรือว่าแบบยิงเพื่อประลองฝีมืออย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่ามีเหตุสมควรหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเรายิงเพื่อมาใช้เป็นอาหารก็เป็นอีกส่วนหนึ่งฉะนั้นเนี่ยต้องดูว่าสมควรหรือไม่นะคะอย่างเช่นสุนัขจะมากัดเนี่ยเราก็เตะป้องกันตัวก็ถือว่ามีเหตุสมควรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าอยู่ๆเนี่ยเราอารมณ์เสียเราไปเตะสุนัขเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงคือการกระทำมันเดียวกันเนี่ยแต่ว่าเจตนารมณ์ต่างกันเนี่ยก็จะเป็นความผิดนะคะอีกอันนึงก็มีผิดอย่างเช่นเตะสุนัขเพื่อป้องกันตัวก็ถือว่ามีเหตุสมควรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราอารมณ์เสียเราไปเตะมันเนี่ยก็ถือว่าไม่มีเหตุสมควรก็ผิดทารุณกรรมเนี่ยค่ะ
0: ก็คงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาในแต่ละกรณีไปด้วยใช่ไหมครับดังนั้นกฎหมายก็เข้ามาดูแลอยู่ในกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับก็คงชัดเจนนะครับดังนั้นข้อนี้
3: ตอบถูกทั้งคู่ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ
0: นะครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
4: นั่งกันข้างในกันก่อนรัดน่ะก็ยังแต่งตัวกันไม่เสร็จเลยพอดีเมื่อเช้ามีคนมาหาเขาน่ะก็เลยทำให้ล่าช้าขอโทษตีด้วยนะ
5: มันมาขอโทษขอโพยอะไรเราพี่ แหมเรื่องแค่นี้เองรอมาตั้ง 8-9 ชั่วโมงแล้วจะรออีกนิดนึงทำไมรอไม่ได้ล่ะ
4: เนี่ยพูดเหมือนประชด
5: น้องหยอกน้องหยอกรอได้นะพี่เราขับรถไปเองอ่ะถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น
6: พี่ธนาเขาเกรงใจพี่ชาตินะคะ
4: งั้นเดี๋ยวทานกาแฟก่อนเดี๋ยวให้เด็กชงมาให้
5: ครับ
4: แจ๋วแจ๋วแขกมาเดี๋ยวขอกาแฟ2ที่นะ
7: ได้ค่ะคุณผู้ชาย
5: มีคนใช้ด้วยเหรอพี
4: ่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอก
5: แล้วไปชลบุรีเนี่ยพี่จากบ้านพิธนาไปชลบุรีไปทางไหนถึงจะใกล้อ่ะพี
4: ่เดี๋ยวออกทางหลังหมู่บ้านได้เลยเดี๋ยวจะมีทางถนนไปขึ้นขึ้นหนวนได้เลยง่ายๆมันต้องกลัว
7: กาแฟมาแล้วค่ะ
6: ขอบใจจ้าเสียงเหมือนหมามันร้องเลยอะค่ะ
4: อ๋อหมาคนข้างบ้านอะ
7: ผู้หญิงข้างบ้านเขาตีหมาตัวเองอะค่ะน่าสงสารมากเลยค่ะ
5: อ
7: ้
5: าวแล้วเขาตีอะครับเออมันทำอะไรผิดเหรอครับคนหนึ่งตีมันอะพี
6: ่นั่นน่ะสิคะ
4: ก็ทะเลาะกับสามีทีไรก็ไม่รู้จะไปลงที่ใครไงพอสามีออกนอกบ้านก็เลยต้องตีหมาตัวเองเพื่อระบายอารมณ
5: ์มีอย่างนี้ด้วยเหรอพี่
6: ทำได้ยังไงล่ะคะแล้วหมามันจะไปรู้อีโหน่อีเหน่อะไรกับคนด้วยเลี้ยงเขาอ่ะก็ต้องรักแล้วก็ดูแลเขาให้ดีถึงแม้ว่าเขาจะพูดไม่ได
4: ้น้องอาทัยเนี่ยพูดถูกบาปกรรมมีตั้งหากแต่ก็คงเป็นเวรกรรมของหมามันละมั้งแต่ที่แน่ๆเจ้าของหมาเนี่ยต้องใช้นี่เวรนี่กรรมที่ไปตีหมา
5: โอ้โหแน่นอนเลยพี่ยังไงก็ต้องใช้นี่เวรนี่กรรมหมาแน่นอนไม่ต้องถึงจะชาติหน้าเลยนะการตีหมาตัวเองเนี่ยนะพี่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์รู้ไหมว่าผิดกฎหมายนะพี
6: ่ผิดกฎหมายด้วยเหรอคะตีหมาตัวเองเนี่ยนะ
4: ใช่แต่ถ้าผิดกฎหมายจริงนะก็ต้องมีบทลงโทษสิ
5: ก็คงจะต้องมีอะครับแต่ไม่รู้ว่ากฎหมายจะลงโทษเรื่องนี้อย่างไรมาแล้ว
7: สวัสดีค่ะพี่อาชัยพี่ชาติต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้รอนานเลย
4: อ่ะพร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันเลยเนาะ
5: ครับพี่
4: ไปไปไป
8: จากกรณีดังกล่าวโทษสำหรับผู้ที่ได้กระทำการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรคือข้อใดก็ระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอระวางโทษจำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
0: ครับกติกาเดิมนะครับแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับมือวางที่แป้นนะครับพร้อมแล้วกดครับครับคุณอินทิราครับข้อกจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อกจำคุกไม่เกิน4ปีก็คือต้องเลือกระหว่าง2ปีกับ4ปีข้อก2ปีข้อก4ปี
9: ตอบข้อกไก่ครับ
0: 2ปีนะครับ
9: ครับ
0: ทำไมคิดว่าแค่2ปีครับ
9: มันน่าจะไม่เวลานานขนาดนั้นนะครับ
0: ทารุณกรรมสัตว์นะเอาแค่2ปี
9: ครับผม
0: ขอบคุณครับคุณไพศิษฐ์ฮะ
1: ตอบข้อกอไก่เหมือนกันครับ
0: 2ปีเหมือนกัน
1: 2ปี
0: ทำไมคิดว่า2ปีครับ
1: คิดว่า4ปีมันนานเกินไปครับสำหรับโทษที่แบบทำร้ายสัตว์ตัวเองอะ
0: ก็หนักเกินไปเหมือนกันเนาะ
1: ครับ
0: เอาละครับขอบคุณครับงั้นจะตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือเปล่าอาจารย
2: ์ฮะค่ะคือตามมาตรา31แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2507นะคะกำหนดว่าผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา20คือกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยมีเหตุอันสมควรเนี่ยค่ะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะ
0: ครับงั้นก็มีโทษแค่2ปีนะครับ
2: 2ปี 40,000
0: ทีนี้ในส่วนของกรณีที่ถ้าเราไปพบอย่างเงี้ยนะครับว่าข้างบ้านอย่างกรณีเมื่อสักครู่ว่าข้างบ้านเนี่ยตีสุนัขอยู่เป็นประจำเรามีสิทธิ์ไปแจ้งความไหมฮะหรือว่าใครจะเป็นคนหยิบเรื่องราวขึ้นร้องเรียนยังไงครับ
2: ค่ะได้ค่ะเพราะว่าความผิดตามกฎหมายฉบับนี้นะคะเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะคะใครก็ได้สามารถไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะคะกับทางตำรวจได้ค่ะ
0: กับคนที่กระทำนี้ได้เลย
2: ใช่ค่ะก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วย
0: นะครับอันนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับว่า กรณีที่เราพบเห็นปุ่มนี้นะครับว่าบุคคลที่ทำร้ายอย่างเงี้ยนะครับก็มีสิทธิ์แล้วก็ตำรวจก็สามารถที่จะดำเนินการต่างๆเหล่านั้นได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ฮะข้อนี้
8: ตอบถูกทั้งคู่ค่ะ
0: ยอดเยี่ยมเลยนะครับถูกทั้ง2ข้อและทั้ง2ท่านด้วยนะครับอันนั้นนั่นก็คือสิ่งที่รายการของเรานำเสนอนะครับสาระในเรื่องกับการทารุณสัตว์นะครับเป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังนะครับเพราะนั้นขณะที่รักก็รักมากขณะที่มีอารมณ์นั้นจะไประบายกับสัตว์เลี้ยงนั้นก็คงไม่ใช่เหมือนกันนะครับนั้นต้องพึงระวังนะครับนั้นเราจะมีสาระนะครับที่สำคัญรออยู่คือในช่วงสบายๆวันนี้เป็นเรื่องอะไรบ้างครับ
8: ค่ะวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการซื้อคอนโดค่ะไม่ทราบว่าท่านผู้ชมอาจจะเคยเจอนะคะคือไปซื้อคอนโดซื้อตั้งแต่ตอนที่มันยังสร้างไม่เสร็จค่ะก็ผ่อนไปเรื่อยๆเลยค่ะผ่อนจนครบงวดอ้าวปรากฏว่าก็ยังสร้างไม่เสร็จ
0: ผ่อนเสร็จแต่คอนโดไม่เสร็จ
8: ใช่ค
0: ่
8: ะ
0: อ่ะนะครับ จะเป็นอย่างไรนะครับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านอาจารย์วันชัยและอาจารย์สุจินตนาก็รอที่จะไขความกระจ่างในช่วง
8: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
10: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
11: สวัสดีครับ
10: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
11: สบายสบายกับกฎหมายเพื่อประชาชน
10: สบายจริงๆ อาจารย์คะ
11: เอ้าวันนี้มีเรื่องอะไรที่อย่าให้หนักอกหนักใจท่านผู้ชมนะ
10: แน่เป็นเรื่องที่คลายความกังวลของท่านผู้ชมได้ด้วยนะคะรายการเรา
11: ว่ามาเลยอาจารย
10: ์อาจารย์คะอาจารย์เคยคิดจะซื้อคอนโดให้น้องๆหนูๆของอาจารย์อยู่สักห้องสองห้องไหมคะเนี่ย
11: ไม่เคยไม่เคย
10: เสียงสูงอย่างนี้แปลว่าเคยใช่ไหมคะเนี่ย
11: ไม่มีน้องๆ หนูๆ นี่ผมไม่มีอาจารย์
10: เลยคะ
11: แต่ก็พอจะมีกิ๊กสักคนสองคน
10: โอ้แหม นึกว่าไม่มีเลยมีสักหน่อยค่ะอาจารย
11: ์วันนี้มีใครไปซื้อคอนโดให้ใครแล้วมีปัญหาอะไรมาถามหรือยังไง
10: มีแน่นอนเลยค่ะอาจารย์คะก็ท่านผู้ชมทางบ้านสิคะ
11: มันเกี่ยวกับคอนโดให้กิ๊กไหม
10: เกี่ยวกับคอนโดให้กิ๊กหรือเปล่าไม่รู้นะคะอาจารย์เพียงแต่บอกว่าไปซื้อคอนโดนะคะ
11: เอามา
10: ท่านผู้ชมบอกอย่างนี้ค่ะบอกท่านผู้ชมเองเนี่ยไปติดต่อซื้อคอนโดไว้นานแล้วหนึ่งห้องนะคะแล้วก็ตอนที่ซื้อเนี่ยเขายังสร้างไม่เสร็จนะคะคอนโดส่วนมากก็จะเป็นอย่างเงี้ยสร้างยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยแล้วก็กำหนดส่งมอบกันนะคะ
11: ครับ
10: พอถึงกำหนดส่งมอบเจ้าของโครงการมาบอกว่ายังไม่เสร็จขอต่อไปอีกสักเดือนนึง2เดือน3เดือนจนโอ้โหไม่รู้กี่เดือนแล้วจนท่านผู้ชมบอกอุ๊ยไม่ไหวแล้วตอนนี้เนี่ยผู้ซื้อทั้งหมดหลายคนเนี่ยก็เลยรวมตัวกันนะคะแล้วก็ไปบอกกับเจ้าของโครงการว่าขอเงินคืนเงินมาจำอ่ะไม่ซื้อแล้วเพราะดูท่าแล้วมันจะไม่เสร็จนะคะอาจารย์ปรากฏว่าเจ้าของโครงการบอกโนไม่คื
11: น
10: อ
11: ้
10: อยเข้าปากช้างแล้ว
11: ว้าว
10: รับเงินมาจำมาแล้วเรื่องอะไรจะคืนไม่ยอมคืนค่ะอาจารย์เลยผู้ซื้อก็เลยรวมตัวกันไปแจ้งความตอนนี้ก็แจ้งความไว้เรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมซึ่งเป็นผู้ซื้อคนหนึ่งเนี่ยค่ะอาจารย์ก็เลยถามอาจารย์มาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นแจ้งความแล้วนะครับต่อไปเนี่ยผมควรจะต้องทำยังไงต่อไปต้องดำเนินการอะไรยังไงต่อไปเนี่ยค่ะอาจารย
11: ์เป็นบทเรียนของผู้บริโภค
10: นั่นแหละค่ะอาจารย์ค่ะ
11: ซื้อบ้านซื้อคอนโด
10: ค่ะ
11: ซื้อหมู่บ้านจัดสรร
10: ค่ะ
11: อันเนี้ยโดนกันมาอยู่บ่อย
10: ๆค่ะ
11: จึงอยากจะบอกกับท่านผู้ชมนะครับ
10: ค่ะ
11: ว่าเวลาจะซื้อบ้านซื้อคอนโดเนี่ยศึกษาหาข้อมูลดูประวัติไอ้บริษัทที่ทำโครงการนี้ให้ดี
10: ค่ะ
11: อย่าเห็นแก่ถูกอย่าเห็นแก่แรงโฆษณา
10: ใช่ค่ะ
11: แล้วก็จะต้องมาผิดหวังอย่างกรณีที่ถามมา
10: ค่ะอาจารย
11: ์เรื่องนี้ชัดเจนอาจารย
10: ์ค่ะ
11: เบื้องต้นสมมุติว่าเราไม่อยากจะไปฟ้องร้องทำอะไรเลยเนี่ย
10: ค่ะ
11: เขาก็มีหน่วยงานภาครัฐ
10: ค่ะ
11: คือสคบ
10: อ
11: ยู่ที่ศูนย์ราชการถ
10: ้
11: าต่างจังหวัดเขาก็มีอะไรสารกลางจังหวัดก็ไปร้องเรียนได
10: ้
11: เขาก็จะเรียกคู่กรณีมาทำการเจรจาตกลงพูดคุยกันแปลว่าเป็นการบริการของภาครัฐส่วนหนึ่ง
10: ดีนะคะเนี่ย
11: และถ้ายังเห็นว่าเฮ้ยเบี้ยวเขาอยู่ไม่ยอมเจรจาผิดสัญญาจริงภาครัฐคือสคบเขาก็จะมีทนายความในการฟ้องร้องแทนประชาชนนี่เป็นกรณีหนึ่งแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็จะบอกบางทีมันช้าไม่ทันอกทันใจก็มีคำแนะนำครับอาจารย
10: ์
11: กรณีนี้ชัดเจนเลยว่าไอ้คอนโดหรือเจ้าของโครงการเนี่ยผิดสัญญาต่อพวกเราผิดสัญญาต่อผู้บริโภคดังนั้น ไม่ครบกำหนดระยะเวลาอะไรขอโทษครบกำหนดระยะเวลาแล้ว
10: ค่ะ
11: เฮ้ย
10: ไม่เสร็จ
11: ไม่เสร็จไม่ส่งมอบ
10: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์
11: แกผิดสัญญากับฉันนี่
10: ใช่ค่ะอาจารย
11: ์ให้โอกาสก็แล้ว
10: ใช่
11: ให้เวลาก็แล้วยังเบี้ยวอยู่อีก
10: ใช่ค่ะอาจารย์

0: ดังนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้ซื้อบอกกล่าวบอกเลิกสัญญ
1: า
0: ขอเงินคืนเสร็จเรียบร้อยอย่างที่อาจารย์บอกฟ้องอะไรขอก็แล้วทวงก็แล้วยังเบี้ยวอีก
1: ยังเบี้ยวอีก
0: มีคำแนะนำครับหาทนายความฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกเงินคืน
1: ค
0: หนึ่งเงินที่เราจ่ายไปทั้งหมดต้องคืน
1: ค
0: เพราะเขาเป็นฝ่ายผิดสัญญาอาจารย์เห็นไหมสร้างไม่เสร็จไม่เป็นไปตามสัญญาสองดอกเบี้ยต้องจ่ายให้เราสาม
1: ค
0: ่าเสียหายอาจารย์รอแล้วรออีกรอโอกาสเสียโอกาสเสียเวลาเหล่านี้เป็นความเสียหายทั้งสิ้น
1: เรียกได
0: ้เรียกได
1: ้ได้เลย
0: แนะนำเลยครับจัดการรวมตัวรวมหัวกันฟ้องร้องเล่นงานกับไอ้ผู้ประกอบการที่โกงทุจริตแบบนี้เอามันเสียให้เข็ด
1: อ๋อค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะยังไงเสียเนี่ยเราต้องเรียกค่าเสียหายเรียกอะไรนะคะเราจะไปปล่อยให้คนโกงมาแหมเอารัดเอาเปรียบได้ยังไงนะคะลองคุยกับเพื่อนๆที่ร่วมกันซื้อของโครงการนี
0: ้
1: แล้วก็แบนไปเลยท
0: ี
1: หลังไม่บอกคนอื่นว่าอย่าไปซื้อของโครงการนี้อีกนะคะอาจารย์นะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ครับคงได้รับความกระจ่างกับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับและถ้าหากท่านผู้ชมมีข้อเสนอแนะมี
3: ค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะมีข้อเสนอแนะข้อสงสัยนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถติดต่อเราได้นะคะในช่องทาง Facebook ค่ะที่ขึ้นด้านหน้าจอนี้ได้เลยนะคะ
2: ทันสมัยขึ้นนะครับนั้นจดหมายไปรษณีย์ถ้าใครยังเขียนอยู่ก็มาเลยครับไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าสามารถที่จะเข้ามาได้อย่างรวดเร็วก็ไปช่องทางนะครับทางโซเชียลมีเดียนะครับรายการในวันนี้ต้องขอพระคุณนะครับท่านนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณอินทิราและคุณไพศิษฐ์ครับขอบคุณและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์น้อยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า compensation ค่ะแปลว่าค่าสินไหมทดแทนนะคะหมายถึงสิ่งที่ให้หรือการกระทำที่ชดใช้หรือทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินหรือแก่บุคคลอันเนื่องมาจากการละเมิดหรือการผิดสัญญารวมทั้งการคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายด้วยค่ะ
2: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
4: รู้หรือไม่หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเป็นต้นหน่วยงานในลักษณะนี้ถือเป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
5: เจ๊สายหยุดเอาไงดีวะเฮ้ยรอดแล้ว
6: บ้านหลังนี้ครับเจ๊
7: มันอยู่ในนี้ใช่ไหมลูกนี่จ้าอยู่ไหนจ๊ะออกมาเดี๋ยวนี้นะที่เวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
6: จัดการขั้นเด็ดขาดเลยใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลักจำ
7: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
6: เห็นครับเจ
7: ๊ถ้ามันไม่คืนนี่นะยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้

0: เงินไปประกันตัวเจ๊สิ
1: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
0: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
1: ไม่ได้หรอ
0: ไม่ได้สิลูกหนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
1: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
0: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
1: โอ๊ยแล้วฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีและเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
0: ไปฟ้องศาลดีไหมเจ
2: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอะใครก็ได้ช่วยผมที
3: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
2: ขอบคุณครับ
4: แล้วเราจะไปไกลเกลี่ยกันได้ที่ไหน
3: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกลเกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกลเกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้เลือกการไกล่เกลี่ยนี่สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ชีวิตคนเราจะมีอะไรดีไปกว่างานดีแฟนดีชีวิตดีดี
1: ตัวเองเนี่ยเขาทำปลาต้องโกมาให้ตัวเองกินด้วย
2: เหรอ
1: คำแรกคำว่ารักนะลูกปะ
2: เหรอจ้
1: าใช
2: ่ไ
1: หมวิตเต้นเป็นไรอ่ะ
2: แข็ง
1: แข็งหรอ
2: ปลาหอจะไม่แข็งอร่อยจ้ะ
1: อ
2: ่
1: ะงั้นคำที่สอง
2: หอจะได้จ้ะ
1: คำว่าคิดถึงนุ่มไหม
2: นุ่มจ้ะ
1: ยังกินต่อเลยจ้ะ
2: มีอีกแล้วจ้ะ
1: มีสิทำไมไม่อร่อยหรออ
2: ร่อยจะได้จะได
1: ้คำว่าห่วงใยนะอ่ะกินกาแฟด้วยสิ
2: น่า
1: จะสาชงสุดฝีมือเลยเนี่ย
2: หวานเจี๊ยบเลยจ้ะมีพ็อกเก็ตแก้วไหมเนี่ยอยากจะกินอีกเยอะเลย
1: จริงเขาจะชงให้กินทุกวันเลย
2: ขอบคุณครับตัวเองไม่ต้องไปมองเขาหรอกให้เขาไปหาอะไรกินในน้ำเถอะ
1: พรุ่งนี้มีคดีนัดความคุณเอก
2: เอกไหนครับ
1: เบนซ
2: ์
1: สรุปจำได้ปะเนี่ย
2: จำไม่ได้อ่ะ
1: งั้นไปเลย
2: ไปไหน
1: ไปศาล
2: ไปศาลตอนนี้เนี่ยนะ
1: ใช่
2: ไม่ไป
1: เบนซ
2: ์เขาจะอยู่กับอนุ
1: เบนซ์ไม่ตลก
2: ไม
1: ่ไปไอ้เบนซ์ไปศาลเดี๋ยวนี้

0: ดีครับแต่
1: อ๋อใจเย็นนะครับส่งมาเลยไม่ใช่มือครับมือถือครับ
0: อ๋อครับ
1: เรียบร้อยครับ
0: เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหไวมากๆเลยนะครับเนี่ยสุดยอดแล้วเลยขอบคุณ
2: อ้าวไปไหนแล้ว
0: โอ้โห
3: ไวใช่ปะเพราะระบบบริการข้อมูลคดีสารยุติธรรมแค่สแกนตรวจสอบได้ง่ายนิดเดียวคลิกเลยไม่ต้องรอเรื่องที่คุณคิดว่ายากอาจจะไม่ยากอีกต่อไป
4: อุ้ยอะไรนี่หัวหน้า
2: ก็เอกสารไงเอกสารที่ต้องเตรียมไปส่งศาลไงนะครับ
4: โหแล้วทำไมมันเยอะขนาดนี้ครับ
2: ใช่ไปทั้งวันอ่ะคนเยอะด้วยนะที่ศาลอ่ะเรื่องมันเยอะคดีนั้นคดีเนี้ยขาวๆอวบๆทั้งเลยอ่ะ
4: เหรอ
2: ด่วนพี่รีบ
5: ตัวเอง
2: จ๋า
5: อะไรขาวๆอวบๆอ่ะ
1: เปล่าเมื่อกี้ผู้หัวหน้าแกรีบพูดอ่ะแกอาจจะพูดผิดพูดถูกไปนะ
5: แล้วเย็นเนี้ยดินเนอร์ที่ตัวเองนัดเขาไว้อ่ะลืมใช่ไหม
1: ไม่ลืมจ้าแต่แบบหัวหน้าสั่งงานแล้วอ่ะคงไม่ได้แล้วอ่ะตัวเองไปนู่นงานก็เยอะคนก็เยอะเดี๋ยวต้องเดินเมื่อยปวดหัวปวดทั้งตัวเลยอ่ะ
5: โอ้ยสงสารแฟนเขาจังเลย
1: จริงเหรอจ้า
5: จ้าแต่ว่าถ้าตัวเองไปอ่ะตัวเองต้องตั้งใจทำงานนะ
1: ได้จ้ะ
5: แล้วถ้าเกิดว่าเขาโทรหาก็ต้องรับสายเขาด้วย
1: โอ้จะรับทุกสายเลยจ้ะ
5: น่ารัก
2: หัวหน้าครับทางศาลโทรมาแจ้งว่าเอกสารที่ยื่นฟ้องออนไลน์เรียบร้อยแล้วครับอันนี้สำเนาครับ
5: รัชดาที่ไหน
1: ก็ไปศาลไงตัวเอง
3: เตรียมกันก่อนไหมเดี๋ยวนี้ศาลเขามี e-filing ระบบยื่นฟ้องออนไลน์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้แค่ลงทะเบียนยื่นคำฟ้องชำระเงินไม่ต้องไปแล้วศาลไปโรงพยาบาลดีกว่า e-filing ที่ศาลอาญาธนบุรีเร็วๆนี้คลิกเลยไม่ต้องเสี่ยงมีอะไรง่ายกว่านี้อีกไหม
1: ตัวเอง
5: จ๋า
1: ไปเที่ยวกับเขาครั้งแรกตื่นเต้นไหมอ่ะ
5: ครั้งแรกกับตัวเอง2คนตื่นเต้นสิแต่ตอนนี้เขาแบบพร้อมเวอร์
1: จริงเหรองั้นก่อนเดินทางอ่ะเขาขอรางวัลก่อนเดินทางได้ไหม
5: ขออะไรอ่ะตัวเอง
1: ไม่บอกหรอกตัวเองหันหน้าไปทางนู้นก่อน
5: อะไรอ่ะตัวเองมาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: ไม่มีใครเห็นหรอก
5: ว่าตัวเองจะทำอะไรอ่ะ
1: ตัวเองหลับตาหันไปทางนู้นสิอยู่เฉยๆนะอยู่เฉยๆนะ
2: ห้าม
4: เฮ้ยโอ้โหมาไงครับนี่หัวหน้าลงไปเลยครับผมจะไปกันสองคน
6: ขอไปด้วยนะเขาขอไปด้วยอ่ะ
5: หัวหน้าจะไปไหนวันนี้หัวหน้ามีไปศาลขัดถ่าย13เรื่องหัวหน้าไปไม่ได้หรอกใช่ไหมตัวเอง
4: ใช่งานยังไม่เสร็จเลยกลับไปทำงาน
6: จะไปไหนก็คัดถ่ายได้ด้วยระบบซีออสขอคัดถ่ายเอกสารในสำนวนออนไลน์24ชั่วโมงแค่คลิกอ้าวลองดูครับ
1: คิดว่าคิดบ่อยตอนนี
4: ้ส่งได้แล้วอ่ะ
6: เก่งมาก
4: เที่ยวได
2: ้เย้ไปเที่ยวกัน
6: ไปเที่ยวกันเย้ไปเที่ยวกันไปเที่ยวก
3: ัน กดเลย
6: ไปเที่ยวทะเลก
3: ัน ก็ตอนนี้ศาลเขามีบริการคัดถ่ายเอกสารออนไลน์ผ่านระบบ CEOS ไม่ต้องมาศาลให้เสียเวลาทั้งสะดวกรวดเร็วไม่วุ่นวายอยู่ที่ไหนก็ใช้ได้24ชั่วโมงคลิกเลยเวลาเปลี่ยนใจคนก็เปลี่ยน
5: ตัวเองได้ดูประกาศหน้าศาลให้เขาไหมเนี่ย
1: ไม่ได้ดู
5: ลืมใช่ไหม
1: ไม่ได้ลืมแต่จำไม่ได
5: ้ลืมนั่นแหละเขาเรียกว่าลืมแล้วเนี่ยทำอะไรเนี่ย
1: อย่ามายุ่งนะ
5: มาดูดิทำไมสนใจนี่มันเกมนี่นะ
1: อย่าเดี๋ยวใต้โทร
5: ปล่อยเลยไม่ทำงาน
6: ว่าไงคะ
5: หัวหน้าคะเป็นเขาไม่ทำงานอ่ะหนูสั่งให้เขาดูประกาศเขาไม่ดูประกาศแล้วเนี่ยเล่นแต่เกม
6: พี่บอกแล้วคนแบบนี้ไว้ใจไม่ได้ไม่น่าไปไว้ใจเลย
1: ไปดูกันสองคนเลยไป
5: ตัวเองไล่เขาหรอ
1: ใช่
5: ตัวเองเปลี่ยนไปอ่ะ
1: โอ้อย่านะเดี๋ยวตายไปเลย
6: ตายตายไปกันดีกว่า
1: เ
7: ปลี่ยนไปใช้ระบบอินโนติสตรวจประกาศสารผ่านมือถือได้ง่ายๆทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมง
1: เอ้าโถ่ตายจุดได้ตัวเองเขาหิวแล้วอ่ะไปกินข้าวเถอะ
5: กินเกมไปเลยทุกคนไป
3: สมควร ไม่ต้องกินมันหรอกครับ

0: ยังไม่รวยอีโนติสระบบตรวจสอบประกาศสารออนไลน์รู้ทุกข่าวเข้าถึงทุกประกาศลดขั้นตอนลดเวลาลดค่าใช้จ่ายแอปเดียวจบครบทุกดราม่าคลิกเลย
1: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ตั้งอยู่ที่อาคารศาลแขวงชลบุรีชั้น7ถนนพระยาสัจจาตำบลบางปลาสร้อยอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีมีเขตอำนาจรับผิดชอบศาลยุติธรรมในสังกัดซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันออก8จังหวัดจำนวน27ศาลได้แก่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีจังหวัดตราดจังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดระยองและจังหวัดสระแก้วมีนายสืบพงศ์ศรีพงกุลดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ข้าราชการตุลาการ12ท่านมีนางสมพรศรีประเสริฐดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค2ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างรวม35อัตราแบ่งเป็น6สายงานพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา14ประกอบมาตรา11ได้กำหนดให้อธิบดีผู้พิพากษาภาครับผิดชอบราชการศาลในภาคโดยมีอำนาจนั่งพิจารณาและพิพากษาคดีใดๆของศาลในภาคหรือเมื่อได้ตรวจสำนวนคดีใดแล้วมีอำนาจทำความเห็นแย้งได้การให้คำแนะนำแก่ผู้พิพากษาในศาลในปัญหาข้อขัดข้องเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาและการจัดวางระเบียบและการดำเนินงานส่วนธุรการของศาลให้เป็นไปโดยเรียบร้อยเป็นต้นโดยมีรองอธิบดีผู้พิพากษาภาคผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค2เป็นผู้มีหน้าที่ช่วยงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ตามที่ได้รับมอบหมายเนื่องจากปัญหาปริมาณคดีและความยุ่งยากซับซ้อนของคดีที่เพิ่มมากขึ้นมาโดยตลอดปริมาณสถิติคดีของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ย้อนหลัง3ปีที่เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ได้ดำเนินการบริหารราชการศาลในเขตอำนาจภายใต้นโยบายของนายชีพจุลมนประธานศาลฎีกาและยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมโดยแบ่งส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2มี3ด้านดังนี้ 1. ด้านการอำนวยความยุติธรรมด้วยความรวดเร็วเป็นธรรมและปราศจากอคติแบ่งเป็นการปรับระบบการตรวจร่างคำพิพากษาของศาลในสังกัดโดยปรับระบบการรายงานคดีและการตรวจร่างคำพิพากษาให้กระชับลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นและนำระบบการรายงานคดีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดดังสถิติการตรวจสำนวนและร่างคำพิพากษาการปรับปรุงระบบการนัดพิจารณาคดีในระบบพิจารณาคดีต่อเนื่องและครบองค์คณะในศาลแขวงจังหวัดที่มีอำนาจพิจารณาคดีศาลแขวงโดยกำหนดให้ศาลแขวงชลบุรีศาลแขวงพัทยาศาลจังหวัดชลบุรีและศาลจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นศาลนำร่องทำให้นัดการพิจารณาคดีนัดแรกได้รวดเร็วขึ้น 2. ด้านการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ได้จัดการอบรมเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประจำปีงบประมาณ2561

จำนวน8หลักสูตรอาทิเช่นโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างยุคใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีผู้บริโภคเรื่องการพัฒนาแนวทางการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาและการใช้มาตรการแทนการพิพากษาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2โครงการอบรมหลักสูตรส่งเสริมป้องกันการทุจริตและปราบผลประโยชน์ทับซ้อนและหลักสูตรการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 3. ด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคดีและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เป็นศาลนำร่องในโครงการเผยแพร่คำพิพากษาศาลชั้นต้นออนไลน์พัฒนาระบบการรายงานคดีและการตรวจสำนวนคดีพัฒนาระบบจ่ายสำนวนคดีต่อเนื่องระบบอุทธรณ์ฎีกาการตรวจสอบและรายงานสำนวนคดีค้างระบบเบิกจ่ายพัสดุและการชำระเงินค่าประกันตัวและเงินค่าปรับด้วย QR Code เป็นต้นทำให้การบริหารจัดการคดีของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2สามารถตรวจสอบและทราบข้อมูลคดีของศาลในสังกัดได้แบบเรียลไทม์และออกคำสั่งหรือให้คำแนะนำแก่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลได้สอดคล้องกับข้อมูลคดีในศาลนั้นๆอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารราชการศาลในด้านต่างๆดังกล่าวทำให้ศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เกิดผลสัมฤทธิ์ที่น่าพึงพอใจดังต่อไปนี้ 1. นัดพิจารณาคดีนัดแรกได้รวดเร็วมากขึ้นศาลยุติธรรมในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2สามารถนัดพิจารณาคดีนัดแรกให้แก่คู่ความได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นโดยศาลสามารถกำหนดวันนัดพิจารณาคดีนัดแรกให้แก่คู่ความได้ไม่เกิน2เดือนนับแต่วันรับฟ้อง 2. ปริมาณคดีแล้วเสร็จเพิ่มมากขึ้นการพิจารณาคดีในรอบปี2561ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน2561จำนวน 132,331 คดีเสร็จการพิจารณาไปทั้งสิ้น 111,700 คดีคิดเป็นร้อยละ 84.413. คดีที่ค้างพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นเกินกว่า2ปีหมดไปจากศาลยุติธรรมในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2พิจารณาคดีค้างเกินกว่า2ปีขึ้นไปเสร็จไประหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายน2561จำนวน85คดีท่านอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ได้มอบหมายให้ท่านรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ไปร่วมนั่งพิจารณาคดีจำนวน53คดีทำให้คดีต่างๆได้รับการพิจารณาคดีโดยได้รับคำปรึกษาแนวทางการพิจารณาคดีและการบริหารจัดการคดีจากผู้บริหารศาลอย่างใกล้ชิดส่งผลให้ไม่มีคดีค้างพิจารณานานเกินกว่า2ปีขึ้นไปในศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2อีกต่อไปจากการบริหารงานราชการศาลที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2มีผลการดำเนินงานดีเด่นที่สำคัญดังนี้ 1. ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เป็นศาลที่มีระยะเวลารอการพิจารณาคดีน้อยที่สุดโดยมีคดีจัดการพิเศษและคดีสามัญพิเศษไม่เกิน3เดือนและมีจำเลยต้องขังรอการพิจารณาคดีจัดการพิเศษไม่เกิน3เดือน 2.ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของศาลแขวงพัทยามีผลการประชาสัมพันธ์และดำเนินการดีเด่นติดอันดับ1ใน5อันดับแรกจากทั้งหมด166ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ 3. ศาลจังหวัดระยองและศาลจังหวัดพัทยาเป็นศาลที่บริหารงบประมาณในการเปิดทำการนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีได้คุ้มค่าที่สุดส่วนศาลจังหวัดกบิลบุรีบริหารจัดการคดีนอกเวลาราชการสำเร็จร้อยละ 97.18 แล้วเสร็จมากที่สุดจากศาลยุติธรรมทั่วประเทศนับเป็นความภูมิใจของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ที่ได้อำนวยความยุติธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนผู้มีอรรถคดีในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศและเราพร้อมที่จะพัฒนาด้านการอำนวยความยุติธรรมสร้างความเป็นธรรมให้แก่สังคมต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2

การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการคืออะไรการอนุญาโตตุลาการเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทวิธีหนึ่งซึ่งเกิดจากความสมัครใจของคู่พิพาทตกลงกันให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างกันโดยคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะมีผลผูกพันให้คู่พิพาทต้องปฏิบัติตามสัญญาใดบ้างที่สามารถระงับได้โดยการอนุญาโตตุลาการการทำสัญญากันไม่ว่าจะเป็นสัญญาที่เกิดจากการค้าการลงทุนตลอดจนสัญญาทางแพ่งและพาณิชย์ทั่วไปเช่นสัญญาซื้อขายสัญญาเช่าสัญญารับเหมาก่อสร้างสัญญาประกันภัยสัญญารับขนสัญญาเกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษัทสัญญาแฟรนไชส์สัญญาให้ใช้สิทธิเครื่องหมายการค้าเป็นต้นหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นคู่สัญญาสามารถตกลงระงับข้อพิพาทด้วยการอนุญาโตตุลาการโดยอาจทำเป็นข้อสัญญาหนึ่งในสัญญาหลักหรือเป็นสัญญาอนุญาโตตุลาการแยกต่างหากก็ได้เมื่อมีข้อสัญญาแล้วคู่พิพาทอาจดำเนินการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการเฉพาะกิจ ad hoc arbitration หรืออาจให้สถาบันอนุญาโตตุลาการดำเนินการช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการก็ได้ซึ่งสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมได้ก่อตั้งและดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่พร้อมจะให้บริการด้านการอนุญาโตตุลาการเป็นอย่างดีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คู่สัญญาให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดแล้วเริ่มต้นการอนุญาโตตุลาการได้อย่างไรล่ะคู่พิพาทที่ประสงค์จะระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการผ่านทางสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมสามารถยื่นข้อเรียกร้องต่อสถาบันด้วยตัวเองณสำนักอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้วส่งต้นฉบับมาทางไปรษณีย์ก็ได้โดยทำเป็นคำเสนอข้อพิพาทที่ระบุถึงสภาพแห่งข้อหาข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการจำนวนอนุญาโตตุลาการและคำขอซึ่งคล้ายกับคำฟ้องในคดีแพ่งนั่นเองเมื่อสถาบันได้รับคำเสนอแล้วก็จะดำเนินการส่งสำเนาไปให้คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้คัดค้านเพื่อให้ทราบและดำเนินการยื่นคำคัดค้านและข้อเรียกร้องแย้งภายใน15วันแล้วเราจะมีคณะอนุญาโตตุลาการได้อย่างไรตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพุทธศักราช2545มาตรา17กำหนดให้มีคณะอนุญาโตตุลาการเป็นจำนวนเลขคี่โดยส่วนมากจะกำหนดให้มีจำนวน1หรือ3คนโดยอาจมีการระบุจำนวนอนุญาโตตุลาการไว้ในข้อสัญญาหรือมาตกลงกำหนดจำนวนกันในภายหลังก็ได้หากกำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียวคู่พิพาทแต่ละฝ่ายจะเสนอรายชื่ออนุญาโตตุลาการจำนวน3รายชื่อส่งมายังสถาบันหากกำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการ3คนผู้เรียกร้องจะยื่นหนังสือแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการและหนังสือแสดงความยินยอมโดยยื่นมาพร้อมกับคำเสนอข้อพิพาทส่วนผู้คัดค้านจะยื่นมาพร้อมกับคำคัดค้านอนุญาโตตุลาการที่ได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งนี้ต้องมีความอิสระและเป็นกลางรวมถึงมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยแล้วกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการเป็นอย่างไรล่ะสถาบันจะประสานวันนัดพร้อมเพื่อกำหนดประเด็นข้อพิพาทภาระการพิสูจน์และกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการกับคณะอนุญาโตตุลาการและคู่พิพาททั้งสองฝ่ายในวันนัดพิจารณาคณะอนุญาโตตุลาการจะกำหนดประเด็นข้อพิพาทและกระบวนพิจารณาไม่ว่าจะเป็นการกำหนดภาษาที่จะใช้ในกระบวนพิจารณาหรือกำหนดกรอบระยะเวลาเบื้องต้นในการพิจารณา procedural timetable เช่นระยะเวลาในการยื่นพยานเอกสารรวมตลอดถึงกำหนดวันนัดสืบพยานโดยมีกำหนดไม่เกิน180วันซึ่งกระบวนการส่วนใหญ่จะคล้ายกับการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลแต่จะมีความยืดหยุ่นและไม่เคร่งครัดเหมือนในศาลเมื่อมีคำชี้ขาดแล้วจะมีผลอย่างไรคณะอนุญาโตตุลาการจะต้องทำคำชี้ขาดให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันเสร็จการพิจารณา
หรือครบกำหนดยื่นแถลงการปิดคดีคำชี้ขาดเป็นที่สุดและมีผลผูกพันคู่พิพาทตั้งแต่วันที่สำเนาคำชี้ขาดไปถึงคู่พิพาทฝ่ายนั้นคู่พิพาทสามารถนำคำชี้ขาดไปร้องขอต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาดได้และเนื่องจากประเทศ

ที่เป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวได้อีกด้วยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมอาคารศาลอาญาชั้น5ถนนรัชดาภิเษกเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900

0: JNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
3: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
2: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับการที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
3: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
2: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมแล้วก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
4: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
3: ค่ะนอกจาก2ฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสําคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทําทรมานนะคะกระทําโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
2: สําหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
3: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ใน

0: เทศเราเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
1: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
0: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแล้วก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

0: ่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันค่ะตลอดทั้งซีรีส์นี้นะคะทีน่าพาผู้ประกอบการมาทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพกันซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่เราฟังกันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราจะเริ่มเห็นภาพแล้วนะคะว่าบรรดาสตาร์ทอัพทั้งหลายเขาก็เริ่มมีไอเดียจากเพนพอยต์หรือว่าความเจ็บปวดของบรรดาผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เอามาต่อยอดกลายเป็นไอเดียในการนำเสนอผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการต่างๆนะคะอย่างวันนี้เองเนี่ยทีน่าได้รับเกียรติมาร่วมพูดคุยกันกับ1เจ้าสตาร์ทอัพนะคะที่เอาไอเดียมาจากเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่อย่างเราอย่างเรื่องของการซักผ้านั่นเองนะคะคนค่ะถ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยชอบซักผ้าเลยฝนตกเก็บผ้าไม่ทันบ้างนะคะจะส่งซักก็ไม่ค่อยสะดวกกลับมาทีก็ร้านปิดไปแล้วเนี่ยนะคะเชื่อว่าคนกรุงเทพส่วนใหญ่ที่มีลักษณะเพนพอยต์แบบนี้น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีกับ Watchbox 24นั่นเองWatchBox 24เขาแปลงไอเดียเหล่านั้นมากลายเป็นตู้รับการซักผ้าแล้วก็เอาระบบออนไลน์เอาเทคโนโลยีมาเริ่มให้บริการกันได้อย่างไรกันบ้างนั้นลองไปติดตามรายละเอียดตรงนี้กับน้องแนนค่ะ
1: ถ้าพูดถึงเทคสตาร์ทอัพที่เข้ามาตอบปัญหาต่างๆในสังคมภาพแวบแรกที่หลายๆคนเข้ามาในหัวเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแต่วันนี้ค่ะเราจะพามาเปิดโลกของสตาร์ทอัพที่จะทำให้ทุกคนรู้ว่าสตาร์ทอัพนั้นไม่ได้อยู่เพียงแค่ในมือถือเท่านั้นแต่

0: ารถลงไปได้ถึงฮาร์ดแวร์ที่เป็นตู้เหล็กแล้วก็ทำให้เป็นตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะจนได้รับรางวัลมาแล้วทั่วโลกด้วยไอเดียตั้งต้นที่อยากจะแก้ปัญหาเรื่องการสักอบรีเท่านั้นเองค่ะ
1: Watchbox 24เป็นสตาร์ทอัพที่เกิดจากไอเดียของคุณนิติพลที่อยากทำผลิตภัณฑ์มาเพื่อตอบโจทย์ระบบการซักรีดในเมืองให้ง่ายขึ้นด้วยแนวคิดการแก้ไขปัญหาแบบ Service Design หรือการออกแบบบริการให้ตรงใจกับผู้บริโภคทำให้การพัฒนาของคุณบอลลงลึกไปถึงการพัฒนาและทดสอบในทุกลำดับขั้นโดยคำนึงถึงการตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้หรือ UX ที่จะทำให้เอื้อกับผู้ใช้งานโดยมีการพัฒนาในขั้นตอนการใช้งานให้น้อยที่สุดด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุดจากการทดสอบและทำผลิตภัณฑ์มากว่า2ปีทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ใครหลายๆคนก็ให้การยกย่องในการออกแบบเมื่อได้ลงมือปฏิบัติจนเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงก็ทำให้รู้ว่าผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์อะไรบ้างและนำไปสู่การต่อยอดธุรกิจได้จับมือกับคู่ค้าที่ Watchbox 24สามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างการรับส่งพัสดุไปรษณีย์เป็นต้นค่ะ
0: โดยไอเดียตั้งต้นง่ายที่ต้องการจะทำให้ตู้ล็อกเกอร์เป็นเหมือนตู้วิเศษเพียงใส่เสื้อที่ต้องการจะซักเอาใส่เข้าไปในตู้ซึ่งกว่าจะได้ตู้เจ๋งๆแบบนี้นะคะคุณบอลก็ได้ใช้ระยะเวลาในการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ตู้อินฟราสตรัคเจอร์ที่แข็งแรงทนทานแล้วก็มีราคาที่ถูกกว่าการสั่งทำจนถึง10เท่าค่ะมีเท่านี้แล้วก็ได้เสื้อใหม่ที่หอมมาใส่แล้วค่ะ

ผู้ประกอบการทุกท่านเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันกับพี่บอลค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในฟาวเดอร์ของ Watchbox 24จากจุดเริ่มต้นนะคะที่ได้ไอเดียมาจากเรื่องของพฤติกรรมชาวกรุงอย่างเราๆที่ไม่ค่อยชอบการซักผ้าหรือว่าส่งผ้าไปซักตามร้านสักเท่าไหร่จะแปลงมาเป็นตู้ล็อกเกอร์ในการรับผ้าแล้วก็มีระบบการติดตามเสื้อผ้าของเราที่ส่งซักด้วยระบบออนไลน์ได้อย่างไรกันบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวตามทีหน้าเข้าไปร่วมพูดคุยกับพี่บอลด้านในกันเลยค่ะ

0: จริงๆแล้วสำหรับ Watchbox 24เนี่ยนะคะต้องบอกว่าประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเรียกได้ว่าโดนใจกับบรรดาผู้บริโภคในบ้านเราที่รู้สึกว่าการซักผ้าเป็นเรื่องยากจังเลยแต่ว่าย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่ทางพี่บอลเองเนี่ยเห็นว่ามันมีเพนพอยต์เหล่านี้อยู่มีไอเดียละเรามาเริ่มต้นพัฒนามาเป็นล็อกเกอร์เหล่านี้ยังไงอะคะขั้นตอนตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างพี่บอล
1: ก็จริงๆเราอยากจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะครับเรื่องของการซักอบรีดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องทำอยู่ละนะครับปัญหาของธุรกิจซักอบรีดมันมี2เรื่องก็คือเรื่องของความไม่สะดวกสบายของการที่จะไปใช้บริการการเปิดปิดในเวลาที่เราอาจจะไม่สะดวกครับไปรับไปส่งไม่ได้แล้วก็เรื่องของการทำผ้าหายเรื่องของการไม่รับผิดชอบเรื่องของการไม่รู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนความสามารถในการแทร็กมันไม่มีWatchbox เกิดขึ้นเพราะเราอยากจะแก้2 pain point เนี่ยนะครับเรื่องของ convenience แล้วก็ transparency ให้เกิดขึ้นก็เลยเริ่มที่จะประดิษฐ์ตัวตู้ล็อกเกอร์ให้เกิดขึ้นนะคร
0: ับ ซึ่งปกติแล้วมันจะแตกต่างจากสตาร์ทอัพอื่น
1: ๆ
0: ที่เขาเน้นเป็นในด้านของซอฟต์แวร์เป็นหลักทำมาเป็นแอปพลิเคชันอะไรก็ว่าไปแต่ว่า Watchbox 24เนี่ยมันมาเป็นตู้เลยแล้วขั้นตอนในการที่คืออย่างสมมติเวลาถ้าเป็นแอปพลิเคชันมันก็มีการทดลองก็สอบกับ user อะไรก็ว่าไปได้ใช่ไหมคะแต่ว่ามาเป็นล็อกเกอร์แบบนี้พี่ค่อยๆสร้าง MVP ขึ้นมายังไง
1: ตอนที่เราเริ่มที่โอเคเรามีคอนเซ็ปต์เรามีไอเดียว่าเราจะทำตู้ล็อกเกอร์เนี่ยเราก็ sourcing นะครับดูว่า best practice ในโลกเนี่ยมันเป็นยังไงเราไปที่ญี่ปุ่นก็มีตู้ล็อกเกอร์เต็มทุกสถานีไปหมดแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ใช้กับการซักอบรีดแล้วราคาต่อเซตเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงทำให้เราก็ยังใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับก็ต้องไปหาที่เมืองจีนเมืองจีนก็มีตู้ล็อกเกอร์ราคาก็ไม่แพงแต่ว่ามันอาจจะอย่างที่บอกมันไม่ได้ถูกสร้างมาสำหรับการซักรีดก็คือตู้ที่ตั้งที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็ผลิตในจีนแล้วก็ส่งไปที่นั่นนะครับดังนั้นมันก็เลยกลายว่าเราอาจจะต้องไปสร้างโปรโตไทป์ของเราเองนะครับงั้นการสร้างโปรโตไทป์ของธุรกิจฮาร์ดแวร์เนี่ยมันก็จะมีแน่นอนโดยธรรมชาติเมื่อเทียบกับแอปเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีองค์ประกอบเยอะหน่อยในเรื่องของการซอร์ซิ่งต้นทุนนะครับแมทเทอเรียลต่างๆที่เราใช้นะครับแล้วก็เรื่องของโลจิสติกต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ามันเป็นของมันต้องขนนะครับดังนั้นธุรกิจฮาร์ดแวร์จึงเป็นธุรกิจที่อาจจะมี higher barrier to entry ที่สูงกว่าธุรกิจซอฟต์แวร
0: ์
1: งั้นเราจะสังเกตว่าธุรกิจฮาร์ดแวร์ในบ้านเราที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าเราทำไมถึงเลือกเพราะเราคิดว่าการซักรีดมันเป็นธุรกิจที่มีฟิสิคอลมันมีกายภาพมันไม่สามารถเอาผ้าใส่มือถือได้มันต้องไปส่งสักที่มันก็ต้องมีการเอาผ้าไปซักนะครับงั้นด้วยลักษณะทางกายภาพมันหลีกเลี่ยงไม่ได้Watchbox เนี่ยเราโจทย์ของผู้บริโภคเป็นที่ตั้งแล้วสร้างโซลูชันที่เหมาะสมเข้าไปครอบอีกที
0: ก็เลยกลายมาว่ามันต้องมีล็อกเกอร
1: ์
0: พอที่บอกว่ามันเป็นฮาร์ดแวร์ปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าผ่านกระบวนการซอร์ซิ่งอะไรหลายๆอย่างมาแล้วเนี่ยนะคะหลายครั้งเวลาที่คนทำธุรกิจอ่ะเราก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กระหว่างนั้นที่มีการเทสยังไงบ้างคะ
1: ครับก็อย่างเราตั้งตู้2ตู้แรกเนี่ยนะครับจริงๆต้องบอกว่าก่อนที่เราจะตั้งตู้เราต้องมีรีเสิร์ชก่
0: อ
1: นเราก็รีเสิร์ชว่าเอ้ยคนไอเพนพอยที่เรารู้สึกมันถูกวาลิเดตด้วยคนในกลุ่มที่เราต้องการใช้เขาเป็นลูกค้าหรือไม่คือคนที่เชื่อคัสเตอร์เขารู้สึกเพนพอยนั้นหรือเปล่าคนอยู่คอนโดนะมีปัญหาเรื่องการซักผ้าไหม
0: ค
1: นที่อยู่ในเมืองมีเวลามีปัญหาเรื่องการไปเอาผ้าไม่ได้เพราะร้านมันปิดไห
0: ม
1: การทำรีเสิร์ชทั้ง qualitative และ quantitative user survey เนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำ
0: อันนี้คือไปพูดคุย
1: ไปพูดคุยถ้าเป็น qualitative เนี่ยเราก็พูดคุยทั้งในส่วนของ end user เองทั้งในส่วนของโรงงานเองทั้งในส่วนของ industry เองเพราะเราอยากจะเข้าใจว่า industry นี้ทำไม
0: ม
1: ันถึง scale ไม่ได
0: ้
1: มันติดตรงไหนร้านซักรีดก็กำลังอันนึงเครื่องซักผ้าหนึ่งก็น่าจะทำธุรกิจกันได้และมันทุกคนก็ซักผ้ากันหมดทำไมมันมีแต่เจ้าเล็กเจ้าน้อยเต็มไปหมดงั้นโครงสร้างอุตสาหกรรมที่มันมีผู้เล่นรายเล็กรายน้อยที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า fragmentation เนี่ยสูงเนี่ยนะอะไรเป็นจุดอุปสรรคที่ทำให้เขาไม่เกิดไซส์ที่ใหญ่ขึ้นคนบางคนอยู่ในธุรกิจ 20-30 ปีจะสังเกตว่าจำนวนร้านค้าก็จะมีไม่เกิน 20-30 ร้านไม่มีใครมีเป็นร้อยไม่มีใครเป็น national brand หรือไม่มีใครที่สามารถจะเซิร์ฟคนทั้งกรุงเทพได้ถ้า ทำไมพิซซ่ามามีกินในประเทศไทยทำไมร้านซักรีดไม่มีแบรนด์ที่มันใหญ่โตสักแบรนด์นึงคำตอบก็คือมันไม่มีเทคโนโลยีมันไม่มีวิธีการบริหารต้นทุนที่ดีครับงั้นด้วยรีเสิร์ชที่เราพบเนี่ยนะครับก็เลยเราก็เลยผู้ล็อกเกอร์ใช้พื้นที่น้อยไม่ต้องใช้คนนะครับแล้วก็เปิด24ชั่วโมง
0: ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อม
1: ถูกต้อง
0: แต่อย่างที่บอกไงว่าอย่างช่วงแรกๆเนี่ยเชื่อว่าสำหรับคนในกรุงเทพที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของพี่บอลเองเนี่ยนะคะอาจจะยังนึกไม่ออกเพราะเราไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนถูกต้องไหมคะมันเป็น experience ใหม่ของบรรดาผู้ใช้เหมือนกันไปอธิบายเขายังไงว่าเอ้ยเรากำลังจะมีล็อกเกอร์นะเดี๋ยวคุณจะส่งซักผ้าคนมาที่นี่นะ คือมันคงต้องอธิบายกันเยอะพอสมควรในช่วงเฟสแรกใช่ไหมคะ
1: ถูกครับก็ดังนั้นเราไล่ปัญหามาจากเรื่องของการที่เราเจอมีไฮโปทีซิสละนะครับมีสมมติฐานไปแวลิเดตไปทำรีเซอร์เวย์ไปทำอะไรละทำโปรโตไทป์มาซอร์ซิ่งเสร็จละพอตู้ไปตั้งคำถามที่เกิดขึ้นอันแรกคือตู้อะไรวะ
0: ถูกตอนแรกนี่จริงเพราะว่าอันนี้หนูน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของพี่อยู่หนูยังนี่คืออะไร
1: นี่คืออะไรนั้นการที่เรา acquire user เนี่ยภาษาสตาร์ทอัพเขาเรียก user acquisition เนี่ยถ้าเป็นแอปพี่ก็โฆษณาไปดิ Facebook Ad ไปดิ Google Analytics ไปดินะครับ Universal App Campaign อะไรก็ว่าไปแต่พอมันเป็นตู้อย่างเงี้ยแล้วมันเดินผ่านทุกวันการใช้ออฟไลน์หรือ Traditional Marketing เนี่ยซึ่งก็สำคัญก็ต้องนำกลับมาใช้
0: ค่ะ
1: เราพบว่า Channel ที่เรามีโดยเฉพาะตัวตู้ล็อกเกอร์วิธีการ Acquire User ที่ดีที่สุ

0: สุดคือการส่งน้องๆพิตตี้ไปอธิบายไปสอน
1: ต้องพิตตี้ด้วยนะเดี๋ยวไม่อยากคุยนาน
0: ธรรมชาติ
1: ธรรมชาติ
0: กดอย่างนี้น
1: ะ
0: ส่งอย่างนี้น
1: ะ
0: ช่วยได้เยอะมากเพราะเขามีความรู้สึกเฮ้ยไอ้ตู้นี่มันมีฮิวแมนทัช
1: มันก็ไม่ได้ใช้ยากอย่างนั้นนะคะแต่ว่าระหว่างการใช้งานแน่นอนว่าเนื่องจากมันเป็นสิ่งใหม่เพิ่งเกิดขึ้น มันต้องมีการเรียนรู้การปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคจริ
0: ง
1: ๆระหว่างทางตรงนั้นเนี่ย Watchbox 24มีการ adjust ตัวเองยังไงบ้าง
0: แน่นอนครับเราพูดถึงพอเราถึงคอน sumer การเปลี่ยนแปลงของตัวเราต่อคอน sumer เรามักจะพูดถึง 2-3 คำขึ้นมาUX UI User Experience User Interface ที่เหมาะส
1: ม
0: นะครับบอกเลยตู้ล็อกเกอร์เวอร์ชันแรกของเราเนี่ยเป็นจอสีน้ำเงิน คือแหมดอทเมทริกกันมาเลยนะครับก็เป็นแบบจอแบบค่อนข้างแบบเนิร์ดหน่อยไม่มีสีไม่เฟรนลี
1: ่
0: สติ๊กเกอร์ก็มีแต่ภาษาอังกฤษอันนี้คือเปลี่ยนแล้วนะก็จะมีเป็นภาษาไทยเขียนชัดเจนขึ้นซักอบลี่อะไรพวกนี้ตอนแรกไม่ใช่อย่างนั้นก็ปรับจากภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็มีภาษาไทยเกิดขึ้นก็เขียนเลยซักอบลีดเนี่ยเข้าใจไหมซักอบลีดตู้เนี่ย
1: ชัดขนาดนั้น
0: แล้วนะชัดนะครับนั่นก็เรียนรู้จากเขาเทคฟีดแบ็กจากเขาก็ปรับให้สีสันมันดูน่าใช้ให้มันตรงๆมากขึ้นไม่ต้องไปอะไรแบบโอ้โหฝรั่งมากอะไรอย่างเงี้ยนะเอาแบบเข้าถึงนะครับหน้าจอถ้าสังเกตรุ่นอย่างใหม่ๆแล้วก็จะเป็นหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับรีสปอนส์มันก็จะดีขึ้นการกดง่ายขึ้นฮาร์ดแวร์ก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นตามฟีดแบคที่เราได้รับ
1: แต่เนื่องจากมันเป็นฮาร์ดแวร์ไงเพราะฉะนั้นการปรับปรุงแต่ละครั้งมันต้องใช้ต้นทุนมันต้องใช้เงินทุนที่มากขึ้นด้วย
0: ถูกต้อง
1: เราบริหารจัดการตรงนี้ยังไงอะคะ
0: ครับก็เราต้องบอกอย่างนี้ครับโดยตัวตู้น่ะจริงๆอ่ะมันไม่ได้ต้องการบำรุงรักษาเยอะการที่เราปรับปรุงส่วนใหญ่เนี่ยเราปรับปรุงกับเรื่องของการโปรแกรมมิ่งโฟลว์ของการใช้งานถ้าจะมีฮาร์ดแวร์ปรับปรุงบ้างก็แค่จอถ้าใครสังเกตในตู้เวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยคือปัจจุบัน Watchbox เรามีประมาณ52สาขาละตู้เวอร์ชัน40กว่าเราเริ่มที่อัปเกรดซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ให้มันดีขึ้นนะครับวิธีการบริหารต้นทุนก็คือเราเนี่ยจริงๆต้องบอกตั้งแต่ตู้แรกๆเราใช้วิธีการแฟรนไชส์ตู
1: ้
0: การแฟรนไชส์หมายถึงว่าก็มีคนทั่วไปเนี่ยนะครับมาซื้อตู้เราในราคา 120,000 บาทนะครับแล้วเขาก็ไปตั้งตามคอนโดตามสถานที่ต่าง
1: ๆ
0: ซึ่งเราก็จะมีทีมไปสำรวจโอเคเฮ้ยโง่เฮงมันได้นะแบบเซอร์เวย์
1: ผมจุ้ยดี
0: ผมจุ้ยดีอะไรพอดีผมจุ้ยใช่ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยใครเฉลี่ยมันได้อย่างน้อย200ห้องแนวรถไฟฟ้าเอ้ยคนมันดูมีตังคนเมืองก็ไปตั้งแล้วเขาก็จะได้ส่วนแบ่ง 30% จากผ้าซักแห้ง 15% จากซักอบรีดและ 15% จากบริการอื่นของเราเนี่ยซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรทุกเดือนนะครับงั้นก็จะมีคนที่เหมือนกับช่วยเราขยายธุรกิจในขณะเดียวกันเรื่องของผู้ใช้บริการเนี่ยเราก็มีเรื่องของแพ็กเกจต่างๆการมีแพ็กเกจซักผ้าก็หมายถึงว่าเขาจ่ายเงินเราก่อนเราก็ประสานบริษัทแคชโฟลว์ได้ดีขึ้นนะครับ
1: ก็เลยเลือกใช้วิธีในการที่จะเข้าหากลุ่มทั้งกลุ่มที่สนใจอยากเป็นเจ้าของตู้เลยโดยตรงกับเข้าหากลุ่มผู้บริโภคโดยการเข้าไปดูซิว่าเขาต้องการอะไรกันบ้างนะ
0: ค
1: ะเชื่อว่าแนวคิดเหล่านี้รวมไปถึงการพัฒนาสินค้าต้นแบบของเราหรือว่าบริการของเราให้มันสอดรับกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันเลยเป็นที่มาของการแตกลายเพิ่มเติมอย่างไอตัวนี
0: ้
1: คือ Curry Express Move Box ใช่ไหมคะ
0: อ
1: ันนี้มาเป็นตัวที่2
0: อันนี้เป็นตัวที่2
1: มันเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยทำไมถึงเกิดเป็นไอเดียตัวนี้ขึ้นมาคะพี
0: ่คือพอเราเริ่มทำธุรกิจซักอบรีดไปเราเริ่มมีไอเดียเราเริ่มมี relationship กับลูกค้าเนี่ยนะครับเราเริ่มมี frequency เนี่ยคนก็ถามว่าเอ๊ะตู้เนี่ยมันควรจะใช้อย่างอื่นได้อีกหรือเปล่าถ้ามันส่งผ้าได้ทำไมมันส่งพัสดุไม่ได้ มันส่งของไม่ได้แล้วอุตสาหกรรมซักรีดมันมีลักษณะเหมือนกันกับอุตสาหกรรมการส่งพัสดุเนี่ยก
1: ็
0: คือมันเปิดปิดในเวลาที่ฉันไม่สะดวกอ่ะทำไมฉันอยากจะส่ง
1: จะไปไปรษณีย์หรืออะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: ฉันอยากไปไปรษณีย์ตอน4ทุ่มมีอะไรป่ะทำไมมันทำไม่ได้ทำไมไปเซเว่นเขาเปิด24ชั่วโมงไม่มีไงใช่ไหมงั้นก็เลยสร้างตัวตู้ให้มันสามารถส่งพัสดุได
1: ้
0: ผมกลับไปเรื่องเดิมผมต้องการแก้ปัญหา2เรื่องคือ convenience และ transparency งั้นทุกอย่างที่ผมทำเนี่ยกลับไป2คำเนี้ย
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็24ชั่วโมง
1: อ
0: ันนี้ก็ track ได
1: ้
0: ก็ไม่ต้องไปเข้าแถวอะไรใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่โยนของคุณอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็มีพาร์ทเนอร์อันนี้เราก็เลือกที่จะไปพาร์ทเนอร์เลยกับ Curry Express
0: ถูกต้อง
1: อันนี้คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าธุรกิจนี้ไม่ได้มาตั้งแต่ Day 1
0: ไม่
1: มันเป็นการต่อยอดที่เราเห็นโอกาสแล้วก็เป็นการรับฟีดแบคมาจากคนใช้จริง
0: ๆถูกครับ
1: นะคะอันนี้เป็นอันที่2ก็ว่าน่าสนใจแล้วนะคะอันต่อมาคือตัวนี้Shopbox
0: คร
1: ับอันนี้คือยังไงมาได้ยังไงคะพี
0: ่ก็เป็นการต่อยอดนะครับเพราะว่าถ้าเรามีการส่งพัสดุขึ้นด้วยเชิงของอีคอมเมิร์ซทุกวันนี้นะครับก็เราก็เลยปล่อย Shopbox ขึ้นมา Shopbox ก็เป็นบริการซื้อของออนไลน์นะครับจากเจ้าไหนก็ตามที่เราซื้อเขาเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถจะมารับได้ที่ตู้ล็อกเกอร์ปัจจุบันเนี่ยเรามีแคมเปญร่วมกับทาง Tesco Lotus ในการที่คุณสามารถซื้อของผ่านแอปพลิเคชันของเราเนี่ยนะครับแล้วก็จะเห็นสินค้าของ Tesco Lotus เลยเลือกซื้อปุ๊บก็เขาจะมาส่งที่ตู
1: ้
0: ส่ง SMS บอกเราแล้วเราก็มารับกี่โมงก็ได้
1: อย่างไอ้ตัวนี้จริงๆเราต้องบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคโดยเราเป็นการนำเสนอถูกไหมคะบอกว่าเอ้ยลองมาใช้อันนี้เถอะซึ่งจริงๆแล้วสำหรับคนไทยเองก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าการเปลี่ยนวิธีการซื้อของซูเปอร์จากในห้างมาเป็นซื้อออนไลน์แล้วมาส่งแบบนี้มันแอบยากอยู่เหมือนกันพี่สื่อสารออกไปยังไงบ้าง
0: เราก็เหมือนเดิมนะครับมันก็เหมือนกับซักอบรีดก็คือผมคิดว่ามันก็จะมีลูกค้าคือนิดมันมีอยู่แหละ
1: ค่ะ
0: วิธีการสื่อนะครับวิธีการที่จะดึงเขาเข้ามาเนี่ยทำยังไงมากกว่าผมพูดถึงเรื่องของการที่มี human interaction มี empathy มีส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องการทำให้มัน3คำนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของการทำให้ better faster และ cheaper นะครับแต่สังเกตไม่ว่าจะเป็นซักอบรีดเนี่ยเราก็พยายามทำให้มัน better นะครับในเรื่องของ user experience ต่างๆfaster อย่างทุกอย่างที่เราทำก็เป็น24ชั่วโมงหมดซักอบรีดพรุ่งนี้ได
1: ้
0: ส่งพัสดุก็พรุ่งนี้ถึงนะครับส่งซื้อของออนไลน์พรุ่งนี้ก็มางั้นทุกอย่างก็จะเป็น next day ทั้งหมดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือเราก็ไม่ได้คิดค่าขนส่งด้วยอย่างถ้าเราซื้อของออนไลน์เขาอาจจะต้องขอให้เราซื้ออย่างน้อย500 พันนึง
1: อ
0: ันนี้ก็มีขั้นต่ำไม่มีค่าจัดส่งส่งพัสดุก็ไม่มีขั้นต่ำนะครับก็จ่ายเฉพาะค่าส่งพัสดุปกติผมก็ไม่ได้ชาร์จเพิ่มอะไรหรือซักอบรีดผมก็ไม่ได้คิดค่าบริการใช้ตู้ล็อกเกอร
1: ์
0: นั้นผมต้องการทำให้ experience มันไม่มี friction ที่สปานอัพชอเรียกว่า frictionless experience เนี่ยก็คือดูแล้วมันแบบเฮ้ยมันไม่เยอะหรือมันน่าใช้อ่ะนะครับ
1: เพราะฉะนั้นนี่คือเฟสแรกที่ในมุมของคนที่ทำธุรกิจเองอาจจะต้องยอมให้ user สร้าง experience กับสินค้าและบริการของเราด้วยตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นด้วยเรื่องของกำไรหรือเม็ดเงินที่เข้ามามันอาจจะต้องเอามาเวทบริหารจัดการกันตรงนี้ด้วยนะคะแต่ทีนี้หลังจากที่เราได้ยินได้ฟังตรงนี้มาแล้วเนี่ยไอเดียต่างๆมันต่อยอดกันขึ้นมาได้มันเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่ามันต้องเรียนรู้ด้วยว่าเราจะฟังจากลูกค้าในมุมไหนอย่างไรกันบ้างหลังจากนี้ล่ะคะมองว่า Watchbox 24ตอนนี้กลายเป็น Box 24แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเรามี3บริการที่อยู่ under locker เหล่านี้เนี่ยนะคะหลังจากนี้เรามีการพัฒนาไอเดียต่อยอดยังไงอีกบ้างคะ
0: ครับก็จะมี2บริการนะครับที่จะเกิดขึ้นก็คือ Dropbox 24และ Paybox 24นะครับJobbox 24ก็จะเป็นการรับฝากพัสดุนะครับคือตู้นี้เราก็จะเห็นไปตามที่ต่างๆอย่างเช่นออฟฟิศห้างสรรพสินค้าต่างๆหรือแม้แต่รถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนนะครับก็จะเหมือนญี่ปุ่นที่เขามีตู้นี้สำหรับให้บริการฝากของได้เราเรียกมันว่า Dropbox 24นะครับหลักสุดท้ายคือ Paybox 24 Paybox ก็คือบริการ Bill Payment จ่ายบิลต่างๆเพราะว่าลูกค้าที่ใช้บริการเราเนี่ยนะครับเขาอาจจะมาส่งผ้าอยู่แล้วถ้าเขามาจ่ายค่าน้ำค่าไฟที่ตู้ได
1: ้
0: ก็เรียกว่าสะดวกสำหรับเขา
1: อ๋อเพราะว่ามันก็มีตัวสแกนบาร์โค้ดอยู่แล้ว
0: ถูกต้อง
1: อย่างใกล้เคียงกัน
0: ถูกต้องครับ
1: ก็จะเกิดการทำทรานแซคชั่นที่ครบวงจรมากขึ้น
0: ถูกต้องครับ
1: สำหรับชีวิตคนในเมืองนะคะที่อยากได้ความสะดวกสบาย24ชั่วโมงแต่ว่าตรวจสอบได้ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคำถามสุดท้ายอยากให้พี่บอลเนี่ยช่วยแชร์นิดนึงว่าจริงๆแล้วทีน่าเชื่อว่าไอเดียเหล่านี้หลายๆคนเริ่มที่จะเห็นโอกาสมากขึ้นจากวิถีชีวิตของคนรอบๆตัวเราหรือแม้กระทั่งตัวเราเองที่มันเปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าการที่เราจะเอาไอเดียที่มันฟุ้งๆอยู่ตรงนี้มาตบให้มันเกิดมาเป็นผลิตภัณฑ์บริการที่มันเป็นโอกาสทำเงินได้จริงๆเนี่ยมันต้องมีอะไรกันบ้างบอล
0: ผมว่ามันต้องลงมือทำคือผมว่าไอเดียเนี่ยมีหลายๆท่านพูดในวงการสตาร์ทอัพว่าidea is cheap execution is key นะครับก็คือไอเดียเนี่ยมันหาที่ไหนก็ได้ครับ Google ไปก็เต็มไปหมดแล้วครับ แต่คนที่ลงมือทำนะฮะที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะครับงั้นยิ่งลงมือทำเร็วนะครับแล้วก็มีแพชชั่นกับสิ่งที่เราทำก็จะเป็นวิธีการดีที่สุดในการที่จะ validate ไอเด

0: เดียของเราเพราะมันใช่ไห
1: ม
0: ถ้าเราผิดพลาดเราก็จะได้รู้ว่าเออเฮ้ยมันไม่เวิร์กเพราะอะไรแต่ถ้าเราไม่ได้ลงมือเลยมันก็ไม่ถึงไหนหรอกครับ
1: เพราะฉะนั้นเริ่มต้นลงมือนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพที่เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ก็ตามแต่ว่ากระบวนการทั้งการสร้างให้มันเกิดขึ้นแล้วก็วัดผลเมชเชอร์เมนต์ให้มันเกิดขึ้นอันนี้มันก็ยังเหมือนปกติที่เราจะต้องทำอยู่เรื่อยๆถูกไหมคะแล้วเราก็เอามาเรียนรู้ในการพัฒนาให้เป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มลูกค้าของเราต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะได้เห็นไอเดียดีๆนะคะจากพี่บอลที่มาแชร์ให้ฟังกันว่า Box 24ณปัจจุบันเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรขอบคุณพี่บอลมากๆนะคะ
0: ขอบคุณครับ

0: กลับเข้ามาติดตามกันต่อนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพในวันนี้หลังจากที่เราได้คุยกับพี่บอลนิติพลไทยยานุรักษ์ Founder ของ Watchbox 24กันไปแล้วนะคะถึงวิธีในการแปลงไอเดียที่มีให้ออกมาเป็นตู้ล็อกเกอร์ในการรับผ้าแล้วก็ไปส่งซักนะคะรวมไปถึงวิธีสร้างธุรกิจโลจิสติกแบบออนไลน์แบบนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยล่าสุดเอง Watchbox 24ก็ได้มีการปรับตัวเองนะคะโดยใช้ตู้ล็อกเกอร์ต่างๆที่มีอยู่แล้วเนี่ยแหละค่ะมาต่อยอดเป็นบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับของช้อปปิ้งออนไลน์หรือว่าส่งพัสดุต่างๆด้วยนะคะไอเดียต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นจนกระทั่งสามารถแปลงมาเป็นบริการให้กับพวกเราได้ใช้กันแบบนี้เนี่ยจะมีขั้นตอนกระบวนการกันอย่างไรบ้างทีน่าว่าเราไปดูสรุปใจความสำคัญของคลาสนี้กันเลยค่ะ
1: แล้ววันนี้นะคะบทเรียนที่สำคัญที่เราได้เรียนรู้จาก Box 24คำแรกเลยค่ะ Product Prototype หรือต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่แปลงมาจากแนวความคิดให้ออกมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้และสามารถนำเสนอแนวคิดของผลิตภัณฑ์ให้เข้าใจได้ง่ายเพื่อนำไปทดสอบตลาดอย่างเช่นตู้ล็อกเกอร์ของ Box 24เนี่ยแหละค่ะUI หรือ User Interface คือส่วนที่ประสานกับผู้ใช้เช่นไอคอนสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถใช้ได้สะดวกคล่องตัวอย่างตัวอย่างของ Box 24ที่ออกแบบหน้าจอตู้ล็อกเกอร์ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นจากเดิมเนี่ยเป็นจอสีฟ้าแล้วก็มาปรับเป็นจอสีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็กดได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะUX หรือ User Experience คือประสบการณ์และความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อสินค้าและบริการซึ่งต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่สตาร์ทอัพต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเพราะความรู้สึกของ User นั้นจะเป็นตัวตัดสินใจค่ะว่าสินค้าและบริการของเรามีคุณค่าพอที่ User จะเลือกใช้งานต่อหรือไม่และเพื่ออธิบายเรื่องของ UX ให้ทุกท่านได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะจะขอสรุปขั้นตอนการทำ UX แบบสั้นๆดังนี้ค่ะขั้นแรกนะคะ UX นั้นเริ่มจากการออกแบบสินค้าหรือบริการโดยเป็นการออกแบบที่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้ใช้งานคือ Design Experience ไม่ใช่ Design ตัว Product ค่ะขั้นตอนต่อมานะคะก็ต้องทำการทดลองสิ่งที่ออกแบบเนี่ยซ้ำไปซ้ำมาเพื่อหาว่าไหนจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับ User ของเรามากที่สุดขั้นตอนที่3นะคะเราต้องศึกษา user ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดก็คือการสัมภาษณ์แบบ1ต่อ1ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งค่ะว่าคนเข้าใจแล้วก็รู้สึกกับสิ่งที่เราออกแบบมาอย่างไรขั้นตอนที่4นะคะนำของที่ได้ออกแบบไปทดสอบกับกลุ่ม persona หรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายค่ะซึ่งเป็นวิธีเดียวนะคะที่จะทำให้เรารู้ว่า user นั้นสามารถรู้เข้าใจแล้วก็ใช้งานได้อย่างที่ไม่ต้องมีคนมาบอกให้ทำได้หรือไม่หาก user สามารถใช้งานมันได้และชอบ product ของเรานั้นมันหมายความว่างานออกแบบเนี่ยมาถูกทางแล้วและข้อสุดท้ายนะคะเราต้องจำไว้ให้แม่นเลยค่ะว่า UX หรือ User Experience ไม่ใช่ UI หรือ User Interface นั่นเองยังมีสตาร์ทอัพหลายคนนะคะมักจะเข้าใจว่าการออกแบบ UX ก็คือหน้าจอหรือสกรีนแต่ในความเป็นจริงแล้วการออกแบบ User Experience เกี่ยวข้องกับหน้าจอน้อยมากๆสิ่งที่สำคัญก็คือปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้งานกับขั้นตอนหรือระบบต่างหากที่แสดงความเป็น user experience มากกว่าสรุปง่ายๆนะคะว่า UX ต้องออกแบบมาแล้วสามารถตอบโจทย์ได้ใน3เรื่องดังนี้ 1. ความสามารถว่า product หรือการบริการของเราทำอะไรได้บ้าง 2. การทำงานต้องใช้ดีและใช้ง่าย 3. ความพึงพอใจ user นั้นต้องใช้แล้วรู้สึกพึงพอใจและอยากจะกลับมาใช้ซ้ำอีก
0: เห็นไหมคะว่าการแปลงไอเดียมาสู่การนำเสนอผลิต

ตภัณฑ์หรือว่าบริการเนี่ยนะคะไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่หลายๆคนเคยคิดกันไว้ค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะไอเดียที่จะแปลงนำมาสู่เป็นบริการที่ถูกใจกับกลุ่มลูกค้าแล้วเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องนั่นเองระหว่างนี้นะคะถ้าใครอยากจะไปหาไอเดียเพิ่มเติมในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณแล้วก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะที่เว็บไซต์ set.or.th ค่ะเข้าไปนะคะแล้วก็เซิร์ชหามุมผู้ประกอบการในนั้นก็จะมีกิจกรรมดีๆแล้วก็บทความรวมไปถึงเนื้อหาดีๆนะคะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งใจที่จะทำให้ผู้ประกอบการทุกท่านได้เปิดโลกในการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมกันด้วยค่ะแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

ือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

นิมนต์เจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าคะวันนี้ลูกจะไปสมัครทำงานธนาคารเจ้าค่ะเป็นงานที่เขาใฝ่ฝันมากค่ะนิมนต์หลวงพ่อช่วยให้พรลูกหน่อยนะคะ

0: ตั้งสติให้ดีมีสมาธิในการทำข้อสอบอายุวันโนสุขังพลัง
1: สาธุ
2: รักทำตามที่พระท่านสอนแม่เชื่อมั่นในตัวลูกนะลูกต้องเดินตามความใฝ่ฝันของลูกทำให้ดีที่สุด
3: ค่ะแม่หนูจะทำตามความใฝ่ฝันของหนูให้สำเร็จค่ะทุกอย่างที่หนูทำมาก็เพื่อวันนี้หนูทำให้พ่อกับแม่ภาคภูมิใจในตัวหนูงั้นเดี๋ยวหนูไปเตรียมตัวก่อนนะคะแม่
2: จ้าลูก

หมดเวลาทำข้อสอบค่ะวางข้อสอบได้ค่ะช่วงบ่ายจะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนแรกใครที่มีรายชื่อผ่านรอบแรกรอสัมภาษณ์รอบบ่ายด้วยนะคะ

0: เลยแค่นิดเดียวฝันเราก็จะเป็นจริงแล้ว
1: เชิญคุณภาพลักษณ์จันทร์สุดาเข้าสอบสัมภาษณ์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: เชิญนั่งครับ
2: ดิฉันภาพลักษณ์จันทร์สุดาอายุ22ปีจบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานค่ะ
3: โอเคคุณภาพลักษณ์คุณเรียนจบถึงเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะแต่ทำไมเวลาคุณกรอกข้อมูลอ่ะแค่เพศตัวเองอ่ะคุณยังลืมอ่ะเอาไปกรอกมาอีกที
4: นี่คุณแค่เพศตัวเองอ่ะกรอกสิแค่นั้นอ่ะนี่คุณอะไรกันเนี่ยทางธนาคารเราอ่ะไม่รับหรอกนะสาวประเภท2อย่างคุณอ่ะถ้าผมรับคุณเข้าทำงานอ่ะองค์กรเราก็เสียชื่อหมดดิภาพลักษณ์ก็เสียผมว่างานเนี้ยไม่เหมาะกับคุณหรอกไปหางานอื่นดีกว่าเชิญคุณออกไปเลย
2: ทำไมเหรอเพราะฉันเกิดมาไม่เหมือนพวกคุณใช่ไหมพวกคุณถึงไม่รับฉันเข้าทำงานเพราะฉันเกิดมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมพวกคุณคิดว่าฉันอยากเกิดมาเป็นแบบนี้นักหรือไง

0: เจริญพรโยมทำไมโยมมาในสภาพแบบนี้ล่ะ
1: หลวงพ่อคะตอนนี้หนูกลายเป็นตัวประหลาดแล้วใช่ไหมคะ
0: ทำไมโยมถามแบบนั้นล่ะ
1: ก็ดูสภาพหนูสิคะหนูน่ารังเกียจขนาดไหนมีใครบ้างที่เคยให้โอกาสหนูหนูมันเลวมากใช่ไหมคะหลวงพ่อ
0: คนจะงามงามที่ใจใช่ใบหน้านะโยมนะ
1: แต่มันไม่มีความยุติธรรมกับหนูเลย
0: อะไรล่ะที่หนูคิดว่ามันคือความยุติธรรม
1: ความยุติธรรมคือความเสมอภาคไม่ใช่เหรอคะหลวงพ่อแต่ทำไมเขาถึงทำกับหนูอย่างนี
0: ้ความยุติธรรมมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่มนุษย์อุปโลกขึ้นมาเท่านั้นล่ะโยมสังคมจะยอมรับเฉพาะการกระทำ
1: งั้นชีวิตของหนูคงไม่ได้รับความยุติธรรมอะไรหรอกขนาดสังคมมันเกลียดในสิ่งที่หนูเป็นหนูคงทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตหรอกคนอย่างหนูเนี่ยหลวงพ่อบวชได้ไหมคะ
0: การบวชไม่ใช่ทางออกที่ดีหรอกนะโยมการที่คนเราจะบวชได้นั้นต้องมีความพร้อมทั้งกายทั้งใจในเมื่อใจโยมไม่พร้อมก็ไม่สมควรที่จะมาบวชไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยผ้าเหลืองมาช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองหรือเรียกร้องความยุติธรรมใดๆทั้งนั้นแล้วนะโยมนะ
1: แล้วถ้าผมเป็นอย่างนี้ล่ะพ่อจะบวชให้ผมไหม
2: กุฏถัง
3: นัตถิพันเต
2: คันโท
3: นัตถิพันเต
2: กิลาโส
3: นัตถิพันเต
2: โสโส
3: นัตถิพันเต
2: อัปมาโร
3: นัตถิพันเต
2: มนุสโสสิ
3: อามะพันเต
2: ปุริโส

ค่ะวันนี้ชั่วโมงแรกนะคะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ก่อนอื่นให้นักเรียนท่องสูตรคูณก่อนนะคะแม่สองถึงแม่สิบสองเริ่มเลยลูก

0: อุ้ยไอโอมาแล้วอ่ะโอมทำไมวันนี้มาสายล่ะลูก
1: ครูครับผมอยากจะมาขอลาเรียน1วันครับ
0: อ่ะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: ผมจะไปหาเงินมาจ่ายค่าพยาบาลให้แม่ครับ
0: อ้าวแล้วหนูจะไปหายังไงล่ะลูก

0: เชิญครับ
1: ผู้ใหญ่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนั่งก่อนครับมีเรื่องอะไรเหรอครูรุ่ง
1: มีเรื่องจะมาปรึกษาครูใหญ่นะคะเกี่ยวกับเด็กชายโอมที่เรียนชั้นป.5 นะคะ
0: โอมเดี๋ยวนะผมนึกก่อน
1: ที่เขาไปขายขนมในตลาดตอนเย็นๆนะคะ
0: อ๋อจำได้แล้วที่แม่ป่วยนะ
1: ค่ะ
0: มีอะไรหร
1: อคือวันนี้เขามาขอลาโรงเรียน1วันนะคะ
0: ก็ได้นี่มีธุระก็ลาได
1: ้แต่ฟังดูเหมือนมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะแต่สิ่งที่โอมจะทำนี่สิคะเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวเชียวละค่ะ
0: เรื่องอะไรอ่ะว่ามาสิ
1: คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะก็อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่นะคะทุกๆวันหลังเลิกเรียนโอมจะต้องไปขายขนมที่ตลาดเพื่อหารายได้และหาเงินเพื่อนำไปซื้อยาให้แม่

แม่ของโอมป่วยเป็นโรคอะไรนั้นดิฉันก็ไม่รู้แต่ชาวบ้านบางคนลือกันว่ามันเป็นโรคที่รักษาไม่หายต้องอาศัยยากินทุกอาทิตย์เพียงเพื่อช่วยให้อาการมันไม่กำเริบ

0: เมื่ออาทิตย์ก่อนยาที่แม่โอมกินดันหมดโอมก็เลยออกไปขายขนมเพื่อจะนำมาซื้อยาให้แม่แล้วระหว่างที่โอมขายขนมก็มีพวกม็อบสองสีดันวิ่งไล่ตีกันมาจากทางไหนก็ไม่รู้ชนถาดขนมของโอมจนขนมหล่นเสียหายทำให้วันนั้นโอมไม่มีเงินมาซื้อยาให้แม่พอไม่ได้กินยาตามกำหนดวันต่อมาแม่โอมก็อาการกำเริบหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล
1: โอมโอมไปโรงเรียน

0: ปกติขนมแม่เขาจะเป็นคนทำโอมจะเอาไปขายที่ตลาดพอไม่มีคนทำโอมเลยไม่มีรายได้ที่จะไปจ่ายค่ายาค่าหมอโอมเลยมาขอลาโรงเรียนเพื่อไปหาเงินค่ะ
1: เขาจะไปหายังไงล่ะ
0: นี่แหละค่ะ

0: ที่บอกว่าเรื่องใหญ่โอมจะไปขอให้พวกที่ชนขนมเขาในวันนั้นมารับผิดชอบนะคะ
1: แล้วใครชนจำได้ไหม
0: จำไม่ได้ค่ะแต่จำได้ว่าเป็นม็อบสองสีค่ะที่ปะทะกันในวันนั้นแล้วก็มาชนเขานะคะ
1: อ้าวแล้วเขาจะไปตามหายังไง
0: เขาบอกว่าจะไปหาแกนนำของม็อบสองสีนั้นเพราะว่าเป็นต้นเหตุของการปะทะกันในวันนั้นนะคะ
1: เฮ้ยพูดมั่วมั่วซั่วซั่วจะไปหาแกนนำม็อบพวกเขาคงรับผิดชอบให้หรอก
0: นั่นนะสิคะใครเขาจะไปสนแต่โอมบอกว่าใครเป็นต้นเหตุคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบค่ะครูใหญ่ว่าเราจะทำยังไงกันดีคะอย่าเพิ่งไปเลยนะโอมเพราะถ้าโอมไปเขาก็ไม่มีทางช่วยเราครูใหญ่และคุณครูทุกๆคนจะเรียรายหาเงินช่วยโอมเองมันอาจจะไม่พอนะลูกแต่เราก็ค่อยๆช่วยกันหานะ
2: ผมอยากให้คนที่เป็นต้นเหตุมารับผิดชอบครับให้ผมลาเถอะนะครับ
0: โอมจะไปคนเดียวหรอลูกบ้านเมืองของเราช่วงนี้ยังไม่ปกติอยู่
3: เดี๋ยวผมจะไปเรียนอมเองครับ

0: ผมด้วยครับ
1: หนูด้วยค่ะ
2: หนูด้วยค่ะ
3: หนูด้วยค่ะ
4: หนูด้วยค่ะ
5: หนูด้วยค่ะ
6: หนูด้วยค่ะ
7: ผมด้วยครับ
8: หนูด้วยค่ะ
9: ผมด้วยครับ
10: ผมด้วยครับ
11: หนูด้วยค่ะ
12: ผมด้วยครับ

านแล้วไปโชคดีนะครับ

0: ้ยเปิดประตูดิวะได้ยินไหมเนี่ย
1: มีอะไรวะเข้าประตูได
0: ้เนี่ยมันบ้านของกูมึงเข้ามาในบ้านของกูทำไม
1: มึงเข้าใจอะไรผิดแล้วล่ะเนี่ยบ้านของกูอ๋อนี่คนแถวเนี้ยเรียกมึงว่าไอ้ขี้คุกอ่ะสมควรแล้วล่ะ
0: มึง
1: ทำอะไรกู

0: เฮ้ยคุณกระเป๋าตังค์ตกอ่ะนี่ใช่กระเป๋าตังค์คุณหรือเปล่า
1: ใช่ครับนายเราขอบคุณมากนะไม่งั้นเงินเดือนของเราเดือนนี้หมดแน่เลยอ่ะ
0: ไม่เป็นไรหรือว่าจะช่วยกันไป
1: เราอ่ะชื่อไม้นะนายกำลังจะไปไหนเนี่ย
0: เราต๊อดเราไม่มีบ้านหรอกเราก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนเหมือนกัน
1: แล้วนายไม่ได้ทำงานเหรอพอดีที่ร้านที่เราทำงานอยู่อ่ะเขาขาดคนนายไปทำงานกับเราเปล่า
0: เฮ้ยจริงดิแล้วเขาไปทำงานด้วยนะ
1: ได้

0: จะกล่าวดีครับ
1: กล่าวดีครับ
2: นายตอสฉันผิดหวังในตัวนายมากเลยนะที่นายขโมยเงินร้านนะ
1: ผมไม่ได้ขโมยนะครับ
2: นายไม่ต้องมาแก้ตัว
1: จริงนะครับผมไม่ได้ขโมยนะครับ
2: นายออกไปเลยนายเป็นไอ้ขี้คุก
1: ผมไม่ได้ขโมยนะครับ
2: หรือจะให้ฉันแจ้งตำรวจออกไป

0: นายกำลังทำไรในไม้
1: เปล่านี่ครับไม่ได้ทำไร
0: นายจะมาโกหกหน้าด้านๆอีกเหรอนายขโมยเงินอยู่เนี่ย
1: ผมไม่ได้ขโมยครับใครไหนขโมยไม่เปล่าไม่ได้ขโมยครับ
0: ฉันละผิดหวังในตัวนายมากเลยนะเสียแรงที่ฉันไว้ใจนายออกไปซะ
1: ผมไม่ได้ตั้งใจครับผู้จัดการ
0: งั้นฉันหวังว่าพรุ่งนี้ฉันจะไม่เห็นหน้าแกฉันไล่แกออก
1: ผู้จัดการผมไม่ได้ตั้งใจครับผู้จัดการผมไม่ได้ตั้งใจครับ

คนนั้นสูญเสียโอกาสที่ดีไปและเช่นกันต๊อดคงรู้ถึงความยุติธรรมที่ผมมีให้เขาหลังจากที่ผมทำให้เขาต้องสูญเสียมันไปเพราะเพียงรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเท่านั้น

สวัสดีคุณผู้ชมครับมาติดตามรายการ Set Social Impact นะครับรายการของเราพาคุณผู้ชมไปพบกับธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจวันนี้ผมพูดเรื่องของนมนะครับนม Dairy Home หลายท่านก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีก็มีชื่อเสียงเรื่องของการทำนมออร์แกนิกนะครับก็พาคุณผู้ชมมาที่อำเภอปักช่องนะครับเลยมวกเหล็กมาเล็กน้อยมีร้านของเขาอยู่นะครับนมของ Dairy Home เนี่ยนะครับนอกเหนือจากจะเป็นนมออร์แกนิกที่มีคุณภาพดีแล้วในอีกมิติหนึ่งเขาก็พยายามที่จะสร้างสังคมที่ดีให้กับบรรดาเกษตรกรและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับโลกใบนี้ด้วยเช่นกันวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ไปพบกันเลยครับ

0: กลับมาติดตามรายการเซ็ตโซเชียลอิมแพคกันต่อนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่ร้าน Dairy Home ครับอยู่เลยมวกเหล็กมานิดเดียวนะครับท่านที่สนใจก็แวะเวียนมาที่ร้านได้บรรยากาศร่มรื่นแล้วก็มีสินค้าคุณภาพดีๆที่เกี่ยวข้องกับนมหลากหลายทีเดียว Dairy Home เนี่ยนะครับเขาทำผลิตภัณฑ์นมออร์แกนิกมาตั้งแต่ก่อนที่ประเทศไทยจะมีคำว่าออร์แกนิกด้วยซ้ำก็มีการพัฒนาภาพแล้วก็สร้างมาตรฐานของการทำนมปลอดสารมาและในอีกมุมนึงก็สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบรรดาเกษตรกรด้วยนะครับวันนี้ผมคุยกับคุณพฤทธิ์เกิดชูชื่นครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท Dairy Home ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เล่าสู่กันฟังหน่อยครับว่า Dairy Home นี่ก่อตั้งมานานหรือยังจุดเริ่มต้นเรามีแนวคิดยังไงบ้าง
1: ผมทำ Dairy Home เนี่ยปี2542
0: ครับ
1: นะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ทำกิจการเกี่ยวกับโคนมมาพอสมควร
0: ค
1: ือตัวผมเนี่ยแบ็คกราวด์ผมเนี่ยทำงานเรื่องโคนมมาตลอดนะครับทำงานอยู่ที่ไทยเดนมาร์กนะครับพอเราลาออกมาจากองค์กรของรัฐเนี่ยเราก็มาเริ่ม

0: กิจการของเรา
1: ครับ
0: เริ่มต้นเราก็พยายามจะทำแสวงหาเขาเรียกอะไรนะซัพพลายเออร์เป็นแสวงหาซัพพลายต่างๆวัตถุดิบต่างๆที่มันมีราคาถูกคุณภาพดีเอาไปให้เกษตรกรตามที่ต่างๆให้ได้ใช้กันนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรามองว่าไม่ว่าเราจะทำยังไงเนี่ยถ้าคุณภาพน้ำนมมันไม่ได้ยกระดับขึ้นไปเนี่ยเกษตรกรบ้านเราเนี่ยไม่น่าจะดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนอีกนานนักเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยหลังจากที่เราไปทำข้อตกลง FTA กับออสเตรเลียเนี่ยนิวซีแลนด์เนี่ยนะครับข้อตกลงอันเนี้ยมันเป็นข้อตกลงซึ่งถ้าช่างใจกันระหว่างผู้มีอำนาจผู้ถือนโยบายเขาก็มองว่าเอ้ยเราขายของให้ทางนู้นได้เยอะโดยที่เราอาจจะเปิดให้เขาเอานมมาขายบ้างนะครับมันก็น่าจะโอเคนะแต่ในแง่ของเกษตรกรเราเนี่ยเราเกษตรกรคนนมไทยเนี่ยตัวเล็กแต่เกษตรกรคนนมแม่เขาเนี่ยตัวใหญ
1: ่
0: ไม่ได้หมายความขนาดตัวนะครับ ผมหมายถึงขนาดฟาร์
1: ม
0: ขนาดฟาร์มเขาใหญ่กว่าโอเปอเรชั่นคอสก็ต่ำกว่าทำให้เขาสามารถทำนมได้ในราคาที่สูสีกับเราแต่ว่าเนื่องจากว่ามาร์จิ้นเขาเยอะกว่า
1: ครับ
0: แล้วก็วอลลุ่มเขาก็เยอะกว่าเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถแข่งขันได้ราคากับเราได้โอกาสที่เกษตรกรแม้เราจะสู้ในยากนะครับก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้มองว่าวิธีที่จะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถอยู่รอดได้เนี่ยน่าจะเหลือทางเดียวแหละโลกไอ้ทำให้ต้นทุนต่ำกว่าเขาเนี่ยคงจะยากแล้ว
1: ครับ
0: เพราะว่าพื้นที่เราก็น้อยกว่านะครับต้องทำของที่คุณภาพดี
1: ก็เอาคุณภาพมาสู
0: ้ทำให้ดีกว่าถ้าเราทำนมพื้นๆเนี่ยเราคงสู้เขาไม่ได้มองว่าทางรอดของเกษตรกรทางหนึ่งนะครับก็คือทำนมให้เป็นออร์แกนิกนะฮะพยายามพัฒนาวิธีการเลี้ยงให้เป็นออร์แกนิกแล้วพอเป็นออร์แกนิกปุ๊บเนี่ยเราคุยกับคนทั้งโลกได้ว่าสแตนดาร์ดเราเนี่ยเข้ากับที่อื่นนะเข้ากับออร์แกนิกของทั้งโลกอ่ะออร์แกนิกที่ไหนมาวัดกับเราเนี่ยเราก็สามารถบอกว่าเฮ้ยเราทำได้เท่าเขาอ่ะนั่นก็แปลว่าพูดถึงเรื่องนมพอเป็นออร์แกนิกแล้วเนี่ยเกษตรกรเราสามารถที่จะสู้เรื่องคุณภาพกับใครก็ได้เพราะฉะนั้นพอคุณภาพได้แล้วเนี่ยราคาไม่ใช่ปัญหาละ
1: เพราะเราเปลี่ยนจากตลาดที่เป็นแมสเป็นคอมเมอร์เชียลไปโดดไปสู่ตลาดที่เป็นออร์แกนิกแล้ว
0: ใช่ครับ
1: แต่การไปสู่จุดนั้นก็แน่นอนว่ามันต้องมีความยากอยู่แล้วในช่วงก่อนนี้20ปีก่อนยังไม่มีคำว่าออร์แกนิกด้วยซ้ำ
0: ครับตอนแรกเนี่ยregulation organic ของปศุสัตว์ไทยอ่ะมันไม่มีนะครับผมก็ไปเอา regulation ของต่างชาติมาของยุโรปของอเมริกาเอามาแปลเอามาขยำขยำรวมกันนะครับแล้วตัดข้อที่เราทำได้แน่ๆเอามาใส่ตัดข้อที่เราทำไม่ได้แน่ๆออกไปนะครับ regulation ไหนที่มันเกินไปที่มองแล้วเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่พัฒนามานานแล้วเนี่ยหรือมี area ใหญ่ๆเนี่ยออกให้เกษตรกรทำงานได้ยังมีหลายๆข้อนะครับอย่างยกตัวอย่างง่ายที่สุดเลยก็คือว่าทำออร์แกนิกในบ้านเขาเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องมีแนวกันชนจากฟาร์มที่ไม่ใช่ออร์แกนิกเนี่ย8เมตร10เมตร
1: ครับ
0: แต่บ้านเราเนี่ยพื้นที่ถัวครองคนละเกษตรกรมีที่2ไร่บ้าง5ไร่บ้างถ้ากันเอาไป8เมตรหรือ10เมตรเนี่ย
1: ไม่เหลือที่แล้ว
0: ก็เหลือไข่แดงก็ทำอะไรไม่ได้นะครับโอเคตรงนี้เราหยวนเราลดไอ้บาร์เรอรี่ตรงนี้ไอ้แนวกันชนเนี่ยเหลือสัก2เมตรได้มั้ยใช่มั้ยแล้วปลูกกล้วยบางปลูกต้นสนบางนะครับหรือทำเป็นเนินดินบัง
1: ครับ
0: เพื่อไม่ให้น้ำจากที่ปนเปื้อนจากฟาร์มข้าง
1: ๆ
0: ปนเข้ามาหรือขุดคลองอะไรเงี้ยเพื่อให้มันเกิดแนวกันชนที่มีเอฟเฟกตีฟจริง
1: ๆ
0: เราไม่ได้ยกเว้นนะครับแต่ทำให้มันเหมาะกับบ้านเรา
1: ให้เหมาะกับพื้นที่อะไรแบบ
0: ไซส์ขนาด
1: สภาพภูมิอากาศทั้งหมด
0: ใช่แล้วบ้านเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้เครื่องบินโปรยยาฆ่าแมลงเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวกันชนเล็กๆเนี่ยเกษตรกรข้างๆก็ใช้สเปรย์เล็กๆมันก็โอเคนะครับมันก็พอที่จะกันได้อันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เราพยายามพัฒนาปรับปรุงให้มันเข้ากับบ้านเราแต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยอุปสรรคหลักๆเลยเนี่ยมันก็มาจากความไม่ตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยไม่ตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อม
1: ครับ
0: อันนี้เป็นอุปสรรคหลักมากกว่าเพราะว่าเกษตรกรไทยเนี่ยในช่วง50ปีหลังๆมาเนี่ยเขาเน้นเรื่องของผลิตให้มากที่สุด
1: ก็อยากได้ปริมาณเยอะ
0: ๆ เพราะว่าเขาคิดว่า
1: ได้กำไรเยอะๆ
0: ปริมาณที่มากเนี่ยจะทำให้เขาได้เงินเยอะ
1: นั่นคือความคิดของเขาใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับก็พยายามที่จะใส่ทั้งปุ๋ยทั้งยาโดยที่ไม่คำนึงหรอกว่าทั้งหมดเนี่ย มันจะไปตกสู่สิ่งแวดล้อมขนาดไหน เรื่องแบบนี้พูดยากมากพูดยากมากเพราะว่ามันคือชีวิตเขานะเราบอกให้คุณเปลี่ยนแปลงเถอะดีนะดีต่อสิ่งแวดล้อมนะเขาไม่ค่อยแคร์
1: หรือบางคนก็มีหนี้มีสินอยู่ก็ต้องทำไปเรื่อยๆ
0: บางคนก็บอกว่า
1: หาเงินมาไม่พอคืนนี
0: ่ใช่เขาบอกต้องทำเยอะๆเพื่อที่มีเงินใช้หนี
1: ้
0: แต่ว่าหลังจากที่ผมทดสอบกับเกษตรกรจำนวนหนึ่ง เริ่มต้นเนี่ยมีคนเชื่อผมคนเดียว ตอนเริ่มต้นนะครับมีคนเชื่อผมคนเดียว
1: ก็ยังดียังม
0: ีก็ยังดีครับแต่ว่าความด้วยความเชื่อที่บอกว่าถ้าคุณเจ๊งกับผมใช้หนี้คุณด้วยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นความท้าทายนะไม่งั้นมันก็ไม่เกิดเราก็ท้าทายตัวเองด้วยว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยเราเชื่อคนเดียวหรือเปล่าแล้วมันพิสูจน์ได้ไหมทำได้ไห
1: ม
0: หลังจากที่ทำด้วยกันสัก3เดือนเนี่ยเริ่มต้นก็ล่อแร่ล่อแร่นะเพราะว่าช่วงปรับตัวนะครับแต่พอปรับตัวได้แล้วเนี่ยรายได้ลดลงแต่กำไรเพิ่มเพราะว่าพอเราไม่เน้นเรื่องปริมาณเราเน้นเรื่องคุณภาพเนี่ยวอลลุ่มของมันลดลงแน่นมเคยผลิตได้วันละสมมติว่าวันละ400กิโลอย่างเงี้ยนะครับนมเขาก็หายไปเหลือ200กิโล
1: หายไปครึ่ง
0: หายไปครึ่งหนึ่งเขาก็ตกใจนะเขาก็ตกใจแต่ว่าผมก็บอกว่าใจเย็นๆนะให้มันวัวมันปรับตัวได้ก่อน
1: ครับ
0: เพราะว่าจากที่มันเคยกินอาหารที่แบบเร่งรัดให้กันให้น้ำนมเยอะๆ
1: ใช้สารเคมีต่างๆ
0: พอมาเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยซึ่งตอนที่เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนแบบหักดิบเลยนะคือหักเลยปึ้งเลยวัวนั้นนมร่วงระนาวเลยแต่ว่าหลังจากที่เปลี่ยนไปสักระยะหนึ่งเนี่ยพอพ้นเดือนที่2เนี่ยน้ำนมมันขึ้นมาไม่เท่าเดิมหรอกมันไม่มีทางอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ให้อาหารเร่งวัวกินหญ้าเต็มที่น้ำนมมันก็กลับขึ้นมาแต่พอวัวกินหญ้าเต็มที่เนี่ยสิ่งที่ได้สุขภาพวัวมันดีขึ้นน้ำนมเพิ่มขึ้นนิดนึงนะฮะแต่ไม่เท่าเดิ
1: ม
0: แต่ว่าข้อที่ได้แน่ๆคือต้นทุนลด
1: ก็ไม่ต้องไปเสียค่าสารเคมีหรือว่าอาหารต่างๆ
0: ลดจาก2ทางทางที่1คืออาหารซื้อน้อยลง
1: ครับ
0: อาหารเนี่ยต้นทุนอาหารเนี่ยลดลง 80% น่ะเหลือ 20% แต่ที่ลดอีกอันนึงที่คนนึกไม่ถึงก็คือค่ายา
1: ครับ
0: ค่ายาเนี่ยมันจะลดลงวูบเลยเพราะว่าวัวมันไม่ป่วยแล้วตอนนี้เพราะมันแข็งแรงมันนมมันน้อยจริงแต่ว่ามันไม่อ่อนแอต่อโรค
1: คร
0: ับ เต้านมอักเสบก็หายไปไม่เป็นละโรคกีบก็ไม่ค่อยเป็นละประเภทไข้นมป่วยเพราะว่าแคลเซียมในร่างกายมันไม่พ
1: อ
0: ก็หายไปเพราะว่ามันกินหญ้าเยอะแคลเซียมจากหญ้ามันมากมันชดเชยกันพอดีขณะที่น้ำนมเนี่ยก็มีคุณภาพดีขึ้น
1: ครับ
0: นี่เป็นได้เด้งที่3นะพอน้ำนมคุณภาพดีขึ้นปุ๊บเนี่ยเราซื้อนมตามเกรด
1: ครับ
0: ถ้าคุณนมคุณเกรดดีขึ้นเนี่ยเราก็ให้เงินเพิ่มเพราะฉะนั้น
1: ก็ขายได้ราคาดีขึ้น
0: ขายได้ราคาดีขึ้นต้นทุน
1: หักลบลบหนี้ออกมาแล้วสรุปเขาเหลือเงินเยอะขึ้น
0: เหลือเงินเยอะขึ้นต้นทุนไม่ต้องลดเยอะนะ
1: ครับ
0: ลดสักบาท2บาทก็พอแหละรายได้เกรดนมเนี่ยมันตามคุณภาพ
1: ครับ
0: เกษตรกรสามารถทำได้มากที่สุดถึง2บาท40สตางค์ต่อกิโลใช่ไหมคุณภาพที่เพิ่มขึ้นเนี่ย2บาท40เนี่ยบวกกับต้นทุนที่ลดสักบาทนึงเนี่ยนะครับก็เท่ากับ3บาท40แล
1: ้
0: วเดิมเขามีกำไรอยู่เสีย3บาท
1: ครับ
0: พอทำอย่างนี้ปุ๊บเขาก็ได้เป็น6บาทกว่าต่อลิตร
1: ครับ
0: แฮปปี้กว่าเดิมเยอะครับแฮปปี้กว่าเดิมเยอะ
1: แล้วจากเริ่มต้นที่มี1คนมี1เกษตรกรเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นมีพอคนเห็นตัวอย่างที่ดีแล้วเข้ามาจอยกันเยอะมั้ยครับ
0: โอ้ก็ช้าครับเพราะว่าอันดับแรกนึงคนนั้นน่ะเราค่อนข้างจะใกล้ชิดกับเขานะ
1: uh-huh.
0: เขาก็เชื่อมั่นเรา
1: คร
0: ับ แต่เกษตรกรรายอื่นเนี่ยเขาก็นั่งดูอยู
1: ่
0: ดูอยู่ว่า1ไอ้คนที่เปลี่ยนมาเนี่ยจะรอดมั้ย2เขานั่งดูเดลี่โฮมอยู่ว่าเดลี่โฮมมันจะรอดมั้ย อันนี้เป็นเรื่องตลกมาก
1: คนจดๆจ้องๆรีรอเยอะเหมือนกันกลัวคนรับซื้อจะไม่รอด
0: เพราะว่าเราเป็นบริษัทใหม
1: ่
0: หน้าใหม่มากสำหรับวงการนมนะครับเขาก็เลยไม่กล้าที่จะเพราะว่าถ้าเขาย้ายมาส่งกับเราเนี่ยมาเปลี่ยนระบบตามเราเนี่ยเขากลัวว่าสักปีหนึ่งแล้วเราเจ๊งเนี่ยเขาก็เดือดร้อน
1: ใช
0: ่ก็ต้องพิสูจน์กันเยอะครับจนกระทั่งเราสามารถที่จะค่อยๆสะสมรายได้เล็กๆน้อยๆของเราเนี่ยแชร์กลับไปให้เกษตรกรที่อยู่กับเราให้เขากินดีอยู่ดีแล้วเนี่ยแล้วก็เอาส่วนหนึ่งเนี่ยมาสร้างหน้าตาที่แบบมันโรงงานที่มันมาตรฐานขึ้นนะครับแล้วก็สร้าง reputation ต่าง
1: ๆ
0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพน้ำนมโรงงานเราเนี่ยเล็กๆเนี่ยนะครับเราเซอร์ติฟาย GMP SACCP ระดับโลกนะครับ
1: ครับ
0: เราใช้บริษัทอินเตอร์ระดับอินเตอร์มาเซอร์ติฟายเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจให้อุตสาหกรรมหรือลูกค้ารายใหญ่ๆเขามั่นใจพวกห้างต่างๆเนี่ยเขามั่นใจขณะเดียวกันออร์แกนิกเราก็พัฒนาไปพร้อมๆกันนะครับ

0: อีกอันนึงที่เราต้องทำไปคู่ก็คืองานวิจัย
1: ครับ
0: ซึ่งโรงงานเล็กๆส่วนใหญ่เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นแบบ copycat อ่ะ
1: อ
0: ืมนึกออกไหม
1: ใช
0: ่คือเขาทำอะไรก็ทำตามของเราต้องการทำสิ่งที่เป็นออริจินอล
1: ครับ
0: อย่างน้อยที่สุดออริจินอลที่นี่ในเมืองไทย
1: ม
0: ีหลาย product ที่เราทำขึ้นมาเนี่ยเป็นออริจินอลแบบระดับ world class ก็
1: ม
0: ีนะครับนี่ก็เป็นอีกอันนึงที่เราเติมเข้าไปเพื่อให้คนรู้สึกว่าเฮ้ย Dairy Home เนี่ยเขาไม่ธรรมดานะเขามีความเขาเรียกมีความมั่นคงมีความก้าวหน้าแล้วก็เดินไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ
1: เพื่อทำให้เขามั่นใจที่จะเดินมาร่วมไปกันกับเรานะครับ
0: คือนับจากวันนั้นเนี่ยมันงานที่เราทำกับเกษตรกรเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นเรื่อยๆง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ยังต้องทำต่อนะครับก็คือทำงานกับผู้บริโภคเพราะว่าผมเองเนี่ยผมมองว่าออแกนิกเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนผลิต
1: ครับ
0: มันต้องคนบริโภคด้วยแล้วตลาดมันจะเกิดเนี่ยมันต้องมาเก็ตไดรเวน
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่product driven
1: ครับ
0: ถ้า product driven เนี่ยเกษตรกรตายครับเพราะว่าเขาเรียกอะไรนะเขาไม่มี safety margin มากพอไม่มีกองทุนใหญ่พอที่จะเอาของมาแล้วไปไล่แจกชาวบ้านนะครับนมทำแล้วไม่กี่วันมันก็เสีย
1: ครับ
0: ยิ่งถ้าเป็นนมที่เกษตรกรเนี่ย
1: ครับ
0: ทำออกมาแล้วเขาขายไม่ได้ภายใน2ชั่วโมงก็เจ๊งนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องส่งมาโรงงานโรงงานอย่างผมเองเนี่ยก็มีเป็นปัญญาเก็บนานหรอกครับ
1: คร
0: ับ ทำออกมาปุ๊บเนี่ยพรุ่งนี้ผมต้องขายให้หมดแล้วอะถ้าไม่หมดอีก3วันผมก็ขายไม่ได้แล้ว
1: คร
0: ับนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเราเลยต้องทำงานกับผู้บริโภคมากขึ้นพยายามสื่อสารทุกช่องทางนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ต Facebook อีเมลหรือว่าอะไรนะเว็บไซต์ใช่ไหม
1: ครับ
0: คือผมมาทำอะไรไม่เป็นหรอกแต่ว่าน้องๆในบริษัทเนี่ยเขาเริ่มมีความรู้ไงเด็กๆเขาทำ Instagram เป็นแล้ว Facebook เขามีเพื่อนในเฟซอะไรเยอะแยะนะผมยังไม่มีเฟซของผมเลย
1: คือเราก็ต้องพยายามปรับตัวคือก่อนหน้านี้เป็นช่วงเฟสของการสื่อสารกับทางเกษตรกรเราก็สื่อสารมาจนประสบความสำเร็จแล้วตอนนี้ก็พยายามจะสื่อสารกับผู้บริโภคอยู่เดี๋ยวเราจะพักกันครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าลองมาดูกันโปรดักต์ต่างๆที่ทางDairy Homeเขาพัฒนาหลายๆโปรดักต์เนี่ยน่าสนใจมากเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับ

0: ตามรายการกันต่อนะครับวันนี้ผมคุยกับคุณพฤษซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของ Dairy Home แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งด้วยนะครับใช้เวลานานมากกว่าที่จะสื่อสารกับบรรดาเกษตรกรแล้วก็หาเกษตรกรมาทำงานร่วมกันสร้างนมดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆออกมาทางฝั่งเราเองก็ต้องพยายามจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตอบโจทย์ผู้บริโภคด้วยเช่นกัน
1: เพราะว่า Dairy Home เนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบเป็นบริษัทนมที่เล็กมากนะครับทำยังไงเราถึงจะสื่อสารกับผู้บริโภคได
0: ้
1: โดยที่ใช้เงินน้อยแล้วก็ได้ผลเต็มที
0: ่
1: นะครับเราต้องเอาโปรดักต์ของเราเนี่ยเป็นตัวสื่อสารเราใช้งบประมาณกับการวิจัยเป็นหลักโดยที่ใช้งบประมาณในการประชาสัมพันธ์น้อยเพราะว่าพองานวิจัยสำเร็จแล้วเนี่ยตัวงานวิจัยมันสปีกมันสปีกด้วยตัวเองมันพูดด้วยตัวเอง
0: นะ
1: อย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างนะอย่างตัวเนี้ย
0: ครับผม
1: นมก่อนนอนนี่นี่ก็เป็นงานวิจัยนะครับเราเสียเงินวิจัยไปประมาณล้านหนึ่ง
0: โอ้เฉพาะตัวนี้เหรอครับ
1: แต่ว่ารัฐบาลช่วยโอเคนี่เป็นข้อดีรัฐบาลช่วยเรา 50% นะครับก็จ่ายคนละ 500,000 นะครับทำเสร็จแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ยังช่วยเราอีกด้วยการทำประชาสัมพันธ์ให้เราบ้างตามโอกาสที่เหมาะส
0: ม
1: นะครับแต่ว่าที่สำคัญคือว่าโปรดักต์ของมันเนี่ยโปรดักต์ไอ้ตัวเนี้ยมันขายตัวเองได้นะครับผู้บริโภคพอได้บริโภคแล้วเนี่ยเขาช่วยเราอีกช่วยประชาสัมพันธ์อีกอย่างเช่นเฮ้ยเขาซื้อไปกินแล้วเขานอนหลับสบาย
0: ตัวนี้มันดียังไงครับ
1: ตัวเนี้ยกินแล้วนอนหลับสบายมันช่วยให้เรานอนหลับสบายเพราะมันมีเมลาโทนินธรรมชาติ
0: อ๋อ
1: นะถ้ากินแล้วขวดหนึ่งแล้วไม่หลับเนี่ยนะอย่ากิน3ขวดไปหาหมอเ
0: พราะว่ามีปัญหานะครับ
1: คุณมีปัญหาอื่นแล้วล่ะนะครับแต่ถ้า1ขวดเนี่ยมันควรจะหลับ
0: อ
1: ันเนี้ยผู้บริโภคพูดแทนมันทำให้เราเนี่ยได้รับการประชาสัมพันธ์ได้แล้วก็ได้รับการยอมรับเพราะว่าถ้าโปรดักต์เนี่ยมันดีด้วยตัวของมันเองแล้วเนี่ยมันพูดแทนตัวเองแล้วในที่สุดแล้วมันก็ขายได้ตัวนี้ยืนในตลาดมา10ปีแล้ว
0: จริงๆถ้าภาครัฐมาสนับสนุนเรื่องของการวิจัยนี่มันน่าจะยั่งยืนมากกว่าไปช่วยเกษตรกรในด้านอื่นด้วย
1: ถูกครับถูกครับนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามทำให้เห็นนะว่าเฮ้ยบริษัทเล็กๆของอย่างเราเนี่ยนะทำวิจัยเยอะแยะมากมายนะครับตัวนี้ก็ทำตัวนี้เป็นงานวิจัยที่เราทำกับเทคโนโลยีอันนี้ทำกับมทส.นะ
0: ครับ
1: สุรนารีมหาวิทยาลัยสุรนารีตัวนี้เราทำกับมหาวิทยาลัยเกษตรแล้วก็เทคโนโลยีราชมงคลอีสานพิสูจน์ว่านมที่เลี้ยงด้วยกระบวนการออร์แกนิกเนี่ยมันมีโอเมก้า3ธรรมชาติถ้ากระบวนการเลี้ยงถูกต้องทำโมเดลการเลี้ยงขึ้นมา แล้วก็เก็บตัวอย่างนมไปวิเคราะห์เราพบว่ามันมีโอเมก้า3มี CLA
0: ครับ
1: ตัวนี้ก็ขายดีมากนะครับปัจจุบันเนี้ยตัวนี้เป็นนมรสธรรมชาติตัวหลักของเราเลยขายดี
0: คือทานดีกว่านมคอมเมอร์เชียลทั่วไปแน่นอน
1: มันมีโอเมก้า3มันทำให้เรามั่นใจว่าตอนเช้าอย่างน้อยเรากินนมกับคอนเฟก
0: ครับ
1: แล้วเราได้โอเมก้า3ไปด้วยไม่ต้องไปรอกินปลาตอนเย็นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของงานวิจัย
0: แต่เราก็มีผลิตภัณฑ์ออกมาเรื่อยๆ
1: มีครับมีเรื่อยๆตัวนี้ก็เป็นโยเกิร์ตที่เราใส่พรีไบโอติกลงไปนะครับพรีไบโอติกทำให้โปรไบโอติกไอ้ตัวจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยมันไปทำงานในระบบลำไส้เราได้ดี
0: ครับ
1: ยังไม่พอนะครับตัวนี้ใหม่ล่าสุด
0: อันนี้ฮะ
1: นมเปรี้ยวฟันดี
0: ฟันดี
1: จริงๆมันคือนมเปรี้ยวผสมโปรไบโอติก
0: ครับ
1: แต่ว่าโปรไบโอติกตัวนี้ Dairy Home ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับจริงๆก็เป็นงานวิจัยของอาจารย
0: ์
1: เราไปสนับสนุนท่านในด้านต่าง
0: ๆครับ
1: พองานวิจัยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราไปขอลายเส้นจากมหาวิทยาลัยไปซื้อสิทธิบัตรออกมา
0: ครับ
1: นะครับเอามาทำเราได้โปรดักต์2ตัวครับ
0: อันนี้เป็นนมเม็ด
1: นมอัดเม็ดเราก็เรียกว่านมเม็ดฟันดีเหมือนกัน
0: หลายคนเนี่ยชอบกินนมอัดเม็ด
1: ใช่ครับ
0: คนต่างชาติก็ชอบ
1: ใช
0: ่
1: นี
0: ่แล้วอันนี้มันแตกต่างกันยังไง
1: ตัวนี้เนี่ยเป็นนมอัดเม็ดเราใช้เป็นนมผงก็จริงนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าตัวที่ทำให้หวานเนี่ยเราใส่มอลติโทซึ่งเป็นน้ำตาลตัวที่จุลินทรีย์ไม่รู้จัก
0: ครับ
1: แปลว่าอะไรครับพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยจุลินทรีย์ในปากเราเนี่ยมันเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้
0: ฟันก็ไม่ผุ
1: ฟันก็ไม่ผุแต่ยังไม่พอนะเราเอาจุลินทรีย์ที่ใส่ในนี้ไอตัวที่ป้องกันฟันผุเนี่ยใส่ลงไปด้วยแปลว่าโปรดักต์2ตัวเนี่ยคู่กันนะครับเพราะเนี่ยงานวิจัยของอาจารย์นะท่านครอบคลุมหมดเลยนะครับก็เป็นโปรดักต์นึงซึ่งเรามองว่าการที่เราทำกิจการอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะครับอย่าไปมองเรื่องเงินเป็นหลักมองเรื่องผล impact ของผลิตภัณฑ์เรานี่คือเป้าหมายของเราเลยนะในที่ผม
0: ครับ
1: impact ของผลิตภัณฑ์เนี่ยสำคัญส่วนมันจะขายได้หรือไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่ตัวมันแล้วไม่เกี่ยวกับผม
0: ใช่ก็คือเราก็พยายามเน้นเรื่องของการวิจัยพัฒนาแล้วทำให้โปรดักต์มันขายตัวมันเองได้สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับทางผู้บริโภคนะครับอยากได้สินค้าดี
1: ๆต้องตัดสินใจเลือกเอาแล้วที่แน่ๆคือโป ดักของเราทั้งหมดเนี่ยผลิตด้วยกระบวนการที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
0: อ
1: ันนี้สำคัญมากครับเพราะว่าถ้าถามว่าแดรี่โฮมเป็นองค์กรที่ทำอะไร
0: ครับ
1: ผมบอกว่าแดรี่โฮมเป็นองค์กรที่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อม
0: อันนี้คือโจทย์ใหญ่ที่สุดของเราเป็นจุดตั้งต้นที่ทำให้เกิดแดรี่โฮมขึ้นมาอย่างที่คุณพฤทธิ์บอกนะครับว่า Dairy Home เนี่ยจริงๆทำผลิตภัณฑ์นมแต่เป้าหมายหลักคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรามาที่นี่ทั้งทีนะครับก็เดี๋ยวให้คุณพฤทธิ์พาไปดูครับว่า Dairy Home เนี่ยมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างนะครับ
1: เดี๋ยวเดินไปดูฟาร์มครับ
0: ดีครับ

0: งแปลงตรงนี้เราก็จะเป็นแปลงที่คอยสาธิตให้กับเกษตรกรใช่ไหมครับ
1: อันนี้เป็นแปลงหญ้าที่เราเป็นฟาร์มสาธิตนะครับอันนี้คือแปลงหญ้าที่เราปลูกไว้ตัดให้วัวกิน
0: อ๋อก็จะกินหญ้านี้เลย
1: ใช่ครับใช่ครับก็ใช้น้ำที่บำบัดแล้วจากโรงงานนะครับมาทำแล้วก็เราจะมีพื้นที่ปล่อยให้วัวออกไปเดินกินหญ้าด้วยนะครับอันนั้นเป็นหญ้าต้นเตี้ยส่วนหญ้าต้นสูงเนี่ยเอาไปช็อปๆๆแล้วก็เอาไปให้เขากินในคอกนะครับ
0: ก็จะเป็นอาหารหลักของวัว
1: ใช่พวกนี้คืออาหารหลักของวัวครับเนี่ยนะครับเราทำเป็นฟาร์มสาธิตแล้วเราก็ทำคอกรีดนมให้เห็นคอกรีดนมเนี่ยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเราเนี่ยนะครับแต่ว่าที่อยากให้เหมือนคือความสะอาดคอกรีดนมต้องสะอาดแบบนี
0: ้
1: มันถึงจะเป็นที่ยอมรับได้ที่เรากำลังทำอาหารให้คนกินไม่ว่าคอกคุณจะทำด้วยปูนธรรมดาหรืออะไรโบราณแค่ไหนก็แล้วแต่คุณทำให้สะอาดได้

0: เราเดินในฟาร์มมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้เจอน่าจะเป็นนางเอกของวันนี้นะคร
1: ับ คร
0: ับ นี่ก็คือวัวโตเต็มวัยแล้วให้นมได้แล้ว
1: ใช่ครับนี่เป็นแม่วัวอายุประมาณ6ปีนะครับ ก็อยู่กับเรามาสักตั้งแต่เกิดแหละตัวนี้นะครับเราเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เกิดทุกตัวในนี้นะครับจะเห็นว่าวัวเนี่ยเขาอยู่อย่างอิสระนี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่เราต้องการทำก็คือว่าแม่วัวต้องมีชีวิตอย่างมีความสุขระหว่างที่เขาอยู่กับเราเขาถึงจะให้นมดีกินอาหารดีสุขภาพดีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตต้องดีด้วยนะครับเขามีอิสระครับประตูคอกไม่เคยปิดที่นี
0: ่
1: นะครับเราปิดเฉพาะข้างนอกไม่ให้คนเข้าเท่านั้นแต่ข้างในเนี่ยเราเปิดหมดเขาสามารถที่จะเดินไปไหนก็ได้นะครับ
0: อยากให้คุณพฤฒิ์แนะนำหน่อยครับเกษตรกรในประเทศไทยผมว่าส่วนใหญ่คนที่เลี้ยงวัวทำวัวนมเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำกันแบบออร์แกนิกอาจจะเพราะว่ายังไม่เข้าใจหรือว่ายังไม่ได้ลองอะไรก็ตามแต่เรามีอะไรอยากจะแนะนำหรือว่าอยากให้เขาลองมาใช้ชีวิตแบบนี้ไหมครับ
1: จริงๆการทำฟาร์มออร์แกนิกเนี่ยมันเป็นระบบการทำฟาร์มที่ผลสุดท้ายที่ต้องการเนี่ยคือสิ่งแวดล้อมที่ดีระบบนิเวศในฟาร์มที่ดี
0: ครับ
1: แต่ว่าพอเราทำไปถึงระดับนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่มันตอบแทนเราเนี่ยนะครับมันได้รายทางเนี่ยเราได้หมดเลยนะครับตั้งแต่ว่าต้นทุนเราก็ลดลงเพราะว่าวัวเนี่ยสุขภาพก็ดีขึ้นค่ายาก็ลดค่าอาหารก็ลดเพราะว่าวัวมันกินอาหารที่เราปลูกเองนะครับนมไม่ต้องเยอะแต่เราได้อีกอ่ะเพราะว่าอะไรพอนมวัวมันกินอาหารที่ดีคุณภาพนมมันสูงเราก็ได้ราคานมที่สูงขึ้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยมันยั่งยืนครับฟาร์มแบบนี้ยั่งยืนสามารถต้านทานต่อปัจจัยลบภายนอกได
0: ้ครับ
1: คือถ้ามาทำออร์แกนิกเดี๋ยวนี้เราต้องมารวมกลุ่มกันครับเพราะอย่างของเราเนี่ยเรามีการทำสัมพันธไมตรีระหว่างคนปลูกข้าวด้วยนะเพราะเราอยากได้รำข้าวอินทรีย
0: ์
1: นะครับเราได้รำข้าวอินทรีย์มาจากกลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย
0: ์
1: เราได้มันสำปะหลังอินทรีย์จากผู้ทำมันอินทรีย์นะครับขณะเดียวกันถ้าเขาอยากได้ขี้วัวเราก็มีให้เอาขี้วัวไปใช้เอาขี้วัวไปให้เขาใช้นะครับก็เป็นการแชร์กันระหว่างทรัพยากรที่เรามีปานกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยระบบเนี้ยคือความยั่งยืน
0: ครับ
1: ยั่งยืนในเรื่องของอาหารยั่งยืนในเรื่องของรายได้ยั่งยืนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมจบ
0: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยลองและสนใจเนี่ยนะครับก็อาจจะติดต่อมาทางไดรี่โฮมก็ได้ก็พร้อมที่จะมีความรู้แล้วก็มีซัพพลายต่างๆเนี่ยนะครับที่จะทำให้ท่านสามารถเริ่มต้นเป็นเกษตรกรออร์แกนิกในประเทศไทยอาจจะเริ่มต้นในพื้นที่สัก5ไร่จริงๆก็เริ่มได้แล้ว
1: ที่เราทำเห็นเนี่ยแหละครับ5ไร่ทำได้ครับ
0: ทำได้นะครับแล้วก็แน่นอนส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือบรรดาผู้บริโภคอย่างเราแหละครับก็อยากจะให้เปิดใจยอมรับสินค้าออร์แกนิกเนี่ยนะครับมันดีต่อสุขภาพของเราเองและในอีกทางนึงเงินของเรานอกเหนือจากมาช่วยส่งเสริมสุขภาพตัวเราเองแล้วก็ยังได้ช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีๆให้เกิดขึ้นกับบ้านเราด้วยนะครับวันนี้ได้ประโยชน์มากทีเดียวกับการคุยกับคุณพฤฒิ์นะครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: สัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปติดตามโซเชียลอิมแพคที่น่าสนใจกันเช่นเคยจะเป็นเรื่องไหนจะเป็นบริษัทไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

4จากคดีปกครองตอนถนนชำรุดช่วยหยุดดูหน่อยคดีปกครองเรื่องนี้เกิดขึ้นในเวลาตี3ของคืนวันหนึ่งนายเก่งได้ขับขี่จักรยานยนต์ผ่านหน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งมีการก่อสร้างและปรับปรุงบริเวณผิวถนนทำให้มีหลุมขนาดใหญ่อยู่บนผิวถนนบริเวณช่องจราจรด้านซ้ายโดยไม่มีอุปกรณ์กั้นหรือแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าบริเวณดังกล่าวมีหลุมอยู่ทำให้นายเก่งประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บนายเก่งจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้กรุงเทพมหานครและบริษัทเป็นเอกจำกัดผู้รับจ้างในการก่อสร้างชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าบริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นผู้รับจ้างจากกรุงเทพมหานครให้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำแต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการอย่างเพียงพอทำให้ท่อรวบรวมน้ำเสียแตกชำรุดส่งผลให้ผิวจราจรทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่และไม่ซ่อมแซมถนนที่ทรุดตัวให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปลอดภัยไม่ได้นำแผ่นเหล็กมาปิดหลุมดังกล่าวไว้รวมทั้งไม่ติดสัญญาณไฟสัญญาณป้ายเตือนหรือจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะได้ทราบถึงอันตรายจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายจนเกิดความเสียหายแก่ร่างกาย

การกระทำละเมิดตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีสำหรับกรุงเทพมหานครเป็นราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำและทางระบายน้ำและมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการป้องกันน้ำท่วมภายในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งอาจดำเนินการเองหรือว่าจ้างให้เอกชนดำเนินการแทนได้ดังนั้นการที่กรุงเทพมหานครทำสัญญาว่าจ้างให้บริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นผู้ดำเนินโครงการดังกล่าวจึงเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายในการดำเนินกิจการทางปกครองซึ่งเมื่อการดำเนินการของบริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีกรุงเทพมหานครจึงต้องร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดด้วยพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน 86,939 บาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในวันนี้ครับผมพาทุกท่านออกมาเที่ยวกันที่ต่างจังหวัดกันสักนิดนึงนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ไร่ข้าวโพดจังหวัดสระบุรีครับซึ่งดูจากบรรยากาศแล้วนะครับไม่ต้องบอกก็อาจจะพอเดากันได้ใช่ไหมครับว่านวัตกรรมที่ผมจะนำเสนอในวันนี้นั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Agriculture Tech หรือเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรนั่นเองซึ่งผู้ที่ผมจะไปสัมภาษณ์พูดคุยกันในวันนี้นะครับโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยนะฮะเขาเป็นชายหนุ่มครับที่จบจาก MIT นะครับแล้วก็เติบโตในครอบครัวของเกษตรกรครับแล้วก็เห็นปัญหานะฮะที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการเกษตรมาตั้งแต่เด็กๆแถมเป็นคนที่สนใจในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยครับจนนำมาสู่การกลับมาพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง Machine Learning แล้วก็ภาพถ่ายจากดาวเทียมครับ

ปัญหาภาคการเกษตรนะครับถือว่าเป็นปัญหาสำคัญของโลกนะครับโดยเฉพาะสำหรับประเทศไทยที่จำนวนประชากรส่วนใหญ่นั้นอยู่ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรฮะแล้วก็รวมถึงเกษตรกรรายย่อยเองปัจจุบันนี้ก็ยังมีปัญหามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแหล่งเงินทุนนะครับรวมถึงการเพาะปลูกที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ทำให้ได้ผลผลิตจำนวนน้อยแล้วอาจจะรวมถึงเรื่องของการจัดจำหน่ายครับที่อาจจะโดนพ่อค้าคนกลางเนี่ยโกงราคาก็เป็นไปได้นะครับปัญหาต่างๆเหล่านี้ฮะนำมาสู่ตัวอย่างของนวัตกรรมที่ผมจะนำเสนอในวันนี้เขาเป็นสตาร์ทอัพน้องใหม่ครับที่ใช้เทคโนโลยีของ Big Data แล้วก็ Machine Learning ที่เป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับมาช่วยให้คำปรึกษากับเกษตรกรนะฮะให้เพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงการช่วยในเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนอีกด้วยซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับช่วงหน้าครับผมจะพาไปร่วมพูดคุยกับคุณเอิร์นฮะหรือคุณอุกิจปุณหะเลขากะ CEO ประเทศไทยและผู้ก่อตั้งบริษัท Recall ครับ

0: ต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณเอิญหรือคุณอุกิจอุณหะเลขากะนะฮะ CEO ประเทศไทยและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Recall ครับสวัสดีครับคุณเอิญ
1: สวัสดีครับ
0: ครับก่อนอื่นเรียนถามเลยฮะ Recall คืออะไร

0: ครับ Recall คือบริษัท Big Data ที่เอาข้อมูลต่างๆอย่างเช่นภาพถ่ายดาวเทียมหรือข้อมูลอากาศที่แม่นยำ มาวิเคราะห์มาใช้ Machine Learning ในการวิเคราะห์ในการมาช่วยเกษตรกรในการวางแผนในการเพาะปลูกจุดประสงค์หลักคือต้องการข้อมูลมาช่วยเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการทำเกษตรครับ
1: ฮะและที่มาครับก่อนจะมาเป็น Recall เนี่ยมันเป็นยังไง
0: ครับต้องขอเกริ่นนำมาก่อนว่าจริงๆแล้วผมได้ไอเดียนี้ตอนที่ผมไปเรียนที่อเมริกาไปเรียนที่มหาลัย MIT ครับก็คือเป็นความฝันตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วเพราะว่าที่บ้านมาจากครอบครัวทำเกษตรกรรมอยู่แล้วแล้วเป็นความฝันเด็กๆว่าเนื่องจากเป็นคนที่ชอบเทคโนโลยีชอบอินโนเวชันก็อยากลองดูว่าเราจะสามารถเอาเทคโนโลยีล้ำๆสมัยใหม่เนี่ยมาช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรในเมืองไทยยังไงก็พอไปเรียนที่ MIT ก็ได้ไปเรียน Tech Class Entrepreneurship ก็เริ่มไปพิชไอเดียนี้ก็ได้ไปเจอ Co-founder ที่เป็นคนปากีสถานคนอเมริกันที่ MIT แล้วก็มาก่อตั้งบริษัทนี้ด้วยกันคร
1: ับอ๋อเป็นก็มาก่อตั้งบริษัท Recall นี้ฮะแล้วก่อนที่เราจะมาก่อตั้งบริษัท Recall เนี่ยจริงๆแล้วเราเห็นแบบโอกาสหรือ Pain Point อะไรเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมการเกษตรฮะเราเลยมาทำเนี่ย
0: ครับก็คือเราจะเห็นได้ว่าพวกสตาร์ทอัพอินโนเวชันเนี่ยได้ไป disrupt อุตสาหกรรมต่างๆและโดยเฉพาะในกรุงเทพแต่ในต่างจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะกับภาคอุตสาหกรรมทางเกษตรซึ่งเป็นเซกเตอร์ที่ค่อนข้างใหญ่ในประเทศไทยยังไม่ค่อยมีใครนำเทคโนโลยีมาใช้ซึ่งเพนพอยต์ค่อนข้างเยอะครับเพนพอยต์เริ่มตั้งแต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรใช่ไหมครับก็ยังมีปัญหานี่นอกระบบอยู
1: ่มีนี่เยอะมาก
0: ใช่ครับแล้วข้อ2ก็คือการที่ผลผลิตของเกษตรกรไทยเนี่ยค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นอเมริกาหรือยุโรปอย่างเงี้ยผลผลิตของประเทศไทยน้อยกว่าเกือบ 2-3 เท่าเพราะว่าเกษตรกรที่ประเทศพวกนั้นเขามีเทคโนโลยีในการใช้แล้วสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือการที่เกษตรกรไม่สามารถขายถึงผู้รับซื้อโดยตรงได้ก็จะมีพ่อค้าคนกลางมากดราคาถึงหน้าสวนปัญหา3อย่างนี้คือปัญหาหลักเกษตรกรถึงน่าจะมีโอกาสดีกว่านี้แล้วผมรู้สึกว่าสามารถเอาเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาพวกนี้ได้ครับ
1: อ๋อก็ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยมีปัญหาหลายด้านมากนะฮะก็เลยมาทำแล้วเสร็จปุ๊บพอไปร่วมกับเพื่อนที่ปากีสถานเราก็เหมือนกับว่าไปทำธุรกิจเนี้ยที่ปากีสถานมาก่อนใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับก็คือที่น่าสนใจก็คือพอผมไปพิชเจอเพื่อนที่เป็นคนปากีสถานเนี่ยแล้วพิชไอเดียในห้องด้วยกันเนี่ยทำให้รู้ว่าปัญหาของเกษตรกรระหว่างประเทศไทยกับประเทศปากีสถานแทบจะเหมือนกันเด็ดเลยแล้วพอไปดูประเทศอื่นเพื่อนบ้านอย่างเช่นลาวเวียดนามอินโดมันแทบจะเป็นปัญหาเดียวกันในประเทศที่กำลังพัฒนาอยู่คือรู้สึกว่าเอ๊ะเราน่าสามารถเอาเทคโนโลยีเนี้ยมาแก้ปัญหาได้ไม่ได้แค่อยู่แค่เมืองไทยแต่อาจจะเป็นระดับเอเชียได้แล้วเพื่อนผมบอกว่าเฮ้ยเราไปเริ่มที่ปากีสถานก่อนผมก็อยากลองไปดูว่าปากีสถานเป็นไงก่อนที่จะลองที่เมืองไทยก็เลยไปทำที่ปากีสถานด้วยกันคร
1: ับ
0: อ๋อ
1: แล้วเป็นไงบ้างครับที่ปากีสถานฟีดแบ็กดีไหม
0: ตอนนี้เราค่อนข้างประสบสำเร็จมากครับตอนนี้ผ่านมาประมาณเกือบปีละมีเกษตรกรใช้ประมาณ 4-500 คนแล้วครับก็เราจบเขาเรียกว่าครอปซีซั่นก็คือการที่ปลูกแล้วเก็บเกี่ยวประมาณ3รอบแล้วกับเกษตรกรข้าวโพดที่ปากีสถาน
1: ก็เลยหลังจากปากีสถานปุ๊บก็เพิ่งกลับมาที่ไทยไม่กี่เดือนนี้เองใช่ไหมครับแล้วก็มาพัฒนาโปรเจกต์นี้ต่อที่ประเทศไทยด้วยฮะแล้วฟีดแบ็กของประเทศไทยนี่ตอนนี้เริ่มไปถึงไหนแล้วครับมีอะไร
0: ครับก็เพิ่งกลับมาประเทศไทยได้ประมาณปลายกุมภาต้นมีนาครับก็คือไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เราต้องมาเริ่มดูก่อนว่าคัสเตอร์คือฟาร์มเมอร์ของเราเนี่ยปัญหาจริงๆแล้วคืออะไรต้องการอะไรเพราะว่าถึงแม้ภาพรวมจะเหมือนกันแต่ก็ตอนลงรายละเอียดแล้วเนี่ยก็จะมีความแตกต่างอยู่ทั้งเรื่องนิสัยใจคอและปัญหาของเกษตรกรไทยกับปากีสถานยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือข้อเดียวของเมืองไทยก็คือ mobile penetration rate คือการที่เข้าถึงสมาร์ทโฟนของเกษตรกรไทยหรือมือถือก็ตามค่อนข้างสูงกว่าปากีสถานทำให้เราสามารถนำแอปพลิเคชันหรือการเข้าถึงข้อมูลมาให้เกษตรกรได้ง่ายขึ้นแต่ที่น่าสนใจก็คือเกษตรกรไทยเล่นลายเยอะคือในต่างประเทศถ้าเกิดเราดูที่อเมริกาหรือที่ปากีสถานเราจะมองว่าเราจะเอาข้อมูลเข้าถึงเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันทำแอปพลิเคชันให้เกษตรกรได้ดาวน์โหลดแต่พอมาเมืองไทยทำให้รู้ว่าเกษตรกรชอบดูเข้าถึงข้อมูลผ่านไลน์ง่ายกว่าเพราะไงเขาคุยกับเพื่อนอยู่แล้วเราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเราให้มันเหมาะสมกับเกษตรกรไทยตอนนี้ก็มีไลน์บอทเลย
1: อ๋อครับดีครับก็เริ่มจากปากีสถานแล้วก็มาที่ไทยนะฮะทีนี้เห็นว่าเราไปเข้าร่วมโครงการต่างๆรวมถึงประกวดแข่งขันด้วยอันนี้มีอะไรบ้างครับเล่าให้เราฟังหน่อย
0: ครับจริงๆเราก็เริ่มมาตั้งแต่ที่ MIT แล้วครับคือเราได้เข้า Accelerator Startup Accelerator ของ MIT ที่เราได้รับเลือกให้เป็น1ใน10 Startup ยอดเยี่ยมของ MIT ของปีนั้นครับก็ได้เงินสนับสนุนผ่าน Accelerator ของ MIT มา3เดือนครับก็ได้แล้วต่อไปเราก็ได้ไปชนะงานเขาเรียก FinTech Disrupt Challenge จาก Bill and Melinda Gates คือ Bill Gates ผู้ก่อตั้ง Microsoft เขาชอบช่วยสังคมเนื่องจากเราเป็น Social Enterprise เขาก็เลยชอบของเราได้เลยได้ชนะรางวัลแล้วก็ได้เงินลงทุนจากเขามาด้วย
1: ก็ถือว่าเป็น FinTech ไปด้วยเพราะว่าเราช่วยในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของในปากีสถาน
0: ใช่ครับเพราะว่าจริงแล้วเมืองไทยก็ได้ครับก็คือเนื่องจากเราเป็น Big Data Company เนี่ยมันตอบโจทย์ได้หลายขาขาหนึ่งก็คือด้าน FinTech คือเราสามารถข้อมูลมาวิเคราะห์ความเสี่ยงของเกษตรกรช่วยให้ธนาคารสามารถวิเคราะห์สินเชื่อได้รวดเร็วและง่ายขึ้นครับผม แล้วบิลเกตก็ชอบไอเดียนี้มากว่าเฮ้ยการเอาเทคโนโลยีเด็กบิ๊กเดต้าสมัยใหม่มาช่วยปัญหาเกษตรกรในประเทศกำลังพัฒนาอยู
1: ่ครับ
0: ครับผมแล้วล่าสุดเนี่ยพอกลับมาเมืองไทยก็ไปเข้า DTAC Accelerate Batch 5แล้วก็โชคดีที่ได้เป็นผู้ชนะของโครงการนี้เขาก็เพิ่งส่งไปเทคซอสที่อเมริกาไม่เป็นเทคครันช์ที่อเมริกามาครับ
1: เป็นไงบ้างครับ
0: ครับก็ถือว่าเจ๋งมากครับก็ถือว่าเป็นคอนเฟรนซ์ในฝันของสายสตาร์ทอัพละกันใหญ่หนึ่งในอันที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้ไปเจอเทคโนโลยีล้ำในอเมริกาที่ค่อนข้างล้ำสมัยกว่าเมืองไทยพอควร
1: ครับก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับนำเพนพอยต์ของเกษตรกรเนี่ยแล้วก็มาช่วยพัฒนาปรับปรุงในเรื่องต่างๆจนออกมาเป็นรีคอลได้นะครับและตอนนี้ไหนๆเราก็อยู่ที่ไร่ข้าวโพดจังหวัดสระบุรีแล้วนะครับยังไงจะรบกวนคุณเนี่ยพาไปดูหน่อยครับว่ารีคอลเนี่ยทำงานกันยังไง
0: ได้ครับไปเลยครับ
1: โอเคครับ

0: ครับอันนี้ก็เป็นระบบซอฟต์แวร์ของ Recall ครับซึ่งตอนนี้อยู่ออนไลน์อยู่เลยครับก็คือเราจะเก็บข้อมูลเลยจุดคือเกษตรกรที่ทำงานกับเราอยู่ใช่ไหมครับก็คือพอกดเข้าไปปั๊บแต่ละอำเภอเนี่ยเราจะมีลิสต์ของเกษตรกรที่ทำงานกับเราตอนนี้มีประมาณ35คนได้ในอำเภอมีครับที่สระบุรี
1: คลิกไปที่ของไร่ที่บุพผาได้เลย
0: ค่ะกดเข้าไปเราก็จะมีข้อมูลรายละเอียดค่อนข้างเยอะว่าพยากรณ์อากาศกี่เซลเซียสวันนี้วันศุกร์อะไรอย่างเงี้ย33เซลเซียสมีฝนกี่มิลลิเมตรมาแล้วเราบอกระดับฝนกี่มิลลิเมตรความโซลาร์เรเดชั่นก็คือว่าแสงแดดเป็นยังไงนะครับแล้วความชื้นในดินอะไรอย่างเงี้ยเราบอกค่าในดินด้วยทำให้เกษตรกรแค่เปิดขึ้นมาอันนี้ทีเดียวเนี่ยสามารถรู้หมดเลยว่าข้อมูลทั้งในดินในอากาศของแปลงไร่ของตัวเองเป็นยังไงก็จะเห็นว่าเราก็มีภาพถ่ายดาวเทียมในการดูด้วยว่าอันนี้คือแปลงไร่เราก็จะเห็นว่าตอนนี้ในไร่เป็นยังไงครับผม
1: อย่างค่าพวกนี้เราต้องแบบว่าเหมือนกับสื่อสารกับทางเกษตรกรไหมครับว่ามันตีความยังไงอะไร
0: ใช่ครับใช่ครับก็ตอนนี้อันนี้อีกพาร์ทนึงที่เราให้เกษตรกรดูก็คือว่าตอนนี้ในการปลูกข้าวปลูกข้าวโพดเนี่ยอยู่ในสเตจไหนแล้วจะได้บอกว่าตอนนี้ต้องใส่ปุ๋ยตอนนี้ต้องเตรียมไถตอนนี้ต้องเตรียมอะไรครับผมก็ถ้าเกิดจะเห็นได้ลงมาลึกกว่านี้ก็จะเห็นในแปลงของพี่บุพผาเองเลยที่บุพผาเคยใช้นะครับก็คือจากอาทิตย์แล้วเนี่ยเราเคยพี่บุพผาเคยได้ภาพนี้ไปก็จะเห็นว่ามีด่างๆมีเหลืองเขียวใช่ไหมครับพี่ครับแล้วก็จะมีเห็นจุดแดงๆซึ่งเป็นปัญหาในไร่พอพี่บุพผาได้ภาพถ่ายดาวเทียมนี้ไปผ่านไลน์เนี่ยพี่บุพผาก็ได้เดินลงไปในไร่ได้เอาปุ๋ยไปใส่ครับครับ
2: ความเสี่ยงที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวเกี่ยวข้องกับจุดที่เกิดเหตุ
0: ครับพอพี่บุพผาได้จะเห็นว่าจุดแดงๆเนี่ยพอผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ก็จะหายไปแล้วก็เก็บภาพถ่ายดาวเทียมกับแปลงไร่ของพี่บุพผาเนี่ยเป็น historical data พี่บุพผาก็สามารถสวายดูอย่างนี้ได้ครับก็จะดูว่าเราได้แก้ปัญหาหรือยังอาทิตย์นี้ความคืบหน้าเป็นยังไง
1: แล้วก็จะรู้ว่ามีปัญหาใหม่เกิดขึ้นนะอะไรบ้างเงี้ยเราค่อยไปตามแก
0: ้ครับผมก็แทนที่พี่บุพผาต้องไปเดินดูทุกวันเสียเวลา20กว่าไร่เนี่ยเดินทีเป็นชั่วโมงดูแค่นี้ทำให้ตื่นมาตอนเช้าดูเลยว่าเฮ้ยมีปัญหาอยู่มุมขวาไปแก้ที่มุมขวาพอ
1: แล้วส่วนใหญ่มีปัญหาแบบทุกวันไหมแบบอาจจะแบบอาทิตย์นึงมีทีนึงเห็นทีนึงอะไรเงี้ย
0: ก็ไม่น่าจะถี่ขนาดนั้นครับ
2: ไม่ค่ะเพราะว่าข้อมูลเราก็จะดูว่าความคืบหน้าที่เราแก้ไขปัญหาแล้ว
1: เป็นยังไงบ้าง
2: ขึ้นเป็นยังไงบ้างก็จะปรับปรุงตรงที่เสียหายเพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้นมาก
1: มีอะไรโชว์อีกครับ
0: มีแค่นี้แหละครับ
1: มีแค่นี้แหละ
0: ครับถ้าไปดูไล
1: ่แต่ในนี้ดูในดูแผนที่แบบนี้ได้ไหม
0: ได้เหมือนกันก็คือจริงแล้วมันคือภาพนี้แหละครับแต่แค่เป็นเวอร์ชันที่ดึงออกมาแต่นี้มันไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตก็เลย
1: อ๋อโอเค
0: ครับคือตอนที่เดี๋ยวให้ดูเวอร์ชันไลน์มีละ
1: จริงๆนะปัจจุบันนี้เวลาใช้งานจริงๆเนี่ยคือเราสื่อสารผ่านทางไลน์เป็นหลักเพราะว่าอย่างพี่บุพผาก็จะไม่ได้ดูในเว็บนี้ก็จะรู้ผ่านในไลน์เช่นอาทิตย์นี้ส่งมาเป็นอย่างนี้แล้วก็เข้าไปลุยตรงไหนแทนอะไรเงี้ย
0: ใช่คร
2: ับ แต่ว่าถ้าส่งพื้นที่ภาพถ่ายส่วนตัวทางนี้เขาก็จะส่งมายิงมาข้อมูลของเราโดยตรงแต่ว่าถ้าอัปเดตอากาศสภาพอากาศทั่วไปเขาก็จะส่งไปในไลน์กลุ่มของเกษตรกร
1: บอกเมฆมากี่โมงพรุ่งนี้ฝนตกอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับนี่คือตัวอย่างเลยครับก็จะมีเกษตรกรที่อยู่ใกล้ๆกันประมาณ20กว่าคนเราก็จะมีทีมงานส่งไปคือแปลงเนี่ยจะเห็นเลยว่าเราแปลงข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะมาสู่ในข้อความไลน์ง่ายๆเกษตรกรจะเข้าถึงง่ายย่อยง่ายเลยก็บอกว่าวันนี้6ตุลาคมมีโอกาสฝนตกทุกค่ำอะไรอย่างเงี้ยครับใน7วันข้างหน้ามีโอกาสฝนตกหนักในช่วงบ่ายวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเกษตรกรจะวางแผนในการใส่ปุ๋ยลงเมล็ดหรือเก็บเกี่ยวได
1: ้ซึ่งนี้เนี่ยคือละเอียดกว่ากรมอุตุอีกเพราะว่าพื้นที
0: ่ใช่ครับ
1: มันเหมือนแคบกว่า
0: ใช่ครับสับจงตอนนี้เรา3x3กิโลเมตร
1: 3x3กิโลเมตรที่อยู่ในตรงเนี้ยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: ส่งข้อมูลให้
0: ใช่ครับอย่างเช่นตอนนี้กลับไปที่ไร่นี่5กิโลใช่ไหมครับก็คือ5กิโลก็จะได้ข้อมูลที่แตกต่างกันละที่ขับไปแป๊บเดียวแต่ถ้าไปกรมอุตุเขาจะให้ระดับอำเภอครับก็จะรู้เลยว่าในที่ของเราเนี่ยฝนจะตกไม่ตกความชื้นเป็นยังไง

0: ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่บุพภานะครับเจ้าของไร่ข้าวโพดที่เราไปเดินดูกันมาสักครู่นี้นะครับไหนๆก็เจอตัวแล้วนะฮะอยากเรียนถามพี่บุพภานิดนึงครับหลังจากที่เราได้เข้าร่วมโครงการของรีคอลแล้วเนี่ยฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างฮะ
1: ก็ดีค่ะประสบการณ์ที่มีรีคอลเข้ามาเรารู้สึกว่ามันมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราต้องการแล้วก็ความต้องการของเกษตรกรก็คือเพิ่มรายได้เพิ่มผลผลิตพอเหมือนกับว่าเมื่อก่อนน่ะเวลาทำไร่เวลาที่เราอยากจะไถเตรียมดินแล้วก็จะมองฟ้าอากาศจะเป็นส่วนใหญ่ความกังวลตรงนั้นมันเหมือนกับหายไปก็ต่อเมื่อโครงการนี้เข้ามาเวลาที่เขาบอกว่าวันนี้พรุ่งนี้ฝนจะตก มันก็ทำให้เราเตรียมดินได้ทันปลูกเพาะปลูกลงปลูกเวลาไหน ทำให้เราเกิดความสบายใจว่าไม่ต้องรอฝนฟ้าอากาศตามเขาเรียกตามอะไรนะยถากรรม แล้วพอที่อย่างที่เราลงปลูกไปแล้วรีเค้าเขาบอกว่าแปลงของเราเนี่ยเสียหายตรงไหน เราก็จะสามารถเข้าถึงจุดที่เสียหายเพราะว่าเวลาที่เกษตรกรปลูกในฐานะที่มันเป็นแปลงใหญ่ๆเราไม่สามารถเข้าลุยไปถึงได้ว่าตรงนี้มันมีปัญหาหรือเปล่ามันต้องใช้เวลาเยอะแต่ว่ารีเค้าส่งข้อมูลให้มันทำให้เราย่นเวลาและประหยัดเวลาทำให้ดียิ่งขึ้น
0: ปกติเหมือนทั้งแปลงเนี่ยเราก็ต้องเหมือนใช้เวลาในการดูทั่วแปลงก็จะใช้เวลานานไม่รู้ว่าตรงไหนเสียหายบ้างแต่นี้เขาส่งรูปมามันก็สะดวกทำให้เราเข้าถึงจุดต่างๆได้ง่ายขึ้น
1: เกษตรกรรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันเกิดอะไรแน่จากที่เราประสบการณ์เราก็จะไปตรงจุดแล้วก็แก้ไขได้ทันเวลาก็พูดถึงความประทับใจอีกจุดนึงก็คือตอนที่รีเค้าส่งข้อมูลให้ดูว่าแปลงของเราเสียหายตรงไหนอะค่ะตอนนั้นเรารีบไปเข้าไปแก้ไขให้ทันเวลาก็คือไปใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นแล้วก็พอใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นสัปดาห์นึงผ่านไปมันก็เหมือนกับว่าแปลงมันที่ส่งข้อมูลมันดีขึ้นมันเขียวขึ้นแล้วก็โตทัน
0: ทันเพื่อน
1: ใช่ทำให้เฮ้ยเราดีใจอ่ะทับใจมากว่าเราแก้ไขได้แล้วแล้วก็ฝักมันเต็มที่เกษตรกรภูมิใจค
0: ่
1: ะ
0: เรียกได้ว่าเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกแล้วก็เพิ่มปริมาณผลผลิตได้ด้วย
1: ใช่แล้วก็มันเห็นผลได้ชัดจากการที่เราเอาโครงการนี้มาใช้ด้วยมันลงพื้นที่ของเรา
0: เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยเราได้ไปดูรีวิวมาแล้วว่ารีคอลเนี่ยทำงานยังไงนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากรู้เลยก็คือว่ากว่าจะมาเป็นรีคอลนะวันนี้ได้เนี่ยมันผ่านกระบวนการในการพัฒนานวัตกรรมมาอย่างไรบ้างครับ
2: ครับจริงๆแล้วก็เป็นการทำสตาร์ทอัพนะครับก็คือ process คือเราต้องเข้าใจปัญหาของลูกค้าคือ customer ของเราก่อนแค่บังเอิญว่าลูกค้าของผมเป็นเกษตรกรนะครับก็เลยต้องใช้เวลาคุยครีก่อนที่จะเริ่มทำรีคาวผมก็ไปคุยกับเกษตรกรมาเป็นหลายร้อยคนเลยเพราะดูว่าปัญหาเขาจริงๆคืออะไรเราอยากดูว่าโฟลว์การใช้ชีวิตเขาเป็นยังไงแล้วเราจะเทคโนโลยีมาช่วยทำให้ inefficiency มา efficient ได้ยังไงครับผมก็คือเราต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนต้องเกริ่นก่อนว่าจริงๆแล้วตอนที่ทางทีมเราเริ่มรีคาวเนี่ยเราไม่ได้มาเป็น big data company advanced อะไรอย่างนี้นะครับเราเริ่มจากง่ายๆว่าเป็นบริษัทขายปุ๋ยออนไลน์ตอนแรกผ่านเว็บไซต์ตอนแรกลันช์ไปเรียบร้อยแล้วที่ปากีสถานผ่านไป2เดือนไม่มีคนใช้เลย
0: ขายปุ๋ยออนไลน์
2: ขายปุ๋ยออนไลน์ใช่ครับก็เลยทำให้กลับมาคิดว่าเอ๊ะการทำอีคอมเมิร์ซออนไลน์ให้เกษตรกรเนี่ยอาจจะยากขึ้นไปหรือเปล่านะปัจจุบันเพราะเขามีปัญหาถึงตั้งแต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพราะตอนนั้นเราก็คือตอนนั้นยังคิดน้อยไปหน่อยก็คือเริ่มมีบัตรเครดิตการจ่ายออนไลน์ได้ไม่มีเกษตรกรมีบัตรเครดิตหรอกใช่ไหมครับก็เป็นการเรียนรู้แล้วก็เลยเอาตัวนั้นกลับมาเริ่มคุยกับเกษตรกรใหม่เอ๊ะทำไมไม่มีคนซื้อปุ๋ยออนไลน์ผ่านเราเลยก็ทำให้รู้ว่าการระบบการจ่ายตังค์เนี่ยมันยากลำบากกับเกษตรกรที่จะเข้าใจการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เกษตรกรบางคนอาจจะไม่มีเงินมาซื้อออนไลน์แพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วสุดท้ายคือเรื่องความเชื่อมั่นของในแบรนด์เราทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันมีปัญหาที่ฟันดาเมนทัลคือพื้นฐานกว่านั้นที่เกษตรกรยังต้องการความเชื่อเหลืออยู่แล้วก็มากลับมาดูถึงการที่ว่าทำยังไงเราจะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรได้ก็เลยกลับมาดูถึงตั้งแต่การเพิ่มผลผลิตการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการช่วยในการขายครับ
0: แล้วมาเป็นเรื่องของดาวเทียมที่มาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างนี้ได้ไงครับ
2: ก็คือพอเราเริ่มรู้ปัญหาแล้วเราก็เลยเริ่มกลับมาดูว่าจอเทคโนโลยีอะไรมาแก้ปัญหาพวกนี้ได้มากและตอนนี้เทรนด์ Big Data กำลังมาแรงเราก็จะเห็นว่าในหลายๆอุตสาหกรรมการที่เรามีข้อมูล มาช่วยในการให้เกษตรกรหรือให้ลูกค้าในการตัดสินใจเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากอย่างเช่นเราสามารถรู้ได้ว่าวันนี้คุณจะใส่ปุ๋ยไม่ใส่ปุ๋ยเพราะฝนจะตกไม่ตกเนี่ยมันสามารถมีผลกับผลผลิตค่อนข้างเยอะ
0: ไม่ได้คิดเองตามธรรมชาติแบบที่ว่าตามเขาเรียกอะไรนะสัญชาตญาณของเกษตรกรใช่ไหม
2: ครับก็คือถ้าเราดูอุตสาหกรรมอื่นเนี่ยเมื่อก่อนหลายๆอุตสาหกรรมก็ rely on สัญชาตญาณแต่พอมีเทคโนโลยีมี big data เข้ามาอย่างเช่นตอนนี้เราจะเรียกแท็กซี่อย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราก็สัญชาตญาณเดินลงไปบนถนนเรียกรถตอนนี้ก็เราสามารถเรียกผ่านแอปได้แล้วก็คล้ายกันคือพอมีเทคโนโลยีทำให้ทุกอย่างมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็เริ่มดูว่า data อะไรข้อมูลอะไรที่เหมาะสมกับการจะช่วยเกษตรกรมั่งเริ่มกลับไปเริ่มดูอ๋อข้อมูลจากอากาศสำคัญข้อมูลจากดินสำคัญข้อมูลเรื่องจากท้องฟ้าสำคัญแล้วก็กลับมาดูเราจะเอาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนก็เลยเริ่มตีกลับมาแล้วว่าข้อมูลจากท้องฟ้าก็ต้องมาจากโดรนหรือไม่ก็ดาวเทียมยกตัวอย่างแต่เราก็ค้นพบว่าโดรนเนี่ยอาจจะราคาสูงไปสำหรับเกษตรกรงั้นเราก็ไปดูดาวเทียมเพราะดาวเทียมราคาถูกกว่าหรือแบบค่าดินอย่างเงี้ยเราก็ดูว่าเซ็นเซอร์อะไรที่ราคาพอเหมาะที่เกษตรกรรายย่อยจะเข้าถึงได้หรือข้อมูลอากาศเราก็ไปดูว่าเราจะข้อมูลอากาศจากไหนที่เหมาะที่สุดเราก็เอาข้อมูลพวกนี้หลายร้อยตัวมายำกันด้วย machine learning algorithm ของเราเพื่อให้คำแนะนำ recommendation กับเกษตรกรได้ครับ
0: มีหลากหลายได้เลยอันนั้นได้เรื่องของการที่จะช่วยพัฒนาในมุมของการกระบวนการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่ในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เราบอกว่าเรามีเรื่องของเครดิตสกอร์ด้วยอันนี้เป็นยังไงฮะ
2: ครับใช่ครับก็คือถ้าเกิดเรากลับไปดูว่าธนาคารตัดสินใจในการปล่อยสินเชื่อยังไงหรือปล่อยกู้ให้คนยังไงนะครับ
0: มันความเสี่ยงเน
2: า
0: ะ
2: ความเสี่ยงใช่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่ความเสี่ยงปัญหาคือเราจะข้อมูลมาลดความเสี่ยงนี้ให้ธนาคารยังไงนั่นคือสำคัญที่สุดใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดธนาคารรู้ว่าคนนี้น่าเชื่อถือความเสี่ยงน้อยเขาก็อยากปล่อยกู้ให้ก็อยากเราก็ดูว่าเราจะข้อมูลอะไรมาสร้างความมั่นใจเสริมกับให้ธนาคารได้ว่าเกษตรกรคนนี้ความเสี่ยงต่ำน่าปล่อยกู้ให้เราก็ดูว่าเราสามารถข้อมูล data ทั้งอากาศพื้นดินและจากท้องฟ้าเนี่ยมาวิเคราะห์ได้ว่าแปลงผืนแปลงเนี้ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเยอะขนาดไหนเราสามารถวิเคราะห์ล่วงหน้าได้6เดือนว่าแปลงนี้จะมีโอกาสที่จะมีข้าวโพดหรือมีข้าวออกมากี่กิโลประสบโอกาสประสบความสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดมากกว่า 80% แปลว่าเกษตรกรนี้มีโอกาสจะคืนเงินกับธนาคารมากกว่าแต่ถ้าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จน้อยกว่า 10% แปลว่าโอกาสพังสูงมากก็ธนาคารก็จะรู้แล้วว่ายังไม่ควรจะปล่อยให้เพราะว่าถ้าปล่อยไปเกษตรกรก็ไม่มีตังมาคืนอยู่ดีก็ตัวอย่างครับก็เลยทำให้ธนาคารตรงนี้เราก็ทำกับธนาคารธ.ก.ส.อยู
0: ่ร่วมกันเลย
2: ร่วมกันเลยครับครับใช่ครับ
0: แล้วความยากที่สุดของการทำนวัตกรรมตรงนี้มันเป็นเรื่องของอะไรครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือว่า business model อะไร
2: จริงๆแล้วทำสตาร์ทอัพไม่ง่ายต้องบอกตรงๆใช่ก็คือกว่าเราเห็น success case Facebook Google อะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้เลยว่ากว่าเขาจะถึงจุดนี้เนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างอารมณ์คล้ายๆกันครับมันเหมือนกับเขาชอบบอกว่ามันเหมือนกับนั่งรถไฟเหาะอารมณ์แบบแปรปรวนบ่อยมากเราก็เริ่มดูว่าตอนแรกก็ทำกันมานานพอสมควรว่าเทคโนโลยีจะเอามาใช้ยังไงตอนแรกกว่าจะหาดาวเทียมที่เราซื้อภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ได้เนี่ยก็คุยกับซัพพลายเออร์ดาวเทียมเป็นหลายสิบหลายยี่สิบยี่สิบเจ้าเลยเพื่อหาเจ้าที่ดีราคาถูกที่สุดและดีที่สุดยกตัวอย่างครับก็ใช้เวลานานพอควรแล้ว business model ก็ต้องมาหาอีกว่าเราจะทำเงินจากตรงไหนครับผม
0: จะทำเงินจากตรงไหนครับ
2: ตอนนี้หลักๆก็เราอยากช่วยเกษตรกรไทยก็คือรายได้สามารถจริงๆแล้วถึงแม้จะดูว่าเราใช้ภาพถ่ายดาวเทีย
0: ม
2: แต่เราคิดเกษตรกรถูกมากหลัก 20-30 บาทต่อเดือนต่อไร
0: ่
2: ครับถือว่าเป็นราคาที่เข้าถึงได้แล้วเราลองไปทดลองกับแปลงที่จริงแล้วที่บ้านทำสวนอยู่แล้วก็เลยไปทดลองที่ปัจจินมาแล้วกับเกษตรกรแถวๆที่บ้านนะครับก็จะเห็นว่าทุก30บาทที่เขาลงทุนต่อไร่กับเราไป return on investment ROI ประมาณ100บาทคือมา 3-4 เท่าก็คือค่อนข้างคุ้มกับเขาแต่รายได้หลักๆของเรามาจากธนาคารครับในการช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยง
0: ในการขายบิ๊กเดต้าด้วย
2: ใช่ครับเราเป็นฝั่งนั้นเราถือเป็น data company แล้วกันขาย data ครับผม
0: อ๋อฮะอีกเรื่องนึงครับที่อาจจะสงสัยก็คือว่าในเมื่อของแบบ Recall เนี่ยเป็นเทคโนโลยีอันใหม่ที่เข้ามาช่วยเกษตรกรแล้วเกษตรกรเองที่ในมุมมองคนทั่วไปอาจจะคิดว่าอาจจะเข้าถึงเทคโนโลยีได้ยากตรงนี้เป็นปัญหาไหมครับในการสื่อสารกับเกษตรกร
2: ครับจริงๆแล้วเราต้องดูก่อนว่าเกษตรกรตอนนี้ใช้เทคโนโลยีอะไรเราการจะไปเปลี่ยนนิสัยคนเนี่ยค่อนข้างยากเราดูก่อนว่าตอนนี้เขาใช้อะไรและเป็น

0: ก็คือโชคดีว่าตอนนี้เกษตรกรเริ่มใช้ไลน์เล่น Facebook กันมากขึ้นแล้วทำให้เราเห็นว่าเราสามารถเข้าถึงช่องทางนี้ได้หรือว่าถ้าเกิดจะเอาเบสิกหน่อยก็ผ่าน SMS message นี่แหละตอนนี้เกษตรกรหลายคนก็รับ SMS ดูหวยดูบอนอะไรอย่างงี้ดูแล้วก็ส่งข้อมูลผ่าน SMS เลย
1: อ๋อก็คือว่าไม่ได้มีปัญหามากเรื่องของเทคโนโลยีเพราะว่าเข้าถึงได้ระดับนึงแล้วก็เราก็สื่อสารผ่านช่อง

0: กรอาจจะแตกต่างกับลูกค้าในกรุงเทพแล้วต้องมาทำความเข้าใจเขาว่าเขาชอบฟอนต์ยังไงขนาดประมาณไหนชอบเลเยอร์ยังไงเนี่ยต้องแบบเราเล่นกระแสดีว่าการจะทำสตาร์ทอัพประสบความสำเร็จเราควรจะสเปนเวลากับลูกค้าเยอะๆกับคัสเตอร์เราเยอะเพื่อจะเข้าใจเขา
1: อย่างนี้นี่เองนะแล้วเป้าหมายในอนาคตของรีคอร์ครับคาดว่าจะไปถึงไหนครับอยากจะขยายเพิ่มขนาดไหนแล้วก็ไปต่างประเทศไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับก็คือตอนนี้ในเมืองไทยเรายังมีแค่ข้าวโพดอยู่แต่ปีหน้าเราจะขยายไปอ้อยกับข้าวละเราอยากจะคุมพืชเศรษฐกิจและผลไม้ให้หมดในประเทศไทยคือเราอยากให้เกษตรกรในเมืองไทยก็มีเป็น10ล้านคนเราอยากความฝันคือเราอยากจะเอาเทคโนโลยีตัวนี้ไปช่วยให้พี่น้องเกษตรกรไทยมีรายได้มากขึ้นเป็นหลายล้านคนแล้วในอนาคตอยากขยายไปประเทศเพื่อนบ้านด้วยเพราะปัญหาของเกษตรกรมันไม่ใช่แค่ปัญหาสำหรับประเทศไทยแต่ปัญหาเกิดขึ้นทั่วโลกเรารู้สึกว่าสตาร์ทอัพก็อยากสเกลทั่วโลกครับความฝัน
1: ปัญหาเดียวกันแต่ว่าสามารถถ้าเราใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหานี้ได้ก็สามารถใช้ได้กับทั่วประเทศเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: นะครับสุดท้ายครับอยากให้คุณเอิญฝากถึงผู้ชมรายการหน่อยครับที่เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่แล้วก็อยากจะทำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดีๆแบบที่คุณเอิญได้ทำครับมีคำแนะนำไหมครับ
0: ครับคำแนะนำก็คือให้รีบลงมือทำดีกว่าก็คือหลายๆคนแบบเพื่อนผมเนี่ยชอบมาถามว่าทำอันนู้นดีไหมทำอันนี้ดีไหมเขาจะกลับไปบ้านก็นอนฝันคือโค้ดที่ผมชอบคือเขาบอก execution สำคัญกว่าไอเดียเราต้องลงมือทำพอเราลงมือทำเราจะเรียนรู้เราต้องให้กระบวนการเรียนรู้ให้เร็วที่สุดให้เป็นได้เรียนรู้แล้วกลับมาแก้เรียนรู้กลับมาแก้แล้วจะได้ product ที่ออกมาจริงๆครับผม
1: อ๋อการกระทำสำคัญไอเดียนะครับ
0: คร
1: ับทั้งหมดในวันนี้นะฮะก็เป็นมุมมองดีๆนะครับแล้วก็กระบวนการสร้างนวัตกรรมที่คุณเอิญได้มาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องของ recall นะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเอิญมากๆเลยนะครับ
0: ขอบคุณครับ

น่ายินดีกับเกษตรกรไทยนะครับที่มีนวัตกรรมดีๆอย่างนี้มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการเพิ่มปริมาณผลผลิตและก็ประสิทธิภาพในการเพาะปลูกครับแถมยังช่วยในเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนอีกด้วยนะฮะถ้าดีเขาขยายไปใช้ทั่วประเทศเมื่อไหร่แล้วก็เชื่อว่านะฮะอุตสาหกรรมภาคการเกษตรของประเทศเรานั้นจะพัฒนาแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยไปได้อีกเยอะทีเดียวครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวกันที่เมืองขอนแก่นนะครับกับรถเมย์อัจฉริยะขอนแก่นซิตี้บัสซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากคนในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐในท้องถิ่นนะฮะที่จะขับเคลื่อนให้จังหวัดขอนแก่นนั้นกลายเป็นสมาร์ทซิตี้ขึ้นมาจริงๆให้ได้แต่จะน่าสนใจขนาดไหนนั้นติดตามกันได้นะครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมและเช่นเคยครับหากท่านไหนต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ set.or.th/enterprise ครับในนั้นก็จะมีทั้งคลิปความรู้แล้วก็หัวข้ออบรมสัมมนาดีๆที่รอผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ SME มาเรียนรู้กันอย่างเต็มที่เลยครับสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดี

การนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับวันนี้ฮิมเดินทางมาไกลมากเลยนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ครับรู้เพียงอย่างเดียวครับว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็วันนี้ครับฮิมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับบุคคลตัวอย่างของฮิมอีกหนึ่งท่านครับซึ่งท่านสามารถวางแผนให้กับชีวิตของท่านเองเพื่อที่จะเกษียณก่อนอายุ60และท่านก็สามารถทำสำเร็จได้ด้วยครับเดี๋ยววันนี้ครับมาพูดคุยถึงเรื่องของแนวคิดวิธีการครับและชีวิตความเป็นอยู่ของท่านนั้นอยู่อย่างไรหลังจากเกษียณครับเดี๋ยวนี้ไปเจอกันครับกับพี่บอยนะฮะคุณชาติชายสุวรรณเสวกครับ
1: คุณชาติชายสุวรรณเสวกหรือคุณบอยจากอดีตนักสื่อสารองค์กรและผู้บริหารระดับสูงของยี่ห้อรถชื่อดังที่เล็งเห็นความสำคัญของอนาคตจึงวางแผนอนาคตให้กับตัวเองด้วยการเกษียณก่อนถึงวัยอันสมควรโดยความที่เป็นคนรักความสงบรักธรรมชาติคุณบอยได้เลือกซื้อที่ดินตามจังหวัดต่างๆเพื่อเป็นสถานที่ใช้ชีวิตพักผ่อนหลังเกษียณช่วงระหว่างที่ทำงานไปด้วยนั้นคุณบอยก็ได้พัฒนาพื้นที่ที่ได้ซื้อเอาไว้อย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีการปลูกต้นไม้พืชผลทางการเกษตรพืชสมุนไพรทำนาข้าวออร์แกนิกและปลูกบ้านเพื่อที่ว่าพอถึงเวลาที่ต้องเกษียณก็สามารถเกษียณได้เลยโดยที่ไม่ต้องเป็นกังวลว่าต่อจากนี้ไปชีวิตจะเป็นเช่นไรและไม่ได้พักผ่อนจนถึงจุดอิ่มตัวแล้วคุณบอยยังคิดว่าเราควรทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างคุณบอยจึงได้เลือกเรียนแพทย์แผนไทยเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่มีอาการเจ็บป่วยน่าสนใจมากๆเลยครับเราไปพูดคุยกับคุณบอยกันเลยดีกว่าครับ
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับพิมก็อยู่กับพี่บอยแล้วครับพี่บอยสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ พี่บอยครับก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยที่นี่คือที่ไหนนะครับ
2: ที่นี่คือสวนพี่บอยชื่อ199 Highway
0: ครับผม
2: แล้วก็อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับ
0: อ๋อตอนนี้ผมอยู่กาญจนบุรีนะครับ
2: เพิ่งตื่น
0: ผมนอนมาตลอดทางเลยครับตื่นมาอีกทีผมนึกว่าตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่ครับนะฮะแหมบรรยากาศเหมือนเชียงใหม่เลยนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากพี่บอยเนี่ยช่วยแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมฟังหน่อยครับเพราะผมกลืนไปยาวแล้วคุณผู้ชมอยากจะรู้จักตัวจริงของพี่บอยแล้วครับ
2: ครับก็คือว่าก่อนที่จะมีวันนี้นะครับ
0: ครับ
2: ก็คือเป็นผู้บริหารของบริษัทเจนเนอรัลมอเตอร์นะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของเชฟโรเลตที่อยู่ในประเทศไทยนะครับในตำแหน่งสุดท้ายที่อยู่กับเชฟโรเลตก็คือเป็นกรรมการบริหารแล้วก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ
0: ์
2: ให้กับรถยนต์เชฟโรเลตแล้วก็ในเครือของเจนเนอรัลมอเตอร
0: ์ครับ
2: ในกลุ่มประเทศในอาเซียนทั้งหมดนะครับ
0: โอ้โหก็คือดูทั่วหมดเลยอย่างนี้ก็ต้องไปหลายประเทศเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับถ้าสมมติว่าในกลุ่มของประเทศในอาเซียนเราก็จะไปเป็นประจำแล้วก็จะต้องไปในกลุ่มของประเทศในเอเชียแปซิฟิกแล้วก็สำนักงานใหญ่ของเราอยู่ในอเมริกาที่ดีทรอยต์ก็จะไปอยู่ตลอดเวลาครับ
0: อืมแล้วเวลาไปนี่ได้ไอเดียอะไรใหม่ๆมาทำให้General Motorไหมครับตอนนั้น
2: ถูกต้องครับเพราะว่าในแต่ละที่ไปเนี่ยเรารับข้อมูลของความเป็นบริษัทของเราที่จะทำยังไงที่ว่าในส่วนของรถยนต์ที่นำมาทำตลาดในเมืองไทยเนี่ยจะได้ประสบความสำเร็จในเขาเรียกว่าเป็นออริจินอลในส่วนหนึ่งแล้วก็มาสำหรับผู้บริโภคในภูมิภาคของอาเซียนแล้วก็เอเชียแปซิฟิกครับ
0: สนุกไหมครับตอนไป
2: เป็นคนที่ทำงานอะไรก็จะสนุกไปกับงานทุกอย่างนะครับเป็นคนชอบทำงานมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนะครับเขาบอกว่าการเดินทางก็เป็นการเปิดสมุดหลายหน้าก
0: ็
2: จริงครับเพราะว่าถ้าเราไปในที่ต่างๆทั่วโลกเราก็ได้เรียนรู้มันก็เป็นประสบการณ์ของชีวิตแล้วก็ทำให้มุมมองของเรากว้างขึ้นชีวิตของเราชัดเจนขึ้นมองภาพอะไรชัดเจนขึ้นนะครับ
0: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณแต่ย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยการใช้จ่ายเงินของพี่บอยเนี่ยมีการวางแผนหรือว่าใช้จ่ายแบบไลฟ์สไตล์แบบเต็มที
2: ่ก็วางแผนด้วยใช้เต็มที่ด้วยเพราะว่าการอยู่ในตำแหน่งของผู้บริหารของบริษัทในระดับแบบนี้เนี่ยก็โชคดีหน่อยตรงที่ว่าเราก็มีรายได้ที่ดีพอสมควรในชีวิตของพี่ก็คือว่าคุณพ่อแม่จะสอนให้รู้จักเก็บออมรู้จักซื้อสิ่งที่อาจจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้ในอนาคตเสมอพอเราจบการศึกษามาปุ๊บก็จะทำงานไม่ทำงานที่เดียวจะทำงาน2ที่เสมอ
0: ฮะแล้วแบ่งเวลายังไงคร
2: ับ ก็วันนึงเราก็จะทำงาน16ชั่วโมงเราก็จะนอนวันละ4ชั่วโมงเงินที่ได้มาก็ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็นส่วน
0: ๆเ
2: งินทดแทนบุญคุณเงินใช้จ่ายซื้อลุยซื้อล่ายของเราเงินเก็บแล้วก็การซื้ออะไรที่เราสามารถที่จะแปลงเป็นเงินได้ในอนาคตในลักษณะแบบนี้ครับ
0: ครับผมมีอย่างนึงที่น่าสนใจมากนั่นก็คือการทำงาน16ชั่วโมง
2: ครับ
0: พี่บอยทำอะไรครับใน16ชั่วโมงนี้8ชั่วโมงแรกทำงานประจำอีก8ชั่วโมงนี่คือ
2: สมมติว่าตอนจบการศึกษาใหม่ๆ
0: ครับ
2: พี่บอยจบทางด้านชีววิทยา
0: ครับ
2: นะครับ ครึ่งเช้าก็จะไปทำงานอยู่ในห้องแลบเป็นผู้ช่วยนักวิจัยชาวเยอรมันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็8ชั่วโมงในช่วงเช้าเราเริ่มงานตั้งแต่6โมงแล้วเราก็เลิกบ่าย2โมงครับ
0: ครับ
2: พอหลังบ่าย2โมงปุ๊บก็จะวิ่งไปที่โรงแรมชอบทำงานทางด้านโซเชียลเหมือนกันก
0: ็
2: ไปโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนทัลบ่าย3โมงจนถึง5ทุ่ม
0: ครับ
2: นะครับแล้วก็กลับบ้านแล้วก็นอนประมาณ4ชั่วโมงวันรุ่งขึ้นก็ตื่นใหม่ตี4แล้วก็ออกจากบ้านไปก็เริ่มทำงาน6โมงเช้า
0: โอ้ฟิตมากเลยอ่ะ
2: ตอนนั้นเราเด็กนะครับเราก็ทำอะไรได้หมดแล้วก็ทั้ง2งานชอบหมดก็คือชอบทั้งงานทางด้านวิทยาศาสตร์งานทางด้าน
0: บริการ
2: ใช่ครับ
0: หลังจากนั้นก็ผันตัวมาในงานด้านนี้เลยเหรอครับหรือว่าเลือกก่อนไหมฮะว่าเอ๊ะฉันจะทำอะไรก่อนดี
2: ครับก็เทียบฮะตอนที่เริ่มเปลี่ยนงานจากการบริการจริงๆมากลายเป็นพนักงานทางด้านประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรม
0: ครับ
2: คืองานประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรมเนี่ยเป็นงานที่ทำงานค่อนข้างจะ
0: หนัก
2: ตริด
0: ครับ
2: เต็มชีวิตคือหมายถึงว่าเรามีสื่อมวลชนเป็นผู้ที่เราทำงานด้วย
0: ครับ
2: มีบริการในโรงแรมมี property ต่างๆมีคนที่เราต้องดีลอยู่เยอะๆ
0: คือต้องดูภาพรวมทั้งหมด
2: ภาพรวมตอนนั้นเรายังเป็นเด็กอยู่เราเป็นพนักงานเราก็ทำทุกอย่างตั้งแต่ถ่ายรูปตัดหนังสือพิมพ
0: ์
2: เขียนข่าวให้ผู้ที่เป็นหัวหน้าของเราตรวจสอบในลักษณะนั้นนะครับก็มันมาชั่งชีวิตเราดูว่าเราอยากจะไปทางไหนชัดเจนกว่ากัน
0: ครับ
2: ระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับนักบริการหรือนักประชาสัมพันธ์ก็คิดว่าเอ๊ะตอนนั้นเราเด็กเราก็สนุกกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์ก็เลยเลือกเดินทางมาทางนี
0: ้ครับผม
2: แล้วก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆจนกระทั่งมา
0: อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายและในปัจจุบันนี้ผมก็ทราบมาครับ
2: ครับ
0: ว่าพี่เกษียณแล้ว
2: ใช่ครับพูดได้เต็มปาก
0: พูดได้เต็มปากเลยว่าเกษียณแล้วทำไมอยู่ในตำแหน่งใหญ่
2: ๆครับ
0: แล้วอยู่ดีถอดตัวเองออกจากอาชีพที่ทำอยู
2: ่ครับ
0: แล้วเกษียณออกมาเลย
2: ความคิดเริ่มต้นก็คือว่าถ้าเรารอให้คนอื่นถอดเราเนี่ยจนกระทั่งเรา60เนี่ยมันน่าจะเป็นความน่าลำบากใจที่ให้คนมาบังคับให้เราออกจากตำแหน่งโดยที่เราไม่สามารถที่จะเลือกได้การที่เราเดินลงจากเขาเรียกว่าเดินลงจากหลังเสือเพื่อที่จะเดินอยู่บนพื้นดินอันนั้นคือความเป็นจริงแล้วจุดประสงค์หลักในชีวิตของพี่บอยก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะต้องมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตซึ่งตำแหน่งที่เราทิ้งมาก็เป็นตำแหน่งที่คนอีกหลายๆคนต้องการที่จะเป็นตำแหน่งนี้ซึ่งพี่คิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรมากมายที่เราสามารถที่จะทำได
0: ้
2: เพื่อตัวเองเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อคนอื่น
0: ครับผม
2: นะครับอันนั้นมากกว่า
0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าดีกว่าเรามาพูดคุยกับพี่บอยต่อว่าหลังจากที่ลงจากหลังเสือมาเดินบนพื้นดินแล้วเป็นยังไงกันบ้างช่วงหน้าครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณชาติชายหรือคุณบอยนะครับผู้บริหารระดับสูงที่เตรียมตัวเกษียณล่วงหน้าแล้วลาออกจากงานที่ทำอยู่มาดูกันว่าคุณบอยจะใช้ชีวิตเกษียณล่วงหน้าได้อย่างไร
1: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณมาก่อนล่วงหน้าหรือว่านึกแล้วก็เกษียณแล้วก็ออกมาเลย
2: ครับจริงๆวางแผนเกษียณตั้งแต่เริ่มทำงานถ้าพูดถึงเรื่องว่าเวลาทำงานของพี่บอยครบเกษียณแล้วยังครบแล้ว
1: ครบ
2: 60ปีแล้ว
1: เพราะคูณ2ไง
2: ใช่ครับเพราะทุกอย่างคูณ2ไปหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราก็วางแผนอย่างนี้มาตลอด
1: หลังจากที่เราเกษียณออกมาแล้วพี่บอยนี่มาซื้อที่ที่นี่เลยหรือว่าเตรียมตัวมาก่อนแล้วค่อยๆซื้อทีละแปลงทีละแปลง
2: ครับซื้อที่ดินแปลงแรกตั้งแต่เริ่มทำงานกับทาง General Motors นะครับแล้วก็ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่ผู้บริหารเนี่ยก็จะลุกขึ้นไปตีกอล์ฟแต่พี่บอยเลือกที่ว่าเราจะมาขุดดินก็เป็นการออกกำลังกายปลูกต้นไม้เป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วแต่การปลูกต้นไม้ในกรุงเทพเนี่ยมันไม่มีที่ดินพอเพียงสำหรับที่เราจะปลูกเราก็เลยใช้วิธีว่าวันเสาร์อาทิตย์จากการทำงานจากบริษัทเราก็มาขุดดินปลูกต้นไม้รวมแล้วคือ40ไร่นะครับ
1: 40ไร
2: ่ครับพี่บอยก็จะแบ่งพื้นที่ของเราเป็นส่วนๆก็เลยแบ่งสวนส่วนหนึ่งเป็นส่วนของการปลูกผลไม
1: ้ครับ
2: ครับส่วนนี้ก็จะเป็นผลไม้นานาชนิด
1: ด้านนี้เหรอครับ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตไปดูได้ไหมคร
2: ับ ยินดีครับเชิญครับ
1: ผมพูดได้เลยว่านี่มีมากกว่า100
2: มากกว่านั้น
1: มากกว่าผลที่กินได้มากกว่า100ชนิด
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับอย่างต้นนี้คืออ
2: ันนี้ส้มซ่าครับน้องฮิมเคยทานในนั้นไหมครับไอ้มีกรอบ
1: เคยครับ
2: ครับก็ต้องใช้ผิวของส้มซ่าซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาเราไปทานไปซื้อตามตลาดก็คิดว่าเราไม่ได้ทานมีกรอบที่มีผิวส้มซ่าม
1: ีครับ
2: สมัยก่อน
1: มีครับมีครับเขาใช้น้ำส้มใส่โซดาเอานะคร
2: ับ อันนี้คือทุเรียนน้ำซึ่งปัจจุบันนี้เขาฮิตกันมากครับก็ว่าใบเนี่ยเดี๋ยวนี้เอามาต้มเป็นชาแล้วก็แก้โรคมะเร็งแต่พี่บอยคิดว่าในเรื่องของตัวผลไม้เนี่ยมันอร่อยแล้วก็สามารถเอาไปทำลอยแก้วแล้วก็รสชาติเปรี้ยวแล้วก็เหมือนกับน้อยหนาเหนียว
1: ๆ
2: นะครับ
1: มีเม็ดไหมฮะ
2: มีเม็ดครับ
1: ลูกใหญ่ขนาดไหนครับ
2: ลูกใหญ่ก็ประมาณสักกิโลนึงได้ครับก็ประมาณเท่านี
1: ้เท่ากับทุเรียนชนีมีไข่ประมาณนั
2: ้
1: น
2: แต่จริงๆไม่ใช่ทุเรียนนะครับมันเป็นพืชพันธุ์ในกลุ่มของน้อยหนาครับต้นสละนะครับอันนี้คุณพ่อของเพื่อนที่ก็เพาะให้แล้วก็เอามาปลูกให้ต้นลูกมอนทั้งใบทั้งลูก
1: ลูกดกมากครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวพี่วายจะเด็ดให้น้องฮีมทานไม่มีสารเคมีครับ
1: เจอแล้วครับนี่ครับ
2: นะครับไม่มีสารเคมีอันต้นนี้ครับเพื่อนพี่เห็นว่าพี่ชอบปลูกต้นไม้เขาก็เอามาให้ในออฟฟิศก็คือต้นมะยมแดงเจ้าของตอนนี้เขาทำงานอยู่ที่เยอรมัน
3: ครับผม
2: แล้วก็เราก็จะถ่ายรูปส่งไปให้เขาตลอดอยากให้น้องฮิมลองชิมก็รสชาติแปลกดีครับ
1: แล้วพวกนี้พี่บอยปลูกแล้วขายไหมครับ
2: ไม่ขายครับเพราะว่าพี่บอยไม่ได้หวังผลว่าต้นไม้แต่ละต้นจะต้องมีดอกมีผลมากมายนะครับ
1: ครับ
2: สิ่งที่พี่บอยหวังก็คือว่าต่อไปในอนาคตเมื่อต้นไม้มีผลเราก็เก็บทานในทุกๆเดือนของในปีนึงเรามีเหลือเราก็เก็บไปฝากเพื่อนเราพี่น้องพ่อแม่ที่กรุงเทพถ้าเรามีเหลือกว่านั้นคนงานของเราก็มีเขาสามารถเก็บขายเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ของเขาได้นะครับ
1: พูดถึงธรรมชาติครับ
2: ครับ
1: สมัยก่อนเนี่ยก่อนที่พี่บอยมาอยู่เนี่ยที่พี่บอยบอกว่าเริ่มต้นเริ่มเก็บนะฮะเงินมาเริ่มซื้อที่มาเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้ไหมฮะ
2: ถ้าให้พี่บอยนับต้นไม้มันจะมีอยู่ทั้งหมด6ต้น
1: 40ไร่มี6ต้น
2: นอกนั้นก็คือเป็นดินที่ว่างเปล่าเพราะว่ามันเดิมมันคือไร่อ้อย
1: พี่บอยครับด้านนี้เป็นไม้ผลที่ทานได
2: ้
1: ส่วนด้านนี้เป็น
2: ด้านนี้จะเป็นไม้ที่พี่บอยปลูกเอาไว้สำหรับใช้งานนะครับ ก็คือว่าจะมีต้นกฤษณามีต้นสะเดามีต้นมะฮอกกานีซึ่งเอาไว้เวลาที่ถ้ามีการลิดกิ่งตัดกิ่งเราก็สามารถเอาไปเผาถ่านของเราได้แต่ว่าคนก็ถามบอกว่าต่อไปพี่บอยจะตัดเอาไปสำหรับที่จะทำโต๊ะทำเก้าอี้หรือเอาไปเจาะทำน้ำมันก็ไม่คิดที่จะทำแบบนั้นเพราะว่าอยากจะเอาให้เป็นต้นไม้โตต่อไปเวลาเด็กรุ่นหลังก็จะได้มีโอกาสได้เห็นได้ดูนะครับ
1: ครับผมพี่บอยครับต้นไม้ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี
2: ้ครับ
1: 5ปีที่ผ่านมาพี่บอยปลูกได้ขนาดนี้เลยเหรอครับ
2: เปล่าครับ ต้นนี้คือ1ใน6ต้นที่พี่บอยเล่าให้ฟังว่า
1: อ๋อที่มีอยู่ที่นี
2: ่ที่40ไร่ที่เริ่มต้นเนี่ยมีต้นไม้อยู่แค่6ต้นก็คือเริ่มต้นอันนี้พี่บอยเรียกว่าท่านมะขามเพราะว่าท่านน่าจะยืนมาอยู่เป็น100ปีแล้วนะครับ
1: 5ปีที่ผ่านมา
2: ครับ
1: พี่บอยเนี่ยปลูกมานี่เสร็จหรือยังฮะต้นไม
2: ้ถ้าเราทำอะไรกับธรรมชาติไม่มีทางเสร็จนะครับเพราะเนื่องมาจากว่าวัฏจักรของธรรมชาติเวียนว่ายตายเกิดอยู่เสมอดังนั้นบางอย่างก็เจริญเติบโตไปก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราภูมิใจแล้วก็ที่ดินผืนนี้ก็อาจจะเป็นมรดกให้กับตรงจุดนี้ของเมืองกาญที่เด็กๆรุ่นใหม่อาจจะเข้ามาดูต้นไม้นานาชนิดที่เราปลูกเอาไว
1: ้
2: เป็นความรู้ของเขาต่อไปนะครับ
1: นี่ก็คือเราไม่ใช่ว่าแค่สุขของเรานะจริงๆแล้วเราแบ่งปันให้กับไม่ใช่คนแค่คนในประเทศล่ะจริงๆแล้วมันคนทั้งโลก
2: ความสุขของเราได้แล้วตั้งแต่เริ่มขุดดินแล้วก็ปลูกต้นไม้แล้วก็เห็นเขาโตนะครับแต่ในอนาคตต่อไปคนอื่นก็น่าจะได้ชื่นชมสิ่งที่เราได้มีความสุขไปแล้วด้วยเหมือนกันนะครับ
1: นะฮะเขาเข้ามาเขาจะได้สัมผัสถึงความสุขนะฮะที่เราตั้งใจที่จะทำให้เขา
2: ใช่ครับ
1: นะฮะโอ้โหคุณผู้ชมครับวันนี้ผมไม่ได้พาคุณผู้ชมมาดูแค่ต้นไม้นะฮะผมพาคุณผู้ชมครับมาดูแนวคิดครับว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราวางแผนดี
2: ๆ
1: เราก็สามารถมีชีวิตนะฮะที่เราอยากจะมีที
2: ่
1: เราฝันอยากจะเกษียณก่อนนะฮะอย่างที
2: ่
1: ผู้ชายคนนี้ทำไว้ให้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพูดคุยกันต่อเรื่องราวของพี่บอยนะฮะที่การวางแผนในอนาคตของพี่บอยนั้นเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: หลังจากที่คุณบอยแขกรับเชิญของเราในวันนี้ได้ลงมือสร้างบ้านสวนที่เขาจะใช้พักผ่อนในช่วงบั้นปลายของชีวิตจนเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วคุณบอยคิดได้ว่าถ้าหากคนเราสามารถทำประโยชน์เพื่อคนอื่นได้ด้วยก็จะเป็นการดีมากไปดูว่าคุณบอยเลือกทำประโยชน์ให้ผู้อื่นอย่างไรครับ
1: พี่บอยครับหลังจากที่พี่บอยทำให้ตัวเองเกษียณแล้วก็มีความสุขได้แบบนี้นะพี่บอยมีการวางแผนที่จะทำอะไรต่ออีกบ้างครับ
2: ครับที่เล่าให้น้องฮิมฟังในตอนแรกก็คือว่าความประสบความสำเร็จของชีวิตคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตำแหน่งเราสูงความสุขของพี่บอยอีกที่จะเดินทางต่อไปของพี่ก็คือว่าเราได้เอาตัวของเราเนี่ยได้เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นได้มากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
2: เป็นประโยชน์ให้กับใครได้บ้างแล้วเราก็ถือว่าถ้าวันนี้เราทำความสุขให้ตัวเราแล้ว
1: ครับ
2: แล้วเราก็ได้ส่งความสุขของเราต่อไปโดยการช่วยเหลือคนอื่นให้เขามีความสุขบ้างก็น่าจะเป็นความสุขที่แท้จริง
1: ครับ
2: ที่เราเกิดมาในหนึ่งชีวิตของเรานะครับ
1: ผมทราบมาว่าพอพี่บอยเริ่มแบ่งปัน
2: ครับ
1: สิ่งแรกๆที่พี่บอยเริ่มแบ่งปันก็คือคนในชุมชนแถวๆนี้ด้วย
2: ครับก็พอเรามาอยู่ใช่ไหมครับเราเห็นว่าเอ๊ะในอนาคตถ้าเราจะต้องอยู่ที่นี่ไปจนกระทั่งเราเดินทางต่อ
1: ครับ
2: นะครับปัจจัยก็คือว่าที่นี่ไม่มีเมรุเผาศพนะครับเราก็หาเพื่อนหาพี่น้องหาคนที่เรารู้จักเพื่อนคุณแม่เพื่อนพ่อเราก็มาช่วยกันระดมเงินมาช่วยทำให้เมรุเผาศพของที่ชุมชนนี้เนี่ยสำเร็จเพราะเนื่องจากเมื่อก่อนนู้นเนี่ยเมื่อมีคนเสียชีวิตก็ต้องพาออกไปเผาที่ชุมชนอื่นซึ่งก็น่าเสียดายที่ว่าชุมชนเราน่าจะมีสิ่งเหล่านี้นะครับอันนั้นเราก็โอเคถ้าเราเป็นอะไรไปเรามีที่ละของเรา
1: ครับ
2: นะครับในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่สมมุติว่าเราอยากจะอยู่ในธรรมในส่วนของเราก็พระสงฆ์ก็มาขอปักกรดในส่วนของพี่

0: ก็อยู่เป็นเนืองๆนะครับทุกเช้าก็จะมีพระเข้ามาบิณฑบาตแต่ว่าเราก็เห็นว่าสำหรับชุมชนแล้วเขาไม่ได้เข้ามาอยู่ตลอดเวลาเราก็มีศาลาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดที่ห่างจากเราไปนี่ประมาณ2กิโลครับเราก็ไปช่วยกันช่วยสร้างศาลาปฏิบัติธรรมให้กับวัดนั้นจนสำเร็จเนี่ยครับ
1: นอกจากที่จะแบ่งปันในเรื่องของทางธรรมแล้วตอนนี้พี่บอยก็ไปเรียนเรื่องของแพทย์แผนไทย
0: ใช่ครับ
1: เรียนเกี่ยวกับเรื่องของพลังจักรวาลด้วย
0: ครับพลังจักรวาลนี่เรียนแล้วแล้วก็ช่วยรักษาคนแล้วกับกลุ่มที่ทำงานเรื่องพลังจักรวาลด้วยกันนะครับ
1: ครับ
0: แต่เราก็รักษาให้โดยที่เราก็ไม่ได้คิดสตางค์ของคนที่มารักษา
1: พี่บอยครับแล้วในส่วนของแพทย์แผนไทยนะครับ
0: ครับแพทย์แผนไทยก็คือว่าแนวคิดสำหรับตัวเราเองก็คือหนึ่งต่อไปเนี่ยเราจะอยู่ในส่วนของเราจะพึ่งพาด้วย 100% การที่เรามีความรู้เรื่องแพทย์แผนไทยเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์จากต้นไม้ต่างๆนานาชนิดที่เราปลูกเนี่ยในการทำยาสำหรับตัวเองคนที่เรารักคนใกล้ตัวของเราแม้แต่ชุมชนข้างเคียงแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดคลินิกเพื่อที่จะรักษาชาวบ้านได้ด้วยในพื้นที่ของเราต่อไปนะครับ
1: อย่างนี้มันก็ทำให้ชุมชนที่นี่ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย
0: ก็พยายามนะครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือการอยู่ด้วยกันการอะไรมีต่างๆที่จะเป็นในอนาคตต่อไป
1: พี่บอยครับถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งนะฮะที่อยากจะเกษียณแบบพี่บอย
0: ครับ
1: เขาควรจะวางแผนกับตัวเองยังไงบ้างคร
0: ับ ได้ครับเราก็ต้องทำงานหนักตั้งแต่เราเป็นเด็ก
1: ครับ
0: นะครับและเราก็ต้องวางแผนเรื่องการที่จะใช้ปัจจัยต่างๆของเราให้บริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เงินในปัจจุบันเงินฉุกเฉินเงินในอนาคตและก็เวลาที่เราจะใช้จนกระทั่งเราวันสุดท้ายของเรานะครับ
1: เกษียณตัวเอง
0: เกษียณ
1: จากโลก
0: เกษียณจากโลกใช่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือว่าเราก็จะต้องมีส่วนเหล่านี้ให้พอเพียงกับการที่เราจะมีชีวิตอยู่จนถึงวันสุดท้ายของเรา
1: ครับผมนะครับนะฮะแล้วจะมีวิธีการยังไงบ้างครับ
0: ครับอย่างถ้าเอาตัวพี่บอยเป็นตัวตั้งนั่นก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะเก็บเงินในส่วนของการเป็นเงินสดนะครับคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยจะสอนเสมอว่าทองคำกับที่ดินเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตของคนนะครับเงินสดคือเงินที่เราสามารถใช้ได้ในทันทีทองคำเราสามารถมาเปลี่ยนให้เป็นเงินในภาวะที่เราฉุกเฉินในทันทีนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ดินนั่นคือเงินระยะยาวที่เราสามารถที่จะเก็บเอาไว้สำหรับเป็นสิ่งที่จะใช้จ่ายได้ไปจนตลอดชีวิตของเรานะครับ
1: ครับผม
0: ครับ
1: นะฮะก็นี่ก็เป็นวิธีการนะฮะแล้วก็เป็นแนวคิดของพี่บอยนะที่จะทำให้ทุกท่านนะฮะสามารถมีการเกษียณได้อย่างสมบูรณ์
0: ใช่
1: นะฮะอย่างพี่บอยก็บอกว่าตัวเองก็ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% แต่ก็ถือว่าสมบูรณ์ในแบบที่ตัวเองอยากจะเป็น
0: ถูกต้องครับ
1: นะครับผมแนะนำครับสิ่งสำคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของแนวคิดนะฮะสำหรับแนวคิดนะฮะคุณผู้ชมก็สามารถหากันได้ง่ายๆไม่ยากเลยครับเปิดดู Money Channel เงินทองต้องวางแผนรอคุณอยู่ครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่บอยมากเลยนะคร
0: ับ ด้วยความยินดีครับ
1: ขอบคุณครับนะตอนนี้ยิมขออนุญาตแอบไปเด็ดผลไม้กินก่อนนะครับ
0: ด้วยความยินดีครับ
1: ครับผมไปกันดีกว่าครับ
0: ดีครับ
2: เคยสงสัยไหมครับว่าตอนคุณเกษียณจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ลองมาดูเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยให้คุณมีเงินใช้ตอนเกษียณกันครับ 1. เริ่มออมอย่างสม่ำเสมอออมตั้งแต่อายุน้อยๆเพราะยิ่งเริ่มออมช้าเท่าไหร่การเก็บออมต่อเดือนก็จะยิ่งทวีคูณมากขึ้นเท่านั้น 2. รู้จักเลือกลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเช่นกองทุนรวมพันธบัตรหุ้นกู้หุ้นสามัญโดยคำนึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 3. ฉลาดซื้อรู้จักเลือกซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็นคุ้มค่าและคุ้มประโยชน์การใช้งาน 4. ฉลาดใช้รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดรักษาสิ่งของต่างๆให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานได้นานๆรวมไปถึงการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมสุขกายสุขใจไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้ชีวิตในยามเกษียณได้อย่างสบายใจแล้วครับ
1: คุณผู้ชมครับการเกษียณก่อนเวลาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าในบทสนทนาที่เราได้คุยกับพี่บอยครับมีอยู่ตอนนึงครับที่พี่บอยพูดว่าเขาเนี่ยได้ทำงานนะครับเหมือนกับการทำงานคูณ2นะฮะเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยนะครับทำงานได้เท่ากับคนที่ทำงานจนถึงอายุ60แล้วนะครับเขาถึงจะเกษียณได้แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมบอกว่าโอ๊ยการทำแบบนี้นี่มันยากเกินไปมันเปลืองพลังงานเรามากเกินไปคุณผู้ชมลองหาอีกวิธีทางนึงนะครับแบบง่ายๆครับด้วยการเก็บเงินของตัวเองแล้วก็นำไปลงทุนนะครับในกองทุนหรือว่าจะเป็นการลงทุนด้าน

0: หุ้นนะครับหรือว่าการลงทุนด้านต่างๆที่คุณผู้ชมอยากจะลงทุนเท่านี้ครับพอคุณผู้ชมลงทุนและก็เก็บเงินได้ส่วนหนึ่งเงินส่วนนั้นแหละครับที่จะทำให้คุณผู้ชมสามารถเกษียณได้อย่างสมบูรณ์แบบครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนลาไปก่อนครับอาทิตย์หน้าเจอกันครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: คดีที่ยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก1ในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำเพราะมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณา

โดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.และในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรืออิลิติเกชันพอร์ทัลของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบสบายๆแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะกับดิฉันทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วก็คุณผู้ชมนะคะก็สามารถรับชมรายการของเราค่ะได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ค่ะแล้วก็เป็นประจำเส้นเคยนะคะทรายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะที่จะมาไขข้อข้องใจเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะแบบง่ายๆสไตล์พี่ทนายวิรัติค่ะและเรื่องราวในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความอยากของคนค่ะแต่ความอยากของคนเรานะคะจะสามารถนำไปสู่เรื่องราวที่ก่อให้เกิดเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันในช่วงพบทนายกันดีกว่าค่ะ

0: ข้าสู่ช่วงพบทนายค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะไซก็นั่งอยู่กับพี่ทนายใจดีของเราแล้วค่ะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ชมครับ
0: ค่ะพี่วิรัติคะวันนี้หัวข้อน่าสนใจเลยทีเดียวเป็นเรื่องของความอยาก
1: ค
0: ุณผู้ชมเริ่มสงสัยแล้วว่าความอยากนะคะทำให้เกิดเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายได้ยังไงบ้างก่อนอื่นเลยไซถามพี่วิรัติก่อนว่าพี่วิรัติในชีวิตนี่เคยอยากเรื่องอะไรบ้างคะ
1: ก็มีหลายเรื่องนะครับผมก็อยากมีบ้านนะครับอยากมีบ้านติดริมทะเลสวยๆอะไรเงี้ยครับหรือว่าอยากจะมีรถคันใหญ่ๆขับหรือว่าอาจจะอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นอะไรเงี้ยนะครับต้องมีครับ
0: ค่ะแล้วส่วนตัวเองอยากได้อะไรบ้างพี่วิรัติรู้ไหมความอยากใส่เล็กๆนิดเดียวเอง
1: ครับผม
0: ใส่แค่อยากได้ตาใหม่จมูกใหม่โครงหน้าใหม
1: ่อ๋ออ
0: ันนี้เรื่องเล็ก
1: ต้องไปเกาหลีครับงั้นต้องไปเกาหลีแล้ว
0: ผู้หญิงทั่วไปอยากได้อยู่แล้ว
1: ครับผม
0: ค่ะแต่คุณผู้ชมอาจจะเอ๊ะแล้วความอยากมันจะไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายได้ยังไง
1: ครับ
0: อันนี้เราไปดูละครกันดีกว่าก
1: ันเลยครับ
0: ว่าเจ้าความอยากเนี่ยมันจะพาเราไปสู่ขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายยังไงบ้างนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: ณสนามเด็กเล่นปูและกบกำลังนั่งคุยกัน
3: ปูเป็นอะไรหรือเปล่าดูน่าเครียดๆนะ
4: ก็เราอ่ะอยากแต่งงานอยากจะพาแฟนเราไปจดทะเบียน
3: ก็ไม่เห็นจะต้องเครียด

0: เลยแล้วเธอปรึกษาพ่อแม่เธอหรือยัง
1: เครียดสิก็แม่เราอ่ะไม่ชอบแฟนเราเขาบอกว่าแฟนเราอ่ะไม่มีอนาคต
0: แล้วเธอจะทำยังไงถ้าที่บ้านเธอไม่ชอบชีวิตคู่ก็ไม่น่าจะไปรอดนะ
1: แล้วว่าจะพาแฟนเราอ่ะไปจดทะเบียนแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันเลยเธอว่าจะดีไหมอ่ะ
0: โอ้เธอใจเย็นๆก่อนนะ
2: yeah.
0: เราคิดว่ามันไม่น่าจะเวิร์กนะนี่เราเพิ่งจะอายุแค่17ปีกันเองเธอคิดดีแล้วหรอที่จะหนีตามแฟนเธอน่ะ
1: นั่นสิเครียด
3: คุณผู้ชมคะอายุแค่17ปีน้องเขาก็คิดอยากจะไปจดทะเบียนสมรสนะคะกับแฟนเขาแล้วอันนี้เดี๋ยวเราไปถามพี่ทนายวิรัตกันดีกว่าว่าอายุเพียงเท่านี้จะสามารถจดทะเบียนสมรสได้หรือเปล่านะคะพี่ทนายวิรัตคะอายุเท่านี้17เองนะคะพ่อแม่ก็ไม่ได้อยากให้แต่งงานกันสักเท่าไหร
4: ่
3: จะแอบไปจดทะเบียนสมรสกัน2คนได้ไหมคะ
4: จริงๆกฎหมายเขาบอกว่าบุคคลก็คือชายและหญิงถ้าจะประสงค์ที่จะสมรสกันเนี่ยจะต้องมีอายุ17ปีนะครับแต่17ปีเนี่ยจะต้องมีผู้ปกครองต้องมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยยินยอมนะครับในกรณีน้องเขาเนี่ยถ้าไปคนเดียวเนี่ยรับรองว่าที่อำเภอคงไม่มีใครจดให้แน
3: ่
4: นะครับเพราะว่าถึงแม้จะอายุครบตามเกณฑ์เนี่ยแต่ว่าไม่มีผู้ใหญ่มายินยอมก็ทำการจดทะเบียนก็ทำไม่ได้
3: อันนี้ก็คือถ้าจะจดทะเบียนสมรสยังไงก็ต้องมีผู้ปกครอง
4: ครับ
3: ต้องทั้งสองฝ่ายไหมคะที่ไป
4: ก็ต้องยินยอมทั้งคู่ครับเพราะว่าต่างคนก็ยังประมาณ17เนี่ยนะครับมันก็ต้องยินยอมทั้งสองฝ่ายครับ
3: แล้วถ้าในอีกกรณีหนึ่งถ้าในฝ่ายผู้ชาย
4: ครับ
3: อายุ 25-26 แล้วบรรลุนิติภาวะแล
4: ้
3: วตรงนี้นี่สามารถไปจดทะเบียนกันได้ไหมคะเพราะว่าก็บรรลุนิติภาวะไปแล้วคนหนึ่ง
4: คือกฎหมายเขาบอกว่าทั้งคู
3: ่ค่ะ
4: ต้องอายุ17ปีและมีผู้ปกครองก็คือมีพ่อแม่ให้ความยินยอมนะครับฝ่ายชายเนี่ยเขามีไม่ต้องแล้วเพราะบรรลุนิติภาวะไปแล้วแต่ในฝ่ายหญิงเนี่ยยังคงจำเป็นจะต้องมีผู้ปกครองเนี่ยหรือพ่อแม่เนี่ยมาให้การยินยอมอยู่ดีนะครับ
3: ยังไงก็ต้องยินยอมอยู่ดีใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
3: ถ้าเป็นกรณีแบบนี้แอบไปแต่งงานกันเลยฝ่ายชายทนไม่ไหวละจดทะเบียนไม่ได้ไม่เป็นไร
4: ครับ
3: จะไปแต่งงานที่บ้านเลย
4: ครับ
3: อย่างนี้ถ้าเกิดพ่อแม่ฝ่ายหญิงมารู้ในภายหลังตรงนี้แจ้งความเอาผิดกับฝ่ายชายได้ไหมคะ
4: ได้ครับได้เลย
3: ถึงแม้ฝ่ายชายจะอายุ17เท่ากันก็ตามหรอคะ
4: จริงๆแล้วการที่พาผู้หญิงไปในอายุ17เนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในความปกครองของพ่อแม่อยู่นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการพาผู้เยาว์หรือว่าอะไรต่างๆนานาก็ยังมีความผิดอยู่นะครับ
3: ค่ะ
4: ทางที่ดีเนี่ยถ้าเป็นคำแนะนำของผมเนี่ยคือถ้าเกิดรักชอบกันเนี่ยก็ลองคบกันไปก่อนนะครับยังไม่ถึงขั้นว่าต้องตามกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีหลายประเด็นนะครับผมเคยมีอยู่คดีนึงเป็นเรื่องที่ว่าเด็กเนี่ยผู้ชายของลูกความผมเนี่ยเป็นคนที่หน้าตาดีอายุ17นะครับแล้วก็มีฝ่ายหญิงเนี่ยก็คือฝ่ายหญิงเนี่ยอยากที่จะมาอยู่กับฝ่ายชายนะครับจะจดทะเบียนหรือไม่ได้ก็ได้ทั้งหมดแหละครับแกก็ไม่อยู่ครับมาอยู่พ่อแม่ของฝ่ายชายเนี่ยก็ถามว่าลูกได้ถามพ่อแม่ยังว่ามาอยู่ที่นี
3: ่ค่ะ
4: คือลูกผู้หญิงก็อยากมาอยู่กับฝ่ายชายก็โกหกไปว่าอ๋อขออนุญาตแล้วพ่อแม่ยินยอม
3: ค่ะ
4: นะครับก็ไม่อยู่กัน
3: ไม่อยู่เหมือนบ้านเลยค่ะอยู่กินเลยอ
4: ยู่กันแบบ
3: สามีภรรยา
4: ใช่ปรากฏว่าพอสักพักนึงสักอาทิตย์นึงเนี่ยทางพ่อแม่ของฝ่ายหญิงก็หาไม่เจอนะครับเขาก็ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับก็เลยโดนข้อหาพรากผู้เยาว
3: ์
4: นะครับก็เป็นคดีกันไป
3: แล้วตรงในส่วนนี้จะเอามาอ้างอิงได้ไหมคะเวลาถึงชั้นศาลหรือว่าระดับที่แจ้งความกันไปให้การกับตำรวจตรงนี้อ้างอิงได้ไหมว่าเด็กผู้หญิงมาโกหกเราอะว่าบอกพ่อแม่แล้วอะ
4: ในส่วนตรงนี้ก็เป็นเรื่องนึงแต่ว่าความผิดฐานพรากผู้เยาว์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แม้ว่าเด็กจะยอมหรือเด็กจะโกหกเพื่ออะไรก็ตามเนี่ยคนที่พามาหรือว่ามาให้เขา อยู่ด้วยเนี่ยก็มีความผิดอยู่แล้วนะครับผม
3: ค่ะแล้วถ้าอย่างนี้กรณีแบบนี้ก็คือน้องคนผู้ชายอะค่ะก
4: ็
3: เป็นผู้เยาว์เหมือนกันตรงนี้เขาจะได้รับโทษในส่วนของภาคผู้เยาว์ได้ยังไงคะในเมื่อเขาก็เป็นผู้เยาว์เหมือนกัน
4: คือในกฎหมายไทยเนี่ยเขาเชื่อว่านะครับคนที่จะสามารถพรากได้คือเป็นผู้ชายพรากผู้หญิงมานะครับเขาเชื่ออย่างนั้นแต่ปัจจุบันมันก็เปลี่ยนไปนะครับก็อาจจะเป็นผู้หญิงพรากผู้ชายก็ได
3: ้
4: นะครับแต่ว่าในความเชื่อยังคงเหมือนเดิมอ่ะคือว่าเป็นลักษณะผู้ชายเนี่ยพรากผู้หญิงนะครับแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยยังเป็นเด็กเนี่ยเนื่องจากว่าคดีลักษณะนี้ก็จะขึ้นเป็นคดีเด็กนะครับผลก็คือว่า

0: ศาลก็จะมีการเปลี่ยนแปลงโทษให้เหมาะสมกับเด็กไม่ใช่ว่าในกรณีโทษจำคุก 10-20 ปีเนี่ยเด็กจะต้องลงโทษทั้งหมดไม่ใช่นะครับศาลก็จะพิจารณาให้รับโทษอย่างเช่นสามารถที่จะไปเข้าการอบรมฟื้นฟูอะไรต่างนะครับไม่ถึงขั้นจะต้องติดคุกนะครับ
1: ก็คือระดับอายุก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับบทลงโทษที่จะได้รับด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพราะในกรณีนี้ถ้าสมมติน้องเขาอายุสัก25-26แล้วบรรลุนิติภาวะแล้วโทษก็จะเป็นอีกระดับนึง
0: ใช่ครับก็เป็นแบบโทษผู้ใหญ่ครับ
1: อันนี้ร้ายแรงมากไหมคะโทษผู้ใหญ่
0: ก็ไลน์ก็พอสมควรนะครับเป็นก็เป็นโทษจำคุกอะครับเพียงแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยแนะนำเลยคือว่าถ้าเราจะคบกันก็ควรจะอยู่ในสายตาหรือว่าทางที่ดีเนี่ยผมแนะนำเลยว่าอายุ20ไปแล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับ20ไปแล้วเนี่ยคุณจะทำอะไรก็คงไม่มีใครว่าคุณ
1: ทำได้ตอนนี้ก็คือต้องอดทนไปก่อนเลย
0: ต้องคบกันไปก่อนนะครับ
1: ค่ะตรงนี้นี่พ่อแม่ของน้องผู้หญิงถ้าเกิดอาการโกรธมากนะคะไปแจ้งความน้องผู้ชายไม่พอแจ้งความถึงผู้ปกครองด้วยตรงนี้สามารถทำได้แล้ว
0: คือก็แจ้งได้ครับเพียงแต่ว่าพ่อแม่ก็คงต้องออกตัวครับเพราะมันไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ได้สอบถามแล้วนะครับคงเนี่ยคงจะรอดไปนะครับ
1: ค่ะค่ะพี่วิรัตเคยเจอกรณีอะไรที่มันยุ่งยากแบบนี้คะในเรื่องของการจะจดทะเบียนสมรสเรื่องของอายุอะไรมาเกี่ยวข้องตรงนี้ค่ะ
0: มันก็มีประเด็นนะครับตรงที่ว่าเด็กอยากจะจดทะเบียนแต่ว่าบางทีพ่อแม่ก็ยังคือคนเป็นผู้ใหญ่เขาก็ยังต้องคิดก่อนนะครับว่าพอมันจดทะเบียนกันไปแล้วเนี่ยการจะเลิกก็ยากนะครับบางทีหายกันไปเนี่ยอาจจะต้องตามกันถึงต้องฟ้องร้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะตัดสินใจจดทะเบียนสมรสกับใครเนี่ยผมแนะนำว่าต้องดูให้ดีให้รอบคอบนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นไม่ต้องรีบครับผมว่าค่อยๆดูกันไปได้นะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมเป็นน้องๆนะคะที่ยังเป็นเยาวชนอยู่นะคะในเรื่องราวของความรักนะคะเราต้องให้เวลากับมันนิดนึงนะคะก็อย่าชิงสุกก่อนหามนะคะและในส่วนของคุณผู้ปกครองเองนะคะก็ต้องเข้าใจในเรื่องราวของความรักระหว่างวัยรุ่นด้วยนะคะเราถึงจะพูดจากันเข้าใจนะคะกับบุตรหลานเราจะไม่ก่อให้เกิดคดีความต่างๆกันขึ้นนะคะและสำหรับเรื่องราวนะคะของความยากค่ะก็ยังมีอีกนะคะไปติดตามรับชมละครในเรื่องต่อไปกันเลยค่ะ
2: ณออฟฟิศแห่งหนึ่งเพื่อนสาวสองคนกำลังสนทนากันถึงยาลดความอ้วน
3: เนี่ยฉันไม่รู้ทำไมนะช่วงนี้รู้สึกฉันอ้วนก็ทำไงหายาก่อนแล้วกินยาลดความอ้วนแล้วทุกยี่ห้อก็ไม่เห็นจะลดสักทีเธอมีวิธีแนะนำฉันไหมอะ
4: เรื่องเกี่ยวกับยาเราไม่ค่อยรู้หรอกแต่เรามีวิธีทำให้เธอกินยาลดความอ้วนแล้วได้ผลนะ
3: จริงไหมวิธีอะไรแนะนำฉันหน่อยสิ
4: ก็เวลาไปซื้อยาใช่ไหมก็ไปซื้อยาแพงๆยาถูกๆไม่ได้ผลหรอกยิ่งแพงเท่าไหร่อ่ะยิ่งเห็นผลเร็ว
3: จริงแล้วมันเกี่ยวอะไรกันอะ
4: อ้าวก็เวลาจะซื้อยาแพงๆใช่ไห
3: ม
4: มากินมากๆเงินเธอก็จะหมดพอเงินหมดเธอไม่มีเงินไปซื้ออาหารมากินแล้วก็ลดน้ำหนักได้เองแหละ
3: นึกว่าจะมีข้อเสนอแนะที่ดีกว่านี้แล้วเธอพอจะรู้ไหมพวกยาทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาลดความอ้วนเนี่ยถ้าเกิดมันอ้างเกินสรรพคุณที่มันเป็นจริงเนี่ยเราจะไปหาร้องเรียนได้ที่ไหนล่ะ
4: ก็ไม่รู้สิก็บอกแล้วไม่เคยกิน
3: ช่วยอะไรไม่ได้เลย
1: ค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความอยากขั้นพื้นฐานโดยทั่วไปของผู้หญิงแล้วเลยอยากจะหุ่นดีอยากจะผอมนะคะแต่บังเอิญไปเจอยาที่ไม่มีสรรพคุณตามที่โฆษณาไว
0: ้
1: ตรงนี้ค่ะถ้าเกิดเราสั่งซื้อยานะคะแล้วได้ยาที่ไม่ดีไม่ได้ช่วยในการรักษาอย่างที่บอกเลยบอกว่าลดความอ้วนน้ำหนักไม่ลดลงสักขีดอย่างนี้เราจะทำยังไงคะพี่วิรัตเราจะฟ้องร้องอะไรเขาได้ไหมคะ
0: คือโดยหลักแล้วเนี่ยพวกที่เป็นยาลดความอ้วนเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะไม่ใช้คำว่ายา
1: ค่ะ
0: เขาอาจจะใช้เป็นเรื่องของอะไรนะ
1: อาหารเสริม
0: อาหารเสริมอะไรต่างๆ
1: เคยได้ยินเป็นกาแฟบ้างเป็นโกโก้อะไรอย่างนี้บ้าง
0: แต่จริงๆแล้วทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ต้องมีหน่วยงานที่เขารับผิดชอบนะครับคือ อย.นะครับบางคนไปแปลว่าอย.แปลว่าอย่อย
1: ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นหรอคะ
0: ไม่ใช่ครับมันเป็นหน่วยงานนะครับมันคือเป็นหน่วยงานที่เขาควบคุมดูแลนะครับแล้วพอเราต้องคือที่ผมเคยทำนะครับคือว่าลูกความผมเนี่ยเขาจะผลิตสินค้าขึ้นมาชนิดหนึ่งเนี่ยอาหารเนี่ยเขาต้องส่งไปตรวจว่าอาหารและยา

0: เขาก็รับรองว่าทานแล้วไม่มีอันตรายนะครับทานแล้วเป็นไปตามสรรพคุณนะครับแต่ปรากฏว่าอย่างที่คุณน้องทรายว่าเนี่ยคือว่าพอไปทานแล้วไม่เป็นไปตามนั้นบางทีอย.ปลอมนึกไหมครับคือไปหาอย.ที่ไหนมาแปะก็มี
1: อันนี้ถ้าไม่เป็นตามสรรพคุณยังไม่เท่าไหร่บางทีมีอาการแทรกซ้อนเข้ามา
0: เยอะครับก็เลยส่วนใหญ่เราวิธีการที่เขาทำกันนะครับคือแจ้งอย.
1: ค่ะ
0: นะครับมันจะมีผมเข้าใจว่าจะมีสายด่วนของอย.นะไม่แน่ใจตรงนี้นะครับสามารถที่จะเข้าไปเซิร์ชได้นะครับหรือว่าโทรไปที่โดยตรงได้เลยนะครับไปแจ้งความได้
1: อันนี้ถ้าสมมติเกิดกรณีขึ้นมาแล้วสมมติว่าทานปุ๊บโหเกิดอาการอาเจียนหนักต้องเข้าโรงพยาบาลหาหมอนอนแอดมิดกันหลายคืนเลย
0: ครับ
1: ตรงนี้นี่สามารถไปแจ้งความที่สถานีตำรวจได้ไหมคะ
0: ก็ได้ครับก็ยังได้ครับ
1: แล้วในส่วนนี้นี่เราต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง
0: ก็ผมว่าก็คือควรจะเก็บพวกสลากพวกซองบรรจุอะไรต่างๆและที่สำคัญก็คือควรจะเก็บพวกที่เขาใบปลิวโฆษณาต่างๆนะครับก็มาดูครับมาเทียบว่าจริงๆสรรพคุณมันเป็นตามนั้นหรือไม่นะครับ
1: ถ้าสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์นี่ต้องทำยังไงคะ
0: ถ้าสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ยิ่งดีครับมันจะมีเรื่องผิดเรื่องพรบ.คอมด้วย
1: โอ้ยโดน2
0: แล้วก็โดนเรื่องพรบ.ขายตรงนะครับจะมีหลากหลายถ้าเป็นการซื้อในทางคอมพิวเตอร์นะครับก็ผมว่าตอนนี้เนี่ยการซื้อก็คงต้องหาที่มันน่าเชื่อถือครับเว็บส่วนใหญ่ก็จะต้องมีเรื่องของการรับรองนะครับก็จะดีนะครับ
1: ค่ะแล้วตรงนี้ถ้าไปเกิดการฟ้องร้องกันละไปถึงเรื่องไปถึงอย.ละ
0: ครับ
1: หลังจากขั้นตอนกระบวนการนี้น้องเขาจะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่ายาที่ซื้อไปแล้วคืนบ้างไหมคะ
0: คือโดยหลักแล้วเนี่ยพอมีคดีขึ้นมาเนี่ยทางตัวของผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็จะมาขอเจรจามาคุยนะครับก็อาจจะมาเคลียร์แล้วก็จ่ายพอสมควรนะครับแล้วก็อาจจะมีการเยียวยาบ้างบางส่วน
1: ไกล่เกลี่ยกันได
0: ้ใช่ใช่ก็พอคุยได้ยกเว้นครับยกเว้นว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยเขาขายแล้วหาตัวคนเป็นผู้ประกอบการไม่ได้นี่ก็แย่
1: โดยมากในเว็บไซต์จะหาตัวผู้ประกอบการไม่ได้
0: ยากมาก
1: ถ้าอย่างนั้นในตรงเนี้ยทางเว็บไซต์ต้องมีการโอนเงินจ่ายเงินซื้อทางเว็บไซต์ถ้าเรารู้ชื่อทราบชื่อแล้วว่าเราโอนเงินไปให้ใครตรงนี้เราไปแจ้งความเอาผิดกับเจ้าของบัญชีที่เราโอนเงินไปได้
0: ก็ทำได้ครับแต่ทีนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับคือพิธีการมันแยบยลมากกว่าเดิม
1: ค
0: ือทางผู้ประกอบการเนี่ยเขาใช้วิธีการไปจ้างคนมาเปิดบัญชี
1: อ้าว
0: ไปจ้างตาศรีตาสาแถวต่างจังหวัดเนี่ยมาเปิดบัญชีแล้วก็ให้เงิน 2-3,000 บาทเพื่อเปิดบัญชีและขอบัตร ATM ไว
1: ้
0: นะครับเมื่อไหร่ที่มีคนโอนเงินเข้าไปเนี่ยนะครับทางคนร้ายเนี่ยนะครับแกก็ไปกดเงินทาง ATMพอเราไปแจ้งความก็แจ้งความกับคนแก่คนนี้นะครับที่เป็นคนรับเปิดบัญชีเนี่ยมันก็จะไม่ถึงตัวของผู้ตัวคนร้ายนะครับ
1: แต่อันนี้เขาจะโดนดำเนินคดีไปด้วยหรือเปล่าคะ
0: โดนด้วยครับถือว่าเป็นแนวคำตัดสินตอนนี้ที่เป็นคดีอื่นๆนะครับเป็นคดี call center ครับ
1: คดี call center ครับ
0: เขาจะดำเนินคดีกับคนที่รับจ้างด้วยถือว่าเป็นการร่วมกันช่อโกงผู้อื่นนะครับ
1: การช่อโกงนี่ขอนิยามคำว่าช่อโกงนิดนึงค่ะพี่ประ ดับ
0: ก็คือเป็นการแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จขึ้นมาเพื่อหลอกเงินนะครับ
1: ค่ะคืออะไรก็แล้วแต่ที่ให้เงินไปอันนี้ถ้าโดยไม่สมยอมถือว่าช่อโกงไหม
0: ก็เหมือนอย่างนี้นะครับเหมือนอย่าง call center เนี่ยเขาก็หลอกว่าเรามีหนี้เท่านี้นะครับถ้าเราโอนมาตอนนี้เขาจะลดหนี้ให้เรา
1: ค่ะ
0: นะครับอย่าว่าแต่คนอื่นเลยครับทนายเองก็โดนครับ
1: เคยโดนเหมือนกันเหรอคะ
0: โดนครับโดนทั้งครอบครัวเลย
1: พี่รัฐทำยังไง
0: เขาโทรศัพท์มาครับ
1: ค่ะ
0: เขาโทรศัพท์มาเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาทางผมเป็นหนี้บัตรเครดิตจำนวน 80,000 บาท
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ตกใจแต่จริงผมไม่ได้ตกใจหรอกทำสิ่งตกใจเล่นๆครับ
1: ค่ะ
0: บอกผมเอาเป็นหนี้ 80,000 บาทเขาบอกว่าแต่ถ้าตอนนี้นะครับทางคุณพี่จะชำระเนี่ยชำระกับฝ่ายกฎหมายเรา
1: ค่ะ
0: นะครับก็จะเหลือครึ่งเดียวคือ 40,000
1: โอ้ลดเยอะนะคะ 50%
0: เราก็นึกฝ่ายกฎหมายคุณเดี๋ยวโอนสายได้ไหม
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าอ๋อแต่คุยกับผมก่อนได้ครับ
1: ค่ะ
0: ผมก็บอกว่าก็คุยกับผมก็ได้ผมก็ทนายความเท่านั้นเองครับ
1: วางสายเลยไหมคะ
0: ทันทีเลยครับเขาก็ทันทีเลยนะครับ
1: ถ้าอย่างนี้นี่น่าจะตรวจสอบเบอร์แล้วก็
0: ทีนี้ก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้เขาใช้วิธีการโทรจากต่างประเทศเข้ามา
1: อ๋อ
0: มันหลายขั้นตอนเหลือเกิน
1: ค่ะสมัยนี้คือมิจฉาชีพนี่ก็มีช่องทาง
0: คือหลักง่ายๆจำไว้ก็คือผมว่าหนึ่งคือไม่โอนเงินให้ใครครับด
1: ี
0: ที่สุดถ้าจะมาก็มาเก็บเงินกันเลยนะครับ
1: ถ้าจะเป็นความอะไรเราก็รอหมายเรียกดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: นะคะหมายเรียกจากตำรวจแน่นอนที่สุดนะคะตรงนี้มีเรื่องช่อโกงอะไรอีกไหมคะที่ พี่วิรัตเคยเจอมาค่ะนอกจากนี
0: ้ผมก็มีจริงๆมันก็มีเยอะครับแต่ว่าถ้ามันเล่ามันก็คงเยอะครับ
1: เพราะว่าโน้ตในปัจจุบันนะคะ
0: ใช่เดี๋ยวนี้มีการโกหกหลอกลวงเยอะครับอย่างเช่นมีอันนึงที่ผมเคยเจอคือว่าเขาอ้างว่าคนที่บ้านผมโทรศัพท์มานะอ้างว่าบ้านผมมีคล้ายๆว่ารถชนอะไรต้องอยู่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับ
1: อันนี้เล่นแรงนะคะ
0: ครับแล้วก็จะให้ผมโอนเงินไปเพื่อที่จะเอาเงินไปรักษาเขาแต่ตอนนี้ติดต่อกันไม่ได้ซึ่งถ้าเกิดบางทีเนี่ยมันก็มีปัญหาเหมือนกันตรงที่ถ้าเราไม่สามารถจะติดต่อคนในครอบครัวได้เนี่ยเราก็ต้องโอนเงินไปถูกไหมครับตรงนี้ก็ต้องระวังนะคร
1: ับ ค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าเราจะมีความอยากความต้องการอะไรนะคะเราต้องใช้วิจารณญาณของเราควบคู่ไปด้วยนะคะโดยเฉพาะในการซื้อสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นตามใบปลิวนะคะตามแคตตาล็อกที่ส่งมาตามบ้านหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์นะคะต้องพิจารณาให้ดีอย่างที่พี่วิรัตบอกนะคะว่าจะต้องถ้าเป็นยาก็ต้องมีอย.กำกับด้วยนะคะแล้วก็เช็คข้อมูลให้ดีนะคะจากผู้ที่เคยใช้เลยก็จะดีค่ะเพื่อที่เราจะไม่ได้โดนหลอกนะคะแล้วเรายังมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่เกี่ยวข้องกับความอยากนะคะจนเป็นเรื่องราวเข้ามาเกี่ยวข้องกับกฎหมายค่ะไปรับชมกันเลยค่ะ
2: ต้าคบกับฝ้ายมานานแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันอยู่มาวันหนึ่งทั้งคู่ก็แอบได้เสียกัน
3: ฮึ ฉันจะเอาหน้าไปมองพ่อกับแม่ได้ยังไงนี่เมื่อฉันทำผิดไปถึง2ครั้ง2คราว
4: เฮ้ยผมเพิ่งมีอะไรกับคุณไปครั้งเดียวไม่ใช่หรอ
5: yeah.
4: และครั้งหนึ่งเมื่อไหร่อ่ะ
3: ก็อีกสักครู่เราจะมีอะไรกันอีกครั้งไม่ใช่หรอ
2: หลังจากวันนั้นต้าอยากที่จะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ติดปัญหาที่ไม่มีเงินจัดงานและค่าสินสอดต้าไม่รู้ว่าควรจะต้องทำอย่างไร
1: ค่ะคุณผู้ชมคะนับว่าน้องเขาก็มีความเป็นสุภาพบุรุษมากเลยนะคะแต่ว่าไม่มีเงินค่ะ
0: ครับ
1: มีความเป็นสุภาพบุรุษพอแต่เงินไม่พอทำยังไงดีคะพี่วิรัตคะ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยการที่คนเราสองคนเนี่ยจะมาอยู่ด้วยกันเนี่ย
1: ค่ะ
0: กฎหมายเขาบอกไว้ว่าการที่จะสมรสกันเนี่ยมันมีอยู่วิธีเดียวนั่นคือการไปจดทะเบียนนะครับ
1: ค่ะ
0: ไม่จำเป็นจะต้องไปจัดงานใหญ่โตหรือไปสู่ขอพ่อแม่อะไรที่มัน
1: รูปพรีเวดดิ้งเหยียบแสน
0: ใช่แล้วแต่แล้วมันกลายเป็นหลักที่ต้องทำกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมมีพรรคพวกอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยแกบอกว่าแกจะเอาเงินจัดงานแต่งงานเนี่ยแกประมาณสักเป็นหลายแสนนะครับแกบอกว่าแกเอาไปต่างประเทศดีกว่าไปเที่ยว
1: อ
0: ย่างนั้นดีกว่าใช่แกก็เลยแค่จดทะเบียนสมรสกันนะครับเพียงแต่ว่าเราจะตอบปัญหาไงกับทางผู้ปกครองได้เท่านั้นเองว่าทำไมไม่จัดนะครับแต่กฎหมายจริงๆเขามีหลักอยู่เพียงแค่ว่าการจดทะเบียนเนี่ยคือทำเป็นการสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายเลย
1: ค่ะก็คือไม่ต้องมีพิธีอะไรก็ได้แค่มีหลักฐานทางกฎหมายสมรสก็พอ
0: แล้วครับ
1: ค่ะแล้วพี่วิรัตพอจะมีอะไรจะแนะนำคุณผู้ชมไหมคะหากคุณผู้ชมบางท่านอาจจะเริ่มคิดจะมีคู่ละจะแต่งงานกันละการที่เราจะมีคู่ครองแต่ละครั้งเราจะต้องมีอะไรบ้างมีหลักฐานอะไรบ้างนอกจากทะเบียนสมรสแล้วเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะ
0: คือนอกจากการที่จะทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่จะจดทะเบียนกันเนี่ยนะครับมันควรที่จะถ้าบางฝ่ายอย่างฝ่ายหญิงเนี่ยเขาไม่ยอมที่จะพ่อแม่เขาไม่ยอมอยากให้มีการจัดงานเนี่ยผมว่าก็ควรจะเริ่มที่จะสะสมเงินกันนะครับสะสมเงินกันเพื่ออาจจะเปิดบัญชีร่วมกันเพื่อที่จะจัดงานให้ได้นะครับตรงนี้น่าจะสามารถจะแก้ปัญหาได
1: ้ะ
0: นะครับผม
1: และในส่วนปัญหาของทรัพย์สินล่ะคะบางคนคิดมากอ่ะอย่างผู้ชายรวยมากเลยไม่รู้ว่าผู้หญิงที่เข้ามาในชีวิตจะแต่งงานด้วยหวังทรัพย์สินหรือเปล่าอย่างนี้จะต้องมีการจัดเตรียมปกป้องทรัพย์สินหรือว่าบริหารทรัพย์สินของตัวเองยังไงบ้างคะ
0: เป็นคำถามที่ดีนะครับคือจริงๆแล้วมันมีวิธีการนะแต่ในประเทศไทยยังไม่ค่อยทำกันแต่ถ้าเป็นในชาวต่างประเทศเขาจะทำนะครับคือก่อนจะจดทะเบียนนะครับเขาจะทำเขาเรียกสัญญาก่อนสมรสนะครับเขาก็จะใช้วิธีการว่าก่อนหน้านี้เขามีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับทั้งสองฝ่ายเลยนะครับและก็แนบไปกับทะเบียนสมรสนะครับว่าตนเองมีอะไรบ้างนะครับเพรา
1: ะ
0: พอหลังเลิกกันเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าก่อนหน้าฉันมีเท่าไหร่ออกไปฉันมีเท่าไหร่ นะครับเพราะทีนี้ก็มีหลายฝ่ายครับมีทั้งผู้ชายที่มาหลอกเงินผู้หญิงก็
1: ม
0: ีนะครับในการกับกันก็มีครับผู้หญิงก็ไปหลอกเงินผู้ชายก็มีนะครับแต่ในทางกฎหมายก็ถือว่าสามีภรรยาก็คือคนคนเดียวกันนะครับ
1: อย่างที่เคยเห็นในละครสังเกตเลยในละครก่อนนอนที่เราดูกันเนี่ยมีคุณเจ้าบ่าวในงานแต่งงานเลยก็จะมีการบางงานเขาก็มีพิธีจดทะเบียนสมรสกันในวันที่แต่งงานเลยเอาทนายมาด้วย
0: ค
1: ่ะแล้วมาบอกว่าจะมาตรวจสอบทรัพย์สินกันตรงนี้ทำได้ไหมคะเอาทนายเข้ามาเลย
0: จริง

0: ต่างๆเช่นโฉนดที่ดินรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยครับบัญชีเงินฝากตรงนี้ทำข้างนอกได้คงไม่ถึงขนาดมาทำกันในงานแต่งงานนะครับผม
1: อันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของสมบัตินอกกาย
0: ครับ
1: มาอีกส่วนหนึ่งค่ะที่ไซอยากทราบเลยก็คือเรื่องสมบัติที่มีคุณค่าทางจิตใจมากคือบุตร
0: ครับ
1: นะคะคือถ้าแต่งงานกันเนี่ยแล้วไม่มีการจดทะเบียนสมรส
0: ครับ
1: นะคะในส่วนนี้เราจะจัดการกับบุตรยังไงได้บ้างคะ
0: คือถ้าไม่มีการจดทะเบียนสมรสเนี่ยบุตรก็จะกลายเป็นบุตรที่ชอบโดยกฎหมายของฝ่ายหญิงเท่านั้นนะครับ
1: ถึงแม้จะมีรูปภาพมีพิธีว่าเขาแต่งงานกันนะคะ
0: ครับก็เป็นเรื่องหนึ่งไปแต่ว่าในกรณีที่มีการรับรองบุตรเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะลูกก็ยังคงมีสิทธิ์ที่จะได้รับทรัพย์สินของพ่อแม่เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องมานั่งดูเวทีนึงครับว่าจะมีการทำยังไงบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เป็นบุตรแล้วเนี่ยแล้วพ่อแม่เกิดเลิกกันเลิกกันเนี่ยบุตรจะต้องฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูนะครับนี่ก็สามารถทำได้นะครับ
1: ค่ะค่ะอันนี้ไซคิดไปในแง่มุมดราม่านิดนึงไปเป็นผู้จัดละครได้ละ
0: ครับ
1: ก็คือถ้าสมมติว่าคุณผู้หญิงเนี่ยแต่งงานอยู่กับคุณผู้ชายไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
0: ครับ
1: ค่ะแต่อยู่มาวันดีคืนดีคุณผู้หญิงไม่พอใจคุณผู้ชายละก็คือจะไม่อยู่ด้วยละจะเอาบุตรไปด้วยโดยที่จะไม่ให้คุณผู้ชายเนี่ยมีสิทธิ์อะไรในตัวลูกเลยตรงนี้คุณผู้ชายสามารถไปฟ้องร้องอะไรได้ไหมคะที่จะมีสิทธิ์ในตัวบุตร
0: เขาจดทะเบียนใช่ไหมครับ
1: ไม่จดทะเบียนค่ะ
0: ถ้าไม่จดทะเบียนเนี่ยฝ่ายชายเนี่ยก็ต้องฟ้องคือรับรองบุตรก่อนแล้วก็ไปเรียกที่จะขอใช้สิทธิ์ในการปกครองบุตรสามารถทำได้
1: ต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง
0: แต่ตรงนี้มันต้องขึ้นอยู่กับที่ว่าใครจะสามารถเลี้ยงได้ก็ต้องดูเรื่องของความเป็นอยู่นะครับต้องดูว่าถ้าอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยบุตรจะมีประโยชน์มากที่สุดนะครับตรงนี้เป็นการพิจารณาของศาล
1: ตรงนี้ก็คือศาลจะพิจารณาไป
0: ใช่ครับ
1: ไม่ได้ดูที่การเลี้ยงดูหรอคะถ้าเกิดว่าคุณแม่ไปมีสามีใหม
0: ่
1: ตรงนี้คุณพ่อไม่ได้มีภรรยาใหม่ตรงนี้ในเรื่องของความมั่นคงเรื่องของสวัสดิภาพของเด็กตรงนี้ศาลพิจารณาไหมคะหรือว่าดูแค่มัน
0: ก็ดูส่วนใหญ่ก็ดูเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความเป็นอยู
1: ่
0: แล้วก็โอกาสของเด็กนะครับนี่ก็ดูละเอียดมากนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะไกล่เกลี่ยกันเบื้องต้นนะครับไกล่เกลี่ยว่าใครจะเป็นคนดูแลนะครับ
1: ตรงนี้ศาลจะเข้ามาสอบถามเด็กไหมคะต้องสอบถามความคิดเห็น
0: ก็จะมีนักจิตวิทยาครับเขาก็จะสอบถามเด็กต้องตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเด็กพอพูดรู้เรื่องยังนะครับถ้ายังไม่รู้เรื่องเนี่ยก็คงไปสอบถามไม่ได
1: ้
0: นะครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของความอยากนะคะที่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนต้องมีว่าจะอยากมากหรืออยากน้อยแค่ไหนนะคะแต่เมื่อเรามีความอยากแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีก็คือการรู้จักยับยั้งชั่งใจนะคะแล้วก็รู้จักกรอบของกฎหมายแล้วก็กรอบของศีลธรรมด้วยนะคะเพียงเท่านี้นะคะความอยากก็จะไม่กลับมาทำร้ายเรานะคะจนเกิดเป็นเรื่องเป็นราวทางกฎหมายขึ้นค่ะและที่จะลืมไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่ทนายวิรัติของเราค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยนะคะข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายค่ะก็สามารถสอบถามพี่วิรัติได้โดยตรงเลยนะคะโดยการแอด Twitter แล้วก็ LINE ของพี่วิรัตินะคะตามที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะและคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ติดตามรับชมรายการของเราไม่ทันนะคะหรือว่าต้องการชมรายการของเราย้อนหลังนะคะก็สามารถรับชมได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะทรายและพี่วิรัตพร้อมทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

หรือไม่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ2รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเป็นต้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ETV ภูมิใจเสนอ

วัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์นะครับและนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับตลอดหาเรื่องต้นรายการเช่นเคยนะครับเป็นหน้าที่ของผมเองที่จะหาประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่หลายคนอยากรู้หรือว่าเคยรู้แต่ไม่แน่ใจมาถามกับพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนซึ่งก็คือช่วงต่อไปนะครับแต่ว่าช่วงต้นรายการแบบนี้เนี่ยวันนี้ผมพาทุกคนมาที่นี่เลยที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วนะครับภายในศูนย์แห่งนี้จะมีอะไรน่าสนใจให้เราได้ศึกษากันบ้างเดี๋ยวตามผมไปดูด้านในกันเลยครับมาเลย

0: ุณผู้ชมครับที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้วแห่งนี้นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็สิ่งแวดล้อมครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาในระบบกศน.นอกระบบรวมถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปทั้งในจังหวัดสระแก้วแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงของภาคตะวันออกสามารถมาใช้บริการมาศึกษามาเรียนรู้ที่นี่ได้ทุกคนเลยนะครับและตอนนี้เองผมก็ได้เวลานัดหมายแขกรับเชิญแล้วคนแรกของเราจะมีข้อสงสัยเรื่องอะไรไปพบกับเขากันเลยครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: เอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ได้เวลามาคุยกับแขกรับเชิญคนแรกในช่วงตลอดหาเรื่องนะครับเป็นการคุยกันท่ามกลางบรรยากาศสายฝนเลยนะฮะป้าวันสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องราวของป้าวันเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อย
2: ป้าวันอ่ะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการหางานทำต่างประเทศนี้มา5ครั้งหรือ5แท็กนะคะ
0: 5ครั้งเลย
2: ค่ะ5ครั้ง
0: เรื่องมันเป็นยังไงครับ
2: ครั้งแรกไปประเทศไต้หวันนะคะอันนี้ทำสัญญาไป2ปีไม่มีปัญหาครั้งที่2ก็ไป2ปีอีกเหมือนกันในสัญญาแต่เขียนว่าให้ไปในงานอุตสาหกรรม
0: ไปที่ไหนครับครั้งที่2
2: ไต้หวันเหมือนเดิมอะค่ะจะเป็นภาคกลางของประเทศไต้หวัน
0: ไต้หวัน2ครั้งแรก
2: ครับครั้งที่3ไปฮ่องกงค่ะ
0: ครับ
2: ครั้งที่4ก็ไปฮ่องกงนะคะครั้งที่5ครั้งสุดท้ายกลับมาพ.ศ.50เมื่อกี้ไปไต้หวัน
0: สรุปว่าไปไต้หวันครั้งที่1 2และ5ฮ่องกงคือครั้งที่3และ4นะครับทีนี้มันเกิดปัญหาขึ้นตอนครั้งไหนฮะคุณป้า
2: ครั้งที่2ค่ะ
0: คือเรื่องอะไรครับ
2: ในใบสัญญาทำงานนี้ไปในฐานะเป็นคนงานทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม
0: ครับไปเป็นสาวโรงงาน
2: ค่ะเป็นสาวโรงงานแต่พอไปจริงๆแล้วได้ไปขายของนะคะ
0: ขายของประเภทไหนฮะ
2: ขายเกี่ยวกับของกินถ้าเป็นบ้านเราก็คล้ายๆก๋วยเตี๋ยวเนี่ยค่ะ
0: เหมือนเป็นแม่ค้าเลย
2: เป็นรถเข็น
0: แล้วในโรงงานได้ทำด้วยไหม
2: ไม่ได้ทำค่ะ
0: ไม่ได้ทำเลย
2: ขายของกับทำงานบ้าน
0: อ๋อคือผิดจากข้อตกลงที่ระบุไว
2: ้
0: นะครับแล้วไปขายอยู่นานไหมครับไอ้ครั้งที่2เนี่ยครับ
2: อ๋อไปทำได้อยู่4เดือนค่ะ
0: ตามข้อตกลงเขาต้องอยู่กี่เดือน
2: 2ปีค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อแต่อยู่แค่4เดือนแล้วเราขอกลับ
2: ขอกลับค่ะ
0: ขอกลับเพราะว่าไม่ตรงตามที่ระบุไว้เงี้ยหรอ
2: ค่ะไม่ตรงตามที่ระบุไว้แล้วก็สุขภาพร่างกายเรามันเคยแต่ทำตอนเช้าเลิกเย็นพักก่อนไม่เพียงพอค่ะนี้มันต้องเลิกตีหนึ่งตีสองอย่างเงี้ย
0: คือว่าง่ายมันทำไม่เป็นเวลาเหมือนระบบของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับทีนี้อยากทราบว่าคุณป้าไปขอไงเขาถึงยอมให้กลับอ่ะ
2: อ๋อป้าบอกว่าพูดกับนายจ้างว่าพูดกับนายผู้หญิงว่าขอกลับบ้านนะไม่ไหวแล้วสุขภาพก็ไม่ไหวคือเรื่องเกี่ยวกับว่าขอกลับนี่ได้ไม่ได้คือว่ามันไม่ไหวแล้วไม่อยากอยู่เดี๋ยว3วันดีก็ปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือฝนตกฟ้าร้องเราก็ต้อง
0: ทำให้เลยครับ
2: เขาก็ไม่ให้เขาก็บอกว่าเธอยังเป็นหนี้อยู่นะยังกลับไม่ได้ต้องทำไป
0: นั่นสิแล้วทำยังไง
2: ทีนี้ก็บอกว่าเป็นหนี้เดี๋ยวฉันไปใช้เองให้ฉันกลับเธออยู่ก็ทำไม่ไหวหรอกสภาพแบบนี้คือรักสุขภาพตัวเองให้มันรอดถึงประเทศไทยก่อนค่อยว่ากันเรื่องหนี้สินทีหลังอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ท้ายที่สุดเรายอมจ่ายส่วนต่าง
2: เราบอกเขาว่ายอมจ่าย
0: เยอะไหมฮะจำนวนเงิน
2: จำนวนเงินทั้งหมดที่ไปนะคะเขาเรียกเอา 120,000 แต่ป้าขอต่อเขาว่าสัก 95,000 ตอนที่จะมาจะไปประเทศไต้หวันนะคะ
0: อันนั้นคือก่อนไปก่อนไปเราต้องจ่าย 95,000 แล้วตอนที่เราขอกลับตอน4เดือนไปแล้วเราต้องจ่ายส่วนที่เหลือเท่าไหร่ครับ
2: อีก 50,000 ลูก
0: อีก 50,000 นะฮะแล้วคุณป้าทยอยจ่ายหลังจากกลับมาแล้วเงี้ยแหละคร
2: ับอ๋อหลังจากกลับมาแล้วก็ไปขอที่บริษัทอะค่ะบอกเขาว่าฉันอยู่ไม่ครบแล้วคุณก็ส่งงานไปส่งฉันไปทำงานในที่ที่ฉันไม่ถูกที่รับปากสมัครไว้คือจะไปในงานโรงงานแต่ให้ไปขายของเนี่ยจ่ายเรามาก็คือเงินเดือนเราค่ะ4เดือนก็ได้ 40,000 ประมาณนั้นนะคะที่เอามาใช้นี่ที่บ้าน
0: แล้วบริษัทเนี่ยเขาว่าไงบ้างตอนคุณป้าบอกว่าเฮ้ยเธอส่งฉันไปผิดประเภทนะฉันไม่ได้จะไปขายของฉันจะไปเป็นสาวโรงงานเขายอมให้เราไม่ต้องจ่าย 50,000 ที่เหลือไหม
2: เขาจ่ายเงินสดมาให้ป้าเขาอยากปิดเรื่องแบบเงียบไปเลย
0: แล้วคุณป้าก็ค่อยไปจ่ายต่อ
2: คือป้าบอกว่าขอแค่นี้ไม่เอาเกินนี้ไม่เอาน้อยกว่านี้ถ้าได้แค่นี้ก็จะจบพอทีนี้บริษัทเขาจ่ายเรามาสด 50,000 แล้วก็เอาไปคืน
0: เอาไปโปะว่าง่าย
2: จบทีนี้
0: ครั้งที่2ผ่านไปครั้งที่3ไม่มีปัญหาครั้งที่4มีปัญหามั้ย
2: ครั้งที่4มีค่ะครั้งที่4
0: ปัญหาอะไรครับครั้งนี้
2: อันนี้มีปัญหาตรงที่ขาไปนะคะเจอปัญหาแปลกๆคือระหว่างที่รอเช็คอินอยู่ข้างนอกได้มีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสัก40ต้นๆ นะคะแต่งชุดสูทอย่างรู้เลยเดินมาหาบอกป้าครับป้าจะไปไหนจะไปต่างประเทศเหรอ
0: เป็นคนไทยเหรอฮะ
2: ค่ะคนไทยค่ะแต่งตัวสุภาพหน้าตาดีผมนี่เรียบแป้เลยบอกว่าเนี่ยฝากของไปหน่อยเธอเดี๋ยวจะมีคนมาเอา ทีนี้ป้าก็มาคิดดูเอ๊ะญาติก็ไม่ใช่ไม่เคยเห็นหน้าแล้วเขาก็สุดรู้อย่างนี้จะมาฝากเราทำไมทำไมเขาไม่เสียค่าพัสดุหรืออะไรไปอย่างนี้ใช่ไหม
0: ไม่น่าไว้วางใจ
2: ใช่เราก็รู้สึกแปลกๆในใจแล้วว่าเออย่างนี้มันไม่เข้าท่าแล้ว
0: แล้วรับไหมครับ
2: ไม่รับ
0: ไม่รับฝากนะฮะโอ้โชคดีไปที่ไม่ได้รับเพราะเราไม่รู้ว่าในนั้นเป็นของผิดกฎหมายหรือเปล่าเนาะ
2: อ
0: ันนี้คือครั้งไหนครั้งที่3หรือที่4
2: ครั้งที่4
0: ครั้งที่4แปลว่าครั้งที่3ไปนี่ไม่มีปัญหาอะไรเลย
2: ไม่มีปัญหา
0: แล้วครั้งที่3กับที่4ที่ไปฮ่องกงเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องนายจ้างแล้วนะฮ
2: ะ
0: ไม่ใช่เรื่องงานผิดประเภทแล้วแต่เป็นเรื่องแปลกๆในสนามบินนะครับครับมาถึงครั้งที่5แล้วครับมีปัญหาอะไรมั้ยครับ
2: ครั้งที่5ไม่มีอะไรค่ะสะดวกโยทินสบายเลย
0: ที่กลับไปที่ไต้หวันครั้งนี้เป็นงานอะไรที่ไปครั้งที่5
2: ก็ลงทออีกอ่ะค่ะเพราะว่ารู้สึกจะเหมือนถูกชะตาแหละก็ลงทอเหลือ
0: เกินเพราะว่าจะทำงานเป็นระบบเลิกงานเป็นเวลาถนัดแบบนี้
2: ถนัดแบบนี้
0: เป็นบริษัทเดิมมั้ยเนี่ยไอ้ 3-4 ครั้งหลังเน
2: ี่
0: ย
2: ไม่ค่ะไปแต่ละจังหวัดในประเทศนั้นแล้วก็คนละที
0: ่คนละ
2: บริษัทที่หางานด้วย
0: เป็นคนละบริษัทหมดเลยทีนี้ท้ายที่สุดนะฮะคุณป้าอยากรู้เรื่องอะไรที่จะถามทนายวิรัติจากประสบการณ์5ครั้งที่ผ่านมา
2: อ๋อค่ะคือป้าอยากจะถามเรื่องเกี่ยวกับว่าการเลือกงานหรือเลือกบริษัทที่เราจะไปทำงานต่างประเทศนี้จะดูอย่างไรจะทำอย่างไรให้มันถูกต้องนะคะ
0: ให้ไว้ใจได้
2: ให้ไว้ใจได
0: ้ไม่ส่งเราไปทำอย่างอื่นที่เราไม่ได้อยากทำนะ
2: ใช
0: ่ๆครับมีเรื่องอื่นอีกไหมครับที่อยากรู
2: ้แล้วก็เรื่องให้ระวังเกี่ยวกับว่าสิ่งของที่แปลกปลอมที่เขาจะฝากหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: คืออยากจะรู้ว่านอกจากอันนี้มีอะไรอีกที่ให้ระวังเงี้ยเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อครับมีคำถามอะไรอีกไหมครับ
2: ไม่แล้วค่ะ
0: ไม่แล้วนะฮะ สองเรื่องที่ คุณป้าวันอยากรู้นะฮะเดี๋ยวผมส่งต่อไปยังทนายวิรัติให้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณป้าวันที่มาแบ่งปันประสบการณ์ในรายการของเราขอบพระคุณมากนะครับ ไปประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันกันอีกครั้งแล้วฟังคำตอบจากพี่ทนายในช่วงทนายคลายฉงน
3: ป้าวันเคยไปทำงานต่างประเทศ5ครั้งครั้งแรกไปที่ไต้หวัน2ปีไม่มีปัญหาอะไรครั้งที่2ไปที่ไต้หวันอีกจึงทำสัญญาว่าไป2ปีในโรงงานอุตสาหกรรมแต่จะต้องจ่ายค่ามัดจำ 90,000 บาทโดยยืมญาติมาก่อนแต่เมื่อไปถึงกลับให้ไปขายของในเวลากลางคืนทำได้4เดือนป้าวันก็ขอกลับเนื่องจากงานเลิกดึกทำให้ป่วยป้าวันจึงไปคุยกับนายจ้างเพื่อขอกลับเลยได้รับค่าแรงที่ทำงาน4เดือนจำนวน 40,000 บาทแต่เนื่องจากกลับก่อนหมดสัญญาจึงต้องหาเงินไปใช้ญาติอีก 50,000 บาทเพื่อให้ครบ 90,000 พอป้าวันกลับมาถึงก็ไปวายๆกับบริษัทที่จัดส่งและขอเงินคืน 50,000 บาทไม่งั้นจะเอาเรื่องไปฟ้องสื่อมวลชนบริษัทจึงยอมจ่ายคืนให้ตามจำนวนไปครั้งที่3ไม่มีปัญหาอะไรพอครั้งที่4ไปฮ่องกงเพื่อไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กระหว่างที่อยู่ที่สนามบินมีชายไทยใส่สูทแต่งตัวดีมาฝากของให้ไปให้คนที่ปลายทางแต่ป้าวันรู้สึกไม่ดีจึงไม่รับฝากพอมาถึงด่านตรวจก็ถูกตรวจค้นอย่างละเอียดทุกครั้งที่ไปจะเป็นคนละบริษัทจึงสงสัยว่าการเลือกงานหรือบริษัทที่จัดเราจะมีวิธีการดูอย่างไรให้ไว้ใจได้และมีข้อควรระวังในการไปต่างประเทศอย่างไรบ้าง
1: ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับไซกัลยาจงรัตนาชูชัยค่ะแล้วไซก็จะมาพร้อมกับพี่ทนายใจดีของเราเป็นประจำนะคะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติ
5: สวัสดีท่านผู้ชมครับ
4: ค่ะพี่วิรัติ ค่ะเรื่องราวของป้าวันถามพี่วิรัติก่อนเลยค่ะว่าวิธีการที่เราจะไปทำงานต่างประเทศนะคะมีวิธีคัดกรองที่รับสมัครงานยังไงที่ทำงานยังไงให้เราไม่โดนหลอกแบบป้าวันนะคะ
5: คือจริงๆต้องชื่นชมป้าวันนะครับที่มาเปิดเผยความเป็นจริงให้นะครับส่วนใหญ่เราไปทำงานเมืองนอกเนี่ยตอนที่ผมไปอยู่จะทราบดีนะครับคือว่าเวลาที่คนที่ไปทำงานเมืองนอกเนี่ยเขากลับมาเล่าให้เพื่อนฟังบอกว่าสบายดีมากนะครับ
4: ร่ำรวยมาเลย
5: นะครับจริงๆแล้วการไปทำงานในต่างประเทศต้องยอมรับจริงๆยิ่งถ้าเราไม่มีเรื่องภาษาที่ดีนะครับเราไม่มีวิชาชีพนะครับเราไปแบบมันคือจบปริญญาตรีในเมืองไทยด้วยซ้ำแต่เราไม่มีวิชาชีพอะไรเลยนะครับทำงานหนักมากนะครับแล้วก็เงินเดือนมันไม่ได้พอจะแบบเยอะแยะมากมาย
4: คือเราต้องเก่งวิชาชีพเฉพาะที่เป็นทักษะแบบให้แรงงานของประเทศเขามาทำแทนเราได้
5: เช่นถ้าเราสามารถเป็นทำอาหาร
4: หรือ
5: ว
4: ่
5: าเราเป็นดีไซเนอร์ตัดเสื้อผ้า นะครับอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างพี่ไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมากเพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะพี่เป็นวิชาชีพกฎหมายในประเทศไทยเป็นทนายความแต่พอไปพี่นู่นพี่ใช้ไม่ได้ใช้กฎหมายเขาจริงๆพี่ก็แค่เป็นใครสักคนนึงซึ่ง
4: เราสามารถประกอบอาชีพทนายความได้
5: ไหมไม่ได้เขาจะต้องมีกฎหมายเฉพาะเขาเขาก็เหมือนเราครับเขาเองก็ไม่สามารถที่จะมาประกอบอาชีพทนายความที่บ้านเราได
4: ้ใช่เพิ่งทราบส่วนใหญ่เราไม่เห็นทนายความที่เป็นชาวต่างชาติเนาะ
5: ครับก็จะไม่มีครับเพราะว่าเป็นอาชีพสงวนตรงนี้มันก็จะไม่มีทางที่จะให้ฝรั่งเข้ามาทำได้แล้วก็เช่นกันครับเราก็ไปทำเขาไม่ได้เหมือนกัน
4: พูดถึงอาชีพสงวนออกนอกเรื่องนิดนึงอาชีพสงวนนี่คืออาชีพยังไงคะ
5: ก็มันมีตามกฎหมายเอาไว้นะครับอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างง่ายๆคือตัดผมทนายความเงี้ยนะครับเป็นอาชีพที่เขาสงวนเอาไว้คือมันเป็นอาชีพที่ต้องสงวนไว้ไม่งั้นหรือมักคุเทศเนี่ยเขาก็สงวนนะครับ คือไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดปล่อยให้คนอื่นเข้ามาทำนะครับคนในประเทศก็ไม่ต้องทำกันพอดีนะครับ
4: ก็เลยต้องมีอาชีพสงวน
5: ไว้อย่างคุณป้าเนี่ยเขายอมรับว่าร้อยฟังมันงานเป็นไงแต่ว่า วิธีการที่เราจะคัดเลือกคนที่จะไปทำงานด้วยเนี่ย ผมว่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือว่า เวลาที่จะไปจริงเนี่ยต้องเช็คก่อนนะครับเช็คกับทางราชการนะครับเรื่องสวัสดิการเรื่องการจัดหางานในต่างประเทศเนี่ยนะครับว่าบริษัทที่เราจะไปเนี่ยมีการลงทะเบียนไว้กับประเทศไทยหรือเปล่า
4: เราเช็คได้ที่ไหนคะ
5: ก็ที่งานในกระทรวงต่างประเทศก็ได้ครับเขาก็จะมีระบบที่เช็คว่าบริษัทนี้เป็นยังไงบ้างนะครับกรมการจัดหางานก็อันนี้ก็สามารถได้นะครับตรงนี้เขาจะมาดูเรื่องมันมีความน่าเชื่อถือยังไงนะครับและก่อนที่เราจะไปเนี่ยผมแนะนำก่อนก็คือควรจ
4: ะ
5: หาข้อมูลก่อนนะครับเหมือนอย่างถ้าสมมติว่าน้องทรายจะไปทำงานต่างประเทศเนี่ยเราก็ควรเช็คก่อนว่าคนที่ไปก่อนหน้าเราเป็นไงบ้างนะครับอย่างมีช่วงนึงที่คนจะชอบไปเขาเรียกไปเก็บผลไม้ในประเทศในยุโรปอะไรเงี้ยนะครับ

0: ดูเหมือนง่ายนะจริงๆไม่ใช่ครับเหนื่อยมาก
1: แค่ไปใส่ๆอย่างงี้เหมือนใส่มะม่วงบ้านเราหรือเปล่า
0: ใช่แต่จริงๆไม่ใช่มันมีทําหลายอย่างแล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็ได้เงินไม่คุ้
1: ม
0: หรือถ้าได้เงินคุ้มเนี่ยต้องบอกว่าเอาง่ายๆเราไปทํางานที่นู่นสมมุติว่าวันนึงสัก30 40เหรียญเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราทานอาหารก็พอๆนะครับเพราะของเขาเนี่ยแค่เขาเรียกนะแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นหนึ่งเน
1: ี่
0: ยก็เกือบ 200-300 บาท
1: ก็เป็นเรื่องของค่าครองชีพไปอีก
0: ใช่ซึ่งไม่หมายความว่าไปอยู่ต่างประเทศแล้วมันจะทำให้ร่ำรวยไม่ใช่นะครับ
1: ค
0: ือเราไปอยู่ที่นู่นเขามีให้รายได้ก็จริงมากกว่าประเทศเราแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็สูงพอสมควรเหมือนกันนะครับ
1: ป้าวันเนี่ยได้ทำสัญญาเหมือนว่าจะไปประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมเหมือนสาวโรงงานบ้านเราอย่างเงี้ยซึ่งการทำงานเนี่ยเป็นเวลาทำเช้าเลิกค่ำอะไรปกติแต่พอไปถึงจริงๆถูกหลอกให้ไปอยู่ร้านอาหารกลางคืนด้วยนะคะกว่าจะได้นอนตีหนึ่งตีสองแบบนี้ในจ้างมีความผิดไหมคะ
0: ก็คืออาจจะผิดสัญญากันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถึงที่บอกว่าเราอาจจะต้องตรวจสอบจริงๆนะครับว่าไม่ใช่เราไปแล้วเรามันไม่สะดวกสบายนะครับการไปอย่างนี้ก็คงต้องเอาเรื่องกับทางคนที่พาไปส่วนใหญ่จะเป็นเอเจนต์นะครับเป็นเอเจนต์ในการหางานนะครับตรงนี้เราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้นะครับ
1: ก็คือเรียกร้องค่าเสียหายกับตัวเอเจนต์เลย
0: ใช
1: ่ในส่วนนี้ป้าวันได้คืนมาก็คือแค่เป็นเงินก้อนหนึ่งเพื่อให้ป้าวันนำไปคืนเจ้าของกิจการที่ป้าวันทำงานอยู่เท่านั้นแต่จริงๆแล้วอันนี้ป้าวันทำผิดขั้นตอนไหมคะพี่วิรัตมีอะไรจะแนะนำไหมถ้าเป็นกรณีแบบป้าวันว่าป้าวันควรจะทำยังไงดี
0: ก็ทำอย่างนั้นก็คือเรียกร้องเขาก็คืนได้นะครับแต่ว่าก็จริงๆแล้วเรามันคือปลายเหตุละจริงๆควรจะก็คือตั้งแต่แรกแล้วควรที่จะคัดเลือกคนที่จะเป็นเอเจนต์ให้เราอ่ะคนที่พาเราไปทำงานเนี่ยตรงนี้สำคัญนะครับถ้าเราทำโดยไม่รู้เนี่ยหรือว่าผมเชื่อว่าทีนี้ข้อมูลมันหาง่ายครับว่าเขาเคยมีปัญหานะครับ
1: แล้วป้าวันอยู่ดีๆเนี่ยจะกลัวว่านายจ้างจะมาเอาเรื่องย้อนหลังอันนี้นายจ้างป้าวันมีสิทธิ์มาเอาเรื่องป้าวันย้อนหลังในกรณีนี้ได้ไหมคะ
0: คือถ้ามันมีความผิดอะไรก็ว่าอีกทีนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีฟังจากตัวนี้คือป้าวันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจป้าวันมากกว่า
1: ป้าวันก็หมดกังวลเรื่องนี้ไปได้เพราะว่าไม่น่าจะเอาผิดป้าวันได้แล้วในตัวของเอเจนต์เองเนี่ยใส่สงสัยอยู่ในเรื่องของการชำระเงินคือเราต้องมีค่าในหน้าให้เหรอคะตรงนี้ค่าในหน้านี่ถือว่าเป็นเงินที่ถูกกฎหมายไหมคะที่รับจาก
0: ก็ถูกครับคือเขาก็หักจากเวลาที่เราไปทำงานต่างประเทศเราบางทีเขาก็จะเป็นแค่ว่าคล้ายๆเป็นจัดหางานแบบระหว่างประเทศนะครับพวกนี้เขาก็จะมีเส้นสายหรือว่าเขาจะมีเขาเรียกอะไรค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ต้องจ่ายอยู่แล้วครับ
1: ก็คือไม่ถือว่าบริษัททำผิดกฎหมายยังไงเพราะว่ารายได้ของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ตรงนี้หรือเปล่า
0: ใช่ใช่เป็นรายได้หลักเขาเลยแหละนะครับ
1: แต่มีอีกเรื่องนึงค่ะพี่วิรัตคะ
0: ครับ
1: ที่ป้าวันโดนแต่ว่าคือไม่ได้พลาดท่าเสียทีไปซะทีเดียวมีคนฝากของขึ้นเครื่องบินค่ะ
0: ครับ
1: ตรงนี้พี่วิรัตมีข้อคิดเห็นยังไงบ้างคะ
0: คือไม่ว่าจะฝากของเครื่องบินหรือว่าฝากของให้ไปให้คนที่ต่างประเทศเนี่ยเป็นประเด็นตลอดมาเลยนะครับคือมันมีคนหนึ่งคือเขาเคยไปเป็นต่างประเทศคือเป็นประเทศฮ่องกงแล้วกันคนไทยนี่แหละนะครับไปรับฝากของ
1: ไปเที่ยวเฉย
0: ๆแล้วพอดีมีคนฝากจะเข้าห้องน้ำ
1: อันนี้ไม่ได้ฝากขึ้นเครื่องนะฝากถือเฉย
0: ถือเฉยเขาบอกเขาจะไปห้องน้ำไอ้นี่ก็ถือครับ
1: เป็นคนดีไง
0: เป็นคนดีครับพอถือเสร็จปั๊บปรากฏว่ามีทางตำรวจของที่ฮ่องกงมาคุมตัวเปิดออกมาสลบเลยครับทั้งกระเป๋านี่เป็นยาเสพติดทั้งกระเป๋าเลยทั้งยังไม่ออกจากคุกเลยครับ
1: ตายไม่ได้ทำเองด้วย
0: ไม่ได้ทำตรงนี้ต้องระวังนะครับตรงนี้เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ผมเองเนี่ยเวลาต่างประเทศเนี่ยต้องฝากใครจะฝากผมไปที่อเมริกาหรือฝากไปที่ไหนผมบอกไม่ต้องฝากผมไม่รับฝากทั้งรวมทั้งครอบครัวเลยน
1: ะ
0: ผมไม่ต้องฝากไม่รับฝากใครเพราะผมจะไม่รับฝากเลยจริง
1: ๆ
0: เพราะอันตรายครับอย่างเช่นในบางอย่างเข้าในประเทศอเมริกาเนี่ยบางอย่างเขาห้ามเอาเข้าเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เป็นมีอะไรนะมีรสหมู
1: อ้าวทำไม
0: ห้ามเอาเข้านะครับเราพกไปอันตรายบางอย่างเข้าไม่ได้ครับเพราะนั้นเราคงต้องระมัดระวังนะครับบางทีไม่ใช่เรื่องนี้อย่างเดียวจะเป็นเรื่องยาเสพติดเรื่องต่างเพราะเราไม่รู้ว่าอย่างนั้นเขาจะสอดไส้อะไรหรือเปล่าเรากลับจะต้องมาเดือดร้อน
1: ถึงแม้จะเป็นญาติสนิทกันฝากก็
0: ใช่ผมจะไม่รับฝากใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะว่าเราไม่รู้เราอยู่เมืองต่างประเทศเราไม่ใช่ประเทศไทยแล้วนะครับกฎหมายเราหยุดหน้าสนามบินดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิเท่านั้นถูกไหมครับ
1: ถ้าจะไปต่างประเทศหรือว่ารับฝากของใครตรงนี้ต้องดูให้ดีเลยนะคะปฏิเสธอย่างเดียวเลยนะคะไม่รับฝากเท่านั้นนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองด้วยนะคะและส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะในเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามรับชมที่คุณตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณสำหรับคำตอบจากพี่ทนายวิรัตด้วยนะครับเรื่องของการจ้างงานผ่านไปแล้วแขกคนที่2

0: เรามีปัญหาเรื่องการทำงานเหมือนกันเป็นการทำงานผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook นะครับเรื่องราวของเขาเป็นยังไงมาคุยกับเขาเลยสวัสดีครับชื่ออะไรครับ
1: จันทิมาซับมั่นค่ะ
0: ชื่อเล่น
1: กระแตค่ะ
0: กระแตอ่ะปัญหาของกระแตเป็นยังไงเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อย
1: มาชักชวนในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่มีบริษัทตั้ง
0: ชักชวนยังไงฮะเล่าขั้นตอนการชักชวนของเขาให้เราฟังหน่อยครับ
1: มาผ่านทางแชทอะค่ะมาชักชวนไป
0: ในอินบ็อกซ์เราเงี้ยเหรอ
1: ใช่ค่ะมาทำงานแล้วได้เงินเดือนเยอะแต่ไม่ระบุว่าเงินเดือนเท่าไหร
0: ่ทำงานผ่านอินเทอร์เน็ต
1: ใช่ค่ะแล้วก็ไปข้างนอกด้วยค่ะ
0: ข้างนอกคืออะไรฮะไปทำอะไร
1: ไปเดินตามจุดอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไปเพื่ออะไรลองเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อย
1: ไปแนะนำสินค้า
0: ขายด้วยไหมหรือแค่แนะนำ
1: ขายแนะนำด้วยแค่ขายด้วยค่ะ
0: สินค้าประเภทอะไรบ้างครับยกตัวอย่างหน่อยครับ
1: พวกอาหารเสริมค่ะแล้วก็ยาขาวกินแล้วขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ
1: ๋
0: ออาจจะไม่ได้ผ่านอย.อะไรพวกนี
1: ้
0: ยาลดความอ้วนลดน้ำหนักผิวขาววัยที่เราเห็นโฆษณาเยอะๆใน Facebook เนี่ยนะก็คือเชิญชวนมาแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยรายได้มันน่าจะเยอะนะเห็นบอกว่าค่าตอบแทนสูงก็เลยตัดสินใจไปทำกับเขา
1: ใช่ค่ะ
0: พอไปจริงๆเนี่ยเขาให้กระแตทำอะไรบ้างเราอยากรู้มานานแล้วไอ้ชักชวนทำงานผ่าน Facebook มีรายได้เพิ่มมหาศาลเนี่ย
1: แนะนำพูดคุยกับลูกค้าว่ากินแล้วมันดีนะ
0: แล้วอยู่ๆสมมุติอ่ะผมเดินผ่านไปผ่านมาในที่แหล่งชุมชนอย่างเงี้ยกระแตเดินมาหาผมจะเชื่อได้ไงเนี่ยเมื่ออยู่ๆเป็นใครก็ไม่รู้มาแนะนำหรือแบบอยู่ๆมีคนมาแนะนำเนี่ยกระแตจะเชื่อเหรอ
1: ไม่เชื่อค่ะ
0: ใช่ไหมเรายังไม่เชื่อเลยแล้วเรามีคนเชื่อเราไหม
1: มีอยู่ค่ะ
0: ก็มีด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ตัดสินใจควักเงินซื้อก็มี
1: ค่ะ
0: อ๋อแล้วทำงานในรูปแบบไหนฮะเขามีออฟฟิศมีอะไรไหม
1: ไม่มีค่ะเหมือนว่าเขาเป็นบ้านมีบ้านส่วนตัวเขาอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วไงฮะเราทำอะไรยังไง
1: แล้วคือเหมือนว่ามีคนมาซื้อเขาก็เอาสินค้าให้
0: คือมีสต็อกสินค้าอยู่ในบ้านนั่งทำงานก็เล่นเฟซในบ้านเขา
1: ใช่ค่ะ
0: เวลาจะออกข้างนอกก็ไปกับเขาอย่างเงี้ยเหรออ๋อทำอยู่กี่เดือนได้ครับ
1: 2เดือนค่ะ
0: เดือนแรกผ่านไปไม่ได้ตังค
1: ์ใช
0: ่เขาระบุไหมว่าเอ้ยกระแตเราจะจ้างให้เดือนละ 20,000 ถ้าขายได้เท่านี้จะให้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายมีการบอกอะไรแบบนี้มั้ยครับ
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วทำไมยอมทำอ่ะตอนแรกในเมื่อเขาไม่ได้บอกอะไรไว้เลย
1: ก็คิดว่ารายได้เยอะก็เลยอยากไปทำ
0: อยากรู้ว่าไอ้ช่วยเยอะมันเท่าไหร่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ก็อยู่เปล่านะไม่ตังค์ใช้แล้วพอผ่านไปเดือนแรกเนี่ยพี่ถามจริงกระแตเอะใจไหมว่าเฮ้ยทำไมไม่จ่ายเงินเราวะ
1: เอะใจค่ะ
0: แล้วไม่ทำต่ออ่ะ
1: ก็คิดว่าเดือนที่สองเขาน่าจะให
0: ้อาจจะแบบหมุนเงินอยู่นะนี่มองโลกในแง่ดีโลกสวยอาจจะหาเงินมาไม่ทันเดี๋ยวเดือนที่สองให้แน่ปรากฏว่าผ่านไปอีกเดือนนึง
1: ไม่ได้
0: ก็ไม่ได้อีกนะครับทำไมไม่ทนต่ออีกเดือนนะคราวนี
1: ้ไม่แล้วค่ะ
0: ไม่ไหวแล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไงฮะตัดสินใจ
1: หนีค่ะ
0: หนีมาเลย
1: ค่ะ
0: คือเหมือนออกจากบ้านหลังนั้นมาเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ที่นั่นอยู่ที่ไหนกรุงเทพหรือ
1: กรุงเทพค่ะ
0: กรุงเทพอ๋อจริงๆเราอยู่ที่สระแก้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปทำงานที่กรุงเทพเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ารถค่าหออะไรเขาดูแลให้บ้างไหม
1: ของเราเองค่ะ
0: เราออกเองด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: โหนี่โดนหลอกอย่างแท้จริงนะฮะสองเดือนผ่านไปตัดสินใจไม่ไหวแล้วกลับสระแก้วดีกว่าแล้วได้เขามีการตามตัวเราไหมฮะ
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่ตามด้วย
1: ค่ะ
0: เหมือนเขาก็รู้อยู่แล้วว่าพอเรารู้ทันก็แยกย้ายกันไป
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วไปหลอกคนอื่นต่ออย่างนี
1: ้ค่ะ
0: นะครับสิ่งที่กระแตอยากรู้วันนี้อะไรดีครับ
1: ทำงานยังไงถึงปลอดภัยและถูกวิธี
0: ถูกวิธีก็คือไม่ถูกหลอก
1: ใช่
0: แล้วไม่ให้เราไปหลอกคนอื่นต่อด้วยน
1: ะ
0: เพราะบางทีเฮ้ยเราตกเป็นเครื่องมือแล้วเราไปหลอกคนอื่นก็จะมีคนแบบกระแตเนี่ยโดนหลอกนับไม่ถ้วนตามมานะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้เป็นภัยสังคมมากๆเลยนะฮะอยากรู้เรื่องนี้เลย
1: ค่ะ
0: ขอบคุณน้องกระแตมากๆสำหรับประสบการณ์ที่นำมาแบ่งปันกันนะครับขอบคุณนะครับประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงน
2: กระแตถูกชวนทำงานในอินเทอร์เน็ตผ่านช่องแชทของทาง Facebook ซึ่งบอกว่ารายได้ดีแต่ไม่บอกจำนวนกระแตก็หลงเชื่อเมื่อเริ่มทำงานก็ให้ขายสินค้าพวกอาหารเสริมที่ไม่มีอย.และให้กระแตชักชวนลูกค้าว่าสินค้าดีมีประโยชน์โดยบางคนก็หลงเชื่อซื้อไปโดยใช้ที่บ้านเป็นที่สต็อกสินค้าผ่านไป1เดือนกระแตก็ไม่ได้รับเงินค่าจ้างแถมยังต้องควักเงินส่วนตัวเพื่อจ่ายค่าเช่าห้องค่าเดินทางและค่ากิน ซึ่งข้อตกลงหรือสัญญาก็ไม่มีพอเข้าเดือนที่2กระแตก็หยับเงินกระแตจึงตัดสินใจหนีกลับบ้านซึ่งทางคนที่ชักชวนก็ไม่ได้มีการตามกระแตจึงอยากรู้ว่าจะมีวิธีการเลือกงานอย่างไรไม่ให้ถูกหลอกและเราไม่ต้องไปหลอกคนอื่นต
1: ่อพี่วิรัตคะเรื่องราวของคุณกระแต
3: ครับ
1: คือนอกจากต้องเสียแรงไปขายของแล้วเงินเดือนก็ไม่ได้ค่ะพี่วิรัตตรงนี้นี่บริษัทที่ให้น้องกระแตทำงานนี่มีความผิดไหมคะถ้าทำแบบนี
3: ้คือต้องดูก่อนนะครับว่าเขาเนี่ยมีการจ้างงานจริงๆไหมอันที่หนึ่งก่อนนะครับถ้าไม่กรณีที่ไม่มีการจ้างงานจริงๆอาจจะเข้าขายช่อโกงหรือว่าอาจจะเข้าขายหลอกลวง
1: ดูยังไงว่ามีการจ้างงานจริงหรือเปล่า
3: คืออาจจะมีงานจริงๆทำแต่ว่าไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างนะครับแต่ในกรณีที่มีงานให้ทำแต่ว่าไม่เขาเรียกไม่จ่ายค่าจ้างเนี่ยตัวนี้ก็จะผิดสัญญาทางแพ่งคือผิดสัญญาเรื่องแรงงานไปนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเวลาที่เราจะไปสมัครงานทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องยอมรับจริงๆทนายเองก็เคยโดนนะครับก็คือผมก็เขาเรียกมีคนแบบเรียกไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็ไปก็จริงๆแล้วก็บางทีก็ไม่มีอะไรนะครับบางทีเดี๋ยวนี้ก็จะมีเยอะนะครับแบบโพสต์ว่าเป็นผู้บริหาร อะไรอย่างเงี้ย
1: ขนาดนั้นเลยนะ
3: ไปจริงก็ขายประกัน
1: ถ้าไม่ตรงกับที่เขาโฆษณาปุ๊บเรามีสิทธิ์ฟ้องร้องได้ไหมคะเมื่อเราไปสมัครแล้วอ้าวบอกจะให้เราไปเป็นผู้บริหา
3: ร
1: สุดท้ายให้เราไปขายประกันชีวิตตรงนี้ฟ้องร้องเขาเลยได้ไหมคะ
3: ก็ไม่ถึงกับฟ้องร้องได้เพราะว่าก็เขาบอกบริหารกันนะบริหารหน่วยประกันนะครับคือตัวนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เดี๋ยวนี้คนหางานยากขึ้นนะครับและเดี๋ยวนี้เราเจอเขาเรียกอะไรนะหนังสือเจอคลิปต่างๆเดี๋ยวนี้รวยเร็วรวยชาติหน้ารวยกันอย่างเดียว
1: รวยกันใหญ่เลย
3: คือลงทุนโดยไม่ต้องพึ่งเงินตอนนี้เด็กรุ่นใหม่ตัวนี้ไม่อยากทำงานยากๆแล้วอยากทำงานเร็วๆได้เงินเร็วๆไม่มีหรอกนะครับมีแต่ต้องเริ่มต้นแล้วก็ต้องศึกษาเรียนรู้ก็เลยไปสมัครไอ้แนวเนี้ยพวกนี้ก็ฉลาดครับก็มาโพสต์กันใหญ่เลยว่า
1: ขายฝัน
3: ได้เงินเร็วได้เงินมีเขาเรียกภาษาอังกฤษ passive income ก็คือมีรายได้ตลอดชาติตลอด
1: โดยที่ไม่ต้องออกแรง
3: เดี๋ยวนี้หลอกกันเยอะมากจนผมว่าเดี๋ยวนี้มันเยอะมากจริง
1: กว่าเราจะไป passive income ได้เราต้อง active income ก่อน
3: ใช่จนถึงขั้นเราสร้างเขาเรียกสร้างทรัพย์สินละให้ทรัพย์สินมันดูแลตัวมันเองจะทำได้นะครับ
1: ค่ะน้องๆที่จบใหม่ก็ระวังให้ดีอย่าไปหวังกับโฆษณาพวกนี้มากนะคะเพราะว่ายังไงงานเราก็ต้องทำเพื่อแลกกับเงินไม่มีอะไรที่สบายๆแล้วได้มาได้เลยเนาะตรงนี้ในส่วนของคุณกระแตเนี่ยไปขายเครื่องสำอางพี่วิรัตคะแล้วถ้ามีคนซื้อน้องกระแตไปซื้อคุณกระแตไปปุ๊บใช้เครื่องสำอางแล้วแพ้ค่ะผื่นขึ้นอย่างที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตหน้าพังเสียโฉมอย่างนี้คนผู้บริโภคเนี่ยมาฟ้องน้องกระแตได้ไหมคะ
3: ก็อาจจะมีส่วนร่วมได้แล้วก็คือเราเองเนี่ยจะไปทำงานก็ตรวจสอบนะครับเพราะว่าเราเป็นคนเสนอขายแต่ว่าบริษัทไม่ได้มาอยู่กับเราด้วยไงฮ
1: ะ
3: มันก็คือคนขายเนี่ยเขาดำเนินคดีก็ต้องดำเนินคดีกับน้องเขาก่อนแหละครับเพราะบางทีลักษณะพวกขายเครื่องสำอางอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันไม่มียี่ห้อบ้างมันเป็นแบบลักษณะว่าผลิตจากโรงงานแล้วมาขายเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังครับ
1: อันนี้ยังดีหน่อยไม่จ่ายเงินเดือนแต่ว่าก็ไม่ได้เรียกเงินจากน้องจากคุณกระแตไปอย่างที่ทรายเคยเจอตอนเรียนจบใหม่ๆนะคะมีการเรียกเก็บเงินด้วยในการสมัครงานตรงนี้บริษัทมีความผิดไหมคะ
3: คือโดยปกติแล้วเนี่ยกฎหมายเขาบอกว่าห้ามให้บริษัทเนี่ยเรียกเงินจากลูกจ้างหรือว่าคนมาสมัครงานห้ามเลย
1: มีสัญญาด้วยนะว่าถ้าทำงานไม่ครบปีแล้วลาออกก่อนยึดเงินตรงนั้นเลยค่ะพี่วิระ
3: ครับทำไม่ได้ครับไม่ทำไม่ได้เลยเพราะว่าคุณจะไปยึดเงินหรือคุณจะไปให้เขาค้ำประกันอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับห้ามทำยกเว้นว่าเป็นหน้าที่ที่ตำแหน่งสำคัญเช่นบัญชีการเงิน
1: ใช่เขาอ้างว่าเราทำงานที่สัมผัสกับเงินตลอด
3: ก็ต้องมาดูนะครับแต่โดยหลักแล้วคือห้ามเหมือนค้ำประกันหรือว่าเรียกเงินไม่ได้
1: แต่สัญญาในสัญญาไม่ได้บอกว่าค้ำประกันนะเป็นบอกว่าค่าตัดชุดค่าตัดแบบฟอร์มแต่จริงๆแล้วพูดกับเราอีกแบบนึงนะคะ
3: ใช่ก็ตรงนี้ถ้ามันไม่ถูกต้องเราสามารถร้องเรียนได้สวัสดิการแรงงาน
1: ตรงนี้ผ่านมา10กว่าปีแล้วใครจะสามารถกลับไปฟ้องได้ไหม
3: ไม่ต้องร้องแล้วครับมันผ่านมานานละ
1: ค่าเงินนี่เปลี่ยนเป็นครึ่งต่อครึ่งไปแล้วนะคะก็คือทำบุญให้เขาไปแล้วกันเนาะ
3: ครับ
1: ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาของกฎหมายให้กับเราค่ะขอบคุณค่ะพี่วิรัต
4: ครับ
1: ค่ะและคุณผู้ชมท่านใดนะคะถ้ายังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายอยู่นะคะก็สามารถติดตามเพจพี่วิรัตได้เลยค่ะตามที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะ
4: และรายการของเรานะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยค่ะที่เว็บไซต์ของ ET

TV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะสายพีวิรัตแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ป้ากับข้าวมื้อนี้เป็นจังแซ่บแท้โอ้แกงเห็ด
1: สิ่งใดลูกแยกจบมาแล้วจะสมัครงานอีหยังน่าจะเหมือนนี้ไม่แยกหายากเลยลูกแยกจบกฎหมายมากจะเอาไปสมัครอีหยังได้แล้วล่ะลูก
0: ผมว่าสิลองไปสมัครงานราชการเบิ่งแม่เพราะซุมื้อเนี่ยอำเภอของเฮาน่ะก็จะเลื่อนลุงเลี้ยงขึ้นหลายๆแล้วก็ได้ยินข่าวว่าทั้งจังหวัดเนี่ยก็เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่งผมว่าสิลองเบิ่งเลยครับแม
1: ่เออซุมื้อนี้บ้านเมืองเฮาประกาศจะกินกันมันเลยบ่จะเลื่อนจ้าเผื่อบ้านเฮาแบบนี้มีในบ้านว่าที่โครงการนี้แปลเรื่องสาธารณะเพื่อการค้าการขายที่จะเริ่มเรื่องจริงจริงแต่พออยู่ก็จะดีใจมากลูกได้เห็นงานราชการต้องแท่นแผ่นดินรับใจแม่หลวงเอาให้มันได้แล้วลูกหลานเด้อ
0: ครับแม่

0: สวัสดีค่ะกองบริหารบุคคลค่ะอ๋อค่ะที่ว่างอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะได้รับแล้วค่ะอ๋อให้ประกาศลงเว็บเลยใช่ไหมคะอ๋อโอเคได้ค่ะพี่ชาติพี่ชาติเรื่องรับสมัครบุคลากรใหม่นายอนุมัติแล้วนะเอาลงเว็บเลยไหม
1: เฮ้ยจริงดิที่แรกพี่คิดว่าจะมาในช่วงงบปีหน้าสิ
0: พัดก็เห็นว่างบมาลงที่จังหวัดแล้วนะมาพร้อมกับงบพัฒนาโครงการพัฒนาคมนาคมอะไรสักอย่างนี่แหละ
1: หรออืมแต่ก็ดีนะเนี่ยเด็กในจังหวัดของเราเนี่ยได้มีการมีงานทำสักทีจบมาก็เยอะละเอางี้เดี๋ยวพี่รอคอนเฟิร์มกับหัวหน้าอีกทีนึงเดี๋ยวยังไงพี่จัดการต่อเอง
0: โอเคค่ะ

0: ฮัลโหลสวัสดีครับหัวหน้าว่าไงครับอ๋อเห็นน้องได้รับหนังสือนะครับมีเพิ่มเติมเหรอครับให้แก้ไขเพิ่มเติมนะครับท่านอ๋อคือมันจะดีเหรอครับท่านอ๋อครับเดี๋ยวผมแก้ให้ครับผมครับผมแก้ให้ครับพัดเดี๋ยวพอดีเอกสารตัวเนี้ยมันจะมีแก้ไขนิดนึงนะครับเด
1: ี๋
0: ยวพี่จัดการต่อเองมา
1: จะแก้เหรอ

0: ครับพี่หนุ่มสวัสดีครับ
1: สวัสดีเอานิว
2: ครับผม
3: เป็นไงบ้างไงเนี่ยเรียนจบหรือยัง
0: อ๋อจบแล้วครับพี่พอดีวันนี้ผมว่าจะมาหาเซอร์เน็ตสมัครงานราชการนะครับผม
3: โอ้ยลงทุนนั่งรถมาจากบ้านมาร้านที่โดยเฉพาะเลยเหรอ
0: ครับ
3: บ้านไม่มีเน็ตเหรอ
0: โอ้ยที่บ้านมีครับผม 3G ก็เพิ่งเข้านะครับแต่ที่อื่นเขาไป 4G กันหมดแล้วพี
3: ่ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย
0: ครับผม
3: โอเคโอเคตามสบายตามสบายเลยนะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับพี่

0: ขอโทษนะครับเดี๋ยวขอนั่งด้วยคนได้ไหมครับผม
1: อ๋อเชิญครับ
0: ขอโทษนะครับไม่ทราบว่ามาสมัครตำแหน่งอะไรครับผม
1: อ๋อผมมาสมัครนิติกรครับ
0: โอ้เอาละพอดีผมก็จะมาสมัครตำแหน่งนี้เหมือนกันนะครับ
1: อ๋อครับผมก็ไปสมัครมาหลายที่แล้วครับสมัครมาหลายปีแล้วเห็นที่นี่เขาเปิดสมัครคนมาสมัครกันเยอะผมก็เลยลองมาสมัครดูบ้าง
0: ครับผมก็เพิ่งจบใหม่เหมือนกันนะครับพอดีบ้านอยู่ที่นี่ด้วยก็คือก็เลยอยากจะมาสมัครลองดูครับผม
1: อ๋อครับงั้นเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวยังไงผมขอตัวไปก่อน
0: ครับผมเชิญครับผม
2: ไม่ได้อะ
3: ไม่ได้เสียเวลาเนี่ย
4: เสียเวลา
3: เ
4: ม
3: ื่อต้องเสียเวลา
2: เสียความรู้สึกมาก
5: เอกสารเรียบร้อยแล้วครับตักเชิญครับ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: ผมมาสมัครตำแหน่งนิติกรครับ
5: อ๋อขอดูหลักฐานด้วยครับ
0: ครับผม
5: น้องครับพอดีตำแหน่งเนี่ยมันต้องมีเอกสารบางอย่างนะครับผมก็คือว่าจะต้องมีเอกสารรับรองการจบระดับเกียรตินิยมครับ
0: ก็ในเว็บไม่ได้เห็นประกาศไว้นะครับ
5: อ๋อพอดีมันมีเพิ่มเติมมาครับผมเอาเชิญครับสมัครตำแหน่งอะไรครับ
7: เราไม่มียุติธรรมเลยนะทำไมต้องเอาคนที่จบเกียรตินิยมเลยเราไปสมัครที่ไหนที่ไหนไม่เห็นมีใครกำหนดกฎเกณฑ์อะไรอย่างนี้เลยนะ
8: ใช่แย่จังเลยเนาะนี่เราก็มาตั้งต่างจังหวัดเลยนะไหนจะค่ารถค่าที่พักแล้วก็ยิ่งตกงานอยู่ด้วยเงินก็ไม่ค่อยมีเสียความรู้สึกจริงๆเลยอ่ะ
3: ใช่เราตั้งใจมาสมัครงานนะไม่ยุติธรรมเลยอ่ะแล้วลูกชาวบ้านชาวนาอย่างเราอ่ะจะมีโอกาสทำงานดีกว่าเขาบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู
7: ้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจบปริญญามาก็เหมือนกันต่างกันแค่เกียรตินิยม
8: ใช่แล้วคนจบเกียรติธรรมดาอย่างเราก็ไม่มีค่าอะไรเลยสิ
3: แล้วนายอ่ะเป็นไงบ้าง
0: ไม่ได้เหมือนกันนะครับ
8: แล้วเราจะทำยังไงกันดีเนี่ย
0: ป่ะพวกเรางั้นไปตั้งหลักกันก่อน
7: โอเคงั้นไปบ้านเราแล้วกันบ้านเราเปิดร้านกาแฟในตัวเมืองเนี่ยเนาะโอเค
9: แต่ถ้าเราไม่สู้เราก็เหมือนยินยอมทำตามโดยไม่ได้แก้ไขเลยนะ
10: ใช่เราคิดด้วยยิ่งเราเป็นสายนี้มาความที่จะทำก็สำคัญที่สุด
9: ใช่ใช่แต่เราก็ต้องใช้ความรู้ที่เรามีแล้วก็วิชาชีพทางด้านกฎหมายช่วยประชาชน
8: แต่มันจะดีหรอแล้วอีกอย่างนะเราก็ไม่ใช่คนพื้นที่ด้วยเราไม่รู้จักใครเลยแค่เราเดินทางมาที่เนี่ยมันก็ลำบากแล้วนะ
10: แต่คิดดูเราน่าจะลองสู้ดูดีไหมว่าอย่างน้อยเราพวกมีอะไรจะเสียอยู่แล้วอ่ะ
9: ใช่เพื่อนถึงแม้เราจะเป็นคู่แข่งกันในตอนสมัครงานเราต้องแย่งชิงกันเพื่อให้ได้งาน
10: แต่ตอนนี้เราต้องมาร่วมมือกันแล้วล่ะ
9: งั้นวันนี้เรากลับบ้านกันไปก่อนไปหาข้อมูลมาเพิ่ม
10: เราว่าเราคงมีทางเดียวเท่านั้นแหละ
8: อะไรอ่ะ
9: เราคงต้องพึ่งศาลปกครอง

0: เป็นยังไงลูกไปสมัครงานมือไหนมีปัญหาอย่างบ
1: ่ยังบ่ทันได้สมัครครับแม่พอดีติดปัญหาอยู่นิดหน่อยครับ
0: มีปัญหาอีหยังเรื่องไงอยู่บ่แม่ไปบอกแค่บ้านเพิ่นว่าลูกไปสมัคร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณสุทธิพงษ์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผม
1: จากสำนักงานสายปกครองอุดรนะคะ
0: ขอบคุณมากครับผมครับฮัลโหลอาร์มเนี่ยเรื่องที่เราส่งฟ้องศาลปกครองไปอ่ะตอนเนี้ยเขาตัดสินแล้วนะยังไงอย่าลืมบอกเพื่อนเนี่ยให้ไปสมัครใหม่กันด้วยโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคเพื่อน
2: การคอมพิวเตอร์ครับ
3: ขอดูเอกสารกันนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: เรียบร้อยแล้วครับผมตำแหน่งอะไรครับ
4: นักพัฒนาชุมชนครับ
3: มาตำแหน่งอะไรคะ
5: ตำแหน่งวิทยากรครับผม
3: ขอดูเอกสารหน่อยค่ะ

0: เดี๋ยวเซ็นตรงนี้ด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: พี่ชาติพี่ชาติ
2: น้องครับ
3: ครับ
2: สุทธิพงศ์สุขสร้อยใช่ไหมครับ
3: ครับผม
2: ได้มีเอกสารหรือเปล่าครับ

0: สวัสดีจ้าเจ
1: ๊วันก่อนที่จะมาขอติดต่อขอห้องเช่าเจ๊จำได้ไหมจ๊ะ
2: จำได้สิจ๊ะทำไมจะจำไม่ได้จำได้สิ
1: สีลุงสวัสดีเจ๊เร็วๆเข้าลูก
3: กราบสวัสดีครับคุณเจ๊วี
1: พออยู่ได้นานแล้วสีลุง
2: นี่ลูกป้าสติไม่ดีใช่ไหมจ๊ะเนี่ย
1: สีลุงเป็นเด็กดีจ้าเจ๊ไม่เคยมีพิษมีภัยกับใครจ้ะ
2: หลานฉันก็อยู่ข้างๆห้องไม่รู้จะไปทำร้ายเขาหรือเปล่า
1: ถึงสีลุงสติไม่ดีแต่ไม่เคยคิดทำร้ายใครนะจ๊ะ
2: วันก่อนเนี่ยมาติดต่อขอเช่าห้องก็ไม่บอกเลยนะว่าลูกสติไม่ดี
1: ฉันไว้นะจ๊ะเจ๊ถ้าวันนี้ฉันไม่ได้ห้องฉันคงไม่มีที่ซุกหัวนอนกันจ้ะจ้ะขอบคุณมากจ้ะ
2: ดูกันละกันอย่าให้ไปทำร้ายใครเขาเข้า
1: จ้ะ
2: ฉันเวทนา
1: สีลุงขอบคุณเจ๊เร็วๆเข้าสิลูก
3: ขอบคุณ
1: ขอลูกขอบใจ
2: ได้จ้ะ
4: สีลุงเดี๋ยวแม่ออกไปซื้อข้าวให้หนูกินนะลูกแม่ไม่อยู่นะซ้อมเริ่มจะนั่งคิดไปก่อนกันแล้วกันนะลูกเพราะว่าอาทิตย์หน้าเรามีงานใหญ่เจ้าภาพจะได้ค่าขนมหนูเยอะๆไงสีลุง
3: จ้าแม
4: ่สีลุงอย่าออกไปไหนนะลูกเดี๋ยวแม่ออกไปแม่จะรีบเข้ามา

0: ชนะ
1: หายก้าวธรรมจริตเฮ้ย
2: เอ็งชื่ออะไรวะแต่งตรงจะไปไหน
1: ชื่อจะเด็ดจะไปเผาเมืองแปรชื่อสีรุ้งครับก็ไม่ถามว่าในชีวิตจริงหรือในละครคุณไม่มีเหตุผลคำพูดคุณจะถูกเก็บไว้เป็นหลักฐานในชั้นศาลคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูด
3: อย่ายอดอย่ายอดอย่าไปถือสามาเลยมันเพิ่งมาอยู่ใหม่
2: อย่าเสียงดังนะเว้ยถ้าเสียงดังอีกคราวหน้าจับเข้าขังแน่

0: ร้องทำไมอะไรกันวะแม่หนูเกลียดสิ่งนี้แม่หนูเกลียดสิ่งนี
1: ้สีลุงน้องคือลูกน้องหิวนมน่ะเดี๋ยวก็เงียบเองนั่นแหละนอนซะ

0: อะไรกันจ้าจ่ายอด
1: ทำไมไม่ขยะไปทิ้งถังโยนทิ้งนอกทำไม
0: ฉันขอโทษจ้าสีลุงแม่บอกขยะไปทิ้งถังแล้วทำไมเอาขยะไปโยนทิ้งนอกหน้าต่างอย่างนั้นล่ะ
1: ที่ห้องจ่ายอดอ่ะยังโยนบุหรี่เยอะแยะไปหมดไม่เห็นเป็นไรเลยมึงพูดนี้ไม่อยากมีเรื่องใช่ไหมไม่อยากมีเรื่องใช่ไหม
0: เดี๋ยวกันจ่ายอดจ่ายอดพี่วันมีอะไรกันเหรอจ้า
2: อ๋อสีลุงเอาขยะไปทิ้งไว้หลังห้องแต่แม่เจ๊เดี๋ยวฉันจะเก็บให้จ้า
0: เอาอย่างนี้ดีกว่านะเรามีอะไรเราไปนั่งคุยกันดีกว่าไปจ่ายอดไปกันเย็น
2: นะเจ๊
0: จ้าเรามานั่งคุยกันก่อนอะไรกันหรือจ่ายยอดป้าวันมีอะไรกันเหรออ
2: ๋อสีลุงนะสิเอาขยะไปทิ้งหลังห้องจ้าเจ๊แต่เดี๋ยวฉันจะไปเก็บให้
0: เอาอย่างนี้ดีไหมป้าวันป้าย้ายออกฉันจะคืนเงินค่าเช่าให้ป้าทั้งหมดหลานฉันมันก็นอนไม่เป็นเวลาวันไหนถ้าจ่ายยอดไปเข้าเวรฉันก็ต้องมาคอยดูแลหลานฉันเนี่ยนะเกรงใจเวลาหลานฉันร้องฉันก็เกรงใจป้าวันไอ้น้องสาวฉันมันก็ไม่ดีไปมีผู้ชายใหม่ฉันน่ะสงสารจ่ายยอดต้องคอยดูแลเลี้ยงลูกคนเดียวนึกว่าเห็นใจกันนะ
2: จ้าเจ๊แต่ฉันขอย้ายออกต้นทิ้งเดือนได้ไหมเพราะว่าฉันต้องไปตะเวนหาที่อยู่ใหม่นะจ้า
0: จ้าถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหานะ

0: นมหมดตั้งแล้ว
1: นอนก่อนนะลูกนะเดี๋ยวพ่อไปเอานมที่ห้องเจ๊หวีก่อนนะลูก
2: สีลุงไปเถอะลูกไปลาเจ๊หวีซะเดี๋ยวจะได้ไปกันนะลูกเร็ว

0: ามเข้าไปในห้องของจ่าย้อนนะจ๊ะ
1: สีลุงไอ้สีลุงออกมาไอ้สีลุงออกมาไอ้สีลุง
0: สีลุง
1: เดี๋ยวไอ้สีลุงมึงทำอะไรลูกกูน่ะ
0: สีลุง
1: ไอ้สีลุงมึงวางมีดลงกูบอกให้วางมีดลงมึงไม่วางใช่ไหมจะวางไม่วางไม่วางกูยิงนะบอกให้มึงวางมีดมึงจะวางไม่วางไม่วางกูยิงนะจะวางไม่วางไม่วางใช่ไหมไม่วางกูยิง
0: อย่าก
1: ูบอกให้วาง

0: หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: เดี๋ยวจะไปแล้ว

0: ดีครับซีรีส์วิถีคนเรายังอยู่ที่จังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชาสุขสันต์ไกด์คนเดิมคนนี้ครับ
1: งานแต่งงานเป็นงานที่สำคัญที่สุดของคนกัมพูชานะครับซึ่งเป็นงานที่จะต้องจัดแบบยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นงานสำคัญของครอบครัวของตระกูลเขาด้วย
0: และลงไปที่โตนเลสาบสถานที่ที่เป็นแหล่งหาปลาที่สำคัญของชาวกัมพูชาไปดูว่าหน้าน้ำกับหน้าแล้งนั้นชาวบ้านเขาอยู่กันอย่างไร
1: มันเป็นพื้นที่กว้างมากที่เป็นแม่น้ำที่อยู่กลางประเทศนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดหลวงล้วนนะครับวันนี้เราจะมาดูการเตรียมงานแต่งงานนะครับ
0: สุขสันต์บอกกับเราตั้งแต่ก่อนมาว่าอยากพาไปงานแต่งงานของที่นี่เจ้าสาวชื่อว่าไวฟงเจ้าบ่าวชื่อว่าไซลา
2: สถาบองกับปีเนี่ยนั้นบานจูเพียนกับไรนา
3: เนี่ยตรงตามฟิสฟิล
2: ไอ้บองไอ้ก็ตัวแอดกับเพลียหม
0: อทั้งสองคนอยู่กันคนละอำเภอนะครับเราเจอเขาทั้งสองก่อนพิธีแต่งงาน1วันสุขสันต์บอกกับเราว่าวิถีของชาวกัมพูชางานแต่งงานถือว่าเป็นงานที่สำคัญมากที่สุดนะครับจะมีการจัดงานกันอย่างยิ่งใหญ่ตามฐานะของครอบครัวที่บ้านเจ้าสาวก็จะเตรียมทำขนมและจัดสถานที่เหมือนกับเจ้าสาวของไทยเรานะครับ
1: นี่คือข้าวต้มมัดนะครับ
4: นี่เขาเรียกว่าขนมอะไรครับ
1: นมออนซอมจะมีไส้หมูข้างในที่เป็นหมู3ชั้นหมักเครื่องเทศนะครับถั่วอันนี้นมทำไมใส่ถั่วแล้วก็มะพร้าวขูดนะครับเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยตัวข้าวต้มมัดเหมือนกับผู้ชายส่วนตัวขนมเทียนเนี่ยนะก็เหมือนกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับการทำพิธีที่นี่นะครับแม้กระทั่งพวกนักดนตรีคนที่มาทำพิธีให้เนี่ยเขาก็จะมีของไหว้แบบนี้ให้นะครับซึ่งจะมีอันนี้คือของสำหรับวงดนตรีนะก็จะมีกล้วยมีเครื่องดื่มแล้วก็จะมีเหมือนมีใบสีนะครับแล้วก็จะมีหมากพลูมีข้าวสารอย่างเงี้ยครับมีธูปมีเทียนแล้วก็มีสตังภาษากัมพูชาจะเรียกว่าโจม
0: โจมที่ทำมาจากใบตองนี้ก็คือพานเครื่องเส้นไหว้บูชาของแต่ละอาชีพที่มาช่วยในงานนะครับ
4: แล้วเจ้าสาวอะคะ
2: เจ้าก็มองเนี่ยนะ
5: เจ้าก็มองมาก
2: กระทาอะไรนี่ก็สมเรียแต่สั้นใจนั่นก็จะมาจูบร้องเตียน
6: สวัสดีครับ
7: คนมาคน
8: มาคน

0: ันนี้เป็นวันแต่งงานบรรยากาศงานแต่งวันนี้คึกคักกันตั้งแต่เช้ามืดเลยล่ะครับถึงแม้จะมีฝนตกลงมาเป็นระยะแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับงานแห่งความรักนี้เลยนะครับ
1: งานเนี่ยเป็นงานที่เขาพยายามที่จะจำกัดในเรื่องของพิธีของเขาเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็เนื่องจากบ้านของเขาเนี่ยอยู่ในตลาดด้วยก็เลยต้องทำพิธีแค่ครึ่งวันซึ่งปกติแล้วเนี่ยพิธีของเราจะทำอยู่2วันนะครับ
0: สุขสันต์บอกกับเราพิธีแรกนั้นเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้น
1: เขาเรียกว่าพิธีไหว้พระอาทิตย์ตอนเช้าน
2: ะโมพุทธยาเอมังสปริตังกัตวาโมรุเวสปกัมปะยี
0: ที่นี่มีพิธีเยอะนะครับแต่ละพิธีนั้นคู่บ่าวสาวก็ต้องเปลี่ยนชุดกันด้วยครับ
1: นะครับตอนนี้เจ้าสาวกำลังจะเปลี่ยนชุดอยู่เป็นชุดใหม่สำหรับพิธีงานขันหมากนะครับ
0: วันนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะเปลี่ยนชุดกันมากถึง7ชุดทีเดียว
1: ว่าเขาจะให้ความสำคัญกับพิธีเขามากเขาก็เลยมีการเปลี่ยนชุดให้เข้ากับพิธีของเขานะครับ
3: เขาเคยเปลี่ยนเยอะสุดกี่ชุด
4: ครับพี่ชอบของพี่ตัง
0: รวมถึงเพื่อนของบ่าวสาวก็ต้องทำแบบนั้นด้วยนะครับ
1: เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวทั้งหมดมีเพื่อนเจ้าสาว3คนเพื่อนเจ้าบ่าว3คนทั้งหมดเป็น6คนนะครับแล้วก็จะแต่งตัวเหมือนกันอย่างนี้ทั้ง6คนเลยนะครับแต่ละพิธีก็จะเปลี่ยนในชุดของตามสีของเขาตามที่เจ้าสาวเปลี่ยนนะครับมันเป็นอะไรที่เป็นธรรมเนียมเราว่าคนที่จะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวได้จะต้องเป็นโสดคนที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวได้จะต้องเป็นโสดเท่านั้นนะครับ
2: สมใจสมซอกสมเรียนสมยุคดูสมรักตะโกนขบุญถึงเปียบานกรงเปลกรบเวลี
0: รวมถึงท่านมหาที่ทำหน้าที่พิธีกรและเป็นผู้ที่ทำพิธีการก็ต้องเปลี่ยนชุดด้วยเช่นกัน
1: นี่คือท่านมหานะครับหรือผู้ที่ดำเนินการของรายการทุกรายการทุกพิธีของงานแต่งงานนะครับซึ่งท่านมหาเนี่ยก็ต้องผ่านคอร์สของรัฐบาลมาจากกระทรวงมานะครับ10วันที่พนมเปญแล้วก็มีใบเซอร์ถึงจะสามารถมาดำเนินขั้นตอนของพิธีแต่ละพิธีให้ถูกต้องได้แต่ละคนก็จะแต่งตัวสวยวันนี้ก็คือจะมีชุดใหม่ก็คือจะสั่งตัดหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะเตรียมสำหรับงานนี้เราเห็นงานในตอนเช้าจะเป็นชุดแบบนี้ใช่ไหมครับพิธีต่อไปก็มีบางคนก็ไปเปลี่ยนใหม่ถ้าเป็นญาติสนิทแล้วก็มีพิธีก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกับจะมาเจ้าสาวเหมือนกัน
5: แล้วอันนี้คือเปลี่ยนชุดอีกรอบนึง
1: อีกรอบนึงสำหรับพิธีต่อไปกัน
5: โอ้โห
1: อันนี้เพื่อนเจ้าสาวอันนี้ของเจ้าสาวจะเป็นสีประมาณนี้ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างจากเคยนิดหน่อยมาสุดคือ12ชุดมันจะอยู่ที่งานนะครับอากาธาหมอยไปจับไอ้วันนังดาวลีดาไอ้มอจราอันบอกไม่ได
6: ้บ้ามาล่ะ
1: 1คันรถ
0: เช้านี้เจ้าสาวเปลี่ยนชุดไปทั้งหมดแล้ว4ชุดด้วยกันนะครับและงานเลี้ยงช่วงเย็นอีก3ชุดรวมเป็น7ชุดด้วยกันแต่7ชุดที่ว่าเยอะแล้วนั้นแขกบางคู่ที่มาร่วมงานบอกกับเราว่าสมัยที่ทั้งคู่แต่งงานนั้นเปลี่ยนชุดมากกว่านี้อีกนะครับ
1: การรับจำมาเนี่ยทาโดชุดประมาณชุดใดเด้อกระทาบอกเรากระโดดับปีชุดใดเด้อเหมือนกันครับเหมือนกันเปลี่ยนกันเหมือนกัน
7: การน้องลุงแตงกับเบียกจันนี
8: ่เมียนจันพอ
1: พี่น้องตอนนี้ก็คือเตรียมพร้อมในเรื่องของชุดแต่งหน้าทำผมเสร็จเรียบร้อยเตรียมจะเข้าพิธีอย่างเดียวนะครับ

0: เราดีใจที่ได้มีประสบการณ์ร่วมในงานมงคลที่ประเทศกัมพูชานะครับอันบอกกับเราว่าถึงแม้ในปัจจุบันนี้จะมีบางอย่างเปลี่ยนไปบ้างแต่ว่าก็ยังคงประเพณีดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่นทีเดียวครับ
1: เราจะเห็นว่าจะมีเจ้าสาวนั่งอยู่เจ้าบ่าวนั่งอยู่แล้วก็เพื่อนเจ้าสาวกับเพื่อนเจ้าบ่าวด้วยสำหรับพิธีตัดผมเสริมสิริมงคลไม่ได้ตัดจริงครับตัดแค่ทำพิธีเฉยๆเดี๋ยวแล้วก็ส่องกระจกให้ดูว่าสวยหรือยังนะครับแล้วก็จะมีการฉีดน้ำหอมให้เป็นการชำระร่างกายของเขานะครับสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเขาเนี่ยให้มันร่วงลุออกไปนะครับและเอาแต่สิ่งที่ดีๆที่เป็นมงคลเข้ามาในตัวเขาแล้วก็จะอยู่ด้วยกันนะครับตลอดกาลบองยัวอย่างนาได้ทาหนึ่งการรถหนึ่งจีกูหนึ่งคณีจะง่ายเติร์ประกันจบเงาไปได้
2: คือยิมโรลุยเนี่ยไม่ยอมเอากวดเดียวไอ้ของการตุกดะกระทากับกระเจรุมตรีอพอง
0: เราขอให้ทั้งสองครองรักกันอย่างมีความสุขด้วยเช่นกันนะครับ

0: ออกจากบ้านงานแต่งเดินทางต่อไปที่โตนเลสาบซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนักในช่วงที่เราไปนั้นเป็นช่วงหน้าแล้งนะครับโตนเลสาบนั้นอาจจะพูดได้ว่าเป็นเหมือนด่างเส้นเลือดใหญ่ของชาวบ้านเพราะว่าความกว้างใหญ่ไพศาลที่ครอบคลุมถึง5จังหวัดด้วยกันทำให้ไม่ว่าจะเป็นการทำการเกษตรการประมงก็ล้วนต้องอาศัยน้ำที่มาจากที่นี่นะครับและที่นี่มีหมู่บ้านชาวประมงดั้งเดิมโบราณอยู่หลายพื้นที่หนึ่งที่เรากำลังเดินทางไปก็คือกำปงครกที่นี่ทำประมงในทะเลสาบเป็นหลักนะครับ
1: ทะเลสาบจะมีความเคลื่อนไหวตั้งแต่เช้าจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งเวลาเราเข้ามาที่โตเลสาบเนี่ยนะครับเราอยู่แค่ส่วนหนึ่งของโตเลสาบแต่เราจะมีความรู้สึกว่าโตเลสาบนี่เหมือนทะเลครับกว้างมากนะครับ
2: เรือลำข้างหน้านี่เป็นเรือที่หลังจากที่ปล่อยอวนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนอนรอนะครับเพื่อจะเก็บขึ้นอีกรอบนึงในช่วงค่ำนะครับพี่ขวัญเนี่ยมาปล่อยตั้งแต่เที่ยงแล้วก็จะเก็บขึ้นประมาณ5โมงเย็นหรือ6โมงเย็น
3: ก็นอนรออยู
2: ่แล้วก็จะนอนรออยู่นี่กับคุณศรีภรรยาเห็นไหมครับ
0: ชาวบ้านทุกคนที่นี่ผูกพันกับโตนเลสาเป็นอย่างมากและมีข้อปฏิบัติที่น่ารักนั่นก็คือวันพระจะไม่ออกหาปลาครับ
4: พวกไหวเพื่อเราใครของมันชนะมาด้วย
5: เราตั้งการเมาส์ตั้งใจเราจ้า
4: ตั้งใจเรา
5: ค่ะแล้วออกหาปลาทุกวันไหมคะแต่เมียนเปิลเราแม่ไงซัลตอนจะเปิลซัลปานเตอร์อ๋อไง
4: ซัล
5: ตีอย่างชอบเราอีกแต่รู้ว่าจะปานเฉิน
4: ถ้าประมงก็บอกว่าวันพระเนี่ยเขาจะไม่ออกไปหาปลากันทุกบ้านนะครับก็จะที่ไป
0: นักคงพาเราเข้ามาในหมู่บ้านของเขาที่มีชื่อว่ากำปงพลกหมู่บ้านแห่งนี้มีความพิเศษครับที่ปรับตัวกันไปตามสภาพของน้ำที่มีในทะเลสาบนั่นก็คือทุกบ้านต้องมีเสาสูง
1: ทุกคนสังเกตดูนะครับทุกบ้านเนี่ยจะเป็นเสาสูงไปเลยนะครับพี่กุ้งบอกว่าเสานี่จะสูงเริ่มจาก6เมตรขึ้นไปนะครับข้างล่างเห็นไหมก็จะมีอุปกรณ์การประมงอยู่ตรงใต้ถุนบ้านนะครับจะแขวนอยู่ที่เสานะครับนายกุ้งก็บอกว่าที่ทำเสาสูงเนี่ยข้อ1สาเหตุเพราะน้ำท่วมนะครับเวลาก็ทำสูงอย่างเงี้ยเวลาน้ำท่วมไม่ถึงถ้าเขาไม่ทำบ้านให้มีเสาสูงมันจะเป็นปัญหาในการประกอบกิจวัตรประจำวันนะหนึ่งก็คืออาชีพหาปลาก็ต้องไปหาปลาแต่ว่าไหนก็บ้านน้ำท่วมกลับมาก็อยู่ไม่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องทำเป็นบ้านเสาสูงไปมันจะได้ช่วยนะครับในเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็การดำรงชีพประจำวันของเขาด้วยครับผม
3: จากนี้ไปจนถึงหลังคานี่โดยส่วนใหญ่ประมาณกี่เมตรครับ
6: ได้แล้วดอกมอสหนึ่งกว่าดอกบัวมา
3: แล้วเวลาท่วมมันท่วมถึงไหนคะ
1: อยู่ที่ระดับน้ำในตัวเลสาบว่าจะท่วมขึ้นมากี่เมตรบางปีก็ท่วม3เมตรบางปีก็5เมตรนะครับ
0: เสาสูงที่เราเห็นนี้ต้องเลือกมาเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าต้องรับกับหน้าฝนที่น้ำจะท่วมเหมือนกับถูกน้ำล้อมรอบ
3: ไม้ที่ต้องออกมาทำบ้านเนี่ยไม้เนี่ยทำไมต้องเลือกกลมๆคะ
6: ตีมอยยังเราหยดซอมมูลแล้วนำไปหยดคลำเนี่ยหยดคลำหยดกระ

0: ដឹកពីលើយើងដឹកមកយើងដឹកដល់គូយួនឬលេខោបានចូលយើង
1: แล้วสงสัยไหมครับว่าทำไมบ้านที่นี่ก็ต้องมีการเอาไม้มาค้ำอย่างนี้ด้วยกันลมเวลาลมแรงมาเนี่ยตัวนี้มันจะช่วยยึดไม่ให้บ้านเนี่ยเอียงบ้านนี้จะเป็นระดับบ้านเหมือนกับ3ชั้นเลยนะครับ1ชั้น2และก็ชั้น3เลยนะครับก็เป็นบ้านที่มีเสาสูงมาก
2: บ้านเสาสูงของที่นี่เมื่อมองไกลๆเหมือนมีถึง3ชั้นด้วยกันก็คือชั้นล่างชั้นกลางและชั้นบนซึ่งภูมิปัญญาการสร้างบ้านเสาสูงแบบนี้จะมีการทำชานบ้านขั้นแต่ละชั้นแบบนี้นะครับในชั้นที่1ของบ้านเสาสูงที่นี่ยังมีการสร้างชั้นลอยขึ้นมาอีกเพื่อห้อยของเช่นอุปกรณ์ประมงรวมถึงการเก็บฟืนด้วยนะครับ
1: คือตัวบ้านนะครับเวลาเราขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นมีพระภูมินะจะเป็นศาลพระภูมิอยู่หน้าบ้านถ้าไหวพระภูมิข้างล่างก็ไม่ได้เดี๋ยวน้ำท่วมหมดก็ยกระดับขึ้นมาข้างบนด้วยนะครับจะใช้ชีวิตอยู่ข้างบนนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนก็ใช้ชีวิตอยู่บนนี้หมดเลยทุกบ้านจะเป็นสไตล์ประมาณนี้หมดเวลาเราเข้ามานะฮะหลังบ้านปุ๊บเราจะเห็นมีพื้นที่วางของส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีการแบ่งส่วนนะครับอันนี้เป็นห้องครัวนะครับเป็นห้องครัวประกอบอาหารตรงนี้เขาจะใช้เป็นเตาฟืนสามารถมองเห็นบ้านหลังนู้นได้เลยมีอะไรก็คุยกันระหว่างนี้ได้เลยนะครับ
2: นักคงพาเราเดินไปบ้านอีกหลังหนึ่งที่มีความพิเศษครับ
1: หลังนี้ครับหลังนี้จะมีความพิเศษกว่าหลังอื่นเนื่องจากว่าหลังนี้จะเป็น3หลังติดกันซึ่งเป็นพี่น้องกันสังเกตดูนะครับความพิเศษนอกจากความสูงแล้วก็คือในเรื่องของสะพานเชื่อมระหว่างบ้านทั้ง3หลังนะครับนะครับบอกว่าบ้านที่อยู่ติดกันอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นพี่น้องกันอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีอยู่ไม่กี่หลังที่สร้างสะพานข้ามเชื่อมกันระหว่างนะฮะอันนี้ครับหลังที่1ที่เราเดินผ่านมานี่คือหลังที่2นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกนี่คือสะพานเข้ามาบ้านอีกหลังนึงเป็นบ้านหลังที่3นะครับ
3: ใจไม้กับใจมาครอง
1: อ๋อที่เนี่ยแม่แบ่งให้คนละแปลงคนละแปลงก็เลยทำติดกันเลยบ้านพี่หลังเนี้ยบ้านแค่สร้างตั้งแต่ปี2003ส่วนพี่คนนู้นเขาจะสร้างหมดประมาณ200,000กว่าบาทครับ
2: แม้จะสร้างบ้านสูงขนาดนี้แล้วแต่ว่าก็ต้องเตรียมพร้อมในการรับมือกับน้ำท่วมในช่วงหน้าฝนทุกปีเลยนะครับ
1: นี่คือระดับน้ำนะครับที่ท่วมเข้ามาเมื่อหน้าฝนที่ผ่านมานะครับค่อนข้างจะท่วมสูงน้ำบอกว่าให้ดูบ้านหลังโน้นด้านนู้นประมาณ4เมตรกว่า
4: จะเรียนน้ำเต็ม
1: นะครับก็ประมาณส่วนให้ดูรอยน้ำท่วมที่เสาไฟนะครับก็ประมาณ4เมตรกว่าเขาบอกว่าอยู่ที่นี่จะต้องมีเรือหนึ่งลำเพื่อเดินทางไม่อย่างนั้นในช่วงหน้าฝนจะต้องอยู่บนบ้านตลอดจะเอาไปไหนไม่ได้เพราะมันคือน้ำอย่างเดียว
3: ก็เตรียมมังกาเตะโตมังกาชูโจเตียบกเกิดก็ตัวเชรย์ดูเนี่ยบางบ้านเยอะเตียงก็ตัวกาเลิกเนื้อเลิกอ้อยดำใบนี่เนี่ยเรียนยี่เจ้าดำใบก็เรียบจอมได้วันได้เตยลิจจ่าดำใบก็ย่อยวันเตอร์ทางเลยพอเติ
5: ร์ก
3: จ่า
6: หลงริดในจองนิดบ่เปลี่ยนเปลี่ยนมอมริดยัง
5: เขาบอกว่าในช่วงที่น้ำท่วมมากๆเนี่ยจะกลัวเพราะว่าจะดูแต่ทิศลมแล้วก็จะดูคลื่นเพราะว่าเวลาลมแรงเนี่ยคลื่นมันจะสูงมาใช่ไหมครับจะกลัว
6: ค่ะ
2: นักคงบอกกับเราว่าคนที่นี่อยู่กับธรรมชาติพึ่งพาธรรมชาติจึงต้องปรับตัวนะครับดังนั้นบ้านแทบทุกหลังในโตนเลสาบไม่ว่าน้ำจะขึ้นหรือว่าน้ำจะลดคนที่นี่ก็ต้องพยายามปรับตัวโดยหาพื้นที่ปลูกผักในยามที่น้ำลดรวมทั้งการเก็บฟืนก็เช่นกันเราอยู่ที่หมู่บ้านกำปงพลก2วันในตอนเช้าของอีกวันนั้นเราได้เห็นวิถีชีวิตอีกแบบนึงครับเราออกจากวัดก็ได้เจอว่าชาวบ้านบางส่วนกำลังกลับจากการหาปลาอย่างที่บอกนะครับว่าคนที่นี่พึ่งพาการหาปลาในโตนเลสาบมาขายเป็น

0: ชีพที่ทำกันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับ
1: เรือคันนี้เป็นเรือที่หลังจากที่กลับมาหาปลานะครับ
2: ขับ
1: จากมาหาปลาก็จะเป็นเรือที่จะขนปลาเข้ามาแล้วเพื่อจะเข้าไปในเครื่องสะบัดปลาออก
0: เราเจอทั้งปลาตัวใหญ่และปลาตัวเล็กๆการแกะปลาตัวเล็กออกจากอวนนั้นน่าสนใจทีเดียว
1: ซึ่งตรงนี้หลังจากที่ปลาได้มาถึงบ้านแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะเริ่มที่จะมีการเอาอวนเนี่ยเข้าไปในเครื่องตัวเครื่องเนี่ยมันจะหมุนนะครับโดยข้างในมันจะเป็นท่อนะครับแล้วมันก็จะตามแรงของเครื่องนะครับเพื่อจะสะบัดให้ปลาออกจากตัวอวนนี้ไปนะครับและปลาก็ต้องไปข้างล่างเห็นไหมครับที่มีที่กรองอยู่ข้างล่างในน้ำนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องกั้นไว้ทั้งฝั่งนี้และฝั่งโน้นเพราะว่าเดี๋ยวปลามันจะกระเด็นออกมานะครับนางก็บอกว่าเขาคิดมาเพื่อที่จะช่วยตัดเวลาเพราะสมัยก่อนถ้าใช้ไม้ตีมันต้องใช้เวลา4ชั่วโมงอย่างเงี้ยทุกวันนี้ใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วนะครับ
0: อย่างที่บอกนะครับว่าโตเลสาบนั้นมีขนาดที่กว้างใหญ่มากและเป็นที่รวมของปลาหลากหลายชนิดดังนั้นจึงไม่แปลกที่พ่อค้ามากมายจะมาดักซื้อปลาจากเรือที่กำลังวิ่งกลับจากการหาปลา
1: พี่เขาออกไปหาปลาตั้งแต่ตีสองอ่ะนี่เพิ่งจะกลับมาแล้วก็ได้ปลามาแล้วก็เอามาขายประมาณ40กิโลพี่ก็บอกนะครับประมาณ40กิโลยิ่งค่ำยิ่งมืดเนี่ยเรือก็ยิ่งทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็พ่อค้าก็จะรับซื้อปลาไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงลูกค้าประจำที่เอามานะครับขายให้เขาเนี่ยหมดนะครับพี่สำนางซื้อปลามา17ปีสมัยก่อนพี่สำนางไม่ใช่เป็นพ่อค้าคนกลางแบบนี้นะครับอัปเกรดจากคนที่หาปลาแล้วก็มารับซื้อขาย
0: ปลาจากโตเลสาบนั้นเป็นที่ต้องการของคนกัมพูชาครับไม่ว่าตลาดที่ไหนก็ต้องมีปลาจากที่นี่มาขายนักคงให้ข้อมูลเรามาอย่างนั้นนะครับ
1: น้าบอกว่าปลาที่เลี้ยงตามวอต่างๆเขาใช้อาหารในการเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนื้อปลาจะมีจะไม่มีความเหนียวพอส่วนปลาที่ตัวเลสาบเป็นปลาธรรมชาติเพราะฉะนั้นจะมีความเหนียวมีความหวานแล้วก็อาหารจะเป็นธรรมชาติโดยตรงนะครับแล้วก็อร่อย
0: สิ่งที่เราเจอมากกว่าปลาที่นี่นั่นก็คือการทำกุ้งแห้งนะครับที่นี่จะใช้พื้นที่ใต้ถุนบ้านทำกุ้งแห้งกัน
1: พี่โมนบอกว่าจะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีจะอยู่ที่ไฟจะต้องดูแลไฟแล้วก็มันค้นให้มันสุกทั่วนะครับไม่อย่างนั้นแล้วไปตากแล้วเนื้อมันจะเน่ามันจะไม่อร่อยจะเก็บไม่ได้นานนะครับกระทะนี้ใช้กุ้งประมาณ20กิโล1กิโลกุ้งแห้งเนี่ยต้องใช้กุ้งสด10กิโลได้แค่9ขีดกุ้งแห้ง
2: โอ้โหที่กุ้งที่เอามาทำนี่เป็นกุ้งที่ไปหาเองไหมคะ
3: ซิงเก
1: ตอ๋อเดี๋ยวมีเพื่อนให้เครื่องมาง่ายเพื่อนบ้านให้บีมากับโลได้มี
3: เครื่องมาง่ายเพื่อนบ้านแบบเรา
1: เป็นกุ้งน้ำจืดแล้วก็เนื้อเหนียว
2: อร่อยไหม
3: เลือดมือ
0: นอกจากการทำกุ้งแห้งที่เราสนใจแล้วเราก็ยังสนใจวิธีการใช้พื้นที่เท่าที่มีของพวกเขาในการตากกุ้งด้วยนะครับคือจะต้องดึงเชือกตะกร้าใส่กุ้งขึ้นมาเพื่อนำมาตากบนบ้านที่สูงสูงแบบนี้ครับสถานที่ตากกุ้งของพวกเขามีวิวที่สวยทีเดียวด้วยความสำคัญของโตเลสาบที่มีต่อวิถีการทำกินทำให้ชาวบ้านที่นี่เองก็ช่วยกันดูแลแหล่งน้ำแห่งนี้ด้วยนะครับ
4: ตลอดแนวอย่างนี้ยาวเป็นร้อยกิโลไปเลยนะครับก็จะเป็นปลาน้ำท่วมนะครับที่จะต้องอนุรักษ์ไว้เพื่อให้ปลาวางไข่ถ้าไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีปลาเหมือนกันเพราะไม่รู้จะไปวางไข่ที่ไหนนะครับ
0: เรา

ดีใจที่ได้มาที่นี่และขอขอบคุณชาวกัมพูชาทุกท่านที่เปิดโอกาสให้เรานำเสนอเรื่องราวดีๆของพวกเขาและขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการในวันนี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ All Cloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน All Cloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ All Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับสารปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงสารปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เอาละครับตอนนี้เราก็มาดูอีกที่นึงที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดเนี่ยนานมาก
1: เขาบอกได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรก็คือเป็นเจนที่จะไปคุยด้วยเนี่ยเป็นเจนที่4แล้ว
1: เป็นรุ่นใหม่แล้วนะ
0: รุ่นใหม่เลยนะฮะ
1: มีการทำจากที่เห็นแอบเห็นนี่ดูโมเดิร์นดูแบบสวยมาก
0: แล้วกว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยมันก็ต้องผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายเนาะ
1: ได้ยินความพิเศษมาอย่างนึงของที่นี่ค่ะก็คือเขามีการเอาความพิเศษของแต่ละชุมชนความถนัดของแต่ละชุมชนถึง6ชุมชนด้วยกันรวมเป็นมารวมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
0: อย่างนั้นนะ
1: แบบชุมชนนี้เก่งด้านทำสีก็ทำสีเลยสเปเชียลไลซ์
0: คือเรียกว่าใช้คนโลคอลที่มีสกิลเฉพาะด้านในการประกอบร่างขึ้นมา
1: ใช่ค่ะฟังเรื่องราวแล้วตื่นเต้นอยากจะไปพบเจ้าของมาวันนี้
0: เจ้าของชุนข้างในเลยก่อนนี่ดูโลโก้น่ารักมากโลโก้เป็นหมาดัชชุนนั่งอยู่บนเก้าอี
1: ้
0: น่ารักสุดๆเลยนะฮะคือชุนมาจากดัชชุนจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าไปเจอเจ้าของกันและตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของชุนคุณเจตนะครับแล้วก็คุณแจวนะครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: รบกวนหน่อยนะเราเข้ามาถึงชุนเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเราเห็นกองไม้เก่าเยอะมากเลยมันก็คือการที่เราซื้อบ้านเก่ามาแล้วมารื้อเนี่ยหรอ
3: ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีผู้รื้อต่างหากว่าเราก็ไปเลือกไม้จากที่เขารื้อมาแล้ว
0: โอเคก็คือเป็นไม้เก่าจากบ้านที่เราคัดมาดีกว่า
3: ใช่ครับ
0: แม่คัดมาไว้ที่เรานะ
3: ใช่ครับ
0: โอเคเห็นบอกว่าตระกูลเรานี่ทำไม้มาตลอด
3: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วครับ
0: รุ่นทวดเลยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเป็นยังไงครับ
3: ก็จริงๆแล้วเราเลือกตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือเราเลือกเฉพาะไม้เก่าที่มันมีคุณภาพจริงๆที่แบบพยายามเลือกลายไม้ที่มันใกล้เคียงกันทุกแผ่นไม่มีกระพี้ตำหนิก็จริงๆมันหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล้ว
0: ครับ
3: แต่ว่าเราพยายามให้มัน
0: น้อยที่สุด
3: น้อยที่สุดใช่ครับ
0: โอเค
3: ที่สำคัญเลยก็คือความหนาครับต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง
0: ไม่เอาแบบว่าบางๆ
3: ใช่
0: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเนียน
3: ครับ
0: ได้ว่าเนียนดีกว่า
3: เพราะว่านอกจากเราเลือกวัสดุที่ดีแล้วใช่มั้ยครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราเอาเทคนิคกับแบบ
4: สไตล์ใหม่ๆ
3: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตด้วยกันอย่างเงี้ยครับ
0: ให้เจตให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็น
3: ใช่ครับ
0: ถ่ายรูปนิดนึงนะ
3: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรอย่างเงี้ยเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น
0: โต๊ะประชุมเหรอ
3: จริงๆเป็นโต๊ะทานข้าวครับแต่ว่าที่มันพิเศษก็คือตัวสีครับผมก
0: ็
3: คือจริงๆแล้วไม้สักมันไม่ได้เคลือบแล้วจะเป็นสีนี้นะครับก็คือ
0: ตอนมันจะเข้มขึ้นอีก
3: ใช่มันจะออกเป็นสีส้มอมแดง
0: ไม้สักมันเหลือง
3: ใช่ครับ
0: มันติดเหลืองจัดเลยถ้าเกิดว่าเทียบคือเหมือนเป็นผมคนเอเชียที่โดนกัดสี
3: ใช่ครับ
0: มันจะเป็นเหลืองเบจเหลืองมันเบจเยลโล่อ่ะ
3: ใช่
0: เพราะฉะนั้นแบบมันจะไม่มามีนั่งดูฝรั่งขนาดนี
3: ้ใช่ครับ
0: สีแบบดูเมเปิลดูแอช
3: ใช่ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยเราทำยังไง
3: จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราให้ช่างเนี่ยครับฟอกใช้น้ำยากัดฟอกสีให้มันอ่อนครับ
0: ครับ
3: แต่ทีนี้ความยากของไม้ยิ่งเป็นไม้เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่ไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารวมกันใช่ไหม
0: มันจะสม่ำเสมอยากเหลือเก
3: ิน ใช่ครับตัวสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดำบ้างขาวบ้าง
0: อะไร
3: ใช่ครับช่างสีของเราด้วยความที่แบบเราให้เวลาเขาเยอะครับเขาก็จะเอามาฟอกกลางแดดเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อนซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไป

0: ซึ่งกระบวนการฟอกกว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันเลย
1: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกทีละแผ่นเลย
0: รอบแรกเราก็ฟอกไปพร้อมกันครับ
1: แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำมันเท่าไหร
0: ่
1: แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มนี่เหรอ
0: ใช่ครับ
1: ต้นทุนมันไม่สูง
0: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากเราเลยแต่ด้วยความที่เรา
1: แต่เราก็ยอมไง
0: ความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุด
1: เลยอันนี้เกินคาดเหมือนกันนะอันนี้ชื่นชมนะเพราะว่า
2: เขาเน้นค
1: ุ
2: ณภาพหรือว่าเอาให้มันได้อย่างที่อยากได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
1: ไม่มองแจ๊ะแจ๊ะบอกไม่ยอม
2: ใช่
0: ครับแต่ด้วยความที่สีของเราทุกสีครับมันจะเป็นสีแบบโอเพนเกรนก็คือเราเปิดหน้าไม้เราไม่ได้ย้อมจนทึบอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ก็คือให้เห็นลายไม้เพราะว่าความเด่นของสักก็คือลายไม้สวยงามนั่นเอง
0: แต่ด้วยข้อเสียนี้กับตัวไม้สักที่ไอ้ไม้สักเก่าที่มันจะมีตําหนิธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย่างเช่นพวกรอยตะปูอะไร
1: เออ
0: ก็จะมีให้เห็นบ้าง
1: แต่ก็มีอยู่แน่นอน
0: ใช่ครับซึ่งเราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก
1: อันนี้มันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะอายุเป็นร้อยปีหลายร้อยปีก็มีใช่ไหมเกิน50-60ปีแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกร่องรอยการเวลาต่างๆรอยอุดโป๊ความโหวความสีนู่นนี่มันก็จะมีแน่นอนอ่ะมีตัวไหนอีกโอ้ยมีหลายสีนะมีหลายโทนนะ
0: จริงๆอันนี้คือสีธรรมชาติครับของไม้สักเก่า
1: โอ้โหแค่นี้เลย
0: ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะคร
1: ับ ลองดูเทียบกันนะเห็นไหมเนี่ยกัดเชื้อโหด
0: ใช่ครับให้มันอ่อน
1: ถ้าคุณถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ได้นะครับ
0: ใช่
1: เนี่ยตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ๆไม้สนก็ดูไม่ต่างมาก
0: ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะชอบเอาไปคู่กับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าบิลอินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
1: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่ธรรมชาติ
0: ใช่ครับ
1: นี่เคลือบด้านเฉย
0: ๆใช่ครับเคลือบด้านเฉย
1: ๆโอเค
0: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์ลายไม้มากที่สุดแล้วให้มันออกมาด้านมากที่สุดไม่ให้มัน
1: ดูธรรมชาติมาก
0: ใช่ครับโชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นก็
1: ครับ
2: นอกจากเรื่องสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทำมากอย่างกระบวนการในการทำในการโคลาโบเรตกันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างมันมีแผนกอะไรบ้างชุมชนเลยอยากจะรู
0: ้ขั้นแรกเลยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปสอดไม้ก็คือไปหาไม้แต่ละชุดแต่ละรอบซึ่งต้องดูที่ความหนาซึ่งความหนาบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นเพราะมันต้องผ่านการรีดใส่อีก
1: เออใช่คือไม้หนา1นิ้วตอนแรกไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไม้1นิ้ว
0: ใช่ครับ
1: เนาะการใส่ผิวออกกว่าจะผัดแต่งนู่นนี่มันเหลือบางทีมันเหลือครึ่งนึงอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยฮะ
0: ใช่ครับแล้วไม้ที่ร้านสมมติถ้าเราเป็นมาตรฐาน1นิ้วอยู่แล้วถ้ารีดมาแล้วหลุดไปหลักมิลเราก็ไม่ใช้
1: ไม่ได้อ่ะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะแจ๋วไม่ยอม
0: ใช่ครับ
2: ไม่ยอมอันนี้เป็นคนควบคุมนะว่า
1: ไม่ยอม
2: เป็นคิวซี
0: ไม่ได้ครับหลังจากนั้นสมมติเราไปรีดเสร็จใช่มั้ยครับเราก็เอามาเรียงไม้ให้ช่างครับเพราะว่าแบบเราต้องกองใหญ่ๆเงี้ยเราก็มาดูว่าแต่ละแผ่น
1: ลายมันอันไหนไปด้วยกันได้
0: ใช่ใช
2: ่ใช
0: ่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปไม้สักเก่านี่ควบคุมได้ยากมันไม่ได้มาเป็นต้น
1: มันต้องใช้เวลา
0: ใช่
1: บางทีมาเป็นต้นเมื่อมันผ่าแบบเมื่อลายมันเข้าไปอยู่แล้วเง
0: ี้
1: ยมันก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นมาเป็นแผ่นๆจากหลายที่หลายทางเนี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะ
0: ใช่
1: คือคัดลายมันเข้ากัน
0: ใช่ครับเราก็มาดูคุยแบบกับช่างประกอบกับช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากก็ประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วข้อดีของเขาก็คือเขาเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับพร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานในโรงงานแบบแมสๆอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองอะไรเงี้ยเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทำไปวันๆเลย
1: เขาไปได้มากกว่านี
2: ้ใช่ครับ
1: มีศักยภาพมากกว่านี้
2: ให้ฉันมาทำงานอะไรเหมือนทุกคน
0: พอผ่านแล้วก็ขนไปช่างสีครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่2คนสามีภรรยา
1: โอ้
0: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
1: กลับกันทั้งวันเลย
0: ใช่ครับ
1: ไปถึงสีอ่ะทั้งงานสีกันสีทั้งวันเลย
2: ครับบางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นพอทะเลาะกันหรือ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะรักกันแหละ
0: ใช่ครับ
1: ทำสีกันอ๋อมีแค่สองคนเลย
0: ใช่ครับแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเขามันก็ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเทียบกับระยะเวลาต่อชิ้นนะฮะ
1: ครับ
0: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปอย่างเงี้ยครับวันนึงอาจจะได้เป็น10ตัวอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยถ้าทำกับเราก็คือเราต้องมานั่งไล่สีที่รับแผ่นแล้วก็เคลือบเก็บตําหนิอะไรนะครับกลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชุดอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่
1: ยอมดีกว่า
0: ซึ่งมันใช้เวลานานแต่เรายอม
1: ยอมความอดทนว
0: ่
1: ะเออจริงๆๆคุณผู้ชมคือทําเฟอร์นิเจอร์ขายอยู่เนี่ยพูดตามตรงไม่ได้ยากนะเออเพราะว่าเราว่ามีตลาดที่รออยู่แต่ว่าจะทําเฟอร์นิเจอร์ที่พิถีพิถันแล้วเราไม่ยอมที่จะปล่อยมันหลุดไป
0: ใช่ครับ
1: เอ้ยเราชอบ

0: ก็ความสวยความงามลายที่เข้ากันสีที่มันเสมอกันแล้วเราก็คุมคุณภาพของสิ่งนั้นให้มันออกมาตามที่เราต้องการตอนนี้เราดูพอดักกันไปประมาณนึงแล้วเราอยากดูคนเราอยากดูคนทำอยากเจอสามีภรรยาคุณนั้นมากเลย
1: ครับ
0: ไม่อยู่ป่าววะไม่อยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทำ
2: ใครก็ได้
0: เชิญนำหน่อยเชิญนำหน่อยครับเชิญครับหลานถึงที่แล้วบอกว่าจะมาเจอช่างก็ต้องเจอช่างจริง
2: ๆ
0: ที่นี่คืออีกที่นะคุณผู้ชมนะคือไม่ได้เป็นที่เดียวกันคือออกมาไกลพอสมควรแหละ
2: ใช่ๆ
0: เป็นบ้านช่างอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยโอเคเราขอคุยโอ้โหนี่บรรยากาศคือโรงไม้นะฮะ
2: สตูดิโอ
0: แล้วก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นกันในโชว์รูมนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้ทำสงทำสีเห็นบอกว่าเป็นการไปทำสีอีกที่นึงเนาะ
1: ใช่คร
0: ับอันนี้คือเป็นประกอบต
1: ั
0: ดประกอบตรงนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่คร
2: ับ ไม้ที่เห็นกองๆอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเอามาตัดแต่งแล้วก็ประกอบขึ้นมา
1: ใช่ครับ
0: จะเห็นว่าไม้เก่าที่บอกอ่ะก็คือเกิน1นิ้วหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: เออเกิน1นิ้วหมดเลยจริงๆเลยใหญ่
1: ใช่คร
0: ับ หนา
2: ทีนี้เรามีคำถามนิดนึงเพราะอย่างเห็นที่อื่นเนี่ยเขาจะมีเอาไม้ใหม่มาไม้ที่ตัดมาแล้วเขาต้องไปอบก่อนเพื่อลดความชื้นหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มันแบบสามารถใช้งานได้แล้วอย่างไม้เก่าของเราอย่างเงี้ยที่เอามาจากบ้านต่างๆ
0: ต้องอบ
2: มันต้องมันต้องเอาไปอบอีกไหมคะ
3: ในความผมนะครับจริงๆคิดว่าน่าจะไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าเขาเนี่ยนอกจากอายุไม้มันเยอะอยู่แล้วครับแล้วการใช้งานอีกเป็น50-60 ปีอย่างเงี้ยครับเขาเจอความร้อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหลายปีจากประสบการณ์ที่ทำมาอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะเกิดการยืดหดคลายตัวแคร็กเนี้ยน้อยกว่าพวกไม้ใหม่เยอะมากๆ
0: จริงจริง
4: วิธีการเลือกไม้นะครับเราจะเลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทำท็อปโต๊ะแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือกทีละแผ่นทีละแผ่นเราก็จะมองจากพวกหัวไม้ต่างๆหัวไม้ที่ว่าสีมันอาจจะมีความเข้มต่างกันแต่เราก็เลือกสีที่มันเสมอกันเอาไปเป็นท็อปโต๊ะ
5: แล้วจริงๆหลักๆอ่ะไม้สักมันมาอย่างเงี้ยมันจะมีกี่ประมาณกี่สีกี่เฉดหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร
4: มันขึ้นอยู่กับอายุไม้แล้วก็พันธุ์ไม้ครับมันมีไม้สักทองสักที่ออกสีดำๆออกสีเหลืองครับหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้วเราก็ทำการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลายสวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสีของไม้ว่ามันจะเข้ากันไหมในการทำพอเราได้ไม้ที่ว่าสีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราเอาไว้เราเก็บลายให้มันช่อมันอยู่ทางเดียวกันไม่สับสลับกันมันก็จะทำให้เนื้องานสวยขึ้นพอได้เนื้อไม้ที่สวยแล้วเราเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็เราก็ทำการต่อไม้
6: ยากไหมคะหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
4: ากครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะทำเป็นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากพอสมควรครับ
7: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะเราก็มาเรียงสีดูว่าสีมันเสมอกันเปล่าแล้วก็สลับให้มันได้กำหนดเราก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้เลยก็จะใช้กาวร้อนนะคะก็มีค่ะตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เราใส่เสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตะปูเกลียวด้านล่างด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์ รอสักครู่เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็รอยกาวพวกนี้ก็จะหายไปค่ะพอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างแล้วเราก็จะทำการร้อยน็อตโดยการใช้ตะปูเกี่ยวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการต่อกาวเกี่ยวของมันจะแน่นกว่าตะปูธรรมดาค่ะ

0: อุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะการทำแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยมันทำในทำอยู่ในที่เท่านี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
2: ใช่ใช
0: ่อันนี้แล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะเอออยากรู
2: ้ก็ตอนเริ่มทำแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรนะครับเพราะว่าช่างสมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทำมาอย่างนี้อยู่แล้วทำไมฉันต้องเปลี่ยน
0: ตั้งแต่มาแพนเนี่ยได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเลย
2: ใช่ครับ
0: แต่ฉันก็ทำมาอย่างเงี้ยฉันก็มีทางถนัดของฉันอะไรเงี้ย
2: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรเงี้ย
0: ครับ
2: ตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทำให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
3: ครับชิ้นใหม
2: ่ช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างที่บอกใช่ไหมครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทำให้มันแบบสมมติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อเหลือประมาณเมตร20
0: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
2: ใช่ใช่
1: มั้ยต้องยอมทําอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทํามาก่อน
2: ใช่ครับ
0: ดูการขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอคนทําสีกันบ้าง
2: ครับ
0: นะครับ
2: ครับ
0: นําต่อเลยครับ
2: ครับผม

0: แล้วตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับเป็นโต๊ะจีน
1: เดี๋ยว
2: เราข้ามมาอีกหมู่บ้านนึง
0: ที
2: นี้บอกเขาแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ของตัวเองถูกไหมนี่เราข้ามมาอีกหมู่บ้านนึงนะคะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮาร์ลี่
0: แจ้งเล่าหน่อยแล้วกันว่าในการทำสีมันยังไง
3: ก็อย่างแรกก็คือช่างเขาได้งานดิบมาแล้วก็จะดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป๊การลงสีตามสูตรของช่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นเลกเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
0: สีลิ่งธรรมชาติ
3: ใช่ค
0: ่ะไม้แท้เป็นไม้ดิบ
3: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม
0: ้
3: เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของใช่
2: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว้
0: เอกลักษณ์ให้ดู
3: ใช่
2: เอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยนะที่แบบว่า
0: ใช่ๆๆแบบนี้เนี่ยคือรอยตะปูเนี่ยใช่มั้ย
2: เออนี่ไม้ไม้กับ
0: ซึ่งอันนี้คือการอุดโป๊ะแหละเนาะ
3: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อ่ะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดไม้สำคัญมาก
3: สำคัญ
0: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงๆคุณเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์พูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันคุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอันนี้ก็ความหนาก็น่าดู
3: ใช่ค่ะนี่หนา 1.5 นิ้วค่ะ
0: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนาเกือบ2นิ้วอ่ะ
3: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
0: ใสมาขัดแต่งผิวโน่นนี่แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
2: ส
0: ี
2: ก็ต่างกันอันนี้คือสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ทำอะไร
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: เคลือบอย่างเดียว
4: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม
5: ่ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
4: แล้วอันนี้แม่ทำอะไรอยู่คะ
5: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใสสี
4: แล้วพอทำวันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาทีคะ
5: อ๋อรอมันแห้งเซตตัวแล้วก็ขัดได้ละ
4: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
5: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรมชาติของไม้เราไม่ต้องได้ใสสี
4: สีไหนที่ทำยากสุดคะ
5: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
4: ใช้เทคนิคอะไรคะแม
5: ่ในการฟอกถ้าอย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหมเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันงานละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ
6: บางที่เขาก็ไม่ให้แต้มนะแหมให้เป็นปล่อยเป็นธรรมชาติ
7: อันนี้โป๊เดิมหรือโป๊ใหม
6: ่โป๊เดิมของมาที่ไม้เก่ามันเป็นรู
7: มาที่เราซื้อมานะ
6: อ๋อสีนี่เราแต่งลายหามไม่ได้
7: ครับ
6: ถ้าเป็นสีธรรมชาติสีวนัทสีโอ๊คือแต่งลายหามได้สีนี้แต่งลายหามไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
7: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไป

0: วันนี้ก็ขอบคุณเจตแล้วก็แจนมากๆเลยนะที
1: ่
0: มาพาเรามาทัวร์หลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมวอนรังมากๆสำหรับสถานที่นะครับเพื่อเฟื้อสถานที่กับทีมงานช่างประจำบ้านของเรานะฮะเราถึงพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ

0: สภาพทรุดโทรมครับปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับมีปลวก
1: รุดไปค่ะไปข้างหนึ่งแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต็งไปแล้วเจ้าเคยไหม้มันหักมันละสองสามรอบละลงขาแล้วเจ้า
2: หนึ่งเทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกัน

0: อมรินทร์ทีวี
1: ที่นี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
2: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
3: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
2: 哇，太好了！
4: 你看一下，
2: 你又 turn around， 哇，哦，哇，
3: 很闪亮，很漂亮，
2: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
1: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำ

สบายมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กตุ๊กเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กแทร็กกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยพร้อมทั้งทีมงานนั้นก็จะนำเอาสาระที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นั้นมามอบให้กับท่านผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับสองสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์แล้วก็การจัดสวัสดิภาพสัตว์นะครับสัปดาห์นี้จะพ้นหรือเปล่าผมยังไม่ทราบนะครับต้องไปถามอาจารย์ออยนะครับ
0: ยังไม่พ้น
1: ยังไม่พ้น
0: ยังวนเวียนอยู่ค่ะแต่ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะคะยังอยู่ในเรื่องพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะจะเป็นตอนที่ชื่อว่าการจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะ
1: ครับกรอบแค่ไหนขอบเขตแค่ไหนในการจัดสวัสดิภาพคือการน่าจะเป็นคำง่ายๆคือการเลี้ยงดูเขานะฮะตามสภาพนะครับที่เหมาะที่ควรแค่ไหนนะครับที่เรียกว่ากฎหมายเข้ามาดูแลนะครับว่าถ้ากระทำแบบนี้ถือว่าสวัสดิภาพนี้ใช้ไม่ได้นะครับไม่ต้องไปร้องเรียนกระทรวงอะไรแรงงานเหมือนคน แต่ถือว่าตรงนี้คนเข้ามาดูแลนะครับในกรอบในแนวคิดน่าจะใกล้เคียงกันเช่นเดียวกันนะครับว่าสัตว์เลี้ยงก็ต้องมีสวัสดิภาพที่ต้องได้รับการดูแลพอสมควรสมัยก่อนนั้นใครจะเลี้ยงแบบไหนใครจะทำร้ายจะอะไรยังไงก็ได้แต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้แล้วนะครับกฎหมายเข้ามาดูแลนะครับครอบคลุมไปถึงสัตว์เลี้ยงต่างๆเหล่านั้นทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามนะครับสัปดาห์นี้ใครจะมาให้ความกระจ่างครับ
0: ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเรายังคงได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: และเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้เรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านเป็นสุภาพสตรีนะครับเป็นใครบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณพัชรวีคำฟูค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: และท่านที่2นะคะคุณปนัดดาศรีบุญค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: มีสัตว์เลี้ยงอยู่ในครอบครองบ้างมั้ยครับ
4: เคยเลี้ยง
1: อะไรคะ
4: เลี้ยงสุนัขค่ะ
1: สุนัขเหมือนกันเลี้ยง
4: สุนัขเหมือนกันค่ะ
1: พันธุ์อะไรคะ
4: เป็นทางบ้านธรรมดา
1: พันธุ์อะไรนะครับ
4: บ้านธรรมดาค่ะ
1: สุนัขบ้านธรรมดานะครับเลี้ยงง่ายไหมครับสุนัขบ้านธรรมดา
4: ดื้อนะคะเลี้ยง
1: ดื้อใครดื้อกว่ากันครับเจ้าของกับไม่รู้ใครดื้อกว่ากันไม่รู้นะครับอันนั้นคนดื้อที่ถูกตีนะครับสุนัขดื้อจะถูกตีได้หรือเปล่านะครับไปติดตามสาระของเราได้เลยครับ

0: แม่มาพอดีเลยครับ
1: จ้ะ
0: พอดีผมกำลังจะไปทำงานพอดีเลยอ่ะ
1: ทำไมวันนี้ไปแต่เช้าล่ะลูก
0: ก็พอดีวันนี้มีประชุมอะครับ
1: แล้วพ่อกับเดือนไปกันหรือยัง
0: อ๋อยังเลยครับแต่ผมก็ต้องไปก่อนคงเดี๋ยวไม่ทัน
1: จ้า
0: ครับแม่พอดีครับ
1: พอดีจ้าขับรถดีๆนะ
0: ครับ
2: รองเท้าหายไปไหนแล้วเนี่ยโอ๊ยรองเท้าก็วางไว้อยู่ตรงนี้นี่นาโหยคนยิ่งรีบๆอยู่โอ๊ยอยู่ไหนแล้วเนี่ย
3: อ้าวเสร็จหรือยังล่ะลูก
2: โอ๊ยเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะคุณพ่อ
3: เดี๋ยวรถติด
2: กำลังหารองเท้าอยู
3: ่
2: นี่ไงเจอแล้ว
3: เฮ้ย
2: นี่
3: รองเท้าพ่อก็หายเหมือนกันเนี่ย
2: อ้าวพ่อขโมยเลยอีกข้างนึงล่ะโอ๊ยอยู่ไหนล่ะ
3: โอ๊ยนี่ของพ่ออยู่นี่เลยเห็นข้างเดียวเนี่ยแล้วขาดด้วยเนี่ย
2: โอ้ยเจอแล้วเจอแล้ว
3: โอ้ยชีวิตเห็นไหมเนี่ยขาดแสดงว่าเจ้าตูบจัดการอีกแล้วสิเนี่ย
2: พ่อของหนูก็ขาดเนี่ย
3: โอ้โหไม่รู้จะทำยังไงกับมันแล้วนั่นเองเจ้าตูบเนี่ย
2: โอ้ย
3: น่าเบื่อมากเลย
1: เอออะไรกันสองคนพ่อลูกเนี่ย
2: หูจะอะไรล่ะคะคุณแม่ก็ดูสิเนี่ยเจ้าตูบกัดรองเท้าหนูขาดอีกแล้วอะค่ะ
3: นี่นี่นี่ของผมด้วยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วข้างนึงไม่รู้หายไปไหนเนี
1: ่ยเดี๋ยวแม่ไปหยิบคู่ใหม่ให้พ่อนะจ๊ะรอเดี๋ยว
3: โอ้หยิบหยิบหยิบหยิบหยิบจนจะหมดตู้แล้วถ้ามีให้หยิบเรื่อยๆก็ดีสิน
2: ั่นละสิคะของหนูอ่ะก็หลายคู่แล้วเนี่ยที่ขาดไปอ่ะ
3: นี่เดี๋ยวก็ต้องเสียเงินซื้อใหม่เนี่ยโอ้โหเป็นแบบนี้ไม่ไหวแล้วนะเนี่ย
2: ไม่รู้จะต้องสำรองอีกกี่คู่เนี่ย
1: นี่จ้าแม่เอามา

0: เดือนด้วย
1: อุ้ยขอบคุณค่ะแม่โอ้ยเจ้าด้วย
0: ไปแม
2: ่พ่อว่านะอย่างนี้ไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าเนี่ยต้องจับเจ้าตูบเนี่ยไปทิ้งสวนสาธารณะแล้วไม่เลี้ยงให้เปลืองข้าวสุกแบบนี้มันไม่ไหวจริงๆโอ
1: ้ไปค่ะคุณพ่อขาไปเถอะค่ะ
0: ไม่ได้นะพ่อจะทำอย่างนี้ไม่ได
2: ้ไม่รู้แหละถ้าจะเป็นอย่างนี้พ่อจะจับมันไปทิ้งไม่ลบไม่เลี้ยงมันแล้ว
1: คุณพ่อขาไปกันเถอะค่ะเดี๋ยวจะไปทำงานสายนะคะคุณแม่ขาสวัสดีค่ะ
2: วันนี้กลับจากที่ทำงานเนี่ยพ่อจะจัดการเลย
0: แม่ไม่ยอมนะสงสารมันแม่เลี้ยงมันมาตั้งแต่ตัวมันนิดเดียวอ่ะพ่อกลับมาก่อนสิพ
3: ่อจากกรณีดังกล่าวถ้าเจ้าของสุนัขนำสุนัขที่ตนเลี้ยงไปปล่อยที่สวนสาธารณะด้วยเหตุที่สุนัขชอบกัดสิ่งของเจ้าของสุนัขทำผิดกฎหมายหรือไม่ก็ผิดขอไม่ผิด
4: ครับก่อนต่ออธิบายกติกานะครับมือวางที่แป้นนะฮะที่แป้นไปรูปมือแล้วก็แย่งกันกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับนะครับคุณปนัดดานะครับผิดไหมครับ
5: ก็ตอ
4: บผิดนะครับทำไมคิดว่าผิดครับ
5: ก็คือถ้าเกิดนำสุนัขไปปล่อยอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ในบ้านก็กัดของเราถ้ากดปล่อยก็ไปกัดของชาวบ้านเหมือนกันค่ะ
4: ของเราหมดไป5คู่เลยนะครับจะเลี้ยงถ้าเป็นของเราเลี้ยงไว้เรายังจะเลี้ยงต่อไหมครับ
5: เลี้ยงต่อค่ะก็คือเราควรเก็บของของเรามากกว่
4: าเก็บของให้ดีนะครับขอบคุณครับคุณพัชรวีครับ
6: คิดว่าข้อกอเหมือนกัน
4: กอเหมือนกัน
6: ผ
4: ิ
6: ดค่ะ
4: ทำไมคิดว่าผิดครับ
6: เพราะว่าคือสุนัขเนี่ยเราเลี้ยงมาคือเราจะไปปล่อยทิ้งขว้างให้กับคนอื่นมันก็ไม่ใช่คือเราเลี้ยงเขามาตั้งแต่ตัวเล็กๆแล้วคนที่จะดูแลเขาต่อไปมันอาจจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรวะความแบบสุนัขมันไม่ได้รู้เรื่องอะล่ะค่ะประมาณมันเป็นสัตว์นะคะมันเขาก็คงไม่รู้เรื่องค
4: ่
6: ะ
4: ก็เคยกัดไป20คู่ก็ไม่เป็นไรต้องทนเลี้ยงต่อไปนะครับขอบคุณครับอันนี้ดีมากเลยนะใจดีนะครับจริงๆแล้วผิดไหมอาจารย์ฮะ
7: ค่ะคือตามมาตรา23วรรค1นะคะแห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2557นะคะกำหนดว่าห้ามมิให้เจ้าของสัตว์นะคะปล่อยละทิ้งหรือกระทำการใดๆให้สัตว์ของตนเนี่ยพ้นจากการดูแลโดยไม่เหตุสมควรนะคะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าตามเคสสตัดดี้นะคะตามตัวอย่างเมื่อสักครู่จะเห็นได้ว่าเขาแค่คือแค่สุนัขมากัดรองเท้าแล้วจะเอาไปปล่อยเอาไปทิ้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา23วรรคแรกเพราะว่าเป็นการกระทำโดยไม่มีเหตุสมควรนะคะเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยคือสุนัขมันก็คือมีนิสัยของเขาอยู่แล้วประมาณนั้นนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจเขาเนี่ยอยู่ๆก็เอาไปปล่อยทิ้งเนี่ยถือว่าเป็นความผิดตามมาตรา23วรรคแรกนะคะ
4: ถ้ารองเท้าซื้อตลาดนัดคู่ละ199แต่ถ้ารองเท้าซื้อมาคู่ละหมื่นหรือแสนนี่เหตุอสมควรไหมครับ
7: คือจริงๆ
4: พอจะอนุโลมไหมครับอาจารย์
7: คือเป็นหน้าที่ของเจ้าของสัตว์ค่ะที่ต้องเก็บรักษาของไว้ดีๆเพราะว่าโดยพฤติกรรมของตัวสัตว์เองเนี่ยเขาก็ชอบกัดของเล่นเนี่ยค่ะเป็นปกติของสัตว์อยู่แล้วเราก็ต้องมีหน้าที่ต้องเก็บของให้มิดชิดค่ะ
4: ทีนี้คำว่าเหตุอสมควรนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องมันค่อนข้างยืดหยุ่นมากนะฮะ
7: ใช่มันต้องตีความว่าโดยไม่มีเหตุสมควรนะคะต้องตีความว่าเหตุใดบ้างที่สมควรเหตุใดบ้างไม่สมควรนะคะต้องตีความอะค่ะ
4: ทีนี้ถ้าเอาไปปล่อยหรือว่าไปละทิ้งไปเนี่ยเพียงแต่ว่าถ้าไม่ไปปล่อยสวนสาธารณะแต่ไปปล่อยในที่พอเขาจะใช้ชีวิตอยู่ได้เช่นวัดซึ่งคนนิยมซึ่งพระท่านก็บ่นมากเลยครับอันนี้ได้ไหมฮะอาจารย
7: ์คือโดยหลักแล้วปล่อยวัดเนี่ยก็ต้องตีความว่าไม่มีสมควรนะคะเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดว่าสมมติว่าเขาเป็นโรคนะคะสมมติว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หายเราอาจจะต้องเอาไปปล่อยในที่ที่สามารถจะทำให้เขาหายจากโรคอาจจะไปปล่อยที่สถานสงเคราะห์สัตว์เนี่ยค่ะที่สมควรนะคะที่เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้และสามารถหายจากโรคได้อะค่ะ
4: ครับวันนั้นก็ขอบคุณท่านอาจารย์นะครับคงชัดเจนนะครับว่าข้อนี้ถือว่าผิดใช่ไหมครับนะครับเพราะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่เราเป็นมีความห่วงใยนะครับเพราะนั้นขอบคุณท่านอาจารย์นะครับข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
3: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะขอเสียงตบมือด้วยค่ะ
4: นะครับไปติดตามสาระข้อต่อไปครับ
1: เสร็จสักทีนี่ก็จะไม่เสร็จซะแล้วนี่ก็ได้เวลาเลิกงานแล้วงั้นเดี๋ยวจอยขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ
8: ค่ะ
1: ถ้ามีโทรศัพท์เข้ามาฝากรับด้วยนะ
9: จ้ะ
1: เก่งจะ5โมงแล้วนะ
9: เอ๋
1: จะ5โมงแล้วเหรอ
9: จะรีบไปไหนเลยจ๊ะ

0: เนี่ยทุกทีก็เห็นอยู่ OT นี่นะ
1: ก็หมาที่บ้านน่ะมันไม่สบายนะสิคะจะพาไปหาหมอค
2: ่
1: ะ
2: อะไรนะจะพาหมาไปหาหมอจะเก่ง
1: ใช่ค่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอะค่ะสงสารมันก็เลยเดี๋ยวแบบเดี๋ยวทำข้อมูลตรงนี้อีกนิดนึงอะเดี๋ยวก็จะรีบกลับแล้วค่ะ
0: พูดถึงหมานะวันก่อนนู้นเนี่ยพี่ขับรถผ่านสวนสาธารณะเห็นคนเอาหมาไปปล่อยด้วยนะพวกปล่อยหมาลงพื้นเนี่ยเขาก็ขับรถหายไปเลยอ่ะ
2: เอ้าถ้ามันมีได้ด้วยเหรอไม่มีปัญญาจะเลี้ยงหมาและเอามันไปปล่อยทิ้งๆกว้างๆแบบนี้ทำได้ด้วยเหรอ
1: นั่นน่ะสิคะไม่รักมันแล้วอ่ะเอามันมาเลี้ยงทำไมมันก็มีหัวใจเหมือนคนนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่ามันพูดไม่ได้น่าสงสารหมาตัวนั้นจังเลยนะคะเนี่ยเจ้าของมันอ่ะทำไมใจดำจังเลยอ่ะ
0: เขาก็คงมีเหตุผลของเขาแหละเชื่อมันไปปล่อยอ่ะนะแต่เอพี่เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าการที่เอาหมาหรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปปล่อยแบบนี้อ่ะนะผิดกฎหมายนะเนี่ย
1: ผิดกฎหมายด้วยเหรอคะ
0: ใช่ใช่พี่เคยอ่านเจอในเว็บแหละ
2: นี่ถ้าผิดกฎหมายอ่ะก็ต้องมีบทลงโทษเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่นำมันมาปล่อยนะ
1: แล้วที่พี่ชายอ่านเจอเนี่ยบทลงโทษเขาว่ายังไงบ้างล่ะคะ
2: นั่นน่ะสิ
0: บทลงโทษเหรออ
1: ืออ
0: ่านแล้ว
2: ว่าไง
0: แล้วก็ลืมไปแล้วจ้ะเอ้าก็พี่ไม่เคยคิดจะเอาเขาไปทิ้งนี่นะก็เลยไม่ได้จำมาดิ
3: จากกรณีดังกล่าวบทลงโทษสำหรับผู้ที่นำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งตามที่ต่างๆคือข้อใดก.ปรับไม่เกิน 20,000 บาทข.ปรับไม่เกิน 40,000 บาท
4: กติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นแล้วแย่งกดสัญญานะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับเจ็บไหมครับคุณพัชรวีครับปรับข้อก.ปรับ 20,000 ไม่เกิน 20,000 ข้อขอปรับไม่เกิน 40,000 ก.หรือขอครับ
5: คิดว่าข้อก.ไก่ค่ะกับไม่เกิน 20,000 บาท
4: น้อยไปไหมคะ
5: คือมันอาจจะอยู่ในมาตรฐานที่โอเคหรือเปล่า
4: พอได้เนาะพอได้นะ 20,000 ขอบคุณครับคุณปนัดดาครับ
6: ค่าตอบก็ไกลเหมือนกัน 20,000 บาท
4: 20,000 เหมือนกันนะคร
6: ับ ใช่ค่ะ
4: ทำไมคิดว่าแค่ 20,000 พอแล้วครับ
6: ก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์
4: สมน้ำสมเนื้อ ละครับจริงๆแล้วปรับแค่นี้หรือมากกว่านี้อาจารย์นะ
7: ค่ะตามมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2557นะคะกำหนดให้กรณีผู้ฝ่าฝืนมาตรา23เนี่ยต้องระวังโทษจำต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาทนะคะ
4: ปรับอย่างเดียวนะ
7: ปรับถ้าปรับสถานเดียวไม่เกิน 40,000 บาทค่ะซึ่งโทษเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะคะ
4: สูงแต่ไม่มีโทษจำคุกนะ
7: ไม่มีค่ะปรับอย่างเดียวไม่เกิน 40,000 บาทเป็นอัตราโทษขั้นสูง
4: ขั้นนะครับอันนั้นก็ตรงนี้ชัดเจนถูกไหมครับข้อนี
8: ้ข้อนี
4: ้ไม่ถูกเลยหนู
8: ผ
4: ิดหมดเลยนะครับ
8: เสียงตบมือไปก่อนนะคะ
4: ครับนั่นคือความห่วงใยนะครับว่าเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแล้วเนี่ยต้องดูแลเขาต้องเข้าใจพฤติกรรมนะครับนั้นไม่ว่าจะเป็นสุนัขที่ชอบแทะชอบกัดนั้นก็จะเป็นช่วงวัยหนึ่งของเขาเท่านั้นเองนะครับนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องระมัดระวังดูแลนะถ้าเกิดเบื่อเมื่อไหร่แล้วไปปล่อยนะครับปล่อยละทิ้งต่างๆเหล่านี้กฎหมายก็มีโทษนะครับโทษปรับนะฮะ 40,000 บาทไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้ต้องพึงระวังนะครับอย่าเลี้ยงเฉพาะว่าเห็นว่าน่ารักนะครับเลี้ยงนั้นต้องอยู่ว่าจะอยู่กับเขา1ไปจนชั่วอายุเขาคือ10กว่าปีตรงนั้นเนี่ยเราต้องถือว่าเป็น1ในสมาชิกของพวกเรานะครับในการที่จะยอมรับเขาเข้ามาแล้วก็ดูแลเขาจัดสวัสดิการต่างๆเหล่านั้นให้เขานะครับเพราะนั้นสวัสดิการนั้นก็เป็นเรื่องที่ก็ดูแลกันตามปกตินะครับไม่เพียงว่าจะดูแลอย่างไรก็ตามนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่ถือว่าเป็นความห่วงใยนะครับอันนั้นโทษจริงๆท่านอาจารย์ฮะโทษในส่วนของพระราชบัญญัติมีโทษปรับอย่างเดียวหรือว่ามีโทษจำคุกคู่กับปรับไปซะเป็นส่วนใหญ่ฮะอาจารย
7: ์ถ้าเป็นโทษที่หนักจะเป็นโทษเรื่องของการกระทำทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์เรื่องของการปล่อยการละทิ้งการกระทำการใดๆให้สัตว์พ้นจากการดูแลเนี่ยต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาทจะโทษปรับสถานเดียวค่ะถ้าเป็นเกี่ยวกับสวัสดิภาพนะคะโทษจะมีแค่ปรับ
4: ครับ
7: นะคะ
4: ถามเล่นๆแต่ให้เกิดความเข้าใจนะครับว่าสมมติอย่างนี้ เราเลี้ยงปลาหางนกยูงเงี้ยนะแล้วมันเยอะมากตอนหลังเบื่อเอาไปเทลงท่อระบายน้ำอันนี้เข้าเกณฑ์ไหมฮะปล่อยปลาละเลยละทิ้งไหมฮะอาจารย
7: ์ในส่วนนี้ก็ต้องตีความอีกค่ะว่าการที่เราปล่อยละทิ้งหรือกระทำการใดๆให้สัตว์พ้นจากการดูแลโดยไม่มีเหตุสมควรก็ต้องดูด้วยว่าการที่เราเลี้ยงไว้อย่างเช่นเลี้ยงไว้แล้วมันขยายพันธุ์เรื่อยๆใช่ไหมเราก็ต้องเอาไปปล่อยในที่ที่สมควรที่เขาสามารถจะอยู่ได้ด้วยค่ะอย่างเช่นหนองน้ำที่กว้างๆค่ะก็สามารถจะช่วยเขาดำรงชีวิตอยู่ได้แม้ว่าไม่ปลอดภัย 100% นะคะแต่ว่าก็เขาสามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้ก็ถือว่ามีเหตุสมควรแต่ว่าถ้าเป็นที่ที่แบบคือเป็นน้ำที่เขาไม่สามารถอยู่ได้เลยคือต้องดูว่าสมควรหรือไม่สมควรด้วยค่ะคือถ้าเป็นหนองน้ำโอเคเขาสามารถจะอยู่ได้แต่ว่าถ้าเป็นที่ที่เป็นน้ำวนหรือว่าน้ำที่เป็นท่อระบายน้ำ
4: ใช่
7: อันนั้นก็ต้องตีความว่าไม่สมควรด้วยค่ะ
4: แต่ต้องดูว่าปลาของน้องยูนั้นทนพอหรือเปล่าด้วย ทีนี้ถามเลยไปนิดครับที่มีพิธีอะไรเรียกว่าความเชื่อทางศาสนาอะไรต่างกันแล้วแต่ว่าปล่อยปลาปล่อยเต่าปล่อยปลาไหลต่างๆพวกนี้อันนี้อยู่ในเกณฑ์อะไรที่เป็นเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายไหมฮะหรือว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำได
7: ้การจะปล่อยสัตว์เนี่ยอย่างเช่นเราก็ไปซื้อตามตลาดใช่ไหมคะที่เขาจะฆ่าแล้วไปปล่อยก็ต้องดูว่าการปล่อยเนี่ยคือปล่อยในที่ที่มีคือสมควรหรือเปล่าโอเคคือเขาจะโดนฆ่าอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไปซื้อมาเพื่อไปปล่อยก็ถือว่ามีเหตุสมควรนะคะในกรณีนี
4: ้อันนี้ถือว่าทำได้
7: ใช่ค่ะ
4: นะครับนั่นก็จะมีเยอะแต่บางทีไปปล่อยแล้วมันไม่ตรงกับธรรมชาติของสัตว์แต่ละประเภทเช่นเต่าอย่างเงี้ยบางทีเราไม่รู้เราไม่เข้าใจอย่างเงี้ยเอาเต่าบกไปปล่อยในน้ำไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดนะฮะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือนกปล่อยบินไปแล้วก็กลับไปยังผู้ขายอีกหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับฉะนั้นต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์นะครับตรงนี้ก็คงชัดเจนนั่นคือสาระที่เรานำเสนอนะครับเรายังมีช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนวันนี้คำถามอะไรมารออยู่นะครับ
9: วันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้ำประกันค่ะ
4: ค้ำประกันนะครับ
9: ใช่แล้วก็เคยสงสัยไหมคะว่าถ้าเกิดเหมือนคุณแม่เราหรือญาติเราไปค้ำประกันเนี่ยแล้วปรากฏว่าคนคนนั้นเนี่ยตายลงเนี่ยการค้ำประกันเนี่ยมันตกทอดมาถึงทายาทไหมคะ
4: เราในฐานะทายาทจะต้องรับผิดหรือเปล่าร
9: ับมรดกนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
4: ดังนั้นก็ติดตามความกระจ่างได้นะครับจากท่านอาจารย์ทั้งสองท่านคืออาจารย์กับอาจารย์สุจินตนาในช่วง
9: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
10: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
11: สวัสดีครับ
10: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
11: สบายสบายกับกฎหมายเพื่อประชาชน
10: แน่นอนเลยค่ะ
11: ไอ้ท่านี้มันสบายจริงๆนะอาจารย
10: ์ดูแล้วสบายนะคะอาจารย์ดูสดใสสดชื่น
11: รายการเราเนี่ยต้องพยายามทำเรื่องยาก
10: ๆค
11: ่
10: ะ
11: ให้มันดูสบายสบาย
10: เป็นเรื่องง่าย
11: ๆอย่างวันนี้ผมก็เชื่อเหลือเกินว่าท่านผู้ชมเนี่ยฟังแล้วดูแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายนะ
10: กฎหมายไม่ได้ยากอย่างที่คิดประมาณนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะอาจารย์คะแม่เนี่ยไปเซ็นค้ำประกันเขาไว้แล้วปรากฏว่าแม่ตายค่ะอาจารย์คะลูกเนี่ยต้องรับผิดชดใช้หนี้แทนไหมคะอาจารย
11: ์เดี๋ยวก่อนอาจารย์
10: อะไรคะ
11: ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นแหมมันมีเรื่องอะไรมายังไงถึงขนาดโอ้โหของขึ้น
10: ไม่ได้เลยค่ะอาจารย์ดิฉันวัยรุ่นค่ะวัยรุ่นใจร้อนค่ะอาจารย
11: ์โอ้รุ่นแรก
10: รุ่นแรก
11: แรกแย้ม
10: แย้มฝาโลง อะไรอย่างนี้ใช่ไหมจ๊ะคืออย่างนี้ค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมเล่ามารู้สึกว่าท่านผู้ชมจะร้อนใจดิฉันก็เลย
11: ใจร้อน
10: ใจร้อนไปด้วยค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมบอกอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกวันหนึ่งท่านผู้ชมอยู่บ้านดีๆเนี่ยได้รับหมายศาลมาค่ะอาจารย
11: ์ก็โชคดี
10: โอ้ท่านผู้ชมบอกโอ้ยตายแล้วไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใครเลยตายมาหมายศาลยังไงอะไรก็เปิดดูอ๋อเป็นเรื่องที่คุณแม่ท่านผู้ชมค่ะไปเซ็นค้ำประกันเพื่อนไปกู้เงินธนาคารไว้เมื่อหลายปีที่แล้วค่ะอาจารย
11: ์
10: ตอนนี้คุณแม่เสียชีวิตไปได้3ปีแล้วค่ะทีนี้ศาลก็คงจะเรียกท่านผู้ชมซึ่งเป็นลูกเนี่ยไปไกล่เกลี่ยนะคะท่านผู้ชมบอกเอ๊ท่านผู้ชมไปสืบไปสืบมาก็ได้ความว่าจริงๆแล้วตอนนี้ตัวลูกหนี้เองที่เขากู้เงินแบงค์ไปเนี่ยยังมีชีวิตอยู่และทำไมท่านผู้ชมถึงจะต้องไปไก่เกลี่ยและจะต้องไปจ่ายเงินแทนเขาด้วยหรือยังไงทำไมจะเกี่ยงให้เจ้าหนี้ไปเอาจากตัวลูกหนี้ก่อนไม่ได้หรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เลยถามอาจารย์มาค่ะ
11: อ้าวเรื่องนี้เนี่ยเวลาคนที่เป็นลูกเป็นเต้าเป็นทายาท
10: ค่ะ
11: มักจะคิดอย่างเดียวนะอาจารย
10: ์ค่ะ
11: ว่าฉันจะรับแต่มรดก
10: อ๋อค่ะ
11: อะไรที่เป็นเงินทองเป็นทรัพย์สินเป็นสมบัติพัสถาน
10: ค่ะ
11: ฉันจะรับ
10: อ๋อ
11: แต่ว่ารับเฉพาะทรัพย์สิน
10: อ๋อ

0: เฮ้ยแต่เวลาคนตายเนี่ยอาจารย์ว่าบางทีไม่ได้มีทรัพย์สินอย่างเดียวนะ
1: ค่ะ
0: บางทีก็มีหนี้สิน
1: มีหนี้ด้วยค่ะ
0: แล้วมีหนี้สินต้องรับไหมอาจารย
1: ์ก็ต้องรับเหมือนกันค่ะ
0: เห็นไหมเนี่ยกรณีของคุณแม่คุณ
1: ค่ะ
0: ถ้าคุณแม่คุณตายไป
1: ค่ะ
0: แปลว่าคุณที่เป็นทายาทจะเป็นลูก1 2 3 4 5 6คนก็ตาม
1: ค่ะ
0: มีสิทธิ์ในการรับทรัพย์มรดกของคุณแม
1: ่ค่ะ
0: ใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อรับทรัพย์มรดกแม่แกมีบ้านมีที่ดินลูกก็มีสิทธิ์รับ
1: ค่ะ
0: แต่ในขณะเดียวกันอาจารย
1: ์ค่ะ
0: ถ้าแม่แกเกิดมีหนี้สิน
1: ก็ต้องรับด้วย
0: รักพี่ต้องรักหนี้ของพี่ด้วย
1: อ๋อค่ะอ๋อค่ะ
0: บางคนแบบรักพี่แต่ไม่รักหนี้พ
1: ี่ไม่เอาหนี้ไม่เอาอาจารย์
0: กฎหมายนี่เขากำหนดเลยว่ามันเป็นสิทธิและหน้าที
1: ่ค่ะ
0: เมื่อเราเป็นลูกเราก็ต้องมีหน้าที่รับมรดกคือทั้งทรัพย์สินหนี้สินแม่ไปค้ำประกันใครไว
1: ้ค่ะ
0: เขาก็ต้องฟ้องแม่เราแต่แม่เนี่ยไม่อยู
1: ่ค่ะ
0: ทายาทก็ต้องเข้าไปรับคดีนี
1: ้อ๋อ
0: แต่ถามว่าเราต้องจ่ายเงินจ่ายทองอะไรหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: กฎหมายเพียงกำหนดไว้ว่ารับผิดชอบในหนี้สินของแม่ไม่เกินทรัพย์มรดกที่เราได้รับสมมุติว่ารายนี้แม่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องการค้ำประกันไว้ประมาณ 500,000
1: ค่ะ
0: เราได้รับมรดกมาล้าน
1: ค่ะ
0: เราก็จ่ายไป 500,000
1: อ๋อ
0: หรือว่าถ้าเราไม่ได้รับอะไรเลย
1: ค่ะ
0: ไม่มีสมบัติเลย
1: ค่ะ
0: ก็ไปแถลงศาลครับว่าแม่ตายแล้วมีแต่เสือผืนหมอนใบมีแต่อัฐิกระดอกไม้จันทร
1: ์ค่ะ
0: อย่างนี้ก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรนะครับ
1: ไม่ต้องรับผิดชอบ
0: คือโดยหลักแล้วในแง่ของกฎหมายฟ้องมาจริงผมเชื่อเหลือเกินว่าเขาคงไปไล่บี้เอากับลูกหนี้ก่อน
1: ค่ะ
0: เมื่อไล่บี้เอากับลูกหนี้ไม่ได้ก็คงมาไล่บี้เอากับแม่เรา
1: ใช
0: ่แต่ถ้าแม่ไม่มีสมบัติพัสถานอะไรก็จบกันครับอย่าได้วิตกกังวลครับแต่เราเป็นทายาทมีอะไรก็ไปแถลงศาล
1: ค่ะ
0: แค่นี้แหละ
1: แหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะอย่าเพิ่งเครียดค่ะอย่าเพิ่งเครียดนะคะลองดูซะก่อนสิว่าท่านผู้ชมได้รับทรัพย์มรดกมามากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วหนี้เนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนยังไงอาจจะติดต่อลองคุยกับลูกหนี้ดูคุยกับเจ้าหนี้ดูอะไรยังไงนะคะถ้าลูกหนี้เขายังพอมีชำระบ้างไหมยังไงอะไรก็อาจจะไม่ถึงขั้นหนักหนาสาหัสสักการนักนะคะยังไงก็ใจเย็นๆนะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับคงได้ความกระจ่างกันไปแล้วนะครับว่าทายาทของผู้ค้ำประกันคือคุณแม่ที่เสียชีวิตนั้นเนี่ยยังจะต้องรับผิดหรือเปล่านะครับนั้นก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนนั้นรอคอยนะครับคือในช่วงของสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนเป็นการไขข้อข้องใจกับปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่นะครับรายการของเราก็จะช่วยบรรเทาทุกข์นะฮะถือว่าบรรเทาทุกข์นะครับกับความทุกข์ใจนะครับกับปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มีความรู้สึกว่าอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการของเรานะครับหรือมีปัญหา
3: ค่ะหรือมีปัญหานะคะมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถติดต่อเรานะคะมาได้ในช่องทางโซเชียลนะคะเราทันสมัยมากเลยนะคะตอนนี้มีFacebook Fanpage แล้วนะคะสามารถติดตามได้นะคะจะ inbox เข้ามาก็ได้หรือว่าโพสต์ข้างหน้าได้เลยนะคะ
2: นะครับนั้นก็ปัจจุบันก็ใช้โซเชียลมีเดียตรงนี้เข้ามาช่วยในการที่จะเป็นสื่อกลางระหว่างพวกเราทีมงานทั้งหมดกับท่านผู้ชมนะครับเพราะงั้นมีปัญหาก็ติดต่อมายังที่อยู่นะครับตาม Facebook ตรงนั้นได้เลยนะครับรายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้ง2ท่านนะครับคุณพัชรวีและคุณปนัดดาครับขอบคุณครับเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า suretyship ค่ะแปลว่าสัญญาค้ำประกันนะคะหมายถึงสัญญาที่บุคคลภายนอกผูกพันตนต่อเจ้าหนี้เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั้นค่ะ
2: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ

0: ตอนให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้บ่พอเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเนี่ยเล่าเป็นคนใจบุญสอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการให้หมาของเล่าเนี่ยมาห้อยไว้บริเวณหน้าบ้านของเล่าเพื่อให้นกพิราบมากินเศษอาหารอยู่เป็นประจำแต่เราบ่ฮู้ดอกว่าขี้นกเนี่ยได้ก่อให้เกิดสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งให้จากนกพิราบเนี่ยอาจสิเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านเล่าเนี่ยในละแวกใกล้เคียงนั่นละจังได้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพรบ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535จังได้มีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดขี้นกบ่ให้มีเศษอาหารตกค้างตามหัวตามฝาผนังรอบหัวต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นบ่คำสั่งน่ะมันบ่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปัจจักอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานที่ประกอบการของเอกชนเท่านั้นเราจึงนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ท.อ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วเนี่ยมีเศษอาหารตกค้างและก็มีข้อนกยุง 6-7 อันซึ่งก็มีนกพิราบมาง่อยอยู่บนข้อนั่นล่ะและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารน่ะก็ก่อให้เกิดฝุ่นมันฟุ้งกระจายรวมทั้งขี้นกเนี่ยได้ส่งกลิ่นอับชื้นทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตกับพี่อำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุได้บ่ว่าการกระทำนั้นสิอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพรบ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตพิคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจังเป็นคำสั่งที่ชอบโดยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง
1: ฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ชีวิตคนเราจะมีอะไรดีไปกว่างานดีแฟนดีชีวิตดีดี
1: ตัวเองเนี่ยเขาทำปลาต้องโกมาให้ตัวเองกินด้วย
2: เหรอ
1: คำแรกคำว่ารักนะลูกปะ
2: รักจ้า
1: วิ่งเต้นเป็นไรอ่ะ
2: แข็ง
1: แข็งหรอ
2: ปลาหอจะไม่แข็งอร่อยจ้ะ
1: อ
2: ่
1: ะงั้นคำที่สอง
2: หอจะได้จ้ะ
1: คำว่าคิดถึงนุ่มไหม
2: นุ่มจ้ะ
1: ยังกินต่อเลยจ้ะ
2: มีอีกแล้วจ้ะ
1: มีสิทำไมไม่อร่อยหรออ
2: ร่อยจะได้จะได
1: ้คำว่าห่วงใยนะอ่ะกินกาแฟด้วยสิ
2: ได้
1: จ้ะอุตส่าห์ชงสุดฝีมือเลยเนี่ย
2: หวานเจี๊ยบเลยจ้ะมีพ็อกเก็ตแก้วไหมเนี่ยอยากกินอีกเยอะเลย
1: จริงเขาจะชงให้กินทุกวันเลย
2: ขอบคุณครับตัวเองไม่ต้องไปมองเขาหรอกให้เขาไปหาอะไรกินในน้ำเถอะ
1: เฮ้ยพรุ่งนี้มีคดีนัดความคุณเอก
2: เอกไหนครับ
1: เบนซ
2: ์
1: สรุปจำได้ปะเนี่ย
2: จำไม่ได้อ่ะ
1: งั้นไปเลย
2: ไปไหน
1: ไปศาล
2: ไปศาลตอนนี้เนี่ยนะ
1: ใช่
2: ไม่ไป
1: เบน
2: เขาจะอยู่กับอนุ
1: เบนไม่ตลก
2: ไม
1: ่ไปไอ้เบนไปศาลเดี๋ยวนี้

0: มีอะไรช่วยไหมครับ
1: ครับคือผมจะมาตรวจสอบข้อมูลคดีครับแต่
0: อ๋อใจเย็นนะครับส่งมาเลยไม่ใช่มือครับมือถือครับ
1: อ๋อครับ
0: เรียบร้อยครับ
1: เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหไวมากๆเลยนะครับเนี่ยสุดยอดแล้วเลยขอบคุณ
2: ไปไหนแล้วโอ้โห
3: ไวใช่ปะเพราะระบบบริการข้อมูลคดีสารยุติธรรมแค่สแกนตรวจสอบได้ง่ายนิดเดียวคลิกเลยไม่ต้องรอเรื่องที่คุณคิดว่ายากอาจจะไม่ยากอีกต่อไป
2: อุ้ยอะไรนี่หัวหน้า
4: ก็เอกสารไงเอกสารที่ต้องเตรียมไปส่งศาลไงนะครับ
2: โหแล้วทำไมมันเยอะขนาดนี้ครับ
4: ใช่ไปทั้งวันอ่ะคนเยอะด้วยนะที่ศาลอ่ะเรื่องมันเยอะคดีนั้นคดีเนี้ยขาวๆอวบๆนะเลยอ่ะ
2: เหร
4: อด่วนพี่รีบ
5: ตัวเอง
2: อู้จ๋า
5: อะไรขาวๆอวบๆอ่ะ
2: เปล่าเมื่อกี้ผู้หัวหน้าแกรีบพูดอ่ะแกอาจจะพูดผิดพูดถูกไปนะ
5: แล้วเย็นเนี้ยดินเนอร์ที่ตัวเองนัดเขาไว้อ่ะลืมใช่ไหม
2: ไม่ลืมจ้าแต่แบบหัวหน้าสั่งงานแล้วอ่ะคงจะไปไม่ได้แล้วอ่ะตัวเองไปนู่นงานก็เยอะคนก็เยอะเดี๋ยวต้องเดินเมื่อยปวดหัวปวดทั้งตัวเลยอ่ะ
5: โอ้ยสงสารแฟนเขาจังเลย
2: จริงเหรอจ๊ะ
5: จ้ะแต่ว่าถ้าตัวเองไปอ่ะตัวเองต้องตั้งใจทำงานนะ
2: ได้จ้ะ
5: แล้วถ้าเกิดว่าเขาโทรหาก็ต้องรับสายเขาด้วย
2: จะรับทุกสายเลยจ้ะ
5: น่ารัก
2: อ
5: ่
2: ะหัวหน้าครับทางศาลโทรมาแจ้งว่าเอกสารที่ยื่นฟ้องออนไลน์เรียบร้อยแล้วครับอันนี้สำเนาครับ
5: รัชดาที่ไหน
2: ก็ไปศาลไงตัวเอง
3: เตรียมกันก่อนไหมเดี๋ยวนี้ศาลเขามี e-filing ระบบยื่นฟ้องออนไลน์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้แค่ลงทะเบียนยื่นคำฟ้องชำระเงินไม่ต้องไปแล้วศาลไปโรงพยาบาลดีกว่า e-filing ที่ศาลอาญาธนบุรีเร็วๆนี้คลิกเลยไม่ต้องเสี่ยงมีอะไรง่ายกว่านี้อีกไหม
2: ตัวเอง
5: จ๋า
2: ไปเที่ยวกับเขาครั้งแรกตื่นเต้นไหมอ่ะ
5: ค่ะตัวเองสองคนตื่นเต้นสิแต่ตอนนี้เขาแบบพร้อมเวอร์
2: จริงเหรองั้นก่อนเดินทางอ่ะเขาขอรางวัลก่อนเดินทางได้ไหม
5: ขออะไรอ่ะตัวเอง
2: ไม่บอกหรอกตัวเองหันหน้าไปทางนู้นก่อน
5: อะไรอ่ะตัวเองมาทำไมตรงนี้อ่ะ
2: ไม่มีใครเห็นหรอก
5: ตัวเองจะทำอะไรอ่ะ
2: ตัวเองหลับตาหันไปทางนู้นสิอยู่เฉยๆนะ
5: อ
2: ยู่เฉยๆนะ
6: ห้าม
2: เฮ้ยโอ้โหมากไงครับนี่หัวหน้าลงไปเลยครับผมจะไปกันสองคน
6: ขอไปด้วยนะต้องขอไปด้วยอ่ะ
5: หัวหน้าจะไปไหนวันนี้หัวหน้ามีไปศาลขัดถ่าย13เรื่องหัวหน้าไปไม่ได้หรอกใช่ไหมตัวเอง
2: ใช่งานยังไม่เสร็จเลยกลับไปทำงาน
6: จะไปไหนก็คัดถ่ายได้ด้วยระบบซีออสขอคัดถ่ายเอกสารในสำนวนออนไลน์24ชั่วโมงแค่คลิกอ้าวลองดูครับ
2: คิดว่าคิดบอยตอนนี้โ
4: อ้ส่งได้แล้วอ่ะ
6: น่าเก่งมาก
2: เที่ยวได
4: ้เย้ไปเที่ยวกันไปเที่ยวกัน
6: เย้ไปเที่ยวกันไปเที่ยวกัน
3: ปดเลย
6: ไปเที่ยวทะเลกันเย
3: ้ก็ตอนนี้ศาลเขามีบริการคัดถ่ายเอกสารออนไลน์ผ่านระบบ CEOS ไม่ต้องมาศาลให้เสียเวลาทั้งสะดวกรวดเร็วไม่วุ่นวายอยู่ที่ไหนก็

0: ช้ได้24ชั่วโมงคลิกเลยเวลาเปลี่ยนใจคนก็เปลี่ยน
1: ไปไปไปเฮ้ยโอ้โห
2: ตัวเองได้ดูประกาศหน้าศาลให้เขาไหมเนี่ย
3: ไม่ได้ดู
2: ลืมใช่ไหม
3: ไม่ได้ลืมแต่จำไม่ได
2: ้ลืมนั่นแหละเขาเรียกว่าลืมแล้วเนี่ยทำอะไรเนี่ย
3: อย่ามายุ่งนะ
2: มาดูดิทำไมสนใจนี่มันเกมนี่นะ
3: อย่าเดี๋ยวใต้โทร
2: ปล่อยเลยไม่ทำงาน
4: ว่าไงคะ
2: หัวหน้าคะเบนเขาไม่ทำงานอ่ะหนูสั่งให้เขาดูประกาศเขาไม่ดูประกาศแล้วเนี่ยเล่นแต่เกม
4: พี่บอกแล้วคนแบบนี้ไว้ใจไม่ได้ไม่น่าไปไว้ใจเลย
3: ไปดูกันสองคนเลยไป
2: ตัวเองไล่เขาหรอ
3: ใช่
2: ตัวเองเปลี่ยนไปอ่ะ
3: โอ้อย่านะเดี๋ยวตายไปเลยไป
4: กันดีกว่า
5: เปลี่ยนไปใช้ระบบ InnoTIS ตรวจประกาศสารผ่านมือถือได้ง่ายๆทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมง
3: เอ้าโถ่จ่ายจุดได้ตัวเองเขาหิวแล้วอะไปกินข้าวเถอะ
2: กินเกมไปเลยทุกคนไป
0: สมควรไม่ต้องกินมันหรอกข้าวยังไม่รู้อ่ะดิ InnoTIS ระบบตรวจสอบประกาศสารออนไลน์รู้ทุกข่าวเข้าถึงทุกประกาศลดขั้นตอนลดเวลาลดค่าใช้จ่ายแอปเดียวจบครบทุกดราม่าคลิกเลย
6: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ตั้งอยู่ที่อาคารศาลแขวงชลบุรีชั้น7ถนนพระยาสัจจาตำบลบางปลาสร้อยอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีมีเขตอำนาจรับผิดชอบศาลยุติธรรมในสังกัดซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันออก8จังหวัดจำนวน27ศาลได้แก่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีจังหวัดตราดจังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดระยองและจังหวัดสระแก้วมีนายสืบพงศ์ศรีพงกุลดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ข้าราชการตุลาการ12ท่านมีนางสมพรศรีประเสริฐดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค2ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างรวม35อัตราแบ่งเป็น6สายงานพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา14ประกอบมาตรา11ได้กำหนดให้อธิบดีผู้พิพากษาภาครับผิดชอบราชการศาลในภาคโดยมีอำนาจนั่งพิจารณาและพิพากษาคดีใดๆของศาลในภาคหรือเมื่อได้ตรวจสำนวนคดีใดแล้วมีอำนาจทำความเห็นแย้งได้การให้คำแนะนำแก่ผู้พิพากษาในศาลในปัญหาข้อขัดข้องเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาและการจัดวางระเบียบและการดำเนินงานส่วนธุรการของศาลให้เป็นไปโดยเรียบร้อยเป็นต้นโดยมีรองอธิบดีผู้พิพากษาภาคผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค2เป็นผู้มีหน้าที่ช่วยงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ตามที่ได้รับมอบหมายเนื่องจากปัญหาปริมาณคดีและความยุ่งยากซับซ้อนของคดีที่เพิ่มมากขึ้นมาโดยตลอดปริมาณสถิติคดีของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ย้อนหลัง3ปีที่เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ได้ดำเนินการบริหารราชการศาลในเขตอำนาจภายใต้นโยบายของนายชีพจุลมนประธานศาลฎีกาและยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมโดยแบ่งส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2มี3ด้านดังนี้1ด้านการอำนวยความ

ุติธรรมด้วยความรวดเร็วเป็นธรรมและปราศจากอคติแบ่งเป็นการปรับระบบการตรวจร่างคำพิพากษาของศาลในสังกัดโดยปรับระบบการรายงานคดีและการตรวจร่างคำพิพากษาให้กระชับลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นและนำระบบการรายงานคดีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดดังสถิติการตรวจสำนวนและร่างคำพิพากษาการปรับปรุงระบบการนัดพิจารณาคดีในระบบพิจารณาคดีต่อเนื่องและครบองคณะในศาลแขวงและศาลจังหวัดที่มีอำนาจพิจารณาคดีศาลแขวงโดยกำหนดให้ศาลแขวงชลบุรีศาลแขวงพัทยาศาลจังหวัดชลบุรีและศาลจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นศาลนำร่องทำให้นัดการพิจารณาคดีนัดแรกได้รวดเร็วขึ้น 2. ด้านการพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ได้จัดการอบรมเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประจำปีงบประมาณ2561จำนวน8หลักสูตรอาทิเช่นโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างยุคใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีผู้บริโภคเรื่องการพัฒนาแนวทางการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาและการใช้มาตรการแทนการพิพากษาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบงานของหน่วยงานในสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2โครงการอบรมหลักสูตรส่งเสริมป้องกันการทุจริตและปราบผลประโยชน์ทับซ้อนและหลักสูตรการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์3. ด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคดีและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เป็นศาลนำร่องในโครงการเผยแพร่คำพิพากษาศาลชั้นต้นออนไลน์พัฒนาระบบการรายงานคดีและการตรวจสำนวนคดีพัฒนาระบบจ่ายสำนวนคดีต่อเนื่องระบบอุทธรณ์ฎีกาการตรวจสอบและรายงานสำนวนคดีค้างระบบเบิกจ่ายพัสดุและการชำระเงินค่าประกันตัวและเงินค่าปรับด้วย QR code เป็นต้นทำให้การบริหารจัดการคดีของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2สามารถตรวจสอบและทราบข้อมูลคดีของศาลในสังกัดได้แบบเรียลไทม์และออกคำสั่งหรือให้คำแนะนำแก่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลได้สอดคล้องกับข้อมูลคดีในศาลนั้นๆอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารราชการศาลในด้านต่างๆดังกล่าวทำให้ศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เกิดผลสัมฤทธิ์ที่น่าพึงพอใจดังต่อไปนี้ 1. นัดพิจารณาคดีนัดแรกได้รวดเร็วมากขึ้นศาลยุติธรรมในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2สามารถนัดพิจารณาคดีนัดแรกให้แก่คู่ความได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นโดยศาลสามารถกำหนดวันนัดพิจารณาคดีนัดแรกให้แก่คู่ความได้ไม่เกิน2เดือนนับแต่วันรับฟ้อง 2. ปริมาณคดีแล้วเสร็จเพิ่มมากขึ้นการพิจารณาคดีในรอบปี2561ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน2561จำนวน 132,331 คดีเสร็จการพิจารณาไปทั้งสิ้น 111,700 คดีคิดเป็นร้อยละ 84.41สามคดีที่ค้างพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นเกินกว่า2ปีหมดไปจากศาลยุติธรรมในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2พิจารณาคดีค้างเกินกว่า2ปีขึ้นไปเสร็จไประหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายน2561จำนวน85คดีท่านอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ได้มอบหมายให้ท่านรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค2ไปร่วมนั่งพิจารณาคดีจำนวน53คดีทำให้คดีต่างๆได้รับการพิจารณาคดีโดยได้รับคำปรึกษาแนวทางการพิจารณาคดีและการบริหารจัดการคดีจากผู้บริหารศาลอย่างใกล้ชิดส่งผลให้ไม่มีคดีค้างพิจารณานานเกินกว่า2ปีขึ้นไปในศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2อีกต่อไปจากการบริหารงานราชการศาลที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2มีผลการดำเนินงานดีเด่นที่สำคัญดังนี้ 1. ศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค2เป็นศาลที่มีระยะเวลารอการพิจารณาคดีน้อยที่สุด
โดยมีคดีจัดการพิเศษและคดีสามัญพิเศษไม่เกิน3เดือนและมีจำเลยต้องขังรอการพิจารณาคดีจัดการพิเศษไม่เกิน3เดือน 2. ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของศาลแขวงพัทยามีผลการประชาสัมพันธ์และดำเนินการดีเด่นติดอันดับ1ใน5อันดับแรกจากทั้งหมด166ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ 3. ศาลจังหวัดระยองและศาลจังหวัดพัทยาเป็นศาลที่บริหารงบประมาณในการเปิดทำการนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีได้คุ้มค่าที่สุดส่วนศาลจังหวัดกบิลบุรีบริหารจัดการคดีนอกเวลาราชการสำเร็จร้อยละ 97.18แล้วเสร็จมากที่สุดจากศาลยุติธรรมทั่วประเทศนับเป็นความภูมิใจของสำนักงานผู้พิพากษาภาค2ที่ได้อำนวยความยุติธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนผู้มีอรรถคดีในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศและเราพร้อมที่จะพัฒนาด้านการอำนวยความยุติธรรมสร้างความเป็นธรรมให้แก่สังคมต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค2

การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการคืออะไรการอนุญาโตตุลาการเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทวิธีหนึ่งซึ่งเกิดจากความสมัครใจของคู่พิพาทตกลงกันให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างกันโดยคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะมีผลผูกพันให้คู่พิพาทต้องปฏิบัติตามสัญญาใดบ้างที่สามารถระงับได้โดยการอนุญาโตตุลาการการทำสัญญากันไม่ว่าจะเป็นสัญญาที่เกิดจากการค้าการลงทุนตลอดจนสัญญาทางแพ่งและพาณิชย์ทั่วไปเช่นสัญญาซื้อขายสัญญาเช่าสัญญารับเหมาก่อสร้างสัญญาประกันภัยสัญญารับขนสัญญาเกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษัทสัญญาแฟรนไชส์สัญญาให้ใช้สิทธิเครื่องหมายการค้าเป็นต้นหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นคู่สัญญาสามารถตกลงระงับข้อพิพาทด้วยการอนุญาโตตุลาการโดยอาจทำเป็นข้อสัญญาหนึ่งในสัญญาหลักหรือเป็นสัญญาอนุญาโตตุลาการแยกต่างหากก็ได้เมื่อมีข้อสัญญาแล้วคู่พิพาทอาจดำเนินการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการเฉพาะกิจ ad hoc arbitration หรืออาจให้สถาบันอนุญาโตตุลาการดำเนินการช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการก็ได้ซึ่งสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมได้ก่อตั้งและดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่พร้อมจะให้บริการด้านการอนุญาโตตุลาการเป็นอย่างดีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คู่สัญญาให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดแล้วเริ่มต้นการอนุญาโตตุลาการได้อย่างไรล่ะคู่พิพาทที่ประสงค์จะระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการผ่านทางสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมสามารถยื่นข้อเรียกร้องต่อสถาบันด้วยตัวเองณสำนักอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้วส่งต้นฉบับมาทางไปรษณีย์ก็ได้โดยทำเป็นคำเสนอข้อพิพาทที่ระบุถึงสภาพแห่งข้อหาข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการจำนวนอนุญาโตตุลาการและคำขอซึ่งคล้ายกับคำฟ้องในคดีแพ่งนั่นเองเมื่อสถาบันได้รับคำเสนอแล้วก็จะดำเนินการส่งสำเนาไปให้คู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้คัดค้านเพื่อให้ทราบและดำเนินการยื่นคำคัดค้านและเข้าเรียกร้องแย้งภายใน15วันแล้วเราจะมีคณะอนุญาโตตุลาการได้อย่างไรตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพุทธศักราช2545มาตรา17กำหนดให้มีคณะอนุญาโตตุลาการเป็นจำนวนเลขคี่โดยส่วนมากจะกำหนดให้มีจำนวน1หรือ3คนโดยอาจมีการระบุจำนวนอนุญาโตตุลาการไว้ในข้อสัญญาหรือมาตกลงกำหนดจำนวนกันในภายหลังก็ได้หากกำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียวคู่พิพาทแต่ละฝ่ายจะเสนอรายชื่ออนุญาโตตุลาการจำนวน3รายชื่อส่งมายังสถาบันหากกำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการ3คนผู้เรียกร้องจะสื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการและหนังสือแสดงความยินยอมโดยยื่นมาพร้อมกับคำเสนอข้อพิพาท

ส่วนผู้คัดค้านจะยื่นมาพร้อมกับคำคัดค้านอนุญาโตตุลาการที่ได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งนี้ต้องมีความอิสระและเป็นกลางรวมถึงมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยแล้วกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการเป็นอย่างไรล่ะสถาบันจะประสานวันนัดพร้อมเพื่อกำหนดประเด็นข้อพิพาทภาระการพิสูจน์และกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการกับคณะอนุญาโตตุลาการและคู่พิพาททั้งสองฝ่ายในวันนัดพิจารณาคณะอนุญาโตตุลาการจะกำหนดประเด็นข้อพิพาทและกระบวนพิจารณาไม่ว่าจะเป็นการกำหนดภาษาที่จะใช้ในกระบวนพิจารณาหรือกำหนดกรอบระยะเวลาเบื้องต้นในการพิจารณา procedural timetable เช่นระยะเวลาในการยื่นพยานเอกสารรวมตลอดถึงกำหนดวันนัดสืบพยานโดยมีกำหนดไม่เกิน180วันซึ่งกระบวนการส่วนใหญ่จะคล้ายกับการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลแต่จะมีความยืดหยุ่นและไม่เคร่งครัดเหมือนในศาลเมื่อมีคำชี้ขาดแล้วจะมีผลอย่างไรคณะอนุญาโตตุลาการจะต้องทำคำชี้ขาดให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันเสร็จการพิจารณาหรือครบกำหนดยื่นแถลงการปิดคดีคำชี้ขาดเป็นที่สุดและมีผลผูกพันคู่พิพาทตั้งแต่วันที่สำเนาคำชี้ขาดไปถึงคู่พิพาทฝ่ายนั้นคู่พิพาทสามารถนำคำชี้ขาดไปร้องขอต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาดได้และเนื่องจากประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญากรุงนิวยอร์กทำให้คำชี้ขาดไม่ได้มีผลผูกพันเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังสามารถนำคำชี้ขาดไปบังคับในต่างประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวได้อีกด้วยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรมอาคารศาลอาญาชั้น5ถนนราชดาภิเษกเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900

0: เอ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: ทำนาน
0: ี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
2: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
2: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
0: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
2: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฉันไม่กลัวนายนะ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฟ้องก็ฟ้อง

ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: าสตาร์ทอัพทั้งหลายเขาก็เริ่มมีไอเดียจากเพนพอยต์หรือว่าความเจ็บปวดของบรรดาผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เอามาต่อยอดกลายเป็นไอเดียในการนำเสนอผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการต่างๆนะคะอย่างวันนี้เองเนี่ยทีน่าได้รับเกียรติมาร่วมพูดคุยกันกับ1เจ้าสตาร์ทอัพนะคะที่เอาไอเดียมาจากเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่อย่างเราอย่างเรื่องของการซักผ้านั่นเองนะคะหลายคนค่ะถ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยชอบซักผ้าเลยฝนตกเก็บผ้าไม่ทันบ้างนะคะจะส่งซักก็ไม่ค่อยสะดวกกลับมาทีก็ร้านปิดไปแล้วเนี่ยนะคะเชื่อว่าคนกรุงเทพส่วนใหญ่ที่มีลักษณะเพนพอยต์แบบนี้น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีกับ Watchbox 24นั่นเอง Watchbox 24เขาแปลงไอเดียเหล่านั้นมากลายเป็นตู้รับการซักผ้าแล้วก็เอาระบบออนไลน์เอาเทคโนโลยีมาเริ่มให้บริการกันได้อย่างไรกันบ้างนั้นลองไปติดตามรายละเอียดตรงนี้กับน้องแนนค่ะ
1: ที่เข้ามาตอบปัญหาต่างๆในสังคมภาพแวบแรกที่หลายๆคนเข้ามาในหัวเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแต่วันนี้ค่ะเราจะพามาเปิดโลกของสตาร์ทอัพที่จะทำให้ทุกคนรู้ว่าสตาร์ทอัพนั้นไม่ได้อยู่เพียงแค่ในมือถือเท่านั้นแต่สามารถลงไปได้ถึงฮาร์ดแวร์ที่เป็นตู้เหล็กแล้วก็ทำให้เป็นตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะจนได้รับรางวัลมาแล้วทั่วโลกด้วยต้นที่อยากจะแก้ปัญหาเรื่องการซักอบรีดเท่านั้นเองค่ะ
2: Watchbox 24เป็นสตาร์ทอัพที่เกิดจากไอเดียของคุณนิติพลที่อยากทำผลิตภัณฑ์มาเพื่อตอบโจทย์ระบบการซักรีดในเมืองให้ง่ายขึ้นด้วยแนวคิดการแก้ไขปัญหาแบบเซอร์วิสดีไซน์หรือการออกแบบบริการให้ตรงใจกับผู้บริโภคทำให้การพัฒนาของคุณบอลลงลึกไปถึงการพัฒนาและทดสอบในทุกลำดับขั้นโดยคำนึงถึงการตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้หรือ UX ที่จะทำให้เอื้อกับผู้ใช้งานโดยมีการพัฒนาในขั้นตอนการใช้งานให้น้อยที่สุดด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุดจากการทดสอบและทำผลิตภัณฑ์มากว่า2ปีทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ใครหลายๆคนก็ให้การยกย่องในการออกแบบเมื่อได้ลงมือปฏิบัติจนเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงก็ทำให้รู้ว่าผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์อะไรบ้างและนำไปสู่การต่อยอดธุรกิจได้จับมือกับคู่ค้าที่ Watchbox 24สามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างการรับส่งพัสดุไปรษณีย์เป็นต้นค่ะ
1: โดยไอเดียตั้งต้นง่ายที่ต้องการจะทำให้ตู้ล็อกเกอร์เป็นเหมือนตู้วิเศษเพียงใส่เสื้อที่ต้องการจะซักเอาใส่เข้าไปในตู้ซึ่งกว่าจะได้ตู้เจ๋งๆแบบนี้นะคะคุณบอลก็ได้ใช้ระยะเวลาในการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ตู้อินฟราสตรัคเจอร์ที่แข็งแรงทนทานแล้วก็มีราคาที่ถูกกว่าการสั่งทำจนถึง10เท่าค่ะมีเท่านี้แล้วก็ได้เสื้อใหม่ที่หอมมาใส่แล้วค่ะ

วัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันค่ะตลอดทั้งซีรีส์นี้นะคะทีน่าพาผู้ประกอบการมาทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพกันซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่เราฟังกันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราจะเริ่มเห็นภาพแล้วนะคะว่า

าผู้ประกอบการทุกท่านเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันกับพี่บอลค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในฟาวเดอร์ของ Watchbox 24จากจุดเริ่มต้นนะคะที่ได้ไอเดียมาจากเรื่องของพฤติกรรมชาวกรุงอย่างเราๆที่ไม่ค่อยชอบการซักผ้าหรือว่าส่งผ้าไปซักตามร้านสักเท่าไหร่จะแปลงมาเป็นตู้ล็อกเกอร์ในการรับผ้าแล้วก็มีระบบการติดตามเสื้อผ้าของเราที่ส่งซักด้วยระบบออนไลน์ได้อย่างไรกันบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวตามทีน่าเข้าไปร่วมพูดคุยกับพี่บอลด้านในกันเลยค่ะ

จริงๆแล้วสำหรับ Watchbox 24เนี่ยนะคะต้องบอกว่าประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเรียกได้ว่าโดนใจกับบรรดาผู้บริโภคในบ้านเราที่รู้สึกว่าการซักผ้าเป็นเรื่องยากจังเลยแต่ว่าย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่ทางพี่บอลเองเนี่ยเห็นว่ามันมีเพนพอยต์เหล่านี้อยู่มีไอเดียละ

0: เรามาเริ่มต้นพัฒนามาเป็นล็อกเกอร์เหล่านี้ยังไงอะคะขั้นตอนตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างพี่บอล
1: ก็จริงๆเราอยากจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะครับเรื่องของการซักอบรีดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องทำอยู่ละนะครับปัญหาของธุรกิจซักอบรีดมันมี2เรื่องก็คือเรื่องของความไม่สะดวกสบายของการที่จะไปใช้บริการการเปิดปิดในเวลาที่เราอาจจะไม่สะดวกครับไปรับไม่ได้แล้วก็เรื่องของการทำผ้าหายเรื่องของการไม่รับผิดชอบเรื่องของการไม่รู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนความสามารถในการ track มันไม่มีWatchbox เกิดขึ้นเพราะเราอยากจะแก้2 pain point เนี่ยนะครับเรื่องของ convenience แล้วก็ transparency ให้เกิดขึ้นก็เลยเริ่มที่จะประดิษฐ์ตัวตู้ล็อกเกอร์ให้เกิดขึ้นนะคร
0: ับ ซึ่งปกติแล้วมันจะแตกต่างจากสตาร์ทอัพอื่น
1: ๆ
0: ที่เขาเน้นเป็นในด้านของซอฟต์แวร์เป็นหลักทำมาเป็นแอปพลิเคชันอะไรก็ว่าไปแต่ว่า Watchbox 24เนี่ยมันมาเป็นตู้เลยแล้วขั้นตอนในการที่คืออย่างสมมติเวลาถ้าเป็นแอปพลิเคชันมันก็มีการทดลองทดสอบกับยูเซอร์อะไรก็ว่าไปได้ใช่ไหมคะแต่ว่ามาเป็นล็อกเกอร์แบบนี้พี่ค่อยๆสร้าง MVP ขึ้นมายังไง
1: ตอนที่เราเริ่มที่โอเคพอเรามีคอนเซ็ปต์เรามีไอเดียว่าจะทำตู้ล็อกเกอร์เนี่ยเราก็ซอร์ซิ่งนะครับดูว่า best practice ในโลกเนี่ยมันเป็นยังไงเราไปที่ญี่ปุ่นก็มีตู้ล็อกเกอร์เต็มทุกสถานีไปหมดแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ใช้กับการซักอบรีดแล้วราคาต่อเซตเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงทำให้เราก็ยังใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับก็ต้องไปหาที่เมืองจีนเมืองจีนก็มีตู้ล็อกเกอร์ราคาก็ไม่แพงแต่ว่ามันอาจจะอย่างที่บอกมันไม่ได้ถูกสร้างมาสำหรับการซักอบรีดก็คือตู้ที่ตั้งที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็ผลิตในจีนแล้วก็ส่งไปที่นั่นนะครับดังนั้นมันก็เลยกลายว่าเราอาจจะต้องไปสร้างโปรโตไทป์ของเราเองนะครับงั้นการสร้างโปรโตไทป์ของธุรกิจฮาร์ดแวร์เนี่ยมันก็จะมีแน่นอนโดยธรรมชาติเมื่อเทียบกับแอปเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีองค์ประกอบเยอะหน่อยในเรื่องของการซอร์ซิ่งต้นทุนนะครับแ
0: ม
1: ทเทียลต่างๆที่เราใช้นะครับแล้วก็เรื่องของโลจิสติกต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ามันเป็นของมันต้องขนนะครับดังนั้นธุรกิจฮาร์ดแวร์จึงเป็นธุรกิจที่อาจจะมี higher barrier to entry ที่สูงกว่าธุรกิจซอฟต์แวร
0: ์
1: งั้นเราจะสังเกตว่าธุรกิจฮาร์ดแวร์ในบ้านเราที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าเราทำไมถึงเลือกเพราะเราคิดว่าการซักอุปกรณ์มันเป็นธุรกิจที่มีฟิสิกอลมันมีกายภาพมันไม่สามารถเอาผ้าใส่มือถือได้มันต้องไปส่งสักที่มันก็ต้องมีการเอาผ้าไปซักนะครับงั้นด้วยลักษณะทางกายภาพมันหลีกเลี่ยงไม่ได้Watchbox เนี่ยเราโจทย์ของผู้บริโภคเป็นที่ตั้งแล้วสร้างโซลูชันที่เหมาะสมเข้าไปครอบอีกที
0: ก็เลยกลายมาว่ามันต้องมีล็อกเกอร
1: ์
0: พอที่บอกว่ามันเป็นฮาร์ดแวร์ปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าผ่านกระบวนการซอร์ซิ่งอะไรหลายๆอย่างมาแล้วเนี่ยนะคะหลายครั้งเวลาที่คนทำธุรกิจอ่ะเราก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กระหว่างนั้นที่มีการเทสยังไงบ้างคะ
1: ครับก็อย่างเราตั้งตู้2ตู้แรกเนี่ยนะครับจริงๆต้องบอกว่าก่อนที่เราจะตั้งตู้เราต้องมีรีเสิร์ชก่
0: อ
1: นเราก็รีเสิร์ชว่าเอ้ยคนไอ้เพนพอยที่เรารู้สึกมันถูกวาลิเดตด้วยคนในกลุ่มที่เราต้องการใช้เขาเป็นลูกค้าหรือไม่คือคนที่เชื่อคัสเตอร์เขารู้สึกเพนพอยนั้นหรือเปล่าคนอยู่คอนโดนะมีปัญหาเรื่องการซักผ้าไหมคนที่อยู่ในเมืองมีเวลามีปัญหาเรื่องการไปเอาผ้าไม่ได้เพราะร้านมันปิดไห
0: ม
1: การทำรีเสิร์ชทั้ง qualitative และ quantitative user survey เนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำ
0: อันนี้คือไปพูดคุย
1: ไปพูดคุยถ้าเป็น qualitative เนี่ยเราก็พูดคุยทั้งในส่วนของ end user เองทั้งในส่วนของโรงงานเองทั้งในส่วนของ industry เองเพราะเราอยากจะเข้าใจว่า industry นี้ทำไ
0: ม
1: มันถึง scale ไม่ได
0: ้
1: มันติดตรงไหนร้านซักรีดก็กำลังละมังอันนึงเครื่องซักผ้าหนึ่งก็น่าจะทำธุรกิจกันได้และมันทุกคนก็ซักผ้ากันหมดทำไมมันมีแต่เจ้าเล็กเจ้าน้อยเต็มไปหมดงั้นโครงสร้างอุตสาหกรรมที่มันมีผู้เล่นรายเล็กรายน้อยที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า fragmentation เนี่ยสูงเนี่ยนะอะไรเป็นจุดอุปสรรคที่ทำให้เขาไม่เกิดไซส์ที่ใหญ่ขึ้นคนบางคนอยู่ในธุรกิจ 20-30 ปีจะสังเกตว่าจำนวนร้านค้าก็จะมีไม่เกิน 20-30 ร้านไม่มีใครมีเป็นร้อยไม่มีใครเป็น national brand หรือไม่มีใครที่สามารถจะเซิร์ฟคนทั้งกรุงเทพได
0: ้
1: ทำไมพิซซ่ามามีกินกันทั้งประเทศไทยทำไมร้านซักรีดไม่มีแบรนด์ที่มันใหญ่โตสักแบรนด์หนึ่งคำตอบก็คือมันไม่มีเทคโนโลยีมันไม่มีวิธีการบริหารต้นทุนที่ดีครับงั้นด้วยรีเสิร์ชที่เราพบเนี่ยนะครับก็เลยเราก็เลยตู้ล็อกเกอร์ใช้พื้นที่น้อยไม่ต้องใช้คนนะครับแล้วก็เปิด24ชั่วโมง
0: ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อม
1: ถูกต้อง

0: แต่อย่างที่บอกไงว่าอย่างช่วงแรกๆเนี่ยเชื่อว่าสำหรับคนในกรุงเทพที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของพี่บอลเองเนี่ยนะคะอาจจะยังนึกไม่ออกเพราะเราไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนถูกต้องไหมคะมันเป็น experience ใหม่ของบรรดาผู้ใช้เหมือนกันไปอธิบายเขายังไงว่าเอ้ยเรากำลังจะมีล็อกเกอร์นะเดี๋ยวคุณจะส่งซักผ้าคนมาที่นี่นะคือมันคงต้องอธิบายกันเยอะพอสมควรในช่วงเฟสแรกใช่ไหมคะ
1: ถูกครับก็ดังนั้นเราไล่ปัญหามาจากเรื่องของการที่เราเจอมีไฮโปทีซิสละนะครับมีสมมติฐานไปแวลิเดตไปทำรีเซอร์เวย์ไปทำอะไรละทำโปรโตไทป์มาซอร์ซิ่งเสร็จละเอาตู้ไปตั้งคำถามที่เกิดขึ้นอันแรกคือตู้อะไรวะ
0: ถูกตอนแรกนี่จริงเพราะว่าอันนี้หนูน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของพี่อยู่หนูยังนี่คืออะไร
1: นี่คืออะไรนั้นการที่เรา acquire user เนี่ยภาษาสตาร์ทอัพเขาเรียก user acquisition เนี่ยถ้าเป็นแอปพี่ก็โฆษณาไปดิ Facebook Ad ไปดิ Google Analytics ไปดินะครับ Universal App Campaign อะไรก็ว่าไปแต่พอมันเป็นตู้อย่างเงี้ยแล้วมันเดินผ่านทุกวันการใช้ออฟไลน์หรือ traditional marketing เนี่ยซึ่งก็สำคัญก็ต้องนำกลับมาใช้เราพบว่า channel ที่เรามีโดยเฉพาะตัวตู้ล็อกเกอร์วิธีการ acquire user ที่ดีที่สุดคือการส่งน้องๆพริตตี้ไปอธิบายไปสอน
0: พิตตี้ด้วยนะเดี๋ยวไม่อยากคุยนาน
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติ
1: กดอย่างนี้น
0: ะ
1: ส่งอย่างนี้น
0: ะ
1: ช่วยได้เยอะมากเขามีความรู้สึกเฮ้ยไอ้ตู้นี่มันมีฮิวแมนทัช
0: มันก็ไม่ได้ใช้ยากอย่างนั้นนะคะแต่ว่าระหว่างการใช้งานแน่นอนว่าเนื่องจากมันเป็นสิ่งใหม่เพิ่งเกิดขึ้นมันต้องมีการเรียนรู้การปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคจริง
1: ๆ
0: ระหว่างทางตรงนั้นเนี่ยWatchBox 24มีการ adjust ตัวเองยังไงบ้าง
1: แน่นอนแน่นอนครับเราพูดถึงพอเราถึง consumer การเปลี่ยนแปลงของตัวเราต่อ consumer เรามักจะพูดถึง 2-3 คำขึ้นมา UX UI user experience user interface ที่เหมาะส
0: ม
1: นะครับบอกเลยตู้ล็อกเกอร์เวอร์ชันแรกของเราเนี่ยเป็นจอสีน้ำเงิน คือแหมดอทเมทริกกันมาเลยนะครับก็เป็นแบบจอแบบค่อนข้างแบบเนิร์ดหน่อยไม่มีสีไม่เฟรนลี
0: ่
1: สติ๊กเกอร์ก็มีแต่ภาษาอังกฤษอันนี้คือเปลี่ยนแล้วนะก็จะมีเป็นภาษาไทยเขียนชัดเจนขึ้นซักอบรีอะไรพวกนี
0: ้
1: ตอนแรกไม่ใช่อย่างนั้นก็ปรับนะจากภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็มีภาษาไทยเกิดขึ้นก็เขียนเลยซักอบรีนะเข้าใจไหมซักอบรีตู้เนี่ย
0: ชัดขนาดนั้น
1: นะชัดมากนะครับนั่นก็เรียนรู้จากเขาเทคฟีดแบ็กจากเขาก็ปรับให้สีสันมันดูน่าใช้ให้มันตรงๆมากขึ้นไม่ต้องไปอะไรแบบโอ้โหฝรั่งมากอะไรเงี้ยนะเอาแบบเข้าถึงนะครับหน้าจอถ้าสังเกตรุ่นอย่างใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับ response มันก็จะดีขึ้นการกดง่ายขึ้นฮาร์ดแวร์ก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นตามฟีดแบคที่เราได้ครับ
0: แต่เนื่องจากมันเป็นฮาร์ดแวร์ไงเพราะฉะนั้นการปรับปรุงแต่ละครั้งมันต้องใช้ต้นทุนมันต้องใช้เงินทุนที่มากขึ้นด้วย
1: ถูกต้อง
0: เราบริหารจัดการตรงนี้ยังไงอะคะ
1: ครับก็เราต้องบอกอย่างนี้ครับโดยตัวตู้น่ะจริงๆอะมันไม่ได้ต้องการบำรุงรักษาเยอะการที่เราปรับปรุงส่วนใหญ่เนี่ยเราปรับปรุงกับเรื่องของการโปรแกรมมิ่ง
0: ค่ะ
1: โฟลว์ของการใช้งานถ้าจะมีฮาร์ดแวร์ปรับปรุงบ้างก็แค่จอถ้าใครสังเกตในตู้เวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยคือปัจจุบัน WatchBox เรามีประมาณ52สาขาละตู้เวอร์ชัน40กว่าเราเริ่มอัปเกรดซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ให้มันดีขึ้นนะครับวิธีการบริหารต้นทุนก็คือเราเนี่ยจริงๆต้องบอกตั้งแต่ตู้แรกๆเราใช้วิธีการแฟรนไชส์ตู
0: ้
1: การแฟรนไชส์หมายถึงว่าก็มีคนทั่วไปเนี่ยนะครับมาซื้อตู้เราในราคา 120,000 บาทนะครับแล้วเขาก็ไปตั้งตามคอนโดตามสถานที่ต่าง
0: ๆ
1: ซึ่งเราก็จะมีทีมไปสำรวจโอเคเฮ้ยโง่เฮงมันได้นะแบบเซอร์เวย์
0: ผงจุ้ยดี
1: ผงจุ้ยดีอะไรพอดีผงจุ้ยใช่ไหม
0: ผงจุ้ย
1: อะไรอย่างเงี้ยเอ้ยคุณเฉลี่ยมันได้อย่างน้อย200ห้องแนวรถไฟฟ้าเอ้ยคนมันดูมีตังคนเมืองก็ไปตั้งแล้วเขาก็จะได้ส่วนแบ่ง 30% จากผ้าซักแห้ง 15% จากซักอบรีดและ 15% จากบริการอื่นของเราเนี่ยซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรทุกเดือนนะครับงั้นก็จะมีคนที่เหมือนกับช่วยเราขยายธุรกิจในขณะเดียวกันเรื่องของผู้ใช้บริการเนี่ยเราก็มีเรื่องของแพ็กเกจต่างๆการมีแพ็กเกจซักผ้าก็หมายถึงว่าเขาจ่ายเงินเราก่
0: อ
1: นเราก็สามารถบริหารแคชโฟลว์ได้ดีขึ้นนะครับ
0: ก็เลยเลือกใช้วิธีในการที่จะเข้าหากลุ่มทั้งกลุ่มที่สนใจอยากเป็นเจ้าของตู้เลยโดยตรงกับเข้าหากลุ่มผู้บริโภคโดยการเข้าไปดูซิว่าเขาต้องการอะไรกันบ้างนะคะเชื่อว่าแนวคิดเหล่านี้รวมไปถึงการพัฒนา สินค้าต้นแบบของเราหรือว่าบริการของเราให้มันสอดรับกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันเลยเป็นที่มาของการแตกลายเพิ่มเติมอย่างไอตัวนี้คือ Kerry Express Move Box ใช่ไหมคะอันนี้มาเป็นตัวที่2
1: อันนี้เป็นตัวที่2
0: มันเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยทำไมถึงเกิดเป็นไอเดียตัวนี้ขึ้นมาคะพี
1: ่คือพอเราเริ่มทำธุรกิจซักอบรีดไปเราเริ่มมีไอเดียเราเริ่มมี relationship กับลูกค้าเนี่ยนะครับเราเริ่มมี frequency เนี่ยคนก็ถามว่าเอ๊ะตู้เนี่ยมันควรจะใช้อย่างอื่นได้อีกหรือเปล่าถ้ามันส่งผ้าได
0: ้
1: ทำไมมันส่งพัสดุไม่ได้ มันส่งของไม่ได้แล้วอุตสาหกรรมซักรีดมันมีลักษณะเหมือนกันกับอุตสาหกรรมการส่งพัสดุเนี่ยก
0: ็
1: คือมันเปิดปิดในเวลาที่ฉันไม่สะดวกอ่ะทำไมฉันอยากจะส่ง
0: จะไปไปรษณีย์หรืออะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: ฉันอยากไปไปรษณีย์ตอน4ทุ่มมีอะไรป่ะทำไมทำไม่ได
0: ้
1: ทำไมไปเซเว่นเขาเปิด24ชั่วโมงไม่มีไงใช่ไหมอันนี้เขาเลยสร้างตัวตู้ให้มันสามารถส่งพัสดุได
0: ้
1: ผมกลับไปเรื่องเดิมผมต้องการแก้ปัญหา2เรื่
0: อง
1: คือ convenience และ transparency ยังทุกอย่างที่ผมทำเนี่ยกลับไป2คำเนี้ยอันนี้ก็24ชั่วโมง
0: อ
1: ันนี้ก็ track ได
0: ้
1: ก็ไม่ต้องไปเข้าแถวอะไรใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่โยนของคุณอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็มีพาร์ทเนอร์อันนี้เราก็เลือกที่จะไปพาร์ทเนอร์เลยกับ Kerry Express
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าธุรกิจนี้ไม่ได้มาตั้งแต่ day one
1: ไม่
0: มันเป็นการต่อยอดที่เราเห็นโอกาสแล้วก็เป็นการรับฟีดแบ็กมาจากคนใช้จริง
1: ๆถูกครับ
0: นะคะอันนี้เป็นอันที่สองก็ว่าน่าสนใจแล้วนะคะอันต่อมาคือตัวนี้ Shop Box
1: ครับ
0: อันนี้คือยังไงมาได้ยังไงคะพี
1: ่ก็เป็นการต่อยอดนะครับเพราะว่าถ้าเรามีการส่งพัสดุขึ้นด้วยเทรนด์ของอีคอมเมิร์ซที่มันมาทุกวันนี้นะครับก็เราก็เลยปล่อย Shopbox ขึ้นมา Shopbox ก็เป็นบริการซื้อของออนไลน์
0: ค่ะ
1: นะครับจากเจ้าไหนก็ตามที่เราซื้อเขาเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถจำหน่ายได้ที่ตู้ล็อกเกอร์ปัจจุบันเนี่ยเรามีแคมเปญร่วมกับทาง Tesco Lotus ในการที่คุณสามารถซื้อของผ่านแอปพลิเคชันของเราเนี่ยนะครับแล้วก็จะเห็นสินค้าของ Tesco Lotus เลยเลือกซื้อปุ๊บก็ก็จะส่งที่ตู
0: ้
1: ส่ง SMS บอกเราแล้วเราก็มารับกี่โมงก็ได้
0: อย่างไอ้ตัวเนี้ยจริงๆเราต้องบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคโดยเราเป็นการนำเสนอถูกไหมคะบอกว่าเอ้ยลองมาใช้อันนี้เถอะซึ่งจริงๆแล้วสำหรับคนไทยเองก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าการเปลี่ยนวิธีการซื้อของซูเปอร์จากในห้างมาเป็นซื้อออนไลน์แล้วมาส่งแบบเนี้ยมันแอบยากอยู่เหมือนกันพี่สื่อสารออกไปยังไงบ้าง
1: เราก็เหมือนเดิมนะครับมันก็เหมือนกับซักอบรีดก็คือผมคิดว่ามันก็จะมีลูกค้าคือนิดมันมีอยู่ละ
0: ค่ะ
1: วิธีการสื่อนะครับการที่จะดึงเขาเข้ามาเนี่ยทำยังไงมากกว่าผมพูดถึงเรื่องของการที่มี human interaction มี empathy มีส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องการทำให้มัน3มีอยู่3คำนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของการทำให้ better faster และ cheaper นะครับแต่สังเกตไม่ว่าจะเป็นซักอบรีดเนี่ยเราก็พยายามทำให้มัน better นะครับในเรื่องของ user experience ต่างๆFaster อย่างทุกอย่างที่เราทำก็เป็น24ชั่วโมงหมดซักอบรีดพรุ่งนี้ได
0: ้
1: ส่งพัสดุก็พรุ่งนี้ถึงนะครับส่งซื้อของออนไลน์พรุ่งนี้ก็มางั้นทุกอย่างก็จะเป็น next day ทั้งหมดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือเราก็ไม่ได้คิดค่าขนส่งด้วยอย่างถ้าเราซื้อของออนไลน์เขาอาจจะต้องขอให้เราซื้ออย่างน้อย500หรือ1,000
0: อ
1: ันนี้ก็มีขั้นต่ำไม่มีค่าจัดส่งส่งพัสดุก็ไม่มีขั้นต่ำนะครับก็จ่ายเฉพาะค่าส่งพัสดุปกติผมก็ไม่ได้ชาร์จเพิ่มอะไรหรือซักอบรีดผมก็ไม่ได้คิดค่าบริการใช้ตู้ล็อกเกอร
0: ์
1: นั้นผมต้องการทำให้ experience มันไม่มี friction ที่สปาร์ตอัพชอบเรียกว่า frictionless experience เนี่ยก็คือดูแล้วมันแบบเฮ้ยมันไม่เยอะอ่ะเออมันน่าใช้อ่ะนะครับ
0: เพราะฉะนั้นนี่คือเฟสแรกที่ในมุมของคนที่ทำธุรกิจเองอาจจะต้องยอมให้ user สร้าง experience กับสินค้าและบริการของเราด้วยตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นด้วยเรื่องของกำไรหรือเม็ดเงินที่เข้ามามันอาจจะต้องเอามาเวทบริหารจัดการกันตรงนี้ด้วยนะคะแต่ทีนี้หลังจากที่เราได้ยินได้ฟังตรงนี้มาแล้วเนี่ยไอเดียต่างๆมันต่อยอดกันขึ้นมาได้มันเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่ามันต้องเรียนรู้ด้วยว่าเราจะฟังจากลูกค้าในมุมไหนอย่างไรกันบ้างหลังจากนี้ล่ะคะมองว่า Watchbox 24ตอนนี้กลายเป็น Box 24แล้วใช่มั้ยคะเพราะว่าเรามี3บริการที่อยู่ under locker เหล่านี้เนี่ยนะคะหลังจากนี้เรามีการพัฒนาไอเดียต่อยอดยังไงบ้างคะ
1: ครับก็จะมี2บริการนะครับที่จะเกิดขึ้นก็คือ Dropbox 24และ Paybox 24นะครับJobbox 24ก็จะเป็นการรับฝากพัสดุนะครับที่ตู้เนี่ยเราก็จะเห็นไปตามที่ต่างๆอย่างเช่นออฟฟิศห้างสรรพสินค้าต่างๆหรือแม้แต่รถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนนะครับก็จะเหมือนญี่ปุ่นที่เขามีตู้เนี่ยสำหรับให้บริการฝากของได้เราเรียกมันว่า Dropbox 24นะครับ หลักสุดท้ายคือ Paybox 24 Paybox ก็คือบริการ Bill Payment จ่ายบิลต่างๆเพราะว่าลูกค้าที่ใช้บ

0: การเราเนี่ยนะครับเขาอาจจะมาส่งผ้าอยู่แล้วถ้าเขามาจ่ายค่าน้ำค่าไฟที่ตู้ได
1: ้
0: ก็เรียกว่าสะดวกสำหรับเขา
1: อ๋อเพราะว่ามันก็มีตัวสแกนบาร์โค้ดอยู่แล้ว
0: ถูกต้อง
1: อย่างใกล้เคียงกัน
0: ถูกต้องครับ
1: ก็จะเกิดการทำทรานแซคชั่นที่ครบวงจรมากขึ้น
0: ถูกต้องครับ
1: สำหรับชีวิตคนในเมืองนะคะที่อยากได้ความสะดวกสบาย24ชั่วโมงแต่ว่าตรวจสอบได้ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคำถามสุดท้ายอยากให้พี่บอลเนี่ยช่วยแชร์นิดนึงว่าจริงๆแล้วอีน่าเชื่อว่าไอเดียเหล่านี้หลายๆคนเริ่มที่จะเห็นโอกาสมากขึ้นจากวิถีชีวิตของคนรอบๆตัวเราหรือแม้กระทั่งตัวเราเองที่มันเปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าการที่เราจะเอาไอเดียที่มันฟุ้งๆอยู่ตรงนี้มาตบๆๆๆให้มันเกิดมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่มันเป็นโอกาสทำเงินได้จริงๆเนี่ยมันต้องมีอะไรกันบ้างบอล
0: ผมว่ามันต้องลงมือทำคือผมว่าไอเดียเนี่ยมีหลายๆท่านพูดในวงการสตาร์ทอัพว่าไอเดีย is cheap execution is key นะครับก็คือไอเดียเนี่ยมันหาที่ไหนก็ได้ครับ Google ไปก็เต็มไปหมดแล้วครับแต่คนที่ลงมือทำนะฮะที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะครับงั้นยิ่งลงมือทำเร็วนะครับแล้วก็มี passion กับสิ่งที่เราทำก็จะเป็นวิธีการดีที่สุดในการที่จะ validate ไอเดียของเราเพราะมันใช่ไห
1: ม
0: ถ้าเราผิดพลาดเราก็จะได้รู้ว่าเออเฮ้ยมันไม่ work เพราะอะไรแต่ถ้าเราไม่ได้ลงมือเลยมันก็ไม่ถึงไหนหรอกครับ
1: เพราะฉะนั้นเริ่มต้นลงมือนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพที่เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ก็ตามแต่ว่ากระบวนการทั้งการสร้างให้มันเกิดขึ้นแล้วก็วัดผล measurement ให้มันเกิดอันนี้มันก็ยังเหมือนปกติที่เราจะต้องทำอยู่เรื่อยๆถูกไหมคะแล้วเราก็เอามาเรียนรู้ในการพัฒนาให้เป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มลูกค้าของเราต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะได้เห็นไอเดียดีๆนะคะจากพี่บอลที่มาแชร์ให้ฟังกันว่า Box 24ณปัจจุบันเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรขอบคุณพี่บอลมากๆนะคะ
0: ขอบคุณครับ

ับเข้ามาติดตามกันต่อนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพในวันนี้หลังจากที่เราได้คุยกับพี่บอลนิติพลไทยานุรักษ์ Founder ของ Watchbox 24กันไปแล้วนะคะถึงวิธีในการแปลงไอเดียที่มีให้ออกมาเป็นตู้ล็อกเกอร์ในการรับผ้าแล้วก็ไปส่งซักนะคะรวมไปถึงวิธีสร้างธุรกิจโลจิสติกแบบออนไลน์แบบนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยล่าสุดเอง Watchbox 24ก็ได้มีการปรับตัวเองนะคะโดยใช้ตู้ล็อกเกอร์ต่างๆที่มีอยู่แล้วเนี่ยแหละค่ะมาต่อยอดเป็นบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับของช้อปปิ้งออนไลน์หรือว่าส่งพัสดุต่างๆด้วยนะคะไอเดียต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นจนกระทั่งสามารถแปลงมาเป็นบริการให้กับพวกเราได้ใช้กันแบบนี้เนี่ยจะมีขั้นตอนกระบวนการกันอย่างไรบ้างทีน่าว่าเราไปดูสรุปใจความสำคัญของคลาสนี้กันเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะบทเรียนที่สำคัญที่เราได้เรียนรู้จาก Box 24คำแรกเลยค่ะ Product Prototype หรือต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่แปลงมาจากแนวความคิดให้ออกมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้และสามารถนำเสนอแนวคิดของผลิตภัณฑ์ให้เข้าใจได้ง่ายเพื่อนำไปทดสอบตลาดอย่างเช่นตู้ล็อกเกอร์ของ Box 24เนี่ยแหละค่ะUI หรือ User Interface คือส่วนที่ประสานกับผู้ใช้เช่นไอคอนสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถใช้ได้สะดวกคล่องตัวอย่างตัวอย่างของ Box 24ที่ออกแบบหน้าจอตู้ล็อกเกอร์ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นจากเดิมเนี่ยเป็นจอสีฟ้าแล้วก็มาปรับเป็นจอสีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็กดได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ UX หรือ User Experience คือประสบการณ์และความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อสินค้าและบริการซึ่งต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่สตาร์ทอัพต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเพราะความรู้สึกของยูเซอร์นั้นจะเป็นตัวตัดสินใจค่ะว่าสินค้าและบริการของเรามีคุณค่าพอที่ยูเซอร์จะเลือกใช้งานต่อหรือไม่และเพื่ออธิบายเรื่องของ UX ให้ทุกท่านได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะจะขอสรุปขั้นตอนการทำ UX แบบสั้นๆดังนี้ค่ะขั้นแรกนะคะ UX นั้นเริ่มจากการออกแบบสินค้าหรือบริการโดยเป็นการออกแบบที่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้ใช้งานคือ Design Experience ไม่ใช่ Design ตัวproduct ค่ะขั้นตอนต่อมานะคะก็ต้องทำการทดลองสิ่งที่ออกแบบเนี่ยซ้ำไปซ้ำมาเพื่อหาว่าแบบไหนจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับยูเซอร์ของเรามากที่สุดขั้นตอนที่3นะคะเราต้องศึกษายูเซอร์ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดก็คือการสัมภาษณ์แบบ1ต่อ1ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งค่ะว่าคนเข้าใจแล้วก็รู้สึกกับสิ่งที่เรา

0: ออกแบบมาอย่างไรขั้นตอนที่4นะคะนำของที่ได้ออกแบบไปทดสอบกับกลุ่มเพอร์โซนาหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายค่ะซึ่งเป็นวิธีเดียวนะคะที่จะทำให้เรารู้ว่ายูเซอร์นั้นสามารถรู้เข้าใจแล้วก็ใช้งานได้อย่างที่ไม่ต้องมีคนมาบอกให้ทำได้หรือไม่หากยูเซอร์สามารถใช้งานมันได้และชอบ product ของเรานั้นมันหมายความว่างานออกแบบเนี่ยมาถูกทางแล้วและข้อสุดท้ายนะคะเราต้องจำไว้ให้แม่นเลยค่ะว่า UX หรือ User Experience ไม่ใช่ UI หรือ User Interface นั่นเองยังมีสตาร์ทอัพหลายคนนะคะมักจะเข้าใจว่าการออกแบบ UX ก็คือหน้าจอหรือสกรีนแต่ในความเป็นจริงแล้วการออกแบบ User Experience เกี่ยวข้องกับหน้าจอน้อยมากๆที่สำคัญก็คือปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้งานกับขั้นตอนหรือระบบต่างหากที่แสดงความเป็น User Experience มากกว่าสรุปง่ายๆนะคะว่า UX ต้องออกแบบมาแล้วสามารถตอบโจทย์ได้ใน3เรื่องดังนี้ 1. ความสามารถว่า product หรือการบริการของเราทำอะไรได้บ้าง 2. การทำงานต้องใช้ดีและใช้ง่าย 3. ความพึงพอใจ user นั้นต้องใช้แล้วรู้สึกพึงพอใจและอยากจะกลับมาใช้ซ้ำอีก
1: เห็นไหมคะว่าการแปลงไอเดียมาสู่การนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการเนี่ยนะคะไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่หลายๆคนเคยคิดกันไว้ค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะไอเดียที่จะแปลงนำมาสู่เป็นบริการที่ถูกใจกับกลุ่มลูกค้าแล้วเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องนั่นเองระหว่างนี้นะคะถ้าใครอยากจะไปหาไอเดียเพิ่มเติมในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณแล้วก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะที่เว็บไซต์ set.or.th ค่ะเข้าไปนะคะแล้วก็เซิร์ชหามุมผู้ประกอบการในนั้นก็จะมีกิจกรรมดีๆแล้วก็บทความรวมไปถึงเนื้อหาดีๆนะคะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งใจที่จะทำให้ผู้ประกอบการทุกท่านได้เปิดโลกในการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมกันด้วยค่ะแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ